0: ตามสถานการณ์และตรวจสอบข้อมูลอย่างใกล้ชิดตั้งแต่เกิดเหตุภายหลังเกิดเหตุผู้บังคับบัญชาของทั้งสองฝ่ายได้มีการประสานงานร่วมกันเพื่อสอบถามและตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยในเบื้องต้นยังไม่สามารถยืนยันสาเหตุของเสียงดังกล่าวได้อย่างไรก็ตามทั้งสองฝ่ายยืนยันตรงกันว่าไม่มีการปะทะไม่มีการยิงตอบโต้ในพื้นที่แต่อย่างใดเหตุการณ์ดังกล่าวกำลังพลทุกนายปลอดภัยและยังปฏิบัติหน้าที่ด้วยความพร้อมอยู่เสมอโดยหน่วยยังคงติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องพร้อมประสานความร่วมมือกับทุกฝ่ายเพื่อป้องกันความเข้าใจคลาดเคลื่อนและรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ขอให้ประชาชนใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลข่าวสารและติดตามข้อมูลจากหน่วยงานราชการหรือแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้เป็นสำคัญที่สุดธมรัตน์ขันธวินหุรายงานค่ะ
1: ไปติดตามความเคลื่อนไหวและผลการแข่งขันกีฬาที่น่าสนใจกับคุณสุรเชษฐ์โชติกุลค่ะ
2: ฮัมบุกเอสฟาวสโมสรดังของเยอรมนีสร้างประวัติศาสตร์ในวงการลูกหนังเมืองเบียร์ด้วยการประกาศแต่งตั้งคาทาลินครูเกอร์อดีตผู้บริหารระดับสูงของสโมสรบาเยิร์นมิวนิกแชมป์บุนเดสลีก้าฤดูกาลนี้เข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการกีฬาคนใหม่ของสโมสรอย่างเป็นทางการโดยครูเกอร์วัย40ปีจะกลายเป็นผู้หญิงคนแรกที่รับตำแหน่งผู้อำนวยการกีฬาเพื่อรับช่วงต่อจากสเตฟานคุ้นที่อำลาตำแหน่งไปเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาหลังทำงานอยู่กับทีมเป็นเวลาเพียงสั้นๆแค่18เดือนเท่านั้นผลการแข่งขันฟุตบอลลาลีกาสเปนบาเดนเซียเสมอรายโยบาเยเกโน่1ต่อ1คิโรน่าเสมอรอัลโซซิดัด1ต่อ1รามาดริดชนะรอัลโอเบโด2ต่อ0ผลการแข่งขันฟุตบอลซาอุดีโปรลีกประเทศซาอุดีอาระเบียอัลฟาเต้ชนะอัลนัสมาที่เหลือ10คน2ต่อ0อัลกาซิยาชนะอัลฮาเซม2ต่อ0อัลเอติฟากแพ้อัลอิติฮัด1ต่อ3ผลการแข่งขันฟุตบอลลีกวันประเทศอังกฤษเกมเพย์ออฟเลื่อนชั้นรอบรองชนะเลิศนัดที่2แบรดฟอร์ดซิตี้แพ้โบตันวันเดอร์เรอร์0ต่อ1รวมผลสนัดโบตันวันเดอร์เรอร์ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศประตูรวม2ต่อ0ขณะที่ผลการแข่งขันเทนนิส ATP Master 1,000 คะแนนรายการ International BNL อิตาเลียที่กรุงโรมประเทศอิตาลีประเภทชายเดี่ยวรอบก่อนรองชนะเลิศยานิซินเนอร์นักเทนนิสมือ1ของโลกและของรายการจากอิตาลีชนะอังเดรดูเบฟคู่แข่งมือ14ของโลกและเป็นมือ12ของรายการจากรัสเซีย2เซตรวด6ต่อ2และ6ต่อ4สุรเชษฐ์โชติกุลรายงานครับ
3: แม้ว่าวันนี้จะเหนื่อยยากแค่ไหนแต่อย่าลืมขอบคุณตัวเองขอบคุณในทุกความมุ่งมั่นที่สามารถฟันฝ่าเรื่องราวต่างๆมาได้ร่วมสร้างพลังใจในทุกเช้ากับศูนย์ข่าววิทยุกองทบก
1: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา8นาฬิกาดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
4: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: 7:08 นะครับมาเดินทางกันต่อกับจสร้อยครับวิทยุข่าวสารและการจราจรนะครับคุณผู้ฟังเดี๋ยวช่วงนี้ขอไปติดตามการจราจรในพื้นที่สน.บางยี่ขันนะครับพันตำรวจโทวีระพันธ์พรหมมาเขียวท่านรองผู้กำกับการจราจรสน.บางยี่ขันนะครับสวัสดีครับรองผู้กำกับครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ครับผมในพื้นที่เช้าวันนี้เป็นยังไงบ้างครับท่านรอง
1: เช้าวันนี้ครับสภาพอากาศดีครับแล้วก็ในส่วนของปริมาณรถครับรถมีจำนวนมากครับแต่ยังสามารถเคลื่อนตัวได้ดีอยู่ครับตอนนี้ครับไม่มีเหตุรถยนต์วอล40แล้วก็รถเสียหายแต่อย่างใดครับช่วงนี้ครับ
0: ไม่มีรถเสียไม่มีด้วยนะครับ
1: ครับครับผมครับ
0: เดี๋ยวสายๆน่าจะเพิ่มปริมาณมากกว่านี้ไหมครับท่านรอง
1: น่าจะมากกว่านี้ครับว่าตอนนี้ช่วง7โมงรถยังวิ่งดีอยู่ประมาณ7โมงครึ่ง8โมงน่าจะเริ่มติดแล้วครับ
0: ครับเมื่อคืนนี้มีเรื่องของฝนตกมาบ้างไหมครับเนี่ย
1: เมื่อคืนฝนไม่ตกเลยครับ
0: ไม่ตกเลยนะครับตรงในพื้นที่นี่มีแนวก่อสร้างบ้างไหมครับท่านนอง
1: ก่อสร้างนะครับถ้าจะมีก็มีตอนกลางคืนที่ทำสายไฟฟ้าลงดินนะครับแต่ว่าถ้ามีก่อสร้างถนนไม่มีครับ
0: ครับตอนนี้ก็คืนผิวการจราจรไปแล้วใช่ไหมครับเรื่องของการ
1: คืนเรียบร้อยแล้วครับคืนเรียบร้อยแล้วครับ
0: ครับได้ครับขอบคุณท่านรองด้วยนะครับ
1: ครับผมครับครับสวัสดีครับ
0: ครับสวัสดีครับ
2: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: ส่วนกรณีของอุบัติเหตุราชพฤกษ์ในฝั่งขาเข้านะครับคุณผู้ฟังช่วงเลยต่างระดับบางรักน้อยหรือว่าตัดกับรัตนทิเบศมาที่มีรถปิกอัพบรรทุกเครื่องดื่มกระป๋องนะครับพลิกคว่ำแล้วกระป๋องเครื่องดื่มเนี่ยก็เรียกว่ามากันเป็นแพ็คเนี่ยนะฮะก็ตกหล่นบนถนนนะครับตอนนี้อยู่ระหว่างดำเนินการเคลื่อนย้ายสินค้าแล้วก็ดำเนินการเคลื่อนย้ายรถท้ายแถวตอนนี้ของทางด้านของราชพฤกษ์ขาเข้าเนี่ยยาวเลยนะครับอยู่ตรงข้ามกับโรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัยนะครับมีท้ายยาวเลยก็มีทางเลือกให้นะครับที่คุณใบเตยแนะนำนะฮะใครที่ใช้คู่ขนานเนี่ยนะครับก็คือให้วิ่งคู่ขนานมาก่อนแล้วคุณผู้ฟังก็ออกรัตนทิเบศด้านขาเข้านะครับไปกลับรถช่วงแยกท่าอิฐนะครับตรงนี้ไม่ติดจุดกลับรถแยกท่าอิฐเนี่ยไม่ติดกลับรถมานะครับแล้วก็ใช้ทางด้านของคู่ขนานนะวิ่งราชพฤกษ์ฝั่งขาเข้าได้นะครับก็จะช่วยนะลดระยะเวลาได้นะครับเพราะว่าช่องทางหลักนะครับรถแน่นเลยนะครับอุบัติเหตุเกิดขึ้นในช่องทางหลักนะครับคุณผู้ฟังนะแล้วก็ขวางไปก็เรียกได้ว่า2ช่องทางวิ่งผ่านได้แค่1ช่องเท่านั้นนะครับการจราจรติดขัดทีเดียวนะครับยังมีผลกระทบมากอยู่สำหรับราชพฤกษ์ในฝั่งขาเข้าเนี่ยครับเราจะสังเกตเลยว่าท้ายยาวขึ้นนะครับตอนนี้เราขึ้นภาพให้ดูภาพของแมปให้ดูทางหน้าจอของ YouTube JS100 Radio ตอนนี้ท้ายเลยข้ามคลองบางบัวทองไปแล้วนะครับแล้วก็เลยตรงข้ามกับทางโรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัยไปแล้วนะครับดูเหมือนชะลอตัวนะฮะก่อนถึงตรงข้ามโรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัยนะครับค่อนข้างยาวเลยนะคุณผู้ฟังแล้วก็พอถึงใกล้ๆต่างระดับบางรักน้อยเนี่ยรถก็จะเริ่มแน่นอย่างต่อเนื่องนะครับก็ให้ออกคู่ขนานไปก่อนนะครับหรือว่าช่วงสามเสนช่วงสามเสนวิลล่าเนี่ยตรงนั้นก็จะมีทางออกคู่ขนานนะครับแล้วคุณผู้ฟังก็ไปตัดเข้ารัตนทิเบศก่อนไปวนกลับรถนะครับบริเวณแยกไซม้าท่าอิฐนั่นแหละนะครับกลับรถมาในฝั่งขาออกของรัตนทิเบศแล้วก็วนซ้ายใช้คู่ขนานของราชพฤกษ์นะครับก็จะได้รับความสะดวกมากกว่านะฮะยังต้องรอดำเนินการนะครับสำหรับจุดดังกล่าวนั่นเองนะฮะส่วนอีกจุดนึงที่เพิ่มเติมกันไปนะครับบริเวณช่วงถนนบางสีเมืองวัดใหญ่ดอนพรมตรงนั้นก็รอการเคลื่อนย้ายนะครับที่มีรถเก๋ง2คันชนกันอยู่บริเวณปากซอยบางกลางซอย9นะครับก็ฝากเป็นข้อมูลด้วยนะตรงนี้ก็เริ่มเคลื่อนตัวช้านะครับนะฮะส่วนอีกจุดนึงมีแจ้งอุบัติเหตุเข้ามานะครับทางคู่ขนานมอเตอร์เวย์สาย7บริเวณก่อนถึงแยกหนองใยบู่เล็กน้อยอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีอุบัติเหตุเกิดฝั่งขาเข้านะครับเมื่อช่วง 6:20 นมีรถบรรทุก2คันชนกันแล้วขวางช่องทางขวาการจราจรติดขัดมีสะสมประมาณ2กิโลด้านฝั่งขาเข้านะครับคุณผู้ฟังบริเวณก่อนถึงแยกหนองใยบู่เล็กน้อยมอเตอร์เวย์สาย7มีรถบรรทุก2คันชนกันขวางช่องทางขวาเนี่ยครับสะสมประมาณ2กิโลแล้วก็เป็นรถบรรทุกใหญ่ทั้งคู่เลยนะครับเนี่ยเห็นขวางอยู่2ช่องทางขวามีเจ้าหน้าที่แล้วนะครับเห็นมีรถกู้ภัย นะครับแล้วก็รถกู้ชีพเข้ามาด้วยนะครับอุบัติเหตุจุดนี้ชะลอตัวนะครับเดี๋ยวขอไปที่สายจากทางคุณกิตติพันธ์อยู่ทางกาญจนาภิเษกสวัสดีครับคุณกิตติพันธ
3: ์สวัสดีครับ
0: ครับ
3: สักครู่นะครับประมาณ5-6 นาทีที่ผ่านมาผมพอดีใช้ความเร็วแล้วก็เลยจอดช่วยไม่ได้ผมเห็นทางผมมาจากถนนพระราม2นะครับเพื่อเลี้ยวซ้ายเข้าถนนกาญจนามุ่งหน้าไปบางแคนะครับตรงสะพานข้ามรางรถไฟตรงที่เลี้ยวเข้ามาปุ๊บจะมีสะพานข้ามรางรถไฟในเลนคู่ขนานด้านนอกนะครับเลนที่ติดฟุตบาทตรงไหล่ทางด้านซ้ายผมสังเกตเห็นมอเตอร์ไซค์3คันจอดอยู่นะครับเห็นผู้หญิง2คนผู้ชาย1คนและก็มีผู้ชายอยู่อีก1คนนอนอยู่ที่พื้นผมเห็นผู้หญิงคนนึงกำลังเขย่าตัวผู้ชายที่นอนอยู่ที่พื้นสวมหมวกกันน็อกอยู่ด้วยนะครับแต่ผมไม่ทราบว่าเขาเกิดอุบัติเหตุโดนรถชนหรือว่ามีอะไรไม่มีเจ้าหน้าที่ไม่มีใครไม่มีเจ้าหน้าที่อะไรเลยครับผมเกรงว่าจะเขาจะแจ้งยังไงได้หรือเปล่าไม่รู้เพราะว่าผมเห็นเขาแบบไม่มีหนึ่งไม่มีการใช้โทรศัพท์นะฮะที่เห็นแวบๆแล้วก็รู้สึกว่าจะกู้ชีพไม่เป็นด้วยก็เห็นจากตัวเขย่าอย่างเดียว
0: ครับจุดที่เกิดเหตุนี่คือเข้ามาทางกาญจนาภิเษกแล้วใช่ไหมครับจากพระราม2
3: เข้ามาแล้วอยู่บนสะพานข้ามรางรถไฟเลยครับ
0: บนสะพานข้ามรางรถไฟ
3: ใช่อยู่ไหลทางด้านซ้าย
0: ครับตรงจุดนี้ก่อนถึงตัดกับเอกชัยไหมใช่ไหมครับ
3: ยังไม่ถึงนะอุ้ยไกลมากเลยครับผม
0: เพราะว่าเข้าก็คือเลี้ยวซ้ายออกมาจากทางพระราม2แล้วบนสะพานข้ามทางรถไฟนะ
3: ใช่ครับ
0: ครับก็น่าจะเหตุเพิ่งเกิดด้วยไหมคุณกิตติพันธ์
3: น่าจะครับเพราะว่าเห็นคนที่นอนอยู่เนี่ยสวมหมวกกันน็อกนะครับ
0: ฮ
3: ะเห็นแบบแวบเดียวแบบประมาณพอดีรถมันโฟนไปครับรถโล่งๆอยู่ตอนนี้
0: เพราะว่าเห็นมีชะลอแล้วนะตรงช่วงข้ามทางรถไฟเนี่ยในช่องทางคู่ขนาน
3: เริ่มชะลอแล้วเหรอครับเพราะว่าเหตุที่เกิดนี่ก็ประมาณตอนนี้7 นาทีละ
0: อ๋อเห็นกี่คันนะมอเตอร์ไซค์ครับ
3: มอเตอร์ไซค์3 คันครับแต่ไม่ได้นอนอยู่หรือล้มอยู่นะครับจอดขาตั้งอยู่3คัน
0: อ๋ออยู่เลนซ้ายที่จอดใช่ไหมครับ
3: อยู่ในไหลทางเลยครับ
0: อ๋อครับก็เห็นชะลอตัวแต่ว่ารถก็ยังผ่านได้กี่ช่องทางครับตรงนั้นอะ
3: ผ่านได้ทั้ง3 ช่องทาง
0: ได้ทั้งหมดนะ
3: 2 ช่องทาง
0: เนี่ยเพราะผมเห็นรถก็เริ่มชะลอเหมือนกันตั้งแต่ก่อนจะเบี่ยงออกพระราม2ด้วยไม่แน่ใจเหมือนกันว่าน่าจะมีคนจอดดูหรือเปล่าด้วยนะ
3: ครับผม
0: ครับ
3: แต่ก่อนที่จะเบี่ยงออกพระราม2มีตรงนั้นเขาม
0: ีการทำงานใช่ไหม
3: ไม่ใช่ฮะมันเขาเรียกอะไรล่ะมันเป็นจุดที่มั่วมากอะครับบางทีรถที่อยู่เลนกลางก็จะตรงรถที่อยู่เลนขวาก็จะเบียดแทรกเข้าซ้ายเพื่อจะเลี้ยวเข้ากาญจนาตรงนี้จะมั่วอย่างนี้ทุกวันนะฮะ
0: เหมือนมีการตัดกระแสรถที่ตรงขาออกด้วยนะของกาญจนาด้วย
3: ใช่ครับประมาณนั้นนะครับผมเพราะว่าตรงนั้นมันห่างจากป้ายห่างจากป้ายรถเมย์มาก็ไม่ไกลแล้วรถใหญ่ก็เยอะมันต้องพุ่งผมมาก็อย่างที่ว่าครับตรงช่วงที่กำลังจะเลี้ยวก็มีการตัดกระแสกันนิดนึงพอหลุดจากทางโค้งที่จะซ้ายสุดที่จะขึ้นวงแหวนสายตามไปก็จะโล่ง
0: ครับก็คือเลยทางด้านของทางพิเศษบางพลีสุขสวัสดิ์ตรงนั้นนะครับ
3: ครับผม
0: ครับได้ขอบคุณคุณกิตติพันธ์ด้วยนะครับที่ช่วยแจ้งเพิ่มเติมกันเดี๋ยวเราประสานเจ้าหน้าที่ให้
3: ยังไงช่วยประสานเจ้าหน้าที่ให้ด้วยครับผม
0: ได้ครับขอบคุณมากครับคุณกิตติพันธ์
3: ขอบคุณครับขอบคุณครับ
0: สวัสดีครับ
2: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: คือไม่แน่ใจนะครับว่า3คันเนี่ยเป็นคู่กรณีหรือเปล่านะสำหรับรถจักรยานยนต์ที่เขาจอดอยู่แต่ว่าไม่ได้ขวางการจราจรนะครับแต่ผมเห็นรถชะลอนะถ้าเลยบริเวณสะพานข้ามทางรถไฟไปแล้วเนี่ยก็จะไม่ติดนะครับอันนี้เป็นทางด้านของการจนาพิเศษที่มาจากทางต่างระดับพระราม2หรือว่าต่างระดับบางขุนเทียนนั่นแหละนะครับเลยมานิดนึงจะมีสะพานข้ามทางรถไฟการจนาพิเศษในฝั่งขาออกนะครับรถจักรยานยนต์3 คันแล้วมีคนเจ็บเป็นชายด้วยนะครับก็ทางคุณติ ทิติพันธ์ก็เป็นห่วงนะเป็นห่วงคนเจ็บนะครับก็เลยให้เราประสานเจ้าหน้าที่ให้นะครับก็ฝากเป็นข้อมูลด้วยนะครับขอบคุณทางคุณทิติพันธ์ด้วยนะครับที่มาเพิ่มเติมกันให้นะครับในช่วงนี้รถเริ่มเยอะนะครับในหลายๆจุดแล้วก็มีเรื่องของอุปสรรคการเดินทางเข้ามามีทั้งอุบัติเหตุด้วยนะครับที่ตกค้างมาตั้งแต่เมื่อช่วงเช้ามืดนะครับแล้วก็บางจุดเนี่ยตอนนี้รถก็เริ่มเพิ่มมากขึ้นนะฮะเด็กก็ทยอยเปิดเทอมกันด้วยนะวันนี้นะครับก่อนที่จะไปเปิดกันน่าจะเต็มระบบวันจันทร์นี่แหละน่าจะเกือบทุกครบทุกโรงเรียนนะครับเพชรบุรีด้านขาเข้าตอนนี้นะครับคุณผู้ฟังช่วงแยกทองหล่อรถเริ่มชะลอตัวตั้งแต่นะครับแยกเอกมัยเหนือนะฮะต่อเนื่องมาถึงทางด้านพร้อมพงษ์นะครับรถก็ยังค่อนข้างมากนะครับเคลื่อนตัวช้าเลยแยกพร้อมพงษ์เข้าเพชรอุทัยมาทางอโศกเพชรเคลื่อนตัวได้นะครับคุณผู้ฟังในซอยอโศกมนตรีนะครับฝั่งจากอโศกสุขุมวิทมุ่งหน้าไปอโศกเพชรรถมากกว่านะครับชะลอตัวช้าในช่วงกลางซอยนะครับส่วนฝั่งขาเข้าจะมีชะลอนิดหนึ่งช่วงข้ามคลองสันสาบนะครับแต่ว่าต่อเนื่องมากลางซอยต่อเนื่องมาทางอโศกสุขุมวิทยังเคลื่อนตัวได้นะครับเดี๋ยวเราขอไปเพิ่มเติมบนทางพิเศษติดตามกับทางคุณพรพิพัฒน์ทอง3เจ้าหน้าที่จากทางศูนย์บริการศูนย์บริหารการจราจรการทางพิเศษแห่งประเทศไทยสวัสดีครับคุณพรพิพัฒน์ครับ
4: สวัสดีตอนเช้าครับคุณพัฒน์แล้วก็ทางฟังเจ้าสลอยครับ
0: การจราจรบนทางพิเศษเช้าวันนี้เป็นยังไงบ้างครับคุณพรพิพัฒน
4: ์ครับผมเดี๋ยวเริ่มวันนี้สายเฉลิมมหานครก่อนแล้วกันนะครับ
0: ได้ครับ
4: ครับผมหน้าดินแดงเวลานี้ก็สะสมเล็กน้อยครับผ่านนี้ไปแล้วเริ่มชะลอตัวตั้งแต่ช่วงบริเวณทางลาดบ่อนไก่มาเลยครับปัญหาสะสมมาจากช่วงบริเวณทางลงพระราม4ครับที่ชะลอตัวตามรอบไฟแดงส่วนมุ่งหน้าเข้าไปทางต่างท่าเรือยังถือว่าใช้การได้ครับส่วนในฝั่งกลับกันครับผมเวลานี้ก็ลดมากตั้งแต่ช่วงบริเวณต่างท่าเรือแล้วก็จะหนาแน่นกันจนถึงช่วงบริเวณทางลาดบ่อนไก่เช่นกันครับผ่านจุดนี้ไปแล้วมุ่งหน้าเชื่อมเข้าด่วนขั้นที่2วันนี้คล่องตัวแล้วครับแล้วก็ออกไปทางดินแดงก็ยังถือว่าชะลอตัวแค่ช่วงทางลงเล็กน้อยครับจากบางนาครับมุ่งหน้ามาทางต่างระดับท่าเรือนะครับระดับบางนาตอนนี้รถคล่องตัวแล้วครับผมจะผ่านจุดนี้ไปแล้วเริ่มชะลอตัวตั้งแต่ช่วงขึ้นเนินสุขุมวิท62ครับผมแล้วก็จะต่อเนื่องไปจนถึงช่วงบริเวณทางขึ้นอ่าวนางรองครับผ่านจุดทางขึ้นอ่าวนางรองไปแล้วมุ่งหน้าไปทางต่างระดับท่าเรือยังถือว่าใช้การได้ครับแล้วก็ในส่วนฝั่งกับการขาออกเมืองยังถือว่าคล่องตัวครับในส่วนดาวคะนองครับที่มุ่งหน้าเข้ามาทางต่างระดับท่าเรือนะครับเวลานี้ชะลอตัวช่องอีซีพาสประมาณสัก50เมตรครับผมผ่านจุดนี้ไปแล้วก็เคลื่อนตัวได้ดีครับช่วงเชิงทางขึ้นสะพานพระราม9ก็มีชะลอตัวเล็กน้อยนะครับแต่เชื่อมเข้าด่วนขั้นที่2นี่ตอนนี้ยังคงเข้าได้ต่อเนื่องส่วนมุ่งหน้าเข้าไปทางต่างระดับท่าเรือนะครับผมยังคงเข้าได้ต่อเนื่องเช่นกันครับในฝั่งกับการขาออกเมืองคล่องตัวในส่วนสายทางพิเศษศิรัตน์นะครับแจ้งวัฒนะงามวงวันมุ่งหน้าเข้าไปทางด่านประชาชื่นตอนนี้ก็ยังถือว่าคล่องตัวเช่นกันครับส่วนมุ่งหน้าไปถนนรัชดาก็ชะลอตัวช่วงทางออกประมาณสัก300เมตรครับแล้วก็ส่วนในมุ่งหน้าเข้าไปทางต่างระดับเพื่อไทยขั้นสุดท้ายจะชะลอตัวอยู่ช่วงบริเวณโค้งบางซื่อนะครับผมขอแก้ไขนะครับอยู่ช่วงบริเวณทางขึ้นบางซื่อนะครับแล้วก็ต่อเนื่องยาวก็จนถึงช่วงบริเวณเข้าต่างระดับพญาไทเลยครับฝนฝั่งกับการขาออกเมืองตอนนี้ก็คล่องตัวครับในส่วนสี่นักขึ้นมอเตอร์เวย์นะครับผมที่มุ่งหน้าเข้ามาทางด่านอโศกสี่นะครับตอนนี้ยังคงเขาได้ต่อเนื่องเช่นกันครับจะมีมาชะลอตัวอีกครั้งช่วงทางลงพระรามเก้าปิยเวสนะครับตอนนี้ก็สะสมช่วงบริเวณกลางป่าด้านบนส่วนมุ่งหน้าเข้าไปทางด่านอโศกสี่เวลานี้ยังถือว่าคล่องตัวครับผ่านจุดนี้ไปแล้วมุ่งหน้าเข้าไปทางต่างระดับมักกะสันมุ่งหน้าเข้าไปทางต่างระดับเพื่อไทยยังถือว่าคล่องตัวส่วนทางลงอนุสาวรีย์ช่วงนี้ก็ชะลอตัวช่วงกลางป่าด้านบนครับแล้วก็ส่วนที่ฟังกับการขาออกเมืองตอนนี้คล่องตัวครับในส่วนสายทางพิเศษฉลองรัตน์นะครับจากจตุโชตมุ่งหน้ามาทางพระราม9นะครับตอนนี้หน้าด่านจตุโชตนะครับผมก็สะสมเล็กน้อยครับผ่านจุดนี้ไปแล้วนะครับผมมุ่งหน้าไปทางพระราม9ยังถือว่าเคลื่อนตัวได้ดีครับผมจะมีรถมากแค่ช่วงบริเวณทางขึ้นเกษตรนะว่ามีเล็กน้อยนะครับแล้วก็จะมีรถมากอีกครั้งก็แค่ช่วงบริเวณก่อนถึงทางลงพระราม9นะครับในส่วนมุ่งหน้าเข้าไปทางอ่าวนางรองยังถือว่าคล่องตัวครับผมแล้วก็ส่วนในฝั่งกับการขาออกเมืองยังถือว่าคล่องตัวในส่วนสายบุรพาวิถีนะครับผมทั้งขาเข้าแล้วก็ขาออกตอนนี้แค่ลดมากแต่ยังเคลื่อนตัวได้นะครับแล้วก็ในส่วนสายกาญจนาภิเษกนะครับผมทั้งขาเข้าแล้วก็ขาออกตอนนี้ลดมากเคลื่อนตัวตามกันได้เช่นกันครับในส่วนสายประจิมรัฐยานะครับผมจากช่วงบริเวณด่านฉิมพีมาจนถึงช่วงบริเวณบางซื่อนะครับผมตอนนี้ก็มีรถมากแค่ช่วงบริเวณก่อนเชื่อมเข้าบางซื่อเล็กน้อยครับแล้วก็ในส่วนฝั่งกับการขาออกเมืองยังถือว่าคล่องตัวในส่วนสายอุดรรัฐยาเวลานี้ก็รถมากแต่ก็เคลื่อนตัวตามกันได้นะครับทั้งนี้นะครับผมในส่วนการทางพิเศษนะครับยังไม่มีฝนตกนะครับผมฝ ฝากประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมนะครับผู้ที่ทางที่พบเห็นรถเสียสิ่งของตกหล่นสัตว์เดินบนทางคนเดินบนทางหรือว่าเหตุเพลิงไหม้นะครับสามารถโทรเข้ามาแจ้งเพิ่มเติมได้ที่เบอร์คอลเซ็นเตอร์ของการทางพิเศษนะครับได้ที่เบอร์1543ตลอด24ชั่วโมงนะครับยังไงขอบคุณคุณพัฒในเบรกนี้และเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับ
0: ขอบคุณเช่นกันครับคุณพรพิพัฒน์ขอบคุณครับ
4: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: เดี๋ยวช่วงนี้ไปที่สายจากทางคุณวิมลนะครับคุณวิมลสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับคุณพัช
0: ครับผม
5: ถ้าเป็นรถเมย์นะฮะสีเป็นสีครีมกับสีครีมเหมือนนะฮะจอดเสียอยู่เลนขวานะฮะสุขุมวิทขาออกใต้ BTS อุดมสุขเลยฮะ
0: ขาออกนะครับใต้ BTS อุดมสุข
5: ตอนนี้น่าจะหางแถวอยู่ที่62แล้วนะ
0: ครับ
5: นะติดมากเลยถือว่าถ้าไม่จำเป็นให้วิ่งเลนกลางกับเลนซ้าย
0: กลางกับซ้ายได้ครับ
5: ฮะเลนขวานี่ไม่ได้เลย
0: ครับมีผู้โดยสารบนรถไหมครับคุณวิมล
5: ไม่มีฮะไม่มีฮะแต่มีเจ้าหน้าที่เยอะเลยนะเจ้าหน้าที่เทศกิจแล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจแต่ยังไม่มีรถมาซ่อมแซมนะฮะ
0: ครับเป็นรถร้อนใช่ไหมฮะไม่ใช่รถ
5: เป็นรถร้อนฮะรถร้อน
0: นะครับอยู่เลนขวาเลย
5: ครับเลนขวาเลย
0: เลยจุดนี้ไปก่อนถึงแยกอุดมสุขอะเนาะถ้าเลยจุดนี้ไปแล้วเป็นยังไงบ้างครับ
5: ใช้การได้ฮะ
0: ท่องตัวนะครับ
5: ผมก็ไม่ได้มองว่ารถเมล์สายอะไรแต่เป็นรถร้อนนะฮะเก่าหน่อย
0: คุณวิมลใช้ฝั่งไหนครับขาเข้าหรือขาออก
5: ผมฝั่งขาออกฮะ
0: อ๋อครับ
5: ผมว่าทำไมมันติดเยอะวันนี้พอมาถึงตรงรถจอดเสียเพิ่งรู้ว่าอ๋อรถมันเสีย
0: อ๋อครับได้ครับได้
5: โอเคแจ้งมันเป็นข้อมูลนะครับ
0: ขอบคุณมากเลยครับคุณวิมลขอบคุณครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
0: ตอนนี้ก็มีท้ายนะครับสะสมช่วงใต้ BTS ปุณวิถีด้านขาออกนะครับสุขุมวิทนะมีรถประจำทางรถร้อนนะครับจอดเสียอยู่บริเวณ BTS อุดมสุขก่อนถึงแยกอุดมสุขเล็กน้อยนะครับก็คือวิ่งผ่านได้ช่องทางกลางช่องทางซ้ายรถชะลอตัวสะสมนะครับมีสลับหยุดนิ่งด้วยนะครับเนี่ยช่วงก่อนเข้าแยกวชิรธรรมสาธิตนะครับก็รถชะลอตัวขาเข้าดีนะครับขาเข้าเนี่ยตั้งแต่บางนาต่อเนื่องมาทางด้านของอุดมสุขเนี่ยเคลื่อนตัวได้จะมีไปชะลอเข้าแยก62นะครับมีชะลอเข้าแยก62ส่วนจากทางสำโรงเข้ามาทางบางนานะครับก็จะมีสะสมนิดนึงช่วงเทพรักษ์แล้วก็สัญญาณไฟแบริ่งลาซานอะไรแบบนี้นะเนี่ยฮะตรงจุดที่มีรถเมย์จอดเสียอยู่จะเป็นด้านขาออกนะครับ BTS อุดมสุขนะครับก็จะมีปริมาณรถมากนะครับมีสลับหยุดนิ่งเหมือนกันนะฮะก็ท้ายเริ่มยาวขึ้นนะครับตอนนี้สะสมช่วงใต้ BTS ปุณณวิถีนะครับแต่รถที่มาจากทางซอยสุขุมวิท101ก็เริ่มมีปริมาณรถมากแล้วเหมือนกันนะครับด้านขาออกย้ำกันนะครับเป็นรถเมย์ร้อนจอดเสียอยู่บริเวณใต้ BTS อุดมสุขด้านขาออกของถนนอุดมถนนสุขุมวิทนะครับก็ให้ไปเป็นข้อมูลด้วยนะครับส่วนจากทางด้านของพระขนงนะฮะลงสะพานข้ามคลองมาเนี่ยรถมากแต่ยังเคลื่อนตัวตามกันได้นะครับแล้วก็ช่วงตัดกับเอกมัยก็มีรอเข้าแยกนะครับทองหล่อพร้อมพงยังเคลื่อนตัวดีนะครับสุขุมวิทด้านขาเข้านะครับไปชะลออีกทีช่วงเข้าแยกสี่ทางด้านของแยกอโศกมีท้ายอยู่ประมาณซอยสุขุมวิท22นะครับส่วนด้านกลับกันจากทางเพลินจิตเข้าใต้ทางด่วนรถมากแต่ยังเคลื่อนตัวตามกันได้นะครับเข้าแยกอโศกมีท้ายสะสมซอยสุขุมวิท15นะครับแล้วก็ทางด้านของฝั่งพระราม4ด้านขาเข้ากล้วยน้ำไทยเกษมราษฎร์ยังเคลื่อนตัวได้นะครับแยกคลองเตยเริ่มมีปริมาณรถสะสมบริเวณแยกนะครับอยู่ท้ายไม่ยาวแต่ว่าจะมาชะลอช่วงเข้าใต้ทางด่วนท้ายสะสมอยู่หน้าการไฟฟ้านครหลวงนะครับต่อเนื่องยังมีติดนะครับช่วงทางด้านของบ่อนไก่เข้ามาทางวิทยุรถเริ่มเยอะเหมือนกันนะครับแล้วก็ทางด้านของสารแดงนะฮะก็มีรถมาตรอสัญญาณไฟนะครับแต่ยังเคลื่อนตัวตามกันได้หลุดจากทางด้านของแยกสารแดงนะเข้ามาทางสำย่านไปทางสะพานเหลืองเนี่ยยังเคลื่อนตัวได้นะครับแล้วก็ทางฝั่งของ อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะครับพญาไทเข้าอนุสาวรีย์เริ่มเห็นท้ายนะครับสะสมอยู่ช่วงซอยโยธีส่วนด้านฝั่งขาออกนะครับยังพอเคลื่อนตัวตามกันได้นะครับแยกพญาไทแยกราชทีวีไต่ปริมาณรถก็เริ่มเยอะเหมือนกันนะครับเพชรบุรีด้านขาออกนะครับช่วงยมราชต่อเนื่องเพชรพระรามไปราชเทวีรถมากเคลื่อนตัวช้าแล้วนะครับเนี่ยทางราชเทวีไปประตูน้ำยังเคลื่อนตัวได้ทั้งสองฝั่งราชปรพมาจากสามเหลี่ยมดินแดงเริ่มมีชะลอนะครับช่วงซอยราชปรพ22เข้ามาทางด้านของมักกะสันมักกะสันต่อเนื่องมาทางประตูน้ำดีนะครับยังคล่องตัวแต่ด้านตรงข้ามในฝั่งขาเข้ามีชะลอตัวตั้งแต่ช่วงหน้าอินทราสแควร์นะครับลงจตุรทิศนะครับเหนือบึงมักกะสันมาทางด้านของมักกะสันนี่ยังเคลื่อนตัวตามกันได้นะครับแต่รถเริ่มเยอะแล้วนะคุณผู้ฟังส่วนลงมาทางด้านของพญาไทรถมากนะครับแยกศรีอยุธยามีปริมาณรถเยอะนะครับก็เรียกได้ว่าต่อเนื่องมาเลยนะฮะในด้านขาเข้านะครับส่วนจุดอื่นๆสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาตอนนี้สะพานสังฮีนะครับยังพอเคลื่อนตัวได้นะครับในฝั่งแต่หน้าของขาเข้านะณเวลานี้นะครับขาออกก็ยังเรียกได้ว่าคล่องตัวก็เรื่องของการปรับการจราจรเป็น 3-1 นะครับในด้านขาเข้าเร่งระบายรถกันอยู่เด็กๆก็เริ่มเปิดเทอมด้วยแล้วก็ทางด้านของสะพานพระราม8นะครับเริ่มมีท้ายอยู่เหนือแยกอรุณนะครับสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้านะครับรถมากเคลื่อนตัวช้าแล้วนะครับมีชะลอตั้งแต่ช่วงแยกบรมเข้ามาสะพานสมเด็จพระเจ้าตักสินนะครับก็จะมีด้านขาเข้านะครับที่รถจะเยอะนะฮะฝั่งกลับกันขาออกอย่างคล่องตัวสะพานพระราม3ก็มีท้ายอยู่ช่วงแยกท่าพระนะครับเดี๋ยวช่วงนี้ตัดสลับไปติดตามข่าวสารกันในช่วงของความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้กับทางคุณอนัชชาฉิมตระกูลกันครับ
6: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้
0: สวัสดีครับคุณอนัชชาครับ
7: สวัสดีค่ะ
0: ครับ
7: มีรายงานของกองทัพภาคที่2นะคะชี้แจงกรณีเมื่อวานนี้เวลาประมาณ 18:25 น.กำลังพลประจำฐานปฏิบัติการตามาเรีย1ได้ยินเสียงคล้ายการระเบิดขนาดเล็กจากบริเวณพื้นที่ป่าทึบด้านหน้าแนววางกำลังห่างจากแนววางกำลังประมาณ200เมตรไม่สามารถตรวจสอบทิศทางหรือสาเหตุที่ชัดเจนได้ในทันทีเนื่องจากเกิดเหตุในเวลากลางคืนแล้วก็มีข้อจำกัดด้านทัศนวิสัยนะแล้วก็มีการเฝ้าติดตามสถานการณ์แล้วก็ตรวจสอบข้อมูลอย่างใกล้ชิดตั้งแต่เกิดเหตุภายหลังเกิดเหตุค่ะผู้บังคับบัญชาของทั้งสองฝ่ายมีการประสานงานร่วมกันเพื่อสอบถามแล้วก็ตรวจสอบข้อเท็จจริงยังไม่สามารถยืนยันสาเหตุของเสียงได้แต่ก็ยืนยันตรงกันว่าไม่มีการปะทะไม่มีการยิงตอบโต้ในพื้นที่กำลังพลทุกนายปลอดภัยยังคงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความพร้อมอยู่เสมอและหน่วยก็ยังคงติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องพร้อมประสานความร่วมมือกับทุกฝ่ายเพื่อป้องกันความเข้าใจคลาดเคลื่อนและรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่นะคะในส่วนของพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกเปิดเผยกรณีทหารกัมพูชายิงอาวุธปืนขนาดเล็กจากฝั่งกัมพูชาตลอดแนวในพื้นที่บ้านโอสเม็ดตรงข้ามด่านชายแดนช่องจอมอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์รวม11นัดบอกว่าที่ผ่านมาผู้บังคับบัญชาระดับสูงรวมถึงรัฐบาลกัมพูชามักพูดอย่างหนึ่งแต่การปฏิบัติในพื้นที่ก็กลับเป็นอีกแบบหนึ่งซึ่งนับตั้งแต่มีการหยุดยิงยังคงได้ยินเสียงการยิงด้วยอาวุธปืนมาอย่างต่อเนื่องบางครั้งก็เป็นเสียงระเบิดสร้างความรำคาญและความตึงเครียดในพื้นที่ชายแดนบางกรณีมีเจตนายั่วยุเพื่อให้ฝ่ายไทยใช้อาวุธตอบโต้เช่นพยายามพาบุคคลหรือสื่อต่างชาติและอินฟลูเอนเซอร์เข้ามาในพื้นที่ห้วงห้ามเมื่อทหารไทยยิงเตือนตามขั้นตอนก็นำภาพหรือข้อมูลไปเผยแพร่บอกว่าไทยเป็นฝ่ายใช้อาวุธก่อนซึ่งกองทัพไทยก็รู้และก็รับรู้นะคะส่วนพฤติการเหล่านี้ก็สะท้อนว่าภาพรวมสถานการณ์ในปัจจุบันกัมพูชายังคงให้น้ำหนักกับสนามรบข้อมูลข่าวสารมากกว่าการบอกว่าไทยเป็นฝ่ายใช้อาวุธก่อนซึ่งกองทัพไทยก็รู้และก็รับรู้นะคะส่วนพฤติการเหล่านี้ก็สะท้อนว่าภาพรวมสถานการณ์ในปัจจุบันกัมพูชายังคงให้น้ำ

0: แต่เนี่ยทางโฆษกองทัพบอกว่าทุกภาคส่วนต้องช่วยกันสร้างความเข้าใจแก่สังคมและขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลจากหน่วยงานราชการเป็นหลักนะคะส่วนการประชุมของสภาผู้แทนราษฎรนะคะนายเลิศศักดิ์พัฒนชัยกุลรองประธานสภาผู้แทนราษฎรก็ได้แจ้งต่อที่ประชุมบอกว่าสภาผู้แทนราษฎรชะลอบรรจุวาระการพิจารณาพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศหรือพระราชกำหนดกู้เงิน400,000 ล้านบาทเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมเพื่อรอคำวินิจฉัยจากศาลและธรรมนูญตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญหลังจากที่นายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนเสนอรายชื่อส.ส.จำนวน135 คนซึ่งคิดเป็นจำนวนไม่น้อยกว่า1/5ของส.ส.ต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อขอให้ส่งความเห็นไปยังศาลรัฐธรรมนูญว่าพระราชกำหนดกู้เงินฉบับนี้ไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา172 วรรค 1ขั้นตอนต่อจากนี้นะคะตามรัฐธรรมนูญมาตรา173ระบุให้ศาลรัฐธรรมนูญต้องพิจารณาวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายใน60 วันนับแต่วันที่ได้รับเรื่องซึ่งในระหว่างนี้กระบวนการพิจารณาของสภาจะต้องหยุดชะงักลงจนกว่าจะมีคำสั่งแจ้งกลับมาจากศาลรัฐธรรมนูญหากศาลมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า2/3ของตุลาการทั้งหมดหรือ6/9ว่าพระราชกำหนดกู้เงินฉบับนี้ขัดต่อรัฐธรรมนูญก็จะส่งผลให้การบังคับใช้สิ้นสุดลงในทันทีนะคะ
1: ครับ
0: และก็ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะพลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพรรณรองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติกล่าวถึงความคืบหน้าคดีนายหมิงเฉินสันจากการตรวจสอบพบเส้นทางการเงินเชื่อมโยงกับกลุ่มสแกมเมอร์ในกัมพูชาโดยพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งการให้ตำรวจไซเบอร์เร่งขยายผลรวบรวมพยานหลักฐานซึ่งเจ้าหน้าที่ก็อยู่ระหว่างวิเคราะห์เส้นทางการเงินความเชื่อมโยงของกลุ่มบุคคลรวมถึงตรวจสอบการเดินทางเข้าออกประเทศเพื่อพิสูจน์ความเกี่ยวพันกับขบวนการอาชญากรรมออนไลน์ทั้งหมดจากข้อมูลการสืบสวนเบื้องต้นยืนยันด้วยว่าหมิงเฉินซันไม่ใช่บุคคลระดับล่างของกลุ่มสแกมเมอร์แต่จะต้องรอผลวิเคราะห์ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ความสำคัญกับคดีนี้อย่างมากโดยพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติลงพื้นที่ตรวจของกลางด้วยตนเองตั้งแต่ช่วงแรกและมอบหมายให้พลตำรวจเอกสำราญกำกับดูแลคดีอย่างใกล้ชิดพร้อมยืนว่าตำรวจไทยมีการประสานข้อมูลกับทางการจีนมาโดยตลอดสำหรับการตรวจสอบข้อมูลข่าวกรองร่วมระหว่างไทยกับจีนเนี่ยพบว่าหมิงเฉินซานไม่ได้มีรายชื่ออยู่ในบัญชีเฝ้าระวังนะคะแล้วก็ไม่มีข้อมูลบอกว่าเป็นบุคคลต้องสงสัยในประเทศต้นทางด้วยทำให้เราต้องกลับมาทบทวนมาตรการคัดกรองและเฝ้าระวังชาวต่างชาติที่เข้ามาดำเนินธุรกิจในประเทศให้เข้มข้นขึ้นนะคะส่วนที่คิวบานะคะประธานาธิบดีมิเกลดิอัสกาเนลของคิวบาเรียกร้องให้สหรัฐยกเลิกการปิดล้อมแทนที่จะออกมาเสนอความช่วยเหลือซึ่งก็เห็นว่านี่เป็นแผนการของสหรัฐขณะที่ประเทศกำลังเผชิญกับปัญหาไฟฟ้าดับและขาดแคลนเชื้อเพลิงที่รุนแรงขึ้นวิกฤตพลังงานของคิวบาเนี่ยมีปัญหามาตั้งแต่เดือนมกราคมนะเพราะว่าสหรัฐในปิดล้อมการส่งออกน้ำมันไปที่เกาะแห่งนี้ที่มีประชากร9,600,000 คนและเจ้าหน้าที่คิวบาก็บอกว่าตอนนี้ประเทศไม่มีน้ำมันสำรองเหลืออยู่แล้วนะคะแล้วนายมาโกรูบิโอรัฐมนตรีกระทรวงประเทศสหรัฐเนี่ยก็มีการประกาศจะเสนอความช่วยเหลือมา$100 ล้านอีกครั้งแต่มีเงื่อนไขนะบอกว่าการจะส่งความช่วยเหลือเนี่ยจะต้องผ่านคริสตจักรคาทอลิกนะไม่ผ่านรัฐบาลคิวบาประธานาธิบดีคิวบาก็เลยโพสต์บน X บอกว่าเรียกร้องให้สหรัฐเนี่ยยกเลิกการปิดล้อมเพราะว่าจะช่วยบรรเทาความเสียหายได้ง่ายและก็รวดเร็วมากกว่าการจัดส่งความช่วยเหลือมานะคะส่วนประธานาธิบดีมาหมุดอับบาสปาเลสไตน์นะคะได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้นำพรรคฟาตาอีกครั้งด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์พร้อมให้คำมั่นว่าจะปฏิรูปองค์การบริหารปาเลสไตน์ในการประชุมพรรคฟาตาในเขตเวสต์แบงค์ที่ถูกยึดครองโดยคำมั่นว่าจะจัดการเลือกตั้งประธานาธิบดีและรัฐสภาที่ล่าช้ามานานพรรคฟาตาในเริ่มการประชุมใหญ่สามัญครั้งที่8จัดขึ้นเป็นเวลา3 วันที่ลามันเลาะเมื่อวานนี้นะคะเพื่อที่จะคัดเลือกคณะกรรมการกลางชุดใหม่ซึ่งเป็นองค์กรผู้นำสุดของพรรคแล้วก็เป็นครั้งแรกในรอบ10 ปีการที่นายอาบาสได้รับการลงมติเป็นเอกฉันท์ให้เป็นผู้นำของพรรคฟาตายังส่งผลให้เขาดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการกลางของพรรคต่อไปซึ่งปัจจุบันเนี่ย อับบาสแล้วก็องค์การบริหารปาเลสไตน์กำลังเผชิญแรงกดดันอย่างหนัก

0: จากสหรัฐแล้วก็สหภาพยุโรปด้วยนะแล้วก็กลุ่มประเทศอาหรับให้ดำเนินการปฏิรูปราชการเลือกตั้งซึ่งในอดีตฟาตาเป็นองค์ประกอบหลักขององค์การปลดปล่อยปาเลสไตน์หรือ PLO ก็ประกอบไปด้วยกลุ่มการเมืองปาเลสไตน์ต่างๆแต่ว่าไม่ได้รวมกลุ่มฮามาสและกลุ่มฮุรุนแรงนะคะ
1: ค
0: แต่ว่าในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมาความนิยมและอิทธิพลของพรรคเนี่ยลดลงเพราะว่ามีปัญหาแตกแยกภายในกลุ่มของพรรคแล้วก็ประชาชนก็ไม่พอใจมากขึ้นด้วยเพราะว่ามีความล่าช้าเกี่ยวกับกระบวนการสันติภาพระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์นะคะปิดท้ายที่ราคาน้ำมันนะคะตอนนี้ทรงตัวเพราะว่าสื่ออิหร่านในงานบอกว่ามีเรือ30ลำค่ะเดินทางผ่านช่องแคบฮอร์มูซออกไปแล้วรวมไปถึงเรือบรรทุกน้ำมันของจีนด้วยนะเรือของจีนเนี่ยมีน้ำมันของอิรักอยู่2ล้านบาร์เรลนะคะสัญญาณน้ำมันดิบเวสเท็กซัสเดือนไปเดียหรือไลท์สวิตคูดงวดสักวันเดือนมิถุนายนเพิ่มขึ้น15เซนปิดที่ 101.17 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลเบนทิลีเหนือลอนดอนงวดสวอปเดือนกรกฎาคมเพิ่มขึ้น9เซนปิดที่ 105.72 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลส่วนหุ้นสหรัฐปิดบวกนะคะได้แรงหนุนมาจากกลุ่มเทคโนโลยีค่ะดาวโจนส์เพิ่มขึ้น 370.26 จุดหรือด้วยละ 0.75 ปิดที่ 5063.46 จุด S&P เพิ่มขึ้น 56.99 จุดหรือละ 0.77 ปิดที่ 7501.24 จุด Nasdaq เพิ่มขึ้น 232.88 จุดหรือด้วยละ 0.88 ปิดที่ 26635.22 จุดแล้วก็ราคาทองคำลดลงนะคะ USโกลฟิวเจอร์งวดสวอปเดือนมิถุนายนลดลง 21.40 ดอลลาร์หรือไร้ละ 0.40 ขึ้นปิดที่ 4,685.30 ดอลลาร์ต่อออนซ์นะคะ
1: คร
0: ับหมดนี้คือมาไทยวันนี้ค่ะ
1: ขอบคุณครับ
2: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้
1: ขอบคุณคุณอนัชชาชิมตระกูลในช่วงของความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ครับ
3: คุณกำลังมองหาที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพอยู่หรือเปล่าขอเชิญชวนมาสัมผัสบรรยากาศจริงที่เซลล์แกลเลอรี่โครงการบ้านชาวไทยดีครับคลองหลวงออกแบบการตกแต่งเฟอร์นิเจอร์และระบบไฟฟ้าครบครันเดินทางสะดวกใกล้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิตเปิดให้เข้าชมทุกวันแล้วคุณจะเจอที่อยู่อาศัยที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคุณจองสิทธิ์เข้าร่วมโครงการได้ที่ www.บ้านชาวไทย.com หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ LINE @บ้านชาวไทยโครงการคาดว่าจะเริ่มก่อสร้างประมาณเดือนกันยายน2569และแล้วเสร็จประมาณเดือนธันวาคม2571บ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัย
4: บ้านชาวไทยบ้านชาวไทยบ้านดีดีเพื่อทุกคน
5: เลือกทางที่ใช่ดีไซน์ชีวิตที่ชอบรามคำแหงรับสมัครปริญญาตรีทั่วประเทศน้องม.ปลายเรียนล่วงหน้าด้วยพรีดีกรีจบเร็วก้าวเร็วกว่าใครสมัครง่ายๆผ่านออนไลน์วันนี้ถึง19มิถุนายนหรือสมัครด้วยตนเองรอบ1 14-17 พฤษภาคมและรอบ2 24-28 มิถุนายนสมัครเลย www.ru.ac.th
6: มอไซค์รับจ้างเท่าไหร่ครับพี
7: ่40ครับ
8: แม่ค้าข้าวแกงเท่าไหร่คะคุณ
7: ก็40เหมือนกันครับอาชีพอิสระไหนๆก็มาตรา40จ่ายน้อย10เยอะทั้งเงินชดเชยบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุทำงานไม่ได้ทุกพลภาพจ่ายตลอดชีพตายก็มีค่าทำศพแถมเงินออมสะสมยามชราสนใจสมัครเข้าเป็นผู้ประกันตนมาตรา40ใช้บัตรประชาชนใบเดียวสมัครออนไลน์ก็สะดวกรวดเร็วสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนประกันสังคม1506
9: ปล่อยใจจอยๆแล้วอินไปกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่เมโทรอาร์ตอาร์ตสเปซใจกลางเมืองที่ MRT พหลโยธินพื้นที่สร้างอินสปายใจฟูกับอาร์ตแกลเลอรี่แสดงผลงานระดับโกลด์อินเตอร์อาร์ตมาร์เก็ตรวมของชิคสุดลิมิเต็ดและเวิร์กช็อปงานศิลป์สุดคูลพร้อมระเบิดคุ้มพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ตลอดทั้งปีที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
10: วันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
11: NEA การไฟฟ้านครหลวงยกระดับชีวิตเมืองเดินหน้าเปลี่ยนมิเตอร์เป็นสมาร์ทมิเตอร์มิเตอร์อัจฉริยะที่ทำให้การใช้ไฟฟ้าเป็นเรื่องง่ายดูการใช้ไฟฟ้าผ่านสมาร์ทโฟนจะรายวันหรือย้อนหลังก็เช็คได้แม่นยำโปร่งใสและปลอดภัยจากมิจฉาชีพแน่นอนที่สำคัญ MEA ดำเนินการโดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่าย
12: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
13: หนึ่งในหัวใจสำคัญของการพัฒนาประเทศคือระบบโลจิสติกที่แข็งแกร่งและได้มาตรฐานการท่าเรือแห่งประเทศไทยมุ่งมั่นยกระดับการให้บริการสู่มาตรฐานสากลเชื่อมโยงโครงข่ายการขนส่งให้ครอบคลุมทุกมิติสร้างความแข็งแกร่งร่วมกับชุมชนและภาคีเครือข่ายใส่ใจสิ่งแวดล้อมลดการปล่อยคาร์บอนสู่เป้าหมายท่าเรือคาร์บอนต่ำให้เติบโตอย่างสมดุลทั้งเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมการท่าเรือแห่งประเทศไทยเสริมพลังประเทศไทยสู่อนาคตที่ยั่งยืน
14: ฉันได้แล้ว
15: ผมก็ได้
14: ป้าก็ได
16: ้วันนี้ใครก็มีโอกาสได้ความสุขแบบเบิ่มๆออมสินฉลอง113ปีเพิ่มความสุขเพิ่มโอกาสเพิ่มเงินรางวัลพิเศษรวม113ล้านบาทกับสลากออมสินพิเศษ1ปีและ2ปีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อแล้วซื้อได้อีกยิ่งได้ลุ้นถึง3ครั้งซื้อเลยที่แอปไมโมหรือธนาคารออมสินทุกสาขาวันนี้ถึง15กรกฎาคม69เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
14: ซื้อเลย
17: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม

0: คุณผู้ฟังครับกรณีของอุบัติเหตุราชพฤกษ์นะครับในฝั่งขาเข้านะครับที่ก่อนหน้านี้มีรถกระบะบรรทุกเครื่องดื่มนะครับชูกำลังแบบกระป๋องแล้วมาเสียหลักนะครับพลิกหงายท้องล่าสุดเนี่ยตอนนี้เคลื่อนย้ายนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับทั้งสินค้าที่เขาบรรทุกมาที่เกลื่อนถนนก่อนหน้านี้รวมไปถึงตัวรถนะครับเคลื่อนย้ายพ้นแล้วตอนนี้ท้ายแถวเนี่ยนะฮะเริ่มเคลื่อนตัวได้แล้วนะครับเพราะว่าด้านหน้าเนี่ยก็เริ่มทยอยกันได้แล้วอยู่ระหว่างการเร่งระบายรถนะครับส่วนอีกจุดหนึ่งถนนบางสีเมืองวัดบทดอนพรมนะครับที่มีอุบัติเหตุบริเวณปากซอยบางกร่างซอย9รถเก๋ง2คันชนกันนะครับเพิ่มเติมนะครับว่าตอนนี้ก็เคลื่อนย้ายพ้นการกีดขวางเป็นที่เรียบร้อยทั้ง2จุดเลยนะครับทั้งราชพฤกษ์ขาเข้าและบริเวณถนนบางสีเมืองวัดบทดอนพรมปากซอยบางกร่างซอย9นำเคลื่อนย้ายเรียบร้อยครับ
1: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: ส่วนกรณีที่คุณวิมลแจ้งรถเมร้อนไปจอดเสียบริเวณใต้ BTS อุดมสุขนะครับถนนสุขุมวิทด้านฝั่งขาออกล่าสุดเดี๋ยวเราได้เพิ่มเติมข้อมูลจากทางพันตำรวจโทคมคิดบำเพ็ญบุญสารวัตรจราจรสน.บางนานะครับเขาบอกว่าเป็นกรณีของรถเมเนี่ยจอดอยู่ตรงนั้นเพราะว่ามีผู้ตรวจการของรถเมย์เขาขึ้นไปตรวจสอบบนรถครับแต่ว่าปรากฏว่าคนขับรถเนี่ยจอดรถแล้ววิ่งหลบหนีไปโดยไม่ทราบเหมือนกันว่าทำไมต้องวิ่งหนีไปยังไม่ทราบสาเหตุนะครับซึ่งล่าสุดเจ้าหน้าที่ให้นะครับรถคันนี้เนี่ยก็คือขับออกไปแล้วนะครับพ้นการกีดขวางเรียบร้อยนะครับตอนนี้การจราจรอุดมสุขนะฮะสุขุมวิทในด้านขาออกก็ไม่มีปัญหาแล้วนะครับนะการจราจรเคลื่อนตัวได้แล้วนะครับไม่มีท้ายสะสมแต่อาจจะมีชะลอเข้าแยกสะสมตามรอบจังหวะสัญญาณไฟขาเข้าก็ยังมีท้ายนะครับตรงช่วงก่อนเลยทางด้านของแยกบางนาเข้ามานะครับก็มีสะสมเข้าแยกอุดมสุขแล้วก็สะสมเข้าแยกสุขุมวิท62นั่นเองนะครับถ้าเลย62ไปการจราจรเคลื่อนตัวได้นะคุณผู้ฟังนะไปชะลออีกทีช่วงเข้าแยกอ่อนนุชแล้วก็ด้านบนสะพานข้ามคลองพระโขนงนะครับแต่ก็ยังเคลื่อนตัวได้ตอนนี้แยกเอกมัยนะครับสุขุมวิทด้านขาเข้าปริมาณรถเริ่มมากนะครับนะก็เริ่มเห็นท้ายเหมือนกันนะครับส่วนถ้าเลยเอกมัยไปแล้วเนี่ยเข้าทองหล่อเข้าพร้อมพงเข้าอโศกสุขุมวิทยังเคลื่อนตัวได้นะครับมีไปติดชะลอที่สัญญาณไฟแยกอโศกในฝั่งขาเข้านะครับนานาที่มาจากทางด้านของใต้ทางด่วนเพลินจิตก็รถเริ่มเยอะเหมือนกันด้านขาออกนะครับแล้วก็ในซอยอโศกมนตรีทั้ง2ด้านตอนนี้รถเริ่มเยอะนะครับทั้งฝั่งมุ่งหน้าไปทางอโศกเพชรแล้วก็ฝั่งกลับกันก็เช่นเดียวกันนะครับส่วนจุดล่าสุดที่มีอุบัติเหตุคือเพชรบุรีนะครับด้านขาเข้าแยกเอกมัยมุ่งหน้ามาทางแยกซอยศูนย์วิจัยนะครับหน้าคอนโดเดอะเบสทองหล่อมีจักรยานยนต์ไม่ทราบคู่กรณีขวางช่องทางด้านซ้ายมีคนเจ็บ2รายนะครับเดี๋ยวขอไปที่สายจากทางพันตำรวจโทปริวัติสมสะอาดสารวัตรจราจรสภ.เมืองนนทบุรีนะครับสวัสดีครับสารวัตรครับ
2: คร
0: ับ
2: สวัสดีครับ
0: ครับผมในพื้นที่เช้าวันนี้เป็นยังไงบ้างครับสารวัตร
2: วันนี้ก็ลดมากกว่าเมื่อวานนะครับวันนี้เปิดเทอมวันที่2แล้วนะครับก็ตอนนี้สวัสดิ์ก็อยู่ที่ท่าน้ำหอนาฬิกานะครับที่ท่าน้ำมีวิไลพงศ์สวัสดิ์นะครับมาทำกิจกรรมวอล์กแกลลี่นะครับก็เริ่มมีนักเรียนนักศึกษามาเพิ่มเติมเรื่อยๆนะครับแล้วก็มีรถบัสนะครับที่วิ่งออกจากวิไลพงศ์สวัสดิ์อยู่ใกล้ๆกับแยกพระราม5นะครับแล้วจะมาส่งนักศึกษาที่หอนาฬิกานะครับตอนนี้หอนาฬิกานักเรียนอนุบาลแล้วก็ใกล้เคียงเนี่ยก็เข้าโรงเรียนไปหมดแล้วนะครับการจราจรก็คล่องตัวครับในส่วนของถนนพิบูลสงครามนะครับมุ่งหน้าแยกพิบูลสงครามนะครับที่มาจากสะพานพระราม5นะครับก็ยังมีรถมากอยู่นะครับก็แต่ก็ประสานพื้นที่ต่อเนื่องนะครับวันนี้ดีกว่าเมื่อวานนะครับถ้าเทียบกันเมื่อวานเปิดเทอมของพี่สตีนนท์วันแรกเนี่ยท้ายแถวยันที่ทางลงสะพานพระราม5นะครับวันนี้ตอนนี้ท้ายแถวเข้าไปอยู่เลยโค้งเขมาไปแล้วนะครับตอนนี้ขึ้นตามลำดับครับเพราะว่าใกล้8โมงแล้วนะครับส่วนฝั่งขาออกก็คล่องตัวนะครับถนนนครอินต่อเนื่องนครถนนสิวนนท์นะครับจากแยกสิวนนท์แล้วก็มาจากแคลายนะครับมุ่งหน้าแยกสิวนนท์จะชะลอตัวอยู่ตรงหน้าโรงพยาบาลศรีธัญญานะครับทั้ง2ฝั่งก็ท้ายแถวไม่น่าครับจะเคลื่อนตัวตามจังหวะสัญญาณไฟนะครับในส่วนของถนนกรุงเทพนนท์มุ่งหน้าแยกวงสว่างนะครับมีรถมากเคลื่อนตัวได้ช้านะครับ แต่ก็ท้ายแถวเข้าไปอยู่ในถนนกรุงเทพนนท์แล้วนะครับ
0: ครับ
2: ในส่วนของที่มาจากสะพานมหาเจษฎาบดินทร์นะครับลงไปตอนนี้ก็นักเรียนเข้าโรงเรียนไปหมดแล้วนะครับของพี่ๆโรงเรียนศรีบุญญานนท์นะครับรวมถึงเลี่ยงเมืองและก็ประชาราษฎร์การจราจรคล่องตัวครับ
0: ครับผมนะเดี๋ยววันจันทร์นี้จะมีทยอยเปิดเพิ่มอีกไหมครับสวัสด
2: ีวันจันทร์คาดว่าน่าจะเต็มรูปแบบอีกครั้งหนึ่งนะครับ
0: น่าจะติดกว่านี้นะ
2: หมดแล้วคร
0: ับ
2: ผม
0: ครับต้องเผื่อเวลานะครับสำหรับประชาชนที่จะเดินทางในช่วงเช้า
2: ใช่ครับถูกต้องครับ
0: ขอบคุณสารวัตรด้วยครับ
2: ครับครับยินดีครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: ขอบคุณพันตำรวจโทปริวัติสมสะอาดสารวัตรจราจรสภ.เมืองนนทบุรีด้วยนะครับคุณผู้ฟังการจราจรฝั่งขาเข้าของถนนชัยพฤกษ์นะครับที่จะต่อเนื่องข้ามสะพานพระราม4รถมากนะครับนะผมไม่แน่ใจว่ามีเหตุอะไรหรือเปล่านะเนี่ยเพราะว่าเห็นมีรถชะลอตัวนะครับก่อนข้ามสะพานพระราม4นะครับถ้าเลยเชิงทางขึ้นสะพานไปกลางสะพานเนี่ยเคลื่อนตัวได้นะครับลงมาทางด้านของปากเกร็ดรถเริ่มเยอะนะครับขาเข้าแจ้งวัฒนะนะครับช่วงเข้าก่อนเข้าเลี่ยงเมืองปริมาณรถมากเคลื่อนตัวได้นะครับแล้วก็ช่วงที่จะผ่านทางด้านของตรงข้ามเซ็นทรัลรถเยอะนะครับแต่ยังเคลื่อนตัวได้บริเวณจุดกลับรถนะครับก็จะมีปริมาณรถมากเหมือนกันผ่านใต้ทางด่วนมาทางด้านของศูนย์ราชการรถมากยังเคลื่อนตัวได้นะครับรัตนาธิเบศเข้าแครายครับในช่องทางหลักมีท้ายสะสมอยู่หน้าโรงแรมแกรนด์ริชมอนด์นะครับลงงามวงวานด้านขาเข้ายังพอเคลื่อนตัวได้แต่เริ่มมีปริมาณรถมากช่วงใต้ทางด่วนเข้าพงเพชรนะครับพงเพชรมาทางบางเขนจะมีปริมาณรถมากช่วงหน้าการไฟฟ้านะครับข้ามบางเขนมาทางแยกเกษตรยังเคลื่อนตัวได้อย่างต่อเนื่องนะครับพหลโยธินครับด้านขาเข้าบริเวณก่อนถึงแยกเกษตรมีปริมาณรถนะครับท้ายเริ่มสะสมนะครับตรงข้ามโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับแล้วก็มาทางด้านของเสนาไปรัชโยธินปริมาณรถมากแต่ยังเคลื่อนตัวได้ช้าๆนะครับเดี๋ยวดูอุบัติเหตุจุดล่าสุดคุณผู้ฟังครับกรณีอุบัติเหตุทางด้านของรัชดานะครับอันนี้คุณโจแจ้งกด SOS เข้ามานะครับด้านขาเข้านะครับบริเวณแยกอโศกสุขุมวิทนะมีรถเก๋งเสียหลักชนเกาะกลางนะครับขวางช่องทางขวาและกลางนะครับจุดนี้น่าจะมีคนเจ็บนะมีเจ้าหน้าที่มาแล้วนะครับทางด้านของรัชดานะครับในฝั่งขาเข้าบริเวณแยกอโศกสุขุมวิทนะครับรถเก๋งชนเกาะกลางถนนขวางช่องทางขวาและกลางนะครับจุดนี้มีเจ้าหน้าที่แล้วการจราจรเนี่ยชะลอตัวนะครับคุณผู้ฟังนะฮะขอบคุณทางคุณโจด้วยนะครับที่ช่วยเพิ่มเติมเข้ามาอุบัติเหตุก็เริ่มมีเข้ามาหลายจุดอยู่เหมือนกันนะครับนะที่ส่งผลกระทบกับการจราจรในช่วงเช้าวันนี้ด้วยเนี่ยครับโดยรอบบริเวณช่วงแยกอโศกสุขุมวิทจะสังเกตเลยนะครับว่าถนนรัชดาที่มาจากทางด้านของแยกรัชดาพระราม4คลองเตยนะครับต่อเนื่องผ่านหน้าสวนเบญจกิติรถชะลอช้าอย่างต่อเนื่องเลยนะครับคุณผู้ฟังมีท้ายสะสมช่วงหน้าสวนเบญจกิตินะครับจากกรณีของอุบัติเหตุที่คุณโจกด SOS เข้ามานะครับบริเวณจุดดังกล่าวเนี่ยนะฮะก่อนถึงแยกอโศกสุขุมวิทนะครับในด้านขาเข้าของรัชดามีรถเก๋งเสียหลักไปชนเกาะกลางถนนขวางไป2ช่องทางขวาและกลางนะครับทำให้การจราจรรถชะลอตัวเลยทางด้านของแยกอโศกสุขุมวิทเข้ากลางซอยปริมาณรถก็ยังเคลื่อนตัวช้านะครับนะส่วนนานาต่อเนื่องเข้าอโศกสุขุมวิทรถมากนะครับเคลื่อนตัวช้าเริ่มเห็นท้ายนะครับเกือบถึงเดี๋ยวขอดูล่าสุดนะก็ตอนแรกเนี่ยท้ายนี่อยู่ซอยสุขุมวิท15นะครับแต่ว่าณเวลานี้เนี่ยนะครับก็เริ่มเห็นท้ายนะครับยาวไปถึงนานาแล้วนะตอนนี้นะครับซอย3ตรงเนี้ยนะครับรถแน่นเหมือนกันต่อเนื่องมาจากทางด้านของใต้ทางด่วนนะครับส่วนฝั่งขาเข้านะครับก็รถเยอะนะคุณผู้ฟังตอนนี้ตั้งแต่ซอยสุขุมวิท22ต่อเนื่องแยกอโศกนะครับเข้าไปทาง BTS นานานะครับรถเต็มเร็วมากนะครับ ส่วนช่วงนี้นะครับคุณผู้ฟังฝากกันไว้ด้วยสำหรับธนาคารออมสินเขาฉลองครบรอบ113ปีแคมเปญยิ่งใหญ่แห่งปีเลยนะครับเพิ่มเงินรางวัลพิเศษรวม113ล้านบาทเลยนะครับกับสลากออมสินพิเศษ1ปีและ2ปีทั้งแบบใบสลากและสลากดิจิทัลนะครับคุณผู้ฟังครับยิ่งซื้อก่อนซื้ออีกยิ่งได้ลุ้นรางวัลพิเศษมากถึง3ครั้งนะครับเพิ่มรางวัลนะฮะเพิ่มเงินรางวัลเพิ่มจำนวนรางวัลด้วยรวมจำนวน63รางวัลนะครับตลอดระยะเวลากิจกรรมนะครับครั้งที่1คือวันที่16พฤษภาคมนี้คุณผู้ฟังยังทันนะครับครั้งที่1วันที่16พฤษภาคมนี้จับรางวัลพิเศษมูลค่ารวม13ล้านบาทคุณผู้ฟังลุ้นได้วันพรุ่งนี้เลยจำนวน26รางวัลรางวัลละ500,000 บาทส่วนครั้งที่2คือวันที่16มิถุนายน2569จับรางวัลพิเศษมูลค่ารวม30ล้านบาทจำนวน30รางวัลรางวัลละ1ล้านบาทนะครับและครั้งที่3วันที่16กรกฎาคม2569จับรางวัลพิเศษมูลค่ารวม70ล้านบาทจำนวน7รางวัลเพราะฉะนั้นตกรางวัลละ10ล้านบาททีเดียวนะครับเงินรางวัลพิเศษรวม113ล้านบาทนะครับคุณผู้ฟังลุ้นรางวัลได้ทั้งลูกค้าใหม่ที่ซื้อสลากออมสินและลูกค้าเดิมที่มีสลากออมสิน1ปีหรือ2ปีที่ยังไม่ครบอายุนะครับโดยยิ่งซื้อเพิ่มยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นเพิ่มนะครับและรีบซื้อก่อนคุณผู้ฟังก็จะได้ลุ้นกับรางวัลพิเศษถึง3ครั้งนะครับซื้อภายในวันนี้คุณผู้ฟังลุ้นได้ถึง3ครั้งเพราะว่าครั้งแรกลุ้นตั้งแต่พรุ่งนี้เลยนอกจากนี้นะครับยังมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลปกติในแต่ละงวดพร้อมรับผลตอบแทนตามอัตราที่กำหนดที่สำคัญไม่ว่าจะฝากเท่าไหร่เงินต้นไม่หายครับและบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยและเงินรางวัลเต็มไม่เสียภาษีนะครับคุณผู้ฟังมาเปลี่ยนเรื่องออมให้เป็นเรื่องง่ายนะครับยิ่งซื้อยิ่งมีสิทธิ์นะซื้อได้แล้วนะครับวันนี้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขานะครับหรือกดซื้อด้วยตัวท่านเองทางแอปพลิเคชันไมโมเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะครับยิ่งซื้อมากยิ่งได้ลุ้นมากครับธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมขอบคุณธนาคารออมสินด้วยนะครับ7นาฬิกา58นาทีครับเดี๋ยวช่วงนี้ไปรอสัญญาณเคารพธงชาติแล้วเดี๋ยวเรากลับมาติดตามกันต่อชั่วโมงหน้าครับ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง8นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะข่าวเด่นประเด็นร้อนวันนี้มีหลายเรื่องที่น่าสนใจสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
3: เสียวอะไรหรอครับ
2: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
3: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
2: โหดีจังเลยค่ะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การแข่งขันยางรถยนต์ทางเรียบ2026ช่วงเริ่มเกมพรีเลลี่มีเสียจังหวะเล็กน้อยจากการเหยียบตะปูแต่อยากให้ดูจังหวะนี้ครับยางซิลตัวเองได้ไม่รั่วครับผมโอ้โหทำได้ขนาดนี้เอาแชมป์ไปเลยยางพรีเลลี่ซินทูราโต้รัสเซลซิลอินไซด์ยางเทคโนโลยีใหม่ซิลตัวเองได้

0: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับค่าฟอร์แคช
1: ถูกเสมอ
0: กับดอกเบี้ยถูกที่สุดของค่าฟอร์แคชเริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของค่าฟอร์แคชเริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดสมัครเลยค่าฟอร์แคชโทร027407400
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: วันนี้ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการฝนฉ่ำทุกพื้นที่และเช้านี้กทม.จัดกิจกรรมกรุงเทพปลอดภัยหยุดให้คนข้ามร่วมลดอุบัติเหตุทางถนนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนติดตามพร้อมอีกหลายประเด็นที่น่าสนใจกับคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสค่ะ
4: ติดตามภารกิจนายกรัฐมนตรีในวันนี้เวลา 10:00 นแถลงข่าวโครงการเยาวชนสืบสานรักเพลงไทยโดยสำนักงานพระคลังข้างที่สำนักงานพระคลังข้างที่ถนนนครราชสีมาเขตดุสิต 15:30 นผู้อำนวยการใหญ่องค์การยูเนสโกเข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรีในโอกาสเยือนประเทศไทยและติดตามเวลา 17:00 นายกรัฐมนตรีเปิดวงหารือ CEO 10กลุ่มธุรกิจรับฟังแนวทางการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศเดินหน้าผนึกกำลังเป็นหุ้นส่วนเศรษฐกิจและร่วมงานเลี้ยงอาหารค่ำที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลและวันนี้มีการประชุมร่วมรัฐสภาวาระพิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่รัฐสภายังไม่ได้ให้ความเห็นชอบและยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จจำนวน31ฉบับวางกรอบการประชุมในเบื้องต้น9ชั่วโมงช่วงเช้าวันนี้กรุงเทพมหานครโดยสำนักการจราจรและการขนส่งจัดกิจกรรมกรุงเทพปลอดภัยหยุดให้คนข้ามมอบธงแดงข้ามถนนจำนวน 1,760 ผืนให้กับกรุงเทพมหานครและกองบัญชาการตำรวจนครบาลเพื่อใช้ในภารกิจการดำเนินการลดอุบัติเหตุทางถนนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยมีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธานณบริเวณหน้ามหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์ประสานมิตรกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศวันนี้ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการปีนี้ปริมาณฝนต่ำกว่าค่าเฉลี่ยปกติและปลายเดือนมิถุนายนถึงต้นเดือนกรกฎาคมมีโอกาสเกิดฝนทิ้งช่วงและคาดจะมีพายุเข้าไทย 1-2 ลูกในช่วงเดือนสิงหาคมถึงกันยายนยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
5: งดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะช่วยรักษาสังคมให้น่าอยู่ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 9:00 นดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร020781111
7: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ันเจ็บปะเปล่า
1: แค่ออกมาพี่ออกมาพี่จ้า
0: หมอชุบฉับ
2: ใ
0: หญ่
2: กอยเตอร์มาจุดการ
0: วันนี้เอาเกลือมาด้วยใช่ไหม
2: โตมาหลายปีแล้วใช่ไหม
0: แต่แล้ว
2: สิบปีเสียงแอบไหมรอไม่ก่อนเต็มเย็นสิบแล้วกับผู้เจ้า
0: อายุยังไม่เท่าไหร่เลย
2: เราส่งไม่มีบัตรค่ากับวิญญาณเรามีทีมผ่าตัดแม่แน่
3: ชื่อมีรี
2: แม่เจ้าจะช่วยนะแม่เจ้ามีหมอ
3: นามสกุลอะไรนะเจ้า
4: สกุลมีรีโอ้นามสกุลนามสกุลตังปอ
3: ตังเปา
4: เอตัง
2: ผู้ใหญ่ต้องนำศพนะได้ไหม
0: ถ่ายรูปไว้อย่าง
2: ผู้ใหญ่
0: คือขนาดที่เราพูดเนี่ยนะซักคนไข้ก็ถ่ายไปเลยโดยอัตโนมัติ
1: สดไว้ให้ผู้ใหญ่
0: แล้วผู้ใหญ่บ้ากันที่เราใส่ผู้ที่บอกให้แพทย์ใช้ตัวใส่บันทึกไว้ด้วยอันนี้สำหรับเขารักษาตัวนะจ้าเงินสำหรับ
5: ขอบคุณแม่ท่าน

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
2: 8นาฬิกากับ9นาทีนะครับเดี๋ยวช่วงนี้ขอไปเพิ่มเติมกรณีของอุบัติเหตุนะครับรัชดาช่วงบริเวณแยกอโศกสุขุมวิทนะครับกับทางร้อยตำรวจตรีชาญชัยวงมาเกตนะครับรองสารวัตรจราจรสน.ทองหล่อสวัสดีครับรองสารวัตรครับ
3: ครับผมสวัสดีครับ
2: ครับผมอุบัติเหตุเขาเป็นรถเก๋งที่ไปชนเกาะกลางใช่ไหมครับไม่มีคู่กรณีใช่ไหมครับผู้หมวดตอนนี้ล่าสุดนี้ดำเนินการยังไงแล้วบ้างครับตรงนี้ยังไงนะครับสัญญาณไม่ค่อยชัดเท่าไหร
3: ่ผมติดขวางการจราจรครับ
2: อ๋อย้ายพ้นแล้วครับเขามายังไงอะครับได้สอบถามไหมครับสาเหตุเพราะอะไรอะครับ
3: อ๋อไอ้หลับในครับผม
2: โอ้มีเจ็บไหมครับบาดเจ็บไหม
3: ไม่มีคนละบาดเจ็บครับ
2: อ๋อครับมีทรัพย์สินอะไรของทางราชการเสียหายบ้างไหมครับ
3: สัญญาณไฟจราจรครับก็ล้มเสียไปเสาหนึ่งแต่ยังใช้การอีกได้อีก2เสาอยู่ครับ
2: โอ้ตรงแยกอโศกเลยเหรอครับ
3: ใช่ครับผม
2: โอ้ครับนะตอนนี้มีผลกระทบการจราจรยังไงบ้างไหมครับสัญญาณน่าจะหลุดนะครับน่าจะหลุดไปโอ้เห็นบอกว่าเสาไฟจราจรนะครับล้มไปต้นหนึ่งเลยนะครับอันนี้เป็นบริเวณแยกอโศกนะคุณผู้ฟังตอนนี้รถกลับมาติดตามรอบสัญญาณไฟนะครับขอบคุณร้อยตำรวจตรีชันชัยวงมาเกตรองสารวัตรจราจรสน.ทองหล่อนะครับ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
2: แต่ท้ายยังยาวอยู่นะครับท้ายยังมีสะสมอยู่ช่วงหน้าสวนเบนนะสวนเบนจักรีตินี่แหละนะครับรถในฝั่งขาเข้าของรัชดานะครับที่ผ่านศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจมาจากแยกรัชดาพระราม4ครับนะตอนนี้ยังมีท้ายยาวนะครับแต่รถเคลื่อนย้ายไปแล้วก็เป็นกรณีของรถเก๋งเสียหลักนะครับหลับในไปชนเกาะกลางบริเวณแยกอโศกสุขุมวิทเสาสัญญาณไฟล้มไป1ต้นโอ้นี่ลำบากเลยนะครับเนี่ยเพราะว่าแยกนี้ก็รถติดอยู่แล้วด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวขอไปที่สายจากทางร้อยตำรวจโทรักษาสำราญรองสารวัตรจราจรสน.วิภาวดีนะครับสวัสดีครับรองสารวัตรครับ
4: ครับสวัสดีครับคุณพัชครับ
2: ในพื้นที่วิภาวดีเช้าวันนี้เป็นยังไงบ้างครับรองสารวัตร
4: ครับโดยรวมแล้วก็เมื่อกี้เพิ่งออกจากหน้าฐานทัพเข้ามาข้างในนะครับโดยรวมแล้วยังเคลื่อนตัวได้ดีจากอนุสรณ์สถานเข้ามาก็ยังใช้ความเร็วนะครับหน้าฐานทัพอากาศช่วงนี้ณเวลานี้ไม่มีสะสมนะครับเข้าหน้าท่าใช้ความเร็วได้ดีจากหลัก4มุ่งหน้าบางเขนก็ใช้ความเร็วได้ดีไปชะลอตัวในช่องทางด่วนก่อนถึงสะพานกับรถยาคูนะครับชะลอตัวนิดนึงเมื่อผ่านพ้นจุดนี้ไปแล้วก็จะเคลื่อนตัวได้ดีบางเขนมุ่งหน้าลาดพร้าวนะครับในช่องทางด่วนก็หน้าตรีเฟสอิสุสุนะครับช่องทางขนานก็ยังเคลื่อนตัวได้ดีนะครับข้ามแยกลาดพร้าวมุ่งหน้าสุทธิสารใช้ความเร็วได้ดีสุทธิสารมุ่งหน้าลอดใต้ด่วนดินแดงในช่องทางขนานก็เคลื่อนตัวได้ตามจังหวะสัญญาณไฟที่จะมุ่งหน้าเข้าอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะครับท้ายแถวก็ข้างสวนป่านะครับวิภาวดีขาออกยังใช้การได้ดีโดยตลอดบนทางยกระดับก็ไม่มีสะสมนะครับด่านดอนเมืองแล้วก็ด่านแจ้งวัฒนะนะครับยังใช้การได้ปกติรถเสียรถชนช่วงนี้ก็ยังไม่ได้รับแจ้งนะครับคุณพัชครับ
2: ครับผมนะวันนี้เด็กๆมีทยอยเปิดเทอมเพิ่มอีกไหมครับรองสารวัตร
4: ก็มีวันที่18นะครับ
2: วันจันทร์นี้เลย
4: 18หรือ16ไม่แน่ใจนะก็น่าจะเป็นหอการหอวังนะครับจุดเดียวส่วนสุรศักดิ์เปิดไปเรียบร้อยแล้วเป็นทางการแล้วครับส่วนผัดไทยก็ปิดกิจการลงไปครับ
2: อ๋อนะครับก็มีอะไรอยากจะฝากถึงผู้ปกครองแล้วก็ที่จะไปส่งบุตรหลานโดยเฉพาะวันจันทร์นี้ไหมครับ
4: ครับก็อยากจะขอความร่วมมือนะครับก็ช่วงที่ส่งบุตรหลานก็ขอให้ดีเล็กนิดนึงนะครับแต่ว่ามีหน้าโรงเรียนจะมีผู้ปกครองแล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจคอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจรอยู่ตลอดนะครับก็เตรียมตัวก่อนที่จะถึงที่หมายก็เตรียมตัวพร้อมที่จะลงนะครับจะได้ไม่ทำให้การจราจรสะสมนะครับเพราะหยุดนิดนึงแล้วก็จะกระทบเป็นโดมิโนประมาณนี้นะครับก็ยังไงก็เอากำลังใจช่วยผู้ปกครองนะครับที่ส่งบุตรหลานนะครับ ครับประมาณนี้ครับ
2: ได้ครับขอบพระคุณนะครับรองสารวัตร
4: ครับยินดีครับคุณพัชครับ
2: ครับ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
2: ขอบคุณร้อยตำรวจโทรรักษาสำราญนะครับรองสารวัตรจราจรสน.วิภาวดีด้วยนะครับเอาล่ะช่วงนี้เดี๋ยวเราไปที่ช่วงเวลาของกรมทางหลวงกันก่อนครับคุณผู้ฟังครับกรมทางหลวงโดยสำนักก่อสร้างทางที่1ดำเนินงานโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองทางหลวงหมายเลข9สายวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตกนะครับช่วงบางบัวทองบางประอินส่วนที่1บางบัวทองลาดหลุมแก้วครับในส่วนของงานโยธาตอน6ระหว่างกิโลเมตรที่61บวก875ถึงกิโลเมตรที่63บวก500นะครับระยะทางยาวประมาณ 1.625 กิโลเมตรแขวงทางหลวงปทุมธานีนะครับโดยโครงการมีความจำเป็นต้องปิดเบี่ยงการจราจรเพื่อดำเนินการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข9นะครับจึงขอแจ้งแผนเบี่ยงการจราจรเพื่อความปลอดภัยในการทำงานนะครับ1พื้นที่ดำเนินการทางหลวงหมายเลข9ช่วงกิโลเมตรที่61บวก875ถึงกิโลเมตรที่63บวก500ระยะทางประมาณ 1.625 กิโลเมตรอำเภอลาดหลุมแก้วจังหวัดปทุมธานี2ก็คือเรื่องของระยะเวลานะครับตั้งแต่วันที่18พฤษภาคม2569จนถึง18มกราคม2572นะครับช่วงเวลาดำเนินการครับ 1,080 วันก็จะมีการปิดดำเนินงานตลอด24ชั่วโมงนะครับในส่วนของรูปแบบการจราจรก็จะมีการปิดเบี่ยงทางหลวงหมายเลข9นะครับเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและลดผลกระทบต่อผู้ใช้เส้นทางนะครับเราก็แจ้งให้กับผู้ฟังเพื่อวางแผนการเดินทางล่วงหน้าย้ำนะครับตั้งแต่วันที่18พฤษภาคม2569จนถึง18มกราคม2572มีการเบี่ยงการจราจรนะครับในการทำงานทางหลวงหมายเลข9วงแหวนต้นตกนะครับคุณผู้ฟังกิโลเมตรที่61บวก875ถึงกิโลเมตรที่63บวก500นะครับพื้นที่อำเภอลาดหลุมแก้วจังหวัดปทุมธานีดำเนินงานตลอด24ชั่วโมงขอบคุณกรมทางหลวงด้วยนะครับ
5: ทางหลวงทั่วไทยปลอดภัยทุกเส้นทาง
0: เดินทางอุ่นใจปลอดภัยไปกับกรมทางหลวง
2: เดี๋ยวช่วงนี้ไปที่สายจากทางคุณวินัยนะครับคุณวินัยสวัสดีครับ
6: ครับแล้วสวัสดีครับ
2: ครับผมคุณวินัยมีอุบัติเหตุถนนเอกชัยเนาะ
6: ถนนเอกชัยบางบอนขาเข้าก่อนถึงทางต่างระดับข้ามถนนพระราม2อะครับ
2: อ๋อก่อนถึงนะครับ
6: ใช่ครับ
2: เป็นเหตุยังไงครับ
6: จุดเกิดเหตุมันเป็นจุดกลับรถก่อนถึงปั๊มปตทครับ
2: จุดกลับรถนะก่อนถึงปั๊มปตท
6: ใช่ครับมันมีปั๊มปตทคู่อะครับสร้างถนนพระราม2กับถนนเอกชัยครับปั๊มนั้นนะครับปั๊มปตทนั้นนะครับ
2: อ๋อครับเป็นรถอะไรชนกันครับ
6: เป็นรถ6ล้อจอดรอกับรถอยู่แล้วก็รถเก๋งเนี่ยเข้ามาชนยังไงไม่รู้นะครับชนด้านท้ายแต่ว่ารถเค้าอ่ะเป็นประตูข้างอ่ะเค้าติดอยู่กับท้าย6ล้อครับด้านข้างอ่ะ
2: ประตูรถเก๋งเนี่ยเหรอฮะ
6: ใช่ด้านข้างเค้าชนแบบด้านข้างอ่ะผมไม่รู้เค้าชนแบบไหนแล้วชนท้ายแล้วก็ที่กลับมาด้านข้างหรือเปล่าก็ไม่รู้ครับตีกลับมาหรือเปล่าไม่รู้นะครับ
2: อืมครับดูแล้วหนักไปครับเนี่ย
6: เสียหายหนักแต่ผมไม่เห็นคนเจ็บนะครับแต่เสียหายหนักอยู
2: ่ครับมีเจ้าหน้าที่หรือยังอะคุณวันชัย
6: ยังครับยังผมผ่านมายังไม่มีคนขึ้นยืนดูกันอยู
2: ่แสดงว่าอยู่เลนขวาตรงจุดกลับรถเลยใช่ไหมครับ
6: ใช่ครับใช่ครับเพราะว่าหกล้อรอกลับรถอยู่ครับ
2: โอ้แล้วขวางไปกี่ช่องอะครับ
6: ช่องเดียวครับ
2: ช่องขวาสุดเน
6: า
2: ะ
6: ใช่ครับเขาชนท้ายเหมือนกับชนแล้วมันพลิกกลับมาให้มันด้านข้างติดอยู่กับท้ายรถ6ล้อครับผมไม่รู้ชนยังไง
2: เหมือนตัวรถเก่งเนี่ยกลับหัวมาอีกด้านนึงเหรอ
6: คือชนท้ายเหมือนกับด้านข้างอ่ะ
2: ติด
6: อยู่กับท้าย6ล้อครับแต่ด้านหน้าเขาใส่หันหน้ามาด้านข้างนะครับ
2: อ๋อก็คือเหมือนกับว่าไอตัวรถเก่งเนี่ยประตูเขาไปติดอยู่ท้าย6ล้อแสดงว่าขวางลำอยู่เลยอ่ะใช่ไหม
6: ใช่ครับผมไม่รู้ชนยังไง
2: ครับเหมือนไม่แน่ใจว่าหมุนอะไรยังไงหรือเปล่านะ
6: ใช่ครับเป็นชนท้ายแล้วหมุนมาฟาดหรือเปล่าก็ไม่รู้ไม่แน่ใจนะครับ
2: โอ้รถติดไหมครับเนี่ย
6: ยังครับเพิ่งเริ่มชนครับรถยังไม่ติดครับ
2: แล้วพอจะกลับรถได้ไหมครับ
6: กลับอีกเลนนึงกลับได้ครับก็คือมากลับอีกเลนนึงเลนกลาง
2: จุดกลับรถตรงนั้นนี่แคบไหมจุดกลับรถเนี่ย
6: ไม่แคบเท่าไหร่นะครับ
2: พอกลับรถได้อยู
6: ่สามเลนนะครับ
2: อ๋อครับอ่ะก็เป็นฝั่งขาเข้านะครับก่อนถึงต่างระดับพระราม2จุดกลับรถนะครับช่วงปั๊มปตท.นะฮะก่อนถึงปั๊มนะครับเล็กน้อย
6: คร
2: ับ
6: ผมคร
2: ับ เห็นยังไม่มีเจ้าหน้าที่เนาะ
6: ยังครับ
2: น่าจะเหตุเพิ่งเกิดด้วยนะครับ
6: เพิ่งเกิดคร
2: ับผ่านจุดนี้มาแล้วรถเยอะไหมครับ
6: ตอนนี้รถยังไม่เยอะทั้งจุดด้านที่ชนกับด้านที่ไม่ชนนะครับยังไม่เยอะครับ
2: ยังคล่องตัวดีนะครับอ่ะได้เลยขอบคุณมากครับคุณวินัย
6: ครับครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
2: ขอบคุณครับสวัสดีครับนะฮะก็เป็นอุบัติเหตุนะครับถนนเอกชัยบางบอนด้านขาเข้านะครับบริเวณก่อนถึงต่างระดับพระราม2นะครับจุดกลับรถก่อนถึงปั๊มปตท.มีรถ6ล้อนะครับรอกลับรถแล้วรถเก๋งเนี่ยมายังไงไม่ทราบชนท้ายแล้วตัวรถเก๋งเนี่ยคือประตูด้านข้างเขาอะไปอยู่ท้ายรถนะครับท้ายรถ6ล้อลักษณะเหมือนขวางลำในช่องทางด้านขวานะครับเสียไป1ช่องขวาสุดนะฮะการจราจรยังไม่ติดยังคล่องตัวล่าสุดเราประสานไปกับสภ.เมืองสมุทรสาครให้แล้วนะครับก็ฝากเป็นข้อมูลการฟังกลับกันด้านขาออกก็ยังคล่องตัวดีมีคุณพรศักดิ์แจ้งถนนพหลโยธินด้านขาเข้านะครับการเคลื่อนตัวช้านะครับตรงบริเวณอนุสรณ์สถานรถติดทั้งสองฝั่งนะครับเดี๋ยวขอไปที่สายจากทางพันตำรวจโทประเสริฐโปแก้วสารวัตรจราจรสน.ทุ่งมหาเมฆนะครับสวัสดีครับสารวัตรครับ
7: สวัสดีครับ
2: ครับผมพื้นที่ทุ่งมหาเมฆนี่ตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับการจราจรครับ
7: ช่วงนี้เริ่มคลายตัวครับเริ่มใช้ความเร็วได้พระรามสี่ขาเข้าช่วงนี้จากสวนพระรามมีชะลอตัวช่วงจากสวนพระรามมาถึงสะพานไทยเบนเยียมขึ้นสะพานไทยเบนเยียมแล้วใช้ความเร็วได้ครับเข้าสีลมคอนเวนโรงเรียนหมดปัญหาตั้งแต่7:50 น.ครับใช้ความเร็วได้ครับสีลมเข้าออกช่วงนี้ยังใช้การได้ดีครับออกมาสาทรเหนือครับสาทรเหนือช่วงนี้ยังใช้การได้ดีครับใช้แถวอยู่ประมาณธนาคารกสิกรไทยครับ
2: ครับ
7: สาทรใต้ออกนราธิวาสมุ่งหน้าพระราม3ก็มีข้องตรวจครับพระราม3ขาเข้าปริมาณรถมากครับแต่ยังเคลื่อนตัวได้ดีครับขาออกคล่องตัวครับเข้านางเลน4ยังใช้การได้ดีครับมาชะลอตัวช่วงหน้าสน.ทุ่งมหาเมฆถึงหน้าตลาดครับมีประชาชนข้ามทางมาลายมากครับตามไปตลาดเดินกลับไปกลับมา
2: การ
7: คนแรกก็คล่องตัวครับไม่มีปัญหาครับวันนี้เหมือนรถน้อยกว่าเมื่อวานครับ
2: อ๋อเหรอครับมีโรงเรียนเปิดเพิ่มไหมครับวันนี
7: ้ในพื้นที่ยกเว้นของปทม.ครับดังนั้นเปิดหมดแล้วว
2: ันจันทร์นี
7: ้น่าจะเปิดทั้งหมดครับ
2: โอ้นะครับน่าจะแน่นกว่านี้ชัดเจนแน่นอนนะครับ
7: ครับวันจันทร์น่าจะแน่นครับ
2: ครับให้วางแผนเลยนะครับต้องเผื่อเวลาเลยนะครับสารวัตรเนาะ
7: ใช่ครับต้องวันจันทร์ต้องเผื่อเวลาหน่อยนะเพราะทุกโรงเปิดพร้อมกันทั้งอนุบาลอะไรด้วยน่าจะมีปัญหาพอสมควร
2: ได้ครับสารว่ามีอะไรอยากจะฝากถึงผู้ปกครองที่กำลังจะมาส่งบุตรหลานวันจันทร์นี้ไหมครับจะได้วางแผนกัน
7: ก็อยากสั่งนิดนึงเพราะเวลาท่านไปส่งนะครับหน้าโรงเรียนน่ะส่วนใหญ่ทั้งหมดจะมีเจ้าหน้าที่คอยรับบุตรหลานของท่านอยู่แล้วนะครับท่านจอดรถแล้วก็ส่งได้เลยครับไม่ต้องรอไม่ต้องลงไปส่งนะครับให้เจ้าที่เขารับไปฝึกเด็กไปด้วยครับถ้าท่านลงไปส่งอ่ะกว่าท่านจะส่งเสร็จกว่าจะขึ้นรถใช้เวลาประมาณ1นาทีกว่าทุกคันใช้เวลา1นาทีกว่ารถมันก็จะสะสมนะครับทำให้เกิดปัญหาจราจรครับทุกโรงเรียนอย่างเซนเตอร์เทสที่ผมเคยดูอยู่ก็จะมีเจ้าที่ยืนเรียงแถวคอยรับเลยครับดังนั้นท่านเตรียมตัวก่อนถึงโรงเรียนก็ใส่รองเท้าเตรียมกระเป๋าให้บุตรหลานของท่านให้เรียบร้อยพอจอดปั๊บก็ได้ลงได้เลยครับเจ้าที่รับไปได้เลยครับ
2: นะครับไม่ดับเครื่องไม่ลงจากรถไม่จอดซ้อนคันนะครับนะเพื่อให้รถคันหลังเขาก็จะได้เคลื่อนตัวกันได้ด้วยนะครับ
7: ได้ครับ
2: เดี๋ยวเราน่าจะได้เพิ่มเติมกันต่อวันจันทร์นี้นะครับขอบคุณมากครับ
7: ได้ครับครับดีคร
2: ับ ขอบคุณครับสารวัตรสวัสดีครับนะฮะเดี๋ยวไปต่ออีกพื้นที่หนึ่งนะครับร้อยตำรวจตรีชนาธิ์ประดารองสารวัตรจราจรสน.มักกะสันสวัสดีครับรองสารวัตรครับ
8: สวัสดีครับผม
2: ครับผมพื้นที่มักกะสันนะตอนนี้เวลานี้เป็นยังไงบ้างครับ
8: วันนี้ดีครับเพชรบุรีขาเข้าตั้งแต่แยกคลองสันเข้ามาทางด้านตะไบเหนือออกมุ่งหน้าตลอดเนี่ยพร้อมผมยังไม่ดีครับเคลื่อนตัวได้รอบยาวเลยตลอดในตะกบแยกคลองสันครับตั้งโยละคำคำแยกคลองสันแล้วก็กระดาษยังเข้ามาได้ดีครับ
2: ครับ
8: ตกเพชรเข้ากลางซอยวันนี้ก็ยังได้ดีครับยังไม่มีท้ายถึงแยกพลาดเก้าจากรัชดาเข้ามาก็ยังเคลื่อนตัวได้ตามได้เลย
2: ครับ
8: ส่วนพลาดเก้าขาเข้าวันนี้ดีครับไม่จะชอบถึงแยกรามรัชดาทำเข้ามาขวาเข้ามาก็ยังได้ดีครับมุ่งหน้าสามแยกดินแดงมุ่งหน้าทางด้านตะลุกิตก็ยังได้ดีครับ
2: ครับ
8: เคลื่อนตัวได้รอบยาวๆโดยตลอดครับไม่มีปัญหาครับยังได้ดีทุกด้านครับ
2: ข่าวโอ้ดีเลยนะครับในพื้นที่นะเวลานี้รถเสียอุบัติเหตุมีบ้างไหมครับตั้งแต่เช้ามาย
8: ังไม่ได้รับแจ้งครับยังไม่มีคร
2: ับ คร
8: ับ
2: ได้ครับ
8: ขอบคุณมากคร
2: ับ ขอบคุณครับรองสวัสดิ
0: ์ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
2: ขอบคุณทางร้อยตำรวจตรีชนะประดานะครับรองสารวัตรจราจรสนมักกะสันและพันตำรวจโทประเสริฐบัวแก้วสารวัตรจราจรสนทุ่งมหาเมฆด้วยนะครับขอบคุณทั้ง2พื้นที่ด้วยนะครับก็คุณผู้ฟังล่าสุดเนี่ยทางบชน.เขาก็ขอความร่วมมือนะฮะเรื่องของการจอดรับส่งนะครับนักเรียนบุตรหลานเนี่ยนะครับนะก็คือจอดรับส่งแล้วให้ไปทันทีนะครับก็คือปัญหาการจราจรติดขัดหน้าโรงเรียนทั้งช่วงเช้าและช่วงเย็นเนี่ยนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นปัญหาที่ตอนนี้เขาเตรียมนะครับในเรื่องของมาตรการกันด้วยเดี๋ยวอาจารย์ได้คุยเพิ่มเติมกันเพราะวันจันทร์เนี้ยก็จะเป็นวันที่เปิดเรียนนะครับเรียกได้ว่าครบน่าจะครบทุกโรงเรียนด้วยอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้ขอไปที่สายจากทางคุณวันชาติอยู่ทางพหลโยธินนะครับสวัสดีครับคุณวันชาติครับ
9: สวัสดีครับพี่
2: เป็นยังไงครับการจราจร
9: โอ้โหรถมันติดเป็นชั่วโมงนะเนี่ย
2: โอ้ตั้งแต่ตรงไหนอ่ะ
9: ผมมาจากสะพานใหม่จะมุ่งหน้าไปรังสิต
2: อ๋อด้านขาออกนะ
9: ครับผมด้านขาออกติดตั้งแต่แยกคบ
2: อ๋อ
9: แล้วก็ผมก็พยายามไอ้นั่นมาเรื่อยๆมานิดที่ขยับทีละหน่อยละหน่อยจะมาถึงอนุสรณ์สถานนะแต่ยังไม่ถึงนะ
2: เ
9: ออโอ้มันติดไปเป็นชั่วโมงแล
2: ้
9: ว
2: โอ้แน่นๆแดงสีแดงเข้มเลยนะ
9: ครับไม่รู้ว่าติดอะไรที่ผมก็ยังนะ
2: คือ
9: สอบถามเนี่ย
2: ทั้งสองฝั่งเลยใช่ไหมครับเพราะว่าเห็นฝั่งทางด้านของขาเข้าเนี่ยกับกันนี่ก็รถเยอะนะครับเนี่ยที่มาจากทางเสีย
9: ผมมองไม่ค่อยเห็น
2: เ
9: พราะว่าผมตอนนี้ผมอยู่บนสะพาน
2: เหมือนจะมีอุบัติเหตุข้างหน้านะคุณวันชาติตรงอนุสรณ์สถานเนี่ยตอนนี้ถึงอนุสรณ์สถานหรือยังครับหรือว่าใกล้ถึง
9: ยังครับยังครับผมยังอยู่บนสะพานอยู่เลย
2: อ๋อต้องเลยอนุสรณ์สถานไปก่อนด้านขาออกนะก็จะเคลื่อนตัวได
9: ้
2: ที่จะวนลงไปนะครับเนี่ยก็จะไม่แล้วก็ด้านขาเข้าเนี่ยนะตั้งแต่เซียรังสิตมานี่ก็ชะลอตัว
9: เพราะมันติดเพราะมันวัดเหตุอะมันน่าจะรีบขี้คลายให้หน่อยนะโอ้โหประชาชนเดือดร้อนมากเนี่ยถ้าเกิดคนป่วยคนป่วยจะทำยังไงอ
2: ันนี้กำลังไปทำงานใช่ไหมครับ
9: ครับ
2: นะเดี๋ยวเราลองประสานเจ้าหน้าที่ในพื้นที่เพราะว่าเหมือนจะมีอุบัติเหตุนะเหมือนจะมีอุบัติเหตุข้างหน้าของคุณวันชาตินี่แหละเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็มีท่านหนึ่งก็แจ้งมาเนี่ยว่ารถเยอะทั้งสองด้านเลยนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจสร.เดี๋ยวตรวจสอบให้อ๋อล่าสุดอ่ะเดี๋ยวเพิ่มเติมให้เลยเป็นอุบัติเหตุ3คันนะครับขาออกก็คือทางขึ้นต่างระดับอนุสรณ์สถานนะคุณวันชาตินะครับมีอุบัติเหตุ3คันรถติดเลยนะครับ
9: ติดครับ
2: บริเวณทางขึ้นนะต่างระดับอนุสรณ์สถานนะครับอ
9: นุสรณ์สถานครับ
2: อีกกี่กิโลถึงจะถึงอนุสรณ์สถานเนี่ยหรือว่าอีกกี่เมตร
9: ประมาณกิโลกว่าก
2: ิโลกว่าอีกนิดนึงนะคุณวันชาติตอนนี้มันนิ่งๆเลยใช่ไหม
9: นิ่งนิ่งแต่ว่ามันก็ทีละนิด
2: เออ
9: ทีละนิดแต่ว่าไอ้ทางสวนกลับเนี่ยมันก็ไม่ติดนะ
10: อ๋อแต่ว่าเดี๋ยว
9: ห้องตัวครับผม
10: เออแต่ว่าเดี๋ยวพอไปถึงจุดเกิดเหตุเนี่ยจะเริ่มติดทั้งสองฝั่งเหมือนกัน
9: โอ
10: ้นะครับได้ๆใจเย็นนิดนึง
9: ครับ
10: ครับ
9: ขอบคุณมาก
10: ยินดีครับโอ้ยินดีครับ
9: ไม่รู้จะไปทางไหนก็อยู่บนตกผ่าน
10: กลับตัวก็ไม่ได้จะไปต่อก็เนี่ยแหละก็ผิดครับแต่ไปต่อต้องไหวนะสู้ๆนะครับขอบคุณครับ
9: ทำให้ประเทศชาติร่วมจมกันนะเนี่ย
10: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็นั่นแหละมันมีบ้างมีบ้างอุบัติเหตุมีบ้าง
9: อ
10: ุบ
9: ั
10: ติ
9: เหตุเป็นชั่วโมงเลย
10: ให้กำลังใจให้กำลังใจนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับนะเนี่ยท้ายยาวเลยครับคุณผู้ฟังตั้งแต่โอ้ยเลยแยกคปอเลยแหละเลยแยกคปอมาเนี่ยนะครับติดเลยนะครับเนี่ยแถวๆพหลโยธิน71เนี่ยท้ายแถวอันนี้ด้านขาออกนะนะครับมีอุบัติเหตุนะครับชนกัน3คันนะครับทางขึ้นต่างระดับอนุสรณ์สถานนะครับท้ายแถวสะสมอยู่ปากซอยอู่75แล้วนะครับพหลโยธินทำให้ถนนลำลูกกาขาเข้าต่อเนื่องพหลโยธินขาเข้ากับรถกิโลเมตรที่27ก็ติดขัดนะครับท้ายแถวอยู่สะสมปากซอยลำลูกกาซอย6นะครับโอ้นะก็ติดไปด้วยนะครับทางด้านของลำลูกกาเนี่ยยาวเหมือนกันเนี่ยที่เราขึ้นแมพให้ดูล่าสุดเลยนะครับ3คันนะครับชนกันทางขึ้นต่างระดับอนุสรณ์สถานฝั่งขาออกพหลโยธินครับตอนนี้ฝั่งขาเข้านี่ก็มีท้ายนะครับอยู่ช่วงโรงพยาบาลแพทย์รังสิตนะครับเนี่ยท้ายก็มีสะสมเหมือนกันด้านขาเข้านะสำหรับทางด้านของลำลูกกาก็ติดนะครับนะที่จะต่อเนื่องมาทางพหลโยธินเนี่ยครับท้ายเริ่มยาวขึ้นนะสำหรับทางด้านของลำลูกกานะครับโอ้ติดขัดหนักเลยนะครับให้กำลังใจนะครับทุกท่านที่อยู่ในเส้นทางนี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นใครที่กำลังตามหลังมาคุณผู้ฟังเบี่ยงออกวิภาวดีทันไหมคุณผู้ฟังเบี่ยงออกแยกตัดใหม่ก็ได้นะครับเทพรักษ์นะฮะคุณผู้ฟังเบี่ยงออกได้เลยนะครับนะแล้วก็คือใครที่ใช้ทางด้านของรามินทราเนี่ยยังเคลื่อนตัวได้ดีเลยนะครับตอนนี้รามินทราวงเวียนบางเขนแจ้งวัฒนะหลัก4นะครับขาออกของวิภาวดีเนี่ยคล่องตัวนะคุณผู้ฟังขาออกใช้การได้นะครับนะเลี่ยงไปใช้วิภาวดีก่อนนะครับสำหรับใครที่ใช้ขาออกถ้าเลี่ยงทันนะครับแต่กรณีของคุณวันชาติไม่ทันแล้วนะครับเพราะว่ากลับตัวก็ไม่ได้จะไปต่อก็อีกนิดนึงคุณวันชาติอีกนิดเดียวนะอีกนิดเดียวให้กำลังใจนะครับลำลูกกาเลี่ยงได้ไหมเลี่ยงได้เลี่ยงนะครับลำลูกกาออกมาคุณผู้ฟังยังพอเลี่ยงได้เลี่ยงก่อนเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้ถ้าเข้ามาก็ติดนะครับท้ายนี้เริ่มยาวนะคุณผู้ฟังสำหรับทางด้านของลำลูกกาในฝั่งขาเข้าที่จะต่อเนื่องไปทางพหลโยธินนะครับเดี๋ยวเราติดตามเพิ่มเติมกันสำหรับกรณีของอุบัติเหตุบริเวณทางขึ้นต่างระดับอนุสรณ์สถานพหลโยธินด้านขาออกเห็นมีบอกว่าชนกันเนี่ย3คันเรายังไม่ทราบนะครับว่ารถอะไรบ้างที่ชนกันแต่ตอนนี้มีผลกระทบหนักทีเดียวก่อนหน้านี้คุณพรศักดิ์ก็แจ้งมาเหมือนกันนะครับเพราะว่าใช้ฝั่งขาเข้ารถก็เยอะนะครับจากหมู่บ้านเมืองเอกมาทางอนุสรณ์สถานบอกว่าติดอยู่ตรงอนุแต่ตอนนี้มีผลกระทบหนักทีเดียวก่อนหน้านี้คุณพรศักดิ์ก็แจ้งมาเหมือนกันนะครับเพราะว่าใช้ฝั่งขาเข้ารถก็เยอะนะครับจากหมู่บ้าน

0: โอเคเข้าใจอารมณ์นะประมาณนี้นะครับแต่ก็นั่นแหละถ้าไม่ทราบเนี่ยมันก็จะเอ๊ะอะไรทำไมถึงติดจังนะครับเหมือนคุณวันชาติพอได้ทราบแล้วเข้าใจละเดี๋ยวอีกนิดนึงประมาณสักกิโลหนึ่งพอผ่านจุดดังกล่าวไปก็จะคล่องตัวยังไงเดี๋ยวคุณวันชาติถ้าไปถึงจุดเกิดเหตุเพิ่มเติมได้นะครับถ้าเห็นชนิดรถเห็นบอกว่า3คันชนกันมีการดำเนินการแล้วหรือยังช่วยเพิ่มเติมได้ตอนนี้เราก็พยายามที่จะประสานไปทางพื้นที่ด้วยนะครับในจุดนี้นะฮะเดี๋ยวขอไปที่พื้นที่พระโขนงกันบ้างกับทางร้อยตำรวจโทนพเก้ากล้าเหิมนะครับรองสารวัตรจราจรสนพระโขนงสวัสดีครับรองสารวัตรครับ
1: สวัสดีครับ
0: ครับผมในพื้นที่พระโขนงเป็นยังไงบ้างครับการจราจร
1: ครับในพื้นที่สนพระโขนงวันนี้วันศุกร์ก็เป็นเหมือนลักษณะวันศุกร์ของชาตินะครับรถไฟด้านถนนรถไฟสายเก่าเนี่ยการจราจรเปิดเดินรถวันเวย์ตั้งแต่6นาฬิกาถึง9นาฬิกาหลังจากนั้นก็จะเปิดเดินรถเช้าวันนี้อนุรงรับได้ดีมากครับไม่มีคันสุดท้ายแต่ปริมาณรถมากอยากขึ้นตัวได้ตลอดนะครับ ในซอยสุขุมวิท50ขึ้นมุ่งหน้าตัดรถไฟเก่าไปท้ายซอยตัดรถไฟเก่งสายเก่ายังเคลื่อนได้ครับเคลื่อนได้ต่อเนื่องอาจจะมีท้ายเล็กๆน้อยๆเนื่องจากซอยแยกของซอย50เนี่ยมีเยอะละครับ
0: อ๋อคร
1: ับ ก็ยังเคลื่อนได้ไม่มีอุบัติเหตุไม่มีรถเสียบนถนนนะครับในส่วนของถนนสุขุมวิทนั้นยังเคลื่อนได้ตามรอบของ AI ของแยกสุขุมวิทนะครับในพื้นที่ของสนามทองตันในถนนอ่อนนุ่นเนี่ยรถมากเคลื่อนตัวได้ตามรอบของแยกรถที่จะพิจารณาในด้านขาเข้าด้วยครับเพราะว่าถนนนี้มีรถเยอะรถเยอะมากครับ
0: ครับ
1: ครับ
0: เด็กๆนี่ทยอยเปิดเทอมแล้วหรือยังครับในพื้นที่ครับ
1: เปิดบ้างในบางส่วนบางเรียนก็ไปทำความสะอาดจากห้องเรียนอะไรยังไม่เปิดเต็มรูปแบบเปิดเต็มรูปแบบก็คงจะเป็น
0: วันจันทร์
1: วันจันทร์นี้อ่ะครับวันจันทร์ที่18พฤศจิกายนอาจจะมีปัญหาบ้างนะครับแต่ในทางของสนพระโขนงได้จัดที่จราจรตามหน้าโรงเรียนไว้คอยอำนวยความสะดวกผู้ปกครองเนื่องจากวันนี้เป็นการขึ้นเรียนในภาคแรกอาจจะมีผู้ปกครองมาส่งลูกหลานก็เป็นห่วงก็ลำลากันซึ่งเป็นทุกๆปีครับในช่วงของการเปิดภาคเรียนครั้งแรกครับ
0: เป็นเทอมใหญ่ด้วยนะครับขึ้นชั้นด้วยนะครับได้ครับเดี๋ยววันจันทร์นี้อาจจะต้องติดตามกันนะครับลง
1: ใช่ครับใช่ครับทางด้านสนพระโขนงมีดีรับใช้แล้วก็บริการพวกท่านอยู่ตลอดเวลาครับ
0: ได้ครับขอบพระคุณนะครับรองสารวัตร
1: ครับครับผม
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: ขอบคุณร้อยตำรวจโทนพเก้ากล้าเหิมรองสารวัตรจราจรสน.พระโขนงนะครับแหมวันนี้ดีนะครับเป็นวันศุกร์ที่คล่องตัวเลยทั้งสุขุมวิททั้งทางด้านของสายเก่ารถไฟสายเก่าคล่องตัวดีนะครับคุณผู้ฟังมีอุบัติเหตุมอเตอร์เวย์สาย7กิโลเมตรที่9บวก800ฝั่งขาออกนะครับอยู่ไหลทางด้านซ้ายนะครับที่เห็นมีรถปิกอัพกับรถเก๋งอยู่คู่หนึ่งนะครับยังอยู่นะครับที่เกิดเหตุกิโลเมตรที่9บวก800นะครับด้านขาออกมอเตอร์เวย์สาย7ช่วงนั้นอยู่ระหว่างต่างระดับทับช้างมุ่งหน้าต่างระดับร่มเกล้านะครับนะเลนไหลทางด้านซ้ายสุดเลยนะครับรถเก่งเนี่ยสีแดงกับรถกระบะนะครับมีหลังคานะครับเกิดอุบัติเหตุ2คันอยู่ไหลทางรถเยอะนะครับผ่านจุดดังกล่าวเนี่ยรถเยอะให้เพิ่มความระมัดระวังกันด้วยนะครับแต่การจราจรยังเคลื่อนตัวตามกันได้นะครับแต่รถเยอะเนี่ยครับไหลทางด้านซ้ายเลยรถเก๋งกับรถกระบะมีหลังคานะครับเกิดอุบัติเหตุกันนะครับช่วงนี้เนี่ยมันจะเป็นช่วงที่เหมือนกับเดี๋ยวผมดูนิดนึงนะเหมือนจะอยู่ก่อนถึงนะก่อนถึงต่างระดับร่มเกล้านะฮะที่มาจากทางทับช้างช่วงเช้าวันนี้ทับช้างไม่ติดนะเคลื่อนตัวได้ตลอดแต่เดี๋ยวจุดนี้อาจจะเริ่มชะลอตัวเหมือนกันเพราะว่าดูรถมีปริมาณมากนะครับอันนี้เป็นด้านขาออกนะคุณผู้ฟังกิโลเมตรที่9บวก800ของมอเตอร์เวย์สาย7นะครับให้เพิ่มความระมัดระวังวิ่งได้ทุกช่อง

0: นะครับเพราะว่ารถก็ขวางอยู่ไหลทางด้านซ้ายทั้ง2คันนะครับก็ฝากกันไว้ด้วยนะครับการขับรถนะครับให้ปลอดภัยเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆเพื่อที่จะช่วยกันลดปัญหาอุบัติเหตุลดผลกระทบการจราจรคุณผู้ฟังครับใครที่สนใจในการทำประกันภาคสมัครใจเรามีประกันจากโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุจากทางบริษัทวิริยะประกันภัยคุณผู้ฟังเข้าร่วมประกันโครงการนี้มีสิทธิ์รับเงินกองทุนเฉลี่ยคืนกลับไปด้วยขอให้คุณแค่ขับรถดีไม่มีการเคลมเป็นฝ่ายผิดหรือสินไหมทั้งกลุ่มใช้ไปไม่เกิน 70%คุณผู้ฟังมีโอกาสได้รับเงินกองทุนคืนนะครับการทำประกันประเภทที่1สมาชิกมีโอกาสได้รับเงินกองทุนคืนหากสินไหมทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% และยังได้รับส่วนลดประวัติดีในการต่อเบี้ยประกันรถในปีต่อไปด้วยนะครับกรณีเกิดอุบัติเหตุแต่ถ้าเราไม่ได้เป็นฝ่ายผิดทางโครงการก็จะมีรถสำรองให้ยืมใช้ด้วยนะครับเป็นสิทธิประโยชน์ของการทำประกันประเภทที่1ยืมรถสำรองใช้สูงสุดได้ไม่เกิน20วันรถที่จะเข้าร่วมการทำประกันประเภท1ต้องเป็นรถเก๋งส่วนบุคคลอายุรถไม่เกิน7ปีนับจากวันที่จดทะเบียนครั้งแรกแล้วก็ยังสามารถผ่อนได้ 0% นาน6เดือนด้วย 0% 6เดือนนะครับส่วนรถเก๋งที่อายุเกิน7ปีเขาก็มีทางเลือกให้นั่นคือการทำประกันประเภท3นะครับเปิดรับสมาชิกใหม่ที่สนใจด้วยนะครับรองรับการสมัครได้ทั้งรถเก๋งส่วนบุคคลปิกอัพส่วนบุคคลหรือปิกอัพเชิงพาณิชย์นะครับนะไม่มีรถสำรองให้ยืมใช้ระหว่างซ่อมเหมือนประกันประเภทที่1แต่ได้สิทธิ์รับเงินคืนเหมือนกันในกรณีที่ไม่มีการเคลมเป็นฝ่ายผิดแล้วก็ยังผ่อนได้ 0% นาน3เดือนใครสนใจต่อสายเพิ่มเติมข้อมูลกันได้กับบริษัทวิริยะประกันภัยหมายเลขโทรศัพท์นะครับ02-150-0888นะครับ02-150-0888ครับขอบคุณบริษัทวิริยะประกันภัยด้วยนะครับ8นาฬิกากับ40นาทีเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะครับ
1: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
2: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน

0: ในไอศกรีมชาวเกาะลองเลย
1: วันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวคุณทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: สุกี้อร่อยอยู่ที่ตรงไหน
3: เนื้อลูกหัวบรามันอายุ3เดือน11วันที่เนื้อปลาหายากจากทะเลลึก 30,000 ฟุตที่เห็ดบนยอดเขาสูงและออกดอกปีละ2ต้น
2: จะพิสดารไปไหนครับสุกี้อร่อยอยู่ที่น้ำจิ้มแค่เห็นพันธุ์แท้ก็มั่นใจได้ว่าอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้อันดับหนึ่งของไทยน้ำจิ้มสุกี้พันธุ์แท้อร่อยคำไหนคำนั้น
4: น้องจ๋าบ้านเราร้อนจนนอนไม่ได
5: ้คัมภีร์มนตรา MEA ระงับภัย3ฤดูบอกว่าหน้าร้อนให้เปิดแอร์26องศาและเปิดพัดลมช่วยจ้า
4: แล้วฤดูฝนเล่า
5: ฤดูฝนลมแรงระวังป้ายล้มและต้นไม้พาดสายอันตรายนะ
4: ถ้าฉะนั้นพี่อาบน้ำอุ่นคลายหนาวดีกว่า
5: ไม่หน้าหนาวเช็คสายดินเครื่องทำน้ำอุ่นให้ดีรั่วมาถึงตายนะเจ้าคะ
4: ถ้าจะจำไม่ขึ้นใจเลยจ้า
5: ประหยัดไฟปลอดภัยทุกฤดู
4: กับ MEA การไฟฟ้านครหลวงนะจ๊ะWhoa!

0: โตโยต้าถนนสีขาวเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
2: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
3: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วคร
1: ับแต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
3: ใช้แอปของกระต่ายร้อยนะครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางกระต่ายร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้เลยครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี
4: ้ JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
5: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง

0: คุณฟังครับอยู่ช่วงนี้ไปที่สายจะทางคุณทิพย์นะครับคุณทิพย์อยู่ทางพหลโยธินคุณทิพย์สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะคุณพัช
0: ครับเป็นยังไงบ้างคุณทิพย์ใช้ช่วงไหนครับพหลโยธิน
1: ตอนนี้ออกมาจากโรงพยาบาลแพทย์รังสิตนะคะแต่ว่าไอ้ที่เห็นหนังแถวเนี่ยน่าจะอยู่เลยโรงพยาบาลไปแล้ว
0: โอ้เลยแล้วนะ
1: อุตส่าห์เห็นมันติดอะค่ะก็เลยนึกว่าฉลาดเข้าไปวนในเซียรังสิตมาออกอีกประตูเซียอีกประตูนึงค่ะคิดว่าน่าจะพ้นแล้วมาออกมาถึงแล้วติดสนิทเลย
0: โอ้
1: ก็คือเท่ากับว่าไอ้เป็นพหลโยธินขาเข้าอะค่ะตอนนี้ติดไปถึงไหนไม่รู้แต่ที่ผ่านมาประมาณ500เมตรถ้าเป็นเส้นทางตรง
0: นิดนึงนะอันนี้เป็นวิภาวดีใช่ไหมคุณนิ
1: ดไม่ใช่
0: พหลโยธินอ๋อครับ
1: คือจุดนี้ติด
0: ที่ออกมาจากแพทย์รังสิต
1: แต่ว่าเลนขวาสุดซึ่งมันเป็นเลนที่จะเข้าไปวิภาวดีอ่ะถ้าไม่มีคนดับว่าเข้าไปยึดเลนเพื่อที่จะมาปาดเข้าวิภาวดีปาดเข้าพหลข้างหน้ามันก็ยังไปได้อยู่นะมันคือตอนนี้เท่ากับวิภาวดีไปได้เลนเดียวเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างพหลขาเข้ากับที่จะเลี้ยวยึกๆไปอ้อม
0: เลี้ยวยึกๆเข้าใจ
1: ใช่จริงๆยึกนิดนึงเข้าวิภาวดีอะค่ะ
0: อ๋อนิดนึงนะตรงวิภาวดีก็จะติดนิดนึงเนาะตรงนั้น
1: ตรงใช่ติดไม่นิดนะติดเยอะนะ
0: ช่วงที่เบี่ยงเข้าอ่ะใช่ไหมเป็นช่วงที่เบี่ยงเข้ามาทางวิภาวดี
1: เลนขวาสุดเขาก็จะมาเบียดเลนเข้าทางพหลไงคะ
0: เออเลนขวาก็คือเป็นทางตรงนั่นแหละ
1: เลนขวาเป็นทางตรงที่จะตรงเข้าวิภาวดีแล้วไม่ติดอ่ะแต่ตอนนี้มันมาติดแล้วกำลังคิดว่าเราเปลี่ยนจุดกลับรถไปกลับที่หน้าฐานทัพอากาศจะดีกว่าไหมน่าจะเร็วกว่า
0: อันนี้เดี๋ยวปลายทางจะไปที่ไหนอะคุณทิพย
1: ์ไปตลาดสี่มุมเมืองค่ะไปสะไกเลยตรงข้ามเองแต่มันไปไม่ได้
0: ตอนนี้ถึงทูป่าหรือยังครับ
1: ไม่ถึงค่ะ
0: ยังไม่ถึง
1: ตอนนี้ถึงอะไรก็ไม่รู้อะที่มันก่อนทูป่าที่มันเป็นอะไรข้างอะไรจีพาซ่าอะไรเนี่ย
0: อีกนิดนึงอีกนิดนึงก็ได้นะคุณทิพย์อ่ะอีกนิดเดียว
1: ใช่มันอีกนิดนึงแต่ว่ามันไม่รู้รอนานแค่ไหนไง
0: มันนิ่งอยู่ใช่ไหมล่ะ
1: มันนิ่งอยู่มันไปยึกยืนแล้วกว่าจะกลับรถได้กว่าจะขึ้นสะพานเออแต่บนสะพานไม่มีรถเลยอ่ะมองไปเนี่ยบนสะพานกลับรถไม่มีรถเลยอ่ะไม่รู้มันติดตรงไหนอ
0: ่
1: ะ
0: เอาแล้วคุณทิพย์เหมือนมีความหวังนะคือจริงๆมันเป็นอุบัติเหตุด้านขาออกคุณทิพย์
1: อ๋อ
0: กรณีของวิทางด้านของพหลโยธินเนี่ยนะนะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ช่วงบริเวณเชิงทางขึ้นนะครับอนุสรณ์สถานทางขึ้นต่างระดับนะครับเขาบอกว่าชนกัน3คันนะ
1: แต่ไม่มีรุนแรงใช่ไหม
0: ยังเนี่ยตรงเนี้ยเดี๋ยวต้องรอคืบหน้านี่แหละต้องรอคืบหน้า
1: เปลี่ยนดีกว่าไปฐานทัพอากาศดีกว่าเก่งใจเพราะแถวนั้นอะถนนแคบด้วยขาออกแล้วก็รถมาจากหลายทางมาจากเขาเรียกอะไรนะมาจากสะพานใหม่อ่ะค่ะก็ตรงมา
0: ใช
1: ่ๆก็ตรงขาออกมาเรื่อยๆแล้วไม่พอยังมีรถที่ออกมาจากชื่ออะไรอ่ะที่ถนน
0: ลำลูกกาใช่ลำลูกกานี่ก็
1: มาเลี้ยวซ้ายก็จะไปกลับรถแถวนั้นแล้วรถที่มาจากทางเหนือโหนเยอะทิ้งฝั่งใช่มันฝั่งขาเข้าเมืองก็มาม
0: ันหลายทางเลยอ่ะทาง
1: ลู่มันหลายทางคือมันเป็นจุดลู่โอ้โหมองไปแล้วเต็มเลยค่ะเ
0: มื่อกี้ทันใช่ไหม
1: ผ่านจุดไอ้ตรงแยกสามเหลี่ยมเราไอ้อนุสรณ์สถานนะคะแล้วมองไปรถขาออกอะค่ะเต็มเลยเต็มพื้นที่เลยดีแล้วที่เราเปลี่ยนใจ
0: ขาออกมันหนักมากตรงเนี้ย
1: ใช่
0: ท้ายนี่ตอนนี้ขาออกก็อยู่ตรงข้ามกับพหล56แล้วอะ
1: โอ้โหได้สักกิโล
0: เกือบถึงแยกคปอ.คร
1: ับปกติจะไปทานอาหารแถวนั้นอยู่ก็หลายกิโลอยู่นะ
0: เอาใจช่วยคุณทิพย์ด้วยนะครับ
1: ขอบคุณค่ะตอนนี้ย้ายมาวิ่งวิภาวดีแล้วปลอดภัยแล้ว
0: อ๋อโอเคเบี่ยงออกทัน
1: หลบ
0: ได้ขอบคุณมากคุณทิพย์ขอบคุณครับเดี๋ยวเพิ่มเติมกับทางเจ้าหน้าที่กันขอบคุณครับ
1: เป็นกำลังใจให้เพื่อนๆที่รถติดอยู่ด้วยนะ
0: ครับผมขอบคุณนะครับ
1: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับขอบคุณคุณทิพย์ด้วยนะครับเดี๋ยวขอไปติดตามเพิ่มเติมกันนะครับในพื้นที่ของสน.สายไหมกันด้วยนะครับร้อยตำรวจโทประสิทธิ์สวัสดีผลนะครับรองสารวัตรจราจรสน.สายไหมนะครับสวัสดีครับรองสารวัตรครับ
2: สวัสดีครับผม
0: ครับผมรองสารวัตรมีการปรับปรุงผิวการจราจรหน้าโรงเรียนวิทยาด้วยนะฮะ ตรงนี
2: ้ใช่ใช
0: ่
2: เลยครับ
0: ตั้งแต่เมื่อวานนะครับตรงนี้มีผลยังไงบ้างไหมครับการจราจรรองสารวัตรครับรองสารวัตรครับสัญญาณรองสารวัตรหายไปเลยเดี๋ยวเช็คสัญญาณสักครู่หนึ่งนะครับนะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งเดี๋ยวเช็คสัญญาณก่อนนะครับก็กรณีของทางกรมช่างโยธาฐานอากาศนะครับเขาจะมีการดำเนินการก็คือตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วแหละปรับปรุงผิวการจราจรด้านหน้าโรงเรียนฤทธิยวรรณาลัยนะครับตลอดเส้นทางนะครับจนถึงวันที่24พฤษภาคมด้วยนะครับตั้งแต่ด้านถนนพหลโยธินนะครับจนถึงทางแยกสะพานดวงมณีนะอ่ะเดี๋ยวขอไปมาอีกรอบนึงนะครับรองสารวัตรครับสวัสดีครั้งครับ
2: ผมครับครับ
0: ครับรองสารวัตรมีผลกระทบไหมครับเรื่องของการทำงานบริเวณหน้าโรงเรียนฤทธิยวรรณาลัย
2: มีเข้าได้ช้าเข้าได้ช้าแล้วก็ท้ายก็จะมีย้อยมาช่วงที่จะเลี้ยวซ้ายเข้าในโรงเรียนนะครับ
0: อ๋อครับ
2: มันก็จะอาจจะยาวมาถึงแยกที่แถวการตลาดกระทบมาถึงแยกคอมอแต่ก็ยังเคลื่อนตัวได้แต่ว่าได้ช้าครับช่วงเช้าช่วงเร่งด่วนนะครับ
0: อ๋อช่วงเร่งด่วนเช้าอ่ะนะฮะ
2: ครับ
0: นะฮะแล้วก็ในพื้นที่มีอุบัติเหตุด้วยนะครับรองสารวัตร
2: ไม่มีเลยครับตรวจสอบตามแยกแล้วไม่มีรับแจ้งเลยครับทางวิทยุสอนอก็ยังไม่มีแจ้งอะไรมานะครับ
0: อ๋อเหรอฮะเออนะครับนะแต่ว่าตอนนี้ก็เริ่มคล่องตัวไหมครับการจราจร
2: เริ่มคลายแล้วครับเริ่มคลายแล้วเหลือแต่เก็บตกค้างช่วงขาเข้านี่ฮะ
0: อ๋อครับได้ครับก็เดี๋ยวอาจจะต้องติดตามกันต่อวันจันทร์เนี้ยมีความกังวลมากน้อยแค่ไหนวันเปิดเทอมน่าจะครบทุกโรงเรียนไหมครับ
2: น่าจะแน่นน่าจะแน่นน่าจะต้องรีบรับมือแต่เช้ามืดนะครับ
0: อ๋อครับนะก็ให้ประชาชนเผื่อเวลาด้วยนะครับอย่างนั้นเนาะนะ
2: ครับ
0: นะได้ครับขอบคุณมากนะครับรองสารวัตร
2: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับขอบคุณครับ
3: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: วิภาวดีนี้ก็มีอุบัติเหตุนะครับมีรถเนี่ยพลิกหงายท้องอยู่นะเดี๋ยวไปคุยกับทางคุณวีระชัยนะครับสวัสดีครับคุณวีระชัย
4: สวัสดีครับ
0: ครับ
4: ในช่องคู่ขนานนะครับตรงวิภาวดีขาเข้าตรงกลาง5แยกลาดพร้าวเลยนะครับ
0: ครับ
4: ตรงทางลงที่สะพานข้ามแยกเนี่ยครับ
0: ครับ
4: ทางลงมันมีทางมันจะตรงไปดินแดงได้แล้วก็เลนขวานี่ก็จะเป็นเลี้ยวขวามาทางสะพานควายได
0: ้
4: ตรงทางเบี่ยงตรงนี้พอดีเลยอ่ะมันมี HRV กับHonda อีกคันสีดำผมไม่แน่ใจ
0: น่าจะเป็น Civic ที่เพิ่มเติมมา
4: Civic ใช่ Civic ครับแต่ส่วน HRV สีขาวเนี่ยหงายท้องเลยครับผมครับ
0: แล้วตอนนี้มันขวางทางที่จะไปสะพานควายหรือว่าไปดินแดง
4: ขวางทางที่จะไปสะพานควายครับแต่ว่ามันขวางอยู่ครึ่งเลนอ่ะ
0: โอเค
4: ที่จะไปสะพานควายเนี่ยสามารถไปได้นะดินแดงก็ไปได้แต่ตรงสะพานควายเนี่ยมันจะค่อนข้างที่จะแคบนิดนึงอ่ะแต่ไปได้อ่ะรถตู้ผ่านได้อ
0: ่
4: ะ
0: แล้วถ้าเป็นรถใหญ่กว่ารถตู้ลำบากไหมครับ
4: ลำบากมันจะไปได้ช้าๆเลยนะถ้ารถพิกอัพก็ยังได้นะแต่ถ้าใหญ่กว่านั้นผมว่าก็ยากหน่อย
0: อ๋อครับ
4: ครับแต่ว่าดูหางแถวนี่ยาวนะเฉพาะตรงทางขึ้นสะพานอันนี้ทางขึ้นถึงจุดเกิดเหตุเนี่ย
0: ครับ
4: ผมใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมง
0: โอ้แค่อู้สั้นๆเนี่ยนะช่วง
4: ใช่ครับใช่แค่ทางขึ้นถึงแต่ว่าหางแถวนี่มันเลยทางขึ้นไปอยู่แล้วล่ะ
0: ใช่
4: ทางแถวยาวแต่ลองดูไอ้ตรงทางขึ้นถึงอุบัติเหตุเนี่ย
0: ครับ
4: มีเจ้าหน้าที่ตำรวจมาที่เป็นหนึ่งนายนะ
0: อ๋อมีแล้วนะครับ
4: แล้วก็มีประมาณว่าเป็นรถกู้ชีพมั้ง
0: โอ้
4: แต่ว่าไม่ใช่กู้ชีพแบบอำนวยความแบบรักษาเพราะว่ามาอำนวยความสะดวกมากกว่าประมาณนั้น
0: อ่
4: ะ
0: อ๋อครับ
4: แต่ว่าก็รถก็ติดทางที่ลงดินแดงเนี่ยก็ไปได้นะแต่ว่ารถสีดำที่เป็นซีวิกที่น่าจะเป็นคู่กรณีเลยแหละ
0: ครับผม
4: ก็ขวางทางลงของดินแดงแท่งทางที่จะไปดินแดงแต่ว่าก็ยังสามารถไปได้นะเหมือนกันสีดำจะอยู่ในโซนที่จะไปดินแดงส่วนสีขาวที่พลิกตะแคงเนี่ยอยู่ทางที่จะไป
0: โซนควาย
4: ผ่านควาย
0: อ๋อโอเคโอ้ได้เลยข้อมูลค่อนข้างชัดเจนเลยโอ้ขอบคุณผ่านจุดนี้ไปได้แล้วใช่ไหมครับ
4: ข้างหลังก็รอนิดนึงแต่ยังไม่มี คิดว่ายังไม่มีการขยี้แน่ๆเลย
0: เดี๋ยวต้องรอ
4: ใช
0: ่ได้ขอบคุณมากเลยครับ
4: เรียนได้ก็อย่าขึ้นสะพานดีกว่า
0: เออครับ
4: เรียนได้นะโอเคฝากหน่อยนะครับ
0: ครับได้ครับขอบคุณครับ
4: เรียนสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับขอบคุณคุณวีระชัยด้วยนะครับที่เพิ่มเติมจากทางร้อยตำรวจโทรักษาสำราญรองสารวัตรจราจรสนวิภาวดีนะครับเป็นรถเก๋ง Honda Civic สีดำนะครับคอไข่ฮอนุคูก5535กทม.กับรถเก๋งเป็น Honda CRV รถ SUV นะครับสีขาว7ขอไข่ชอเชอร์666445คันนี้ครับรถ Honda HRV เนี่ยพลิกตะแคงนะครับมีบาดเจ็บ2รายนะครับเจ้าหน้าที่นำส่งโรงพยาบาลแล้วส่วนรถยังต้องรอเคลื่อนย้ายนะครับใครที่ใช้วิภาวดีในฝั่งขาเข้าให้ทราบเป็นข้อมูลด้วยบริเวณเชิงทางลงสะพานข้าม5แยกลาดพร้าวก็จะขวางทั้งช่องทางที่จะไปสะพานควายและก็ช่องทางที่จะลงไปทางหน้าของดินแดงแต่ยังเคลื่อนตัวได้นะครับก็คือยังผ่านได้แต่ว่าจะแคบนิดนึงโดยเฉพาะทางที่จะไปทางด้านของสะพานควายเพราะว่ามีรถ HRV เนี่ยพลิกตะแคงอยู่นะครับหงายท้องขออภัยเป็นก็พลิกคว่ำเลยแหละนะครับอันนี้ก็ฝากเป็นข้อมูลด้วยนะครับสำหรับใครที่เดินทางกันอยู่ณตรงนั้นนะครับเอาล่ะ8 นาฬิกากับ 58 นาทีนะครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ครับ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะศรีหศักดิ์เผยหารือทวิภาคีกับรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านรับทราบการเจรจายุติความขัดแย้งกับสหรัฐมีความคืบหน้าหวังแก้ปัญหาช่องแคบฮอร์มุซสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: เร่งรีบตองนี
3: ้เกสรบัวหลวง
2: ดอกสารพี
3: ดอกพิกุล
2: ดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตรา5หมาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสุกยาหอมเทพจิตรา5หมาอมแล้วชื่นใจ

1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพลังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้

0: ลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
1: กลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
0: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยได้ที่สายแอดกรุ๊ปสีออโต้โบรกเกอร์หรือสาขากรุ๊ปสีออโต้ใกล้บ้าน
2: นายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศให้สัมภาษณ์ถึงการหารือทวิภาคีกับรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านในห้วงการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศบริกและประเทศหุ้นส่วนนักนิวเดลีสาธารณรัฐอินเดียว่ารัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านได้เล่าถึงความพยายามในการเจรจาสันติภาพกับสหรัฐโดยขณะนี้มีการหยุดยิงและการเจรจามีความคืบหน้าไปได้ดีหลายประเด็นมีข้อยุติแต่ก็ยังมีค้างอยู่ในประเด็นสำคัญจำนวนไม่น้อยทั้งนี้ไทยแสดงความเป็นห่วงเรื่องการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซซึ่งอิหร่านเข้าใจว่าการขนส่งผ่านช่องแคบโดยเฉพาะเรือบรรทุกน้ำมันปุ๋ยมีความสำคัญต่อประเทศไทยและประเทศอื่นๆซึ่งหากการหารือกับสหรัฐมีความคืบหน้าในข้อตกลงแล้วในไม่ช้าก็คงมีการยกเลิกการปิดช่องแคบฮอร์มุซซึ่งก็ต้องค่อยเป็นค่อยไปและยังมีเรื่องที่ค้างอยู่เยอะสำหรับเรือของไทยที่ยังค้างอยู่ที่ช่องแคบฮอร์มุซมีประมาณ 7-8 ลำโดยมี 2-3 ลำที่ผ่านมาได้แล้วอิหร่านก็พูดในความเป็นจริงว่าในที่สุดแล้วก็ต้องคอยการเจรจาเพื่อให้บรรลุถึงความการยุติความขัดแย้งตำรวจทางหลวงสกัดรถต้องสงสัยได้บนทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง M6 ในพื้นที่อำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาระหว่างตรวจค้นพบเสื้อผ้ากระเป๋าและสินค้าปลอมเครื่องหมายการค้าจำนวนมากบรรจุอยู่ท้ายรถเมื่อตำรวจได้ขนถ่ายกล่องกระดาษลงมาตรวจนับระหว่างนั้นกล่องสินค้าบางส่วนถูกลมพัดล้มทำให้พบว่าภายในซุกบุหรี่ต่างประเทศลักลอบนำเข้าไว้เพิ่มเติมกว่า 1,630 ซองซ่อนปะปนมากับสินค้าปลอมอื่นๆคนขับยอมรับว่ารับสินค้ามาจากพื้นที่จังหวัดหนองคายเพื่อไปส่งโกดังย่านบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครโดยมีผู้ว่าจ้างผ่านไลน์ตำรวจจึงคุมตัวพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนสภ.สีคิ้วดำเนินคดีพร้อมขยายผลหาผู้ร่วมขบวนการช่วงหน้าต่างโลกติดตามกับคุณกุลวดีพัฒนลีลาค่ะ
3: ผู้นำสหรัฐกล่าวว่าผู้นำจีนให้คำมั่นจะไม่ส่งอาวุธยุทโธปกรณ์ทางทหารให้กับอิหร่านและยังเสนอที่จะช่วยคลี่คลายสงครามในตะวันออกกลางด้วยระหว่างการประชุมสุดยอดของผู้นำทั้งสองที่กรุงปักกิ่งของจีนเจ้าหน้าที่ยูเครนกล่าวว่ารัสเซียพุ่งเป้าโจมตีกรุงเคียฟครั้งใหญ่ตลอดคืนที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย17คนและได้รับบาดเจ็บหลาย10คนรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านกล่าวว่าเรือที่จะเข้าช่องแคบฮอร์มุซต้องให้ความร่วมมือกับกองทัพเรือของอิหร่านขณะที่มีรายงานว่ามีเรือลำนึงถูกยึดนอกท่าเรือ UAE และถูกนำไปยังน่านน้ำอิหร่านประธานาธิบดีคิวบากล่าวว่าคิวบาเปิดกว้างที่จะพิจารณาข้อเสนอของสหรัฐที่จะให้ความช่วยเหลือประชาชนชาวคิวบาเป็นจำนวนเงิน100ล้านดอลลาร์สหรัฐเจ้าหน้าที่ตำรวจโบลิเวียยิงแก๊สน้ำตาใส่คนงานเหมืองหลังการประท้วงเพื่อเรียกร้องให้ประธานาธิบดีลาออกบานปลายกลายเป็นความรุนแรงเกิดพายุรุนแรงพัดกระหน่ำรัฐอุตรประเทศทางตอนเหนือของอินเดียส่งผลให้ประชาชนเสียชีวิตกว่า100คนกุลวดีพัฒนลีลารายงานค่ะ
4: ไม่เหวี่ยงไม่เคลี้ยงไม่ปาไม่เอาอารมณ์มาโยนใส่กันใจเย็นๆแล้วค่อยๆเคลียร์ให้เข้าใจเพื่อทุกปัญหาจะได้ลุล่วงศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกร่วมส่งพลังใจให้ทุกคนทำงานอย่างมีความสุข
2: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
5: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
6: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
7: การประปานครหลวงเตือนภัยมิจฉาชีพแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่รัฐเพื่อหลอกขอข้อมูลส่วนบุคคลหรือชักชวนทำธุรกรรมทางการเงิน ย้ำการประปานครหลวงไม่เรียกเก็บเงินณที่พักอาศัยและไม่มีการส่งลิงก์ใดผ่านแชทหรือ SMS โปรดเช็คให้ชัวร์ก่อนทำธุรกรรมการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: น้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: รฟม.เรายกระดับชีวิตเมือง
2: บริการด้วยใจเพื่อสุขอนามัยทุกครัวเรือน47ปีการประปาส่วนภูมิภาค
3: คุณผู้ฟังครับกลับมาติดตามไปต่อกับจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรนะครับยังอยู่ด้วยกันกับพัฒอภิธนการด้วยคุณผู้ฟังมีกรณีเคสที่มีการแชร์ในโลกโซเชียลถึงพฤติกรรมของชาวต่างชาติซึ่งเป็นชาวจีนที่สนามบินสุวรรณภูมิเขาใช้เท้าเนี่ยถีบประตูช่องตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัตินะครับที่พื้นที่ตม.ขาออกสุวรรณภูมิแล้วไม่ใช่แค่ครั้งเดียวเห็นบอกว่าทราบมาว่า2ครั้งด้วยแล้วก็มีการด่าเจ้าหน้าที่ด้วยซึ่งหนุ่มจีนหัวร้อนรายนี้มีการถูกตั้งข้อหาแล้วด้วยนะครับล่าสุดเดี๋ยวเราขอไปคุยรายละเอียดในเรื่องนี้กับทางด้านของท่านพลตำรวจตรีเชิงรนริมพดีนะครับท่านรองผู้บัญชาการตำรวจตรวจคนเข้าเมืองนะครับและท่านเป็นโฆษกสำนักงานตำรวจตรวจคนเข้าเมืองด้วยนะครับสวัสดีครับท่านรองผู้บัญชาการครับ
4: ครับสวัสดีครับคุณพระครับสวัสดีท่านผู้ฟังครับ
3: แหมก็เรียกได้ว่าเป็นเหตุการณ์ที่ชาวเน็ตก็แชร์ถึงพฤติกรรมที่ไม่โอเคเลยนะครับสำหรับกรณีตรงนี้นะครับซึ่งก็ทราบว่ามีการตั้งข้อหานะครับให้กับชาวต่างชาติรายนี้แล้วด้วยล่าสุดนี่ตอนนี้มีการดำเนินการอย่างไรแล้วบ้างครับท่านรองครับ
4: ครับตอนนี้นะครับก็มีการควบคุมตัวนำส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรสุวรรณภูมินะครับของจังหวัดสมุทรปราการเพื่อดำเนินคดีทีนี้การดำเนินคดีเนี่ยก็มี2ส่วนนะครับส่วนแรกเนี่ยเป็นเรื่องของการทำให้เสียทรัพย์นะครับซึ่งทรัพย์สินตรงนี้เนี่ยก็คืออุปกรณ์ช่องตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัตินะครับซึ่งทางตรวจคนเข้าเมืองขอรับการสนับสนุนจากการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเขาลงทุนให้นะครับซึ่งทางท่าอากาศยานสุวรรณภูมิก็จะต้องเป็นผู้เสียหายก็มีการแจ้งความมูลค่าความเสียหายอยู่ราวๆประมาณ 450,000 ถึง 480,000 นะครับตอนนี้กำลังประเมินมูลค่าอยู่แล้วก็โทษของการทำให้เสียทรัพย์เนี่ยก็มีโทษอยู่ราวๆจำคุกเนี่ยประมาณ3ปีแล้วก็มีการปรับประมาณ 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับส่วนอีกข้อหาหนึ่งนะครับอันนี้เป็นพฤติกรรมหลังจากที่มีการควบคุมตัวแล้วเนี่ยเจ้าตัวก็ไม่พอใจนะครับมีความพยายามในการขัดขืนแต่ที่สำคัญก็คือใช้คำพูดด่าเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองด้วยถ้อยคำหยาบคายนะครับเช่นมีการยกนิ้วกลางมีคำพูดหลายๆคำพูดนะครับซึ่งทางเจ้าหน้าที่เราเนี่ยรับทราบนะครับเพราะว่าเราสื่อสารทั้งภาษาจีนภาษาอังกฤษได้ทั้งหมดนะครับก็มีการแจ้งความในข้อหาดูหมิ่นเจ้าพนักงานขณะปฏิบัติหน้าที่โทษเนี่ยก็จะอยู่เราจำคุกประมาณ1ปีหรือแล้วก็มีโทษปรับด้วยทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยวันนี้นะครับทางพนักงานสอบสวนสภ.สุวรรณภูมิเนี่ยก็จะนำส่งศาลทางศาลจังหวัดสมุทรปราการเพื่อพิจารณาโทษนะครับตอนนี้ในส่วนของตรวจคนเข้าเมืองเรานะครับ กรณีที่คนต่างชาติทำพฤติกรรมแบบนี้เนี่ยนโยบายของท่านพลตำรวจโทพานุมาบุญยรังเมื่อวานท่านได้รับรายงานนะท่านก็สั่งการไปยังพลตำรวจตรีคณาธรคำเที่ยงผู้การตรวจคนเข้าเมืองสนามบินบอกว่าพฤติกรรมแบบนี้เนี่ยมันเป็นเยี่ยงอย่างที่ไม่ดีนะครับแล้วก็เป็นการไม่ให้เกียรติต่อคนไทยและประเทศไทยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการทำอะไรกับเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองโดยเฉพาะการไม่ให้เกียรติเจ้าหน้าที่เนี่ยโดยเฉพาะที่ด่านตม.แล้วเนี่ยถือเป็นประตูของประเทศนะครับ การทำแบบนี้เนี่ยถือว่าไม่ให้เกียรติต่อประเทศไทยโดยภาพรวมด้วยเพราะฉะนั้นต้องลงโทษได้เป็นเยี่ยงอย่างท่านก็สั่งให้มีการเพิกถอนวีซ่านะครับแล้วสิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้เนี่ยเมื่อหลังจากลงโทษเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมีการผลักดันหรือในประเทศต่างประเทศของเขาเองที่สำคัญคือให้ขึ้นแบล็คลิสต์ไว้ด้วยนะครับเป็นบุคคลต้องห้ามซึ่งไม่สามารถเดินทางมาประเทศไทยได้อีกแล้วครับ
3: เคยมีประวัติเดินทางเข้ามาที่ประเทศไทยไหมครับ
4: สำหรับรายนี้นะครับนายลิเว่ยเนี่ยเป็นคนสัญชาติจีนนะครับไม่เคยเดินทางมาไทยเลยแต่ว่าเข้ามาประเทศไทยเมื่อราวๆประมาณวันที่10พฤษภาก็ใช้วีซ่านักท่องเที่ยวนะครับในการเดินทางเข้าประเทศไทยก็เป็นนักท่องเที่ยวปกตินะครับ
3: ครับผม
4: ครับตอนขาเข้าก็ไม่ได้มีอะไรก็ผ่านเจ้าหน้าที่ได้ตามปกตินะครับแต่ขาออกเนี่ยก็อย่างที่เห็นนะครับในคือจริงๆแล้วเนี่ยเหตุที่เกิดขึ้นเนื่องจากว่าอะไรเนื่องจากว่าเขาใช้ช่องตรวจหนังสือเดินทางโดยมากคือขาออกเนี่ยเราเปิดให้คนต่างชาติใช้ได้ทั้งหมดเพื่อระบายความหนาแน่น
3: คร
4: ับ ปรากฏว่าเจ้าตัวเนี่ยมันจะมีประตูบานแรกเจ้าตัวเนี่ยใช้แทนที่จะใช้หนังสือเดินทางแนบไอ้ตัวพาสปอร์ตรีเดอร์หรือเครื่องอ่านหนังสือเดินทางกลับไปใช้ไอ้ตัวบอร์ดดิ้งพาสหรือบัตรโดยสารเนี่ยนะฮะวางแทน ครื่องมันก็ไม่เปิดพอไม่เปิดเนี่ยก็อารมณ์เสียนะครับ
3: เริ่ม
4: หงุดหงิดหงุดหงิดนะครับแต่ก็สิ่งที่เขาทำก็คือถีบประตูบานแรกนะครับเข้าไปซึ่งระบบเนี่ยเปิดประตูกระจกเนี่ยมันเป็นประตูอัตโนมัตินะครับพอถีบเข้าไปปุ๊บระบบมันก็เสียหายเขาก็เอาหนังสือเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าไม่ได้ก็ต้องใช้หนังสือเดินทางทำเขาก็เอาหนังสือเดินทางไปแนบคราวนี้ระบบมันพังไปแล้วครับม
3: ัน
4: ใช้ไม่ได้คราวนี้ก็เลยถีบอีกรอบนึงคราวนี้ไปกันใหญ่เลยเจ
3: ้
4: าตัวก็แบบโมโหว่าเดินผ่านออกไปไม่ผ่านการตรวจเจ้าหน้าที่เราก็เลยต้องเข้าควบคุมตัวนะครับเข้าควบคุมตัวแล้วก็อาละวาดก็ด่าว่าเจ้าหน้าที่ด้วยถ้อยคำหยาบคายก็ดำเนินคดีไปครับ
3: นะครับมาจากตัวเองทั้งนั้นเลยนะครับสาเหตุเนี่ย
4: ใช่ครับไม่ใช่อุปกรณ์เราเสียอุปกรณ์เราบกพร่องหรือเสียหายไม่ใช่นะครับแต
3: ่
4: เขาวางผิดเองไม่อ่านในรายละเอียดนะครับซึ่งถามว่าผิดหรือเปล่าก็ต้องตั้งคำถามว่าแล้วคนอื่นนี่เขาเดินทางวันละเป็นหมื่นเป็นแสนคน
3: ไ
4: ม่ดีใครเขาเสียหายอย่างนี้นะครับ
3: โอ้นะครับก็ไม่รู้ว่าอารมณ์หยุดเฉียวมาจากไหนลักษณะพฤติกรรมแบบนี้เนี่ยคือถ้ามันไปเกิดขึ้นกับชาวต่างชาติคนอื่นๆในโอกาสต่อไปตรงนี้มีเรื่องของมาตรการเข้มงวดกับชาวต่างชาติในกลุ่มลักษณะแบบนี้ยังไงบ้างครับท่านนก
4: จริงๆเนี่ยเหตุการณ์ลักษณะอย่างนี้เนี่ยมีการทำแบบนี้ก็หลายรายนะครับเท่าที่เจอนะครับอย่างเช่นคนต่างชาติทางชาติตะวันตกทางอะไรพวกนี้เวลาเดินทางมาประเทศไทยคือด้วยความที่ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเป็นภาพลักษณ์ของประเทศที่มีความน่ารักก
3: ับ
4: นักท่องเที่ยวบางทีเนี่ยเขาอาจจะเข้าใจบริบทของตรวจคนเข้าเมืองว่าไม่ได้ต้องยกมือไหว้ต้องเซย์ฮัลโหลต้องน่ารักหรือจะทำอะไรก็ได้นะครับโดยเฉพาะบางชาติเนี่ยที่มีมุมมองกับชาวเอเชียในอีกแบบหนึ่งมีแม้กระทั่งเข้ามาถึงหน้าช่องตรวจปุ๊บอารมณ์เสียยืนรอนานก็โยนพาสปอร์ตใส่หน้าเจ้าหน้าที่ก็มีนะประเภทแบบนี้เนี่ยกฎหมายคนเข้าเมืองเรามีมาตราหนึ่งคือมาตรา12ระบุไว้ว่าการที่คนต่างชาติจะเข้าข่ายบุคคลต้องห้ามเนี่ยมีพฤติการน่าเชื่อว่านะครับจะเป็นภัยต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีเน
3: ี่
4: ยลักษณะอย่างเงี้ยก็คือเข้าข่ายแม้เพียงน่าเชื่อว่าเพราะนั้นแสดงให้เห็นว่าอะไรฮะแสดงให้เห็นว่ากฎหมายคนเข้าเมืองของบ้านเราเนี่ยเรามองว่าแม้กระทั่งมีพฤติกรรมที่เสี่ยงนะก็ถือว่าเข้าข่ายบุคคลต้องห้ามแล้วเราไม่ต้องการให้คนที่มีความเสี่ยงเนี่ยเข้าในประเทศเราเพราะฉะนั้นกรณีอย่างนี้เนี่ยก็ชัดเจนนะครับไม่ใช่แค่น่าเชื่ออย่างเดียวแค่คือถือว่ามีพฤติกรรมที่ชัดเจนเลยนะเราก็ปฏิเสธการเข้าเมืองไปแล้วก็ทุกรายเหมือนกันนะครับที่เข้ามาแล้วอาละวาดอาจจะเมามาจากบนเครื่องนะมาแสดงกิริยาที่ไม่เหมาะสมพวกนี้เราปฏิเสธการเข้าเมืองทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นรายนี้เนี่ยต้องให้ปรากฏเป็นเยี่ยงอย่างเพราะว่าการแสดงออกเนี่ยไม่ได้เมาด้วยไม่ได้เป็นโรคจิตด้วยนะครับแต่ว่าเพียงแค่หัวร้อนธรรมดานี่เท่านั้นเองเนี่ยแค่หงุดหงิดแบบนี้เนี่ยแล้วมาทำกับประเทศอื่นเขาเนี่ยไม่เหมาะไม่ควรนะครับจะไปประเทศไหนนะเราไปต่างประเทศเนี่ยเราเข้าตม.ประเทศอื่นนี่เราระวังแทบตายแต
3: ่
4: น
3: ี
4: ่มาถึงปุ๊บแสดงอาการแบบนี้เนี่ยกับเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองด้วยนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็ต้องมีบทลงโทษที่เด็ดขาดให้เป็นเยี่ยงอย่างครับ
3: ครับก็เรียกได้ว่าเป็นการคัดกรองนะครับในส่วนของพฤติกรรมแบบนี้เพราะว่าขนาดยังไม่เข้าเมืองยังเป็นแบบนี้แล้วถ้าได้อยู่ในประเทศไทยระยะเวลาจะเป็นขนาดไหนทีนี้ในช่วงที่ผ่านมาครับท่านรองครับเรามีการขึ้นแบล็คลิสต์ห้ามเข้าประเทศของชาวต่างชาติจำนวนมากน้อยแค่ไหนครับ
4: พอเยอะฮะการปฏิเสธผมใช้อย่างนี้ฮะเอาเรื่องปฏิเสธการเข้าเมืองก่อนนะครับ ก็ช่วงนี้เนี่ยเป็นประเด็นที่มีการพูดถึงของเรื่องของอาชญากรรมข้ามชาติเรื่องของชนต่างชาติที่ไร้คุณภาพและแฝงตัวเข้ามาเป็นนักท่องเที่ยวค่อนข้างเยอะนะครับจริงๆแล้วเนี่ยตรวจคนเข้าเมืองเรานะครับก็มีหน้าที่ในการคัดกรองนะอย่างเช่นเข้ามาถึงปุ๊บเนี่ยใช้ฟรีวีซ่าแบบหมุนไปหมุนมาเขาเรียกว่าวีซ่ารันนะครับเข้าแล้วออกคือจริงๆแล้วมาแฝงตัวเป็นพวกนอมินีอะไรหรือเปล่าอย่างเงี้ยนะครับนะซึ่งพวกนี้เนี่ยเราดูแล้วถ้าเข้าเงื่อนไขที่ไม่ใช่นักท่องเที่ยวที่แท้จริงเนี่ยเราก็ปฏิเสธการเข้าเมืองไปปีนึงเนี่ยอย่างปี68เราปฏิเสธไป 20,000 กว่ารายนะ 20,000 กว่ารายแล้วก็ในกลุ่มที่เพิกถอนเนี่ยนะหรือเข้ามาเรียบร้อยแล้วมามีพฤติกรรมในการกระทำผิดหรือได้รับแจ้งว่าเป็นบุคคลที่เข้าข่ายมีความเสี่ยงต่อความมั่นคงก็ดีอะไรก็ดีเนี่ยนะปีนึงเนี่ยอยู่ราวๆประมาณ 1,000 ถึง 2,000 รายนะครับมีการเพิกถอนวีซ่าส่วนเรื่องของการขึ้นบัญชีบุคคลต้องห้ามก็มีหลายกรณีอย่างเช่นเข้ามาแล้วกระทำผิดในประเทศเนี่ยวันนี้จริงๆแบ็คลิสต์เนี่ยอยู่ในระบบเนี่ยเป็นแสนรายนะครับ
3: อันนี้
4: คือสะสมนะสะสมมาเรื่อยๆนะครับ ส่วนอัตราต่อปีอันนี้ก็แกว่งขึ้นแกว่งลงตามพฤติกรรมของแต่ละรายไปนะคร
3: ับผมก็ถือว่าเรียกได้ว่าเป็นระดับที่เข้มงวดระดับหนึ่งเลยทีเดียวนะครับ 20,000 กว่ารายนะแล้วประเภทที่แบบว่าห้ามเข้าตลอดชีวิตเหรอครับท่านรองมีจำนวนเยอะไหมครับ
4: ตลอดชีวิตหมดแล้วครับแบ็คลิสต์ไม่มีระยะเวลาขึ้นตลอดชีวิตหมดยกเว้นในกลุ่มโอเวอร์สเตย์นะครับโอเวอร์สเตย์ก็คือว่าอยู่เกินกว่ากำหนดเนี่ยถ้าอยู่เกินกว่ากำหนดเกินกว่า90วันนะครับพวกนี้จะถูกขึ้นแบ็คลิสต์1ปี
3: อ
4: ันนี้หมายถึงว่ามันเดินเจอเจ้าหน้าที่เราได้ที่ตรวจเจอที่ตอนจะเดินทางออกนะครับได้ที่ตรวจเจอเนี่ยถ้าเกินกว่า90วันเราขึ้นแบ็คลิสต์1ปีถ้าเกินกว่า1ปีขึ้นแบ็คลิสต์3ปีเกินกว่า3ปีขึ้นแบ็คลิสต์5ปีเกินกว่า5ปีขึ้นแบ็คลิสต์10ปีอย่างนี้เลยแต่ว่าถ้าเกิดเจ้าหน้าที่ตรวจของเมืองเราไปเจอข้างในเมืองปรากฏว่าพบว่าอยู่เกินแม้เพียงแค่1วันนี่โดนขึ้นแบ็คลิสต์10ปีเลยนะครับ
3: โอ้เกินแค่1วันนะฮะโอ้เรียกได้ว่า
4: 1วันก็ไม่ได้แต่ถ้าเราหมายถึงว่าเรามีเบาะแสรับทราบว่าเอ้ยรายนี้โอเวอร์เซย์หรือไปตรวจค้นตรวจเจอปุ๊บอ้าวอยู่เกิน1วันไม่ได้อย่างนี้โดนแบ็คลิสต์ทันทีโดนผลักดันนะครับควบคุมตัวดำเนินคดีแล้วก็ปรับนะครับอาจจะปรับแค่500บาทเพราะมันโทษปรับโอเวอร์สเตย์วันละ500เองนะ
3: ครับ
4: แต่ว่าโดนละขึ้นแบ็คลิสต์10ปีแน่นอน
3: นะครับแต่ที่สุดนี้ท่านรองมีอะไรอยากจะฝากถึงประชาชนหรือนักท่องเที่ยวไหมครับบางคนที่อาจจะกำลังเริ่มทยอยเข้ามาในบ้านเราด้วยในช่วงนี้ด้วยครับ
4: ก็ต้องบอกพี่น้องคนไทยนะครับว่าวันนี้เจ้าที่ตรวจคนเข้าเมืองเราเนี่ยเราทำหน้าที่แทนคนไทยทั้งประเทศอยู่ตรงประตูทางเข้าออกของประเทศนะครับเราที่นั่งตรวจกันอยู่เนี่ยเราก็ยินดีต้อนรับในฐานะเป็นตัวแทนของคนไทยนะเราก็ยินดีต้อนรับแขกที่มาเยี่ยมมาเยือนที่น่ารักนะครับที่เข้ามาสร้างรายได้ที่เขาอยากจะเข้ามาเรียนรู้สัมผัสบรรยากาศการท่องเที่ยวที่น่ารักของประเทศไทยแต่ว่าถ้าคนต่างชาติหรือแขกที่มาเยือนทำตัวไม่น่ารักหรือมองเราไม่ดีนะครับดูถูกคนไทยทั้งประเทศไม่ให้เกียรติต่อประเทศไทยทุกรายเหล่านี้เนี่ยยืนยันได้ว่าเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจะใช้ความเด็ดขาดในการปฏิเสธคนพวกนี้ออกไปนะครับเรียกว่าบูดกายอินเนี่ยแบดกายก็ต้องเอาออกไปนะครับไม่ให้เข้านะครับเพราะฉะนั้นขอให้มั่นใจได้นะครับในมาตรการของตรวจคนเข้าเมืองนะครับก็ขอให้มั่นใจแล้วก็ฝากเตือนไปยังนักท่องเที่ยวต่างชาติต่างๆนะครับผมสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษด้วยนะครับลงไปในเพจแพลตฟอร์มต่างๆนะครับ คนต่างชาติที่จะเข้ามาประเทศไทยนะครับประเทศไทยไม่ใช่พื้นที่ระบายอารมณ์ของชาติไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยการเข้ามาต้องให้เกียรติคนชาตินั้นไม่ว่าคุณจะไปประเทศไหนก็แล้วแต่โดยเฉพาะประเทศไทยเราครับ
3: แหมวันนี้จอสร้อยเราได้ทราบข้อมูลเหล่านี้นะฮะก็รู้สึกถึงความปลอดภัยของคนในชาติด้วยเพราะว่าในฐานะของตำรวจตรวจคนเข้าเมืองก็ถือว่าเป็นด่านหน้าในการคัดกรองเบื้องต้นที่สำคัญจริงๆนะครับก็ยังเน้นย้ำว่าไทยเรานะฮะมีการคุมเข้มจริงๆนะครับวันนี้ขอบพระคุณท่านรองมากๆที่มาเพิ่มเติมกันที่จอสร้อยนะครับครับ
4: ยินดีครับขอบคุณคุณพัฒน์สวัสดีท่านผู้ฟังครับ
3: ขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับนะฮะขอบพระคุณนะครับพลตำรวจตรีเชิงรนริมพดีครับท่านรองผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองนะครับและท่านเป็นโฆษกสำนักงานตำรวจตรวจคนเข้าเมืองด้วยนะครับก็ให้เราได้ทราบนะครับว่าความเข้มงวดนะฮะของตำรวจตรวจคนเข้าเมืองถือได้ว่ามีการตรวจเข้มมีเรื่องของมาตรการเรื่องของกฎหมายที่เอาผิดนะครับคนที่ไม่เข้าข่ายนะฮะหรือว่ามีการกระทำความผิดจะด้วยอารมณ์นะฮะจะด้วยการแสดงออกต่อเจ้าหน้าที่นะครับด้วยคำพูดนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างมีกฎหมายมารองรับทุกอย่างมีมาตรการที่คุมเข้มเพื่อคัดกรองนะครับประตูด่านหน้าก่อนที่คนเหล่านี้นะครับจะเข้ามาในประเทศไทยแล้วก็พำนักอยู่มาท่องเที่ยวอยู่นะครับนี่แหละก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งมาตรการที่เราให้เราเห็นความชัดเจนนะครับนะถึงกระบวนการของทางสำนักงานตำรวจตรวจคนเข้าเมืองด้วยนะครับหลายท่านน่าจะได้เห็นการแชร์ในโลกโซเชียลถึงพฤติกรรมของชาวจีนนักท่องเที่ยวคนนี้แหมกำลังจะออกประเทศไปแล้วแท้ๆนะครับแต่มาขอเหตุซะก่อนโอ้ยนะฮะด้วยอารมณ์ตัวเองทั้งหมดเลยนะครับความผิดพลาดก็เกิดจากตัวเองเป็นที่ตั้งนะครับแหมก็เป็นพฤติกรรมที่สมควรโดนแบ็คลิสต์แล้วนะครับอ่ะก็เป็นอีกเรื่องนึงนะครับคุณผู้ฟังที่เราได้นำนะเสนอให้กับคุณผู้ฟังได้ทราบนะครับหลายๆท่านอาจจะโอ้โหไม่เคยทราบเลยว่านะตม.นี่เขามีการตรวจเข้มมีเรื่องของกฎหมายมีเรื่องของมาตรการเข้มแบบนี้ทำให้เรารู้สึกนะครับอุ่นใจนะคุณผู้ฟังนะครับอุ่นใจในเรื่องของการคัดกรองเห็นไหมคือขนาดยังบางคนนี่ยังไม่ได้เข้าประเทศคืออยู่หน้าประตูแล้ว มีพฤติกรรมที่รุนแรงมีพฤติกรรมทางด้านของอารมณ์เนี่ยนะครับการคัดกรองตรงนี้ก็จะเป็นการผลักดันออกไปไม่ให้เขาเข้ามาใช้ชีวิตในประเทศไทยเราก็จะเป็นคนไทยก็รู้สึกอุ่นใจนะได้ระดับหนึ่งเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ฟังนะฮะมาติดตามกันต่อนะครับณตอนนี้การจราจรแต่ละจุดเป็นอย่างไรกันบ้างผลกระทบของอุบัติเหตุก่อนหน้านี้นะครับอย่างทางด้านของพหลโยธินนะครับในด้านขาออกนะฮะช่วงทางด้านของต่างระดับอนุสรณ์สถานในตอนนี้ล่าสุดที่ผมเข้าไปดูเนี่ยยังมีผลกระทบนะครับแต่ว่าท้ายเนี่ยเริ่มที่จะสั้นลงนะครับสำหรับทางด้านขาออกที่มีรถชนกัน3คันนะคุณผู้ฟังบริเวณช่วงต่างระดับอนุสรณ์สถานเนี่ยนะฮะนะก็ยังมีผลกระทบด้านขาออกนะครับตอนนี้ท้ายแถวเดี๋ยวดูนิดนึงนะท้ายเนี่ยอยู่แถวทางด้านของพหลโยธินซอย62ตรงข้ามกับซอย62นะครับนะก็เริ่มสั้นลงนะครับส่วนด้านขาเข้าเนี่ยก็ยังมีผลกระทบเช่นเดียวกันนะฮะแล้วก็ทางลำลูกกาเข้ามาเนี่ยท้ายก็สั้นลงเหมือนกันนะครับโอ้ยังไม่สั้นเท่าไหร่มันจะติดอยู่2ช่วงอ่ะนะครับลำลูกกานะครับแถวซอย12เนี่ยนะครับก็ยังมีชะลอตัวกันอยู่แล้วก็จะมาเริ่มเคลื่อนตัวได้นะครับแถวช่วงซอย10นะฮะเนี่ยแล้วก็จะมาชะลออีกทีติดช่วงลำลูกกาซอย6นะครับเนี่ยยังมีผลกระทบนะสำหรับทางด้านของลำลูกกานะครับส่วนขาเข้านะครับก็ยังมีท้ายสะสมอยู่เช่นเดียวกันนะครับที่จะเข้ามาทางต่างระดับอนุสรณ์สถานนะครับเนี่ยยังมีผลกระทบกันอยู่ส่วนกรณีของอุบัติเหตุทางด้านของวิภาวดีนะครับเดี๋ยวเราไปคุยกับทางร้อยตำรวจโทรักษาสำราญรองสารวัตรจราจรสน.วิภาวดีนะครับสวัสดีครั้งครับรองสารวัตรครับ
5: ครับสวัสดีครับคุณพัชครับ
3: ครับผมก็เป็นอุบัติเหตุนะครับที่มีรถคันนึงเนี่ยพลิกหงายท้องด้วยนะครับด้านบนของทางสะพานข้าม5แยกลาดพร้าวนะตรงนี้นะครับ
5: ครับ
3: ล่าสุดนี้เป็นยังไงบ้างครับรองสารวัตร
5: ครับเบื้องต้นตอนนี้ก็คือยกตั้งแล้วนะครับรถยกกำลังที่จะนำเคลื่อนย้ายนะครับ
3: ครับ
5: ครับ
3: เขามาชนกันได้ยังไงครับพอมี
5: หน้าตรงนี้นะมันเป็นสะพานช่องทางขนาดครับที่จะสร้างเพื่อข้ามด้านถนนพหลโยธินนะครับมันก็จะไปปุ๊บเสร็จแล้วจะมีเลี้ยวขวาเข้าสะพานควายตรงไปจะไปสุทธิสารนะครับตรงเนี้ยน่าจะเป็นการสับสนกันหรือว่าอาจจะหลบหรืออะไรยังไงกันประเด็นนี้ก็ยังไม่ได้แน่ใจนะครับก็จะเกิดเหตุอาจจะเกี่ยวกันหรืออะไรกันแล้วทำให้เกิดเสียหลักพลิกคว่ำครับเพราะจุดนี้มันเป็นทางโค้งลักษณะที่โค้งลงหักขวาแล้วก็ส่วนช่องซ้ายเนี่ยจะตรงไปสุทธิสารนะครับ อาจจะเข้าผิดช่องทางหรือยังไงก็ยังไม่สรุปได้ชัดนะครับก็คือจุดเนี้ยก็คือยังไม่ลงไปพื้นราบนะครับยังอยู่บนทางลงอยู่นะครับทางลงสะพานลอยข้ามแยกอยู่นะครับก็ทำให้เกิดอุบัติเหตุอย่างที่เห็นนะครับก็คือรถHonda SRV สีขาวเนี่ยจะพลิกคว่ำนะครับส่วน Honda Civic สีน้ำเงินหรือสีดำเนี่ยก็น่าจะเป็นคู่กรณีด้วยกันนะครับก็รายละเอียดก็ต้องรอพนักงานสอบสวนอีกทีนึงครับ
3: ครับผมคนเจ็บ2รายนี่มากับรถทั้ง2คันหรือว่ายังไงครับรองสารวัตร
5: ตรงนี้ไม่ใช่เป็นทางไม่ใช่ช่องทางกลับรถนะครับเป็นช่องทางข้ามแยกถนนพหลโยธินถนนวิภาในช่องทางขนานที่วิ่งผ่านหน้าเซ็นทรัลลาดพร้าวหน้าโรงเรียนหอวังมาเพื่อที่จะข้ามแยกสะพานตรงนี้สร้างเพื่อให้ด้านถนนพหลโยธินอยู่ด้านล่างนะครับของเราก็ยกระดับขึ้นไปข้ามไปเลยโดยไม่ต้องรอสัญญาณไฟประมาณเนี้ย
3: ครับผม
5: ตรงพอโค้งลงปุ๊บมันก็จะเลี้ยวขวาไปสะพานควายเลี้ยวเลนซ้ายตรงไปสุดที่สารได้มุ่งหน้าดินแดงได้นะครับ ตรงนี้ทำให้ถ้าคนไม่ชำนาญทางอาจจะเข้าผิดช่องแล้วก็อาจจะ
3: สับสน
5: ช่องทางกระทันหันทำให้เสียหลักประมาณนี้ก็เคยมีเหตุแบบนี้มาครับ
3: ครับคนเจ็บ2คนไหนครับรองสารวัตรอันนี้มากับรถคันไหนครับ
5: มากับรถคันไหนก็ไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าผมก็ ก็สอบถามรายละเอียดยัง
3: ตอนนี้ไม่เป็นไรเห็นบอกนำส่งไปแล้วเนาะ
5: ใช่ครับครับนำผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลไปเรียบร้อยแล้ว
3: ครับตอนนี้มีผลกระทบกับการจราจรยังไงบ้างครับรองสาวัตร
5: ช่วงนี้ก็พยายามที่จะคืนสู่สภาวะปกตินำรถที่เสียหลักพลิกคว่ำเนี่ยก็เคลื่อนย้ายออกไปนะครับส่วนคันเองก็ไม่ได้พลิกคว่ำหรืออะไรก็สามารถเคลื่อนย้ายได้ที่รอนิดนึงก็คือรอรถยกเพื่อที่จะตั้งเสร็จแล้วก็จะนำเข้าสน.ครับตอนนี้ก็ท้ายสะสมในของวิภาอยู่นะครับก็ช่วงนี้ก็น่าจะยาวมาแถวรัชวิภาแล้วล่ะครับ
3: โอ้ครับก็นำรถตั้งตรงได้แล้วเนาะสำหรับรถคันสีขาวรอการเคลื่อนย้ายอีกนิดนึงนะครับส่วนทราบมาว่าช่วงหน้าสนามบินนี่ก็มีอุบัติเหตุใช่ไหมครับวิภาวดี
5: ช่วงหน้าสนามบินตอนนี้ยังไม่รับแจ้งนะครับก่อนหน้านั้นก
3: ็ล่าสุดเราได้รับแจ้งมาเดี๋ยวอาจจะรบกวนทางสารวัตรนะครับรองสารวัตรเดี๋ยวอาจจะรบกวนตรวจสอบน่าจะเป็นเหตุเพิ่งเกิดด้วยนะครับ
5: ครับเดี๋ยวรายละเอียดตรงเดี๋ยวจะตรวจสอบแล้วก็จะ
3: ได้ครับ
5: เรียนให้ทราบอีกทีหนึ่งนะครับ
3: ได้ครับขอบพระคุณนะครับรองสารวัตร
5: ครับยินดีครับ
3: ขอบพระคุณมากเลยครับสวัสดีครับขอบคุณอีกครั้งนะครับทางร้อยตำรวจโทรักษาสำราญนะครับรองสารวัตรจราจรสน.วิภาวดีนะครับโอ้โหนี่ตอนที่สารวัตรรายงานตอนแรกเนี่ยอุบัติเหตุยังไม่มีเลยนะครับการจราจรก็เริ่มคลายตัวแต่พอหลังจากวางสายจากสารวัตรตอนรายงานจราจรเมื่อชั่วโมงที่แล้วอะครับโอ้นี่ก็มีอุบัติเหตุทั้งบริเวณด้านบนของสะพานข้ามห้าแยกลาดพร้าวแล้วก็นี่ล่าสุดมีช่วงหน้าสนามบินดอนเมืองมีอุบัติเหตุด้วยนะฮะเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวเราตรวจสอบเพิ่มเติมกันนะตรงหน้าสนามบินนะครับส่วนตรงด้านบนของสะพานข้ามห้าแยกลาดพร้าวนี่ตอนนี้รถที่พลิกหงายท้องเก๋ง Honda HR-V สีขาวเนี่ยตอนนี้นำตั้งตรงได้แล้วก็อยู่ระหว่างรอเคลื่อนย้ายส่วนรถสีดำนี่เคลื่อนย้ายแล้วนะครับคนเจ็บนำส่งโรงพยาบาลเห็นบอกเบื้องต้นมีเจ็บ2รายแต่การจราจรยังมีผลกระทบนะครับทางด้านขาเข้านะฮะส่วนอีกจุดหนึ่งที่มีอุบัติเหตุมาตั้งแต่เช้าอ่ะครับ304นะครับอุบัติเหตุในพื้นที่ของทางหลวงนาดีล่าสุดนะครับร้อยตำรวจตรีวิวัฒน์ปลูกสกุลหัวหน้าหน่วยตำรวจทางหลวงนาดีปราจีนบุรีเพิ่มเติมมานะครับว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยได้ยกรถพ้นการกีดขวางไปแล้วนะครับเป็นรถที่เขาบรรทุกน้ำตาลทรายนะครับรถพ่วงนะที่ไปเสียหลักนะครับแล้วก็เปรตว่าน้ำตาลทรายนี่ก็เทกระจาดเกลื่อนถนนเลยนะครับตอนนี้เหลือแต่กองน้ำตาลทรายนะครับที่กองอยู่ข้างทางคือรอการขนถ่ายไม่ได้กีดขวางการจราจรนะครับเจ้าหน้าที่ยกรถย้ายพ้นการกีดขวางแล้วนะอันนี้ก็เป็นเพิ่มเติมคืบหน้ากันขอบคุณร้อยตำรวจตรีวิวัฒน์ปลูกสกุลหัวหน้าตำรวจทางหลวงนาดีปราจีนบุรีด้วยนะครับก็เป็นเหตุที่เกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อช่วงเช้ามาเลยนะครับส่วนอีกจุดหนึ่งล่าสุดมีแจ้งเข้ามานะครับถนนมหิดลอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นู่นเลยบริเวณบนสะพานข้ามรถไฟอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่เกิดเหตุเมื่อช่วง 8:30 นมีรถชนท้ายกัน5คันขวางช่องทางด้านขวาเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างดำเนินการให้นะครับการจราจรเคลื่อนตัวช้าด้านกลับกันยังเคลื่อนตัวได้นะครับส่วนช่วงนี้นะครับคุณผู้ฟังฝากกันไว้ด้วยครับทางด้านของ PEA เขามีการแจ้งเตือนนะครับให้ระวังมิจฉาชีพที่มาแอบอ้างเป็นพนักงานหลอกให้แอดไลน์ปลอมนะเรื่องนี้สำคัญนะครับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ PEA นะครับขอแจ้งเตือนประชาชนให้ระมัดระวังกลุ่มมิจฉาชีพที่มาแอบอ้างเป็นพนักงาน PEA ติดต่อผ่าน LINE หรือช่องทางส่วนตัวเพื่อหลอกลวงขอข้อมูลนะครับหรือให้ดำเนินการเกี่ยวกับไฟฟ้าซึ่งอาจทำให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินและข้อมูลส่วนบุคคลของเรานะครับทีนี้ข้อเท็จจริงที่สำคัญครับผู้ฟัง PEA เขาไม่มีนโยบายให้แอด LINE ส่วนตัวนะครับย้ำนะครับ PEA ไม่มีนโยบายให้แอด LINE ส่วนตัวการติดต่อให้บริการจะดำเนินการผ่านช่องทางทางการเท่านั้นนะครับทีนี้แนวการป้องกันตรวจสอบบัญชี LINE ทางการของ PEA Thailand คุณผู้ฟังต้องสังเกตนะครับต้องมีเครื่องหมายโล่สีเขียว นะครับให้ตรวจสอบให้ชัดเจนนะครับลายทางการของ PEA Thailand ต้องมีเครื่องหมายโล่สีเขียวไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลเช่นเลขบัตรประจำตัวประชาชนเลขบัญชีธนาคารหรือ OTP ผ่านแชทลิงก์หรือโทรศัพท์นะครับให้หลีกเลี่ยงการคลิกลิงก์จากแหล่งที่ไม่น่าเชื่อถือครับหากสงสัยให้ติดต่อสอบถามผ่านหน่วยงาน PEA การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเท่านั้นนะครับนะฮะให้ติดต่อผ่านเจ้าหน้าที่นะครับหน่วยงาน PEA ในพื้นที่นะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็ได้นะครับที่ PEA Contact Center โทร1129นะครับตลอด24ชั่วโมงครับนะ PEA ห่วงใยความปลอดภัยของประชาชนร่วมกันรู้เท่าทันป้องกันภัยจากมิจฉาชีพนะครับขอบคุณการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ PEA ด้วยนะครับมาติดตามกันต่อคุณผู้ฟังถนนเพชรเกษมด้านขาออกนะครับบริเวณหน้าวัดธรรมสารามีการทำงานนะครับแนวก่อสร้างเจ้าหน้าที่มีการปิด2ช่องจราจรรถติดขัดสะสมประมาณท้ายแถว2กิโลนะครับเพชรเกษมขาออกนะครับเคลื่อนตัวช้าเลยนะครับสลับหยุดนิ่งหน้าวัดธรรมศาลาอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมมีการปิด2ช่องทางนะครับแนวก่อสร้างตรงนี้ทำให้รถติดขัดมีท้าย2กิโลนะครับคุณพ่อนงปลื้มนี่ก็ใช้วิภาวดีฝั่งขาเข้านะครับกรณีของอุบัติเหตุที่มีรถชนกัน2คันนะครับบนสะพานข้าม5แยกตรงนี้ทำให้รถติดขัดมีท้าย2กิโลนะครับคุณพ่อนงปลื้มนี่ก็ใช้วิภาวดีฝั่งขาเข้านะครับกรณีของอุบัติเหตุที่มีรถชน

0: กลางสะพานข้ามแยกบางเขนมีรถปิกอัพตู้ทึบจอดเสียยางแตกนะครับขวางช่องทางซ้ายครับเห็นคนขับเนี่ยมาเปลี่ยนยางด้วยนะครับแล้วก็คุณบอยก็แจ้งมาบอกว่าพบจุดเดียวกันเลยนะครับรถจอดยางแตกเหมือนกันนะครับถ้าผ่านจุดนี้ไปได้ก็จะคล่องตัวนะครับก็จะเป็นด้านขาออกกลางสะพานข้ามแยกบางเขนถนนงามวงวานนะครับขอบคุณทั้งคุณบอยและทางคุณธวัชด้วยนะครับส่วนกรณีของอุบัติเหตุวิภาวดีรังสิตด้านขาออกนะครับหน้าสนามบินดอนเมืองด้านขาออกนะครับมีรถเก๋งรถปิกอัพรถจักรยานยนต์ชนกัน3คันนะครับขวางช่องทางด่วนเลนขวานะครับจุดนี้มีคนเจ็บนะคุณผู้ฟังการจราจรเคลื่อนตัวช้านะครับการจราจรเคลื่อนตัวช้านี่เป็นจุดล่าสุดเลยนะในพื้นที่ของสนวิภาวดีนะครับนะก็เป็นจุดล่าสุดเลยขาออกหน้าสนามบินดอนเมืองเก๋งกระบะจักรยานยนต์นะครับชนกันอยู่ขวางช่องทางขวามีคนเจ็บด้วยเขาบอกว่าตรงข้ามนะตรงข้ามสนามบินดอนเมืองนะครับก็ฝั่งขาออกนั่นเองเดี๋ยวขอดูการจราจรหน่อยนะครับแหมสายๆมานี่อุบัติเหตุก็เริ่มมีเข้ามาหลายจุดอยู่นะนะฮะทำให้มีผลกระทบกับการจราจรด้วยตอนนี้ติดนะครับด้านขาออกเนี่ยผ่านตรงข้ามกับสนามบินดอนเมืองเนี่ยนะครับกรณีของอุบัติเหตุนะ3คันเก๋งกระบะแล้วก็รถจักรยานยนต์ส่วนฝั่งขาเข้าคล่องตัวนะครับวิภาวดีนะฮะแล้วก็กรณีของอุบัติเหตุบนต่างระดับอนุสรณ์สถานด้านขาออกพหลโยธินเนี่ยตอนนี้ก็เริ่มที่จะเคลื่อนตัวได้ดีแล้วนะครับน่าจะเป็นการเร่งระบายรถนะเนี่ยเพราะว่าฝั่งขาเข้านี่ผมเห็นไม่มีท้ายแล้วนะครับฝั่งขาเข้าเนี่ยนะครับเริ่มคล่องตัวแล้วนะครับแต่จะยังมีสะสมเล็กน้อยนะครับช่วงผ่านโรงพยาบาลราชวิถี2รังสิต ตรงนี้นะครับแต่ก็พอเคลื่อนตัวได้ดีแล้วนะแล้วก็ด้านฝั่งขาออกตอนนี้ก็เรียกได้ว่าเดี๋ยวน่าจะหมดนะลำลูกกาก็พอเคลื่อนตัวได้แล้วนะครับแต่ตอนนี้ยังมีสะสมอยู่บ้างนะครับนะช่วงแถวๆโรงแรมท็อปอินตรงนี้นะฮะลำลูกกาในด้านขาเข้านะครับก็เป็นผลกระทบมาจากกรณีของอุบัติเหตุนะครับด้านบนของต่างระดับอนุสรณ์สถานนะครับหลายท่านก็ไปใช้เส้นทางโอ้โหติดมากๆนะครับทั้งเข้าและออกด้วยตอนนี้ก็เริ่มดีขึ้นแล้วล่ะนะครับส่วนจุดอื่นๆนะครับรอบในนะครับทางด้านของสะพานพระปกเกล้านะครับตอนนี้วันนี้เนี่ยขาออกดีนะครับขาเข้าก็จะมีติดเฉพาะช่วงแยกบ้านแขกเท่านั้นเองนะคุณผู้ฟังส่วนสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินในฝั่งขาเข้ายังมีท้ายสะสมอยู่ใต้ BTS วงเวียนใหญ่ลงมาทางสาทรเหนือไม่มีปัญหานะครับนะจะมีมาชะลอเข้าแยกวิทยุท้ายก็ยังไม่ยาวสาทรใต้ไม่ติดเลยตั้งแต่เช้านี่วันนี้ดีมากนะครับแล้วก็ทางด้านของสะพานสังฮีเข้าออกที่ตอนนี้คล่องตัวสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าก็จะเหลือฝั่งขาเข้าช่วงเหนือแยกอรุณอมรินทร์นะแต่ก็สั้นลงตอนนี้ก็เรียกได้ว่าเคลื่อนตัวได้ไม่ติดละนะฮะส่วนจุดอื่นๆเดี๋ยวดูรอบไหนนิดนึงที่มีปริมาณรถเริ่มเพิ่มขึ้นยมราชเพชรบุรีต่อเนื่องมาทางด้านของเพชรพระรามเข้าราชเทวีตอนนี้ปริมาณรถหนาแน่นนะครับราชปารภนะครับจากทางด้านของสามเหลี่ยมดินแดงเข้ามาเนี่ยมีท้ายนะครับอยู่สามเหลี่ยมดินแดงนะครับแน่นๆเลยนะฮะส่วนด้านที่มาจากทางประตูน้ำไปด้านของมักกะสันตอนนี้ก็รถเริ่มเยอะนะครับมีปริมาณรถมากเคลื่อนตัวช้ากันด้วยเดี๋ยวขอไปที่สายจันทร์คุณกอล์ฟเยาวราชนะครับสวัสดีครับคุณกอล์ฟ
1: สวัสดีครับคุณมัดครับ
0: ครับผมคุณกอล์ฟอยู่ที่ไหน
1: ตอนนี้ผมมาอยู่ในซอยวิภาวดี16แล้วเมื่อสักครู่ผมผ่านถนนพหลโยธินฝั่งขาออกมุ่งหน้าไปทางรัชโยธินนะครับไอ้มุ่งหน้าไปทางท่ายางลาดพร้าวอ่ะครับ
0: คร
1: ับ พอดีเจออุบัติเหตุเป็นรถแท็กซี่ชนกับรถ CRV และรถ CRV เนี่ยปีนขึ้นไปบริเวณฟุตบาทและไปฟาดกับต้นไม้ของหน้าสวนจตุจักรครับ
0: อืมครับ
1: แต่คนเจ็บแบบผมไม่เห็นนะครับแต่ก็คือว่ามันกีดขวางช่องทางการแท็กซี่เนี่ยเขาค่อมเลนอยู่ระหว่างเลนที่สองกับเลนซ้ายอะครับ
0: ครับ
1: ครับแล้วรถ SRV เนี่ยปีนขึ้นไปบริเวณฟุตบาทแล้วก็ไปชนกับ

0: ต้นไม้บริเวณหน้าสวนจตุจักรครับ
1: อืมอันนี้ฝั่งมุ่งหน้ามาทางฝั่งขาเข้าใช่ไหมมุ่งหน้าสะพานควายป่ะหรือว่า
0: ไม่ใช่ครับฝั่งมุ่งหน้าไปทางห้าแยกลาดพร้าว
1: อ๋อฝั่งขาออก
0: ฝั่งขาออกใช่ครับ
1: อ๋อครับ
0: แต่รบกวนประสานเจ้าหน้าที่นิดนึงครับพอดีคนขับรถ CRV เนี่ยเป็นผู้หญิงจำผมไม่แน่ใจว่าเขาเป็นคนขับหรือเปล่านะผมเห็นเขาลงมาคุยกับคนขับแท็กซี่อยู
1: ่ครับ
0: ผมไม่แน่ใจว่าเป็นคนขับหรือเปล่าแต่ก็คือว่าแต่เลยทำให้ทางแถวนี้ก็อยู่ตรงช่วงโค้งที่จะมาทางหน้าสวนนะครับ
1: โอ้ครับได้ดูเหมือนรุนแรงเหมือนกันใช่ไหมคุณกอล์ฟชนกันอ่ะ
0: ก็น่าจะแรงอยู่อ่ะครับเพราะมันปีนขึ้นไปบนฟุตบาทเลยอ่ะ
1: ครับได้แต่ว่ารถยังผ่านได้ใช่ไหมครับ
0: รถมันผ่านได้เลนขวาเลนกลางครับแต่ถ้าเป็นซ้ายสุดนี่มันผ่านไม่ได้ระหว่างเลนซ้ายกับเลนที่จะเลี้ยวไปทางถนนวิภาครับก่อนจะถึงใช
1: ่อ๋อได้ครับเดี๋ยวเราประสานเจ้าหน้าที่ให้เลยนะครับจุดนี
0: ้ได้ครับ
1: ขอบคุณมากเลยคุณกอล์ฟ
0: ครับ
1: ขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณครับเดี๋ยวไปต่อกันที่ปรมราชชนนีนะครับกับทางคุณพันธ์สวัสดีครับคุณพัน
2: ธ์สวัสดีครับพี่พันธ
1: ์ครับ
2: จอนบรมขาเข้าวันนี้ใช้การได้ดีนะพี่จากสาย4ตอนนี้สาย3สาย2ครับผมแล้วก็ทางของมีปัญหาพี่
1: คล่องตัวดีนะครับเข้าออก
2: เข้าซ้ายเข้ากันยานาก็ไม่มีหางเดียวครับวันนี้
1: ครับ
2: ต่างระดับจิมพีครับผม
1: ครับยังคล่องตัวนะครับ
2: ไม่ดีแต่ว่ามาเลยสายใต้ใหม่มามันมีรูเลนมีเลนเป็นรถยาวอย่างครับเนี่ยเลนขวาเนี่ย
1: เป็นรถอะไรครับ
2: ตอนนั้นพี่ก็เดี๋ยวผมดูก่อนอ๋อมันมีรถออกเข้าราชบุรีพี่มันเลยติด
1: อ๋อครับ
2: ผมก็เลยซอยทุ่งมังกรนะพี
1: ่ครับ
2: การจราจรก็ยังโอเคนะครับขาออกเนี่ยวิวเลยครับผม
1: ครับ
2: แดดไม่ร้อนอะไรพี่วัด34
1: ก็ร้อนเหมือนกันนะ34ครับโอ้โห
2: 34ครับผมเริ่มมันเพิ่งมันเพิ่ง 9:40 นาที
1: ครับ
2: ผม
1: ได้ครับ
2: ไม่รู้รถยังไม่เจอ
1: ได้เลย
2: สวัสดีครับ
1: ขอบคุณครับข้างหน้ามีอะไรเพิ่มเติมกันเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ครับ
3: ประตูรั้วกำลังจะปิด
4: น้องๆนักเรียนโปรดทราบเตรียมตัวก่อนเปิดเทอมนี้ MRT แนะนำให้เปลี่ยนบัตรโดยสารล่วงหน้าเพื่อความสะดวกในการเดินทางก่อนวันที่1มิถุนายน2569สามารถนำบัตร MRT หรือ MRT Plus มาเปลี่ยนเป็นบัตรแมงมุม EMV Studentได้ที่สถานีรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงไม่มีค่าธรรมเนียมเตรียมตัวให้พร้อมแล้วไปโรงเรียนแบบสบายๆไม่ต้องไปสายเพราะแค่แตะก็เดินทางได้ทันที
5: มอไซค์รับจ้างเท่าไหร่ครับพี
4: ่40ครับ
6: แม่ค้าข้าวแกงเท่าไหร่คะคุณ
4: ก็40เหมือนกันครับอาชีพอิสระไหนๆก็มาตรา40จ่ายน้อยสิทธิ์เยอะทั้งเงินชดเชยบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุทำงานไม่ได้ทุพพลภาพจ่ายตลอดชีพตายก็มีค่าทำศพแถมเงินออมสะสมยามชราสนใจสมัครเข้าเป็นผู้ประกันตนมาตรา40ใช้บัตรประชาชนใบเดียวสมัครออนไลน์ก็สะดวกรวดเร็วสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนประกันสังคม1506

0: โอ้ไวเวอร์ใช่สิ DM Pro New Version เลยนะอัปเกรดใหม่ทั้งเว็บไซต์และแอปพลิเคชันใช้งานง่ายสมัครก็ง่ายไม่ต้องยุ่งยากอีกต่อไปเพิ่มความสะดวกยิ่งขึ้นให้ผู้ที่ชำระค่าผ่านทางมอเตอร์เวย์ด้วย M Pro M Pro เวอร์ชันใหม่สะดวกรวดเร็วจะมัวจ่ายค่าผ่านทางด้วยวิธีเดิมๆอีกทำไมดาวน์โหลด M Pro เวอร์ชันใหม่ได้แล้ววันนี้ทั้งในระบบ iOS และ Android หรือคลิก www.mflowthai.com สอบถามเพิ่มเติมสายด่วนกรมทางหลวงโทร1586กด1ตลอด24ชั่วโมง
1: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02 150 0888

0: นึกว่าบ้านมีน้ำตกที่ไหนได้ท่อน้ำแตกแล้วเสียงปั๊มดังกระหน่ำไม่หยุดเลยวู
1: ้ Stop โทรเรียกช่างกปน.สิจ๊ะมืออาชีพเครื่องมือทันสมัยซ่อมหมดท่อน้ำปั๊มน้ำ
2: ใช่ค่ะแก้ปัญหาตรงจุดมั่นใจช่างการประปานครหลวงจองแอป MWA on Mobile หรือโทร1125ตลอด24ชั่วโมง
3: การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: ไม่ไอศกรีมชาวเกาะลองเลย
1: โอกาสดีๆมาแล้วสำหรับผู้มีสิทธิ์ข้าราชการโลกใบเดิมจะกลับมาสดใสอีกครั้ง
2: ผ่าตัดสลายต้อกระจกด้วยคลื่นความถี่สูงวันนี้ที่โรงพยาบาลร่วมชัยประชารักษ์โดยไม่ต้องจ่ายเงินสำหรับผู้ป่วยสิทธิ์ข้าราชการเท่านั้นผู้ป่วยทั่วไปราคา 10,000 บาทการผ่าตัดที่ใช้เวลาเพียงไม่ถึงชั่วโมงก็กลับมาใช้ชีวิตอย่างมีความสุขอีกครั้งสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือนัดเข้ารับบริการโทร02-708-7501-10ถ้ามีความพร้อมมาวันใดทำได้วันนั้น

0: ุณผู้ฟังครับมาติดตามไปต่อกับจอสร้อยนะครับช่วงนี้มีข่าวฝากประชาสัมพันธ์นะครับมาจากทางด้านของทรอเวย์นะครับคุณผู้ฟังสำหรับผู้ที่กำลังเดินทางไปสนามบินดอนเมืองเลือกเส้นทางที่สะดวกนะครับและมั่นใจเรื่องเวลาด้วยครับทางยกระดับดอนเมืองเพียงขับตามเส้นทางนะครับและชิดซ้ายลงที่ป้ายทางออกท่าอากาศยานดอนเมืองก็สามารถเดินทางถึงหน้าอาคารผู้โดยสารขาออกได้อย่างรวดเร็วนะครับไม่ว่าจะเป็นอาคาร1หรืออาคาร2นะครับก็เข้าถึงได้อย่างสะดวกครับช่วยประหยัดเวลาลดความกังวลจากปัญหาการจราจรและเพิ่มเวลาสำหรับการเตรียมตัวก่อนขึ้นเครื่องได้มากยิ่งขึ้นด้วยนะครับนอกจากความสะดวกแล้วนะครับความรวดเร็วแล้วนะครับทุกการเดินทางบนดอนเมืองทรอเวย์ยังมอบสิทธิพิเศษที่คุ้มค่านะครับผ่านระบบสมาชิกสะสมแต้ม DMT ครับเพียงใช้ทรอเวย์นะครับก็สะสมแต้มเพื่อแลกรับสิทธิประโยชน์ได้มากมายครับไม่ว่าจะเป็นส่วนลดเติมน้ำมัน PT ส่วนลดเครื่องดื่มจากร้านพันธุ์ไทยและ Coffee World ด้วยนะครับรวมถึงสิทธิ์สลับยางและถ่วงล้อฟรีครับที่ออโต้แบกนะสายช็อปก็ยิ่งคุ้มนะครับเพราะว่าใช้แต้ม DMT แลกรับส่วนลดที่ Topsและวัดสันนะครับคลายร้อนด้วยส่วนลดจาก Daily Queen นะหรือว่าอิ่มอร่อยกับร้านดังอย่าง MK Suki และ Sittler นะครับก็ใช้แต้มแลกได้เช่นกันนะครับสายเที่ยวก็ต้องไม่พลาดนะครับเพราะว่าใช้แต้มแลกส่วนลดบัตรเข้าสวนสนุก Dream World ชมภาพยนตร์ที่ SF Cinema หรือว่าจะดูซีรีส์ผ่านแอป VIU นะครับแอป Vนะได้อีกด้วยนะครับนะซึ่งสมัครสมาชิกก็ง่ายนะครับคุณผู้ฟังเพียงแค่แอดไลน์เข้าไปนะครับที่ @dornmeuongtrowway นะครับนะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับโทร1233นะครับทางยกระดับดอนเมืองเลือกทางที่ใช่ได้อะไรมากกว่านะครับขอบคุณนะครับโทรเวย์ด้วยคุณผู้ฟังมีแจ้งอุบัติเหตุเข้ามานะครับจุดล่าสุดนะครับทางด้านของถนนพระราม3นะครับจากถนนตกนะฮะมุ่งหน้า5แยกนรนองนะครับตรงนี้บริเวณตรงข้ามกับวัดด่านนะครับเมื่อช่วงเวลา 8:40 นมีรถจักรยานยนต์ชนกับรถเก๋งนะครับขวางช่องทางด้านซ้ายนะครับที่เกิดเหตุมีคนเจ็บเป็นชาย1รายนะเจ้าหน้าที่นำส่งโรงพยาบาลสุขสวัสดิ์นะครับจุดนี้ก็เป็นพื้นที่ของสน.บางพงพางนะครับตอนนี้มีคืบหน้าว่าเคลื่อนย้ายพ้นการกีดขวางไปแล้วนะครับแต่อาจจะยังมีปริมาณรถสะสมอยู่นะครับส่วนทางด้านของคุณศรีวิชัยนะครับแจ้งมาบอกว่าลาดพร้าวในฝั่งขาเข้าช่วงระหว่างซอยภาวนามุ่งหน้าแยกรัชดาลาดพร้าวการจราจรเคลื่อนตัวได้นะครับทั้งไปและกลับนะไม่มีปัญหานะครับสัญญาณไฟที่สุขุมวิทฝั่งขาเข้านะครับช่วงแยกอโศกสุขุมวิทสัญญาณไฟดับทุกด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจนะอำนวยการจราจรใช้สัญญาณมือนะครับคือเมื่อเช้านี้มีอุบัติเหตุนะครับที่รถเนี่ยไปชนเข้ากับเสาสัญญาณนะครับเสาสัญญาณไฟล้มนะครับเป็นอุบัติเหตุรัชดาในฝั่งขาเข้านะครับบริเวณแยกอโศกนี่แหละเลยทำให้ตอนนี้สัญญาณไฟที่แยกอโศกนะครับนะในด้านขาเข้าเนี่ยนะก็เลยมีปัญหานะครับสัญญาณไฟดับทุกด้านนะครับโอ้ดับทุกด้านแสดงว่าขาออกด้วยแล้วก็บริเวณช่วงรัชดานะครับทางที่มาจากทางด้านของรัชดาพระราม4ด้วยนะครับที่จะเข้าแยกอโศกนะฮะเดี๋ยวช่วงนี้ขอไปที่สายจากทางนายแพทย์แท้จริงสุริพานิชนะครับเลขาธิการมูลนิธิเมาไม่ขับคุณหมอจะมาสรุปอุบัติเหตุประจำวันกันนะครับสวัสดีครับคุณหมอแท้จริงครับ
1: สวัสดีครับคุณพัฒน์ครับสวัสดี
0: ครับคุณหมอ
1: ท่าน
0: อะไ
1: รไหมครับ
0: คร
1: ับ เมื่อวานนี้นะ14พฤษภาคมเข้าไปนะแป๊บจะหมดเดือนที่ห้าแล้วนะ
0: ครับ
1: เร็วมากเลยนะเดี๋ยวนี้โอ้โหแต่ว่าจะเร็วยังไงทุกวันก็มีผู้เสียชีวิตบนท้องถนนเมื่อวันที่12นะครับนะจะเกือบชั่วโมงละหนึ่งชีวิตเลยนะครับทำให้14วันของเดือนพฤษภาคมเป็นสูญเสียทรัพยากรที่มีค่ามากที่สุดในประเทศก็คือชีวิตของนัก413ชีวิตแล้วครับ413ชีวิตแล้วครับดูภาพรวมนิดนึงนะครับตั้งแต่ต้นปี4เดือนประมาณ4เดือนครึ่งนะพัดจัด
0: คร
1: ับอีก 4,828 ชีวิตนะปีนี้ก็เฉลี่ยเดือนละพันกว่านะ 4,828 ชีวิตนะครับเทียบกับปีที่แล้วปีที่แล้ว 4,764 ชีวิต
0: รว
1: มกันแล้วปีนี้มากกว่าปีที่แล้วครับ64ชีวิตครับ
0: ไ
1: ม่ค่อยดีนะครับมากกว่าเมื่อความมาเป็นเดือนแล้วนะครับ
0: ครับ
1: เป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงเพราะปีที่แล้วเนี่ยเราทำได้ดีถ้าช่วงเดียวกันของปีที่แล้วเทียบกับปี67เนี่ยนะ
0: ครับ
1: ตอนน้อยกว่าปี67ตั้งประมาณ400เลยนะเดือนนึงลดได้ปีที่แล้วประมาณ100เลยล่ะครับแต่ปีนี้เนี่ยน่าจะไม่ลดแล้วมันยังเพิ่มอีกน่ากังวลเมื่อวานในกรุงเทพก็2ชีวิตนะครับ
0: ครับ
1: ยอดเป็น312ชีวิตแล้วครับ ในกรุงเทพที่มีความสูญเสียที่ยังต้องรอการแก้ไขนะถ
0: ้
1: าละปล่อยอย่างนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยโอ้ลำบากครับเดี๋ยวนี้เด็กเกิดไปก็น้อย
0: คร
1: ับ พอเกิดมาตรงช่วงวัยรุ่นวัยทำงานตายเยอะจากอุบัติเหตุพอเข้าสู่สูงอายุเดี๋ยวนี้ตายน้อยแล้วครับ
0: ครับ
1: เราเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประชาคมชาติน
0: ี่ใกล้จะครึ่งปีแล้วนะคุณหมอตัวเลขนี่ยัง นำปีที่แล้วอยู่เลยเน
1: าะใช่งั้นถ้าต่อไปในอนาคตยังเป็นอย่างนี
0: ้
1: คนทำงานหาเลี้ยงคนในประเทศ
0: หรือ
1: ความเศรษฐกิจเนี่ยมันจะน้อยลงไปนะครับน
0: ้
1: อยแบบโอ้เนี่ยเลยเนี่ยตอนนี้ก็น้อยต้องไหนเอาแรงงานต่างชาติเข้ามาช่วยเยอะแยะไปหมดถ
0: ้
1: าอย่างนี้อีกมันจะยังไงล่ะครับรัฐบาลต้องคิดกันไว้แต่ต้นๆเลยนะยังทำนะแต่ว่าไม่ทำอะไรไม่มีนโยบายเรื่องนี้มาอย่างจริงจังเราจะสูญเสียอย่างนี้แหละครับ
0: ทุกวันทุกวันทุกวัน
1: ต้องรอไปด้วยนะมันไม่น่าจะเป็นแบบนี้นะครับคืออุบัติเหตุเกิดขึ้นได้แต่ในต่างประเทศเขาถือว่าอย่างนี้อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้แต่ไม่น่าจะถึงกับชีวิตของเราเนี่ยวันละเดือนนี้เฉลี่ยวันละ35นะครับต
0: ั
1: ้งแต่ต้นปีเนี่ยเฉลี่ยวันละ35นี่เรียกว่าคนในต่างประเทศเนี่ยเขาเรียกว่าวิกฤตเลยนะวิกฤตเพราะบางประเทศตายทั้งปี300นี่เขายังอยู่กันไม่กระติกเลยอ่ะเขาบอกมันก็ไม่ตายสิ ของเราตายเกือบ20,000
0: เขามีการตั้งเป้าที่ชัดเจนนะฮะ
1: ใช่เขามีเป้าหมายชัดเจนบ้านเราก็มีเป้าหมายนะแต่เราไม่เคยทำได้อ่ะนะครับแล้วเราก็ไม่เอาเป้าหมายเนี่ยมาอะไรนะมาเขาเรียกอะไรนะมาประเมินอ่ะว
0: ่
1: าเฮ้ยมันไม่ได้นี่มันต้องเปลี่ยนโซลูชันเปลี่ยน
0: เกิดปัญหาอะไรมันต้องแก้อย่างไรครับ
1: มันต้องแก้เกมมาครับมาต่อให้เกมมันเป็นอย่างนี้มันก็เป็นอย่างนี้ครับก็ต้องมาบอกทุกวันนะเพื่อความมันตระหนักรู้ในเรื่องนี
0: ้
1: เพราะว่ามันไม่สามารถทำด้วยตัวเราได้คนเดียว
0: ใช่ครับ
1: อย่างเรื่องสุขภาพเนี่ยเป็นเรื่องของเราเลยนะเราความเราได้ใช่ไหมครับ
0: ใช
1: ่ครับเรากินดีเราออกกำลังกายดีนอนดีเราก็ได้ตรงเนี้ยเราขับดีแต่
0: อีกคนไม่ดี
1: เป็นไงเราอาจจะเสียชีวิตแล้วคนขับไม่ดีอาจจะไม่เสียชีวิตก็ได
0: ้
1: น
0: ี่
1: น
0: ะครับ
1: มันเป็นต้องการนโยบายที่ชัดเจนมากกว่าขอบพระคุณนะครับ
0: ขอบพระคุณเช่นกันครับคุณหมอขอบคุณครับสวัสดีครับขอบพระคุณนะครับนายแพทย์แท้จริงสิริพานิชเลขาธิการมูลนิธิเมาไม่ขับด้วยนะครับก็อุบัติเหตุเช้าวันนี้นี่ก็เยอะนะคุณผู้ฟังนะครับก็เรียกว่าหลายจุดเลยนะที่มีแจ้งเข้ามาเนี่ยนะครับคุณพันนะฮะที่เพิ่มเติมมาเมื่อครู่นะครับถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้าด้านขาเข้าแยกบรมมุ่งหน้าแยกอรุณอมรินทร์นะครับเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งนะการจราจรฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้นะครับนะขอบคุณทางคุณพันด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งข้อมูลนะที่เพิ่มเติมมาให้ด้วยนะครับเอาล่ะช่วงนี้9นาฬิกากับ56นาทีขอบคุณหลายๆท่านเลยนะครับทาง YouTube ทักทายกันมาตั้งแต่เช้านะครับสวัสดีทางพี่จุกระเบียบด้วยนะครับคุณกระปุกแดงน้องอุ่นใจคุณเอกนะครับทักทายคุณสายรุ้งนะครับคุณระพีด้วยนะครับนะก็มีทางคุณ AA ด้วยนะครับนะสวัสดีทางคุณธนกรด้วยนะครับอันนี้ก็พิมพ์ชื่อผมนามสกุลเป๊ะมากขอบคุณนะครับนะทุกท่านเลยทาง YouTube นะครับคุณสายรุ้งล่าสุดด้วยนะครับทักทายกันมาอีกข้อความหนึ่งนะฮะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่หนึ่งนะครับ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะสีหศักดิ์มองปมกัมพูชาอยากใช้อันคลอสกับไทยทุกกรอบการหารือควรต้องมีการพูดคุยกันก่อนทุกอย่างมีกลไกส่วนกรณีเกาหลีใต้แบนแรงงานไทย4จังหวัดภาคอีสานขอคนไทยเคารพกฎหมายสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
3: เสียวอะไรล่ะครับ
2: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
3: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
2: โหดีจังเลยค่ะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหวดทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
6: แบบนี้ต้องกุ้มกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
7: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
5: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหวดทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหวดทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
8: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงทานรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาน
1: ายศิริศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยถึงกรณีสมเด็จฮุนเซนออกมากล่าวในทำนองว่าจะไม่เจรจาทวิภาคีใดๆกับประเทศไทยโดยจะใช้กลไกอันคลอสเพราะมีตัวกลางดำเนินการว่าในขั้นตอนการเจรจาในกรอบอันคลอสหรืออนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลค.ศ.1982การเจรจาก็จะมีกลไกในเรื่องของการประนีประนอมทั้งโดยสมัครใจและแบบบังคับสำหรับประเทศไทยนั้นก็เห็นว่าจำเป็นที่จะต้องมีการพูดคุยกันก่อนว่า2ประเทศนี้จะมีการเดินหน้าด้วยกันอย่างไรก่อนที่จะเข้าสู่อันคลอสและก็จะดูว่าการเจรจานั้นไปได้ไกลแค่ไหนหากไปถึงจุดที่ไม่สามารถไปด้วยกันได้ก็ต้องดูว่ามีกลไกอื่นภายใต้อันคลอสหรือไม่แต่อย่างไรก็ตามการประนีประนอมไม่ว่าจะแบบใดไม่ได้มีผลผูกพันทางกฎหมายแต่คือแนวทางที่ทั้ง2ประเทศจะใช้ร่วมกันในการแก้ไขปัญหาส่วนกรณีที่ผู้นำกัมพูชาออกมากล่าวในทำนองอยากใช้อันคลอสในการเจรจาจะเป็นสัญญาณที่ดีหรือไม่นั้นส่วนตัวเห็นว่ากัมพูชาอาจจะอยากใช้กลไกการเจรจาแบบภาคบังคับแต่ทางไทยก็เห็นว่าก่อนที่จะใช้ภาคบังคับก็ควรที่จะมีการพูดคุยกัน2ฝ่ายก่อนส่วนกรณีเกาหลีใต้แบนแรงงานไทย4จังหวัดประกอบด้วยขอนแก่นชัยภูมิอุดรธานีและมหาสารคามที่มาจาก MOU E8 ไม่ให้ไปทำงานภาคการเกษตรและภาคการประมงนายศรีหศักดิ์ระบุว่ากฎหมายของเขาคือกฎหมายของเขาเราจะต้องเคารพขอให้คนไทยอยู่ในกติกาและเคารพกฎหมายด้วยคู่มือสุขภาพวันนี้มีข้อมูลการใช้หน้ากากอนามัยที่ถูกต้องติดตามกับคุณชนาการเหลี่ยมทองค่ะ
0: คู่มือสุขภาพ
9: การสวมหน้ากากอนามัยที่ถูกต้องควรสวมให้ครอบคลุมกระชับจมูกใต้คางรวมถึงทดสอบการแนบสนิทของหน้ากากกับใบหน้าหากสวมแล้วหายใจไม่ออกแน่นหน้าอกเมื่อยล้าปวดศีรษะหรือคลื่นไส้ให้รีบถอดออกและเปลี่ยนวิธีป้องกันตนเองเช่นเข้าไปอยู่ในอาคารหรือหลีกเลี่ยงการเข้าไปในพื้นที่ที่มีฝุ่นสูงเป็นต้นโดยเด็กเล็กผู้สูงอายุหญิงตั้งครรภ์และผู้มีโรคประจำตัวอาจเลือกใช้หน้ากากอนามัยแทนหน้ากาก N95 ทั้งนี้ควรเปลี่ยนหน้ากากอนามัยเมื่อรู้สึกว่าไม่กระชับหน้าหายใจลำบากขึ้นฉีกขาดเปื้อนหรือเปียกน้ำรวมถึงห้ามใช้หน้ากากอนามัยร่วมกับผู้อื่นห้ามนำไปซักและกลับมาใช้ใหม่และไม่ควรสวมหน้ากาก N95 ขนาดออกกำลังกายเพราะจะทำให้ร่างกายต้องหายใจแรงและเร็วขึ้นส่งผลให้ระบบหัวใจและหลอดเลือดทำงานหนักมากซึ่งอาจเป็นอันตรายได้สำหรับวิธีการทิ้งหน้ากากอนามัยที่ถูกต้องควรใส่ถุงปิดให้สนิทและทิ้งลงถังขยะทั่วไปที่มีฝาปิดมิดชิดและล้างมือให้สะอาดด้วยน้ำและสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ทุกครั้งเพียงแค่เราใส่ใจสุขภาพดูแลได้ด้วยตัวเราชนาการเหลี่ยมทองเรียบเรียง
10: การให้อภัยคือการให้ที่บริสุทธิ
1: ์พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 11 นาฬิกาดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
2: ใหม่
11: ยชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร020781111
12: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
13: การประปานครหลวงเตือนภัยมิจฉาชีพแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่รัฐเพื่อหลอกขอข้อมูลส่วนบุคคลหรือชักชวนทำธุรกรรมทางการเงินย้ำการประปานครหลวงไม่เรียกเก็บเงินณที่พักอาศัยและไม่มีการส่งลิงก์ใดผ่านแชทหรือ SMS โปรดเช็คให้ชัวร์ก่อนทำธุรกรรมการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ไม่สบายเปล่าจ๊ะเป็นอะไรนะเดี๋ยวให้ถือ
1: ไป
0: ค่ะ
1: สบายอยู่สบายดี
0: โอ้สบาย
1: ธรรมดามาก
0: บ้านวัดก็พูดถึงได
2: ้แล้วนัดไว้กับโรงพยาบาล
3: จังหวัดบางเป็นลูกคนที่เท่าไหร่เป็นลูกที่โตแล้วสองคนนี่ของหนูขอให้ลูกได้ลูกสาวด้วยนะคะ
2: ตอนนี้ป่านนี้หูแล้วเวลาเขามาจุติแล้วมาเกิดเขาก็มีเพศแล้วล่ะเอาเธอเอางี้ดีกว่าว่าเป็นลูกสาวและลูกชายก็ตามให้เป็นลูกที่ดีดีไหมให้มีความเจริญนะจ๊ะ

0: 10:12 น.นะครับมาติดตามกันต่อนะครับเดี๋ยวช่วงนี้ไปคุยกับทางคุณธวัชนะครับอยู่ทางมอเตอร์เวย์ M81 นะครับสวัสดีครับคุณธวัช
1: สวัสดีครับรอยาย
0: โอ้วันนี้ไปไหนครับเนี่ยเดินทาง
1: ไปกาญจนบุรี
0: ครับต้องพูดพร้อมๆนะฮะครับ
1: ไปตรงแม่น้ำแควนิดนึงไปทำงาน
0: ครับเป็นยังไงบ้างพี่ธวัชตรงนั้น
1: ผ่านไอ้ตั้งแต่เกษตรมาแล้วที่แจ้งไปตรงข้ามแยกอ่ะไม่รู้น้องเขาหลุดได้ไปหรือยังที่มีรถตู้ทึบเขาจอดยางแตกอยู่
0: ครับ
1: พอดีผ่านมาตรงนั้น
0: ตรงกลางสะพานข้ามแยกบางเขนตรงนั้นเนาะด้านขาออก
1: เขาจอดเปลี่ยนเพราะว่าสะพานตรงนั้นมันมีแค่สองเลนเนี่ยน้องครับ
0: ครับ
1: มันก็จะเสียไปเลนหนึ่งละซ้ายมือแล้วก็ขวามันใครที่มาซ้ายก็ต้องมาตีขวากันเลยต้องมาเปลี่ยนเลนกันกลัวจะเกิดอันตรายแล้วเกิดขณะรายงานเมื่อกี้ผ่านตรงทางลงนครปฐมตรงองค์พระปฐมเจดีย์น่ะม
0: ี
1: ทางของกรมทางอ่ะเขาติดตั้งอะไรสักอย่างมันน่าจะเป็นการเร็วหรืออะไรเนี่ยประมาณนี้ครับ
0: ตรงไหนนะครับพี่ขออีกที
1: ทางออกเลยครับทางออกนครปฐมตรงแถวองค์พระปฐมเจดีย์ทางที่จะไปพระปฐมเข้าเมืองอ่ะ
0: ครับ
1: สายสุดกล้วยไว้เยอะยาวเลย
0: ก็รถเยอะไม่
1: เยอะเท่าไหร่ไม่เยอะครับเป็นแบบหนึ่งรถไม่เยอะสบายวิ่งเร็วสบายสบายครับเนี่ยผมตอนขณะรายงานเนี่ยผมก็ปล่อยเขาขับเองเปิดคูลคอนโทรลมา100ก็ให้เขาขับไปเรื่อย
0: ครับ
1: พักเท้า
0: สบายเลย
1: ให้มันผ่อนคลายนิดนึงขับไปเรื่อยๆสบาย
0: ครับ
1: ฝั่งตรงข้ามก็รถก็คล่องตัวนะครับ
0: ขาเข้าดีนะครับ
1: ขาเข้าดีขาออกดีหมดตรงเนี้ย
0: ครับ
1: เคยมาบ้างยังคุณพัด
0: ยังไม่เคยเหมือนกันครับเนี่ยว่าจะอยากไปลองเหมือนกันแต่ยังไม่มียังไม่มีโปรแกรมจะไปนี่แหละ
1: ก็ป่าดิแถวนี้ก็ไปน้ำแควอะไรก็ว่าไปตอนนี้น้ำเยอะสวยดี
0: โอ้แล้วมันประหยัดเวลาขึ้นเยอะเลยนะใช่ไหมฮะ
1: ใช่ใช่ใช่ครับต้องพัดเหมือนแบบคือเมื่อก่อนนี้ถ้าการจะไปเมืองกาญเนี่ยมันยากเย็นมากเลยนะ
0: ใช่
1: ออกไปนู่นไปนี่โอ้โห
0: ใช่แบบ
1: เดี๋ยวนี้พอมีเส้นนี้เสร็จปุ๊บแล้วก็อีกนิดนึงต้องพัด
0: ครับ
1: ถ้าจะขึ้น M Pass ไอ้ M81 เนี่ยครับรบกวนนะครับเตรียมเงินสดขึ้นมาด้วยนะครับ
0: ครับ
1: เพราะว่า M Pro ใช้ได้แต่ M Pass กับ Easy Pass ใช้ไม่ได้ครับยังไม่ได้ติดตั้ง
0: โอ้ครับก็จะเป็น
1: M Pro อย่างเดียวไม่งั้นก็ M Pro 7วันต้องจ่ายแล้วก็ระยะทางจากกรุงทางบางใหญ่ถึงเมืองกาญเนี่ย
0: ค
1: ่าผ่านทาง150 บาทต่อเที่ยวครับ
0: ครับ
1: ไปกลับก็ประมาณ300ครับ
0: แต่ถ้าแรกมากับการที่จะต้องไปสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงผมว่าดีนะเพราะว่าวิ่งยาวเนี่ยไม่ต้องคดเคี้ยวอะไรมากมายยิงยาว
1: แนะนำอีกอย่างนึงเติมเชื้อเพลิงมาให้พร้อม
0: ใช่ อันนี้ต้องลืม
1: เส้นนี้ยังไม่มีเชื้อเพลิงให้บริการ
0: ครับสถานีบริการเนาะ
1: พวกรถไฟฟ้าพวกอะไรก็ต้องเตรีย
0: ม
1: ชาร์จมาให้เต็มที
0: ่แต่ถนนดีนะครับบรรยากาศ
1: ถนนดีถนนดีบรรยากาศดีท้องทุ่งนาไปเรื่อย
0: ๆครับ
1: แล้วผ่านมาเนี่ยก็ตรงบางเลนเนี่ยบางที่เนี่ยตรงปุ๊บเนี่ยเขาจะเป็น2เลนต้องระวังนะครับคุณพัดจาก3มันทีมาเหลือ2จาก2ไปเป็น3คือต้องระวังนิดนึงคืออย่าเพลินกันนะ
0: คร
1: ับ อย่าเหยียบกันเพลินถ้าเหยียบกันเดี๋ยวทีมันต้องมาเบี่ยงเลนกันแบบอันตราย
0: ใช่ครับอันนี้เดี๋ยวกลับตอนเย็นเลยมั้ยครับ
1: น่าจะถ้าไม่ผิดพลาดนะเพราะว่าเอาสแปร์พาร์ทมาส่งเขาที่ไซต์งานนิดนึง
0: ครับครับได้ยังไงเดินทางปลอดภัยนะครับพิธวัฒน
1: ์ครับน้องพัด
0: ถ้ามีอะไรเพิ่มเติมกัน
1: ฝ่ายนี้รูปหล่อเล็กเขาเข้าไหมเนี่ย
0: ก็ไม่มีอะไรผิดพลาดนะน่าจะมานะเมื่อคืนเขาไม่ได้แข่งเนี่ยทีมเขา
1: ไม่มีบอลใช่ไหมเมื่อคืนไม่มีบอล
0: ครับเดี๋ยวน่าจะได้เจอครับขอบคุณมากครับพี่ต
1: ุ๊กมีอะไรเดี๋ยวรายงานเข้าไปน้องพั
0: ดได้เลยครับขอบคุณครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ ขอบคุณนะครับมีข่าวดีคุณผู้ฟังมีข่าวดีนะกรณีคุณรุ่งนภาที่แจ้งย้ำเข้ามาเมื่อเช้าครับตามหาคุณแม่อัมพรคล้ายรามันที่นาข้างบ้านเนี่ยเขาไปเรียกรถกู้ชีพพาคุณแม่ก็คือให้คุณแม่เนี่ยไปที่โรงพยาบาลคลองหลวงเมื่อวานนะฮะช่วงสักบ่ายสองโมงแล้วคุณแม่ก็ยังไม่กลับมาถึงบ้านคุณรุ่งนภากลับมาตอนเย็นก็ไม่เจอคุณแม่เจ้าตัวไปแจ้งความที่สภ.คลองหลวงแล้วคือเมื่อวานเนี่ยมีพลเมืองดีเขาพาคุณแม่ไปส่งที่สภ.คลองหลวงแต่ทางเจ้าหน้าที่ก็พูดคุยกับคุณแม่เนี่ยก็เหมือนกับพูดจารู้เรื่องก็เลยไม่ได้กักตัวไว้ก็ปล่อยให้คุณแม่กลับบ้านเองทีเนี้ยคุณแม่ก็ยังไม่ถึงบ้านเลยเมื่อเช้าทางคุณรุ่งนภาย้ำใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับล่าสุดมีข่าวดีนะคุณผู้ฟังคุณรุ่งนภาเพิ่มเติมมานะครับบอกว่าพบคุณแม่อัมพรแล้วนะครับอยู่แถวๆธัญญะแต่ยังไม่ทราบรายละเอียดเดี๋ยวน่าจะได้คืบหน้ากันน่าจะได้คืบหน้ากันเอาเป็นว่ามีสัญญาณของข่าวดีแล้วนะครับไปเจอแถวๆธัญญะนะฮะแต่ยังไม่รู้นะว่าใครไปเจออย่างไรรายละเอียดเป็นยังไงเดี๋ยวอาจจะได้คืบหน้าอีกทีจากคุณรุ่งนภาด้วยคือเมื่อเช้าที่คุยกันเนี่ยทางคุณรุ่งนภาบอกว่าเดี๋ยวจะไปขอดูกล้องวงจรปิดของสภ.คลองหลวงเพราะเมื่อคืนนี้ขอดูกล้องแล้วแต่ว่าเจ้าหน้าที่คนที่เขาเข้าเวรเนี่ยเขาออกเวรไปแล้วนะครับทีนี้รหัสของการเข้าไปดูกล้องมันต้องมีรหัสใช่ไหมเจ้าหน้าที่อีกคนหนึ่งมาเขาไม่ทราบรหัสก็เลยเดี๋ยวช่วงเช้าไปขอดูกล้องแต่ล่าสุดนี่คือคืบหน้าอันนี้เลยล่าสุดบอกเจอคุณแม่แถวๆธัญญะนะครับอ่ะเดี๋ยวถ้ายังไงขอให้ได้คืบหน้ากันนะครับนะก็ดีใจกับคุณรุ่งนภาล่วงหน้าก่อนนะฮะล่วงหน้าก่อนเลยนะครับก็หลายๆเคสนะครับที่เรียกได้ว่าญาติผู้ใหญ่ที่บ้านของเราคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายของเราลุงป้าน้าอาที่ท่านมีปัญหาเรื่องของโรคสมองเสื่อมหรือว่าอัลไซเมอร์เรามีโครงการ Forget Me Not อันนี้ผมย้ำนะให้คุณผู้ฟังที่ดูแลญาติผู้ใหญ่ของเราส่วนใหญ่โรคนี้ครับก็จะเกิดกับผู้สูงอายุนะโรคความจำเสื่อมภาวะความจำที่ถดถอยลงบางคนก็มีอาการหนักบ้างบางคนอาจจะเพิ่งเริ่มมีอาการนะครับเป็นโรคที่สำคัญนะครับเพราะว่าผู้ป่วยส่วนใหญ่จะจำทางไม่ได้เวลาพลัดหลงกับคนในครอบครัวลูกหลานไม่ได้อยู่ที่บ้านลูกหลานออกไปทำงานผู้สูงอายุอยู่เพียงลำพังก็จะใช้เวลาช่วงที่ไม่มีใครอยู่บ้านเนี่ยท่านก็คิดถึงสถานที่ทำงานเก่าที่เคยทำงานมีเพื่อนร่วมงานคิดถึงเพื่อนซึ่งอาจจะเป็นสมัยตั้งแต่นู่นหนุ่มสาวบางคนคิดถึงบ้านหลังเดิมที่เคยอยู่ซึ่งปัจจุบันบ้านหลังนั้นอาจจะไม่มีแล้วก็เลยอยากจะไปตามที่ที่ตัวเองคิดถึงแล้วก็ออกจากบ้านในช่วงที่ไม่มีใครอยู่บ้านนะปรากฏว่าก็พอออกจากบ้านไปแล้วก็กลายเป็นว่าจำทางไปไม่ได้กลับบ้านที่ตัวเองออกมาเนี่ยก็ไม่ได้ก็จำทางไม่ถูกนะครับกลายเป็นว่าหลงทางบางคนเตลิดไปไกลมีข้ามจังหวัดไปก็มีเคสแบบนี้นะครับเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงเพราะฉะนั้นก็ต้องฝากไว้นะครับสำหรับญาติที่ต้องดูแลผู้ป่วยที่เป็นโรคอัลไซเมอร์สามารถลงทะเบียนในโครงการ Forget Me Not ได้เราเปิดรับลงทะเบียนโดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆนะครับลงทะเบียนข้อมูลที่อยู่หมายเลขโทรศัพท์ให้เรามีข้อมูลกันไว้เราจะจัดส่งเข็มกลัดแล้วก็สติ๊กเกอร์ที่มีสัญลักษณ์ของดอก Forget Me Not เป็นสัญลักษณ์แทนผู้ป่วยอัลไซเมอร์ส่งตามหลังไปให้ที่บ้านโดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายเช่นเดียวกันนะครับสัญลักษณ์นี้มีประโยชน์อย่างไรก็เป็นสัญลักษณ์ที่ทำให้ผู้ที่เขาพบเห็นก็จะทราบเลยนะครับว่านี่คือผู้ป่วยที่อยู่ในโครงการนี้เดี๋ยวเราไปเพิ่มเติมกับทางคุณรสลินนะครับคุณโรสลินนะที่พบแม่พบคุณแม่แล้วนะคุณโรสลิน
2: พบแล้วค่ะพบแล้วค่ะ
0: นะครับไปเจอที่ธัญญะเหรอ
2: ใช่ค่ะอยู่ตรงเส้นธัญญะ
0: แล้วคนไปเจอใครเป็นใครไปเจอครับ
2: เขาเป็นคนรู้จักของหลานนะคะเขาเคยเห็นหน้าแม่ค่ะเขาบอกเห็นเดินอยู่ตรงข้างถนน
0: หรอเมื่อช่วงกี่โมงครับที่เขาไปเจอ
2: เมื่อช่วงประมาณ8โมงเป็นเขาบอกเขาเห็นนะเขาโทรมาบอก
0: อ๋อครับแล้วตรงไหนนะตรงธัญญะเนี่ยไปเจอตรงไหน
2: ตรงแถวหมู่บ้านศรีวลีอะค่ะ
0: หมู่บ้านศรีวลี
2: ใช่ค่ะสภาพมอมแมมแล้วสภาพก็ไม่ได้เหมือนเดิมอะค่ะ
0: แล้วเขาพากลับมาไหมครับหรือว่า
2: ก ก็พี่พอมีคนโทรมาแจ้งพี่สาวคนโตก็วิ่งไปดูเพราะตอนนั้นหนูยังอยู่โรงพักอยู่ก็จะขอดูกล้อง
0: ไปที่สภ.คลองหลวงที่เราคุยกันเมื่อเช้าเนาะ
2: ใช่ใช่ใช่ค่ะเพื่อจะขอดูกล้องแล้วก็รอดูกล้องก่อน
0: ไกลจากบ้านไปเยอะไหมครับที่เจออะ
2: อะไรนะคะ
0: ไกลจากบ้านไปเยอะไหมตรงหมู่บ้านศรีวล
2: ีก็เยอะค่ะเพราะว่าบ้านเราอยู่เส้นตรงคลองหลวงอะก็หลายกิโลค่ะ
0: อันนั้นรังสิตธัญญาเนาะ
2: ใช่ใช่ค่ะเราไปเจอตรงเส้นธัญญาค่ะ
0: แล้วคุณแม่
2: หมู่บ้านศรีวลี
0: คุณได้ถามคุณแม่ไหมครับว่าเป็นยังไงบ้างเมื่อคืนไปอยู่ที่ไหนยังไง
2: กำลังสอบผลนะแกก็งงงอะค่ะกำลังให้พี่สาวกำลังคุยอยู่ค่ะหนูก็เลยโทรมาแจ้งทางจสร้อยไปก่อนว่าเราเจอแม่แล้วนะ
0: แล้วแกมีสภาพเหนื่อยไหมครับอิดโรยไหมครับ
2: เหนื่อยขอน้ำกินแล้วสภาพตอนที่ไปกับตอนกลับไม่เหมือนกันนะมอมแมมเอกสารหายเงินหายอะค่ะรองเท้าหายสภาพก็ไม่ได้ใช้ชุดเดิม
0: โอ้ใช้เท้าเปล่าเลยเหรอ
2: ใช่ใช่ค่ะเท้าเปล่า
0: โอ้น่าเห็นใจเลยอะคุณแม่น่าจะเดินอะนะ
2: ใช่ใช่เขาบอกว่าเดินพี่แบบพูดตรงๆคือเหมือนคนสติไม่ดีอะเดินอยู่ตรงข้างทางธัญญาค่ะสภาพมอมแมมขึกขักไปหมดเลยแล้วรองเท้าก็ไม่ได้ใส่
0: คนที่เจอ นี่คือเป็นเพื่อนบ้านอยู่ใกล้บ้านกันเลยเหรอครับหรือว่ายังไง
2: ไม่ใช่ใกล้บ้านอ่ะเขาเป็นเพื่อนหลานแล้วเพื่อนหลานอ่ะเขาอาศัยอยู่แถวนั้นแถวใกล้หมู่บ้านศิวลีอ่ะค่ะ
0: เพื่อนหลาน
2: ก็เขาเห็น
0: เพื่อนของหลานคุณรสลินใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
0: เป็นเพื่อนของหลานอีกที
2: เขาบอกว่าเขาจำได้ว่าเห็นแม่ใหญ่อ่ะเดินอยู่แถวข้างทางเขาก็เลยโทรมาบอกทางบ้าน
0: แล้วตอนนั้นเขาก็ช่วยดูแลไว้ให้ใช่ไหมครับ
2: ไม่ค่ะเขาเหมือนเขาผ่านอ่ะเขาผ่าน
0: เขาขับผ่าน
2: ใช่ใช่เขาขับผ่าน
0: แล้วพอตอนไปนี่ก็คือยังอยู่ที่เดิมที่เขาแจ้งไหม
2: ไม่
0: ก็คือหมู่บ้านเสียอ๋อเหมือนแล้วว่าเดินมา
2: พี่สาวเขาก็บอกว่าขี่มอเตอร์ไซค์เลาะขึ้นไปดูอ่ะ
0: ก็ไล่หาดูเหมือนกัน
2: ใช่ใช่ใช่ว่าเจอประมาณนี้แกก็ขาเหมือนขับมอเตอร์ไซค์ไล่ดูอ่ะก็เห็นแกเดินข้างทางอะค่ะ
0: ครับตอนนี้คุณแม่มาถึงบ้านหรือยังครับ
2: ใช่ๆถึงบ้านค่ะกำลังพี่ดูอยู่เดี๋ยวจะพาอาบน้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะรอให้แกแบบสติรู้เรื่องกินข้าวกินน้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: เป็นยังไงบ้างรู้สึกยังไงบ้างตอนนี้โล่งไหมครับคุณ
2: โล่ง
0: ครับดีใจด้วยคุณรสลิน
2: หากันทั้งคืน
0: ใช่ไหมเพราะว่าโอ้โหเรียกได้ว่าหากันถึงกี่โมงตีไหนอะครับเมื่อคืนเนี้ย
2: ก็ตีสองตีสามหากันก็คือเลาะตามคลอง
0: คือช่วยกันนะเนาะเพราะว่าก็มีความหวังนั่นแหละเพราะว่าจากการที่เจ้าหน้าที่เขาให้ข้อมูลเนาะ
2: ใช่แล้วตอนเช้าเราก็รีบไปโรงพักเพื่อไปขอดูกล้องว่าใช่ไหม
0: ครับโหแบบเราก็ดีใจกับทางคุณรสลินและครอบครัวด้วยนะเนี่ยนะคุณแม่เราทั้งคนน่ะเนาะนะครับ
2: แต่พ่อหากันทั้งคืนไม่ได้นอนค่ะ
0: เข้าใจเลยนะก็หลังจากนี้ไม่หายแล้วนะแม่นะ นะ
2: คงต้องจ้างคนดูค่ะ
0: ครับ
2: คงจะเดินหลงไปอีก
0: คุณรสลินยังไงมีโอกาสเชิญเข้าร่วมโครงการ Forget Me Not กันนะกับจสร้อยเราปีสัญลักษณ์ของโครงการให้ไม่มีค่าใช้จ่ายเผื่อว่าคุณแม่ได้ติดสัญลักษณ์ดอก Forget Me Not วันใดถ้าออกจากบ้านไปสัญลักษณ์นี้ก็ช่วยได้นะครับให้ผู้ที่เขาพบเห็นช่วยติดต่อเข้ามาที่จสร้อยได้ด้วย
2: อ๋อค่ะทำยังไงอะคะ
0: ก็เดี๋ยวทางทีมงานจะติดต่อกลับไปนะครับเนาะนะตอนนี้เป็นยังไงบ้างคนอื่นคุณลุงนภาเป็นยังไงดีใจไหม
2: เขาก็โล่งใจอะเจอกัน
0: ก็ช่วยกันกี่คนน่ะช่วยกันตามหาเมื่อคืนน่ะ
2: ใช่ค่ะแล้วหลานมาเลิกงานตอนเช้าก็มา
0: ช่วยกันอีก
2: ใช
0: ่โอ้นะครับก็แบ่งหน้าที่กันตามหาในแต่ละเส้นทางอย่างนั้นใช่ไหมเมื่อคืนน่ะ
2: ใช่อ่ะเพราะว่าเราก็ไล่คลองสองอีกคนก็ไปคลองสามอะไรเงี้ยไล่ตามแบบตามคลองตามที่ว่าเขาจะไปอ่ะ
0: โอ้นี่นะเห็นไหมเรารักคุณแม่เราอะเนาะคือแบบก็น่าคิดเหมือนกันว่าแกไปนอนที่ไหนยังไงกันเนาะคุณรสลิน
2: ใช่อะใช่อะก็เดี๋ยวพี่กำลังถามอยู่อย่างเงี้ยค่ะแล้วแกเป็นมีแบบอาการเพียเราก็เลยไม่อยากแบบไปเล่า
0: ให้แกพักก่อนให้แกพักก่อนดีแล้ว
2: ใช่ใช่
0: น่าจะหิวด้วยไหมอะทานข้าวแล้วใช่ไหม
2: ใช่ใช่เอาขอน้ำกิน
0: น่าจะเดินไกลมากเลยคุณรสลินว่าไหม
2: เราไม่แน่ใจ
0: แล้วเท้าแกมีแผลมีอะไรไหมอะ
2: เรายังไม่ได้ดูเลยอะค่ะเพราะเราโทรมาทางแจ้งก่อนไงว่าเอ้ยเราเจอแม่แล้วนะเพราะว่าเพราะว่าเราโทรไปแล้วบอกว่าถ้าคืบหน้าไงให้โทรมาบอกหนูก็เลยโทรมาแจ้งก่อนว่าเออเราเจอแล้วนะ
0: ก็ยังอยู่ในชุดเสื้อผ้าชุดเดิมใช่ไหม
2: ใช่พี่พามาอาบน้ำที่บ้าน
0: ครับดีใจด้วยคุณโรสลินเราก็หายห่วงไปกับครอบครัวด้วยนะนะครับดีใจด้วยจริงๆนะครับยังไงเดี๋ยวขอให้คุณแม่นะก็พักผ่อนก่อนแล้วเดี๋ยวอาจจะได้เพิ่มเติมกันก็เป็นห่วงไปนอนที่ไหนอะไรยังไงอ่ะเน
2: า
0: ะ
2: ใช่ค่ะ
0: ครับผม
2: เอกสารหายเดี๋ยวก็ต้อง
0: พอเขา
2: ไปน
0: ี่
2: แล้วก็จะไปพาไปแจ้งความเรื่องเอกสารอะไรอย่างเง
0: ี้
2: ย
0: ได้อ่ะโอเคครับดีใจกับคุณโรสลินคุณลุงนภาและครอบครัวด้วยนะครับ
2: คร
0: ับผมขอบคุณมากครับที่โทรมาเพิ่มเติมกัน
2: ตามค่ะ
0: ยินดีครับยินดีช่วยเหลือเลยขอบคุณครับสวัสดีครับ
2: ค่ะขอบคุณค่ะ
0: นะเห็นความรู้สึกรับรู้ได้เนาะคือเสียงคุณโรสลินก็สั่นเครือด้วยความดีใจอ่ะนะคุณผู้ฟังหากันมาทั้งคืนน่ะนะครับนี่เจ้าตัวยังไม่ได้นอนเลยนะแล้วก็คุณรุ่งนภาที่คุยกับเราเมื่อเช้าด้วยนะครับก็พี่น้องก็ช่วยกันหลานด้วยนะครับตามจนเจอครับคุณแม่ก็อยู่ในสภาพที่ต่างจากเมื่อวานน่ะมอมแมมเลยแหละรองเท้าก็ไม่มีคือเดินเท้าเปล่าอะครับแม่ก็เป็นห่วงเนาะเราก็ดีใจมากๆด้วยนะครับอ่ะส่วนช่วงนี้ครับเดี๋ยวเราไปเดินตลาดกับจสร้อยนะครับมีคุณอนัชชาพาเดินตลาดกันในช่วงนี้ครับ
3: เดินตลาดกับจสร้อย
0: ไปเดินตลาดกันนะครับคุณอนัชชาครับ
4: ค่ะวันนี้ทางของสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้ากระทรวงพาณิชย์เขาให้คำแนะนำมานะบอกว่าตอนนี้ผู้บริโภคมีพฤติกรรมการบริโภคที่ใส่ใจสุขภาพมากขึ้นก็แนะนำผําหรือไข่ผําแต่บางคนได้ไข่น้ำนะก็อันนี้จะเป็นอาหารพื้นบ้านดั้งเดิมของไทยที่ตอบโจทย์เทรนด์สุขภาพและความยั่งยืนได้อย่างสมบูรณ์แบบนะยุคนี้เป็นยุคที่ทานอิ่มอยู่ไม่ได้เราต้องรักโรคไว้ด้วยกันนะคะเขาก็บอกว่าไข่น้ำเนี่ยจะมีโปรตีนอยู่ประมาณร้อยละ30-50ของน้ำหนักแห้งมีกรดอะมิโนจำเป็นใกล้เคียงกับโปรตีนจากสัตว์แล้วก็อุดมด้วยใยอาหารวิตามิน A วิตามิน B ธาตุเหล็กแคลเซียมและสารต้านอนุมูลอิสระก็เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการโปรตีนทางเลือกและอาหารสุขภาพจากธรรมชาติที่ผ่านการแปรรูปต่ำนะคะถ้าแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์พรีเมียมอย่างผงโปรตีนอบแห้งอันนี้จะมีมูลค่าสูงถึง 3,000 ถึง 5,000 บาทต่อกิโลกรัมนะเพราะว่าอบแห้งน้ำหนักน้ำหายไปนะคะตอนนี้ผู้ประกอบการหลายแห่งก็กำลังเร่งขยายการส่งออกสู่ตลาดอเมริกายุโรปตะวันออกกลางแล้วก็ญี่ปุ่นด้วยนะคะที่เขาต้องการพืชโปรตีนที่มีคาร์บอนฟุตพริ้นต่ำแล้วก็มีวิตามิน B12 ซึ่งหายได้ยากในพืชทั่วไปก็เป็นเครื่องยืนยันว่าภาคธุรกิจพร้อมที่จะดันให้เป็นโปรตีนทางเลือกของโลกนะคะตอนนี้ราคาไข่ผำเนี่ยแพ็ค400กรัมเนี่ยราคาประมาณ89บาทนะก็ทำมาทำเมนูอร่อยได้หลากหลายอย่างแกงผําใส่ปลาแห้งหรือจะผัดใส่ไข่ก็ได้ทานกับน้ำพริกก็ได้นะแต่ว่าคุณหมอแนะนำว่าต้องล้างให้สะอาดและปรุงสุกทุกครั้งนะเพราะว่าเขาเป็นพืชน้ำนะคะก็ต้องปรุงสุกนะคะแล้วก็ทุเรียนฤดูกาลยังยาวนานยังอยู่นะยังอยู
0: ่
4: ที่จังหวัดพังงานะคะเขาเปิดฤดูกาลผลไม้พังงาพร้อมชูแคมเปญกินทุเรียนต้องสาลิกาพังงาราชาทุเรียนบ้านอันดับหนึ่งของภาคใต้เพื่อที่จะกระตุ้นการท่องเที่ยวในช่วงกรีนซีซั่นแล้วก็ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของจังหวัดด้วยเขาก็จะใช้จุดเด่นของทุเรียนสาลิกาและมังคุดทิพย์พังงา
0: สวยมาก
4: เป็นสินค้า GI ของจังหวัดนะคะก็จะมาข้างมูลค่าเพิ่มนะคะก็ทางททสำนักงานพังงาเขาบอกว่าปีนี้เปิดตัวสวนผลไม้34แห่งเชื่อมโยงกับโรงแรมที่พักกว่า30แห่งเขาก็ใช้ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรภายใต้แนวคิดเราไม่ได้ขายผลไม้อย่างเดียวแต่ขายประสบการณ์การท่องเที่ยวถึงสวน ก็คือนั่งเที่ยวเนี่ยสัมผัสบรรยากาศนั่งกินทุเรียนใต้ต้นพูดคุยกับเจ้าของสวนเรียนรู้วิถีเกษตรแล้วก็พักค้างคืนในพื้นที่ได้เลย
0: โอ้คร
4: ับ นะคะ
0: ดีจัง
4: นะก็ไปนอนพักในสวนทุเรียนเลย
0: ทำไมลูกเขาน่ารักจังเลยทุเรียนเนี่ย
4: ใช่
0: หนามเล็กๆน้อยๆยังไงไม่รู้นะ
4: หนึ่งลูก
0: ออ
4: พอ
0: สวยนะ
4: สวยๆนะ
0: สวย
4: เต็มเปลือกบางด้วยนะ
0: ใช่ใช่เนื้อเยอะ
4: นะคะก็ฤดูท่องเที่ยวสวนผลไม้จังหวัดพังงาเนี่ยจะจัดขึ้นระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคมนะคะนักเที่ยวก็จะเดินทางไปเยี่ยมชมสวนผลไม้ทั้ง34แห่งแล้วก็ลิ้มลองทุเรียนสาริกามังคุดทิพย์และผลไม้คุณภาพอื่นๆได้ตลอดฤดูกาลสำหรับคนที่ชื่นชอบผลไม้
0: มังคุดนี่ก็ลูกใหญ่นะคุณอนัชชา
4: ใช่สวยทั้งคู
0: ่ใช่สวยมากเลยอ่ะ
4: นะคะส่วนที่จังหวัดตราดจังหวัดตราดเนี่ยก็ไปชิมรักกำหวานผลไม้และของดีเมืองตราดนะคะก็งานจะมีเป็นถึงวันที่18พฤษภาคมนะคะเป็นงานประจำปีงานมีที่สนามตราดเฉลิมพระเกียรตินะคะก็คือสนามหน้าสารกลางจังหวัดเป็นการเผยแพร่ชื่อเสียงผลไม้ที่มีคุณภาพของจังหวัดโดยเฉพาะรักกำหวานผลไม้คือชื่อของจังหวัดและในการเนี่ยเขาก็มีกิจกรรมหลากหลายอย่างการประกวดผลไม้มีทุเรียนพันหมอนทองมังคุดผิวมันมังคุดผิวลายรักกำหวานเงาะพันดงเรียนและก็สับปะรดตราสีทองแต่ว่าสำหรับทาสสุนัขวันที่17พฤษภาคมนี้จะมีการประกวดสุนัขพันธุ์ไทยหลังอ่านด้วยนะชวนไปด้วยนะคะก็บอกว่านี้จะเป็นประเภทเอกลักษณ์ตราด
0: ชวนไปดูกันโอ้มีทั้งผลไม้ทั้งคนรักสัตว์นี่ก็ไปได้เนาะ
4: ใช่นะคะสำหรับนี้คือเดินตลาดค่ะ
0: ขอบคุณครับคุณณัฐชา
4: สุนัขพันธุ์ไทยหลังอ่านด้วยนะชวนไปด้วยนะคะก็บอกว่านี้จะเป็นประเภทเอกลักษณ์ตราด
0: ชวนไปดูกันโอ้มีทั้งผลไม้ทั้งคนรักสัตว์นี่ก็ไปได้เน
4: า
0: ะ
4: ใช่นะคะ

0: เวลาปิดเปลี่ยนการจราจรชิดทางเท้านะครับช่องทางคู่ขนานบนถนนวิภาวดีรังสิตด้วยนะครับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยรฟม.นะครับแจ้งว่ามีความจำเป็นต้องขยายเวลาในการปิดเปลี่ยนการจราจรชิดทางเท้า2ช่องจราจรในช่องทางคู่ขนานนะครับบนถนนวิภาวดีรังสิตบริเวณสวนป่าวิภาวดีเพื่อดำเนินงานก่อสร้างสถานีดินแดงตั้งแต่วันที่16พฤษภาคมนะครับเวลาเที่ยงคืน1นาทีถึงวันที่31พฤษภาคม2569ช่วงเวลา24นาฬิกาดำเนินงานตลอด24ชั่วโมงนะครับเพราะฉะนั้นมีผลให้ถนนวิภาวดีรังสิตในช่องทางคู่ขนานบริเวณปิดเปลี่ยงฝั่งมุ่งหน้าราชปรบสามารถสัญจรได้4ช่องจราจรโดยประชาชนสามารถเข้าออกที่พักได้ตามปกตินะครับทั้งนี้ครับการปิดเปลี่ยนการจราจรเพื่อดำเนินงานดังกล่าวอาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางครับและอาจจะมีเสียงดังรบกวนบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงนะครับในช่วงวันและเวลาดังกล่าวนะครับดังนั้นครับหากไม่มีความจำเป็นโปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางและทางรฟม.ต้องขออภัยมาณโอกาสนี้นะครับโดยผู้ใช้เส้นทางสามารถสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0632176532ติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยนะครับเพราะฉะนั้นย้ำนะครับคืนวันพรุ่งนี้ 00:01 นะครับก็จะเริ่มปิดเปลี่ยนการจราจรนะครับนะก็คือขยายเวลาปิดเปลี่ยนจราจรชิดทางเท้า2ช่องจราจรในช่องทางคู่ขนานบริเวณถนนวิภาวดีรังสิตช่วงบริเวณสวนป่าวิภาวดีนะครับนะก็ฝากเป็นข้อมูลด้วยนะครับดำเนินงานยาวไปจนถึงวันที่31พฤษภาคมนี้นะครับนะก็มีผลให้ถนนวิภาวดีในช่องทางคู่ขนานบริเวณที่ปิดเปียงนะครับมุ่งหน้าไปราชปรบเนี่ยสามารถสัญจรได้4ช่องจราจรนะครับขอบคุณทางรฟม.ด้วยนะครับในช่วงนี้ครับ10นาฬิกากับ37นาทีเดี๋ยวดูข้อมูลนิดนึงมีคุณออฟแจ้งมานะครับบอกว่าถนน347ด้านขาเข้านะครับบริเวณเกาะกลางระหว่างช่องทางด่วนกับคู่ขนานหน้าวัดหน้าทางเข้าวัดบัวหลวงมีไฟไหม้หญ้านะครับทางยาวประมาณ20เมตรนะครับหน้าทางเข้าวัดบัวหลวงนะครับบริเวณเกาะกลางนะโอ้ในช่องทางระหว่างช่องทางด่วนกับช่องทางคู่ขนานนะครับมีไฟไหม้หญ้าระยะทางยาว20เมตรนะครับฝากประสานงานด้วยคุณต้อมจอมทองแจ้งมาบอกว่าทางด่วนขั้นที่1ดาวคะนองมุ่งหน้ามาทางหน้าหงต่างระดับท่าเรือนะครับการจราจรเคลื่อนตัวได้นะครับต่อเนื่องทางด่วนขั้นที่2ช่วงพญาไทเคลื่อนตัวได้ดีนะครับฝั่งกลับกันก็ไม่มีปัญหานะครับขอบคุณทางคุณต้อมจอมทองด้วยเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่หนึ่งครับ
1: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
2: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thais เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: ด่วนคุณมีดัชนีความร้อนแต่ระดับสีส้มอุณหภูมิร่างกาย42องศา
4: ความจริงคือไม่มีใครเตือนคุณต้องสังเกตตัวเองถ้าร้อนจัดผิวหนังแห้งร้อนแต่ไม่มีเหงื่อออกปวดศีรษะหัวใจเต้นเร็วรีบเข้าไปห้องหลบร้อน
5: ฮะ
4: ใช่ฟังไม่ผิดร้อนหนักร้อนโหดต้องเจอห้องหลบร้อนของกทม BKK Cooling Center ทั่วกรุงเทพมีน้ำดื่มและปฐมพยาบาลฟรีเช็คจุดหลบร้อนที่แอป Air BKK หรือเว็บไซต์ Greener Bangkok ร้อนนี้
6: กทมพร้อมเติมความเย็นกันให้ฉ่ำๆไปเลย

0: การไฟฟ้านครหลวงยกระดับชีวิตเมืองเดินหน้าเปลี่ยนมิเตอร์เป็นสมาร์ทมิเตอร์มิเตอร์อัจฉริยะที่ทำให้การใช้ไฟฟ้าเป็นเรื่องง่ายดูการใช้ไฟฟ้าผ่านสมาร์ทโฟนจะรายวันหรือย้อนหลังก็เช็คได้แม่นยำโปร่งใสและปลอดภัยจากมิจฉาชีพแน่นอนที่สำคัญ MEA ดำเนินการโดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่าย
1: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
2: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดหงิดกันไปใหญ่
1: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
3: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
1: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
4: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง
1: คุณกำลังมองหาที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพอยู่หรือเปล่าขอเชิญชวนมาสัมผัสบรรยากาศจริงที่เซลล์แกลเลอรี่โครงการบ้านชาวไทยดีครับคลองหลวงออกแบบการตกแต่งเฟอร์นิเจอร์และระบบไฟฟ้าครบครันเดินทางสะดวกใกล้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิตเปิดให้เข้าชมทุกวันแล้วคุณจะเจอที่อยู่อาศัยที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคุณจองสิทธิ์เข้าร่วมโครงการได้ที่ www.บ้านชาวไทย.com หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ LINE @บ้านชาวไทยโครงการคาดว่าจะเริ่มก่อสร้างประมาณเดือนกันยายน2569และแล้วเสร็จประมาณเดือนธันวาคม2571บ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัย

0: มาติดตามกันต่อกับจอสร้อยในช่วงนี้นะครับ10:45 น.นะครับคุณผู้ฟังครับมีกรณีของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับที่เรียกได้ว่ามีมาตรการนะครับใช้โทรโข่งนี่นะฮะที่เราเห็นในภาพตอนนี้ทาง YouTube JS100 Radio เป็นภาพคลิปในระหว่างปฏิบัติงานของทาง10ตำรวจโทโชคชัยวราศีนะครับผบ.หมู่งานจราจรสน.ลุมพินีนะครับท่านใช้โทรโข่งตัวเล็กๆเนี่ยครับแต่เสียงดังฟังชัดนะครับประกาศนะครับบริเวณช่วงแยกราชประสงค์ตรงเนี้ยนะครับก็เปรียบได้ว่าให้รถทุกคันที่มารอสัญญาณไฟเนี่ยนะครับจอดอย่าล้ำแนวเส้นเพราะตรงนั้นก็จะมีทางข้ามทางม้าลายเนี่ยครับก็จะมีประชาชนเนี่ยเขาเดินข้ามทางม้าลายจำนวนมากทั้งคนไทยนักท่องเที่ยวต่างชาติเยอะนะครับเนี่ยก็เลยใช้โทรโข่งนะครับประกาศบริเวณตรงช่วงแยกราชประสงค์ว่าจอดต้องอย่าล้ำแนวเส้นนะครับเนี่ยน่ารักมากๆเลยนะฮะซึ่งเมื่อวานเนี้ยมีประชาชนก็ชื่นชมนะทาง10ตำรวจโทโชคชัยมาด้วยเนี่ยครับนะท่านก็บอกว่านี่เป็นจุดเริ่มต้นของแนวคิดก็คือต้องการสื่อสารให้ประชาชนเนี่ยเห็นว่าการจอดรถล้ำแนวเนี่ยมันเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นจริงๆอาจจะนำไปสู่เรื่องของอุบัติเหตุได้นะครับเวลาที่เราจอดรถล้ำแนวแล้วมีช่องว่างคนที่เขาเดินเนี่ยนะครับหรือว่ามอเตอร์ไซค์ที่แบบบางทีก็จอดเลยเส้นมาเนี่ยแล้วคนที่เขาจะเดินข้ามถนนตรงนั้นเป็นทางม้าลายเนี่ยมันก็จะต้องซอกแซกลำบากแล้วก็เสี่ยงกับการเกิดอุบัติเหตุด้วยนะครับเนี่ยนะฮะแล้วก็มีข้อความนะครับที่ติดไว้ด้วยบอกว่าอย่าล้ำแนวมันไม่ดีเนี่ยไม่เพียงเท่านั้นก็ใช้อุปกรณ์สื่อสารก็คือโทรโข่งด้วยแล้วอากาศเนี่ยคุณผู้ฟังเห็นร่มๆแบบเนี้ยมันร้อนนะมันร้อนนะเนี่ยก็เรียกได้ว่าท่านก็มีความพยายามอย่างมากเลยนะครับแล้วก็ดูรถที่เขาจอดนะอย่างเมื่อครู่เราเห็นมอเตอร์ไซค์ที่ขึ้นล้ำเลยทางม้าลายไปแล้วอ่ะก็ต้องถอยลงมาเนี่ยเห็นไหมเนี่ยพอทางผู้หมู่เอาโทรโข่งไปประกาศเนี่ยเขาก็ถอยลงมาไงแต่ถ้าไม่มีโทรโข่งคุณผู้ฟังคิดว่าจะถอยไหมล่ะใช่ไหมฮะเนี่ยโอ้ก็เรียกได้ว่ามีคำชื่นชมมาจากประชาชนด้วยนะครับเนี่ยพอถอยล่นลงมาแล้วเห็นไหมก็จะมีคนที่เขาเดินข้ามถนนเนี่ยเขาก็จะเดินข้ามไปได้ด้วยความปลอดภัยนะครับก็เป็นการสื่อสารที่เรียกได้ว่ามีประสิทธิภาพมากๆคุณผู้ฟังเดี๋ยวช่วงบ่ายนะครับทางจอสร้อยเราได้นัดหมายทางด้านของทาง10ตำรวจโทโชคชัยวราศีนะครับผบ.หมู่งานจราจรสน.ลุมพินีท่านนี้ครับเดี๋ยวเราน่าจะได้พูดคุยนะครับกับทางผู้หมู่ด้วยนะฮะเดี๋ยวติดตามนะที่จอสร้อยในช่วงบ่ายนี้ผมเชื่อว่าแกน่าจะมีแฟนคลับเยอะนะครับเนี่ยเมื่อวานนี้ก็มีเสียงชื่นชมกันมาด้วยนะครับก็น่ารักมากนะครับให้กำลังใจทางผู้หมู่ด้วยนะครับมากๆเลยนะส่วนช่วงนี้นะครับมาติดตามกันต่อนะครับคุณผู้ฟังมีเพิ่มเติมเรื่องของกรณีอุบัติเหตุเมื่อเช้าอ่ะครับที่มีรถ18ล้อบรรทุกน้ำมันเสียหลักไปพุ่งชนท้ายรถพ่วง18ล้อนะครับซึ่งเกิดเหตุเมื่อช่วง5 น.นะครับในพื้นที่ของสภ.ศรีราชาอำเภอเมืองอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีเนี่ยนะครับซึ่งทางด้านของร้อยตำรวจโทนันทวัฒน์ใจเกียงรองสารวัตรสอบสวนสภ.ศรีราชาบอกว่าได้รับแจ้งอุบัติเหตุ18ล้อนะครับเสียหลักชนรถพ่วงบรรทุก18ล้อเหมือนกันนะครับแล้วก็พุ่งชนรถบรรทุก18ล้ออีกคันที่ขับอยู่ด้านหน้าเหตุเกิดบนถนนเส้นทางคู่ขนานมอเตอร์เวย์สาย7ใกล้เคียงกับปั๊มบางจากขาเข้าชลบุรีนะครับโดยในที่เกิดเหตุเนี่ย มีผู้ได้รับบาดเจ็บติดคาซากรถอยู่1รายหลังจากรับแจ้งเจ้าหน้าที่ก็รีบเดินทางไปตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับในที่เกิดเหตุนี่ก็พบเป็นรถพ่วง18ล้อนะครับหัวพ่วงเนี่ยทะเบียน 65-9587 กทม. นะครับส่วนหางพ่วงทะเบียน 71-3187 พระนครศรีอยุธยาจอดอยู่ริมถนนนะครับในทางนะซึ่งในสภาพเนี่ยเขาบอกว่าด้านท้ายมีร่องรอยของการถูกชนโดยมีนายสิทธิโชคพลกัญญาอายุ41ปีก็แสดงตัวเป็นผู้ขับขี่ใกล้กันก็พบรถบรรทุก18ล้อขนส่งน้ำมันนะครับหัวพ่วงทะเบียน 70-1781 หมวดจังหวัดตากท้ายทะเบียน 70-2514 จังหวัดตากจอดอยู่ในสภาพที่ด้านหน้าเนี่ยเขาบอกพังเสียหายยับเยินนะครับซึ่งภายในรถพบผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นชาย1รายชื่อว่านายแสนคำสิงอายุ54ปีได้รับบาดเจ็บยังติดอยู่คาซากรถนะครับก็เจ้าหน้าที่ก็มีการใช้อุปกรณ์ตัดถ่างเข้าให้การช่วยเหลือประมาณ10นาทีจึงนำร่างของผู้บาดเจ็บเนี่ยออกมาได้นะครับก่อนนำตัวมาปฐมพยาบาลเบื้องต้นนะครับด้านล่างเนี่ยพบว่าบริเวณเท้าขวามีอาการทางกระดูกมีกระดูกโผล่ออกมาทางเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยจึงทำการปฐมพยาบาลในเบื้องต้นนะครับหลังจากนั้นก็รีบนำตัวผู้ได้รับบาดเจ็บส่งโรงพยาบาลพญาไทศรีราชานะครับเพื่อให้แพทย์ทำการช่วยเหลืออีกครั้งจากการสอบถามนายสิทธิโชคนะครับคนขับรถพ่วง18ล้อคันที่ถูกชนเนี่ยเขาก็ให้เหตุการณ์เล่าเหตุการณ์บอกว่าขณะนั้นเนี่ยตนขับกำลังขับรถพ่วงไปรับงานก็ได้ยินเสียงเหมือนกับมีอะไรมาชนบริเวณท้ายรถนะครับก็เลยรีบจอดรถแล้วก็ลงมาปรากฏว่าเห็นรถพ่วง18ล้อบรรทุกน้ำมันนะครับเสียหลักพุ่งชนท้ายรถพ่วงของตนซึ่งในเบื้องต้นเนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้บันทึกภาพบริเวณที่เกิดเหตุสถานที่เกิดเหตุไว้เป็นหลักฐานนะครับแล้วก็ต้องรอผู้ได้รับบาดเจ็บออกมาจากโรงพยาบาลซะก่อนแล้วก็ถึงจะสอบถามสอบสวนเพิ่มเติมนะครับถึงสาเหตุที่แท้จริงของการเกิดอุบัติเหตุในครั้งนี้เนี่ยครับเมื่อเช้านี้ทำให้รถติดนะ18ล้อทั้งคู่นะครับก็เป็นรถใหญ่ทั้งคู่เลยนะครับชนกันเนี่ยนะฮะก็เป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเมื่อเช้านะครับเรียกได้ว่าเช้ามืดเลยนะสำหรับเหตุการณ์นี้นะครับที่เราได้รับแจ้งเข้ามานะครับตรงบริเวณก่อนถึงแยกหนองใยบู่เล็กน้อยนะครับก็เป็นเพิ่มเติมข้อมูลกันนะฮะขอบคุณทางสภ.ศรีราชาด้วยนะครับล่าสุดมีอุบัติเหตุอีกจุดหนึ่งคุณต้นนะครับคุณต้นแจ้งเข้ามาบอกว่าจรัญสนิทวงด้านขาเข้านะครับก่อนถึงแยกท่าพระเล็กน้อยมีรถตู้ชนกับรถ SUV ขวางช่องทางขวานะครับที่เกิดเหตุมีเจ้าหน้าที่มาแล้วนะครับการจราจรเคลื่อนตัวช้านะครับด้านกลับกันไม่มีปัญหาอย่างคล่องตัวจรัญขาเข้านะครับก่อนถึงแยกท่าพระเล็กน้อยรถตู้ชนกับรถ SUV ขวางช่องทางด้านขวาครับก็ฝากเพิ่มเติมเป็นข้อมูลกันนะตอนนี้การจราจรตรงจุดนั้นมีชะลอตัวนะครับคุณผู้ฟังอัปเดตราคาทองกันหน่อยครับโอ้เช้าวันนี้ราคาทองปรับลดนะประกาศครั้งที่1เนี่ยเมื่อช่วง 9:06 นาทีนะครับร่วงลงไป850บาทแล้วก็ตอนนี้อัปเดตมาทั้งหมดนี่6ครั้งแล้วนะครับก็มีลงมีขึ้นครั้งละ50บาทกันไปนะครับตอนนี้ปรับลดลงไป900ละราคาทองในเช้าวันนี้ทองคำแท่งนะครับขายออกที่ 71,050 บาทรับซื้อ 70,850 รูปพรรณรับซื้อ 69,432.80 ขายออก 71,850 บาทนะครับเดี๋ยวขอไปที่สายจากทางคุณหัวโต99นะครับมีอุบัติเหตุด้วยสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณพัชครับ
0: ครับผม
1: เส้นทาง3296จากตอนตูมมุ่งหน้าบางเลน
0: ครับ
1: เลยกรมที่ดินบางเลนไปประมาณ500เมตร
0: อ๋อครับ
1: ซ้ายมือคือหนักมากค่อนข้างหนักนะไม่รู้ชนยังไงก็18ล้อรถพิการมันหนักรถพิการเสียหายหนักมากก็คือจำรถไม่ได้เลยอ่ะในลักษณะอย่างนั้นอ่ะ
0: คนขับครับ
1: คนขับไม่รู้จะแต่ละอัดหมักปัญหาคือต้องมันแบบทะเลาะกับผมต้องตัดทางออกมานะก็แต่ว่าไม่กีดฝังจราจรนะเพราะว่ามันขยายช่องทางไปกว้างแล้วนะแล้วทีนี้เขาไปชนกันแล้วจากกันเบนออกไปขอบช่องทางเลยแต่ว่าเขามันอยู่ในช่องที่มันวิ่งรถกันไม่ได้หรือในลักษณะนั้นคือว่ามันต้องเบี่ยงออกมาวิ่งทางด้านนี้หมดอ่ะแต่ทีนี้เขาไปชนกันอยู่ด้านที่ขยายช่องทางด้านนี้
0: ครับ
1: ถ้าจากวันที่แปดร้อยนะเขาคงจะ เลี้ยวออกมาหรือเลี้ยวเข้าในลักษณะอย่างนั้นแต่ที่ติ๊กทับเนี่ยเขาไม่รู้เรื่องอะไรท่าไหนชนท่านรถได้แหลกยับไปถึงขนาดนั้นนะก็เจ้าหน้าที่ถึงแล้วมูลนิธิถึงแล้วนะก็โรงพยาบาลอยู่ไม่ไกลเลยไปสามไม่เกิน2-3กิโลก็ถึงโรงพยาบาลบางเลนนะก็ผู้ใช้ทางก็ไม่ต้องจำเริญดูเพราะว่ายังไงก็มองไม่เห็นหรอกเพราะว่าเจ้าที่เขาก็ดูอยู่ก็เปิดไฟวาบวาบวาบอยู่ซ้ายหมดแต่ทีนี้รถเส้นนี้มันอันตราย
0: ครับ
1: เพราะว่ารถมันสวนกันแบบเรียกว่าต้องมาเบียดใช้ช่องทางร่วมอ่ะ
0: ครับ
1: รถใหญ่เยอะด้วยอะไรด้วยก็ผมผ่านอะไรก็บอกว่าระวังนะอย่าใช้ความเร็วนะครับเป็นเส้นนี้เดิมไม่ขยายถนนก็อันตรายอยู่แล้วเส้นนี
0: ้ครับ
1: ตอนนี้ยิ่งขยายถนนมันก็ยิ่งช่องทางก็ยิ่งแคบลงนะครับผู้ใช้ทางก็ระวังนิดนึงแล้วก็ไม่ต้องผ่านไม่ต้องรอดูเพราะไม่น่าจะเห็นอะไรเห็นซากรถกับเจ้าที่ตำรวจเขาจอดรถคุมอยู่นะไม่มีคนเจ็บน่าจะส่งโรงพยาบาลแล้ว
0: พังยับเลยนะพังยับ
1: ยับเลยครับยับเลยดูแล้วไม่รู้ซ่อมได้เปล่าเพราะว่าดูแล้วหน้ารถก็ยุบเข้าไปจนถึงกระจกอ่ะด้านหลังด้านอะไรมันฟาดโดน18ล้อนี่น่าจะชนก็
0: แสดงว่าห้องเครื่องนี่ก็คือยับ
1: ยับเลยครับยับเลยถ้าที่ดูยับเลยจำไม่ได้ผมว่าน่าจะซ่อมยาก
0: โอ้นี่รุนแรงมากเลย
1: งอไปหมดละนะครับจำรถไม่ทำไม่ได้ถ้าที่ดูนะเขาคงจะมาได้เลยมาร้อยขึ้นแน่นอนไม่งั้นรถไม่ยึดได้ขนาดนี
0: ้
1: ครับตอนเตือนว่าผู้ใช้ทางก็อย่าใช้ความเร็วนะครับทางรถสีขาวโซซ่าบอกว่าอย่าขับเร็ว
0: ถูกต้องที่สุดเลย
1: พื้นเปียกมาก
0: คร
1: ับนะครับใช้ความระมัดระวังด้วยก็อย่างนี้แหละก็มีขนาดผมไม่ตก
0: เนาะ
1: ครับเนี่ยอุทาหรณ์ในการขับรถเร็วและพลาดแล้วมันก็จะทำให้เราบาดเจ็บเสียใช้เดชฝากไว้ตรงนี้ครับ
0: ขอบคุณมากครับพี่หัวโต99นะครับก็เป็นทางหลวงหมายเลข3296นะครับดอนตูมบางเลนนะฮะเลยกรมที่ดินบางเลนมา500เมตรปิกอัพชนกับรถพ่วงนะครับเสียหายหนักเลยสำหรับรถปิกอัพน่าจะมีผู้ได้รับบาดเจ็บนะครับมีเจ้าหน้าที่แล้วนะครับการจราจรเคลื่อนตัวช้านะครับกลับกันอย่างคล่องตัวเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนชั่วโมงหน้าเดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อครับ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง11นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะนายกเรียกเรขาธิการสภาพัฒน์รายงานสภาพเศรษฐกิจไตรมาสแรกก่อนคุย10กลุ่มอุตสาหกรรมสำคัญร่วมขับเคลื่อนประเทศสักครู่กลับมาติดตามค่ะ

0: ีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมาก
2: ล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: มื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: ท้องเสียใช้มาซาคาบอนยาผงทานรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขา
2: ช่วงเช้าวันนี้นายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เดินทางเข้าปฏิบัติงานที่ทำเนียบรัฐบาลโดยเมื่อเดินทางมาถึงนายกรัฐมนตรีได้เชิญนายดนุชาพิชยนันท์เลขาธิการสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเข้าพบเพื่อรายงานสภาพเศรษฐกิจของประเทศไทยช่วงไตรมาสแรกของปี2569ก่อนที่ในช่วงเวลา 17:00 นของวันเดียวกันนี้จะเปิดทำเนียบรัฐบาลต้อนรับผู้บริหารระดับสูงจากภาคธุรกิจ10กลุ่มอุตสาหกรรมสำคัญกว่า35คนเข้าร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นโดยมีเป้าหมายสำคัญคือการร่วมหาแนวทางในการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศปภ.ประสานผู้ว่าทั่วประเทศเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำลดเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันรับมือฤดูฝนคุณยศวัฒน์พงประภาสรายงานค่ะ
3: นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยว่าด้วยกรมอุตุนิยมวิทยาคาดหมายลักษณะอากาศช่วงเดือนพฤษภาคมเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านจากฤดูร้อนเข้าสู่ฤดูฝนคาดการว่าครึ่งหลังของเดือนจะมีฝนตกชุกหนาแน่นเพิ่มขึ้นและอาจมีพายุก่อตัวบริเวณทะเลอันดามันหรืออ่าวเบงกอลอาจเกิดสภาวะน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งในบางพื้นที่ได้จึงมีการประสานไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดให้เตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยในช่วงหน้าฝนปีนี้ลดความเสี่ยงในการเกิดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเน้นย้ำเรื่องสำคัญให้ทางจังหวัดตรวจสอบพื้นที่เขตชุมชนพื้นที่สำคัญทางเศรษฐกิจเส้นทางคมนาคมที่มักเกิดปัญหาน้ำท่วมขังเมื่อฝนตกหนักให้เร่งเปิดทางน้ำกำจัดตะกอนขุดลอกท่อระบายน้ำทำความสะอาดล่องน้ำเตรียมรองรับปริมาณน้ำฝนเพิ่มอัตราการระบายน้ำให้รวดเร็วยิ่งขึ้นในขณะที่พื้นที่ที่น้ำท่วมขังให้อำเภอและท้องถิ่นจัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองผู้นำชุมชนอปพ.ร.และจิตอาสาร่วมตรวจตราเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงภัยโดยเฉพาะในเขตชุมชนสถานศึกษาตลอดจนคอยให้ความช่วยเหลือแจ้งเตือนประชาชนที่สัญจรผ่านบริเวณดังกล่าวด้วยนอกจากนี้ในการเตรียมความพร้อมรับอุทกภัยหน้าฝนปีนี้ให้ศูนย์ปพ.เขตซึ่งตั้งอยู่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเตรียมพร้อมสนับสนุนเครื่องจักรกลสาธารณภัยแก่จังหวัดให้ทั่วถึงและครอบคลุมด้วยยศวัฒน์พงประภาสรายงานครับ
2: นาทีชีวิตของชาวประมงที่ได้รับความช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีหลังประสบเหตุน้ำเข้าเรือใกล้เกาะตะรูเตาจังหวัดสตูลและนำกลับเข้าฝั่งได้อย่างปลอดภัยเป็นอีกภารกิจสำคัญของกองทัพเรือติดตามกับคุณณัฐชัยลิมพลอยค่ะ
4: ทหารมาแล้ว
5: ท่ามกลางสภาพคลื่นลมแรงในพื้นที่ทะเลอันดามันศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค3หรือสอนชนภาค3ได้ริ่งเข้าช่วยเหลือเรือประมงอวนเล็กขนาดเล็กชื่อรัตนโชคชัยหลังประสบเหตุน้ำเข้าเรือจนเกือบอับปางระหว่างทำการประมงบริเวณหินใบทางทิศใต้ของเกาะตารุเตาจังหวัดสตูลโดยพลเรือโทวีรุดมม่วงจีนผู้อำนวยการสอนชนภาค3ได้สั่งการให้หน่วยปฏิบัติในพื้นที่จัดกำลังพลพร้อมเรือกู้ชีพและเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่เข้าดำเนินการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนท่ามกลางสภาพทะเลที่ยังมีคลื่นลมแรงต่อเนื่องเจ้าหน้าที่สามารถลากเรือประสบเหตุเข้าพื้นที่น้ำตื้นบริเวณอ่าวพรชัยก่อนเร่งสูบน้ำออกจากตัวเรือจนกลับมาลอยลำได้สำเร็จช่วยลดความเสียหายและสร้างความปลอดภัยให้กับลูกเรือทั้งหมดก่อนที่เจ้าของเรือจะนำเรือกลับเข้าฝั่งเพื่อซ่อมแซมต่อไปทั้งนี้สอนชนภาค3ยังคงเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ทางทะเลอย่างใกล้ชิดพร้อมขอความร่วมมือชาวประมงและประชาชนติดตามประกาศสภาพอากาศอย่างต่อเนื่องเพื่อความปลอดภัยในการเดินเรือและประกอบอาชีพทางทะเลและนี่คืออีกหนึ่งภารกิจของทหารณัฐชัยลิมพลอยรายงานครับ
6: ย่อโลกข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
2: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
1: 11:14 น.นะครับมาติดตามจสร้อยกันต่อในช่วงนี้นะครับยังอยู่ด้วยกันกับพัฒน์อภิธนการด้วยนะครับคุณผู้ฟังครับมีอุบัติเหตุรับแจ้งเข้ามานะครับจากทางด้านของคุณเอกทักษิณนะแจ้งมาบอกว่าสะพานข้ามขออภัยถนนเอกทักษิณนะฮะช่วงบริเวณสะพานข้ามทางรถสถานีหลัก6นะครับตรงเนี้ยข้ามตลาดราชพฤกษ์เมืองเอกนะครับมีรถเก๋งเสียหลักชนแบรีเออร์นะครับอยู่ช่องทางด้านขวารถเก๋งเสียหลักชนแบรีเออร์อยู่ช่องทางด้านขวานะครับการจราจรมีผลกระทบเหมือนกันนะเคลื่อนตัวช้านะครับด้านกลับกันยังเคลื่อนตัวได้นะครับมีเพิ่มเติมกรณีที่คุณหัวโต99รายงานอุบัติเหตุทางหลวงหมายเลข3296นะครับช่วงดอนตูมบางเลนเลยสำนักงานที่ดินนครปฐมสาขาบางเลนมา500เมตรรถปิกอัพชนกับรถบรรทุกพ่วงเพิ่มเติมเข้ามานะครับบอกว่าอุบัติเหตุเนี่ยอยู่บริเวณหน้ากรมที่ดินบางเลนอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมรถปิกอัพชนรถบรรทุกพ่วงมีเสียชีวิต2รายนะครับผู้เสียชีวิต2รายที่เกิดเหตุมีเจ้าหน้าที่แล้วตำรวจมาแล้วนะครับกู้ภัยมาแล้วการจราจรยังมีผลกระทบนะครับเคลื่อนตัวช้านะเพราะว่ามีผู้เสียชีวิตด้วย2รายนะครับจสร้อยขอแสดงความเสียใจกับผู้เสียชีวิตและครอบครัวด้วยนะครับท่านใดใช้เส้นทางก็เพิ่มเติมล่าสุดได้นะครับเพราะว่าจุดนี้มีผู้เสียชีวิตนะฮะถนนทางหลวงหมายเลข3296นะครับดอนตุ่มบางเลนส่วนทางคุณยมพยายังนะครับรายงานเข้ามาบอกว่าวิภาวดีด้านขาเข้านะครับมีรถบรรทุก10ล้อจอดเสียอยู่บริเวณหน้าบริษัทยาคูช่องทางเบี่ยงจากคู่ขนานออกช่องทางหลักนะครับเห็นมีคนขับเนี่ยยืนอยู่ข้างรถด้วยนะครับบรรทุก10ล้อจอดเสียอยู่หน้าบริษัทยาคูนะครับด้านวิภาวดีขาเข้านะครับก็เพิ่มความระมัดระวังด้วยนะครับเพราะว่าคนขับเนี่ยออกมายืนโบกรถอยู่ครับแล้วก็เป็นช่วงที่จะแบบเบี่ยงจากคู่ขนานเข้าทางหลักด้วยนะครับระมัดระวังหน่อยนะครับคุณผู้ฟังตรงนี้นะขอบคุณทางคุณยมพยายังด้วยนะครับส่วนช่วงเช้าวันนี้ผมว่ามีอุบัติเหตุเยอะนะคุณผู้ฟังแล้วก็ล่าสุดเนี่ยที่มีผู้เสียชีวิตด้วยนะครับที่ทางหลวงหมายเลข3296นะครับก็เป็นวันศุกร์ที่การจราจรมีผลกระทบจากอุบัติเหตุหลายจุดนะวันนี้รถก็จริงๆภาพรวมเนี่ยไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับวันศุกร์ที่โรงเรียนก็อาจจะยังไม่ได้เปิดกันครบทุกโรงเรียนแต่ว่าเดี๋ยววันจันทร์เนี้ยต้องติดตามนะครับเพราะว่าการจราจรน่าจะมีปริมาณรถเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนเพราะว่าทุกโรงเรียนก็เปิดเต็มระบบวันจันทร์นี้ด้วยนะครับให้เผื่อเวลาในการเดินทางนะครับส่วนเรื่องของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นก็อยากจะให้ทุกท่านนะครับใส่ใจการขับขี่ให้ปลอดภัยเป็นเรื่องที่สำคัญจริงๆนะครับฝากคุณผู้ฟังไว้ด้วยนะครับในส่วนของโครงการคนรักรถจากบริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนนะครับที่ร่วมกับสถานีวิทยุจสร้อยจัดทำโครงการคนรักรถนะครับเพื่อที่จะลดปัญหาจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนี่แหละนะครับบนท้องถนนทำอย่างไรให้ผู้ขับขี่เคารพกฎวินัยการจราจรสร้างค่านิยมที่ดีการใช้รถใช้ถนนลดปัญหาการจราจรที่เกิดจากอุบัติเหตุก็จะทำให้การจราจรดีขึ้นด้วยนะครับแล้วก็ลดเรื่องของความสูญเสียที่เกิดขึ้นคุณผู้ฟังโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุเป็นอีกหนึ่งโครงการที่สมาชิกผู้เข้าร่วมเนี่ยก็จะได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ที่คุณถืออยู่ทั้งประเภทที่1หรือประเภทที่3แล้วก็ยังมีสิทธิประโยชน์ซึ่งเป็นข้อเด่นของโครงการนี้นั่นคือเงินกองทุนคืนคือใครที่ขับรถดีเนี่ยนะครับทางวิริยะเขาก็จะเฉลี่ยเงินกองทุนคืนให้นะครับสำหรับคนที่ไม่มีการเคลมเป็นฝ่ายผิดนะครับหรือว่ามีการเคลมแต่เคลมน้อยสินไหมทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% ก็จะเข้ามาอยู่ในกลุ่มของผู้ที่ได้รับเงินค่าเฉลี่ยจากเบี้ยประกันเนี้ยเฉลี่ยคืนให้นะครับกติกาก็ง่ายๆการทำประกันประเภทที่1สมาชิกมีโอกาสได้รับเงินกองทุนคืนหากสินไหมทั้งกลุ่มใช้ไปไม่เกิน 70%นะครับพูดง่ายๆก็คือถ้าเราไม่มีการเคลมเป็นฝ่ายผิดอันเนี้ยคุณผู้ฟังก็จะได้รับเงินเฉลี่ยจากกองทุนคืนไปด้วยการทำประกันประเภทที่1จะได้รับส่วนลดประวัติดีด้วยนะครับในการต่อเบี้ยประกันรถ สำหรับปีต่อไปนะครับแล้วก็ทางโครงการเขาจะมีรถสำรองให้ยืมใช้ด้วยในกรณีถ้าเกิดอุบัติเหตุแต่เราต้องไม่เป็นฝ่ายผิดนะครับเกิดอุบัติเหตุถ้าเราไม่เป็นฝ่ายผิดยืมรถสำรองได้ระหว่างซ่อมหยิบยืนได้ไม่เกิน20วันนะครับก็ถือว่าเพียงพอนะครับเวลาเอารถเข้าศูนย์เข้าซ่อมนะครับบางคนอาจจะมีรถคันเดียวนะคุณต้องไปหยิบยืมต้องไปเช่ารถแต่ถ้าทำประกันประเภทที่1กับโครงการคนรักรถก็จะมีรถสำรองให้ใช้ได้ไม่เกิน20วันนะครับรถที่จะเข้าร่วมต้องเป็นรถเก๋งส่วนบุคคลนะครับอายุรถไม่เกิน7ปีก็จะนับจากวันที่จดทะเบียนครั้งแรกรถเก๋งส่วนบุคคลนะครับส่วนรถเก๋งที่อายุเกิน7ปีแล้วอยากจะได้เงินจากกองทุนคืนล่ะก็มีทางเลือกให้ก็คือย้ายไปทำประกันในประเภทที่3ได้นะครับประเภทที่3เนี่ยเปิดรับสมาชิกใหม่ที่สนใจด้วยแล้วก็ประเภทรถที่จะสมัครก็สมัครได้ทั้งรถเก๋งส่วนบุคคลปิกอัพส่วนบุคคลก็สมัครได้นะครับหรือว่าเป็นกระบะเชิงพาณิชย์ก็ได้นะครับสามารถได้เงินกองทุนคืนเหมือนกับประเภทที่1เลยสมาชิกถ้าไม่มีการเคลมเป็นฝ่ายผิดรับเงินกองทุนคืนนะครับแล้วก็ยังมีอัตราเบี้ยประกันภัยพิเศษให้ด้วยแต่ข้อต่างของประกันประเภทที่3กับประเภทที่1คือประกันประเภท3ไม่มีรถสำรองให้ยืมใช้ระหว่างซ่อมนะครับประเภทที่1มีรถให้ยืมใช้ระหว่างซ่อมสนใจก็สามารถผ่อนได้ประเภทที่3ให้สิทธิ์ผ่อน 0% นาน3เดือนใครอยากจะเพิ่มเติมข้อมูลนะครับลองสอบถามรายละเอียดก่อนได้นะครับนะขับรถดีมีเงินคืนโทรได้ที่บริษัทวิริยะประกันภัยนะครับ02150888นะครับ02150888นะครับต้องขอบคุณทางบริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนด้วยนะครับขอบคุณบริษัทวิริยะนะครับช่วงนี้มาติดตามกันต่อคุณผู้ฟังผมย้ำกรณีของสน.สามเสนที่เขามีการปรับเปลี่ยนการรับส่งนักเรียนของโรงเรียนสาธิตละอ.อุทิศนะครับก็เป็นการจัดระเบียบนะครับในการบริหารจัดการจราจรนะครับบริเวณหน้ามหาวิทยาลัยสวนดุสิตนะโดยการรับส่งนักเรียนของโรงเรียนสาธิตละอ.อุทิศนะครับก็ขอความร่วมมือผู้ปกครองกรณีขับรถมาจากสะพานสังฮีนะครับสะพานกรุงธนห้ามเลี้ยวขวาบริเวณทางเข้าประตู5นะครับห้ามเลี้ยวขวานะครับบริเวณทางเข้าประตู5ช่วงเวลา 7:30 น.ถึง 8:20 น.ช่วงเร่งด่วนเช้าเนี่ยนะครับส่วนช่วงเย็นก็คือช่วง 17:00 น.ถึง 17:30 น.เป็นการจัดระเบียบความเรียบร้อยในการบริหารงานด้านการจราจรร่วมกับสน. สามเสนนะครับก็เริ่มตั้งแต่วันนี้เลยนะครับ15พฤษภาคมเป็นต้นไปนะครับซึ่งก็อาจจะมีผลกระทบตอนช่วงเช้าๆช่วงเย็นๆเนี่ยโดยเฉพาะช่วงเร่งด่วนเช้าเย็นนะครับเพราะฉะนั้นย้ำนะครับห้ามเลี้ยวขวาทางเข้าประตู5นะครับขอความร่วมมือกับผู้ปกครองนะครับกรณีที่ขับรถมาจากสะพานกรุงธนหรือสะพานสังฮีนะครับในช่วง 7:00 น.ถึง 7:30 น.ถึง 8:20 น.และ 17:00 น.ถึง 17:30 น.ด้วยนะครับส่วนทางด้านของบชน.เองเนี่ยนะครับก็ขอความร่วมมือนะครับเพราะว่าช่วงนี้เด็กๆ เปิดเทอมก็เริ่มทยอยเปิดวันนี้ก็มีเปิดเพิ่มด้วยเดี๋ยววันจันทร์นะครับ18พฤษภาคมก็ทุกโรงเรียนนะครับก็เรียกได้ว่าวันจันทร์นี้ต้องวางแผนการเดินทางทางบชน.นะครับก็ขอความร่วมมือในเรื่องของการจอดรับส่งแล้วไปทันทีนะครับนะปัญหาหน้าโรงเรียนก็เราทราบกันดีอยู่แล้วนะครับช่วงเช้าเร่งด่วนช่วงเย็นกลับบ้านนะครับก็จะช่วยลดปัญหาการจราจรได้นะครับโดยทางด้านของกรมประชาการตำรวจนครบาลขอความร่วมมือผู้ปกครองทุกท่านนะครับนะในเรื่องของการไม่จอดแช่ไม่ลงจากรถนะครับไม่จอดซ้อนคันนะครับก็คือจอดให้พร้อมขยับได้นะครับแล้วก็บอกว่าเนี่ยการขยับรถไวเพียง1นาทีช่วยประหยัดเวลาให้กับเพื่อนร่วมทางได้มากมายมหาศาลเลยนะครับแล้วก็ช่วยให้ลูกหลานของเรานะครับเดินเข้าโรงเรียนได้อย่างปลอดภัยฝึกความกล้าให้กับลูกๆด้วยนะครับก็เรียกได้ว่าเดี๋ยวคุณครูเนี่ยที่เขารออยู่หน้าโรงเรียนก็จะคอยรับบุตรหลานของท่านอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็คือมีมาตรการ ามหลัก3เตรียมแล้วก็1ละนะครับ3เตรียมก็คือมีเรื่องของการเตรียมของก่อนลงเนี่ยจากรถนะครับก็ให้เช็คกระเป๋าอุปกรณ์การเรียนให้พร้อมนะครับก่อนถึงจุดส่งบุตรหลาน2ก็คือการเตรียมตัวนะให้เด็กๆเนี่ยเตรียมลงจากรถทันทีเมื่อรถจอดสนิทนะครับแล้วก็เตรียมที่3ก็คือเตรียมนัดนะครับนัดหมายจุดรับช่วงเย็นให้ชัดเจนเดี๋ยวจะมารับตรงไหนยังไงแจ้งจุดให้กับบุตรหลานของเราได้ชัดเจนนะครับให้ลูกรอรถนะครับรถไม่รอลูกนะนะครับลูกต้องมารอรถนะนะครับแล้วก็อย่างที่ย้ำกันก็คือละนะครับละนี่คือละการจอดแช่ไม่ดับเครื่องยนต์นะครับไม่ลงจากรถไม่จอดซ้อนคันคือเตรียมความพร้อมอยู่เสมอในการเลื่อนล้อได้เลื่อนรถได้นะครับเพื่อให้รถคันหลังเนี่ยเคลื่อนตัวได้นั่นเองนี่ก็เป็นมาตรการ3เตรียมกับ1ละนะครับโดยทางด้านของบชน.ขอความร่วมมือนะครับผู้ปกครองด้วยเดี๋ยววันจันทร์นี้แหละนะครับก็จะเป็นวันที่ของจริงนะครับการจราจรติดขัดแน่ๆนะครับก็ฝากให้ความร่วมมือกับทางเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับติดตามกันต่อนะครับในช่วงนี้ท้องฟ้าวันนี้นี่สดใสนะนะครับล่าสุดคุณผู้ฟัง 11:15 ที่ผ่านมาพื้นที่กรุงเทพมีฝนตกเล็กน้อยนะครับที่เขตหนองจอกนะครับมีฝนตกเล็กน้อยที่เขตหนองจอกทิศทางเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือนะครับก็เหมือนเคลื่อนขึ้นไปทางด้านของลำลูกกาทางปทุมธานีทางนู้นนะเนี่ยแนวโน้มคงที่นะครับมีฝนที่เขตหนองจอกนะแล้วก็ณเวลานี้ทางด้านของฉะเชิงเทรานี่ก็มีฝนเล็กน้อยเหมือนกันทางพนมสารคามทางเนี้ยนะครับทางบ้านสร้างปราจีนบุรีเป็นหย่อมเล็กๆนะครับวันนี้กรุงเทพให้โอกาสเกิดฝนไว้ร้อยละ60นะครับก็ตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับก็จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยนะครับแล้วก็คลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันก็จะมีผลกระทบถึงวันที่18พฤษภาคมคือประเทศไทยเนี่ยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเช่นบริเวณภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ด้วยนะครับส่วนช่วงตั้งแต่วันที่17ถึง21พฤษภาคมเนี่ยคุณผู้ฟังครับมีการแจ้งการเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงด้วยนะครับจากอิทธิพลของลมใต้ลมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยส่งผลให้คลื่นลมมีกำลังแรงขึ้นนะครับซึ่งจะทำให้ปากแม่น้ำที่เชื่อมต่อกับบริเวณทะเลมีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอาจจะไหลเข้าท่วมบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำแม่กรองและแม่น้ำท่าจีนนะครับในช่วงระหว่างวันที่17ถึง21พฤษภาคมนะรวมถึงบริเวณชุมชนนอกแนวคันกั้นน้ำบริเวณที่ไม่มีแนวป้องกันน้ำถาวรนะเส้นทางสัญจรถนนสุขุมวิทถนนสุขสวัสดิ์ถนนพระราม2นะครับ2ก็คือเรื่องของการเฝ้าระวังน้ำเค็มรุกล้ำส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรนะครับก็ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการกรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีสมุทรสาครนครปฐมและสมุทรสงครามด้วยเฝ้าระวังนะครับตั้งแต่วันที่17ก็คือวันอาทิตย์นี้จนถึง21พฤษภาคมก็คือวันพฤหัสบดีหน้านะครับนี่ก็เป็นเรื่องของน้ำทะเลหนุนสูงนะครับก็เพิ่มเติมให้อาจจะต้องติดตามดูนะครับถนนเส้นทางพระราม2ช่วงที่เวลามีน้ำหนุนเนี่ยหลายๆท่านก็น่าจะเคยใช้เส้นทางแล้วก็จะผ่านก็จะรู้จุดสุขุมวิทเองก็จะมีปัญหาที่ปักน้ำอย่างเนี้ยนะฮะตรงตลาดปักน้ำถนนสุขสวัสดิ์นะครับป้อมพระจุลนะตรงเนี้ยเป็นพื้นที่เฝ้าระวังนะครับก็เดี๋ยวติดตามนะฮะส่วนเรื่องของสภาพการจราจรณเวลานี้นะครับวันนี้ผมถือว่าภาพรวมดีนะคุณผู้ฟัง ณเวลานี้บางเส้นทางก็มีปริมาณรถเพิ่มขึ้นที่หนาแน่นเลยนะครับที่หนาแน่นจริงๆเลยเนี่ยสุขุมวิทด้านขาเข้าจากทองหล่อต่อเนื่องเข้าพร้อมพงเข้าแยกอโศกเนี่ยรถเต็มตลอดเลยนะครับตั้งแต่ช่วง BTS ทองหล่อยาวไปจนถึงแยกอโศกในฝั่งขาเข้ารถมากนะครับเคลื่อนตัวช้าและมีสลับหยุดด้วยเพราะตรงนี้ก็จะมีแยกหนึ่งแยกก็อโศกทองหล่อแล้วนะครับแล้วก็สัญญาณไฟบริเวณช่วงสุขุมวิท26ตรงนี้ซอยอารีแล้วก็เข้าแยกอโศกสุขุมวิทนะครับก็จะมีชะลอตั้งแต่ตรงช่วงหน้าสวนเบญนะครับส่วนทางด้านของรัชดานะครับในฝั่งขาเข้าคือตอนนี้สัญญาณไฟอโศกสุขุมวิทเนี่ยมีปัญหานะครับก็เลยทำให้รถแต่ละด้านเนี่ยจะเยอะแต่ว่ารถที่มาจากในซอยอโศกมนตรีนะครับก็รอสัญญาณไฟไม่ยาวนะแต่ว่าด้านขาเข้าขาออกเนี่ยโดยเฉพาะขาเข้านี่เยอะแล้วก็ทางรัชดาพระราม4นะครับก็มีท้ายยาวเหมือนกันท้ายยังอยู่ที่บริเวณสวนเบญจกิติเมื่อเช้านี้มีกรณีของอุบัติเหตุนะครับที่มีรถเนี่ยก็ไปพุ่งชนกับเสานะครับไฟสัญญาณจราจรแล้วทำให้มีปัญหานะสำหรับสัญญาณจราจรบริเวณแยกอโศกสุขุมวิทนะครับก็ล่าสุดในใครใช้เส้นทางสามารถเพิ่มเติมล่าสุดได้นะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เมื่อชั่วโมงที่แล้วเนี่ยนะครับมีเพื่อนสมาชิกของเราก็แจ้งมาว่ามีเจ้าหน้าที่นะครับก็ใช้สัญญาณมือในการกำกับรถบริเวณแยกอโศกด้วยนะฮะส่วนทางด้านของเพชรบุรีนะครับฝั่งขาเข้าดีแล้วนะครับคุณผู้ฟังทองหล่อพร้อมพงเข้ามาทางอโศกเพชรไปทางมิตรสัมพันธ์ใต้ทางด่วนเข้าประตูน้ำเนี่ยเคลื่อนตัวตามได้ตลอดเลยนะครับกลับกันด้านขาออกยังมีท้ายอยู่ช่วงแยกยมราชนะครับต่อเนื่องมาทางเพชรพระรามเข้าแยกราชเทวีนะพญาไทนะครับเข้าอนุสาวรีย์ก็จะมีท้ายสะสมอยู่ตรงข้ามโรงพยาบาลราชเวชกรุงเทพนะครับส่วนกลับกันออกจากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิมีชะลอรางน้ำนะครับเข้าแยกพญาไทนะต่อเนื่องแยกพญาไทมาทางราชเทวีเนี่ยพอเคลื่อนตัวได้นะครับราชปรบจากสามเหลี่ยมดินแดงรถยังหนาแน่นนะครับต่อเนื่องทางด้านของแยกมักกะสันนะครับแล้วก็ด้านบนจตุรทิศตอนนี้ถือว่าดีนะครับในด้านขาเข้าลงมักกะสันก็มีท้ายนิดนึงนะครับช่วงบริเวณทางลงส่วนต่อเนื่องมาทางด้านของแยกพญาไทแยกศรีอยุธยาตอนนี้เคลื่อนตัวได้นะครับแล้วก็ดูการจราจรถนนพระราม1จากแยกเจริญผลเข้ามาทางปทุมวันรถหนาแน่นเคลื่อนตัวช้าปทุมวันมาเฉลิมเผ่าไปราชประสงค์รถมากเคลื่อนตัวช้านะครับส่วนต่อเนื่องไปทางชิดลมเพลินจิตใต้ทางด่วนรถมากเคลื่อนตัวช้าเช่นกันนะครับโดยรอบแยกราชประสงค์ด้านขาเข้าเพลินจิตรถเยอะนะครับมีท้ายสะสมตั้งแต่ซอยต้นสนนะส่วนทางฝั่งจากทางด้านของราชดำริมาทางเพลินจิตนะครับท้ายอยู่บริเวณช่วงหน้าออซีซั่นแล้วก็ด้านบนของสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินนะครับรถมากเคลื่อนตัวช้านะครับแต่ก็ดีขึ้นกว่าเมื่อเช้านะครับนะเคลื่อนตัวตามกันได้แล้วตอนนี้สาทรเหนือเริ่มมีปริมาณรถเยอะเข้าแยกนรินทร นะครับท้ายอยู่ถนนปั้นแล้วก็เข้าแยกวิทยุท้ายอยู่ถนนสารแดงสีลมนะครับก็เริ่มมีปริมาณรถมากช่วงใกล้เที่ยงเนาะขาเข้าไปทางลำสาลีขออภัยขาเข้าไปทางด้านของสารแดงสินะครับตรงนี้เริ่มมีท้ายอยู่ซอยสีลมซอย6แถวๆโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียนนะฮะส่วนด้านกลับกันพอเคลื่อนตัวได้นะครับจะมีมาชะลอนิดหนึ่งช่วงถนนปั้นประมวลแยกสุรศักดิ์นะครับส่วนอีกจุดหนึ่งที่เดี๋ยวผมดูนิดหนึ่งนะที่รถเริ่มที่จะมีปริมาณมากนะครับณตอนนี้ก็ทางด้านของแยกเกษตรนะครับพหลโยธินในฝั่งขาเข้าท้ายอยู่โรงแรมรามาการ์เด้นนะครับต่อเนื่องเสนาเข้าราชโยธินปริมาณรถมากแต่ยังเคลื่อนตัวได้นะครับมีชะลอช่วงก่อนเข้าแยกเสนาหลุดจากแยกเสนาเข้าราชโยธินเนี่ยเคลื่อนตัวได้แล้วก็เมื่อเช้านี้ที่มีกรณีของอุบัติเหตุบนต่างระดับทางด้านของอนุสรณ์สถานเนี่ยตอนนี้ไม่มีปัญหาแล้วนะครับทั้งเข้าและออกของพหลโยธินรวมไปถึงช่วงลำลูกกานะครับ ที่เมื่อเช้านี้ติดหนักมากตอนนี้หมดปัญหาไปแล้วนะครับก็เคลื่อนย้ายหมดไปแล้วนะครับส่วนพหลโยธินด้านขาเข้าผ่านตรงข้ามมหาวิทยาลัยกรุงเทพรังสิตในช่องทางหลักอันนี้ก็เป็นปกติเนาะปริมาณรถเยอะนะครับก็จะมีเรื่องของแนวซ่อมสร้างด้วยนะครับเลยทางด้านของตรงข้ามบุญถาวรไปก็จะคล่องตัวนะครับส่วนรังสิตนครนายกนะเวลานี้หมดปัญหาแล้วนะครับทั้งขาเข้าและฝั่งขาออกเคลื่อนตัวได้ดีมอเตอร์เวย์สายก็จะมีเรื่องของแนวซ่อมสร้างด้วยนะครับเลยทางด้านของตรงข้ามบุญถาวรไปก็จะคล่องตัวนะครับส่วนรังสิตนครนายกนะเวลานี้หมดปัญหาแล้วนะครับทั้งขาเข้าและฝั่งขา

0: 7ด้วยนะครับอุบัติเหตุไม่มีนะครับอุบัติเหตุไม่มีแค่ปริมาณรถมากอย่างเดียวขาเข้าคล่องตัวสุวรรณภูมิร่มเกล้าทับช้างเข้าศรีนครินทร์ไม่มีปัญหานะครับก็เดี๋ยวดูจุดที่บนทางพิเศษกาญจนาพิเศษบางพลีสุขสวัสดิ์ในด้านขาเข้านะครับจากด่านบางขุนเทียนต่อเนื่องมาทางหน้าด่านบางครุมีชะลอตัวนะครับข้ามสะพานกาญจนาพิเศษนะครับปริมาณรถมากนะครับก็ค่อนข้างหนาแน่นเลยนะฮะมีท้ายในสะสมนะครับก่อนขึ้นสะพานกาญจนาพิเศษนะครับท้ายนี่อยู่ประมาณ4กิโลเมตรได้นะครับเลยจากทางร่วมปู่เจ้าไปก็เคลื่อนตัวได้นะครับไปทางด่านปากน้ำด่านบางเมืองเทพรักษ์เข้าบางแก้วเนี่ยไม่ติดนะครับคล่องตัวได้ตลอดศรีนครินทร์ดีนะครับแต่จะมีช่วงขาออกลงจากสะพานข้ามแยกสีเอี่ยมรถเคลื่อนตัวช้านะครับเนี่ยก่อนถึงแยกลาซานนะครับมีปริมาณรถมากหน่อยแต่ขาเข้าดีนะครับคล่องตัวสีเทพาสีเอี่ยมไปอ่อนนุชนะครับจะมีชะลอเข้าแยกพัฒนาการข้ามทางรถไฟหัวหมากนะครับตรงนี้นะก็ชะลอตัวนิดหนึ่งผ่านข้ามทางรถไฟหัวหมากไปก็คล่องตัวนะครับลำสาลีท้ายไม่ยาวนะครับลาดพร้าวเข้าออกดีนะครับรัชดาจะมีช่วงแยกห้วยขวางนะครับมีปริมาณรถมากลงอุโมงค์ชะลอช้านะครับช่วงอุโมงค์ห้วยขวางนะแล้วก็มาติดอีกทีช่วงสัญญาณไฟเทียมร่มมิตรในด้านขาเข้าของรัชดาส่วนดินแดงขาเข้านะครับมีชะลอเข้าแยกโบสถ์แม่พระประชาสงเคราะห์เนี่ยนะครับส่วนด้านกลับกันขาออกคล่องตัวบนยกระดับพระราม9 2ด้านเคลื่อนตัวดีนะครับก็ภาพรวมในจุดที่อาจจะมีปริมาณรถนะครับคุณผู้ฟังก็ช่วยเพิ่มเติมเป็นข้อมูลกันได้ท่านใดที่อาจจะเดินทางแล้วพบเห็นอุปสรรคนะทำให้การจราจรชะลอตัวหรือว่าหยุดนิ่งอุบัติเหตุมีไหมเพิ่มเติมได้ที่จอสร้อยทั้งดอกจัน1808และ1137ด้วยนะครับขอบคุณทางคุณจิรทีพด้วยนะครับบอกว่าผลโยธินซอยมุ่งหน้าเข้าแยกลาดพร้าวชะลอตัวครับอ๋อใช่ที่ผมรายงานไปเมื่อสักครู่กันนะช่วงแยกเกษตรเสนานะครับมาทางเนี้ยรถจะเยอะนะครับเดี๋ยวขอไปที่เพิ่มเติมกรณีของอุบัติเหตุนะทางด้านของแถวๆบางเลนนี่นะฮะถนนทางหลวงหมายเลข3296นะครับกับทางคุณธนพงศ์รัตนตระกูลนะครับในช่างในโครงการก่อสร้างสำนักก่อสร้างทางที่1กรมทางหลวงนะครับสวัสดีครับคุณธน
1: คุณสวัสดีครับผม
0: ธนพงศ์นะครับคุณธนพงศ์จุดดังกล่าวนี่เห็นบอกมีการขยายผิวทางด้วยใช่มั้ย
1: ขยายคือส่วนขยายทางเนี่ยยังไม่ได้เกี่ยวกับตัวผิวจราจรเดิมซึ่งให้ใช้สัญจรปกตินะครับเป็นการขยายข้างออกไปซึ่งได้กันเขตไว้ชัดเจนทีเนี้ยรถจะวิ่งสวนทางปกติซึ่งถนนเดิมเป็นถนนแบบสวนเลนนะครับมีเกาะสีแล้วเหตุก็คือรถปิกอัพเนี่ยวิ่งมาจากทางอำเภอโดนตู
0: ม
1: รถติดล้อบรรทุกดินคือเราเคลียร์ลิ่งแล้วเราก็ขนกลับไปที่สต็อกปรากฏว่ารถปิกอัพเสียหลักข้ามเลนไปเลนสวนประสานงากับรถบรรทุกคันชักขัดรถวิ่งลากกันไปที่ในเขตก่อสร้างครับผม
0: ลากไปไกลไหมครับกี่เมตร
1: ไม่ไกลครับไม่ไกลประมาณสัก10กว่าเมตรข้ามลากข้ามออกไปฝั่งซ้ายทาง
0: ซึ่งตัวรถปิกอัพนี่คือเหมือนเขาเสียหลักมาเองใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับเสียหลักพุ่งไปทางข้ามเลนนะครับแล้วไปประสานงาเขา
0: คือไปประสานงากับรถอีกฝั่งหนึ่ง
1: รถบรรทุกดินครับผม
0: แล้วเข้าไปใน
1: เขตส้มซ่านมีหนักอยู่แล้วครับ
0: ครับ
1: รถบรรทุกดินก็เลยคันชักของตัวรถอะหักแล้วก็เลยวิ่งข้ามลากกันข้ามมาไว้ที่เขตก่อสร้างที่เราลงหินคุกไว้เรียบร้อยแล้ว
0: ครับซึ่งมีผู้เสียชีวิตที่มากับรถคันไหนครับ
1: มากับรถปิกอัพครับผมสองคัน
0: ครับลักษณะเหมือนติดอยู่ภายในใช่ไหมครับ
1: ก็คือประมาณว่าอัดก๊อปปี้อะครับ
0: ครับ
1: อัดก๊อปปี้ก็เสียชีวิตในที่เกิดเหตุแล้วก็ทางก่อสร้างก็มีการติดตั้งป้ายเตือนอะไรปกติครับ
0: ผู้เสียชีวิตเป็น
1: การเขียนเรียบร้อย
0: ผู้เสียชีวิตเป็นผู้ชายผู้หญิงนะครับสองราย
1: ป็นผู้ชายครับผม
0: อ๋อนะครับ

0: โอ้แล้วตัวรถบรรทุกนี่บาดเจ็บไหมครับ
1: ตัวบรรทุกไม่เป็นไรคร
0: ับไม่เป็นไรเนาะ
1: เป็นเล็กน้อยครับผม
0: ครับตอนนี้ไม่แน่ใจว่านำร่างของผู้เสียชีวิตออกมาได้หรือยังครับ
1: ออกไปแล้วครับเคลียร์พื้นที่เรียบร้อยครับการจราจรผ่านได้ปกติแล้วครับทางเราก็ทำความสะอาดสีทางเรียบร้อยแล้วครับ
0: ครับตรงนี้เราจะบอกกับผู้ใช้เส้นทางยังไงดีครับในเรื่องของการผ่านในเรื่องของการสัญจรเพราะว่ามีการทำทางขยายทางเพิ่มด้วย
1: ครับเนื่องจากทางก่อสร้างนะครับขอให้ผู้ใช้ทางเพิ่มความระมัดระวังนิดนึงแล้วก็ลดความเร็วในการขับขี่สักหน่อยครับเพราะปกติขับขี่กันเร็วมากครับไม่ค่อนข้างจะแบบฝ่าฝืนใต้เตียนครับ
0: ครับซึ่งเส้นแบ่ง
1: ความระมัดระวัง
0: เส้นแบ่งช่องจราจรนี่มันอาจจะไม่ได้มีการตีเส้นชัดเจนอะไรยังไงด้วยหรือเปล่าครับตรงนี
1: ้ก็คนเป็นทางที่ก่อสร้างค่อนข้างนานแล้วก็อาจจะลบเลือนนิดนึงครับ
0: มันลบเลือนเนาะ
1: ครับผม
0: ครับถนนตรงนี้นี
1: ่ลบเลือนบ้าง
0: ถนนตรงนี้นี่ทั้งหมดนี่กี่ช่องทางอะครับรวมที่เราขยายเพิ่มด้วยครับ
1: ตอนนี้ช่องที่ขยายเพิ่มไม่ได้เปิดให้วิ่งนะครับปกติก็คือใช้เลนปกติเลย2ช่องทางสวนกันครับ
0: เป็น2ช่องทางสวนแต่ถ้าดำเนินงานแล้วเสร็จนี่จะได้เพิ่มมาอีกกี่ช่องทางครับ
1: ก็จะเป็น4ข้างละ2เป็น4ช่องจราจรครับ
0: ก็คือจะเพิ่มเป็นฝั่งก็กลายเป็นว่าฝั่งละ4ใช่มั้ยครับเนาะ
1: ฝั่งละ2ครับ
0: ฝั่งละ
1: 2ฝั่ง4ครับผม
0: ก็คือถ้าเสร็จแล้วเนี่ยก็จะรวมกัน2ฝั่ง4ช่องทางฝั่งละ2เหมือนกันเหมือนขยายให้กว้างขึ้นใช่มั้ย
1: ก่อการครับก่อยก
0: นะครับ
1: ครับผม
0: ก็เรียกได้ว่าต้องแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วยเกิดเหตุบ่อยมั้ยครับตรงจุดเนี้ยครับ
1: จริงๆเพิ่งจะเกิดนะครับเกิดแล้วก็เกิดต่อเนื่องกันเมื่อเช้านี่ก็มีรถไฟปาดหน้ากันเองก็เสียชีวิต1ราย
0: โอ้เมื่อเช้านี้เลยใช่มั้ยครับ
1: คือเป็นบ้านเราแต่พอรู้สึกนะครับห่างกันประมาณสักกิโลครึ่งกิโลน
0: ึงอ๋อครับซึ่งจุดนั้นมีการขยายช่องทางยังไงบ้างมั้ยครับมีการทำงานมั้ยครับ
1: ไม่จุดที่มอเตอร์ไซค์เฉี่ยวกันไม่ได้ทำงานครับเป็นเลนปกติเหมือนกันแต่ยังไม่ได้เปิดอะไร
0: ก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังอย่าประมาทกับการใช้เส้นทางด้วยเน
1: า
0: ะ
1: ผู้ใช้ทางต้องเพิ่มความระมัดระวังครับผมบางทีรถมาเร็วไม่ผ่อนเลยอย่างเงี้ย
0: ครับนะดูเหมือนถนนนี่แบบก็ค่อนข้างลื่นเหมือนกันเนาะเพราะว่าฝุ่นอะไรด้วยก็เยอะเหมือนกันนะเนี่ยยิ่งถ้าฝนตกลงมานี่ต้องยิ่งต้องเพิ่มความระมัดระวังให้มากๆด้วยนะครับเนี่ย
1: ครับผม
0: ครับ
1: เรื่องฝุ่นแล้วก็มีรถน้ำอะไรประจำอยู่แล้วครับน่าจะแห้งก็อาจจะมีฝุ่นบ้าง
0: ครับนะโอ้โหเสียหายหนักแล้วก็มีผู้เสียชีวิตด้วยตอนนี้เคลียร์พ้นการกีดขวางหมดหรือยังครับตรงจุดดังกล่าว
1: ครับเรียบร้อยหมดแล้วครับทำความสะอาดสีพังการจราจรผ่านได้ปกติครับรถได้เคลื่อนย้ายออกไปหมดแล้วครับผม
0: ครับเรียนถามเพิ่มเติมนิดนึงนะครับว่ามีกำหนดแล้วเสร็จในการทำงานนี่เมื่อไหร่ครับ
1: ประมาณเดือนมกราคม2571ครับผม
0: อ๋อ71เนาะก็คือ ีก2ปีประมาณนี้นะครับ69 70นะครับมกราคม71นะครับได้ครับเดี๋ยวอาจจะได้เพิ่มเติมคลิปหน้ากันนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับคุณธราพงศ
1: ์
0: สวัสดีครับ
1: ขอบค
0: ุ
1: ณคร
0: ับ ขอบคุณคุณธราพงศ์รัตนตระกูลนะครับในช่างโครงการก่อสร้างสำนักก่อสร้างทางที่1กรมทางหลวงด้วยก็ขอแสดงความเสียใจกับผู้เสียชีวิตและครอบครัวด้วย2รายที่เสียชีวิตนะครับถนนทางหลวงหมายเลข3296นะครับเลยสำนักงานที่ดินนครปฐมบางเลนไปนะครับอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่หนึ่งนะครับ
2: 10 20 30 40อันนั้น30อันนี้40อันนั้น30อันนี้40อะไร30อะไร40อ่ะก็น้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายอ่ะสิสูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยเด็ดเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความใส่ใจไม่ว่าจะทานกับเมนูไหนก็อร่อยครบจบในขวดเดียวน้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: แกไปเที่ยวทะเลกัน
4: ไม่เอาอ่ะ
3: งั้นไปคาเฟ
4: ่ไม่อยาก
3: ไปกินหมูกระทะ
4: กลัวอ้วน
3: โอ๊ยถ้าจะอาร์ตขนาดนี้ต้องไปเมโทรอาร์ตแล้วแหละแลนด์มาร์คใหม่สำหรับคนอาร์ตถ่ายรูปสวยทุกมุมเอนจอยงานศิลป์ได้ทั้งวันแล้วยังมีเวิร์คช็อปและอาร์ตมาร์เก็ตให้อาร์ตตัวแม่ได้ช็อปตลอดปีแม้แต่เลือดกุ๊บบี้ก็ไม่เหงาไปเจอกันที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
5: โทรคุยต่างประเทศแบบ international ใครว่ายาก
4: ขามีแต่อินเตอร์เปล่า
5: เออนั่นแหละเชื่อมต่อไม่พลาดทุกโอกาสระดับอินเตอร์ต้องกด009โทรไปต่างประเทศโทรไกลแค่ไหนก็เสียงชัดทุกมุมโลกบริการโทรต่างประเทศจาก NT ใช้ได้ทั้งเบอร์บ้านและมือถือทุกเครือข่ายสอบถามโทร NT Contact Center 1888 NT 009โทรชัดราคาประหยัดทั่วโลก
6: ไฟฟ้าน่ารู้กับการไฟฟ้านครหลวง
7: สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งกับช่วงไฟฟ้าน่ารู้กับ MEA นะคะในตอนที่แล้วเราได้พาทุกท่านไปสำรวจบริเวณชั้น3ของพิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยหรือ MEA Spark กันอย่างละเอียดและวันนี้เราก็จะมาต่อกันที่ชั้น2ค่ะซึ่งมีการจัดแสดงนิทรรศการที่บอกเล่าเรื่องราวแสงแห่งความยั่งยืน Sustainable Electric Light โดยจะแบ่งออกเป็น3ห้องนะคะเริ่มจากห้องแสงแห่งความเจริญบรรยากาศในห้องนี้ให้ความรู้สึกราวกับย้อนกลับไปในสมัยรัชกาลที่6ซึ่งเป็นยุคเริ่มต้นที่ประเทศไทยมีไฟฟ้าใช้อย่างแพร่หลายผู้เข้าชมจะได้รับชมภาพยนตร์เก่าที่ถ่ายทอดสีสันยามค่ำคืนของพระนครค่ะทั่วทั้งเมืองสว่างสวายเรืองรองไปด้วยแสงจากไฟฟ้าต่อด้วยห้องกำเนิดการไฟฟ้านครหลวงย้อนชมเส้นทางไฟฟ้าจากสถานีต้นทางสู่มือผู้ใช้โดยมีการไฟฟ้านครหลวงก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่1สิงหาคม2501จากการรวมกิจการของการไฟฟ้ากรุงเทพและกองไฟฟ้าหลวง3เสนค่ะเพื่อดูแลการจำหน่ายไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพนนทบุรีและสมุทรปราการพร้อมไปร่วมรับฟังเบื้องหลังภารกิจอันน่าภาคภูมิใจของการไฟฟ้านครหลวงผ่านโลโก้ MEA และวัตถุจัดแสดงจริงและสุดท้ายคือห้องที่มีชื่อว่าห้องยุทธศาสตร์ถ้าอยากรู้ว่าตลอด67ปีที่ผ่านมาผู้ว่าการ MEA เป็นใครกันบ้างค้นหาคำตอบได้ที่ห้องนี้ค่ะพร้อมเยี่ยมชมงานศิลปะจิตรกรรมบนฝ้าเพดานและห้องประชุมที่ได้รับการบูรณะอย่างประณีตเสมือนได้นั่งอยู่ในห้องทำงานผู้ว่าการในอดีตเรียกว่าเป็นประสบการณ์น่าประทับใจที่คุณจะไม่มีวันลืมเลยล่ะค่ะพิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทย MEA Sparkตั้งอยู่ภายในการไฟฟ้านครหลวงเขตวัดเลียบเปิดให้เข้าชมฟรีวันอังคารถึงวันอาทิตย์9โมงเช้าถึง5โมงเย็นหยุดทุกวันจันทร์ท่านที่สนใจสามารถจองเข้าชมล่วงหน้าได้ที่เว็บไซต์ measpark.mea.or.th นะคะ
6: พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
8: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีค่ะพี่ออกมารถพี่ก็หายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
9: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
8: ก็คือเหมือนจะทนทั้งแม่บ้านแล้วก็ทนพิธีกรเราก็เลยตะโกนวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจอดสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดสอร้อยดูเนี่ยค่ะ
10: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมคร
8: ับ แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทียังไม่น่าจะเจอนะคะ
9: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS 100ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android
6: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
11: นึกว่าบ้านมีน้ำตกที่ไหนได้ท่อน้ำแตกแล้วเสียงปั๊มดังกระหน่ำไม่หยุดเลยวู้
12: Stop! โทรเรียกช่างกปนสิจ๊ะมืออาชีพเครื่องมือทันสมัยซ่อมหมดท่อน้ำปั๊มน้ำ
13: ใช่ค่ะแก้ปัญหาตรงจุดมั่นใจช่างการประปานครหลวงสองแอป MWA on Mobile หรือโทร1125ตลอด24ชั่วโมง
14: การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
15: ฝุ่นควัน PM2.5 มลพิษทางอากาศที่กำลังบั่นทอนชีวิตของคนใช้รถใช้ถนนกรมทางหลวงห่วงใยสุขภาพปอดของทุกคนจึงเร่งดำเนินการมาตรการลดฝุ่นบนทางหลวงด้วยการฉีดพ่นน้ำบนผิวจราจรนำรถบรรทุกน้ำออ ออกพรมถนนและเกาะกลางพร้อมทำความสะอาดและเก็บเศษดินบริเวณพื้นที่ที่กำลังก่อสร้างรวมถึงปล่อยฝอยละอองน้ำความดันสูงบริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางทุกแห่งเพื่อให้ผู้ใช้ทางทุกคนหายใจได้สะดวกขึ้นปลอดสะอาดปลอดมลพิษเมื่อใช้ทางหลวงสายด่วนกรมทางหลวงโทร1586ตลอด24ชั่วโมง
4: ฉันได้แล้ว
16: ผมก็ได
4: ้ป้าก็ได
17: ้วันนี้ใครก็มีโอกาสได้ความสุขแบบเบิ่มๆออมสินฉลอง113ปีเพิ่มความสุขเพิ่มโอกาสเพิ่มเงินรางวัลพิเศษรวม113ล้านบาทกับสลากออมสินพิเศษ1ปีและ2ปีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อแล้วซื้อได้อีกยิ่งได้ลุ้นถึง3ครั้งซื้อเลยที่แอปไมโมหรือธนาคารออมสินทุกสาขาวันนี้ถึง15กรกฎาคม69เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ซื้อเลย
18: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม

0: รู้ฟังครับช่วงนี้เราไปที่สายจากทางผู้สื่อข่าวของเรานะครับนะในเรื่องของการประกวดร้องเพลงไทยโครงการเยาวชนสืบสานรักเพลงไทยโดยสำนักงานพระคลังข้างที่นะครับกับทางคุณปรัชญาพรนะครับสวัสดีครับคุณปรัชญาพร
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: ตอนนี้ก็อยู่ที่สำนักงานพระคลังข้างที่นะคะมาร่วมงานกับงานจัดแถลงข่าวค่ะการประกวดร้องเพลงไทยโครงการเยาวชนสืบสานรักเพลงไทยค่ะโดยสำนักงานพระคลังข้างที่ค่ะซึ่งในปีนี้นะคะเป็นซีซั่นที่สามแล้วค่ะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ก็ในวันนี้นะคะก็มีได้รับเกียรติจากท่านนายกอนุทินนะคะได้มาร่วมเปิดงานในวันนี้ด้วยค่ะซึ่งบรรยากาศภายในงานก็เต็มไปด้วยความสนุกสนานแล้วก็ได้รับเสียงเล็กๆใสๆจากน้องๆด้วยค่ะที่ได้รับการประกวดในเมื่อปีที่แล้วซึ่งในปีนี้นะคะทางโครงการก็ได้จัดเป็นซีซั่นที่3แล้วอยากจะเชิญชวนน้องๆเด็กๆและเยาวชนนะคะเข้ามาร่วมโครงการในปีนี้ซึ่งวันนี้เปิดเป็นวันแรกเลยค่ะในการรับสมัครค่ะ
0: เห็นมีทั้งลูกกรุงลูกทุ่งก็ได้ใช่ไหมคุณปรัชญาพร
1: ใช่ค่ะทั้งเพลงลูกกรุงลูกทุ่งได้เลยค่ะใครที่มีความสามารถก็คืออยากจะให้มาสมัครโครงการนี้จริงๆค่ะก็ในหลังจากที่ได้สมัครเข้าไปในโครงการแล้วค่ะก็จะได้เข้าร่วมในการทำเวิร์กช็อปในการแสดงการร้องเพลงก็คือได้ประสบการณ์หลากหลายอย่างมากเลยค่ะถ้าน้องๆสนใจก็อยากจะให้เข้ามาเข้าร่วมกันในโครงการนี้ค
0: ่
1: ะ
0: ไทยร่วมสมัยก็ได้อันนี้เขามีกำหนดคุณสมบัติคุณสมบัติยังไงบ้างครับคุณปรัชญาพร
1: คุณสมบัตินะคะจะเป็นเยาวชนอายุไม่เกิน18ปีค่ะซึ่งกำลังศึกษาไม่เกินระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6หรือเทียบเท่านะคะแล้วก็ไม่เคยเป็นผู้ที่เคยได้รับรางวัลชนะเลิศหรือรางวัลรองชนะเลิศที่ใดมาก่อนนะคะจากการประกวดร้องเพลงในโครงการแล้วก็ต้องไม่เป็นผู้ติดสัญญาห้ามกับหน่วยงานบริษัทค่ายเพลงหรือรายการใดๆค่ะและต้องมีหนังสือยินยอมจากต้นสังกัดเป็นลายลักษณ์อักษรด้วยค่ะ
0: เห็นบอกมีชิงถ้วยมีเงินรางวัลด้วยเหรอครับตรงนี้
1: ใช่ค่ะมีถ้วยมีรางวัลด้วยซึ่งจะแบ่งเป็น3รอบค่ะก็คือจะเป็นรอบแรกจะเป็นรอบภูมิภาคค่ะ4ภูมิภาครางวัลที่1รางวัลที่2รางวัลที่3ค่ะซึ่งผู้ผ่านเข้ารอบแต่ละประเภทก็จะได้เข้าร่วมเวิร์คช็อปค่ะหลังจากนั้นก็จะมาเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศค่ะซึ่งการประกวดก็มีเงินรางวัลรวมมูลค่ามากกว่า 500,000 บาทเลยค่ะ
0: โอ้ดีเลยนะครับเห็นบอกว่าน้องๆก็จะมีโอกาสได้ก้าวสู่วงการบันเทิงด้วยใช่ไหมฮะตรงนี้
1: ใช่ค่ะซึ่งร่วมกับหน่วยงานหลากหลายอย่างเลยค่ะอย่างเช่น GMM Grammy อย่างเงี้ยค่ะ
0: ก็เป็นค่ายเพลงดังเลย
1: ใช่ค่ะเป็นค่ายดังๆที่แบบว่าทำให้เด็กๆได้สานต่อประสบการณ์แล้วก็ความสามารถไปได้ไกลกว่านี้มากแน่นอนค
0: ่
1: ะ
0: น้องๆสนใจเยอะไหมครับเนี่ยในช่วงเช้าในงานแถลงข่าวเป็นยังไงบ้าง
1: ในช่วงเช้างานแถลงข่าวมีน้องๆมาร่วมแสดงความสามารถหลากหลายคนเลยค่ะแล้วก็ในเมื่อซีซั่นที่แล้วก็มีคนเข้าร่วมโครงการค่อนข้างเยอะเลยค่ะถือว่าเป็นงานที่เด็กๆให้ความสนใจมากๆค่ะ
0: เนาะก็เป็นซีซั่นที่3แล้วสำนักงานพระคลังข้างที่นะครับก็จัดขึ้นนะครับน่าสนใจทีเดียวท่านนายกได้โชว์พลังเสียงบ้างไหมครับเมื่อเช้า
1: วันนี้มีโชว์ค่ะวันนี้ท่านไม่ได้โชว์แซกโซโฟนนะคะแต่ท่านโชว์ร้องเพลงเลยค่ะ
0: โอ้ไม่ธรรมดา
1: สร้างความแบบน่ารักเป็นกันเองแล้วก็สนุกสนานกันมากเลยค่ะท่านนายกได้โชว์พลังเสียงสุดยอดเลยค่ะ
0: ครับอันนี้สมัครได้ตั้งแต่วันไหนถึงวันไหนนะครับคุณประชาพร
1: สมัครได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเลยค่ะจนถึงวันที่15กรกฎาคม2569ค่ะสามารถสมัครผ่านทางช่องทางออนไลน์โดยกรอกไปสมัครทาง Google Form ค่ะพร้อมแนบรูปบัตรประชาชนก็คือเข้าไปที่เพจเยาวชนศึกษารักเพลงไทยค่ะใน Facebook แล้วก็มันจะมีให้สามารถกรอกรายละเอียดได้เลยค
0: ่
1: ะ
0: เขาก็จะมีหมวดเนาะแยกเป็นลูกกรุงลูกทุ่งไทยร่วมสมัยอย่างนี้เนาะ
1: ใช่ค่ะใครที่ถนัดลูกกรุงก็ลูกกรุงได้เลยค่ะลูกทุ่งไทยร่วมสมัยสามารถสมัครได้เลยค
0: ่
1: ะ
0: นะครับ
1: ใครถนัดสิ่งใดก็สมัครได้เลย
0: ก็ถือว่าค่อนข้างที่จะกว้างนะครับในเรื่องของแนวเพลงเหมือนกันนะครับถ้าจะเพิ่มเติมรายละเอียดนี้น้องๆจะสอบถามมีหมายเลขโทรศัพท์ยังไงไหมครับ
1: ค่ะหมายเลขโทรศัพท์ที่จะสอบถามเพิ่มเติมนะคะ0909755555เดี๋ยวย้ำอีกครั้งนะคะเผื่อใครที่อยากจะสนใจอยากจะเข้ามาร่วมโครงการแล้วก็สมัครในครั้งนี้นะคะโทร 0909755555ค่ะหรือจะติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage เยาวชนสื่อสารรักเพียงไทยค่ะ
0: นะครับแหมช่วงนี้ขอบคุณคุณประชยพรด้วยได้โชว์พลังเสียงของเขาบ้างหรือยังครับเนี่ย
1: ยังเลยค่ะ
0: ได้ข่าวว่าเสียงดีเหมือนกันนะ
1: อย่าแซวค่ะอย่าแซว
0: ขอบคุณมากครับคุณปัชญาพร
1: สวัสดีครับ
0: น้องเบลของเรา
1: สว
0: ัสดีครับขอบคุณครับนะฮะผมย้ำนะครับสอบถามเพิ่มเติมที่หมายเลข0909755555นะครับติดตามข่าวสารได้ที่ Facebook Pageเยาวชนสืบสานรักเพลงไทยนะครับก็เป็นการจัดโดยสำนักงานพระคลังข้างที่ซีซั่น3ปี2569กับงานเยาวชนสืบสานรักเพลงไทยนั่นเองนะครับน้องๆก็ใครสนใจก็สมัครได้ตั้งแต่วันนี้เลยนะครับจนถึง15กรกฎาคมนี้นะครับแน่นอนวันนี้ขอบคุณสำหรับทุกๆการติดตามด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านเลยนะฮะที่ว่ามาส่งทาง YouTube ด้วยนะครับทุกคนเลยนะครับเดี๋ยวพักกันสักครู่หนึ่งช่วงหน้าเดี๋ยวส่งหน้าที่ต่อครับ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง12นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะนายกรับรายงานกัมพูชาปล่อยตัวลุงโยชน์กลับไทยแล้วและรัฐบาลผนึกกำลังตั้งทาสก์ฟอร์สลุยกวาดล้างเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติแฝงตัวในกลุ่มแรงงานไทยผิดกฎหมายสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
3: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
4: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
5: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
6: กลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
5: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยได้ที่สายแอดกลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์หรือสาขากลุ่มเสือโต้ใกล้บ้าน
7: สนับสนุนโดย
8: สบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: นายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงกรณีการปล่อยตัวนายโยชน์ชาวจังหวัดสุรินทร์ที่ถูกทหารกัมพูชาจับก่อนหน้านี้ว่าได้รับรายงานตั้งแต่เมื่อคืนว่าจะมีการปล่อยตัวซึ่งก็ขอให้จริงและเป็นไปตามนั้นขณะที่ล่าสุดลุงโยชน์กลับไทยแล้วกองทัพภาคที่2ประสานใกล้ชิดลดตึงเครียดชายแดนคุณทมลรัตน์ขันธวินาหุรายงานค่ะ
9: พลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกเปิดเผยถึงกรณีที่นายโยชน์ใส่น้อยราษฎรที่สูญหายภายหลังเข้าป่าไปหาของป่าในพื้นที่ห้วยสำเริงอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์เมื่อ25เมษายนที่ผ่านมาต่อมาทราบว่าถูกเจ้าหน้าที่ฝ่ายกัมพูชาจับกุมตัวและนำตัวไปควบคุมภายในเรือนจำจังหวัดอุดรมีชัยนั้นล่าสุดในวันนี้เวลาประมาณ 10:30 นาทีกองทัพภาคที่2ได้รับตัวนายโยชน์กลับสู่ประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยณจุดผ่านแดนถาวรช่องสงำอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษโดยมีพลตรีกัมปนาทวาคันสุเสนาธิการกองทัพภาคที่2ในฐานะประธานเลขาคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคด้านกองทัพภาคที่2เป็นหัวหน้าคณะฝ่ายไทยและพลจตวานิตนารงค์รองเสนาธิการภูมิภาคทหารที่4เป็นหัวหน้าคณะฝ่ายกัมพูชาร่วมสังเกตการและอำนวยความสะดวกในการส่งราษฎรไทยกลับสู่ประเทศสำหรับความสำเร็จในการช่วยเหลือคนไทยครั้งนี้สะท้อนถึงประสิทธิภาพและความสำคัญของกลไกความร่วมมือระหว่างประเทศระดับต่างๆที่ได้มาจัดตั้งขึ้นเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนระหว่างกันซึ่งกองทัพบกให้ความสำคัญมาอย่างต่อเนื่องควบคู่กับมาตรการเตรียมความพร้อมในการปกป้องอธิปไตยพมลรัฐขันธวินาหุรายงานค่ะ
1: รัฐบาลผนึกกำลังตั้งทาสก์ฟอร์สลุยกวาดล้างเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติแฝงตัวในกลุ่มแรงงานไทยผิดกฎหมายเข้มตรวจสารเสพติดคัดกรองแรงงานทุกด่านฟื้นความเชื่อมั่นจากเกาหลีใต้ต่อแรงงานไทยคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
10: นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกรัฐบาลเปิดเผยว่ารัฐบาลโดยปปส.ผนึกกำลังกรมการจัดหางานและหน่วยงานเกาหลีใต้ตั้งทีมปฏิบัติการร่วม3ฝ่ายหรือว่าแท็กฟอร์สล้างบางเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติที่ใช้แรงงานเป็นเครื่องมือโดยเฉพาะกลุ่มแรงงานผิดกฎหมายหรือผีน้อยหลังพบพฤติกรรมเปิดบัญชีม้าซิมม้าและลำเลียงยาเสพติดผ่านประเทศไทยทั้งนี้เพื่อเดินหน้ายกระดับมาตรการสกัดกั้นยาเสพติดตั้งแต่ต้นทางเพื่อทำลายเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติและเพื่อความเชื่อมั่นของทางการเกาหลีใต้ต่อแรงงานไทยทางนี้จะมีมาตรการเพิ่มการตรวจหาสารเสพติดในขั้นตอนของการตรวจสุขภาพสำหรับผู้ขอวีซ่า E9 พร้อมส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สุ่มตรวจยาเสพติดสารเสพติดระหว่างการอบรมก่อนเดินทางและบริเวณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิรวมไปถึงหลักสูตรอบรมให้เข้มข้นขึ้นและมีการจัดตั้งทีมปฏิบัติการร่วม3ฝ่ายประกอบไปด้วยปปส.กรมการจัดหางานและตม.เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลการเดินทางด้วยวีซ่านักท่องเที่ยวแล้วอยู่เกินกำหนดหรือ overstay พร้อมประสานเครือข่ายอาสาสมัครแรงงานไทยในเกาหลีใต้ในการติดตามข้อมูลด้วยอยู่วัฒิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
11: หลักของคุณธรรมคือการคิดด้วยจิตใจที่เป็นกลางก่อนจะพูดจะทำสิ่งไรจำเป็นต้องหยุดคิดเสียก่อน เพื่อรวบรวมสติให้ตั้งมั่นและให้จิตสว่างแจ่มใสซึ่งเมื่อฝึกหัดจนคุ้นเคยชำนาญแล้วจะกระทำได้คล่องแคล่วช่วยให้สามารถแสดงความรู้ความคิดในเรื่องต่างๆให้ผู้ฟังเข้าใจได้ง่ายได้ชัดไม่ผิดทั้งหลักวิชาทั้งหลักคุณธรรมพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่10กรกฎาคม2535
1: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา13นาฬิกาดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร020781111
12: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

าลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: นี้ไข่พอจ้ะมีลูกกี่คนจ๊ะอยู่บ้านห้วยเสือเท่าพี่กี้ใช่ไหมจ๊ะบ้านกันพอห้าเนี่ยฝ่ายหนูฝ่ายบ้างจ๊ะถวายชุดกระเหรี่ยงแดงนี่เสื้อนี่โอ้ดีกับใจ
1: ให้ลองใส่ลองใส่ให้ดู
0: ลองใส่ให้ดูกันแดดดีมากเลยสวยด้วย
1: เอาใส่ชุด
2: เสาร์แล้วไม่กล้าถวาย

0: น้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: ต้อนรับคุณเสมาด้วยนะครับ
2: ค
1: ุณเสมาวันนี้มีประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับแล้วก็คลื่นลมแรงทะเลอันดามันคือประเทศไทยเนี่ยจะมีฝนเพิ่มขึ้นตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเช่นภาคเหนือกลางตะวันออกภาคใต้นะครับก็จะมีผลกระทบเนี่ยถึง18พฤษภาคมนี้กรุงเทพวันนี้มีฝนร้อยละ60เมื่อคืนมีตกเหมือนกันนะช่วงตีหนึ่งตีสองเนี่ยนะครับแล้วก็มีการเฝ้าระวังเรื่องของน้ำทะเลหนุนช่วง17ถึง21พฤษภาคมอาจจะไหลเข้าท่วมบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำแม่กลองแม่น้ำท่าจีนนะครับบริเวณชุมชนนอกแนวคันกั้นน้ำบริเวณที่ไม่มีแนวป้องกันน้ำถาวรแล้วก็เส้นทางสุขุมวิทนะครับสุขสวัสดิ์ถนนพระรามสองด้วย17ถึง21พฤษภาคมนะครับสน.สามเสนมีการปรับเปลี่ยนการรับส่งนักเรียนโรงเรียนสาธิตละอออุทิศนะครับอันนี้เราก็ประสานมาสักระยะหนึ่งแล้ววันนี้เริ่มต้นวันแรกนะครับก็เพื่อเป็นการจัดระเบียบบริหารการจราจรร่วมกับสน.สามเสนเขาห้ามนะครับรถที่ลงมาจากทางสะพานกรุงทนหรือสังฮีห้ามเลี้ยวขวาบริเวณทางเข้าประตู5นะครับช่วงเช้าคือห้ามช่วงเวลา 7:30 ถึง 8:20และช่วงเร่งด่วนเย็นก็คือห้ามในช่วง 17:00 นถึง 17:30 นาทีนะครับ
2: ครับ
1: มีคุณรุ่งนภาและคุณรสลินซึ่งเป็นลูกสาวตามหาคุณแม่อัมพรคล้ายรามันตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะก็บอกว่ากลับมาถึงบ้านเนี่ยไม่เจอคุณแม่ทีนี้ไปสอบถามน้าข้างบ้านก็บอกว่าคุณแม่เนี่ยมีอาการป่วยก็เลยให้น้าข้างบ้านเนี่ยเรียกรถกู้ชีพพาไปส่งที่โรงพยาบาลคลองหลวงนะครับซึ่งคุณแม่เนี่ยมีอาการท้องเสียทีเนี้ยตรวจสอบไปที่โรงพยาบาลเขาบอกว่ากลับออกมาจากโรงพยาบาลแล้วนะครับเมื่อช่วง2 โมงเมื่อวานแต่พอมาถึงบ้านเนี่ยสัก5 โมงเย็นเนี่ยไม่เจอทางคุณรุ่งนภาก็เลยไปแจ้งความที่สภ.คลองหลวงทางตำรวจเนี่ยบอกว่าเมื่อช่วง19:00 นเมื่อคืนนี้นะมีพลเมืองดีเขาพาคุณแม่มาส่งที่สภ.นะครับจุดคลอง3ทีเนี้ยเจ้าหน้าที่ก็พูดคุยกับคุณแม่นะ เห็นบอกว่าพูดคุยรู้เรื่อง ก็เลยปล่อยตัวกลับบ้านเองปรากฏคุณแม่ยังไม่กลับบ้านนะเมื่อเช้าเนี่ยทางคุณรุ่งนภาเนี่ยโทรเข้ามาย้ำจสร.อีกรอบหนึ่งว่าเมื่อคืนเนี่ยเขาตามหากันทั้งคืนเลยลูกๆก็แบ่งกำลังกระจายค้นหากันแทบจะไม่ได้นอนปรากฏว่าเมื่อช่วงสายๆคุณรสลินเนี่ยลูกสาวอีกคนหนึ่งโทรมาเพิ่มเติมเจอแล้วนะคุณแม่เนี่ยไปเดินอยู่แถวๆธัญญะคือมีเพื่อนของหลานคุณรสลินเนี่ยเขาไปเจอนะครับเห็นเดินอยู่แถวๆธัญญะทางลูกๆก็เลยรีบออกไปค้นหาไปเจอคุณแม่อยู่ที่หน้าหมู่บ้านศรีวลีธัญญะ
2: ค
1: ือตอนนี้พาคุณแม่กลับมาแล้วก็ยังไม่กล้าซักคุณแม่นะว่าไปนอนที่ไหนเพราะว่าแกอิดโรยมากแล้วสภาพนี่คือรองเท้าไม่ใส่ด้วยเนื้อตัวก็มอมแมมเลยอ่ะหายไปทั้งคืนนะครับคือทางคุณรสลินก็คุยกับเราแบบก็กลั้นน้ำตาไม่ไหวอ่ะเราก็ดีใจด้วยอ่ะเข้าใจเลยเพราะว่าหากันทั้งคืนอ่ะจนถึงเช้าเลยอ่ะพยายามจะไปขอดูกล้องวงจรปิดที่สภ.คลองหลวงเพราะเมื่อคืนนี้ไปขอดูทีนึงแล้วแต่ว่าเจ้าหน้าที่ที่เขาอยู่ในเวรเนี่ยเขาออกเวรไปแล้วเขาจำรหัสไม่ได้หมายถึงว่าคนที่เข้ามารับเวรน่ะปรากฏว่าล่าสุดก็ได้ข่าวดียินดีด้วยยินดีกับครอบครัวด้วยนะครับเดี๋ยวคงจะได้เข้าร่วมโครงการ Forget Me Not กับจสร้อยนะครับแล้วก็มีทางด้านของหนุ่มหัวร้อนอันนี้เป็นข่าวเลยเป็นไวรัลในโซเชียลหนุ่มชาวจีนไปถีบออโต้เกตนะครับที่ตม.ของสุวรรณภูมิปรากฏว่าเมื่อเช้าเนี้ยผมได้พูดคุยกับทางด้านของพลตำรวจตรีเชิงรนริมพดีท่านรองผู้บัญชาการตำรวจตรวจคนเข้าเมืองท่านก็บอกว่ามันเป็นกรณีที่นักท่องเที่ยวชาวจีนคนเนี้ยเขากำลังจะกลับประเทศแล้วนะอันนี้เป็นขาออกแล้วนะก็คือเดินเข้าช่องตรวจหนังสือในช่องทางอัตโนมัติที่เรียกได้ว่าเขาทำผิดขั้นตอนคือช่องนั้นน่ะเขาเอาบอร์ดดิ้งพาสไปวางไว้มันเป็นช่องอ่านหนังสือเดินทางทีนี้ประตูมันก็เลยไม่เปิดเขาก็เลยเอาเท้าเนี่ยถีบไอ้ตัวประตูอัตโนมัติเนี่ยจนพังทีนี้เจ้าหน้าที่ก็บอกว่ามันเป็นบอร์ดดิ้งพาสคุณใช้อันนี้ไม่ได้คุณต้องใช้หนังสือเดินทางเขาก็เลยสลับเอาหนังสือเดินทางมาวางก็มันก็เปิดไม่ได้ไงเพราะประตูมันเสียไปแล้วก็เลยถีบเข้าไปที่ประตูอีกรอบหนึ่งเสียหายนะครับตรงนี้ล่าสุดเนี่ยทางด้านของท่านรองบอกว่าขึ้นแบล็คลิสต์ไว้แล้วแล้วเพิกถอนวีซ่าห้ามเข้าประเทศไทยตลอดชีวิตนะฮะแล้วก็ต้องเสียค่าปรับในเรื่องของการชดเชยความเสียหายให้กับสนามบินสุวรรณภูมิประมาณ4,500 ถึง 4,800 เดี๋ยวต้องดูเรื่องของมูลค่าอีกทีหนึ่งแล้วก็มีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับอีกไม่เกิน 60,000 บาทแล้วมีฐานความผิดดูหมิ่นเจ้าพนักงานด้วยเพราะว่าเขาไปด่าทอเจ้าหน้าที่ด้วยคำหยาบคายนะครับอันนี้ก็จะมีโทษอัตราสูงสุดจำคุก1ปีปรับอีกไม่เกิน 20,000 บาทแล้วก็เตรียมส่งตัวผลักดันออกนอกประเทศทางท่านรองก็เพิ่มเติมนะครับบอกว่าเตือนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะเดินทางเข้าประเทศเนี่ยเรายินดีนะครับแต่ขอให้เกียรติเจ้าหน้าที่ด้วยให้เกียรติคนไทยด้วยการแสดงกริยามารยาทต่างๆการกระทำผิดใดๆทุกรูปแบบทั้งอาญาแม้กระทั่งเรื่องของการผิดศีลธรรมอันดีต่อประเทศไทยเป็นความผิดนะครับคุณอาจจะถูกเพิกถอนวีซ่าแล้วก็ถูกส่งกลับประเทศได้ทุกรายดำเนินการเด็ดขาดนะครับแล้วก็กรณีของคลิปไวรัลอีกคลิปนึงอันนี้เป็นเรื่องดีนะครับ10ตำรวจโทโชคชัยวราศีผบ.หมู่งานจราจรสน.ลุมพินีคือเป็นคนที่อยู่ในคลิปท่านใช้โทรโข่งประกาศเตือนผู้ขับขี่รถจักรยานช่วยแบบชอบล้ำแนวเส้นนะครับเส้นทึบอ่ะแล้วก็ทางม้าลายอ่ะนะครับอันนี้เป็นบริเวณช่วงแยกราชประสงค์นะครับก็ใช้โทรโข่งเลยเนี่ยเป็นภาพที่เป็นไวรัลในคลิปนะครับมีคนแชร์กันเยอะเมื่อวานมีคนชื่นชมเข้ามาด้วยบอกว่าโอ้โหทางคุ้งหมูนี่สุดยอดมากๆเลยเดี๋ยวในช่วงคุณเสมาน่าจะได้คุยกับทางด้านของ10ตำรวจโทโชคชัยวราศีท่านนี้ด้วยนะครับวันนี้ราคาทองปรับร่วงแรงนะครับครั้งแรกเนี่ย850บาทณเวลานี้นะครับก็ร่วงลงไปแล้ว 1,000 กับ50บาทนะครับนี่คือทั้งหมดนะฮะเดี๋ยวติดตามต่อกับคุณเสมานะครับวันนี้ผมพัฒน์อภิธนการลาไปก่อนพบกันใหม่สวัสดีครับ

0: สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังคุณผู้ชมจสร้อยทุกท่านครับเสมาบุญนาครับอยู่เป็นเพื่อนกันนะครับตลอดการเดินทางจนถึงช่วง18นาฬิกาเศษของเย็นวันนี้ครับช่องทางการติดต่อหลัก1137และดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับทักทายใน YouTube ด้วยนะครับฝากติดตามด้วยครับสำหรับ JS100 Radio Official ผ่านช่องทาง YouTube กับเรานะครับสามารถเข้ามาร่วมพูดคุยคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นแจ้งเหตุข้อมูลต่างๆได้ผ่านทางช่องคอมเมนต์ทาง YouTube กับทางจสร้อยนอกจากนี้ยังมีทางเว็บไซต์มีทาง X มีทาง Facebook Fanpage มีทาง Instagram มีทาง TikTok ของทางจสร้อยให้ได้ติดตามรับทราบข้อมูลข่าวสารกันนะครับมีทางแอปพลิเคชันของ JS100 ด้วยรองรับทั้งระบบปฏิบัติการ iOS และ Android ดาวน์โหลดฟรีครับไม่เสียค่าใช้จ่ายมีโครงการ Forget Me Not ด้วยสำหรับท่านใดที่มีผู้ป่วยผู้สูงอายุที่มีปัญหาเรื่องของอัลไซเมอร์สามารถเข้าร่วมโครงการได้ฟรีครับโทรเข้ามาลงทะเบียนได้เลยนะครับ1137และดอกจัน1808นอกเหนือจากนี้ช่องทาง LINE แอดของทางจสร้อยเราก็มีนะครับเพิ่มเพื่อน @JS100 พิมพ์ติดกันก็สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลส่งต่อทางแอปพลิเคชันนะครับทาง LINE ได้เช่นเดียวกันด้วยนะครับช่วงนี้ติดตามความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้ในช่วงเที่ยงกันนะครับกับคุณบุษบงบุษปวนิชครับ
1: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี
0: ้สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะก็บอกแล้วว่าเสมาอย่าตัดเน็ตแม
0: ่อ้าวทำไมอ่ะใช้ไม่ได้หรอ ห้องนั้นใช้ไม่ได้หรอ
2: มันคอนเน็กไม่ได้อ่ะสิ
0: เน็ตหลุดหรอห้องน
2: ั้
0: น
2: ใช่
0: เอา
2: ก็เลยต้องมาส่งสายกับทางนี้เน
0: า
2: ะก็มาติดตามความเคลื่อนไหวเมืองไทยช่วงเที่ยงครึ่งกันวันนี้นะคะก็ต้องบอกว่าหลังจากที่มีการจับกลุ่มทางด้านของนายโยดนะสายน้อยหรือว่าลุงโยดค่ะที่บอกว่าเข้าไปหาของป่าแล้วก็ถูกทหารเขมรจับกุมตัวไปแล้วก็ไปขึ้นศาลที่จังหวัดอุดรมีชัยนะคะปรากฏว่าล่าสุดแล้วก็ทางด้านของอินฟูของเขมรเองก็มีการย่อเย้ยถักทางเนาะว่าถูกติดคุกแล้วไม่ได้กลับประเทศไทยหรอกแต่ว่าถือว่าเป็นการหักหน้าก็ได้นะเพราะว่าล่าสุดทางด้านของผู้ว่าทางด้านของทหารของเขมรนะคะเขามีการปล่อยตัวนายโยดกลับมาเรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อเวลา 11:00 นที่ด่านช่องสง่ำค่ะกัมพูชาได้ส่งมอบตัวลุงโยดให้กับพลตรีกัมปนาทวาพันสุนะคะเสนาธิการกองทัพภาคที่2นะคะซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการ RBC ฝ่ายไทยและเป็นหัวหน้าคณะขณะที่ฝ่ายกัมพูชาก็มีพลจัตวานิตนารงนะคะทำหน้าที่หัวหน้าคณะฝ่ายกัมพูชาค่ะซึ่งก่อนหน้านี้มีการประสานงานการระหว่างผู้บัญชาการกองกำลังป้องกันชายแดนที่4ได้ทำหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรมีชัยและประสานงานผ่านกระทรวงมหาดไทยของกัมพูชาค่ะจนฝ่ายกัมพูชาอนุมัติการส่งตัวให้กลับประเทศไทยได้ซึ่งใช้กลไกความร่วมมือระดับกองทัพภาคที่2และกองกำลังป้องกันชายแดนที่4เพื่อสะท้อนถึงการประสานงานอย่างใกล้ชิดอย่างต่อเนื่องระหว่างไทยกับกัมพูชานะคะขณะเดียวกันสถานการณ์ในส่วนของตะวันออกกลางเองนะคะแล้วก็ขณะนี้มีการประชุมบริสนะซึ่งเป็นการประชุมระดับรัฐมนตรีต่างประเทศค่ะนายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านได้ต้อนรับนายเสียศักดิ์พวงเกตแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทย

0: นะคะซึ่งเป็นการหารือระดับทวิภาคีและมีการพูดคุยถึงความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับอิหร่านที่มีมาอย่างยาวนานนะคะโดยรัฐมนตรีต่างประเทศของอิหร่านได้อธิบายถึงสถานการณ์ล่าสุดในภูมิภาคตะวันออกกลางหลังจากที่สหรัฐและระบบไซออนิสของอิหร่านนะคะมีการตอบโต้รุกรานกันโดยอ้างอิงถึงประวัติการทำผิดข้อตกลงนิวเคลียร์ของสหรัฐและบอกว่าในช่วงปีที่แล้วชาวอเมริกันได้ทรยศต่อวิธีการทางการทูตถึง2ครั้งและได้เปิดฉากโจมตีทางทหารต่ออิหร่านในระหว่างที่การเจรจากำลังดำเนินอยู่โดยอารักชีมองว่าการเปลี่ยนจุดยืนไปมาของสหรัฐรวมถึงบทบาทที่ทำลายล้างของมือที่3บางกลุ่มเป็นอุปสรรคสำคัญที่สุดในการบรรลุความเข้าใจเพื่อยุติสงครามและเน้นย้ำว่าเงื่อนไขในการบรรลุข้อตกลงคือการที่สหรัฐจะต้องได้ข้อสรุปที่แน่ชัดว่าเป้าหมายที่พวกเขาไม่สามารถบรรลุได้ด้วยสงครามย่อมไม่สามารถทำได้ด้วยการเจรจาเช่นเดียวกันโดยสหรัฐจะต้องยุติการยื่นข้อเสนอที่เรียกร้องผลประโยชน์สูงที่สุดนะคะโดยรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการสนทนาความร่วมมือระหว่างประเทศในภูมิภาคเพื่อเป็นหลักประกันความมั่นคงและเสถียรภาพที่ยั่งยืนในอ่าวเปอร์เซียค่ะขณะที่รัฐมนตรีต่างประเทศของไทยก็มองถึงผลกระทบด้านเศรษฐกิจจากสงครามโดยเฉพาะการปรับราคาขึ้นอย่างรวดเร็วของราคาน้ำมันพลังงานปุ๋ยเคมีและสินค้าอุปโภคบริโภคพื้นฐานนะคะโดยย้ำว่าไทยยินดีสนับสนุนทุกความริเริ่มที่จะช่วยสร้างเสถียรภาพสันติภาพและลดความตึงเครียดในภูมิภาคนะคะโดยนายเสียศักดิ์ได้ยืนยันถึงความมุ่งมั่นของประเทศไทยที่จะสานต่อและขยายความสัมพันธ์ฉันมิตรที่แน่นแฟ้นและยาวนานกับอิหร่านต่อไปค่ะขณะเดียวกันตอนนี้ทัมนี่ก็ยังอยู่ระหว่างการเดินทางเยือนประเทศจีนนะคะวันนี้ก็จะมีการหารือกันเป็นวันที่2แต่แนวโน้มการหารือในวันแรกเนี่ยมันจะประสบความสำเร็จได้อย่างแหมชื่นมื่นจริงๆนะคะแล้วเขาก็ทัมเนี่ยออกมาให้ข่าวเลยว่าตกลงแล้วจีนเนี่ยนะจะซื้อน้ำมันดิบจากสหรัฐนะมันก็เลยกลายเป็นปัจจัยบวกค่ะทำให้ราคาน้ำมันดิบเวสเท็กซัสและเบรนท์ทะเลเหนือในลอนดอนนั้นเปิดตลาดเช้านี้นี่พุ่งพรวดเลยนะคะก็บอกว่าเบรนท์ทะเลเหนือส่งมอบเดือนกรกฎาคมเพิ่มขึ้นไปถึงแต่ระดับ107.30 เหรียญต่อบาร์เรลค่ะขณะที่เวสเท็กซัสตลาดนิวยอร์กส่งมอบเดือนมิถุนายนก็พุ่งขึ้นไป102.74 เหรียญต่อบาร์เรลไม่แน่ใจว่าสัปดาห์นี้เราจะมีน้ำมันขึ้นเป็นครั้งที่3หรือเปล่านะสำหรับประเทศไทยนะคะ
1: คร
0: ับซึ่งประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และประธานาธิบดีสีเจิ้นผิงก็เห็นพ้องว่าช่องแคบฮอร์มุซจะต้องเปิดให้มีการสัญจรขณะเดียวกันทำเนียบขาวก็บอกว่าผู้นำจีนแสดงท่าทีชัดเจนว่าจีนคัดค้านการส่งกำลังทหารเข้าไปในช่องแคบฮอร์มุซรวมถึงคัดค้านความพยายามที่จะเก็บค่าผ่านทางในการใช้ช่องแคบแห่งนี้โดยทรัมป์และประธานาธิบดีสีจะประชุมสุดยอดในวันนี้อีก1วันนะคะท่ามกลางกระแสการคาดการณ์ว่าทั้ง2ชาติมหาอำนาจของโลกจะสามารถบรรลุข้อตกลงทางธุรกิจรวมไปถึงการที่จีนจะเพิ่มการซื้อสินค้าเกษตรจากสหรัฐมากขึ้นนะคะขณะที่ราคาทองคำบ้านเรานี่ก็ถือว่าวันนี้เป็นขาลงนะคะก็ปรับตัวเปิดตลาดมานี่ก็ร่วงลงต่อเนื่องเลยนะคะเปิดตลาดมาเนี่ยร่วงลงไป850 บาทนะคะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเคลื่อนไหวครั้งที่17นะคะร่วงลงไป 1,150 บาทค่ะทำให้ราคาทองคำแท่งรับซื้อบาทละ 70,600 บาทขายออก 70,800 บาททองรูปพรรณรับซื้อนะคะ 69,190 บาท24สตางค์และขายออก 71,600 บาทค่ะโดยปัจจัยที่นักวิเคราะห์มองก็คงเป็นความตึงเครียดที่ตลาดให้น้ำหนักนะคะถึงสถานการณ์ช่องแคบฮอร์โมสที่ยังมีการโจมตีเรือสินค้าอยู่แล้วก็มีความเป็นไปได้ที่ธนาคารกลางสหรัฐจะลดดอกเบี้ยมาได้ยากขึ้นนะคะเนื่องจากภาวะเงินเฟ้อที่ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นนะคะขณะเดียวกันในส่วนของหุ้นนะคะทางด้านของหุ้นเอเชียบ้านเราตอนช่วงเช้าวันนี้นะคะหุ้นเอเชียเนี่ยปิดตลาดปรับตัวก็ค่อนข้างที่จะผันผวนนะคะส่วนใหญ่เนี่ยยังคงรอผลการเจรจาระหว่างทรัมป์กับสีเจิ้นผิงนะคะก็ทำให้ตลาดหุ้นเอเชียในช่วงเช้าเนี่ยปิดตลาดปรับตัวลดลงนะคะโดยนิกเกอิตลาดหุ้นญี่ปุ่นปิดพักเช้าที่ระดับ61,849.81 จุดค่ะลดลงไปถึง 804.24 จุดนะคะส่วนหางเสงฮ่องกงก็ปิดตลาดพักเช้าที่ระดับ 26,160.03 จุดลดลงไป 229.01 จุดนะคะขณะเดียวกันที่ทางด้านของตลาดหุ้นบ้านเรานะคะหุ้นไทยนั้นในช่วงเช้าค่ะ ้องติดตามเหมือนกันว่าเราเพิ่งพักฐานนะคะตอนเช้าเนี่ยเราหุ้นไทยเนี่ยเปิดตลาดมาเนี่ยก็ร่วงลงไปนะคะ10กว่าจุดนะก็รับแรงเทขายนะคะแล้วก็มีการรายงานถึงความกังวลเกี่ยวกับตะวันออกกลางนะคะที่ยังเป็นปัญหาอยู่นะคะทำให้ตลาดหุ้นไทยนะคะปิดตลาดพักเช้านะคะปรับตัวลดลงไปเดี๋ยวขอเล่งหน่อยนะ
1: ครับ
0: 12.62 จุดนะคะแต่ยังอยู่ในระดับ 1,526.50 จุดนะคะยังอยู่ระดับ 1,500 จุดอยู่นะคะแล้วก็มูลค่าการซื้อขายเนี่ยหนาแน่นเลยทีเดียวนะคะอยู่ที่ 37,025 ล้านบาทค่ะก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ยังคงส่งผลกระทบต่อตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศนะคะ
1: ครับ
0: ขณะเดียวกันความคืบหน้าเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ค่ะคุณคะ
1: ม
0: ันจะต้องคักแน่นอนเพราะว่าล่าสุดนายชัชชาติ สิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคนปัจจุบันจะยื่นหนังสือลาออกในวันนี
1: ้
0: ประเด็นที่มันเป็นประเด็นขึ้นมาเพราะว่าวันนี้เนี่ยค่ะมีการแถลงการวางและจัดทำผังเมืองรวมของกรุงเทพมหานครนะคะซึ่งเป็นการปรับปรุงครั้งที่4แล้วซึ่งตามกำหนดการแจ้งผู้สื่อข่าวว่านายชัชชาติจะเป็นผู้แถลงเองแต่เมื่อถึงเวลากลับกลายเป็นนายวิษณุทรัพย์สมพลค่ะรองผู้ว่ากทม.เป็นผู้แถลงแทนนะคะผู้สื่อข่าวก็เลยถามว่าทำไมผู้ว่าชัชชาติไม่มาแถลงเองเกี่ยวกับการวันนี้เตรียมตัวจะลาออกก่อนครบวาระหรือเปล่านะคะนายวิษณุก็บอกว่าท่านผู้ว่ามีภารกิจหลายอย่างนะคะซึ่งในกรณีที่หากที่นายชัชชาติได้กลับมาดำรงตำแหน่งอีกครั้งจะยังมีทีมบริหารเดิมหรือไม่นะคะนายวิษณุก็บอกว่ายังไม่รู้รอดูทางผู้ว่าประกาศก่อนว่าจะลงสมัครอีกครั้งหรือเปล่าส่วนนโยบายยังมีนโยบายอื่นที่ต้องทำหรือไม่นั้นก็บอกว่าตอนนี้ก็ทำนโยบายที่มีอยู่ทำไปก่อนนะคะซึ่งผู้สื่อข่าวก็รายงานว่านายชัชชาติได้เตรียมยื่นหนังสือลาออกไปยังกระทรวงมหาดไทยในวันนี้ค่ะเพื่อลงสมัครรับเลือกตั้งผู้ว่ากทม.อีกสมัยหนึ่งนะคะซึ่งก่อนหน้านี้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ชี้แจงว่ากรณีการครบวาระหรือการพ้นจากตำแหน่งด้วยเหตุผลอื่นของผู้ว่ากทม.กรณีพ้นจากตำแหน่งตามวาระเนี่ยคืออยู่จนครบวาระเนี่ยต้องอยู่ในตำแหน่งเพื่อรักษาการก่อนที่ผู้ว่าคนใหม่จะเข้ามานะคะแต่ถ้าจะพ้นตำแหน่งอื่นเช่นการลาออกเนี่ยก็จะเป็นปลัดกทม.เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนนะคะเขาบอกว่าในขั้นตอนของการรับตำแหน่งผู้ว่ากทม.เนี่ยมันไม่เหมือนกับในตำแหน่งอื่นที่เขาให้รักษาการได้เลยนะถึงยังไม่ลาออกถ้ายังไม่ลาออกก็ให้รักษาการต่อไปยาวๆเลยแต่ว่าในกทม.เนี่ยถ้าจะลงอีกต้องลาออกมานะคะก็เป็นไปตามระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร2528แก้ไขเพิ่มเติมตามมาตรา54นะคะ
1: คร
0: ับ ปิดท้ายบ้านเราวันนี้เข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการแดดก็แรงมาก
1: แล้
0: วก็ร้องมากนะคะแต่ว่าที่น่าหนักใจที่เอามาให้ดูก็คือปรากฏว่าพายุที่มันถล่มที่อินเดียค่ะที่รัฐอุตรประเทศทางตอนเหนือของอินเดียเนี่ยวันเดียวนะม
1: ี
0: ผู้เสียชีวิตถึง111รายนะคะซึ่งเขาบอกว่าพายุรุนแรงในช่วงฤดูร้อนก่อนฤดูฝนนะช่วงรอยต่อนี่แหละทำให้เป็นสาเหตุหลักของการเสียชีวิตนะคะส่วนใหญ่จะเกิดจากฟ้าผ่าโดยพายุลมแรงฟ้าผ่าฝนตกหนักตั้งแต่เมื่อวันพุธทำให้หลังคาอาคารหลายหลังถูกพัดปลิวแล้วก็มีต้นไม้ล้มขวางถนนนะคะซึ่งสำนักงานคณะกรรมการบรรเทาภัยพิบัติซึ่งเป็นหน่วยงานช่วยเหลือของภาครัฐก็บอกว่ามีผู้เสียชีวิตนะคะตอนต้นเนี่ย89คนบาดเจ็บ72คนบ้านเรือนเสียหายกว่า200หลังแต่ต่อมาได้มีการปรับยอดผู้เสียชีวิตเพิ่มเป็น111รายและบาดเจ็บ72คนนะคะเนื่องจากมีรายงานเพิ่มเติมจากเขตต่างๆของรัฐอุตรประเทศค่ะสำนักงานอุตุนิยมวิทยาของอินเดียได้ออกคำ

0: บ้านเราก็ฝนเนี่ยอาจจะไม่น่าเป็นห่วงเท่ากับฟ้าผ่าจริงๆนะเหมือนกับที่เขาเตือนว่าฟ้าร้องฟ้าผ่านี่แรงมากนะคะบ้านเราก็เสาไฟฟ้งเสาไฟฟ้าเสาสื่อสารก็ล้มเยอะเหมือนกันตามชานเมืองอะนะคะแล้วก็อย่างทางด้านของพัทยาเองเมื่อวันศุกร์ก็น้ำทะเลหนุนสูงฝนตกลงมาก็ช่วยทำให้เกิดน้ำท่วมก็อีกเพิ่มเติ
1: ม
0: นะคะก็เป็นเรื่องราวความเคลื่อนไหวเมืองไทยเที่ยงครึ่งนี้นะคะ
1: ขอบคุณครับ
0: เพิ่มเติมค่ะ
1: ครับ
2: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี
3: ้เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
4: จะขึ้น MRT แต่ไม่อยากต่อคิวซื้อเหรียญอะ
5: อ่ะดูนี
4: ่ฮะไวเวอร์ทำได้ไงอะ
5: นี่ไงแตะจ่ายไวกว่าเดิมด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงอ่ะลองดูดิหยิบดูแตะ
4: โหเร็วจัง
5: บอกแล้วไงไวไหม
6: จงดูแกงเขียวหวานรอยไข่ของข้าเถิดรสชาติล่ำลือสีสวยกลิ่นหอมรันจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากันใครหรือจะสู้มัสมั่นรอยไข่แม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอาชิมซะอร่อยแบบไทยแท้รอยไข่แกงไทยที่ทั่วโลกติดใจนำแกงพร้อมปรุงรอยไข่ใครทำก็อร่อย
7: อัมพลฟู้ด
8: มอไซค์รับจ้างเท่าไหร่ครับพี
9: ่40ครับ
10: แม่ค้าข้าวแกงเท่าไหร่คะคุณ
9: ก็40เหมือนกันครับอาชีพอิสระไหนๆก็มาตรา40จ่ายน้อย10เยอะทั้งเงินชดเชยบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุทำงานไม่ได้ทุพพลภาพจ่ายตลอดชีพตายก็มีค่าทำศพแถมเงินออมสะสมยามชราสนใจสมัครเข้าเป็นผู้ประกันตนมาตรา40ใช้บัตรประชาชนใบเดียวสมัครออนไลน์ก็สะดวกรวดเร็วสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนประกันสังคม1506

0: ฮ้ยกรนอีกแล้วทั้งคืนนี่ไม่ได้นอนเลยนะ
1: เฮ้ยก็แค่กรนนิดเดียวเอง
2: อาการนอนกรนเสียงดังง่วงผิดปกติหรือหยุดหายใจขณะหลับอาจเป็นสัญญาณของภาวะหยุดหายใจขณะหลับซึ่งเพิ่มความเสี่ยงโรคหัวใจความดันโลหิตสูงและโรคหลอดเลือดสมอง
0: แล้วต้องทำยังไงคะหมอ
3: ตรวจวินิจฉัยด้วย Sleep Test สิทธิ์ประกันสังคมที่โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์เข้ารับการตรวจได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
1: งั้นผมรีบไปตรวจเลยครับ
3: อย่าปล่อยให้การนอนที่ผิดปกติเป็นความเสี่ยงต่อชีวิตสอบถามและนัดหมาย Sleep Test ย้ายสิทธิ์ประกันสังคมมาที่โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์02-708-7501-10
4: วันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวคุณทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
5: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
6: ผมวิ่งมาย่างมือสุดกระดูกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
5: แอปที่ทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
6: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางจอขอร้อยหน่อย SOS หน่อย
5: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
6: ดีมีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าตรงนี้ถ้าถามว่าการตอบสนอง 100% เลยขึ้นเหลือ 100%
5: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy

0: รับแจ้งข้อมูลหลังไมค์นะครับคุณยมพญายังบอกว่ารัชดาภิเษกเป็นฝั่งขาออกช่วงพระราม4ที่จะมุ่งหน้าไปอโศกสุขุมวิทนะครับการจราจรเคลื่อนตัวได้ช้าสลับกับการหยุดนิ่งพี่ยมบอกว่ามีท้ายแถวอยู่หน้าศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจแล้วนะรถติดยาวมากเลยแนะนำหลีกเลี่ยงเส้นทางจะดีกว่านะขอบคุณคุณยมพญายังด้วยนะครับการจราจรรัชดาเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งนะแล้วก็ท้ายแถวอย่างที่บอกว่าเริ่มสะสมมาแล้วส่วนฝั่งกลับกันเห็นให้ข้อมูลไว้หลังไมค์แจ้งว่าการจราจรยังเคลื่อนตัวได้ครับถนนสิรินธรครับคุณอุดรบอกว่าถนนสิรินธรเป็นฝั่งขาออกครับกำลังจะถึงแถวตรงข้ามช่างช่วยรถติดมากเลยนะครับการจราจรเคลื่อนตัวได้ช้าสลับกับการหยุดนิ่งมาจากทางด้านของบางพลัดที่จะมุ่งหน้าไปต่างระดับสิรินธรนะครับฝั่งตรงข้ามยังเยื้องกับช่างช่วยเขาบอกว่าติดมากเลยตอนนี้ส่วนฝั่งกลับกันยังเคลื่อนตัวได้ครับคุณชุมพรครับแจ้งเป็นอุบัติเหตุมา1จุดครับถนนพุทธมณฑลสาย1ก่อนถึงตัดถนนเพชรเกษมประมาณ400เมตรนะครับมีรถจักรยานยนต์เกิดอุบัติเหตุไม่ทราบคู่กรณีเห็นว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บอยู่1รายด้วยแล้วก็อยู่ในช่องทางฝั่งซ้ายนะครับสำหรับบริเวณจุดดังกล่าวก็สอบถามไปทางท้องที่สน.ภาษีเจริญนะเขาบอกว่าเป็นจักรยานยนต์2คันชนกันคนเจ็บ2คนคนแรกเนี่ยนำส่งไปที่โรงพยาบาลแล้วนะตอนนี้อยู่ระหว่างเคลื่อนย้ายรถกันอยู่นะครับขอบคุณทางท้องที่สน.ภาษีเจริญด้วยก็บอกว่าล่าสุดเห็นบอกว่าช่วยเหลือคนเจ็บทั้งคู่แล้วนะเจ้าหน้าที่นำส่งโรงพยาบาลแล้วนะฮะอีกหนึ่งเรื่องที่หลายท่านให้ความสนใจกันนะครับแล้วก็มีสอบถามเข้ามาเป็นระยะผ่านช่องทาง YouTube สดๆร้อนๆเมื่อสักครู่นี้ก็มีทางคุณระพีนะที่บอกว่าอยากจะให้สัมภาษณ์กับทางด้านของท่าน10ตำรวจโทโชคชัยวราศีนะบุคคลตามในคลิปดังกล่าวนะฮะที่กำลังเป็นกระแสไวรัลอยู่ในตอนนี้นะเดี๋ยวไปพูดคุยกับเจ้าตัวพร้อมๆกันเลยนะครับเป็นเจ้าหน้าที่จราจรจากสน.ลุมพินีนะฮะ10ตำรวจโทโชคชัยวราศีสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับโอ้โหนี่เป็นที่สนอกสนใจนะตอนนี้เลยนะฮะสำหรับคลิปไวรัลดังกล่าวตรงนั้นนี่เป็นตรงแยกไหนฮะผู้หมู่ตรงแยกตรงนั้นคือ
1: ตรงนี้คือตรงแยกราชประสงค์ครับเลขแยกราชประสงค
0: ์แยกราชประสงค์เป็นฝั่งราชดำริใช่ไหมฮะ
1: ใช่ครับใช่ครับที่
0: เป็นฝั่งราชดำริครับแล้วตอนนั้นเวลาประมาณกี่โมงวันไหนฮะผู้หมู
1: ่อ๋อที่ถ่ายทำมันเป็นวันที่12ครับพี
0: ่12อ๋อวันอังคารที่ผ่านมานี่เอง
1: ใช่ครับผมตอนที่2ที่ผ่านมาครับ
0: ประมาณกี่โมงครับ
1: ตอนที่ถ่ายผมถ่ายประมาณบ่ายโมงกว่าครับผม
0: บ่าย
1: เวลานี้แหละสักที
0: บ่ายโมงกว่าใกล้เคียงครับอ๋อใกล้เคียงกับตอนนี้เลยตอนนั้นเราไปจับประจำจุดอยู่แล้วฮะใช่ไหม
1: ตอนนั้นก็คือได้รับนโยบายจากผู้กับสน.ลุมพินีครับท่านพันตำรวจเอกยิ่งยศสุวรรณโนครับ
0: ครับ
1: มาแกให้นโยบายว่าต้องเน้นว่ากล่าวเน้นประชาสัมพันธ์นะครับก็เลยทางสารวัตรจราจรของสน.ลุมพินีก็เลยสั่งการมาครับว่าต้องทำคลิปประชาสัมพันธ์ครับผมก็เลยเป็นคลิปดังกล่าวลงไปครับ
0: เสียงที่คุยผู้บุตรตอนนี้กับเสียงในคลิปนี้หลายคนอาจจะจำยังไม่ได้นะยังไม่คุ้นนะลองพูดประโยคเหมือนในคลิปได้ไหมฮะเอาสดเลยตอนนี้พอจะได้ไหมครับ
1: โอ้ได้ครับผมได้ครับอย่าล้ำแนวอย่าล้ำแนวมันไม่ดีมันไม่ดีเขาใจไหมเขาใจไหมประมาณนี้ครับคร
0: ับ เลยเขาเชื่อไหมดูจากในคลิปเขาก็เชื่อนะเขาก็ถอยกันใช่ไหม
1: ก็ถอยครับผมก็ดีก็ดีขึ้นครับของแยกราชประสงค์ก็จอดล้ำแนวน้อยลงครับหลังจากที่ลงสื่อโซเชียลไปครับก็ถือว่าผลตอบรับดีครับประชาชนกลัวกล้องมากกว่ากลัวตำรวจครับตอนนี้ผมรู้สึกนะครับ
0: ทำไมพอเราเห็นเราตำรวจถือกล้องไปคือก็ถอยเลยล่ะหรือยังไงครับพ่อฮะ
1: ใช่ครับทุกวันนี้ประชาชนก็กลัวโลกโซเชียลมากครับตอนน
0: ี้
1: ครับผมกลัวเห็นตัวเองลงคลิปบ้างอะไรบ้างครับกลัวบ้างครับกลัวที่จะโดนถึงจะเซ็นเซอร์ไว้แต่ก็กลัวครับ
0: ครับแล้วตอนนี้ในพื้นที่มีจอดล้ำออกมาบ้างไหมครับหลังจากที่มีคลิปที่เป็นกระแสอยู่ตอนนี้แล้ว
1: เดี๋ยวผมต้องเช็คดูครับเดี๋ยวต่ออีพีต่อไปก็น่าจะเป็นคอนเทนต์จับให้ดูครับใครล้ำมาก็ต้องจับ
0: เพราะว่า
1: ครับก็ต้องจับให้ดูครับคอนเทนต์ต่อไปเพราะว่าคอนเทนต์นี้เป็นคอนเทนต์ผู้กับต้องเน้นประชาสัมพันธ์ก่อนครับพอประชาสัมพันธ์แล้วคนดูเยอะขนาดนี้แล้วก็น่าจะรู้แล้วว่ามันผิดนะไม่ถูกต้องนะทำแบบนี้ก็ถ้ามีคนไหนที่จอดล้ำออกมาก็ต้องว่ากันไปตามขั้นตอนครับผม
0: ส่วนใหญ่ที่เขามาคอมเมนต์กันที่เขาเห็นคลิปดังกล่าวเขามีการแสดงความคิดเห็นยังไงบ้างครับ
1: อ๋อความคิดเห็นก็ค่อนข้างที่จะดีนะครับบางคนก็คอมเมนต์ว่าที่แรกก็นึกว่ารถกับข้าวหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าตำรวจมาทางคำพูดแรกอาจจะโหดหรือเปล่าอาจจะบอกว่าไม่คิดว่าจะเป็นออกมาเป็นประมาณนี้ครับ
0: แต่ตอนจบนี่จบอย่างนุ่มนวลจำได้ไหมว่าวันนั้นเราจบยังไงครับ
1: ก็ขอบคุณเขาครับเพราะว่าเราขอความร่วมมือเขาก็ประชาชนก็ถอยให้อย่างไวครับเขาก็ให้ความร่วมมือดีครับ
0: เขาก็มีแซวกันเนาะเขาบอกว่าแรกๆนี่ดุนะเหมือนโหดแต่ว่าพอตอนจบนี่ดูแบบมุ้งมิ้งดูน่ารักดีอะไรอย่างเงี้ย
1: ประมาณนั้นครับ
0: ครับแล้ววันนี้ปฏิบัติหน้าที่ไหมครับวันนี้ลงพื้นที่ด้วยไหมครับ
1: วันนี้เพิ่งไปรับนโยบายของกทม.มาครับโครงการข้ามทางม้าลายครับผม
0: เอ๊ะปกติประจำอยู่ตรงจุดไหนหรือว่ามีจุดที่ประจำไหมครับผู้หมู่
1: ไม่ได้ไประจำจุดครับผมเป็น060ครับเป็นตัววิ่งแล้วมีเหตุมีอะไรเกี่ยวกับการจราจรในเขตพื้นที่สนลุมพินีครับ
0: แล้วช่วงนี้นี่เริ่มเปิดเทอมกันแล้วด้วยแล้วเดี๋ยววันจันทร์นี่จะเปิดเทอมกันน่าจะเกือบครบแล้วแหละตรงนี้เรามีแผนรองรับยังไงบ้างไหมในช่วงใกล้จะเปิดเทอมแบบนี้แล้วเราต้องวิ่งไปวิ่งมาดูจุดไหนยังไง
1: ก็นี่นะครับมีกำลังเป็นประเด็นกับกำลังไปรับนโยบายมาครับผมวันนี้นะครับเป็นโครงการข้ามทางม้าลายก็หยุดมองยกข้ามครับนี่แหละครับกำลังไปนี่จะมีธงแดงให้ผู้เดินข้ามทางม้าลายใช้กันครับนี่ครับกำลังมาเลยครับโครงการนี้ครับ
0: จะฝากถึงคนใช้รถใช้ถนนหรือว่าจะฝากถึงคนที่จะใช้เส้นทางข้ามทางม้าลายยังไงดีครับผู้หมู่เชิญแนะนำได้เลยนะครับ
1: อ๋อก็ต้องก่อนอื่นเลยก็ต้องขอความร่วมมือนะครับมอเตอร์ไซค์ครับผมก็อย่าล้ำแนวเลยครับเพราะว่าการล้ำแนวขึ้นมาเนี่ยมันเป็นสุ่มเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุพอมีช่องว่างปุ๊บเนี่ยคนที่จอดรถล้ำแนวเนี่ยส่วนมากมักจะผ่าไฟแดงซึ่งคนที่เขามาไฟเขียวปกติคนที่เขามาไฟเขียวปกติเขาทำถูกกฎจราจรแล้วเขาต้องมาชนกับคุณเขาต้องมาเกิดอุบัติเหตุเพราะคุณเขาต้องมาซวยเพราะคุณนี่แหละครับที่ผมต้องการฝากถึงผู้ที่ชอบล้ำแนวแล้วเข้าผ่าไฟแดงครับส่วนมากจะเป็นแบบนี้ครับ
0: คือคนที่เขามาแบบถูกต้องถูกกฎหมายอ่ะอาจจะต้องมาเจ็บตัวเสียเวลาด้วยเนาะกับคนที่มามักง่ายแล้วก็ทำผิดกฎอย่างเงี้ยใช่ไหม
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: อ่ะงั้นฝากถึงคนที่เดินข้ามถนนหน่อยทางม้าลาย
1: ฝากกับคนข้ามถนนด้วยครับตามนโยบายของกทม.นะครับก็ให้หยุดแล้วก็มองแล้วก็ยกธงแดงแล้วก็ข้ามถนนครับผมแล้วทุกอย่างจะปลอดภัยครับผม
0: ครับก็ในพื้นที่เตรียมความพร้อมแล้วใช่ไหมครับสำหรับวันจันทร์ที่เปิดเทอมแล้วรถน่าจะหนาแน่นขึ้นเน
1: าะน่าจะพร้อมครับผมน่าจะพร้อมไปรับนโยบายไว้แล้วครับ
0: ครับ
1: วันจันทร์ที่จะถึงนี้น่าจะพร้อมเลยนะครับ
0: ก็เดี๋ยวใครที่อยากจะติดตามรับชมคลิปนี้สามารถย้อนหลังได้ช่องทางไหนยังไงบ้างครับหรือว่าจะติดตามข้อมูลจากในพื้นที่สามารถติดตามได้ช่องทางไหนเชิญได้เลยนะครับผู้หมู
1: ่ถ้าอยากติดตามการทำงานของผมนะครับก็เข้าไปติดตามในเพจตำรวจกรุงเทพครับ
0: อือฮึครับผม
1: ครับผมเพจตำรวจกรุงเทพครับ
0: กรุงเทพใช่ไหมฮะเพจตำรวจกรุงเทพ
1: กรุงเทพ
0: ได้ครับยังไงวันนี้ขอบคุณมากนะครับ
1: ครับครับยินดีครับผม
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: ครับ
0: สวัสดีครับขอบคุณท่าน10ตำรวจโทโชคชัยวราศีนะครับเจ้าหน้าที่จราจรสน.ลุมพินีนะครับจากในคลิปดังกล่าวเนี่ยตอนช่วงแรกที่พูดคุยกันปกติเนี่ยหลายท่านอาจจะยังจำเสียงท่านไม่ได้ยังไม่คุ้นแต่ถ้าเกิดว่าให้เมื่อสักครู่เนี่ยพอท่านทำเสียงเหมือนในคลิปเพราะว่าในคลิปว่าถือโทรโข่งอยู่ด้วยนะฮะท่านก็จะพูดประมาณว่าอย่าล้ำแนวอย่าล้ำแนวนะบอกถอยหน่อยถอยหน่อยอย่าล้ำแนวค่าปรับมันแพงนะอย่าล้ำแนวอย่าล้ำแนวมันไม่ดีมันไม่ดีเนี่ยถ้าพูดอย่างเงี้ยหลายท่านอ๋อจำได้เลยนะก็ทำให้หลายๆท่านเนี่ยชื่นชมในการทำงานนะครับ กับทางเจ้าหน้าที่นะครับแล้วก็เป็นคลิปที่เป็นไวรัลเป็นกระแสอยู่ในตอนนี้นะก็เลยอยากจะให้จสร.ช่วยติดต่อสัมภาษณ์พูดคุยนะกับทางเจ้าหน้าที่ท่านนี้หน่อยนะครับก็เมื่อสักครู่ก็พูดคุยกันไปแล้วนะครับก็เดี๋ยวหลังจากนี้นะครับอันนั้นคือตักเตือนก่อนที่เราเห็นเนี่ยที่เป็นไวรัลบอกอย่าล้ำแนวเหมือนไม่ดีเนี่ยอันนี้คือตักเตือนก่อนแล้วเดี๋ยว EP ต่อไปเมื่อสักครู่นะเจ้าหน้าที่บอกว่านะจะจับจริงนะทีนี้เอาแล้วใครจะเป็นผู้โชคดีได้ไปปรากฏตัวอยู่ในคลิปนะอันนี้เขาจับจริงแล้วนะเพราะฉะนั้นอย่างที่เจ้าหน้าที่บอกเลยนะฮะว่าเดี๋ยวนี้ยุคนี้สมัยนี้คนที่ทำผิดไม่ค่อยกลัวตำรวจแต่กลัวกล้องเนี่ยคือเหตุผลที่เจ้าหน้าที่เขาก็เลยต้องถือกล้องเนี่ยตามถ่ายนะจะได้มีหลักฐานชัดเจนนะแสดงว่ากลัวแบบในโซเชียลมีเดียใช่ไหมมากกว่ากลัวกฎหมายกลัวเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างนั้นเหรอครับนะเจ้าหน้าที่เขาก็เลยต้องถ่ายนะเก็บภาพบันทึกไว้เป็นหลักฐานเลยนะพอเห็นกล้องปุ๊บก็ถอยทำตามแบบถูกกฎระเบียบเลยนะครับทางม้าลายต้องหยุดก่อนนะครับไม่สามารถไปจอดทับบนทางม้าลายหรือว่าไปจอดเลยทางม้าลายไปข้างหน้าไม่ได้ถ้าเห็นทางม้าลายต้องหยุดต้องจอดรถให้สนิทจะไหลไปก็ไม่ได้เหมือนกันแล้วยิ่งข้างหน้าเป็นสัญญาณไฟแดงอันนี้คือด้านของถนนราชดำรินี่คือแยกราชประสงค์เพราะฉะนั้นถ้าเห็นสัญญาณไฟแดงแบบนี้แล้วมีทางม้าลายคาดมาแบบนี้ให้หยุดก่อนที่จะถึงทางม้าลายนะครับไม่สามารถไปจอดทับทางม้าลายหรือว่าเลยทางม้าลายไปเอาไม่ได้จอดทับแต่ว่าจอดเลยทางม้าลายไปก็ไม่ได้เหมือนกันนะก็ไม่ได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนส่วนถ้าอยากให้จสร.ติดตามเรื่องใดนะครับอยากจะให้พูดคุยเรื่องอะไรก็สามารถเสนอความคิดเห็นเข้ามาได้นะครับไม่ว่าจะเป็นทางคอมเมนต์ทาง YouTube ทาง1137หรือว่าดอกจัน1808ก็สามารถโทรเข้ามานะครับบอกกับทางทีมงานหลังใหม่ได้เสนอความคิดเห็นได้นะครับเช่นเดียวกันทักทายใน YouTube นะครับหลายท่านเลยขอบคุณมากๆนะครับสำหรับคำทักทายนะคุณกระปุกแดงคุณระพีคุณจิรทีพคุณ AA คุณกัปตันหมีพาเที่ยวคุณ AB คุณวิรัตนะฮะขอบคุณทุกข้อมูลเลยนะครับมีทางด้านของอุบัติเหตุตรงข้ามแมคโครจรัญก่อนถึงปั๊มเชลนะครับเขาบอกว่าวิ่งเข้ามาทางด้านของแยกไฟฉายจุดนี้ทำให้รถชะลอตัวนะครับขอบคุณข้อมูลจากคุณจิรทีพด้วยแล้วก็ทางด้านของคุณกัปตันหมีพาเที่ยวบอกว่าจตุรทิศที่จะมุ่งหน้าไปพญาไทรถติดมากนะครับจตุรทิศมุ่งหน้าพญาไทรถติดมากเลยเนื่องจากว่าเลนกลางพยายามที่จะไปปาดหน้าเพื่อจะเบียดเลี้ยวไปทางมักกะสันทำให้รถทางตรงเหลือแค่เลนเดียวนะครับคุณวิรัตบอกว่าถนนประเวศรถยนต์ตอนนี้วิ่งกันเยอะมากนะครับแล้วก็มีแสดงความคิดเห็นเรื่องคลิปเมื่อสักครู่นะครับที่ทางเจ้าหน้าที่นะครับมีการเผยแพร่ไปทางโซเชียลมีเดียนะครับหลายท่านก็ชื่นชมในการทำงานของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจมานะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนนะครับสักครู่เดียวครับ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง13นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันเตือนปัญหาสินบนเข้าขั้นวิกฤตและกรมอุทยานแจงความโปร่งใสองค์กรยันไม่มีนโยบายเรียกรับผลประโยชน์ด้านกรมควบคุมมลพิษแถลงโต้ผลสำรวจรับสินบนอันดับหนึ่งสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
3: เสียวอะไรหรอครับ
2: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
3: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
2: โหดีจังเลยค่ะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การแข่งขันยางรถยนต์ทางเรียบ2026ช่วงเริ่มเกมพรีลารี่มีเสียจังหวะเล็กน้อยจากการเหยียบตะปูแต่อยากให้ดูจังหวะนี้ครับยางซีลตัวเองได้ไม่รั่วครับผมโอ้โหทำได้ขนาดนี้เอาแชมป์ไปเลยยางพรีลารี่ซินทูราโต้รัสเซลซีลอินไซด์ยางเทคโนโลยีใหม่ซีลตัวเอง

0: เร่งรีบตองนี้เกสรบัวหลวงดอกสารพีดอกพิกุลดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตรา5หมาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสุกยาหอมเทพจิตรา5หมาอมแล้วชื่นใจ
1: ท้องเสียใช้มาซาคาร์บอนยาผงทันรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-11 ทุกสาขา
2: ประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยเผยภาคเอกชนเสนอ3แนวทางต่อรัฐบาลก่อนคุยนายกเย็นนี้ชี้ปัญหาสินบนฉุดศักยภาพแข่งขันภาพลักษณ์ประเทศหวังหน่วยงานยอมรับความจริงเร่งแก้ไขคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
3: นายมานะนิมิตมงคลประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันหรือ ACT เปิดเผยภายหลังการประชุมหารือร่วมกับคณะทำงาน Zero Corporation กกร.และเพื่อนไม่ทนที่มีนายประกรณ์นิมประพันธ์รองนายกเป็นประธานว่าวันนี้ได้มีข้อเสนอข้อคิดเห็นต่อรัฐบาล3ประเด็นหลักๆโดยเฉพาะประเด็นทุจริตคอร์รัปชันที่เป็นปัญหาวิกฤตที่จำเป็นจะต้องใส่ใจและแก้ไขปัญหาร่วมกันถือเป็นปัญหาระดับชาติที่ภาคเอกชนพร้อมให้การสนับสนุนและให้ความร่วมมือกับภาครัฐโดยทุกข้อเสนอนายประกรณ์ได้ตอบรับทั้งหมดและจะนำไปเสนอต่อนายกรัฐมนตรีในช่วงเย็นวันนี้แต่ขอยังไม่เปิดเผยรายละเอียดขอให้เป็นประเด็นที่พูดคุยกับนายกก่อนและยังมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมที่คณะทำงานกกร.และเพื่อนไม่ทนเปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของภาคประชาชนว่าหน่วยงานภาครัฐใดบ้างที่เปิดรับสินบนเป็นจำนวนมากซึ่งเปิดเผยไปแล้ว26หน่วยงานและจัดอันดับให้เห็น10อันดับแรกที่เรียกรับสินบนบ่อยที่สุดและ10อันดับแรกที่เรียกรับสินบนสูงที่สุดซึ่งได้ชี้แจงให้ทราบว่าที่ผ่านมาทุกหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนต้องขอใช้บริการหรือมีอำนาจอนุญาตอนุมัติต่างๆก็จะมีการเรียกรับสินบนไม่มากก็น้อยและรุนแรงแตกต่างกันซึ่งผลสำรวจครั้งนี้ชี้ให้เห็นว่าอะไรหนักบ้างอะไรหนักมากที่สุดซึ่งสิ่งที่อยากเห็นไม่ได้หวังว่าจะเกิดการนำข้อมูลเหล่านี้มาใช้ในการต่อว่าหรือบั่นทอนหรือตำหนิรัฐบาลแต่อยากให้นำไปใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
2: ด้านกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชออกแถลงการถึงกรณีตามที่มีการเผยแพร่ผลสำรวจความคิดเห็นของภาคเอกชนเกี่ยวกับความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการซึ่งระบุว่ากรมอุทยานถูกจัดอยู่ในลำดับที่9จาก10หน่วยงานนั้นกรมอุทยานแห่งชาติชี้แจงว่ากรมให้ความสำคัญสูงสุดต่อข้อมูลโดยอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบกระบวนการที่มีการติดต่อกับภาคเอกชนโดยทันทีและย้ำว่ากรมยึดมั่นในการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลสร้างความโปร่งใสตรวจสอบได้ขจัดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันอย่างยั่งยืนขอยืนยันว่าไม่มีนโยบายในการเรียกรับผลประโยชน์ใดๆทั้งสิ้นหากตรวจสอบพบเจ้าหน้าที่รายใดกระทำผิดวินัยหรือเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันกรมจะดำเนินการลงโทษข้างสูงสุดทั้งทางวินัยและอาญาโดยไม่มีข้อยกเว้นขณะที่นายสุรินทร์วรกิจธำรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษแถลงข่าวกรณีผลสำรวจดังกล่าวที่พาดพิงว่ากรมควบคุมมลพิษเป็นหน่วยงานที่มีมูลค่าสินบนสูงสุดเป็นอันดับหนึ่งโดยอธิบดีกรมควบคุมมลพิษระบุว่าได้ประชุมด่วนกับผู้บริหารซึ่งกรมได้ทำจดหมายเปิดผนึกถึงประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอทราบข้อมูลความคิดเห็นและเป็นเรื่องที่กระทบขวัญกำลังใจของบุคลากรทุกระดับพร้อมตั้งคำถามเกี่ยวกับกระบวนการเก็บข้อมูลว่าถูกต้องหรือไม่และมีการตรวจสอบความน่าเชื่อถืออย่างไรทั้งนี้ขอให้ชี้แจงและจัดส่งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้กรมควบคุมมลพิษทราบภายใน7วันเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างไรก็ตามต้องขอความเป็นธรรมให้กับกรมควบคุมมลพิษเพราะเป็นเรื่องของศักดิ์ศรีของกรมแต่หากมีข้อมูลว่าเจ้าหน้าที่กระทำผิดจะตั้งกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงดำเนินการโดยเด็ดขาดแน่นอน
4: หวานร้อยไม่ไหวนะคะพี่เอาแค่หวาน50พอดีจะได้หุ่นดีโรค NCD ไม่ถามหาศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกอยากให้คนไทยลดหวานแบบ 50% เพื่อสุขภาพที่ดีกันทั่วหน้า
2: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 14:00 นดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
5: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร020781111
6: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
7: การประปานครหลวงเตือนภัยมิจฉาชีพแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ
5: พื่อหลอกขอข้อมูลส่วนบุคคลหรือชักชวนทำธุรกรรมทางการเงินย้ำการประปานครหลวงไม่เรียกเก็บเงินณที่พักอาศัยและไม่มีการส่งลิงก์ใดผ่านแชทหรือ SMS โปรดเช็คให้ชัวร์ก่อนทำธุรกรรมการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: บริการด้วยใจเพื่อสุขอนามัยทุกครัวเรือน47ปีการประปาส่วนภูมิภาค
1: กลับมาเดินทางกันต่อนะครับช่วงนี้หลัง13นาฬิกาแล้วนะครับวันนี้หลายท่านบอกว่าแดดค่อนข้างร้อนแรงแล้วก็ดูท้องฟ้าเปิดมีเมฆมากนะครับหลายพื้นที่แจ้งเข้ามาว่าสภาพอากาศเป็นอย่างนั้นแต่ว่าเดี๋ยวเรื่องของฟ้าฝนเนี่ยมาติดตามกันในช่วงเย็นๆละกันว่าจะมีกลุ่มฝนพัดมาจากทิศทางไหนหรือว่ามีกลุ่มฝนก่อตัวขึ้นไหมนะครับทั้งในกรุงเทพแล้วก็บริเวณโดยรอบปริมณฑลนะครับช่วงนี้มีข้อมูลติดตามจากทางด้านของธนาคารออมสินมาให้ได้รับทราบกันนะครับสำหรับท่านใดที่เป็นสายออมฟังให้ดีฟังทางนี้นะครับธนาคารออมสินเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ5เดือนและเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ7เดือนสำหรับท่านใดที่อยากออมฟังทางนี้ครับธนาคารออมสินออกโปรโมชั่นเงินฝากพร้อมศาสตร์ดอกเบี้ยฉ่ำรับเต็มไม่เสียภาษีกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ5เดือนและเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ7เดือนครับสำหรับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ5เดือนรับอัตราดอกเบี้ย 0.70% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำ 0.82% ต่อปีครับและเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ7เดือนรับอัตราดอกเบี้ย 0.75% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำ 0.88% ต่อปีครับเพียงเปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาทฝากเพิ่มได้ครั้งละไม่ต่ำกว่า 1,000 บาทไม่จำกัดยอดฝากสูงสุดรับฝากทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลสำหรับบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีฝากได้แล้วตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31พฤษภาคม2569ครับฝากได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.gsb.or.th หรือ GSB Contact Center ครับ1115ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมขอบคุณข้อมูลจากธนาคารออมสินด้วยนะครับดูข้อมูลทางหลังไมค์นะครับในช่วงเวลาก่อนหน้านี้นะครับที่ได้รับแจ้งมาจากทางเพื่อนสมาชิกนะครับแล้วก็ผู้ใช้เส้นทางหลายๆท่านนะครับช่วยกันส่งต่อข้อมูลมาเป็นกรณีของคุณอดิศรครับเขาบอกว่าสายไหมเลยไฟแดงตัดเพิ่มสินลงสะพานข้ามคลองลำหม้อแตกมาเล็กน้อยมีรถจอดอยู่ในช่องทางซ้ายหลายคันเลยเขาบอกว่ามาทานอาหารกันทำให้รถเนี่ยชะลอตัวนะครับเป็นสายไหมขาออกส่วนฝั่งกลับกันคุณอดิศรบอกว่ายังเคลื่อนตัวได้คุณวัฒนาพรนะครับบอกว่ารถติดอยู่ทางรถไฟสายเก่าฝั่งขาเข้าบริเวณช่วงปากทางเข้าคลังน้ำมันปตท.รถติดมากเลยแล้วก็มีรถบรรทุกพ่วง18ล้อจอดเสียด้วยนะอยู่ในช่องทางด้านซ้ายการจราจรเคลื่อนตัวช้านะครับเนื่องจากว่าเป็นรถใหญ่ด้วยนะบรรทุกพ่วงที่ไปจอดเสียอยู่นะครับ18ล้ออยู่เลนซ้ายนะครับบริเวณช่วงปากทางเข้าคลังน้ำมันปตท.นะครับทางรถไฟสายเก่าฝั่งขาเข้าขอบคุณคุณวัฒนาพรด้วยนะครับส่วนฝั่งกลับกันเนี่ยรถเยอะครับแต่ก็ยังเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆนะครับคุณชัยรัตน์วิภาวดีรังสิตเป็นฝั่งขาเข้าจากช่วงสนามบินดอนเมืองที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของแยกหลัก4การจราจรยังเคลื่อนตัวได้นะครับ2ฝั่งไม่มีปัญหาการจราจรนะครับอีก1เรื่องที่หลายท่านให้ความสนใจนะครับเดี๋ยวไปรับชมคลิปกันหน่อยนะครับสำหรับเรื่องของรถนะครับที่เขาไม่จอดรอเป็นทางรถไฟอันตรายมากเลยนะครับลักษณะแบบนี้เนี่ยเมื่อวานจำได้ไหมในช่วงเร่งด่วนอันนั้นเป็นที่จระเข้น้อยคนละพื้นที่กันนะแต่ว่าเหตุการณ์คืออย่างเงี้ยคือรถไฟจะผ่านแล้วเขาก็เนี่ยมีเหมือนเป็นที่ลากมากั้นมาปิดเอาไว้แล้วก็มีเจ้าหน้าที่เขาถือธงแดงเขาก็ยืนคอยกันรถอยู่แต่ปรากฏว่านะครับเมื่อวานนี้ที่ท้องที่จระเข้น้อยอันนี้คนละเหตุการณ์กับคลิปนี้นะอันนี้เป็นที่จุดตัดตรงบางน้ำจืดสมุทรสาครแต่ว่าคือจะบอกว่าลักษณะเหมือนกันเลยคืออย่างเงี้ยเราก็ไม่รออันนั้นเป็นรถจักรยานยนต์อันนั้นโดนเฉี่ยวไปได้รับบาดเจ็บเคราะห์ดีไม่เป็นอะไรเยอะแต่อันนี้เป็นรถบรรทุกดูสิฮะเปิดคลิปใน YouTube หลายๆท่านที่รับชมจส100ผ่านช่องทาง YouTube จะได้เห็นแล้วมันหวาดเสียวมากเลยนะเพราะความรีบร้อนของคุณนะหลายคนเขาอาจจะได้รับผลกระทบและเดือดร้อนนะครับเนี่ยไหนจะผู้โดยสารบนขบวนรถไฟไหนจะเพื่อนร่วมทางที่เขาจอดรอคิวไหนจะเจ้าหน้าที่ที่อยู่บริเวณจุดนั้นอีก คือเจ้าหน้าที่เขาก็ยืนเนี่ยเขาก็ยืนถือธงแดงแล้วอีกฝั่งนึงก็มีเหมือนตัวเนี่ยแผงเหล็กมากั้นเอาไว้นะฮะเนี่ยในขณะที่รถไฟผ่านแต่เขาไม่สนใจเลยครับเขาก็ไปดื้อของเขาเลยแล้วช่องมันมีอยู่นิดเดียวเท่านั้นน่ะเนี่ยแล้วรถไฟก็ผ่านมาพอดีโอ้โหสำหรับเหตุการณ์ดังกล่าวที่เกิดขึ้นนะครับคือมันรอนิดรอหน่อยนี่ไม่ได้เลยอ่ะไม่รอเลยอ่ะดูสิมันไม่ได้เสียเวลามากขนาดนั้นนะอันนี้เป็นจุดตัดทางรถไฟบางน้ำจืดที่สมุทรสาครคืออย่างที่บอกถ้ามันไม่เกิดอุบัติเหตุมันก็ดีไปแต่ถ้ามันเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาเนี่ยคนอื่นที่เขาทำถูกต้องเนี่ยเขาต้องมาเสียเวลานะครับนะเสียค่าใช้จ่ายเผลอๆนี่อาจจะถึงแก่ชีวิตก็อาจจะเป็นได้นะกรณีอย่างเงี้ยโอ้หลังจากนั้นครับทางบริษัทต้นเรื่องคนพนักงานเขาเนี่ยที่ขับรถเนี่ยเขาทราบแล้วนะทางบริษัทเขาทราบแล้วนะเขาก็เห็นเรื่องราวดังกล่าวน่าจะผ่านทางนี่แหละโซเชียลมีเดียนี่แหละล่าสุดนี่บอกว่าทางบริษัทเนี่ยนะที่เขาสังกัดอยู่เนี่ยไอ้คนที่ผ่าไปเมื่อกี้เขาสั่งพ้นสภาพความเป็นพนักงานนะที่ไปขับตัดหน้ารถไฟพร้อมกับขอโทษสังคมด้วยนะฮะบริษัทต้นสังกัดพนักงานที่อยู่ในคลิปเมื่อสักครู่อ่ะที่เป็นคนขับรถเนี่ยตู้ทึบเนี่ยบรรทุกเนี่ยที่ขับผ่าไปเนี่ยนะฮะเขาออกหนังสือขอโทษสังคมนะพร้อมกับให้พนักงานเนี่ยพ้นสภาพนะหลังจากที่มีการนำเสนอข่าวและมีการแชร์คลิปดังกล่าวในสื่อสังคมออนไลน์ถึงเหตุการณ์รถบรรทุกตู้ทึบซึ่งเป็นของบริษัท Lucky Way จำกัดได้ขับตัดหน้ารถไฟสายมหาชัยวงเวียนใหญ่แบบกระชั้นชิดทั้งที่มีเครื่องกั้นและคนกั้นล่าสุดเมื่อวันที่14พฤษภาคม2569บริษัทต้นสังกัดของพนักงานคนดังกล่าวได้ออกหนังสือขออภัยต่อสังคมโดยมีเนื้อหารายละเอียดดังนี้นะครับก็ระบุมาว่าเป็นเรื่องขออภัยต่อสังคมกรณีการผ่าทางตัดรถไฟของพนักงานบริษัทเรียนผู้ที่ได้รับผลกระทบและสังคมโดยรวมขึ้นชื่อมาเลยบริษัท Lucky Way จำกัดขอเรียนชี้แจงและขออภัยเป็นอย่างสูงต่อเหตุการณ์ที่พนักงานของบริษัทได้กระทำการขับขี่รถยนต์โดยประมาทในกรณีฝ่าทางตัดรถไฟซึ่งเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมและเสี่ยงต่อการก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้อื่นตลอดจนส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของสังคมบริษัทตระหนักดีว่าการกระทำดังกล่าวเป็นการละเมิดกฎจราจรและขัดต่อหลักความปลอดภัยที่บริษัทให้ความสำคัญอย่างยิ่งบริษัทขอน้อมรับผิดในส่วนที่เกี่ยวข้องและขอยืนยันว่าไม่ได้เพิกเฉยต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายหลังจากเหตุการณ์ดังกล่าวบริษัทได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยทันทีและได้มีคำสั่งแจ้งพ้นสภาพการเป็นพนักงานตั้งแต่วันที่15พฤษภาคม2569เป็นต้นไปนอกจากนี้บริษัทได้กำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขอย่างเร่งด่วนดังนี้เขาก็แยกมาเป็นข้อให้เลยนะ 1. จัดให้มีการอบรมด้านความปลอดภัยในการขับขี่และกฎจราจรแก่พนักงานขับรถทั้งหมดของบริษัทอย่างเข้มงวด 2. ทบทวนและปรับปรุงระเบียบการใช้รถของพนักงานให้รัดกุมมากยิ่งขึ้น 3. เพิ่มการกำกับดูแลและติดตามพฤติกรรมการขับขี่ของพนักงานอย่างใกล้ชิดบริษัทขอยืนยันว่าจะนำเหตุการณ์ครั้งนี้เป็นบทเรียนสำคัญในการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ในลักษณะดังกล่าวขึ้นอีกในอนาคตแล้วก็บรรทัดสุดท้ายนะสุดท้ายนี้บริษัท Lucky Way จำกัดขออภัยต่อสังคมและผู้ที่ได้รับผลกระทบทุกท่านอีกครั้งและขอขอบคุณสำหรับความเข้าใจและข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วนนี่แหละเขาเรียกว่าพลังโซเชียลนะฮะทำผิดด้วยนะลักษณะดังกล่าวนี่ไม่ควรเกิดขึ้นเลยนะอย่างที่บอกว่าถ้ามันเกิดความสูญเสียขึ้นมาเนี่ยนะครับคนที่เขาไม่รู้อีหนูอีเน่นี่แหมมันไม่รู้จะพูดยังไงนะนะฮะเออก็ล่าสุดนี้เป็นคำชี้แจงเป็นประกาศออกมาจากทางด้านของบริษัทดังกล่าวนะครับที่พนักงานคนเนี้ยเขาไป ฝ่าฝืนทั้งสัญญาณกั้นนะทั้งเครื่องกั้นแล้วก็ทั้งเจ้าหน้าที่นะที่ยืนกั้นแล้วก็ถือธงแดงนะครับก็พ้นสภาพความเป็นพนักงานที่เรียบร้อยนี่ก็เป็นคำชี้แจงจากทางบริษัทต้นสังกัดของเขาอะนะฮะก็เป็นความคืบหน้าเข้ามาหลายท่านก็ฝากติดตามมานะครับช่วงนี้นี่โอ้โหเป็นประเด็นร้อนหลายเรื่องนะคลิปไวรัลต่างๆนะในโซเชียลมีเดียนะครับถูกพูดถึงเป็นที่กว้างขวางนะฮะอยากให้เราติดตามเรื่องอะไรนะครับอยากจะทราบเรื่องใดก็เสนอความคิดเห็นได้นะครับทาง1137ก็ได้หรือว่าทาง YouTube ก็ได้นะครับสวัสดีพี่สุวรรณทองด้วยพี่สุวรรณทองบอกว่าภาษีเจริญแดดแรงปกติวันนี้ร้อนนะขอบคุณพี่สุวรรณทองด้วยนะฮะคุณสุรชัยรังสิตคลอง2แดดแรงเมฆหนาแน่นการจราจรไปกลับคล่องตัวทั้ง2ฝั่งขอบคุณคุณสุรชัยนะฮะพี่พัชนีสวัสดีครับพระราม2ฝั่งขาออกรถคล่องตัวถึงแยกวังมะนาวจองตั๋วทั้งไปทั้งกลับค่ะนะฮะอ๋อนี่ใช้พลังสองยาวๆเลยนะวันนี้ไม่มีปัญหานะพระราม2เดี๋ยวผมดูแถวท่าจีนให้นิดนึงนะพี่พัชนีแถวท่าจีนวันนี้ก็โอเคอะท้ายแถวสั้นน่ะขาเข้าไม่ติดขาออกท้ายแถวสั้นนิดเดียวเองนะฮะจะกลับกี่โมงล่ะเดี๋ยวดูให้อีกทีนึงนี่คุณพระเคอินสวัสดีพี่พระเคอินด้วยนะฮะบอกว่าวันศุกร์เสียงสดใสแวะดูเรดาร์มีกลุ่มฝนแถวราชบุรีแล้วก็เพชรบุรีพัดมาแล้วค่ะเอาไหนซิดูหน่อยซิมีจริงหรือโอ้จริงสินะมาจริงๆด้วยตามที่พี่พระเคอินบอกเลยขอบคุณนะฮะพี่พระเคอินมาทางเพชรบุรีราชบุรีกาญจนบุรีบางพื้นที่นะครับลักษณะเนี่ยพัดถ้าพัดลมมาเป็นแบบนี้นะยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะฝั่งทนนี่น่าจะเรียบร้อยนะฮะเตรียมตัวรอเลยสมุทรสงครามสมุทรสาครใกล้เคียงพื้นที่ฝั่งทนบางขุนเทียนหนองแขมบางบอนทวีวัฒนาเนี่ยพวกเนี้ยนะถ้าเขาทิศทางลมไม่เปลี่ยนนะหรือว่าไม่สลายหายไปก่อนนะก็น่าจะขยับเข้ามาทางโซนฝั่งตะวันตกนะของทางกรุงเทพมหานครนะครับวันนี้ทางกรมอุตุนิยมวิทยานะก็มีการประกาศอย่างที่คุณบุษบงแจ้งไปตอนความเคลื่อนไหวเมืองไทยเที่ยงนี้นะในช่วงเที่ยงเขาบอกว่าวันนี้เข้าสู่ฤดูฝนประเทศไทยอย่างเป็นทางการละนะวันแรกของฤดูฝนนะฮะพยากรณ์อากาศกรุงเทพและปริมณฑล6โมงเช้าวันนี้ถึง6โมงเช้าวันพรุ่งนี้นะครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36นะฮะมีลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแล้วก็คาดหมายเรื่องของอากาศ7วันข้างหน้านะก็บอกว่าช่วง 14-15 นะฮะประเทศไทยตอนบนจะมีฝนเพิ่มขึ้นแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากลมตะวันตกเฉียงใต้และลมใต้พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนส่วนภาคใต้จะมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางพื้นที่โดยเฉพาะด้านฝั่งตะวันตกเนื่องจากลมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังแรงขึ้นพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้อ่าวไทยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรครับบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรวันที่16ถึง20พฤษภาคม69ประเทศไทยตอนบนจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยจะมีกำลังแรงขึ้นสำหรับภาคใต้ก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนก็จะมีกำลังแรงขึ้นโดยคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะฮะแล้วก็มีเรื่องของอิทธิพลลมตะวันออกนะที่บอกว่าพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้เนี่ยมีกำลังแรงขึ้นในระยะครึ่งของสัปดาห์นี้ด้วยนะอันนี้มันก็จะส่งผลให้ฝนเนี่ยตกชุกนะโดยเฉพาะทางด้านของภาคใต้ตลอดสัปดาห์เลยนะฮะนี่ก็เป็นติดตามเรื่องของฝนฟ้าอากาศขอบคุณข้อมูลจากทางเว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาด้วยนะวันนี้ทองลงนะครับใครที่ติดตามเรื่องของราคาทองคำอยู่นะฮะวันนี้ทองลงนะนี่ตั้งแต่ช่วงเช้าตลาดเปิดมาคือเปิดมาวันนี้ก็ลงไปเลยอ่ะ850หลังจากนั้นก็มีการปรับตัวไปนะขึ้นลงสลับไปนะฮะจนถึงครั้งล่าสุดนี่25ครั้งละที่มีการปรับตัวขึ้นลงนะสำหรับเรื่องของราคาทองคำป รับตัวครั้งล่าสุดเมื่อสักครู่นี้เองนะ2นาทีที่แล้วบ่ายโมง22นาทีเป็นครั้งที่25รวมตั้งแต่ช่วงตลาดเปิดจนถึงณตอนนี้เนี่ยปรับตัวลบลงไปนะลงไป 1,300 บาทนะฮะ 1,300 บาทก็ส่งผลให้ราคาทองคำแท่งรับซื้ออยู่ที่บาทละ 7,450 บาททองคำแท่งขายออกบาทละ 7,650 บาทส่วนทองรูปพรรณรับซื้อบาทละ 69.38 บาท.64 สตางค์นะฮะไม่ถึง 70,000 แล้วนะทองรูปพรรณขายออก 71,450 บาทนะครับนี่ก็เป็นราคาทองคำนี่อัปเดตล่าสุดเลยนะปรับตัวขึ้นลงมาทั้งหมดใน25ครั้งแล้วตอนนี้ลบอยู่ 1,300 นะติดตามได้นะครับกับทางจสร้อยของเราเนี่ยแหละมีหลากหลายเรื่องราวนะครับมีรับแจ้งจากทางมิตรภาพอีกแล้ววันนี้นะฮะวันนี้เป็นมิตรภาพขาออกทับกวางเหมือนเดิมนะฮะท้ายแถว2กิโลครับจุดที่เขาปิดเบี่ยงการจราจรนะ2เลนก่อนถึงเนินทับกวางนะประมาณกม17+707อ่ะโดยประมาณนะฮะการจราจรติดนะเขาบอกว่าท้ายแถว2กิโลนะตอนนี้ผ่านพ้นจุดนี้ไปดีขึ้นฝั่งกลับกันยังเคลื่อนตัวได้นะครับคุณอายบอกว่ามีโลมาขนาด1เมตรมาเกยตื้นอยู่ที่ชายหาดบางแสนนะครับอ๋อไม่แน่ใจว่าเขาตายหรือยังด้วยฝั่งตรงข้ามกับโรงแรมบางแสนเฮอริเทจเห็นคุณอายแจ้งมากับทางจสร้อยบอกว่ายังไม่มีเจ้าหน้าที่เลยเดี๋ยวยังไงเรารีบประสานงานให้นะเขาบอกว่าเป็นโลมาขนาดประมาณ1เมตรมาเกยตื้นอยู่ที่ชายหาดบางแสนนะอยู่ฝั่งตรงข้ามกับโรงแรมบางแสนเฮอริเทจนะฮะตอนที่คุณอายแจ้งมาเมื่อสักครู่นี้เองนะเขาบอกยังไม่เห็นเจ้าหน้าที่นะยังไม่มีใครมาทำอะไรกับโลมาตัวนี้เลยเดี๋ยวรีบแจ้งให้นะไม่รู้ว่ามันตายหรือยังนะฮะเดี๋ยวรีบแจ้งให้คุณพันเดี๋ยวดูภาพก่อนอ้าวอันนี้เป็นบรรยากาศที่บางแสนนะไหนโลมาเนี่ยผมพยายามมองหาโลมาอยู่นะไกลเหลือเกินใช่ภาพไกลมากเห็นแต่คนฮะไม่เห็นโลมาแต่เอาไม่เป็นไรเดี๋ยวหลังไมประสานให้ละประสานแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ละนะฮะแต่ภาพมันค่อนข้างไกลนะภาพค่อนข้างไกลนะฮะเห็นแต่วิวทะเลหาดทรายแล้วก็ทะเลแล้วก็ท้องฟ้าแล้วก็คนยืนอยู่แต่ในภาพเนี่ยมองไม่เห็นโลมาแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวยังไงเราประสานงานเจ้าหน้าที่ไปดูให้เห็นบอกว่าความยาวประมาณ1เมตรอ่ะขึ้นมาเกยตื้นอยู่นะครับที่ชายหาดบางแสนพี่พันธ์บอกว่านราธิวาสราชนครินทร์เป็นฝั่งขาเข้าครับช่วงแยกนรินทรแยกนรินทรนี่ตัดสาทรนะแล้วไปทางด้านของแยกนราลมก็ตัดกับสีลมพี่พันธ์บอกว่าเคลื่อนตัวได้ครับตามรอบจังหวะสัญญาณไฟทั้งไปและกลับนะขอบคุณพี่พันธ์ด้วยคุณพัศวีฝากประชาสัมพันธ์ลืมถุงผ้าสีขาวข้างในมียาประจำตัวแต่ไม่ได้บอกว่ายารักษาโรคอะไรนะบอกแค่ว่าเป็นยาประจำตัวทำตกหล่นบนรถแท็กซี่สีเหลืองจำทะเบียนไม่ได้เมื่อคืนนี้ตอน3ทุ่มโดยประมาณขึ้นมาจากวิทยาลัยพนิชยาการเชตุพลมาลงที่กำนันแม้น14นะฮะตอน3ทุ่มเมื่อคืนนี้รบกวนพี่ขับรถสาธารณะขับรถแท็กซี่หน่อยนะฮะถ้าหากว่าเก็บของผู้โดยสารได้ก็สามารถแจ้งติดต่อกลับทางจสร้อยของเราได้นะครับเดี๋ยวเราช่วยประชาสัมพันธ์ตามหาเจ้าของให้นะแล้วก็มีอีกท่านหนึ่งคุณสำราญฝากประชาสัมพันธ์ลืมกระเป๋าสตางค์ผู้ชายนะครับแต่ว่าอันนี้มีสีมีทะเบียนรถนะแท็กซี่เนี่ยเขาบอกว่าเป็นแท็กซี่สีเขียวเหลืองมอม้าดอชดา9949เขียวเหลืองนะครับมอม้าดอชดา9949เขียวเหลืองนะกระเป๋าสตางค์สีน้ำตาลข้างในมีบัตรประชาชนมีใบขับขี่มีเงินสดระบุชื่อผู้แจ้งนะครับชื่อคุณสำราญฉันทมิตรโอภาสขึ้นมาจากท่าน้ำบางนามาลงที่โรงเรียนอำนวยวิทย์นะฮะเป็นรถแท็กซี่เขียวเหลืองมอม้าดอชดา9949นะครับถ้าหากว่าฟังอยู่หรือว่าถ้ามีท่านใดรู้จักกรุณารบกวนช่วยติดต่อกลับจสร้อยหน่อยนะครับ1137หรือว่าดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับ ถ้าเก็บของได้ถ้าเป็นผู้โดยสารที่ขึ้นต่อก็แจ้งกลับมาได้นะฮะเดี๋ยวเราช่วยตามหาเจ้าของให้คุณตุ๊กโฟนบอกบางแคร้อนมากนะฮะขอบคุณคุณตุ๊กโฟนด้วยนะฮะแล้วก็พี่พักเกออินบอกว่าพรุ่งนี้ผมจะโชคดีเหรอแล้วก็ได้โชคแล้วก็ไปซื้อทองใช่ไหมสาธุขอให้เป็นเช่นนั้นถ้าพรุ่งนี้ถึงขั้นว่าดวงดีจัดๆเนี่ยอาจจะไปเลยวันจันทร์ไม่ต้องตามหากันนะนะฮะเป็นอันเข้าใจกันก็แล้วกันนะบอกไว้ก่อนล่วงหน้าเผื่อว่าจะโชคดีจัดๆนะมาดูข้อมูลจากโครงการคนรักรถกันโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุครับจากบริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนนะครับประเภทที่1กันก่อนก็แล้วกันประเภทที่1ท่านสมาชิกมีโอกาสได้รับเงินกองทุนคืนหากสินใหม่ทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% ครับแล้วก็ได้รับส่วนลดประวัติดีในการต่อเบี้ยประกันรถในปีถัดไปนะครับกรณีที่ผู้ทำประกันภัยรถยนต์กับทางโครงการหากท่านเกิดอุบัติเหตุแต่ว่าท่านเป็นฝ่ายถูกครับทางโครงการเขามีรถสำรองให้ท่านยืมใช้ระหว่างซ่อมสูงสุดไม่เกิน20วันครับคุณสมบัติรถที่สามารถเข้าร่วมทำประกันภัยรถยนต์ประเภทที่1กับทางโครงการได้นะครับต้องเป็นรถเก๋งส่วนบุคคลครับมีอายุรถไม่เกิน7ปีนับตั้งแต่วันที่จดทะเบียนครั้งแรกประเภทที่1ผ่อนได้นะครับ 0% นาน6เดือนเลยครับสามารถสอบถามได้ที่02-150-0888นะครับประเภทที่3ครับท่านสมาชิกมีอัตราเบี้ยประกันภัยพิเศษอันนี้ยังเหมือนเดิมนะแล้วก็เรื่องของเงินกองทุนคืนเนี่ยหากสินใหม่ทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% อันนี้ก็ยังมีนะครับสิ่งที่แตกต่างกันคือประเภทที่3จะไม่มีรถสำรองให้ท่านยืมใช้ระหว่างซ่อมแต่ว่าเงื่อนไขเขาจะเปิดกว้างมากกว่าประเภทที่1นะเขารับทั้งประเภทเก๋งส่วนบุคคลปิกอัพส่วนบุคคลรวมไปถึงปิกอัพเชิงพาณิชย์นะครับสามารถเข้าร่วมประเภทที่3ได้นะประเภทที่3ก็ผ่อนได้เหมือนกันครับ 0% นาน3เดือนครับสอบถามได้ที่เบอร์เดียวกันนะครับ02-150-0888นะสิ่งที่แตกต่างกันก็คือจะไม่มีรถสำรองให้ยืมใช้ระหว่างซ่อมแค่นั้นน่ะแหละส่วนสิทธิประโยชน์อื่นๆเนี่ยเรื่องของเงินกองทุนคืนเมื่อสินใหม่ทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% เรื่องของอัตราเบี้ยประกันภัยพิเศษอันนี้ยังอยู่นะแล้วก็เรื่องของสามารถผ่อนชำระได้อันนี้ก็เหมือนกันนะแต่ว่าประเภทที่1เนี่ยจะเป็น 0% 6เดือนประเภทที่3เนี่ยจะเป็น 0% 3เดือนนะก็ลองสอบถามดูแล้วกันนะลองปรึกษาเจ้าหน้าที่เขาดูนะ02-150-0888บริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนครับกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุครับเขาย้อยเพชรบุรีฝนตกแล้วค่ะคลองเตยแดดจ้าค่ะนะฮะขอบคุณพี่พัชนีด้วยนะครับที่เพชรบุรีที่ราชบุรีที่กาญจนบุรีมีกลุ่มฝนนะครับจะหนักไปทางเพชรบุรีกับราชบุรีกาญเนี่ยจะเป็นเหมือนจะเป็นช่วงๆนะเขาไม่ได้หนักนะแต่ที่พัดมาเป็นแถบเลยเนี่ยจะเป็นรอยต่อราชบุรีเพชรบุรีเข้ามาทางด้านของสมุทรสงครามมาทางด้านของสมุทรสาครเนี่ยแหละจุดนี่แหละนะฮะใครที่อยู่แถวสมุทรสงครามสมุทรสาครเนี่ยสมุทรสงครามณเวลาเนี่ยน่าจะเจอฝนแล้วเนี่ยแถวอัมพวาไล่ๆมาเนี่ยตอนเนี้ยณปัจจุบันเนี่ยน่าจะมีแล้วมีหรือยังฮะมีใครที่ฟังจอสร้อยตอนนี้อยู่แล้วอยู่แถวสมุทรสงครามมั้ยครับเพิ่มเติมได้นะเข้ามาคอมเมนต์ใน YouTube ก็ได้นะฮะรวดเร็วดีส่วนสมุทรสาครเนี่ยรออีกแป๊บเดียวนะรออีกแป๊บเดียวถ้าไม่สลายหายไปซะก่อนก็น่าจะถึงสมุทรสาครเลยนะครับเป็นรอยต่อพัดเข้ามาเรื่อยๆส่วนด้านตะวันออกไม่ค่อยมีดูลักษณะเป็นเหมือนเป็นฝนกระจายแบบเบาๆบางๆนะฮะแถวนครนายกแถวอำเภอเมืองแถวปากพลีรอยต่อปราจีนบุรีบ้านสร้างแต่ดูแล้วเขาไม่หนักหน่วงนะฮะถ้าเป็นหนักแน่นขึงขังนี่จะมาทางเนี่ยราชบุรีเพชรบุรีแล้วก็กาญจนบุรีบางพื้นที่นะฮะอย่างที่พี่พัชนีบอกนะว่าเขาย้อยเพชรบุรีนี่ตกแล้วนะฮะเดินทางปลอดภัยกันทุกท่านนะครับตอนนี้ฝั่งแถบตะวันตกนะฮะของประเทศไทยเริ่มมีฝนหนักเข้ามาแล้วนะครับส่วนตะวันออกก็เป็นฝนกระจายเบาๆบางๆนะครับส่วนในกรุงเทพแล้วก็ฝั่งธนยังไม่ได้รับแจ้งเรื่องของกลุ่มฝนมาก่อนหน้านี้นะครับคุณชุมพรที่บอกว่ามีอุบัติเหตุพุทธมณฑลสาย1ฝั่งที่จะมุ่งหน้าไปตัดถนนเพชรเกษมก่อนถึงตัดเพชรเกษม400เมตรรถจักรยานยนต์เกิดอุบัติเหตุเฉี่ยวชนกัน2คันดำเนินการเคลื่อนย้ายพ้นกีดขวางไปแล้วนะครับคนเจ็บมี2รายนะขอบคุณทางสน.ภาษีเจริญด้วยนะครับ บอกว่าช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บส่งโรงพยาบาลส่วนรถคู่กรณีทั้ง2คันดำเนินการเคลื่อนย้ายพ้นกีดขวางไปแล้วนะฮะมิตรภาพติดนะครับวันนี้กม17+707นะบริเวณช่วงก่อนถึงเนินทับกวางนะฮะที่เขามีซ่อมรอยต่อสะพานปิด2เลนขวาเนี่ย10วันวิ่งได้เลนซ้ายกับไหลทางซ้ายนะครับพอเสร็จจาก10วันก็จะไปปิดฝั่งตรงข้ามก็คือขาเข้า2เลนขวาอีก10วันพอเสร็จก็จะสลับกลับมาปิดฝั่งขาออกเหมือนเดิมอีกแต่ว่าเป็น2เลนซ้ายก็คือเลนซ้ายกับไหลทางซ้ายอีก10วันแล้วสุดท้ายเลยนะครับตอนจบงานก็จะไปปิดฝั่งขาเข้า2เลนซ้ายก็คือเลนซ้ายกับไหลทางซ้ายอีก10วันทั้งหมดการทำงานของเขาจุดนี้เนี่ยปิดสลับไปสลับมาเนี่ยทีละ2เลน2เลนเนี่ยอย่างละ10วันทั้งหมดก็40วันนะโดยประมาณนะฮะก่อนถึงเนินทับกวางนะจุดเนี้ยกม 17+707 เห็นบอกว่าวันนี้ท้ายแถว2กิโล2กิโลมิตรภาพขาออกนะท้ายแถว2กิโลก่อนถึงเนินทับกวางใครที่จะจำเป็นต้องผ่านก็เผื่อเวลานะครับต้องเผื่อเวลาถ้าใครจะเลี่ยงนะครับก็ไปบ้านนาแก่งคอยก็ได้3222ไปตรง3188นะครับที่ก่อนหน้านี้เคยมีเพื่อนสมาชิกเขาแนะนำตรงบริษัทตรงตาเพชรอ่ะกระเบื้องตาเพชรอ่ะนั้นก็สามารถเข้าไปได้นะมันก็จะไปขนานกับตรงแม่น้ำป่าสักนะเลียบไปกับทางด้านของ3004กับ3224อันนี้มันจะวิ่งคู่ขนานกันไปแต่เพียงแค่มันอยู่คนละฝั่งแม่น้ำแค่นั้นเองนะครับแต่มันจะอ้อมหน่อยนะมันอ้อมนะฮะคุณชัยรัตน์สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคุณเสมาสวัสดีพี่น้องผู้ฟังจอสร้อยทุกท่านอ้อมดีกว่าติดครับผม
1: อ๋อเหรอชอบเลยกินลมชมวิวไปทางไหนไปทางไหน
2: คือไม่ได้อ้อมหรอกแต่ว่าผมเดินงานตีสามมันเลยไม่ติด
1: เอ้าตายแล้วไปทำอะไรตอนตีสามเหงาแย่เนี่ย
2: วันนั้นที่ผมไปบ้านไทยไม่ติดแต่ตอนกลับก็ติดแต่ว่าถ้าใครจะเลี่ยงผมว่าดีกว่ารถติดอ
1: ่
2: ะ
1: หรอดีกว่าเหรอ
2: ดีกว่าตีสามมันเลยไม่ติด
1: เอ้าตายแล้วไปทำอะไรตอนตีสามเหงาแย่เนี
2: ่
1: ย
2: วันนั้นที่ผมไปบ้านไทยไม่ติดแต่ตอนกลับก็ติด

0: ก็ใช้การได้ดีไม่มีปัญหาทีนี้มันมีรถโตโยต้าสีขาว
1: ครับ
0: ยาริสคอร์สน่าจะเป็นทะเบียนสระแก้วเขาจอดนอนหลับอยู
1: ่เขาหลับเลยเหรอพี่เห็นในรถว่าเขาหลับเหรอ
0: หลับหลับก้าวกระจกลง
1: อะจอดนอนเนี่ยนะอยู่ตรงไหนอะพี
0: ่อยู่ตรงข้ามสนามบินตรงสะพานลอยที่จะข้ามไปวัดดอนเมืองอะ
1: สะพานลอยข้ามไปวัดดอนเมือง
0: สะพานลอยที่เขาเรียกอะไรอะที่ข้ามไปโรงแรมอะฝั่งตรงข้ามมันจะมีโรงแรมอยู
1: ่อ๋อฮะแล้วเขาจอดอยู่เลนไหนครับ
0: มันจะกีดขวางเพราะว่าช่องนี้มันเป็นช่องเข้าสนามบินถ้าใครขับรถมาผ่านสถานีรถไฟฟ้าไอ้รถไฟดอนเมืองปุ๊บเนี่ยช่องซ้ายสุดมันจะเป็นช่องที่เข้าสนามบิน
1: ครับ
0: มันก็จะทำให้รถเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดตรงนี้เพราะรถเบี่ยงออก
1: เขาจอดอยู่ฝั่งไหนฝั่งขาเข้าหรือขาออกของวิภาเนี่ย
0: ขาออกขาออกใต้ลอยเลยมันจะมีล่มของสะพานลอยก็เลยทำให้เขาหลับ
1: อ๋อหรอ
0: เรากระจกตรง
1: อยู่เลนซ้ายอย่างเงี้ยเหร
0: อช่องซ้ายที่เขาตีเส้นทึบเพื่อเข้าสนามบินอ่ะ
1: ซ้ายคู่ขนานหรือว่าซ้ายช่องทางด่วนเนี่ยอันเน
0: ี้
1: ย
0: ไม่ตรงนี้มันไม่มีคู่ขนานไม่มีช่องด่วนก็คือเป็นสี่ช่องจราจร
1: อ๋อโอเคเดี๋ยวแจ้งให้เดี๋ยวแจ้งให้
0: ตอนนี้คือช่องซ้ายเนี่ยมันจะเป็นช่องที่จะเข้าสนามบิน
1: ผมเข้าใจละเข้าใจละ
0: ที่เขาจะเลยเขานอนหลับไปประมาณ30 เมตรก็จะเป็นสะพานเข้าสนามบินแต่ช่องนี้ถ้าจอดปุ๊บเนี่ยมันจะไปไม่ได้มันต้องเบี่ยงขวาน
1: ี่ยืนเยื้องแฮะยืนเยื้องกับวัดดอนเมืองใช่ไหม
0: ใช่ใช่
1: เขาอยู่ก่อนถึงใช่ไหมเขาอยู่ก่อนถึงวัดดอนเมืองมันจะยืนเยื้องกันหน่อยใช่ไหม
0: ใช่อยู่ใต้สะพานลอย
1: โอเคเดี๋ยวแจ้งให้เดี๋ยวแจ้งให้ได้ได้
0: ทีนี้เขาก็เปิดไฟฉุกเฉินไว้แล้วก็พับกระจกอย่างดี
1: แล้วเขาสตาร์ทรถไหมเขาติดเครื่องไหม
0: ไม่แน่ใจแต่ว่ากระจกด้านคนขับนี่เขาเอาลงเกือบสุดแต่ไม่ได้เอาลงสุดนะ
1: เอาลงผู้หญิงผู้ชายเนี่ยพี่
0: เป็นผู้ชาย
1: อายุเยอะยัง
0: อายุประมาณสัก40 กว่า
1: อ๋อ
0: รูปร่างใหญ่แต่ผอม
1: นอนตรงคนขับอ่ะเหรอ
0: ครับนอนคอเอียงอยู่อ้าปากด้วย
1: เดี๋ยวแจ้งเจ้าหน้าที่ไปดูให
0: ้กดแต่แล้วแต่ไม่ตื่นน่าจะหลับลึกหรือไม่ก็เมาทีแรกผมเข้าใจนึกว่าเป็นรถส่วนบุคคลที่จะมารอรับผู้โดยสารแต่อาจจะมารอรับจริงแต่ว่าอาจจะหลับ
1: เหมือนระหว่างรออะไรอย่างงี้ใช่ไหม
0: อาจจะเป็นไปได้แต่ว่าจริงๆเนี่ยจอดที่ช่องเขามีทางเบี่ยง
1: พี่มีทะเบียนไหมพี่ชัยรัตน์ได้ทันจดทะเบียน
0: ทะเบียนไม่ได้เพราะว่าตอนที่ผมรับผู้โดยสารนี่ผมก็เบี่ยงขวาก็เลยมองไม่ชัดรู้แต่ว่าน่าจะเป็นทะเบียนสระแก้ว
1: หมวดจังหวัดสระแก้วเน
0: า
1: ะ
0: น่าจะเป็นสระแก้วเพราะว่าเห็นแวบๆเพราะว่าตรงนี้มันจะรถจะเบี่ยงกันพอผมได้ผู้โดยสารผมก็เลยเบี่ยงขวาออก
1: อ๋อ
0: นั่นแหละก็เลยทำให้รถชะลอตัวแต่ว่าวันนี้พี่พาพอดีขาออกเนี่ยดีทั้งเส้นเลย
1: อ๋อไม่ติดเลยเน
0: า
1: ะ
0: ไม่มีปัญหาการจราจรแล้วก็ตรงเกียร์ลิงวันนี้ก็วิ่งสบาย
1: ครับผม
0: ยูเทิร์นเสร็จก็ไม่กวนใจไม่เหมือนทุกวัน
1: เ
0: คลื่อนตัวได้ดีแต่ว่าพอวิ่งมาถึงฐานทัพอากาศเนี่ย
1: ครับ
0: แนวก่อสร้างด้านขวายังทำเหมือนเดิมนะขยับมาเรื่อยเป็นขาออกแต่ว่าขยับมาทางขาเข้าเรื่อย
1: ครับ
0: ขยับมาแต่ว่าเรียบดีนะเรียบดี
1: เรียบดีเรียบดี
0: เรียบดีน่าจะนานเพราะว่าเห็นขุดตรงกลางโบเลย
1: ครับผม
0: ก็จบรายงานตรงฟิวเจอร์วงเวียนสเปลรู้จักไหมสเปลขอบคุณเล่นสวัสดีครับ
1: ไม่รู้จักแล้วทิ้งไว้อย่างนี้ด้วยขอบคุณครับ ขอบคุณครับ ขอบคุณคุณชัยรัตน์นะครับช่วงนี้พักกันก่อนครับ
2: ผู้ขับขี่ทุกคนรู้จักช่องทางฉุกเฉินแต่เกือบทุกคนใช้ช่องทางนี้ไม่ถูกต้องช่องทางฉุกเฉินไม่ได้มีไว้จอดพักไม่ใช่ทางลัดและไม่ใช่ที่หยุดรถชั่วคราวแต่เป็นพื้นที่สำหรับรถเสียและรถฉุกเฉินที่จะเข้าช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุเท่านั้นหากฝ่าฝืนอาจได้รับอันตรายและมีโทษปรับตามกฎหมายเพื่อความปลอดภัยหยุดใช้ช่องทางฉุกเฉินผิดวัตถุประสงค์ด้วยความห่วงใยจากกรมทางหลวงโทร1586ตลอด24 ชั่วโมง

คุณกำลังมองหาที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพอยู่หรือเปล่าขอเชิญชวนมาสัมผัสบรรยากาศจริงที่เซลล์แกลเลอรี่โครงการบ้านชาวไทยดีครับคลองหลวงออกแบบการตกแต่งเฟอร์นิเจอร์และระบบไฟฟ้าครบครันเดินทางสะดวกใกล้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิตเปิดให้เข้าชมทุกวันแล้วคุณจะเจอที่อยู่อาศัยที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคุณจองสิทธิ์เข้าร่วมโครงการได้ที่ www.banchaothai.com หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

0: LINE @ บ้านชาวไทยโครงการคาดว่าจะเริ่มก่อสร้างประมาณเดือนกันยายน2569และแล้วเสร็จประมาณเดือนธันวาคม2571บ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัย
1: บ้านชาวไทยบ้านชาวไทยบ้านดีดีเพื่อทุกคน
2: ปล่อยใจจอยๆแล้วอินไปกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่เมโทรอาร์ตอาร์ตสเปซใจกลางเมืองที่ MRT พหลโยธินพื้นที่สร้างอินสปายใจฟูกับอาร์ตแกลเลอรี่แสดงผลงานระดับโกลด์อินเตอร์อาร์ตมาร์เก็ตรวมของชิคสุดลิมิเต็ดและเวิร์กช็อปงานศิลป์สุดคูลพร้อมระเบิดคุ้มพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ตลอดทั้งปีที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
3: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดีหนึ่งในหัวใจสำคัญของการพัฒนาประเทศคือระบบโลจิสติกที่แข็งแกร่งและได้มาตรฐานการท่าเรือแห่งประเทศไทยมุ่งมั่นยกระดับการให้บริการสู่มาตรฐานสากลเชื่อมโยงโครงข่ายการขนส่งให้ครอบคลุมทุกมิติสร้างความแข็งแกร่งร่วมกับชุมชนและภาคีเครือข่ายใส่ใจสิ่งแวดล้อมลดการปล่อยคาร์บอนสู่เป้าหมายท่าเรือคาร์บอนต่ำให้เติบโตอย่างสมดุลทั้งเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมการท่าเรือแห่งประเทศไทยเสริมพลังประเทศไทยสู่อนาคตที่ยั่งยืน

0: โตโยต้าถนนสีขาวเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: โอกาสดีๆมาแล้วสำหรับผู้มีสิทธิ์ข้าราชการโลกใบเดิมจะกลับมาสดใสอีกครั้ง
2: ผ่าตัดสลายต้อกระจกด้วยคลื่นความถี่สูงวันนี้ที่โรงพยาบาลร่วมชัยประชารักษ์โดยไม่ต้องจ่ายเงินสำหรับผู้ป่วยสิทธิ์ข้าราชการเท่านั้นผู้ป่วยทั่วไปราคา 10,000 บาทการผ่าตัดที่ใช้เวลาเพียงไม่ถึงชั่วโมงก็กลับมาใช้ชีวิตอย่างมีความสุขอีกครั้งสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือนัดเข้ารับบริการโทร02-708-7501-10ถ้ามีความพร้อมมาวันใดทำได้วันนั้น

0: ติดตามกันต่อครับในช่วงนี้นะครับได้ความคืบหน้ากรณีไปช่วยเจ้าโลมานะครับดูจากในคลิปเนี่ยน้องยังเด็กอยู่เลยเดี๋ยวไปคุยกับพี่โค้กกันเขาเป็นกู้ชีพทางทะเลฉลามขาวเทศบาลแสนสุขจังหวัดชลบุรีพี่โค้กสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ครับพี่โค้กรับแจ้งแล้วพอไปถึงเป็นยังไงบ้างพี
1: ่ก็ช่วยกันกับทีมงานนะครับช่วยกันแบบให้ปฐมพยาบาลเบื้องต้นนะครับแล้วก็นำน้องส่งพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำครับ
0: อ๋ออันนี้เป็นพันธุ์อะไรอ่ะพี่โค้ก
1: อันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับ
0: เหรออายุประมาณเท่าไหร่พี่โค้กพอจะทราบไหม
1: น่าจะขวบกว่าแล้วมั้งครับความยาวก็เมตร30ประมาณนี
0: ้เมตร
1: หน
0: ัก
1: ก็30ใช่30ไม่เกิน40
0: 30ถึง40กิโลกรัมอันนี้เพศเราดูได้ไหมพี่โค้กเพศอะไร
1: ไม่ได้ดูเลยครับพอดีรีบพอดีไม่กล้าเอาน้องเขาขึ้นมาจากน้ำด้วยเพราะว่าเหมือนเขาจะน็อกน้ำอะครับ
0: โอ้นานไหมพอเราแจ้งไปกว่าไปถึงที่เกิดเหตุอะพี่โค้กใช้เวลานาน
1: ก็ผมกับทีมงานอะเขาแจ้งมาก็ใช้เวลาประมาณ10นาทีเพราะว่าจริงๆก็อยู่หน้าหาดกันอยู่แล้ว
0: อ๋อ
1: ใช่ครับ
0: แล้วดูอาการแล้วเขาเป็นยังไงบ้างอาการหน้าเป็นห่วงมากน้อยยังไงบ้างไหมพี่โค้ก
1: ถ้าถามผมก็มีหลิดเลยบ้างอะครับ
0: อะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะ
1: แบบหลิดเลยอะครับถ้าเป็นแบบคนก็อ่อนล้าอะไรเงี้ยคร
0: ับ อ๋อมีอาการอ่อนล้า
1: ใช่ช่วยเหลือตัวเองไม่ค่อยได้ว่ายน้ำตัวได้ตัวเองอะจะจมหัวทิ่มอะ
0: อ๋อเหรออย่างนี้ถือว่าหนักไหมต้องแบบเป็นห่วงไหมถ้าเป็นคนนี่เขาเรียกว่า
1: ห่วงต้องรีบเลยแหละครับ
0: เหรอ
1: ก็เลยต้องรีบนำส่งให้กับคนที่มีความรู้ด้านนี้โดยตรงเนาะ
0: เขามีบาดแผลตรงไหนไหมพี่โค้กตอนที่เราไปดู
1: มีด้านขวาครับหางครับ
0: หางขวาเป็นยังไงพี่โค้ก
1: เป็นแผลเหมือนกับถลอกแบบตะกุยกับทรายประมาณนั้นนะครับหรืออาจจะโดนเพียงหรือหินอะไรบาดประมาณนั้น
0: แล้วสาเหตุทำไมเขาถึงมาเกยตื้นตรงบริเวณนี้ได้ครับ
1: ช่วงนี้มันเป็นหน้ามรสุมอะครับเนาะถ้าเกิดป่วยก็จะโดนคลื่นซัดเข้าฝั่ง
0: อ๋อเหมือนว่ายตามแม่ไม่ไหวอย่างเงี้ยหรอใช่ไหม
1: ใช่ใช่ใช่ครับใช่ครับแต่ว่าโชคดีนะน้องยังไม่เสียเนาะ
0: ใช่
1: น่าร
0: ัก
1: เลย
0: นี่กำลังถามพี่โค้กเลยว่าตอนไปถึงนี่คือแบบเขายังหายใจยังแบบพะงาบอยู่หรอ
1: ยังครับยังว่ายอยู่แล้วก็ทีมงานก็ช่วยกันกับผู้ประกอบการเรือที่ชายหาดนะครับช่วยกันประคองผักเขาออกตั้ง 2-3 รอบแต่
0: เขาไม่
1: ได้ออกไม่ได้เนื่องจากมันมีคลื่นด้วยกับบวกกับตัวเขาน่าจะไม่ค่อยดีด้วยนะครับ
0: คลื่นลมแรงเหรอครับพี่โค้กตอนเนี้ย
1: ครับครับวันนี้พอมีคลื่นมีลมครับ
0: เอาแล้วอย่างนี้สำหรับคนประชาชนที่ลงเล่นน้ำได้ไหมหรือไม่ได้เหมือนกัน
1: ได้ถ้าคนปกติก็ดูแลไม่ง่ายอยู่แต่ว่าถ้าเป็นเด็กๆก็จะไม่ควรเล่น
0: ถ้าเกิดเราปล่อยไว้หรือว่าถ้าทีมงานมาช้ากว่านี้เขาน่าจะถึงตายเลยไหมดูจากอาการเขา
1: ก็น่าจะประมาณนั้นครับ
0: ไม่แน่เหมือนกันเนาะ
1: เนาะใช่ใช
0: ่แต่ไม่มีแบบร่องรอยว่าแบบเป็นบาดแผลว่าแบบมันแผลลึกอะไรอย่างนี้ไม่มีดูแล้ว
1: ไม่มีครับยังไม่มี
0: รับแจ้งบ่อยไหมเนี่ยพี่โค้กช่วงเนี้ย
1: ถ้าช่วงนี้ก็ปีนี้เป็นตัวแรกครับ
0: อ๋อตัวแรก
1: ใช่แล้วก็ที่รอดเนี่ยนะตัวแรกส่วนมากจะติดอวนมาแล้วก็เสียชีวิตอะไรประมาณนั้นโดนใบจักเรือฟันประมาณนะครับ
0: แต่
1: ต
0: ั
1: วแรกตัวแรก
0: ไม่มีร่องรอยเนาะใบเรืออะไรไม่มีถูกกัดมาถูก
1: ทำร้ายน้องรอดแล้วกัน
0: เออนั่นน่ะสิ
1: ครับ
0: ไม่รู้เขาพันอะไรเนาะพี่โคกเนาะอยากจะทราบ
1: ครับอันนี้ผมไม่กล้าการันตีครับ
0: ตรงนั้นเขาเรียกว่าอะไรอะครับตรงจุดที่ไปเจอเขาอะ
1: ศาลเจ้าพ่อแสนครับทางลงเรือศาลเจ้าพ่อแสนที่ชายหาดบางแสน
0: แล้วใครเป็นคนแจ้งพี่โคกไปตอนแรกนักท่องเที่ยวเขาช่วยกันแจ้งเลยปะ
1: ใช่ครับนักท่องเที่ยวครับแล้วก็มีทีมงานที่อยู่หน้าหาดนะครับเขาก็โทรตามแจ้งเข้ามาก็เลยออกไปลุยกัน
0: โอ้ใช้เวลาช่วยเหลือนานไหมครับเนี่ยที่ลงไปในน้ำกันเนี่ย
1: ก็รับแจ้งจริงๆตั้งแต่ประมาณ 11:50 ครับครับก็รอยันแบบน่าจะไม่ไหวแล้วก็เลยต้องนำส่งพิพิธภัณฑ์
0: จุดนี้เคยแบบมีลักษณะมาเกยตื้นอย่างนี้บ้างไหมครับพี่โค้กจุด
1: ไม่มีนะไม่มีใช่
0: แล้วเดี๋ยวหลังจากนี้ไปทำยังไงกับน้องต่ออนุบาลน้องหรือว่ายังไงต่อพี
1: ่อนุบาลครับอนุบาลน่าจะเป็นทางกรมทรัพย์หรือพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำเขาดูแลต่อครับรับช่วงต
0: ่อแล้วตอนนี้ส่งน้องไปที่ไหนเห็นว่า
1: ส่งเรียบร้อยแล้วครับพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ
0: พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำใช่ไหม
1: ใช่ใช่มอปุรพาแล้วเนี่ยครับ
0: ได้ยังไงเดี๋ยวติดตามความคืบหน้าต่อที่นู่นอากาศคลื่นลมเป็นยังไงบ้างพี่โค้ก
1: วันนี้คลื่นลมก็ค่อนข้างที่จะแรงนิดนึงนะ
0: ฝากเตือนอะไรคนที่จะลงเล่นน้ำหน่อยไหม
1: ถ้าเป็นคลื่นลมอย่างนี้ถ้าเป็นนักท่องเที่ยวเล่นน้ำเขายังไงเขาระมัดระวังอยู่แล้วถ้าน้ำลมมีคลื่นเนี่ยไม่ค่อยเป็นห่วงถ้าน้ำนิ่งๆนะครับอันตรายใช่ถ้าคลื่นลมแรงสัญชาตญาณคนจะระมัดระวังลูกหลานอยู่แล้วถ้าเป็นคลื่นลมแรงเหตุไม่ค่อยมีครับถ้าเป็นคนนะเป็นนักท่องเที่ยวจะไม่ค่อยมีเคสจมถ้าจมจะเป็นช่วงฤดูหน้าแบบปีใหม่น้ำนิ่งๆนะครับแบบเผยเฉลยใจอะไรนะครับ
0: ได้ยังไงขอบคุณมากเลยพี่โค้กที่ช่วยเพิ่มเติมให้นะครับแล้วคือตอนนี้ทีมงานก็คือมูฟออกมาแล้วใช่ไหม
1: นะครับมูฟออกมาแล้วครับส่งมอบให้กับทางกรมทรัพย์เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ
0: เอ๊ะปกติเราก็จะมีประจำตามแต่ละจุดอย่างนี้อยู่แล้วไหมฮะตามพวก
1: ผมอยู่ทุกวันอยู่แล้วครับ
2: หรอ
1: ใช่เป็นผู้ประกอบการด้วยเป็นพนักงานของเทศบาลท่านอยู่แล้วด้วยก็ช่วยกันคนละไม้คนละมือ
2: ได้ครับยังไง
0: ขอบคุณมากนะครับที่ช่วยเพิ่มเติมให
1: ้ครับ
0: สวัสดีครับ
1: ยินดีครับ
0: สวัสดีครับขอบคุณพี่โคกนะครับกู้ชีพทางทะเลฉลามขาวเทศบาลแสนสุขจังหวัดชลบุรีนะฮะกรณีของคุณอายขอบคุณคุณอายด้วยนะครับแจ้งเข้ามาท่านแรกเลยหลังจากนั้นนักท่องเที่ยวที่อยู่บริเวณจุดเกิดเหตุเขาก็ช่วยกันแจ้งเจ้าหน้าที่อีกแรงนึงด้วยพอแจ้งมาจสร.ก็เร่งประสานงานไปอีกทีนึงด้วยไม่เกิน10นาทีเจ้าหน้าที่ถึงตัวเจ้าโลมาแต่ยังไม่ทราบนะว่าสายพันธุ์ไหนนะครับแต่ว่าดูแล้วอย่างที่พี่โค้กบอกอ่ะใครที่ดูใน YouTube เนี่ยจะเห็นตามคลิปเลยว่าวัยกำลังน่ารักเลยอ่ะนะตัวประมาณเมตรนึงอ่ะอย่างที่คุณอายเขาบอกเลยนะแต่ดูแล้วน่าจะป่วยนะครับแต่ยังไม่ทราบสาเหตุนะตอนนี้ก็พาไปอนุบาลที่พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำที่มอบุรพากันอยู่นะครับที่บอกว่าส่งตัวไปต่อต้องไปดูแลกันนะครับน่าจะลักษณะเหมือนว่ายน้ำไม่ไหวอ่ะเราก็เลยโดนคลื่นมันซัดเข้ามานะครับรับแจ้งตั้งแต่ช่วงเที่ยงก่อนเที่ยงละนะแล้วก็เข้าไปช่วยเหลือนี่เพิ่งพาตัวเขาไปนะครับเดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้าเดี๋ยวมาแจ้งให้ทราบนะฮะรู้แหละเข้าใจว่าหลายท่านเป็นห่วงแล้วก็อยากติดตามนะฮะเดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้าเดี๋ยวมาแจ้งให้ทราบนะขอบคุณทางทีมงานกู้ชีพทางทะเลฉลามขาวด้วยนะฮะไปอย่างรวดเร็วเลยนะแล้วก็ไปช่วยเหลือไว้ได้เพราะว่าอย่างที่บอกว่าดูแล้วอาการค่อนข้างน่าเป็นห่วงเหมือนกันนะครับตามตัวนี่ก็ไม่ได้มีบาดแผลลึกนะไม่ได้มีเลือดไม่ได้มีอะไรออกแต่ว่าตรงหางข้างขวาเห็นเขาบอกว่ามีรอยเหมือนถลอกอะอายุประมาณปีกว่าๆนะฮะความยาวเนี่ยประมาณเมตร30น้ำหนักอยู่ที่ประมาณ 30-40 กิโลกรัมแต่ยังไม่ทราบเพศนะฮะแล้วก็เรื่องสายพันธุ์เดี๋ยวคงตามต่ออีกทีนะครับนี่เป็นความคืบหน้าล่าสุดนะฮะอย่างที่บอกนะจสร้อยไม่ใช่แต่เรื่องจราจรเห็นไหมอันนี้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าจสร้อยไม่เพียงแต่เรื่องจราจรโลมาเราก็ช่วยนะโลมาเราก็ช่วยนะครับคุณพัชนีบอกว่าสมุทรสงครามผ่านมาฝนตกเรียบร้อยค่ะขอบคุณพี่พัชนีด้วยนะครับพี่พระเคอินรังสิตแดดยังร้อนจ้าค่ะนะคุณกระปุกแดงคุณอาร์ตบอกว่าพอหน้าฝนโรงเรียนเปิดเทอมมักจะมีการซ่อมถนนกันทุกครั้งการจนาเพิ่งจะเริ่มลงมือหน้าสถานีคลองบางไผ่ฝั่งขาเข้าบ้านกล้วยไซน้อยก็เริ่มทำหน้าฝนทำไมหน้าร้อนหน้าหนาวเขาไม่ทำกันล่ะพอเปิดเทอมฝนตกทำกันทุกปีเลยไม่ทราบเหมือนกันอาจจะเป็นเรื่องของงบประมาณหรือเปล่าไม่รู้นะไม่แน่ใจเคยถามเหมือนกันเขาบอกว่างบเพิ่งจะมางบเพิ่งจะได้นะแต่ว่าจุดอื่นๆไม่รู้นะอาจจะเป็นเคส by เคส by กรณีนั้นก็อาจจะเป็นอย่างนั้นกรณีนี้ก็อาจจะเป็นอย่างนี้อันนี้ไม่ทราบเหมือนกันนะฮะคุณผู้ใช้เส้นทางนะครับบอกว่าวิภาวดีฝั่งขาออกหลักสี่ดอนเมืองการจราจรเคลื่อนตัวได้แล้วก็เมื่อสักครู่นะพี่พันธ์นราธิวาสยังได้ตามรอบไฟไปกลับสีลมสาทรเคลื่อนตัวได้ตามรอบไฟพี่ชัยรัตน์เมื่อสักครู่นี้วิภาวดีรังสิตขาออกเหมือนกันก่อนถึงหน้าวัดดอนเมืองมีรถโตโยต้ายาริสคอร์สสีขาวทะเบียนเป็นหมวดจังหวัดสระแก้วจอดแล้วคนขับเนี่ยวัยกลางคนนอนเหมือนแบบเปิดกระจกแล้วก็นอนหลับอยู่บีบแต่ก็ไม่ตื่นด้วยนะฮะอยู่ฝั่งซ้ายมีรถหลายคันพยายามจะบีบแต่เตือนเขาแล้วฝากให้ระวังด้วยนะครับเดี๋ยวยังไงเร่งประสานเจ้าหน้าที่ไปดูให้แล้วกันสำหรับจุดดังกล่าว การจราจรก็เคลื่อนตัวได้นะไปกลับวันนี้รับแจ้งว่าวิภาไม่ค่อยมีปัญหานะครับแต่ว่ามิตรภาพอย่าลืมนะย้ำนิดนึงก่อนที่จะไปพักต้นชั่วโมงการมิตรภาพกม17บวก707นะเป็นขาออกนะที่มีแนวก่อสร้างปิดเบี่ยง2ช่องทางด้านขวาจะวิ่งได้เลนซ้ายกับไหลทางซ้ายนะมิตรภาพฝั่งขาออกก่อนถึงเนินทับกวางกม17บวก707ติดนะล่าสุดเขาบอกว่าท้ายแถว2กิโลกว่าแล้วนะก่อนหน้านี้ตอนบ่ายโมงเขาบอกท้ายแถวประมาณ2กิโลนี่ตอนนี้ล่าสุดเห็นบอกว่าท้ายแถว2กิโลกว่าละสำหรับจุดนี้ฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้ช่วงนี้พักกันก่อนครับ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา 14:00 น.กับอิทธิ์คณินบุญประเสริฐครับฟอสซิลไดโนเสาร์ยักษ์ที่พบในไทยไดโนเสาร์สกุลใหม่ของโลกได้ชื่อทางวิทยาศาสตร์แล้วนาคาไททันชัยภูมิแอนซิสสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: อะไร

0: ีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นมุมคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมา
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
3: ผมมาริโอเมาเลอร์ครับ
4: พี่โอหนูชอบพี
3: ่ยูชอบไอเหรอ
4: ชอบมากพี่โอ
3: ยูชอบไอจริงๆนะ
5: จริงดิพี่จะโกหกเพื่อ
3: ถ้าชอบไอขนาดนี้โอแนะนำไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะโดยสารสกัดสมุนไพร4ชนิดชอบโอหรือไออย่าลืมไอเฮิร์บ OTC No Sugar Added
6: ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรทรงสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมทรงสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
7: ซากฟอสซิลไดโนเสาร์ในไทยมีชื่ออย่างเป็นทางการแล้วไดโนเสาร์ชนิดใหม่ตัวที่14นาคาไททันเชภูมิแอนซิสโซโรพอดที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยพบมาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คุณธิตารีสายสว่างรายงานครับ
8: มหาวิทยาลัยมหาสารคามเปิดเผยว่าไดโนเสาร์ไทยลำดับที่14ได้รับการตั้งชื่อแล้วอย่างเป็นทางการโดยมีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่านาคาไททันชัยภูมิเอนซิสได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร Scientific Report งานวิจัยนี้เป็นการร่วมมือของทีมนักวิจัยไทยนำโดยดร.สิตามานิตกุลนักวิจัยศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยามหาวิทยาลัยมหาสารคามร่วมกับ University College London และกรมทรัพยากรธรณีภายใต้โครงการโปรเจกต์ไททันโดยได้รับทุนวิจัยสนับสนุนจาก National Geographic Society สำหรับนาคาไททันชัยภูมิเอนซิสถูกค้นพบที่บ้านพนังสืออำเภอหนองบัวระเวจังหวัดชัยภูมิของประเทศไทยพบอยู่ในชั้นของหมวดหินโคกกรวดยุคครีเทเชียสตอนต้นหรือประมาณ110ถึง115ล้านปีก่อนในการศึกษาได้มีการศึกษาในลักษณะทางสันฐานวิทยาและวิเคราะห์ความสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการกับโซโรพอดอื่นๆพบว่าเป็นไดโนเสาร์โซโรพอดในกลุ่มซอมโฟสบอนดิแลนในกลุ่มย่อยยูฮีโลโปดิกและเป็นญาติใกล้ชิดกับภูเวียงโกสรัสซิรินทอนเน่ไดโนเสาร์คอยาวอีกชนิดจากหมวดหินเสาขัวอายุประมาณ130ล้านปีก่อนของประเทศไทยที่มีอายุที่เก่าแก่กว่านอกจากนี้จากการประมวลน้ำหนักร่างกายของนาคาไททันชัยภูมิเอนซิสยังพบว่ามีน้ำหนักมากถึง27ตันหรือเท่ากับช้างแอฟริกา 4-5 เชือกและมีความยาวจากหัวถึงหางประมาณ27เมตรทำให้นาคาไททันชัยภูมิเอนซิสเป็นไดโนเสาร์โซโรพอดที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยพบมาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
7: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกขอเสนอสารคดีพิเศษเนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดทรงสถิตอยู่ในดวงใจพระศกนิกรชาวไทยตราบนิรันดร์ตอนสเสวตฉัตรเฉลิมพระเกียรติยศน้องประนตกตัญญุตาบูชาสมเด็จแม่ติดตามกับคุณกฤติยารอดรัตนทุนครับ
9: การจัดสร้างพระเมรุมาตรในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้านยอดบนสุดของพระเมรุมาตรประดับนพประดนมหาเสวตฉัตรหรือฉัตร9ชั้นเพื่อแสดงถึงพระราชอิสริยยศขั้นสูงสุดซึ่งตามโบราณราชประเพณีไทยฉัตรคือเครื่องประกอบพระราชอิสริยยศที่บ่งบอกถึงลำดับชั้นพระบารมีและฉัตรขาว9ชั้นคือเครื่องสูงชั้นสูงสุดที่สงวนไว้สำหรับองค์พระมหากษัตริย์ที่ทรงรับบรมราชาภิเษกแล้วเท่านั้นการกางกั้นของฉัตรขาว9ชั้นในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจึงมีความหมายลึกซึ้งที่มากกว่าการลำดับชั้นยศแต่คือการถวายพระเกียรติยศสูงสุดแด่สมเด็จพระพันปีหลวงในฐานะแม่ของแผ่นดินและพระบรมราชชนนีแห่งพระมหากษัตริย์ผู้ทรงธรรมกฤตยา ร.รัตนทูลเรียบเรียง
10: ถ้าเมื่อยก็ยืดเส้นยืดสายผ่อนคลายความเครียดลงบ้างดีขึ้นแล้วก็ค่อยกลับมาทำงานใหม่ศูนย์ข่าววิทยุกองทบกร่วมส่งพลังใจให้ทุกคนทำงานอย่างมีความสุข
7: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา15 นาฬิกาอิทคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
1: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
11: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

เจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: 太婆家。มีลูกกี่คนจ๊ะอยู่บ้านห้วยเสือเฒ่าพี่กี้ใช่ไหมจ๊ะบ้านค่ะมือกันพอห้าเนี่ยฝ่ายถูกฝ่ายป่ะจ๊ะถวายชุดกระเรียงแดงนี่เสื้อนี่โอ้ดีกับใจเฮ้ยลองใส่ให้ดู
1: ลองใส่ให้ดูว่ะ
0: กันแดดดีมากเลยสวยด้วย
1: เอาใส่ใช่ไหม
2: เราเริ่มไม่กล้าถวาย

0: กลับมาติดตามจอสร้อนกันต่อนะครับในช่วงเวลานี้มีข้อมูลจากทางด้านของ PEA นะครับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมาฝากกันนะครับ PEA แจ้งเตือนประชาชนระวังมิจฉาชีพแอบอ้างเป็นพนักงานหลอกแอดไลน์ปลอมครับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือว่าทาง PEA ขอแจ้งเตือนประชาชนให้ระมัดระวังกลุ่มมิจฉาชีพที่แอบอ้างเป็นพนักงาน PEA ติดต่อผ่านไลน์หรือช่องทางส่วนตัวเพื่อหลอกลวงขอข้อมูลหรือให้ดำเนินการเกี่ยวกับไฟฟ้าซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินและข้อมูลส่วนบุคคลข้อเท็จจริงสำคัญ PEA ไม่มีนโยบายให้แอดไลน์ส่วนตัวการติดต่อให้บริการจะดำเนินการผ่านช่องทางทางการเท่านั้นแนวทางป้องกันตรวจสอบบัญชีไลน์ทางการ PEA Thailandต้องมีเครื่องหมายโล่สีเขียวไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลเช่นเลขบัตรประชาชนเลขบัญชีหรือ OTP ผ่านแชทลิงก์โทรศัพท์หลีกเลี่ยงการคลิกลิงก์จากแหล่งที่ไม่น่าเชื่อถือหากสงสัยให้ติดต่อสอบถามผ่านหน่วยงาน PEA ในพื้นที่สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม PEA Contact Center โทร1129ตลอด24ชั่วโมง1129ตลอด24ชั่วโมงครับ PEA ห่วงใยความปลอดภัยของประชาชนร่วมกันรู้เท่าทันป้องกันภัยจากมิจฉาชีพครับขอบคุณข้อมูลจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือว่าทาง PEA ด้วยนะครับก่อนหน้านี้ครับเมื่อสักครู่เราติดตามเรื่องของน้องโลมาที่บางแสนนะล่าสุดเจ้าหน้าที่ก็เอาไปอนุบาลดูแลช่วยเหลือรักษานะครับไปดูแลกันก่อนนะยาวประมาณเมตร30น้ำหนักประมาณ30ถึง40กิโลกรัมอายุประมาณปีกว่าๆนะแต่ยังไม่ทราบเพศนะฮะก็ดูเหมือนน่าจะอ่อนล้าหมดแรงแล้วก็ถูกคลื่นทะเลเนี่ยพัดมาเกยอยู่ที่ทางลงเรือศาลเจ้าพ่อแสนนะครับที่หางด้านขวาเนี่ยมีรอยถลอกนะก็น่าจะไปขูดกับพวกหินพวกทรายจังหวะที่โดนคลื่นเนี่ยพัดเข้ามาเดี๋ยวยังไงติดตามเรื่องดังกล่าวต่อหลายท่านให้ความสนใจเป็นอย่างมากเลยนะสำหรับเรื่องของเจ้าลูกโลมาตัวนี้นะฮะแล้วก็หลังจากโลมาไปเสร็จมีสุนัขอีกนะมาติดตามเรื่องราวของสุนัข กันบ้างนะครับรับแจ้งก่อนหน้านี้นะครับเป็นเหตุการณ์ที่โอ้โหคือน่าหวาดเสียวนะน่าตกอกตกใจพอสมควรกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะฮะที่สีคิ้วเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งคงได้เพิ่มเติมเรื่องราวดังกล่าวกันคือไม่แน่ใจว่าเจ้าของเนี่ยเขาอาจจะคิดว่าจอดรถแป๊บเดียวแล้วก็เปิดกระจกเนี่ยแง้มเอาไว้นิดนึงนะแต่ด้วยความที่อากาศมันร้อนไงแดดมันแรงนะแล้วก็มีสุนัข2ตัวอยู่บนรถคันนั้นน่ะนะหลายท่านน่าจะคงได้เห็นคลิปนี้กันไปละนะฮะคือสุนัขทนไม่ไหวอ่ะถึงแม้ว่าจะแง้มกระจกไว้ก็เถอะโอ้โหคือดิ้นร้องนะครับพยายามที่จะเอาหัวเนี่ยโผล่มาตรงกระจกที่เขาแง้มไว้อ่ะจนแม่ค้าคนแถวนั้นเขาเห็นเขาก็ทนไม่ไหวนะเขาเห็นว่ามันทรมานอ่ะเขาก็เลยแจ้งเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ก็เลยเข้าไปดำเนินการช่วยเหลือและเห็นทางเจ้าหน้าที่บอกว่านี่ถ้าช้ากว่านี้อีกนิดนะหรือว่าถ้าปล่อยไว้นานกว่านี้น่าจะมีสิทธิ์ถึงตายได้เพราะว่าอากาศมันค่อนข้างร้อนแล้วมันอยู่ในรถไงขนาดแง้มกระจกไว้อะแต่คือมันแง้มแค่นิดเดียวอะนะฮะแต่เจ้าหน้าที่ก็เข้าไปช่วยเหลือเอาไว้ได้นะก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่หลายท่านเนี่ยให้ความสนอกสนใจกันนี่ไงเห็นไหมในคลิปเนี่ยเขาจะเขียนว่าทุกชีวิตมีความหมายครับนี่เป็นตอนที่เจ้าหน้าที่เนี่ยไปถึงแล้วนะสำหรับท่านใดที่ติดตามใน YouTube อยู่จะได้รับชมวันนี้มีหลายเรื่องหน่อยนะฮะวันนี้มีหลายเรื่องหน่อยนะก็หลายท่านอยากให้ติดตามกันหลายเรื่องเลยนะฮะนี่ก็เป็นคลิปเหตุการณ์การที่ต้องเอาน้ำมาช่วยดับร้อนให้มันอ่ะเนี่ยไม่งั้นมันไม่ไหวนะแล้วมันเอาหัวมุดออกมาเห็นไหมเนี่ยดูสิน่าสงสารนะเนี่ยใครที่รับชมผ่านทาง YouTube อยู่จะได้เห็นไปพร้อมๆกันเลยนะหลายท่านเห็นแล้วแหละแต่หลายท่านยังไม่เห็นเข้ามารับชมได้นะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่เราติดตามกันนะหลายท่านสอบถามความคืบหน้ามาว่าที่สีคิ้วเป็นยังไงกับเหตุการณ์ดังกล่าวที่เกิดขึ้นนี่ไงเดี๋ยวกำลังติดตามให้อยู่นี่เจ้าหน้าที่ไปช่วยเหลือละนี่เห็นไหมมีเอาน้ำไปให้เขาคลายร้อนก่อนแล้วดูแดดสิร้อนนะ แล้วเขาแง้มกระจกไว้ประมาณคืบนึงอ่ะคือแง้มไว้อ่ะแง้มจริงแต่แง้มไว้คืบนึงแล้วคุณดูแดดดิแดดอย่างเงี้ยแล้วแง้มไว้คืบนึงโอ้โหดูสิดูสิเห็นไหมอ่ะเดี๋ยวไปคุยกับคุณอั๋นอั๋นนะฮะเห็นบอกว่าเป็นคนที่เข้าไปช่วยเหลือใช่ไหมคุณอั๋นอั๋นสวัสดีครับ
1: ครับผม
0: คุณอั๋นอั๋นคือผ่านทางไปหรือว่าพี่เป็นคนเข้าไปช่วยเลยอ่ะพี
1: ่ผมก็ไปผ่านแล้วก็มีเย้ขายของมาเดินเรียกไปช่วยครับผม
0: ตอนนั้น
1: พอดีคนซื้อของในที่เล่นพอดีแกไปเดินหาเจ้าของรถคันนี้หานานแกก็ไม่เห็นนานแล้วครับ
0: ตรงนั้นคือที่ไหนอ่ะพี่อั๋น
1: ตรงเซเว่นคิดว่าผมตรงย่านมาถึงไอ้อะไรอ่ะบ้านหันเนี่ยครับ
0: เขาเรียกว่าบ้านหันเหรอใช่ไหม
1: ใกล้ใกล้แยกไฟแดงบ้านหันครับ
0: ใกล้แยกไฟแดงบ้านหันสี่คิ้วเนาะตอนนั้นกี่โมงอ่ะพี
1: ่ตอนบ่ายสองครับนะ
0: บ่ายสองโอ้โหกำลังร้อนเลยวันไหนอ่ะพี่เหตุการณ์เนี้ย
1: เมื่อวานเนี้ยคร
0: ับ เมื่อวานใช่ป่ะแล้วสุนัขมันร้องเหรอหรือมันยังไงพี่ดูมันเหมือนมันดิ้นด้วยเนี่ย
1: ใช่ก็ร้องกับร้องเห็นมีเอ๊คนที่ขายของหน้าร้านจะเดินไปถามมาเจ้าของรถคันนี้เขาว่าเห็นน้องหมามันนานแล้วนะหมามันร้องนานแล้วผม
0: เขาจอดไว้ประมาณกี่นาทีก่อนที่มันจะดิ้นทุรนทุรายตามในคลิปอ่ะพี
1: ่ก็ไม่รู้ผมไปเข้าไปซื้อของในซีเว่นพอดีครับผมเจ๊ก็เลยเดินหาถามเรียกคนไปช่วยนะครับเรียกพวกคุณมาแ
0: หละหรอ
1: พอดีมีน้ำวินรู้จักกับกู้ภัยไอ้ป้องกันภัยของสีเขียวแกเลยโทรหาครับผมโทรหามา
0: อ๋อแล้วพอ
1: เจ้าใช่ใช่คิดไปคร
0: ับอ๋อแล้วพอเจ้าหน้าที่มาถึงแล้วเขาดำเนินการยังไงต่ออ่ะพี่เมื่อวานเนี้ย
1: ก็ตามในคลิปเนี้ยผมก็ช่วยกันเอาน้ำให้หมาแล้วก็ช่วยกันตามที่ในคลิปครับ
0: เป็นเห็นบอกว่ามี2ตัวใช่ไหมพี
1: ่ใช่ใช่ครับตัวนึงนอนอยู่ในที่พักขาคนขับครับผม
0: โอ้โหอีกตัวนึงคือมันยังไงมันหมดแรงไปแล้วหรอ
1: ไม่แล้วครับก็ยังดีอยู่ครับผมใจก็ตามรูปภาพแกก็อยู่ที่พักเท้าครับแต่ขั้นแกที่ทำในคลิปนั้นแกคอแขนแกไปอยู่ที่กระจกพอดีครับผมจึงใส่เจ้าของแกไปทำธุระนานครับเพราะว่าไปเห็นไปถามเมื่อเช้านี้ว่าเจ้าของหมามาไหมมาก็มาออกมาแล้วแกมาสักพักหนึ่งแกไปกินกาแฟที่ร้านอะไรร้านนั้นกาแฟครับผม
0: ไปกินกาแฟโอ้โหแต่เขาไม่ได้ลืมใช่ไหมเขาลืมไหมเนี่ยว่าเขามีสุนัขอยู่ในรถ
1: ไม่ลืมนะครับเพราะว่าแกที่หมาสองตัวไม่เจอบอกแกไม่ลืมบอกว่าแกต้องไปนึกว่าแกจะทำธุระงานที่ครับ
0: หรอเป็นผู้หญิงผู้ชายอ่ะพี่เจ้าของรถ
1: ไม่รู้ครับผม
0: หรอ
1: ผมไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าผมไปถามเมื่อเช้านี่ผมขี่รถไปว่าเจ้าของถามที่คนขายของว่าเจ้าของรถหมาที่ออกมาแกมานานแกก็ว่าหมาออกมาแกก็มาสักพักหนึ่ง
0: โอ้โห
1: คือหมาก็ไอ้คนเฝ้าอยู่ที่หน้าร้านนะครับมันแกกับหมาแกนึงก็เปิดตัวไว้ไม่กล้าลงเด็กตัวนึงตัวในคลิปหนึ่งอยู่หน้าประตูผมแล้วประตูเจ้าของร้านมันเย็นเนาะกินน้ำมันก็เย็นแหละ
0: คือช่วยสุนัขได้สักพักหนึ่งเจ้าของถึงจะมา
1: ใช่ใช่ครับ
0: โอ้โหเป็นพันธุ์ไทยทั้งสองตัวเลยไหมพี
1: ่ก็พันอะไรล่ะพันที่อยู่ในคลิปสีขาวกับสีแดงนั้นเป็นพันอะไรครับผมก็ไม่รู้เรื่องเหมือนกัน
0: เหมือนน่าจะเป็นพันไทยไหมใช่ไหม
1: ครับ
0: ดู
1: พันบ้านมันจะลักษณะหนึ่งเนาะ
0: ดูสุนัขมันอายุเยอะยังพี่หรือว่าวัยรุ่นอะไรอย่างนี้อยู
1: ่ประมาณวัยรุ่นครับผม
0: นะประมาณแบบวัยๆอยู่เนาะโอ้แล้วเจ้าหน้าที่เขาใช้เวลานานไหมกว่าจะช่วยกันออกมาได้เนี่ยฮะเมื่อวานเนี่ย
1: ก็ไม่นานครับก็ต้องหามือคนหาแขนเล็กๆที่เอาเข้าไปข้างจำที่กดล็อกนะผมได้อยู
0: ่เหมือนล้วงเข้าไปแล้วก็ช่วยกันปลดล็อกออกมาใช่ไหม
1: ต้องได้จังหาต้องหาคนที่แขนเล็ก
0: ๆแล้วมีไห
1: ม
0: แล้วพี่อั๋นอยู่จนจบเลยไหมหรือว่าพี่อั๋นกลับไปก่อนในเมื่อวานเนี่ย
1: ก็มาออกมาได้ครับผมมาทำธุระต่อครับผมมีงานทำอยู่ครับผมทำออกมาก่อนครับ
0: เขาใช้
1: ปีนะน้าวินอยู่นั่นนะผมอยู่เฝ้าน
0: านไหมกว่าจะช่วยมันออกมาได้เนี่ยพี
1: ่ก็ประมาณสัก20นาทีนะครับผม
0: 20นาทีแต่พอออกมาได้มันก็เหมือนกับดีขึ้นไหมเพราะว่าเขามีน้องมีน้ำอะไรไปช่วยอยู่เนาะ
1: ใช่ใช่ครับผมก็เตรียมน้ำไม่รอแล้วครับผม
0: โอ้โห
1: ทีแรกมันจะไม่กล้าลงคลิปให้ลงไป
0: เจอบ่อยไหมด้วยปกติพี่อ่านใช้ทางนี้ประจำป่ะ
1: ใช่ผมก็เที่ยวออกอยู่ทางนี้ประจำแล้วผมเพราะผมก็ทำงานอยู่นี่ครับผม
0: นี่เขาเป็นคนพื้นที่ไหมหรือเหมือนว่าผ่านทางมาหรือยังไงพี่อ่านทะเบียนรถเขาหรือยังไง
1: ทะเบียนรถกรุงเทพเลยแต่ทะเบียนผมไม่ได้ถ่ายนะครับตัวไม่ถ่ายก็ไม่ได้จำด้วยนะ
0: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่ว่าทะเบียนกรุงเทพใช่ไหม
1: ใช่ใช่ครับผม
0: เหมือนแบบผ่านทางมาไหมไม่น่าใช่คนพื้นที่เนาะ
1: ไม่รู้เหมือนกันนะผม
0: โอ้โหนี่ปกติเจอเหตุการณ์อะไรอย่างนี้บ่อยไหมฮะเนี่ยคุณหนัน
1: ก็ไม่เคยเจอเท่าไหร่ครับผม
0: แล้ววันนี้ต้องมาที่จุดนี้อีกไหมเขามาจอดอีกไหมวันนี้มีอีกไหม
1: ไม่เห็นแล้วครับ
0: ไม่เห็นแล้วนะ
1: คร
0: ับ โอ้ยังไงขอบคุณมากขอบแล้วสุนัขปลอดภัยดีเนาะในที่สุดก็ปลอดภัยเนาะทั้งสองตัวนะ
1: ครับผม
0: ขอบคุณพี่อันมากพี่อันเลี้ยงสุนัขป่ะเนี่ยที่บ้าน
1: เลี้ยงครับผมก็รักสุนัขเหมือนกันแหละ
0: ว่าแล้วว่าแล้วเออเนี่ยคนที่เลี้ยงก็จะเข้าใจเนาะหัวอกเออพี่เลี้ยงพันธุ์อะไรพันธุ์ไทยเหมือนกันเปล่า
1: พันธุ์บางแก้วครับผม
0: เอาบางแก้วดุไหมเนี่ยบางแก้วเนี่ย
1: ผมมาทำงานนะผมอยู่บ้านโน่นบ้านผม
0: อ๋อครับครับเลี้ยงกี่ตัวเลี้ยงกี่ตัว
1: สองตัวครับ
0: สองตัวบางแก้วทั้งคู่เลยเหรอ
1: คร
0: ับ
1: คร
0: ับ ได้ได้วันนี้ขอบคุณมากนะพี่อานที่มาพูดคุยนะ
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: สวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณคุณอั๋นนะฮะก็เป็นคนที่เดินผ่านทางมาแล้วพอดีแม่ค้าที่อยู่บริเวณใกล้เคียงนะครับกับจุดดังกล่าวเนี่ยเขาก็ไปตามหาคนขับรถคันนี้แหละนะเนี่ยคันนี้เก๋งนะฮะคันนี้แหละนะที่สุนัข2ตัวอยู่ข้างในเนี่ยแล้วแดดมันร้อนมากอ่ะแดดแรงมากแล้วเขาก็จอดอยู่ริมทางอย่างเงี้ยตรงนั้นมันคือใกล้กับแยกไฟแดงบ้านหันนะฮะตรงร้านสะดวกซื้อนะครับสี่คิ้วนะใกล้แยกไฟแดงบ้านหันเนี่ยเหตุการณ์ตอนบ่าย2อ่ะแดดตอนบ่าย2อ่ะแล้วก็เนี่ยแง้มกระจกไว้ประมาณคืบนึงอ่ะไม่ถึงคืบเลยเนี่ยนะฮะแล้วก็ปล่อยสุนัขทิ้งไว้ในรถ2ตัวเจ้าของรถลงมาทานกาแฟอันนี้คือจากชาวบ้านนะที่เขาเล่าให้ฟังนะเมื่อวานพวกแม่ค้าที่เขาอยู่จนจบเรื่องอะนะเขาก็เห็นแล้วมันสงสารนะมันยื่นหัวออกมาอย่างเงี้ยเนี่ยดูสิแล้วมันก็ร้องโวยวายอย่างเงี้ยมันร้อนอะข้างในอะนะฮะสุดท้ายก็ช่วยออกมาได้นะพอบอกว่าออกมาได้ประมาณก็สักพักนึงเหมือนกันนะกว่าเจ้าของรถเขาจะกลับมาที่รถเนี่ยนะฮะเนี่ยดูสิขนาดคนยังไม่ไหวเลยนี่สุนัข2ตัวนะอยู่บนรถอย่างเงี้ยนะฮะอ่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะฮะจสร้อยไม่เพียงแต่เรื่องจราจรและอุบัติเหตุนะฮะของหายนะเมื่อวานตามหาทองสร้อยข้อมือ10บาทก็ได้คืนไปแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นถ้านึกอะไรไม่ออกคิดถึงจสร้อยไว้ครับเรามีตัวแอปพลิเคชัน JS100 สามารถดาวน์โหลดได้เพราะว่าเรามีฟังก์ชัน SOS ที่สามารถให้ความช่วยเหลือท่านได้ให้ความช่วยเหลือคนที่ท่านรักคนที่ท่านห่วงใยได้ตลอด24ชั่วโมงนะฮะสำหรับตัวฟังก์ชัน SOS ในแอปพลิเคชันของ JS100 ของเราดาวน์โหลดพกติดเครื่องโทรศัพท์มือถือท่านไว้นะครับอุ่นใจกว่าครับถึงแม้ว่าตัวท่านเองจะไม่มีเหตุต้องได้ใช้แต่ถ้าไปเจอเหตุฉุกเฉินสามารถแจ้งแทนคนที่เขาต้องการขอความช่วยเหลือได้ตามสโลแกนเลยครับรักใครให้บอกต่อนะฮะช่วยเหลือได้จริงๆฮะกับตัวฟังก์ชัน SOS ในแอปพลิเคชันของ JS100 ของเราไหนๆก็พูดถึง SOS แล้วอีกหนึ่งโครงการอันนี้ไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะฮะ Forget Me Not ถูกต้องครับหลายท่านรู้ใจนะฮะขอบคุณมากเลยโครงการ Forget Me Not กับทางJS100ของเรานะครับช่วยเหลือผู้ป่วยผู้สูงอายุที่มีอาการอัลไซเมอร์มีปัญหาเรื่องของความจำและที่สำคัญคือมีความเสี่ยงที่จะพัดหลงสูญหายกับทางครอบครัวหรือว่าทางผู้ดูแลนะครับท่านใดที่อยู่กับคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายหรือว่าผู้สูงอายุเป็นผู้ดูแลเข้าร่วมโครงการได้ฟรีนะไม่เสียค่าใช้จ่ายโทรเข้ามาได้เลยฮะลงทะเบียนฟรีครับเข็มกลัดสติ๊กเกอร์รีดติดเสื้อเลยเข็มกลัดก็เอาไปกลัดบนอกเสื้อถอดเข้าถอดออกได้ส่วนแบบสติ๊กเกอร์เราให้2แบบเลยแบบสติ๊กเกอร์ก็รีดไปเลยติดเสื้อตัวเก่งของท่านผู้สูงอายุไปเลยนะไม่ต้องเดินทางมารับเดี๋ยวเราจัดส่งให้ฟรีทางไปรษณีย์นะเราจัดส่งให้ทางไปรษณีย์โทรเข้ามาลงทะเบียนเลยครับ1137และดอกจัน1808 ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะฮะท่านใดที่หลงบ่อยๆหายบ่อยๆยิ่งต้องลงทะเบียนให้ไวเลยเร็วๆเลยท่านใดเพิ่งจะเริ่มเป็นเริ่มหลงลืมนิดหน่อยอาการยังไม่เยอะอาศัยจังหวะนี่แหละที่คุณยังมีสติดีอยู่ยังไม่หลงลืมทั้งหมดเนี่ยโทรเข้ามาลงทะเบียนก่อนก็ได้เหมือนกันนะครับ1137อย่ารอให้อาการมันเยอะมันมากก่อนเดี๋ยวเผื่อว่าหายไปก่อนอย่างเงี้ยหลงออกไปจากบ้านก่อนอย่างเงี้ยยังไม่ทันได้ลงทะเบียนเลยเดี๋ยวจะตามหากันยากนะดอกจัน1808เอาเบอร์นี้ดีกว่าโทรฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายถ้าคุณใช้ AIS Dtac True แนะนำเป็นดอกจัน1808แล้วกดโทรออกจะได้ไม่ต้องเสียตังค์เวลาโทรนะดอกจัน1808แล้วกดโทรออกนะฮะขอบคุณนะครับสำหรับโครงการ Forget Me Not กับทางจสร้อยของเราช่วยเหลือท่านผู้สูงอายุที่มีปัญหาเรื่องของความจำหลงลืมและมีความเสี่ยงที่จะพัดหลงสูญหายกับทางครอบครัวหรือว่าทางผู้ดูแลติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับ1137ดอกจัน1808มาดูเรื่องฝนกันต่อนะครับหลายท่านติดตามอยู่ว่าตอนนี้ฝนถึงไหนแล้วฝนเข้ามาแล้วกำลังมาจากราชบุรีสมุทรสาครมีกลุ่มฝนเล็กน้อยถึงปานกลางนะฮะข้อมูลจากเว็บไซต์สำนักการระบายน้ำสถานีเรดาร์ตรวจอากาศอย่างที่บอกครับเมื่อสักครู่ที่เราดูการเพชรบุรีราชบุรีกาญจนบุรีบางพื้นที่แต่ว่ากลุ่มใหญ่เนี่ยจะอยู่เข้ามาทางด้านของสมุทรสาครจะเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือคาดว่าจะเข้ากรุงเทพมหานครที่ทวีวัฒนาหนองแขมบางบอนบางขุนเทียนในเวลาไม่เกิน1ชั่วโมงเตรียมตัวเก็บผ้ารอเลยใครอยู่แถวทวีวัฒนาหนองแขมบางบอนบางขุนเทียนอะเก็บผ้าเลยนะฮะเขาบอกไม่เกิน1ชั่วโมงกลุ่มใหญ่ด้วยกลุ่มนี้ที่พัดเข้ามาแล้วนะฮะพัดเข้ามาแล้วนะครับขอบคุณข้อมูลหลายๆท่านนะครับที่ช่วยกันแจ้งเข้ามานะฮะทางด้านของหลังใหม่ก็มีรับแจ้งเพิ่มเติมคุณตู่ระยองสวัสดีพี่ตู่ด้วยนะพี่ตู่ระยองแจ้งผ่านทางฟังก์ชัน SOS มาทางพิเศษบุรพาวิถีเป็นฝั่งขาเข้าบริเวณช่วงหลักกิโลเมตรที่22บวก800พี่ตู่บอกว่ามีบันไดอลูมิเนียมยาว2เมตรอ่ะมันตกอยู่เลนกลางอ่ะเดี๋ยวเราประสานงานเจ้าหน้าที่ให้นะทางพิเศษบุรพาวิถีฝั่งขาเข้าหลักกิโลเมตรที่22บวก800บันไดอลูมิเนียมยาวประมาณ2เมตรตกอยู่เลนกลางเลยส่งผลให้การจราจรชะลอตัวบริเวณจุดเกิดเหตุผ่านพ้นไปเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นนะครับรับแจ้งจากศูนย์วิทยุพระราม199ไฟไหม้หญ้าอยู่ที่ซอยสุวินทวงศ์37หลังจากนั้นมีทางเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยหนองจอกไประงับเหตุก็บอกว่าอยู่ระหว่างการใช้น้ำในการควบคุมแต่ว่าเปลี่ยนจุดเป็นใกล้เคียงกับซอยสุวินทวงศ์41ตอนนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการใช้น้ำขอบคุณข้อมูลจากศูนย์วิทยุพระราม199ด้วยนะครับเพิ่มเติมข้อมูลให้มีรับแจ้งจากคุณรวมจิตบอกว่าแจ้งแทนชาวฮ่องกงนะเขาลืมโทรศัพท์มือถือไอโฟนตอนบ่ายโมงวันนี้นะเมื่อสักครู่นี้เองที่ผ่านมานะครับไอโฟนขึ้นจากเทอร์มินอล21ไปลงที่วัดอรุณเป็นรถแท็กซี่สีแดงครับทะเบียนททหารสเสือ7475กทมรหัสคนขับ120067นะฮะถ้าฟังอยู่รบกวนติดต่อกลับจสร้อยด้วยนะครับแท็กซี่สีแดงททหารสเสือ7475กทมมีผู้โดยสารชาวฮ่องกงนะเขาบอกว่าลืมโทรศัพท์มือถือไว้บนรถของท่านนะครับติดตามเรื่องของเจ้าโลมากันต่อนะครับหลายท่านให้ความสนใจว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือดำเนินการอยู่ในขั้นตอนไหนแล้วเดี๋ยวไปเพิ่มเติมกับทางด้านของคุณอมรศักดิ์ศักดิ์แสนสินเจ้าหน้าที่ฉลามขาวพิทักษ์ทะเลสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่2จังหวัดชลบุรีสวัสดีครับคุณอมรศักดิ์ครับ
2: สวัสดีครับ
0: ครับตอนนี้ดำเนินการยังไงอยู่อะครับเจ้าโลมาตัวดังกล่าวอะครับ
2: เราช่วยขึ้นมาจากทะเลครับแล้วก็ระหว่างทางที่เราใช้เปลบรรทุกมาครับก็เป็นโลมาหัวบาดหลังเรียบนะครับเพศเมียลำตัวยาว145เซนครับก็แทบจะโตเต็มวัยแล้วครับเขามีอาการชักเกร็งครับแล้วก็พอมาถึงเราก็ประถมพยาบาลเบื้องต้นอยู่ที่บางแสนอควาเรียมนะครับ
0: โอ้ครับน่ารักมากเลยอันนี้คือเขาเราต้องมีขั้นตอนการรักษาดูแลเขายังไงหลังจากเนี้ยครับคุณอมรศักดิ
2: ์ตอนนี้รอสัตวแพทย์ครับจากสทช.2ครับ
0: โอ้ครับ
2: แต่เรามีข่าวร้ายนะครับ
0: ยังไง
2: เมื่อ14/22ที่ผ่านมาครับเขามีอาการชักแล้วก็กระอักเลือดออกมามีอาหารออกมาครับเขาหยุดหายใจไปตั้งแต่14/22ครับ
0: โอ้ครับครับอาการแบบนี้นี่คือเราต้องมีการตรวจสอบหาสาเหตุไหมหรือว่ายังไงต่อไหมฮะหลังจากนี้
2: เดี๋ยวทีมแพทย์มาต้องมีการผ่าครับผ่าหาสาเหตุการตายครับเพราะว่าระหว่างที่เขาหายใจผ่านโบโฮครับมันมีกลิ่นเหม็นค่อนข้างมากครับ
0: ต้องตรวจสอบ
2: โลมาเป็นสัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยนมเขาหายใจผ่านปอดฮะ
0: เราต้องตรวจสอบอาหารที่เขากินเข้าไปไหม
2: สัตวแพทย์ก็น่าจะผ่าทั้งหมดของร่างกายครับ
0: แล้วดูสิ่งที่เขาอาเจียนออกมาที่เขาออกมา
2: เป็นอาหารครับเป็นก้างปลาเป็นมีเลือดครับ
0: อันนี้คือปกติไหมคืออย่างนี้เขาเรียกว่าปกติไหมฮะ
2: ไม่ปกติ
0: ไม่ปกติ
2: ก็คือเขาชักแล้วก็ไปเลยครับคือระหว่างก่อนที่เขาจะไปครับโบโฮที่หลังโหนกเขาครับเขาจะปิดอยู่ตลอดเนื่องจากความกลัวความตื่นตระหนกอะไรอย่างเงี้ยครับเขาจะอั้นหายใจครับเขาเหมือนเขาอั้นหายใจแล้วก็จนขาดใจครับเหมือนเรียกว่าอาการขาดใจครับ
0: ส่วนสาเหตุยังไม่ทราบนะครับ
2: ครับต้องรอสัตวแพทย์เนื่องจากว่าวันนี้เขาไปอบรมที่กรุงเทพกันฮะ
0: อาการอย่างนี้พบได้มากน้อยแค่ไหนครับ
2: ไม่บ่อยนะครับ
0: สาเหตุคาดว่าจะมาจากอะไรได้บ้างครับ
3: ผมยังไม่ได้กินข้าว
2: โตต้องเป็นสัตวแพทย
0: ์หรอ
2: ยืนยันเท่านั้นครับใช่ครับเพราะว่าเดี๋ยวพูดไปแล้วมันจะคาดเคลื่อนมันมีได้หลายสาเหตุเลยครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาการป่วยครับอาการป่วยเกี่ยวกับทางเดินหายใจของเขาอะไรเงี้ยครับแล้วก็3 4 5วันที่ผ่านมามีฝนตกหนักด้วยครับน้ำก็เป็นพิษเพราะว่าตอนนี้เหมือนจะเริ่มจะมีน็อกตี้ลูก้าที่น้ำทะเลบางแสนนะครับก็คือเริ่มจะมีแพงต้นบูม
0: แต่ว่าก่อนหน้านี้ก็ยังไม่พบมาว่ามาเกยตื้นในลักษณะอย่างนี้ใช่ไหมฮะ
2: สามวันที่แล้วครับมีลูกโลมา
0: ห
2: ัวบาดหลังเรียบเช่นกันครับก็เป็นซากลอยขึ้นมาครับประมาณ 3-4 วันที่แล้ว
0: แล้วอายุใกล้เคียงกันไหมครับ
2: อันนั้นเป็นลูกครับ
0: อันนั้นเป็นลูกอันนี้คือโตเต็มวัยแล้วเหรอครับเจ้าตัวเนี้ย
2: ก็เกือบเต็มวัยแล้วครับ145เซนเขาโตเต็มวัยน่าจะอยู่ประมาณไม่เกินเมตรครึ่ง
0: อ๋ออันนี้ก็เกือบเต็มวัยของเขาแล้วเนาะ
2: ใช่ครับ
0: อายุเขาประมาณเท่าไหร่ได้ครับตัวเนี้ย
2: เรื่องอายุผมไม่มั่นใจเลย
0: ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรนอกเหนือจากนี้มีข้อมูลตรงไหนอยากจะเพิ่มเติมหรือว่าเป็นความรู้ก็ได้ครับให้กับคุณผู้ฟังผู้ชมจอสร้อยเชิญได้เลยนะครับคุณอมรศักดิ
2: ์ก็ถ้ามีเหตุการณ์สำรวจที่หนึ่งครับสายด่วนเบอร์อะไรนะพี่สายด่วนเวลาโทร1362ไหม
3: ใช่ครับคุยแต่เงินแจ้ง
2: ในหน่วย
3: ง
2: าน สัตว์ปกครองครับถ้าเกิดว่าเจอสัตว์ทะเลหายากเกยตื้นหรือว่าเจอซากนะครับก็ให้ประชาชนหรือนักท่องเที่ยวครับโทรสายด่วนครับ1362ครับผมแจ้งเจ้าหน้าที่แจ้งตลอด24ชั่วโมงครับ
0: จุดนี้ที่เจอนี่เจอบ่อยไหมครับลักษณะเขาขึ้นมาเกยตื้นแบบเนี้ย
2: จุดบริเวณที่เจอเป็นหน้าโรงแรมเพอร์ลิเทจครับหาดบางแสนครับผม
0: เจอลักษณ
2: ะหน้าบางแสนสำหรับปีนี้ก็จะเจออยู่ประมาณ2เคสครับอันนี้เป็นเคสที่2ครับ
0: อ๋อเคสที่2แล้วมาด้วยอาการเดียวกันเลยไหมฮะ
2: ไม่ใช่เคสก่อนหน้าเป็นซากครับ
0: ที่บอกว่าเป็นลูกใช่ไหมใช่ไหมฮะ
2: ใช่ครับ
0: อ๋ออันนั้นคือเขาตายมาแล้วแล้วเขาก็ขึ้นมาเกย
2: ใช่ครับ
0: อ๋ออันนี้ก็คือเป็นเคสที่2ครับอ่ะเดี๋ยวหลังจากนี้ถ้าทราบสาเหตุหรือว่าถ้ามีความคืบหน้ายังไงรบกวนด้วยนะครับคุณอมรศักดิ
2: ์ครับสามารถติดต่อข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งนะครับ
0: ครับขอบคุณครับ
2: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับขอบคุณทางคุณอมรศักดิ์ศักดิ์แสนสินนะครับเป็นเจ้าหน้าที่ฉลามขาวพิทักษ์ทะเลสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่2จังหวัดชลบุรีนะฮะก็สรุปว่าตายนะนะฮะคือ
2: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ ขอบคุณทางคุณอมรศักดิ์ศักดิ์แสนสินนะครับเป็นเจ้าหน้าที่ฉลามขาวพิทักษ์ทะเลสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่2จังหวัดชลบุรี

0: ป็นโลมาหัวบากหลังเรียบเพศเมียนะครับขอบคุณทางเจ้าหน้าที่ด้วยนะฮะอันนี้ถือเป็นเคสที่2นะในรอบปีนะตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาแต่ว่าอีกตัวนึงเนี่ยก่อนหน้านี้เป็นลูกนะครับเมื่อช่วงต้นปีเนี่ยเป็นลูกนะฮะแล้วก็ตายมาแล้วแล้วก็พัดมาเกยตื้นที่จุดดังกล่าวนะครับบริเวณช่วงโรงแรมเฮอริเทจนะหรือว่าเมื่อสักครู่ที่เจ้าหน้าที่บอกว่าเป็นทางลงเรือสารเจ้าพ่อแสนเนี่ยสำหรับจุดดังกล่าวนะครับอ่ะนะฮะขอบคุณทางเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนนะครับสักครู่เดียวครับ
1: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

0: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
1: ผมวิ่งมาย่างมือรู้สึกกระดูกปุ๊บมันก็เลยแตกป้งเข้าไป
0: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
1: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางจอขอร้อยหน่อย SOS หน่อย
0: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
1: มีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าวันนี้ถ้าถามว่าการตอบสนอง 100% เลยขึ้นเหลือ 100%
0: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ

0: นคุณมีดัชนีความร้อนแต่ระดับสีส้มอุณหภูมิร่างกาย42องศา
1: ความจริงคือไม่มีใครเตือนคุณต้องสังเกตตัวเองถ้าร้อนจัดผิวหนังแห้งร้อนแต่ไม่มีเหงื่อออกปวดศีรษะหัวใจเต้นเร็วรีบเข้าไปห้องหลบร้อน
2: ฮะ
1: ใช่ฟังไม่ผิดร้อนหนักร้อนโหดต้องเจอห้องหลบร้อนของกทม BKK Cooling Center ทั่วกรุงเทพมีน้ำดื่มและปฐมพยาบาลฟรีเช็คจุดหลบร้อนที่แอป Air BKK หรือเว็บไซต์ Greener Bangkok ร้อนนี้
2: กทมพร้อมเติมความเย็นกันให้ฉ่ำๆไปเลย
3: นี่คือกระบวนการที่เราคัดสรรคลิก
4: ใช้นิ้วลมไล่ไปตามยอดพริกแดงแล้วเอาริมฝีปากคลึงเบาๆให้ทั่วแล้วค่อยๆบรรจงขบพริกจากคั่วเผ็ดนะ
3: อัศยตลอดทั้งกระบวนการน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงพริกชั้นดีเผ็ดแรงหน้ามั่มน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงเผ็ดเต็มขวดซีดเต็มคำพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น

0: สวัสดีคุณกู๊ดมิกด้วยนะฮะก็บอกว่าแสดงความเสียใจกับน้องด้วยครับน่าจะเป็นกรณีของเจ้าโลมาเมื่อสักครู่นะที่เราได้สัมภาษณ์ไปก็เสียใจเหมือนกันนะนะครับแล้วก็บอกว่าอากาศคงร้อนนะฮะที่คุณกู๊ดมิกแจ้งเข้ามาในคอมเมนต์ทาง YouTube นะครับขอบคุณสำหรับความคิดเห็นหลายๆท่านเลยนะคุณกระปุกแดงนะครับก็บอกว่าขอบคุณการทำงานของเจ้าหน้าที่ก็ช่วยแล้วอะเจ้าหน้าที่เขาก็สุดความสามารถแล้วเนาะคุณละพีนะครับบอกว่าคลองเตยฝนยังไม่ตกนะครับบางขุนนนท์แดดหายหมดแล้วมามืดครึ้มเลยนะฮะไล่มาจากทางโซนฝั่งตะวันตกนะครับทางคุณแม่คุณบุษบงก็บอกทะเลมันร้อนอ่ะนะครับก็ไม่แน่ใจเรื่องสาเหตุนะการตายเหมือนกันเดี๋ยวรอทีมสัตวแพทย์ก่อนนะครับมีข้อมูลเพิ่มเติมนะครับทางด้านของหลังไมค์เมื่อครู่คุณวิวัฒใช้พุทธสาครเป็นฝั่งขาเข้าครับตัดเศรษฐกิจ1ที่จะไปต่างระดับคลองมะเดื่อคุณวิวัฒบอกว่ายังเคลื่อนตัวได้นะไปกลับอ่ะยังไม่มีปัญหาการจราจรไม่แน่ใจเรื่องบันได2เมตรอ่ะไปเก็บหรือยังนะฮะทางพิเศษบุรพาวิถีฝั่งขาเข้ากม 22+800 ที่คุณตู่ระยองแจ้งผ่านทางฟังก์ชัน SOS มานะฮะฝากระวังด้วยนะครับถ้ายังไม่ได้เก็บฝากระวังด้วยนะครับทางพิเศษบุรพาวิถีฝั่งขาเข้าหลักกิโลเมตรที่22+800จะเป็นช่วงบางพลี2มุ่งหน้าไปหัวเฉียวนะฮะเขาบอกว่าอยู่เลนกลางเลยนะบันไดอลูมิเนียมยาว2เมตรอ่ะการจราจรเคลื่อนตัวช้าชะลอตัวกันนะครับต้องเบี่ยงหลบกันนะเดี๋ยวจะเกิดอันตรายอุบัติเหตุที่ตามหลังมาระวังด้วยนะครับผ่านพ้นไปดีขึ้นฝั่งกลับกันคุณตู่ระยองบอกว่าเคลื่อนตัวได้คุณเครื่องจักรไอ้น้ำเพชรเกษมครับเป็นฝั่งขาเข้าตรงข้าม Global House นครปฐมมีอุบัติเหตุเป็นรถ SUV เฉี่ยวชนกับรถมินิบัสนะฮะเห็นบอกมีผู้ได้รับบาดเจ็บด้วยนะกีดขวางทุกช่องทางเลยอ้าวรถผ่านไม่ได้เลยเหรอตรงข้าม Global House นครปฐมนะครับเป็นเกษมฝั่งขาเข้ามินิบัสกับ SUV กีดขวางทุกช่องทางมีผู้ได้รับบาดเจ็บการจราจรเคลื่อนตัวช้าครับเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุเห็นบอกว่ากีดขวางทุกช่องทางเลยนะจุดเนี้ยตรงข้าม Global House นครปฐมนะครับฝั่งกลับกันรถมากแต่ยังเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆพี่หวังบอกว่ามอเตอร์เวย์สาย7ขาเข้ากม 28+900 นะพี่หวังให้ข้อมูลไว้หลังไมค์นะครับรถชนกันทั้งหมดเนี่ย3คันนะกม 28+900 ชนกัน3คันมอเตอร์เวย์สาย7ฝั่งขาเข้ากีดขวางอยู่ในช่องทางด้านขวาการจราจรเคลื่อนตัวช้าครับเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุส่วนฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้คุณอ้วนสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับผม
0: ครับพี่อ้วนวันนี้อยู่ไหนครับเนี่ย
1: อยู่บนทางด่วนครับ
0: ด่วนไหนเอ่ย
1: ด่วนศรีรัตน์ครับจากพระราม9มาครับผม
0: ครับขาเข้าขาออกพี่อ้วน
1: ขาเข้าครับผม
0: ขาเข้าแล้วจุดเกิดเหตุอยู่ตรงไหนครับ
1: เกิดเหตุอยู่ระหว่างไอ้แยกช่วงดินแดงครับ
0: ดินแดงเนาะ
1: ครับผมเอาดินแดงเป็นหลัก
0: เป็นรถอะไรพี่อ้วน
1: ฮะ
0: เป็นรถอะไรครับ
1: เป็นรถรถเก๋งครับสีทอง
0: อ่าฮะ
1: ยี่ห้อนิสสัน
0: เก๋งนิสสันสีทองอ่ะ
1: ครับมันไหม้ทั้งคันนะมั้งป่านนี
0: ้โอ้ไฟมันลุกทั้งคันเลยเหรอ
1: ครับผมมันทั้งหน้าทั้งหลังเลยผมผ่านมาเมื่อกี้เนี
0: ่
1: ย
0: แล้วเห็นคนไหม
1: ฮะ
0: คนขับเห็น
1: ครับคนขับก็ไม่เห็นครับไม่รู้เขายืนอยู่ห้าหกคนไม่รู้ใครเป็นคนขับ
0: แล้ว
1: น
0: ั่
1: งก็ไม่รู
0: ้มีเจ้าหน้าที่หรือยังครับ
1: ยังครับยังไม่มีครับ
0: เขาจอดอยู่เลนไหนครับ
1: จอดอยู่ซ้ายสุดครับ
0: โอเคเดี๋ยวประสานงานให้ครับพี่อ้วน
1: ครับผม
0: การจราจรเป็นยังไงบ้างผ่านได้ยังไงบ้างครับเนี่ย
1: จราจรมันเหตุเพิ่งเกิดเพิ่งไหม้ครับนั้นยังไม่ติด
0: ยังไม่ติดเนาะสองฝั่งเนาะ
1: ครับผมครับครับ
0: ฮะแถวนู้นคึมคึมไหมเหมือนจะมีฝนมาไหมเนี่ย
1: ก็มันก็คึมคึมเมื่อยอยู่แต่ว่าคงยังนะครับ
0: ไม่ตก
1: ไม่ตกเขายังไม่ตก
0: ได้ๆเจ้าหน้าที่กำลังไปนะพี่อ้วน
1: เจ้าหน้าที่กำลังไปครับครับครับ
0: ขอบคุณนะครับ
1: ครับครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: ครับ
0: ขอบคุณคุณอ้วนนะครับเป็นรถเก๋งบอกว่าเกิดไฟลุกไหม้เสียหายทั้งคันเลยนี่เป็นจุดเกิดเหตุนะอันนี้ฝั่งตรงข้ามนะขอบคุณเจ้าของคลิปด้วยนะฮะฝั่งตรงข้ามตอนที่เขาผ่านทางมานะจะเห็นว่าคนขับเนี่ยลงมายืนแล้วก็โทรศัพท์อยู่นะรถเนี่ยชะลอตัวกันนะแต่ว่าล่าสุดเนี่ยคุณอ้วนเขาผ่านไปแล้วนะฮะตอนนี้เนี่ยตอนช่วงที่ ที่คลิปถ่ายไว้ได้เนี่ยจะเป็นช่วงที่ควันขึ้นมาก่อนนะบริเวณช่วงหน้าฝากระโปรงหน้ารถเห็นไหมฮะเนี่ยแล้วคนขับก็ออกมายืนละเนี่ยมาโทรศัพท์แล้วจังหวะที่ภาพมันตัดไปพอดีหลังจากนั้นเขาบอกว่าไฟลุกทั้งคันเลยแต่ว่าไม่มีใครติดภายในนะออกมาได้ทันนะอยู่เลนซ้ายสุดนะสำหรับจุดนี้นะฮะเราก็เร่งดำเนินการเลยครับตั้งแต่ที่คุณอ้วนเขาแจ้งเข้ามานะแจ้งไปทางคุณพรวสินพฤษกุลทนเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารการจราจรการทางพิเศษแห่งประเทศไทยท่านก็รับทราบนะดำเนินการต่อให้ก่อนถึงทางลงอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะฮะเนี่ยสำหรับจุดเนี้ยควันเยอะมากใครดูไม่ทันก็เข้าไปติดตามใน X ของทางจสร้อย Twitter เก่าเนี่ยแหละนะของทางจสร้อยของเราได้นะครับติดตามได้ช่องทาง X อีกทางหนึ่งของทางจสร้อยนะก็จะเห็นว่าก่อนช่วงที่จะเกิดเหตุเนี่ยกลุ่มควันค่อนข้างหนาเลยนะใครที่ใช้รถบนทางพิเศษนะครับจากมักกะสันมาแถวแถวดินแดงแถวแถวก่อนลงอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะครับฝากระวังเพิ่มเติมด้วยนะเห็นบอกว่ายังไม่ได้เคลื่อนย้ายนะยังจอดอยู่เลนซ้ายแล้วก็ล่าสุดตอนนี้เนี่ยคือเสียหายทั้งคันแล้วนะฮะแต่ว่าไม่มีใครเป็นอะไรนะครับที่จุดเกิดเหตุนะขอบคุณทางเจ้าหน้าที่ศูนย์ทางด่วนด้วยนะครับเรามีการประสานงานไปละตอนนี้เจ้าหน้าที่น่าจะใกล้ถึงแล้วแหละหรือไม่ก็น่าจะถึงแล้วแหละนะฮะเพราะว่าสักพักใหญ่ๆละการจราจรชะลอตัวแล้วนะครับบริเวณจุดดังกล่าวถ้าผ่านพ้นจุดนี้ไปเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นนะครับบริเวณจุดนั้นนะขอบคุณทางเจ้าหน้าที่ด้วยที่ช่วยเพิ่มเติมกลับมาให้นะคุณมาเนียนะขอบคุณคุณมาเนียด้วยนะฮะก็โพสต์มาทางด้านของ X จสร้อยนะเป็นการรีโพสต์มานะขอบคุณคุณมาเนียด้วยนะฮะเขาบอกว่าเป็นเกิดเหตุรถไฟไหม้เป็นรถยนต์นะบนทางด่วนแล้วก็มิสเตอร์มงคลด้วยนะมีหลายท่านนะที่อยู่จุดเนี้ยแล้วก็พยายามที่จะแจ้งมากับทางจสร้อยของเราขอบคุณนะครับเนี่ยหลายท่านเลยนะฮะเข้าไปดูคลิปที่ X กับทางจสร้อยของเราได้นะฮะเขาบอกว่าเจ้าของรถเนี่ยรีบเอาของมีค่าด้านในเนี่ยออกมาจากนอกตัวรถได้ก่อนด้วยนะก่อนหน้านี้นะฮะแล้วก็มายืนอยู่ตรงข้างๆตัวรถนะไม่มีใครเป็นอะไรใช่ไหมทางเจ้าหน้าที่บอกไม่มีใครเป็นอะไรใช่ไหมสำหรับกรณีดังกล่าวนะฮะเดี๋ยวติดตามกันต่อนะครับพอดีช่วงนี้เวลาใกล้เข้ามาละนะฮะเมื่อสักครู่นะครับกรณีของพี่หวังมอเตอร์เวย์สาย7นะฝากระวังด้วยนะครับชนกัน3คันสาย7ขาเข้ากม28+900แล้วก็คุณอ้วนล่าสุดเมื่อสักครู่เพิ่มเติมหน้าไมค์ไปแล้วบอกว่าผ่านทางไปแล้วนะเป็นรถเก๋งนิสสันสีบรอนซ์ทองไฟลุกไหม้ทั้งคันละอยู่ช่วงมักกะสันก่อนลงอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิอยู่เลนซ้ายนะการจราจรชะลอตัวแล้วนะครับตอนนี้แต่ตอนที่คุณอ้วนเขาผ่านมาเขาบอกมันยังไม่ติดแต่ตอนนี้ชะลอตัวแล้วนะฮะส่วนฝั่งกลับกันนี่บอกว่ายังเคลื่อนตัวได้นะมีชะลอตัวนิดหน่อยนะฝั่งกลับกันแต่ว่าโดยรวมเขาบอกว่าก็ยังไหลไปได้ตลอดนะครับพี่พันธ์สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับพี่เสมาผมใช้บริษัทสุขภมุ่งหน้าดาวพนังครับผมโรงเรียนพระเจ้าตากสิน
0: เป็นไงบ้างครับพี่พัน
2: ธ์ไหลแหวนเนี่ยที่จากดาวพนังมาไม่มีปัญหาแล้วครับผม
0: ครับ
2: ลงมือไปสำเร็จได้ใช้การได้ดีครับผม
0: ครับผม
2: มีปัญหาก็บุกกระโลมุ่งหน้าแยกไหลแหวนกับลัตตาต้าพระมุ่งหน้าแยกไหลแหวนนะครับผม
0: อ๋อครับครับ
2: รถเริ่มเยอะแล้วพี่รถเริ่มเยอะ
0: อืมฮะ
2: อุณหภูมิก็ร้อนโอ้37-36
0: เหรอแต่บ้านพี่พันธ์นี่ฝนมาแล้วนะสัมพันธ์เนี่ยฝนมาแล้วนะ
2: ไม่ได้มาแล้วพี่พันธ์มันพัดไปทางนู้นนะครับพัดไปทางนู้นที่สัมพันธ์ฝนเยอะ
0: เออเขาบอกลมแรงด้วยแถวนั้นนะ
2: น้ำเยอะพี่เหลือมาได้ตกไปแล้วหลับตกแป๊บก็หยุดแล้ว
0: อ๋ออ่ะให้เป็นอย่างนั้นนะเออ
2: ครับมันพัดไปนู่นแหละตอนนี้พัดไปทางนู้นแล้วเลยครับ
0: ครับ
2: พัดไปทางปทุมธานีทางนนทบุรีแล้วเนี่ยมืดตื้อไปเลยเนี่ย
0: อ๋อครับครับเดินทางปลอดภัยอ่ะพี่พันธ์
2: ต้องไปหาพี่บีชาจัดโรบาร์นั่นแหละอย
0: ู่ที่
2: ได
0: ้ได้
2: ขอบยังไงเลยนะไม่รู้ไปไหนอ่ะ
0: ขอบคุณมากพี่พันธ
2: ์
0: พอดีมีสายต่อสวัสดีครับคุณเวทินสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับคุณเสนา
0: พี่เวทินวันนี้อยู่ไหนครับเนี่ย
3: เออวันนี้มีโอกาสหันหน้าเข้าเมืองปกตินี่จะออกนอกเมืองตลอดผม
0: หันหน้าไปทางไหนอ่ะ
3: หันหน้าออกไปทางนวมินทร์นะครับคุณเสมา
0: ติดไหมครับ
3: รถมุ่งหน้าจากเกษตรไปทางนวมินทร์นี่ก็รถเยอะอยู่ครับแต่ว่าคือเคลื่อนตัวกันไปได้เรื่อยๆเน
0: า
3: ะอ๋อครับแต่ก็จะติดหน่อยตรงตามแยกเลยครับ
0: ครับ
3: แต่ว่าเมื่อกี้ผมผ่านมาคุณเสมาพอดีว่าตรงสะพานลอยตรงโรงเรียนสตรีวิทย์2นะสตรีวิทยา2นะครับ
0: ครับ
3: ที่ฝั่งขาออกนะ
0: ครับ
3: ผมจะพบเห็นผู้ปกครองน่าจะผู้ปกครองนั่นแหละน
0: ่
3: าสันนิษฐานไม่ผิดจอดรอเหมือนจอดไฟ
0: รอรับนักเรียนแล้วหรอ
3: รอรับนักเรียนอ่ะแล้วก็เปิดไฟฉุกเฉินไว้อ่ะ 2-3 คันอ่ะ
0: โอ้รถติดเยอะเลยดิท้ายยาวเลย
3: พี่ก็ใช่สิผมก็ยังว่าอ้าวทำไมทำอย่างนี้วะนะผมนึกในใจก็เลยว่ามันไม่ถูกหลักการเท่าไหร่มันไม่เหมาะสมเท่าไหร่อ่ะทำให้คนอื่นเขาซึ่งเขาจะใช้รถอย่าง
0: เขาก็เดือดร้อนใช่ไหม
3: เออใช่ครับใช่
0: รับแจ้งเยอะนะรับแจ้งเยอะนะพวกสถานศึกษาแล้วแบบผู้ปกครองไปจอดรออย่างเงี้ยแล้วก็ไปเปิดไฟกระพริบบางคันก็ไม่ได้เปิดไฟก็ไปจอดอย่างเงี้ยรถมันก็ติดยาวนะ
3: ไม่รู้นะมุมมองผมนี่ผมเหมือนว่ามันมุมมองเหมือนกับเขาไม่สนโลกอ่ะ
0: เออเนี่ยสนแต่ลูกไงแล้วถ้าพ่อแม่เป็นอย่าง
3: น
0: ี้แล้วจะไปสอนลูกได้ยังไงเออ
3: นั่นน่ะสิไม่ได้ว่าดาวนี้ไม่ได้ว่าไม่ได้บูลลี่เขานะ
0: ว่าเนี่ยพี่มันต้องว่าแล้วแหละถ้าอย่างเงี้ยถ้าพูดดีๆไม่รู้เรื่องมันก็ต้องว่ากันแล้วล่ะพี่เพราะมันไม่ใช่แค่เขาคนเดียวไงมันคนใช้รถใช้ถนนตั้งกี่คน
3: น
0: ่ะที่เขาต้องผ่าน
3: นั่นน่ะสิครับผมว่าจริงๆแล้วเรื่องพวกนี้มันแก้ไขมันต้องอยู่ที่ตัวเองนะคุณเสมานะ
0: มันอยู่ที่จิตสำนึกกับพี
3: ่ใช
0: ่ก็อย่างที่บอกอ่ะถ้าเขาเป็นพ่อแม่คนแล้วเขาทำอย่างเงี้ยเขาเห็นกันลูกเขาคนเดียวอ่ะแล้วคนอื่นที่เขาใช้เส้นทางอ่ะแล้วก็จะไปสอนลูกเขาได้ยังไงอ่ะ
3: ถ้าสมมติว่าคุณมารอรับบุตรหลานคุณคือในกรุงเทพมันไม่ใช่ว่ามีเฉพาะที่จอดหรือว่าที่จอดรอตัวนั้นที่นั่นที่เดียวนะมันในละแวกใกล้ๆเคียงมันก็มีที่จอดแล้วพอเด็กเลิกเรียนปุ๊บคุณก็หมุนออกมารับเด็กมันก็เท่านั้นมันก็จบแล้วครับใช่ไหมฮะแต่นี่คุณเล่นไปจอดรอไปขวางชาวบ้านเขาอยู่อย่างเงี้ยผมว่ามันไม่โออ่ะผมว่าไม่โอเคอ่ะคุณเสมา
0: ใช่รอคนคนเดียวแต่อีกตั้งกี่สิบกี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นคนที่เขาตามหลังคุณมาเน
3: ี่
0: ย
3: ก็นั่นน่ะสิครับ
0: เขาก็ต้องรอคุณไปด้วยเหรอ
3: ที่ผมมาเมื่อกี้ผมก็ได้เบี่ยงออกเหมือนกันนะผมก็เลยมองดูแต่ว่ามันมองผ่านรอดฟิล์มไม่ได้เนาะ
0: ครับผมขอบคุณมากพี่เวทินเวลาหมดแล้วอ่ะ
3: โอเคโอเคโอเคคร
0: ับสวัสดีครับ
3: สว
0: ั
3: สด
0: ี
3: คร
0: ับขอบคุณทุกท่านนะครับช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่เดียวครับ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา15นาฬิกากับอิทธิ์คณินบุญประเสริฐครับคณะกรรมการโรคติดต่อเห็นชอบกำหนดโรคติดเชื้อไวรัสฮันตาเป็นโรคติดต่ออันตรายสอบสวนโรคผู้ป่วยเข้าเกณฑ์ใน12ชั่วโมงพร้อมแยกกักผู้สัมผัสเสี่ยงสูงสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
3: เสียวอะไรล่ะครับ
2: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
3: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
2: โหดีจังเลยค่ะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: ดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเตียนมุมคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมาผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
2: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงทันรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาน
3: ายแพทย์สมฤกษ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติครั้งที่2/2569ด้วยเปิดเผยภายหลังการประชุมว่าเมื่อวันที่8พฤษภาคมที่ผ่านมาที่มีมติให้กรมควบคุมโรคดำเนินการศึกษาความเหมาะสมในการกำหนดโรคติดเชื้อไวรัสฮันตาเป็นโรคติดต่ออันตรายตามพ.ร.บ.โรคติดต่อเพื่อรองรับการดำเนินมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคตามกฎหมายได้อย่างเหมาะสมโดยเมื่อวันที่12พฤษภาคมที่ผ่านมามีการประชุมคณะผู้เชี่ยวชาญพิจารณากำหนดโรคติดเชื้อไวรัสฮันตาเป็นโรคติดต่ออันตรายได้มีมติเห็นควรให้กำหนดเป็นโรคติดต่ออันตรายเนื่องจากเป็นโรคที่มีความรุนแรงสูงสามารถแพร่ผ่านละอองฝอยทางเดินหายใจบางชนิดแพร่จากคนสู่คนได้และเป็นประเด็นที่ทั่วโลกให้ความกังวลโดยให้ครอบคลุมทั้งกลุ่มอาการทางระบบทางเดินหายใจและกลุ่มอาการทางไตวันนี้ที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจึงมีมติเห็นชอบร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่ออันตรายกรณีโรคติดเชื้อไวรัสฮันตาซึ่งจะเพิ่มเป็นโรคติดต่ออันตรายลำดับที่14เพื่อให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อมีอำนาจตามกฎหมายในการสอบสวนโรคการดำเนินการหรือออกคำสั่งเช่นการแยกกักหรือกักกันเพื่อเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพซึ่งเมื่อพบผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรคจะต้องรายงานภายใน3ชั่วโมงและลงสอบสวนภายใน12ชั่วโมงหลังพบเหตุสงสัยในทุกระดับส่วนผู้สัมผัสเสี่ยงสูงจะมีมาตรการกักตัว42วันนับจากวันสัมผัสผู้ป่วยเข้าข่ายผู้ป่วยยืนยันและหากมีอาการทำให้เสมือนผู้ป่วยสงสัยที่ต้องแยกกักและตรวจหาเชื้อทั้งนี้ขอให้พี่น้องประชาชนมั่นใจในระบบเฝ้าระวังของกระทรวงสาธารณสุขและขอความร่วมมือหากพบผู้ที่มีประวัติสัมผัสสัตว์ฟันแทะหรือเดินทางกลับจากพื้นที่เสี่ยงและมีอาการไข้สูงหายใจลำบากให้รีบพบแพทย์และแจ้งประวัติการเดินทางทันทีเพื่อการวินิจฉัยที่รวดเร็วและป้องกันการแพร่ระบาดของโรค DSI ส่งสำนวนคดีพนันออนไลน์ส.ส.ดังให้อัยการสูงสุดพิจารณาคุณพงษ์ระพีประพฤติรายงานครับ
4: กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เดินหน้าปราบปรามเครือข่ายพนันออนไลน์และการฟอกเงินอย่างต่อเนื่องล่าสุดพันตำรวจตรียุทธนาแพดำอธิบดี DSI กล่าวถึงกรณีที่ DSI ได้สรุปสำนวนคดีพิเศษส่งให้พนักงานอัยการคดีพิเศษดำเนินการตามกฎหมายเพื่อปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีอย่างเป็นรูปธรรมคดีดังกล่าว DSI ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสืบสวนจนพบว่ากลุ่มผู้ต้องหารวม27รายซึ่งมีหนึ่งในนั้นเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรภาคใต้และเป็นส.ส.ระดับชาติรายหนึ่งมีพฤติกรรมร่วมกันเป็นนายทุนและผู้ดำเนินการเครือข่ายพนันออนไลน์ผิดกฎหมายผ่านหลายเว็บไซต์พร้อมนำเงินที่ได้จากการกระทำผิดเข้าสู่กระบวนการฟอกเงินโดยตรวจพบการแบ่งหน้าที่ทำงานเป็นขบวนการใช้บัญชีธนาคารของบุคคลรับจ้างเปิดบัญชีหรือบัญชีม้าเพื่อรับโอนและอำพรางเส้นทางการเงินหลบเลี่ยงการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐโดยเมื่อวันที่14พฤษภาคมพนักงานสอบสวนคดีพิเศษได้ส่งสำนวนคดีจำนวน69รายการรวม24แฟ้มกว่า 18,660,000 ต่อพนักงานอัยการสำนักงานคดีพิเศษเพื่อเสนอให้อัยการสูงสุดพิจารณาดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องในข้อหาร่วมกันจัดให้มีการเล่นแก่พนันโดยไม่ได้รับอนุญาตร่วมกันฟอกเงินความผิดฐานอ้างยี่และร่วมกันดำเนินการกิจการในลักษณะองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติต่อไปพงษ์ระพีประพฤติดีรายงาน
3: ได้เวลาคนไทยร่วมใจประหยัดพลังงานกันอีกครั้งด้วยการ Work From Home ลดการใช้รถยนต์ที่ไม่จำเป็นไม่กักตุนน้ำมันและเพิ่มการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกอยากให้คนไทยร่วมผ่านช่วงเวลานี้ไปด้วยกันรับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 16:00 น.อิตคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
5: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
6: การประปานครหลวงเตือนภัยมิจฉาชีพแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่รัฐเพื่อหลอกขอข้อมูลส่วนบุคคลหรือชักชวนทำธุรกรรมทางการเงินย้ำการประปานครหลวงไม่เรียกเก็บเงินณที่พักอาศัยและไม่มีการส่งลิงก์ใดผ่านแชทหรือ SMS โปรดเช็คให้ชัวร์ก่อนทำธุรกรรมการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: น้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครใครก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นโตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
2: เดินทางกันต่อครับในช่วงเวลานี้ติดตามจสร้อยกันนะครับทักทายในคอมเมนต์ทาง YouTube ด้วยนะครับวันนี้ค่อนข้างที่จะคึกคืนแล้วก็คึกคักเลยนะขอบคุณมากๆนะครับหลายๆท่านเลยนะฮะมาร่วมสร้างสีสันไปด้วยกันนะจะได้ไม่ง่วงนะครับคุณอาร์ตคุณระพีคุณกระปุกแดงพี่พัชนีคุณตุ๊กโฟนพี่พะเคอินคุณสุรชัยคุณครูน้อยพี่ประพบพรคุณสุวรรณทองคุณวิรัตคุณกัปตันคุณ AA คุณ AB คุณจิรทิพย์นะครับคุณกู๊ดมิกด้วยนะครับคุณพี่วันบางรักด้วยคุณต้นรักคุณ 3M พี่ปัญญาคุณพรมวิจิตคุณชาชาด้วยนะฮะตกหล่นท่านใดไปต้องกราบขออภัยด้วยนะครับขอบคุณมากครับทุกข้อความติดตามข้อมูลจากรฟม.กันครับในช่วงเวลานี้ครับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟม.นะครับแจ้งว่ากิจการร่วมค้า CKSTPL ผู้รับจ้างออกแบบและก่อสร้างอุโมงค์ทางวิ่งและสถานีใต้ดินนะครับโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบุรณะวงแหวนกาญจนาภิเษกครับเป็นสัญญาที่1ช่วงเตาปูนหอสมุทรแห่งชาตินะครับคือรฟม.เขาจะแจ้งเกี่ยวกับเรื่องของการปิดเบี่ยงการจราจรเพิ่มเติมบนถนนสามเสนบริเวณธนาคารกรุงศรีสาขาบางกระบือถึงบริเวณสำนักงานศูนย์ดำเนินการเกี่ยวกับผู้อพยพกระทรวงมหาดไทยเพื่อดำเนินงานก่อสร้างสถานีสีย่านนะครับโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบุรณะวงแหวนกาญจนาภิเษกตั้งแต่วันที่10มกราคมถึง30มิถุนายน2569ตลอด24ชั่วโมงนะครับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยครับหรือว่าทางรฟม.แจ้งว่ากิจการร่วมค้า CKSTPL ผู้รับจ้างออกแบบและก่อสร้างอุโมงค์ทางวิ่งและสถานีใต้ดินโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบุรณะวงแหวนกาญจนาภิเษกสัญญาที่1ช่วงเตาปูนหอสมุทรแห่งชาติมีความจำเป็นต้องปิดเบี่ยงการจราจรเพิ่มเติม3ช่องจราจรครับบนถนน3เสนบริเวณธนาคารกรุงศรีสาขาบางกระบือถึงบริเวณสำนักงานศูนย์ดำเนินการเกี่ยวกับผู้อพยพกระทรวงมหาดไทยเพื่อดำเนินงานก่อสร้างสถานีสี่ย่านตั้งแต่วันที่10มกราคมถึง30มิถุนายน2569ตลอด24ชั่วโมงครับมีผลให้ถนน3เสนบริเวณปิดเบี่ยงฝั่งมุ่งหน้าแยกวชิราสามารถสัญจรได้3ช่องจราจรและ2ช่องจราจรตามลำดับครับทั้งนี้ประชาชนสามารถเข้าออกที่พักอาศัยได้ตามปกติครับการปิดเบี่ยงจราจรเพื่อดำเนินการดังกล่าวอาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางและอาจมีเสียงดังรบกวนพื้นที่บริเวณใกล้เคียงในวันและเวลาดังกล่าวครับหากไม่มีความจำเป็นโปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางรฟม.ต้องขออภัยมาณโอกาสนี้ครับผู้ใช้เส้นทางสามารถสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ครับ0659280597และติดตามข้อมูลโครงการได้ทางเว็บไซต์ครับ www.mrta.purplelightsouth.com ทาง Facebook ครับโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบุรณะและทาง LINE ครับ @mrt_purpleline ครับขอบคุณข้อมูลจากรฟม.ด้วยนะครับคุณต้อมใหญ่สวัสดีครับ
3: อุ๊ยกันแล้วแน่อย่าเรียกอีกชื่อสิครับ
2: เอ้าขอให้ก็ผมไม่เห็นว่าวานพี่ไลน์มาแล้วไลน์พี่ใช้ชื่อว่าต้อมใหญ่ที่ไลน์มากับทางสถานีอ่ะผมขอโทษ
3: อย่างงี้เพื่อนสมาชิกก็รู้หมดสิครับผม
2: เอาตกลงใช่เหรอฮะคนเดียวกันเหร
3: อเป็นฝาแฝดกันครับผม
2: อ๋อโอเคครับ
3: สวัสดีคุณเสมานะครับ
2: สวัสดีพี่ต้อมจอมทองครับ
3: เพื่อนสมาชิกนะครับผม
2: ครับผม
3: ผมใช้ทางด่วนมานะคุณเสมานะ
2: ครับ
3: มาจากดาวคะนองที่เริ่มจะมืดๆแล้วฮะ
2: เขาบอกว่าแถวนั้นลมแรงฟ้าครึ้มมาเลยนะ
3: ใช่ใช่ไม่แน่ใจว่าจะมีฝนฟ้าคะนองแบบชื่อดาวคะนองหรือเปล่านะเสมาครับ
2: ครับผม
3: อ่านพ้นด่านเข้ามานี่ต้องบอกเลยว่าสบายสบายนะครับมุ่งหน้ามาผ่านวัดสนมุ่งหน้าสะพานพระราม9นะครับเสมา
2: ครับผม
3: ต้องบอกเลยว่าขับรถไปเนี่ยปอกทุเรียนไปได้เลยนะฮะใช่มั้ยครับ
2: อ๋อระวังเจ็บมือ
3: ลูกละ100เนี่ยไม่มีนะครับผม
2: ผมไปเจอที่ใหม่มาพี่ต้อม
3: ครับผม
2: อันเนี้ยแบบ ือแบบแรไอเทมเลยอ่ะเขาขายกล่องละกล่องละร้อยมั้งถ้าผมจำไม่ผิดอ่ะ
3: อ๋อมีเยอะเหมือนก
2: ัน เคยเห็นใช่ไหมเคยเห็นใช่ไหม
3: ใช่แพ็คเรียบร้อย
2: ใช่ใช่ใช
3: ่เลือกได้เลย
2: ใช่ใช่ใช่
3: แถวบ้านก็ผมก็มีฮะคุณเสือมาครับ
2: บ้านอยู่ไหนอะฮะ
3: อุ้ยไม่บอกดีกว่าครับผม
2: ขนาดชื่อ
3: มุ่งหน้ามานะครับการจราจรต่อดีกว่าครับคุณเสือมาครับ
2: เชิญครับเชิญครับ
3: ผ่านพ้นสะพานพระราม9มาแล้วนะครับมุ่งหน้ามาสายระดับท่าเรือนะครับ
2: ครับ
3: วันนี้วันศุกร์นะครับ
2: ศุกร์ไหม
3: ปกติเลยคุณเสือมา
2: ลด
3: แน่นแล้ว
2: ลดเยอะแล้วใช่ไหม
3: ครับจะเริ่มแน่นๆตรงแถวๆโค้งช่องนนทรีแล้วนะครับ
2: ครับผม
3: โอ้โหแออัดเลยตรงนี้นะครับค่อยๆกระดึบมาเรื่อยๆครับคุณเสมาครับ
2: ครับ
3: เนื่องจากว่ารถที่มาจากดาวคะนองเนี่ยมันก็เกี่ยวดองหนองจุ้งกับรถที่มาจากดินแดงนะครับ
2: เข
3: ามารวมตัวกันตรงนี้นะครับโดยมิได้นัดหมายนะฮะ
2: ค
3: ่อนข้างจะวุ่นวายไข่ปลาช่อนมากเลยในตรงนี้นะครับ
2: ใช่ใช
3: ่เลยทางลงท่าเรือมาเป็นตัวมาได้นะครับเลยอาจจะลงมาแล้วเนี่ยก็สบายสบายครับคุณเสมาครับ
2: ครับผม
3: ตรงมุ่งหน้าบางนามุ่งหน้าเข้าฉลองรัฐใช้การได้นะครับ
2: ฉลองรัฐไม่ค่อยติด
3: การใช่ใช่
2: ครับ
3: ฟังกับกันเนี่ยผมดูให้ถ้ามาจากบางนาเนี่ยนะครับเพื่อนสมาชิกตอนนี้เริ่มจะแน่นๆแล้วอ๋อ
2: แน่นเหมือนกันเน
3: า
2: ะ
3: จะช้าตรงช่วงทางลงท่าเรือครับ
2: ครับอันนี้ก็เป็นประจำเหมือนกันฝั่งเนี้ย
3: ใช่ใช่เลยทางลงท่าเรือมาแล้วเนี่ยมุ่งหน้ามาดินแดงนะครับหรือว่าจะเปลี่ยนซ้ายไปเส้นพระรามสามดาวคะนองนะครับ
2: ครับ
3: ก็เริ่มจะคลายตัวได้ตรงนั้นนะครับ
2: ค่ะ
3: วันนี้วันศุกร์คาดว่าตอนเย็นก็น่าจะแน่นขึ้นเรื่อยๆครับ
2: นี่เคยอยู่ศูนย์ทางด่วนมาก่อนป่ะเนี่ย
3: อุ้ยผมเนี่ยคนหลายที่ฮะ
2: อ
3: ๋
2: อเป็นคนทุกที่ครับครับ
3: ตรงนี้เนี่ยฉลองรัฐเนี่ยโหแดดเปรี้ยงเลยนะฮะคุณเสือมาครับ
2: อ๋อฝนยังมาไม่ถึงเนาะ
3: ไม่ครับฝนน่าจะไปอยู่ทางนู้นใช่ไหมคุณเสมาฮะ
2: ฝั่งทนน่ะฝั่งทนมีฝน
3: คุณเสมาก็น่าจะรอดจากฝนนะครับในวันนี้นะฮะ
2: ครับผมตรงลงพี่จะให้ผมเรียกว่าอะไรนี่ผมยังสับสนอยู่เลยอ่ะผมไม่รู้ผมจะเรียกพี่ว่าอะไร
3: ผมเนี่ยขอชี้แจงนะฮะถึงแม้จะเป็นคนไหลชื่อเนี่ยแต่ผมเนี่ยไม่ไหลใจนะฮะ
2: โทรศัพท์เข้าครับพี่
3: เพราะว่าผมเนี่ยเป็นทั้งพี่เสือธนพลนะฮะคุณเสมาย
2: ังไงฮะ
3: รักเดียวใจเดียวครับผม
2: โอ้โหครับผมพี่เสือ
3: แล้วผมก็เป็นทั้งพี่อัศนีวสันต์นะครับ
2: ยังไงครับ
3: รักเธอเสมอครับผม
2: เจ็บเท่าไรยังรักเธอมือไปโก
3: นเกิดไม่ทันนะครับฟังคุณพ่อชอบเปิดครับผม
2: ขอบคุณมากครับผมแม้เธอจากฉันไป
3: อุ๊ยเกิน6คำนะฮะคุณเสือมาฮะไม่ได้นะครับ
2: จบหรือยังครับพี
3: ่ติดก็ติดนะครับ
2: ครับผม
3: ก่อนจะจบการรายงานนะครับแต่ผมก็ขออนุญาตถามคุณเสือมานิดนึงฮะ
2: ฮะ
3: คุณเสมานี่เคยตัดขาดจากใครไหมฮะคุณเสมาฮะตัดขาดอะไรบ้างไหมฮะ
2: ตัดบัวยังเหลือใยตัดใจก็ยังเหลือรักครับผม
3: แต่ว่าแฟนลิเวอร์พูลเนี่ยอยากจะตัดขาดจากแอนเดอร์สล็อตแล้วนะฮะตอนนี้นะครับผม
2: สองเท่าไหร่นะสองล้านแล้วปะผมเห็นล่าสุดสองล้านกว่ารายชื่อแล้ว
3: ในนั้นเนี่ยมีผมอยู่ด้วยนะฮะ ไม่แน่ใจว่าพี่คุณเสมาอยู่ด้วยหรือเปล่านะครับ
2: ครับผม
3: อย่างไรก็ปิดท้ายรายการรายงานเนี่ยก็ขออวยพรให
2: ้หลายที่แล้วพี
3: ่พันนะฮะ
2: หลายที่แล้วโทรศัพท์พี่อ่ะหลายที่แล้วถ้าพี่ไม่รับเดี๋ยวผมจะเป็นเรื่องแล้วเนี่ย
3: ผมเนี่ยให้อวยพรให้พี่อัจฉนันของพี่พันนะฮะ
2: ครับ
3: กรุณาได้เป็นดับเบิลแชมป์นะฮะเพราะว่าถ้าเป็นดับเบิลรองแชมป์เนี่ยคุณเสมาจะรอซ้ำอยู่นะฮะผม
2: มันคนละฟิลกันเลยนะจริงๆมันคนละอารมณ์กันเลยนะไอ้รองแชมป์กับแชมป์เนี่ย
3: อยากให้เป็นแบบเชลซีนะครับในหลายปีก่อนนะแมวนะ
2: ครับผม
3: ครับผมครับขอบคุณและสวัสดีคร
2: ับ สวัสดีครับขอบคุณคุณต้อมจอมทองนะครับเดี๋ยวเราไปตรวจสอบเรื่องของอุบัติเหตุที่ไฟไหม้นะที่คุณอ้วนเขาแจ้งเข้ามานะครับคุณวิชากรเศรษฐกิจนะครับเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารการจราจรการทางพิเศษแห่งประเทศไทยคุณวิชากรสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับคุณเสมาและผู้ฟังจอสารคันครับ
2: ครับตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับกรณีรถที่เกิดเพลิงลุกไหม้ครับ
4: ตอนนี้เพลิงสงบเรียบร้อยครับผม
2: มีใครบาดเจ็บเป็นอะไรไหมครับ
4: เบื้องต้นไม่มีผู้ได้บาดเจ็บครับเป็นรถหน้าบุคคลนิสันนะครับแล้วก็สามารถควบคุมเพลิงมาได้เรียบร้อยไม่เฉพาะตรงคนเบาะหน้าแล้วก็ข้างหน้าแล้วก็ถึงเบาะหลังครับแต่ส่วนฝากระโปรงหลังไม่ได้ไหม้ครับไม่ถึงไม่หมดคัน
2: จุดเกิดเหตุอยู่ตรงไหนครับ
4: อยู่บริเวณก่อนลงพหลโยธิน1ครับอยู่ตรงทางร่วมมักกะสันที่จะมุ่งหน้าไปทางพญาไทครับ
2: อืมครับเจ้าหน้าที่ดำเนินการยังไงต่อครับหลังจากนี
4: ้เดี๋ยวรอตรวจสอบทรัพย์สินของการทางครับแล้วก็เดี๋ยวจะยก พ้นขีดขวางใกล้แล้วครับใกล้เวลาแล้วครับ
2: ไม่มีคู่กรณีใช่ไหมฮะ
4: ไม่มีครับรับแจ้งเบื้องต้นเป็นสาเหตุไฟฟ้าลัดวงจรครับแล้วก็ทำให้เกิดเพลิงลุกไหม้ครับ
2: เอ๊ะเขาใช้ระบบอะไรอะฮะแก๊สน้ำมันหรือว่าอะไร
4: น้ำมันครับน้ำมัน
2: แต่เป็นไฟลัดวงจรที่ไหนที่ขั้วแบตหรอหรือว่าตรงไหนฮะเขาบอกไหม
4: เขาไม่ได้บอกรายละเอียดครับ
2: น่าจะ
4: ประมาณนั้นนะครับคุณสีมา
2: แล้วการจราจรเป็นยังไงบ้างครับเนี่ยที่เกิดเหตุเข้าออก
4: ได้ครับเดี๋ยวสักครู่นะครับ
2: ครับ
4: การจราจรตอนนี้ก็รถมากครับผมเคลื่อนตัวได้ต่อเนื่องนะครับตรงจุดดังกล่าวเพราะว่ารถที่เกิดเหตุเนี่ยอยู่ช่องทางฉุกเฉินครับตอนนี้ท้ายแถวประมาณอยู่ช่วงบริเวณเหนือรอพอปิยเวศครับคุณเตมาครับ
2: แนะนำยังไงดีครับคุณวิชากรเชิญได้เลยนะครับ
4: ครับผมที่มาจากศรีนครินทร์นะครับแล้วก็มุ่งหน้าไปทางพญาไทตอนนี้ท้ายชะลออยู่ช่วงบริเวณปิยเวศนะครับตอนนี้รถเริ่มเคลื่อนตัวได้แล้วครับคุณเตมาเพราะว่าเปิดการจราจรทุกช่องทางแล้วครับแต่ช่วงทางฉุกเฉินครับน่าจะคาดว่าใช้เวลาอีกไม่นานครับส่วนทางด้านฝั่งมาจากเฉลิมมนครครับตอนนี้ท้ายแถวชะลออยู่ช่วงบริเวณลาดบอนไก่ครับท้ายต่อเนื่องจากที่เดียวกันเลยครับตรงจุดนี้เพราะว่าเป็นทางร่วมที่จะมาจากมักกะสันของเฉลิมมนครนะครับ
2: ครับ
4: ปริมาณรถมากครับเคลื่อนตัวได้ช้าแล้วก็ฝั่งกลับกันครับจากทางแพร่ไทยมุ่งหน้าทางด้านมอเตอร์เวย์ตอนนี้ท้ายชะลออยู่ช่วงบริเวณตามมักกะสันเช่นเดียวกันครับต่อเนื่องมาจนถึงบริเวณด่านอโศกครับมุ่งหน้ามอเตอร์เวย์ก็ยังใช้การได้ดีครับแล้วก็มาทางด้านฝั่งเฉลิมนครที่มุ่งหน้าเข้าท่าเรือตอนนี้รถมากอยู่ช่วงบริเวณแถวพระราม4ครับตอนนี้เงินถึงบริเวณมองเทพครับ
2: คร
4: ับผ่านรถมองเทพมุ่งหน้าออกจากบางนายังคล่องตัวครับแล้วก็ฝั่งกับการรถมากอยู่ช่วงบริเวณลาบสุขุมวิท62ครับตอนนี้เงินถึงบริเวณทางลับท่าเรือครับ
2: คร
4: ับออกดินแดงก็ชะลออยู่ช่วงบริเวณลาบปันไก่ครับ
2: คร
4: ับ ผ่านพ้นต่างลำมักกะสันมุ่งหน้าออกดินแดงก็ยังเคลื่อนตัวได้ดีครับทางด้านนครนอมมุ่งหน้าเข้าพญาไทแก้ไขครับเข้าต่างระดับท่าเรือตอนนี้ชะลออยู่ช่วงบริเวณทางขึ้นเลียบแม่น้ำต่อเนื่องจนถึงบริเวณต่างระดับท่าเรือครับฝั่งกับการออกพระรามสองยังใช้กันได้ดีครับส่วนทางด้านสายแจ้งวัฒนะครับเข้าพญาไทตอนนี้ชะลออยู่ช่วงบริเวณทางขึ้นย่านบางขุนต่อเนื่องจนถึงบริเวณทางร่วมปะปาครับฝั่งกับการก็ยังใช้การได้ครับส่วนสายทางพิเศษกัญญาพิเศษครับผมบางแก้มุ่งหน้าบางขุนเทียนตอนนี้รถมากครับแต่ยังเคลื่อนตัวได้ผ่านพ้นทางลงปากน้ำแล้วถึงจะเคลื่อนตัวได้ดีครับแล้วก็มุ่งหน้าออกบางขุนเทียนจากคล่องตัวฝั่งกับการชะลอใกล้ช่วงบริเวณสะพานกัญจนาครับผ่านพ้นทางลงปากน้ำมุ่งหน้าเข้าบางแก้วอย่างเคลื่อนตัวได้ครับ
2: ครับ
4: ส่วนสายทางพิเศษบุรพาวิถีฉลองรัฐอุดรธานีแล้วก็ประจิมรัตยาอย่างเคลื่อนตัวได้ทั้งสองฝั่งก็เลยมาครับ
2: ครับ
4: ครับผมเดี๋ยวถ้ากรณีรถไฟไหม้เดี๋ยวมาอัปเดตรอบนึงก็ได้ครับเลยมาครับ
2: ได้ครับได้ครับก็อยู่หลายทางใช่ไหมครับไม่ได้กีดขวางการจราจรเนาะตรงนี้
4: ไม่ได้กีดขวางครับตอนนี้อยู่หลายทางหลายทางหมดเลยครับ
2: ครับครับได้ครับยังไงขอบคุณมากครับคุณวิชากรเพิ่มเติมให้นะครับ
4: ครับได้ครับ
2: สวัสดีครับ
4: สว
2: ั
4: สด
2: ี
4: คร
2: ั รบขอบคุณคุณวิชากรเศรษฐกิจนะครับเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารการจราจรการทางพิเศษแห่งประเทศไทยนะครับก็ไม่ได้กีดขวางในช่องทางสัญจรนะเพราะว่าเขาอยู่ไหลทางนะครับไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บหรือว่าติดภายในไม่มีคู่กรณีนะคนขับเขาบอกว่าไฟฟ้าลัดวงจรภายในรถนะครับแต่ว่าสาเหตุที่แท้จริงเนี่ยก็ต้องตรวจสอบกันนะก็ไม่มีใครเป็นอะไรนะรถอยู่ไหลทางด้านซ้ายสุดนะครับตอนนี้ไฟดับแล้วการจราจรก็บอกชะลอตัวแล้วก็มีท้ายสะสมนะตั้งแต่ช่วงปิยเวศเข้ามาเลยนะฮะที่เมื่อสักครู่ที่เจ้าหน้าที่รายงานไปส่วนฝั่งกลับกันก็ยังเคลื่อนตัวได้ตลอดนะแต่ขาเข้าจะติดมากกว่านะเพราะขาเข้าเป็นฝั่งจุดเกิดเหตุนะก็จะติดเยอะกว่านะครับพี่พันธ์บอกว่าสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินขาเข้ามหาสวรรค์ไปอุโมงค์นะครับถนนสมเด็จพระเจ้าตากสินขาเข้านะฮะมหาสวรรค์ไปอุโมงค์การจราจรยังเคลื่อนตัวได้คุณสานิคมมักกะสันรถติดนะครับเขาบอกว่าไฟเขียวรอสัญญาณไฟเขียวมา15นาทีแล้วนะฮะส่วนฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้คุณเวทินเกษตรนวมินทร์นะครับตรงสะพานลอยก่อนถึงสุคนธสวัสดิ์มีรถผู้ปกครองมาจอดรอรับนักเรียนเปิดไฟกระพริบกันอยู่เลนซ้ายรถติดมากนะผ่านพ้นจุดนี้ไปดีขึ้นกลับกันยังเคลื่อนตัวได้ตลอดคุณเทพฤทธิ์วุฒากาศมุ่งหน้าจอมทองเคลื่อนตัวได้นะครับไปกลับคุณยมพญายังสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินกรุงธนมุ่งหน้าสุรศักดิ์เคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งก็จะเป็นขาเข้านะครับที่ติดเนี่ยสะพานตากสินเนี่ยขาออกพี่ยมบอกไม่ติดนะคุณสำลิดการจนาพิเศษฝั่งวงแหวนตะวันตกขาเข้าหน้าโรงเรียนเทพศิรินนท์มีรถจอดรอรับนักเรียนเยอะมากเนี่ยเห็นไหมจะเป็นเนี่ยแหละช่วงหน้าสถานศึกษาเนี่ย จะติดกันนะเพราะว่าผู้ปกครองเขามาจอดรอรับบุตรหลานเขาเนี่ยนะฮะก็บอกว่าช่องทางคู่ขนานติดขัดนะช่องทางหลักเคลื่อนตัวได้ดีกว่าฝั่งกลับกันพี่สัมฤทธิ์บอกว่าเคลื่อนตัวได้แล้วก็ล่าสุดคุณต้อมจอมทองทางด่วนขั้นที่1นะก็บอกว่าเคลื่อนตัวช้านะมุ่งหน้าไปท่าเรือไปอัดรงจากเลียบแม่น้ำไปฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้ดีกว่าท้องฟ้าเริ่มครึมแล้วนะฮะแล้วก็ใน YouTube พี่พันธ์บอกว่าฝากขอบคุณคุณต้อมจอมทองด้วยนะครับตอนนี้อยู่แถวนราธิวาสมุ่งหน้าสาทรนะการจราจรเริ่มติดขัดแล้วครับคุณ 3M นะครับคุณต้นรักนะครับคุณกระปุกแดงที่เพิ่มเติมเข้ามาเมื่อสักครู่นี้พี่วันบางรักขอบคุณนะครับสำหรับข้อมูลคุณรพีด้วยเพิ่มเติมข้อมูลกันเข้ามาได้เรื่อยๆนะผ่านช่องทางคอมเมนต์ทาง YouTube ของทางจสร้อยของเราพี่วันเพิ่มเติมสาทรเหนือแถวโรงเรียนติดเป็นเรื่องปกติค่ะนะครับแถวสถานศึกษานะพอช่วงเปิดเทอมแบบเนี้ยนะก็ต้องโอ้โหติดทำใจกันแหละนะฮะไปจอดรอรับนักเรียนกันแล้วบางทีท้ายมันยาวนะถ้าเป็นในซอยเป็นถนนที่แบบช่องทางน้อยอย่างเงี้ยรถก็ติดมากนะเขาบอกว่าท้ายมันยาวในหลายจุดเลยที่มีพวกสถานศึกษามีโรงเรียนเนี่ยเนื่องจากว่าผู้ปกครองไปจอดรอรับบุตรหลานกันนะครับหลายพื้นที่เลยนะฮะติดขัดกันนะในช่วงเร่งด่วนเย็นนะครับโรงเรียนเลิกพอดีนะช่วงเนี้ยสะพานพระปกเกล้าขาออกติดขาเข้าไม่ติดนะครับเห็นบอกว่ามีปัญหาตรงบ้านแขกเหมือนเดิมประชาธิปกส่วนด้านของสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าขาออกไม่ติดจะติดราชดำเนินกลางมาจากผ่านฟ้านะครับแล้วก็ลงมาจากปิ่นเกล้านะครับที่จะมุ่งหน้ามาคอกบัวต่อเนื่องมาอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยก็โรงเรียนอีกเหมือนกันนะก็โรงเรียนอีกเหมือนกันนะครับสะพานพระราม8ไม่ติดนะครับใช้ได้นะสะพานพระราม8เข้าออกลัดวิถีตึกชัยไปอนุสาวรีย์ชัยนะรถเยอะแล้วก็ฝั่งกลับกันที่จะมาการเรือนแยกสังฮีก็ยังเคลื่อนตัวได้ต่อเนื่องแต่ว่าด้านบนสะพานสังฮีไม่ติดนะครับเนี่ยสะพานสังฮีหรือว่าสะพานกรุงทนเนี่ยก็ถือว่าใช้การได้นะไม่ได้มีปัญหาการจราจรนะแล้วก็ทางฝั่งถนนสิรินธรก็ใช้การได้เข้าออกนะครับจะลั่นชะลอตัวก่อนถึงแยกบรมนะครับแยกบางพัดใช้ได้แยกไฟฉายแยกบางขุนนนท์รถเยอะขึ้นได้ช้านะครับแล้วก็มีฝากประชาสัมพันธ์ของคุณอรวรรณบอกว่าลืมกระเป๋าสตางค์เป็นของผู้ชายลายสีขาวน้ำเงินนะครับข้างในเนี่ยมีบัตรประชาชนมีเงินสดแล้วก็มีเอกสารส่วนตัวระบุชื่อคุณอรวรรณแสงสุชนเป็นลายสีขาวน้ำเงินนะครับทำหายตอน10โมงลืมไว้บนรถแท็กซี่สีชมพูจำทะเบียนไม่ได้ขึ้นมาจาก4ย่านแล้วก็ไปลงที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้านะครับตอน10โมงวันนี้นะก็ฝากคนขับรถแท็กซี่นะครับถ้าหากว่าฟังอยู่สามารถติดต่อกลับจสร้อยได้นะครับ1137หรือว่าดอกจัน1808นะเดี๋ยวเราช่วยติดตามเจ้าของให้นะครับสามารถแจ้งมาได้เลยนะ1137หรือว่าดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับแล้วก็มีรับแจ้งเรื่องของสภาพการจราจรที่อโศกมนตรีจากคุณอาร์ตคุณอาร์ตบอกว่าอโศกมนตรีทั้ง2ฝั่งปริมาณรถเยอะแล้วนะเคลื่อนตัวได้ช้าแล้วนะครับทางด้านของอโศกมนตรีทั้งไปกลับเลยใกล้เคียงกันตรงแยกพระราม9ก็ยังได้ตามรอบไฟทางฝั่งพระราม9ยังพอใช้ได้แต่ว่าดินแดงรถเยอะขึ้นพญาไทติดนะครับรางน้ำแยกพญาไทแยกราชเทวีเพชรบุรีจากอุรุพงษ์มานี่วันนี้ติดนะมาราชเทวีมาประตูน้ำเนี่ยทายค่อนข้างยาวด้วยเพชรบุรีผ่านพ้นใต้ด่วนก่อนถึงแยกอโศกเพชรออกไปทางด้านของเพชรอุทัยนี่ก็ติดเหมือนกันนะครับเนี่ยสุขุมวิทเข้ามาพร้อมพงษ์อโศกสุขุมนี่ก็แน่นแล้วขาออกทองหล่อเอกมัยปากกระหนงได้ช้าผ่านพ้นจุดนี้ไปดีขึ้นพระราม4แยกเกษมราษฎร์นะครับรถเยอะขึ้นคลองเตยใต้ด่วนวิทยุสารแดง3ย่านโอ้แน่นแล้วนะครับเนี่ยรถเยอะเลยนะครับไปกลับเลยสะพานตากสินตั้งแต่กรุงธนบุรีก่อนถึงเชิงทางขึ้นอ่ะท้ายแถวเลยนะครับเริ่มยาวศรีนครินทร์ออกมาสีเอี่ยมมาทางด้านของลาซานติดแล้วนะฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้ดีกว่าสุขุมวิทบางนาสำโรงยังใช้ได้ถนนเทพรัตน์หรือว่าบางนาตราดมุ่งหน้าแยกบางนาเริ่มชะลอตัวนะครับกลับกันคู่ขนานยังเคลื่อนตัวได้ตลอดช่องทางด่วนยังไม่มีปัญหา สรรพวุฒิชะลอตัวก่อนตัดบางนาวงแหวนอุตสาหกรรมสะพานภูมิพล12ไม่มีปัญหาการจราจรนะครับสุขสวัสดิ์ไปพระประแดงชะลอตัวนิดหน่อยกลับการชะลอตัวประชาอุทิศตามรอบจังหวัดสัญญาณไฟถ้าผ่านพ้นจุดนี้ไปเริ่มใช้การได้ดีขึ้นนะครับพระราม3ยังเคลื่อนตัวได้เข้าออกถนนตกสะพานกรุงเทพไม่ติดทั้ง2ด้านสะพานพระราม3ใช้ได้ทั้ง2ฝั่งเจริญกรุงจะแน่นตั้งแต่ผ่านพ้นเอเชียทีคไปตอกจานอันนี้ติดฝั่งกลับกันหนาแน่นจนถึง85ถ้าผ่านพ้นจุดนี้ไปดีขึ้นใต้ด่วนจันชะลอตัวฝั่งที่มาจากตรอกจันฝั่งกลับกันท้ายแถวสั้นกว่าเจริญราษฎร์ไปพระราม3ไม่ติดนะครับจากใต้ด่วนไปเนี่ยไม่ติดแต่ถ้าฝั่งใต้ด่วนไปสาทรติดนะครับติดตรงช่วงตัดสาทรเนี่ยแหละสีลมสีลมได้ตามรอบไฟนะครับเดโชนาราลมสารแดงใต้ด่วนนะครับสาทรเหนือก็แน่นหน้าโรงเรียนเหมือนกันนะหน้าสถานศึกษาเหมือนกันนะครับแล้วก็อีกทีก็คือตัดพระราม4ตรงแยกวิทยุสาทรใต้ก็จะมีแยกนรินทรกับสาทรสุรศักดิ์ขาออกสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินเนี่ยโล่งนะครับแต่ขาเข้าว่าติดนะเจริญนครคลองสานมีชะลอตัวนิดหน่อยสมเด็จเจ้าพระยาลาดย่าท้ายแถวสั้นอิสรภาพบ้านแขกยังไปได้จะแน่นฝั่งประชาธิปกที่ท้ายยาวลงมาจากสะพานพระปกเกล้านะครับนราธิวาสราชนครินทร์สองฝั่งตัดสาทรแยกนรินทรได้ช้ามีท้ายสะสมผ่านพ้นจุดนี้ไปดีขึ้นกล้วยน้ำไทยยังได้ตามรอบไฟพระโขนงติดแล้วนะครับทั้งฝั่งสุขุมวิทออกทั้งฝั่งพระราม4เหมือนกันแต่ถ้าเป็นสุขุมวิทเข้าเนี่ยพระโขนงไม่ค่อยติดนะครับถือว่ามาได้นะจะเริ่มแน่นทองหล่อเข้ามาพร้อมพงไปนานาเนี่ยแหละที่เริ่มติดกันพระราม9ขาออกรถเพิ่มมากขึ้นนะครับขาเข้ายังพอไปได้วัฒนธรรมชะลอตัวไปผังเมืองพัฒนาการถาวรทวัฒน์กับสีพัดที่รถเยอะหลังจากนั้นประเวศอ่อนนุชใช้ได้อ่อนนุชชะลอตัว4นุชขาเข้าชะลอตัว4 6ฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้ดีกว่าศรีนครินทร์ข้ามทางรถไฟก่อนถึงสีพัดเจอท้ายนะครับหัวจะอยู่ข้ามทางรถไฟถ้าผ่านพ้นจุดนี้ไปดีขึ้นติดอีกทีก็สีกีทาครับเข้ามาลำสาลีอันนี้ติดนะฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้เสรีไทยนิด้าเหมือนเดิมนะครับชะลอตัวตามรอบไฟสีบุรพาด้วยไปรามอ่ะไม่ค่อยติดแต่ถ้ามาตรงนิด้าชะลอตัวถ้าผ่านพ้นจุดนี้ไปก็ดีขึ้นลาดพร้าวบางกะปิแฮปปี้แลนด์เนี่ยใช้ได้101ยังได้ตามรอบไฟนะครับอีกทีนึงก็คือฝั่งตรงข้ามโรงพยาบาลลาดพร้าวไปกลับอะที่รถเยอะๆหน่อยนะครับแล้วก็ด้านของเลียบต่วนเข้ามาทางด้านของทาวินทาวมาทางด้านของศรีวราเหม่งจ่ายอันนี้ชะลอตัวมากขึ้นนะครับเนี่ยขาออกจะมีแค่ตรงหน้าห้างครับถ้าผ่านพ้นจุดนี้ไปก็ไม่ค่อยติดแล้วนะเลียบด่วนอะลาดพร้าวโชคชัย4สะพาน2ภาวนารัชดาลาดพร้าวได้ตามรอบไฟนะครับแล้วก็ห้าแยกลาดพร้าวยังใช้ได้นะทั้งฝั่งลาดพร้าวทั้งฝั่งพหลทั้งฝั่งวิภาวดีรังสิตเข้าออกยังไม่ค่อยมีปัญหานะครับพหลจะมีปัญหาช่วงรัชโยธินขาเข้าก็เป็นช่วงเกษตรเข้ามาเสนาที่แน่นๆนะรัชดาช่วงวงสว่างไปประชานุกูลแล้วก็ช่วงรัชโยธินที่จะมุ่งหน้าประชานุกูลอันนี้ติดนะครับที่ผู้สงครามเข้าแยกยังเคลื่อนตัวได้กลับการชะลอตัวแถววัดเขมาก็โรงเรียนอีกอะนะครับชะลอตัวตรงโค้งวัดเขมาติวานนท์แคลายและตลาดทิเบตก็มีชะลอตัวนิดหน่อยนะครับแต่ท้ายมันเริ่มสะสมแล้วนะทั้งฝั่งซอยเรวดีทั้งฝั่งรัตนาธิเบศงามวงวานใต้ด่วนไปพงเพชรฝั่งนี้จะดีกว่านะครับแต่ฝั่งที่มาจากบางเขนดูจะแน่นกว่านะประชาชื่นตรงพงเพชรท้ายยังสั้นแจ้งวัฒนะขาเข้ายังไม่ติดขาออกเริ่มชะลอตัวหน้าสู่ราชการแล้วแต่ก็ยังเคลื่อนตัวได้ตลอดนะใต้ด่วนข้ามเมืองทองเลี่ยงเมือง5แยกใช้ได้นะครับบนสะพานพระราม4ชัยพฤกษ์ไม่ติดนะยังไม่ติดสะพานนนท์ไม่ติดแต่ว่าสู่สมเด็จรถเยอะนะสีสมานใต้ด่วนนี่โอ้โหรถมากนะครับเนี่ยไปกลับเลยอ่ะรังสิตปทุมเริ่มชะลอตัวมุ่งหน้าไปพหลต่างระดับรังสิตรังสิตนครนายกเข้าออกแถวคลอง2คลอง3ถ้าขาออกจะมีคลอง6อีกจุดนึงอ่ะที่มีรถมากขึ้นลำลูกกาขาออกนะครับคูคตสายใหม่แล้วก็คลอง4ที่ชะลอตัวกันอยู่นะขาเข้าไม่ติดนะกาญจนาฝั่งตะวันออกจตุโชต เบี่ยงลำลูกกาธัญญะทับช้างตัดสาย7ใช้ได้นะครับหน้าด่านบางพลีฝั่งบางปะอินยังเคลื่อนตัวได้ไปกลับกาญจนาตะวันตกชะลอตัวสะพานเชียงรากข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาไปกลับชะลอตัวบางใหญ่เป็นขาออกที่รถเยอะกว่าขาเข้าใช้การได้ดีกว่าจนไปถึงพระราม2ก็ยังเคลื่อนตัวได้ทั้งในช่องทางหลักและในช่องทางคู่ขนานครับส่วนพระราม2แถวท่าจีนชะลอตัวไปกลับนะครับผ่านพ้นจุดนี้ไปขาเข้าไม่ติดนะใช้ได้ยาวๆจนไปถึงทางขึ้นลงตรงทางด่วนเลยส่วนขาออกเนี่ยก่อนหน้านั้นเขาจะมีชะลอตัวก่อนถึงตั้งระดับพระราม2แล้วก็มาชะลอตัวตรงท่าจีนนี่แหละนะครับพอผ่านพ้นจุดนี้ไปนาโคคงวัดการหลงไปแม่กลองไปจนถึงวังมะนาวก็ใช้การได้ดีนะครับตลอดเส้นทางก็ไม่ได้มีปัญหาการจราจรนะทั้งช่องทางหลักช่องทางคู่ขนานก็ยังคล่องตัวอยู่นะครับแล้วก็กลุ่มฝนก็อย่างที่เพื่อนสมาชิกคาดเดากันนะโอ้โหแม่นมากนะฮะคือพัดแบบถ้าเป็นภาษาฟุตบอลนะจะเรียกว่าฉลับเขาแบบคือมันฉลับปุ๊บแล้วก็ขึ้นไปทางเหนือนะไปทางนนท์ไปทางปทุมแต่ว่าเป็นฝนแบบอ่อนๆแล้วก็เบาลงแล้วนะเบาลงนะครับไม่ได้เข้ามาทางฝั่งบางหุ่นเทียนบางบอนหนองแขมไม่ได้เข้ามาทางนี้เต็มๆคือเขาจะพัดเหมือนเฉียงขึ้นไปอ่ะนะครับก็อย่างที่เมื่อสักครู่พี่ต้อมบอกนะก็บอกว่าพัดอย่างที่พี่พันธ์พี่ต้อมพูดเลยคือพัดไปทางนนท์ไปทางปทุมคือเขาพัดฉลับขึ้นไปข้างบนนะฮะไม่ได้เข้ามาทางฝั่งทนเต็มๆนะเนี่ยแต่แล้วก็เบาแล้วนะเบาแล้วดูลักษณะเป็นแบบฝนอ่อนๆฝนกระจายแล้วนะครับแล้วที่กลุ่มใหญ่นี่จะอยู่อุ้ยแถวสุพรรณนะแถวสุพรรณนะกลุ่มใหญ่นะใครอยู่แถวสุพรรณบ้างไหมครับเป็นยังไงบ้างอะตอนเนี้ยเห็นว่ามีกลุ่มใหญ่อยู่แถวศรีประจันอู่ทองดอนเจดีอู่ทองดอนเจดีกลุ่มใหญ่นี่จะอยู่อุ้ยแถวสุพรรณนะแถวสุพรรณนะกลุ่มใหญ่นะใครอยู่แถวสุพรรณบ้างไหมครับเป็นยังไงบ้างอะตอนเนี้ยเห็นว่ามีกลุ่มใหญ่อยู่แถวศรีประจัน

0: ออมสินฉลอง113ปีเพิ่มความสุขเพิ่มโอกาสเพิ่มเงินรางวัลพิเศษรวม113ล้านบาทกับสลากออมสินพิเศษ1ปีและ2ปีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อแล้วซื้อได้อีกยิ่งได้ลุ้นถึง3ครั้งซื้อเลยที่แอปไมโมหรือธนาคารออมสินทุกสาขาวันนี้ถึง15กรกฎาคม69เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: ซื้อเลย
2: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
3: จงดูแกงเขียวหวานรอยไข่ของข้าเถิดรสชาติล่ำลือสีสวยกลิ่นหอมรังจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากันเข้ากัน
4: ใครหรือจะสู้มัสมั่นรอยไข่แม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอาชิมซะอร่อยแบบไทยแท้รอยไข่แกงไข่ที่ทั่วโลกติดใจ
5: นำแกงพร้อมปรุงรอยไข่ใครทำก็อร่อย
6: อัมพลฟู้ด
7: วันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวคุณทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
8: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thais เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง
1: จะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
2: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
1: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
3: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
1: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
4: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
5: ไฟฟ้าน่ารู้กับการไฟฟ้านครหลวง
0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังไฟฟ้าน่ารู้กับ MEA วันนี้เราจะมาเจาะลึกรายละเอียดของพิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยหรือ MEA Spark อาคารอนุรักษ์ซึ่งมีอายุมากกว่า109ปีให้ฟังทีละชั้นทีละชั้นเพื่อเป็นข้อมูลสำหรับท่านที่สนใจไปเยี่ยมชมนะคะเริ่มกันที่ชั้น3เป็นชั้นบนสุดของพิพิธภัณฑ์โดยที่ชั้นนี้จะแบ่งออกเป็นห้องต่างๆบอกเล่าเรื่องราวแสงแรกแห่งสยาม First Electric Light in สยามค่ะแต่ก่อนที่จะก้าวเข้าสู่ห้องจัดแสดงห้องแรกเราก็จะได้ตื่นตาตื่นใจกับภาพจิตรกรรมเขียนสีบริเวณโถงบันไดชั้น3ที่ใช้เทคนิคเฟรสโกเชโกหรือการวาดภาพด้วยสีฝุ่นผสมกาวธรรมชาติลงบนผนังปูนแห้งนับเป็นภาพเขียนสีที่มีความสมบูรณ์หาชมได้ยากมากส่วนท่านที่ชื่นชอบการเช็คอินถ่ายรูปต้องไม่พลาดเก็บภาพที่จุดชมวิวบริเวณระเบียงซึ่งสามารถมองเห็นพระปางภายในวัดเลียบได้อย่างใกล้ชิดที่สุดค่ะต่อจากจุดชมวิวเราก็จะไปกันที่ห้องแสดงนิทรรศการห้องแรกที่มีชื่อว่าห้องบางกอกใต้แสงประทีปพาคุณย้อนอดีตไปดูชีวิตความเป็นอยู่ของชาวสยามในยุคก่อนที่จะมีไฟฟ้าใช้ส่วนห้องที่2ห้องผจญภัยทะลุมิติเวลาในห้องนี้นะคะจะพาผู้ชมไปพบกับหมอปรักเล

0: ผู้รอบรู้และเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรีผู้บุกเบิกกิจการไฟฟ้าไทยซึ่งจะมาถ่ายทอดแนวคิดการวางแผนก่อนเกิดกิจการไฟฟ้าในประเทศค่ะในห้องที่3ห้องแสงแรกแห่งสยามถ่ายทอดบรรยากาศเสมือนจริงของท้องพระโรงณพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทเมื่อวันที่20กันยายน2427วันแรกที่ประเทศไทยมีไฟฟ้าใช้ค่ะมาถึงห้องที่4ห้องเจริญกรุงจุดเริ่มต้นของกิจการไฟฟ้าในสยามสัมผัสบรรยากาศย้อนยุคในวันที่เกาะรัตนโกสินทร์เริ่มมีแสงสว่างจากโคมไฟฟ้าและสุดท้ายห้องโรงไฟฟ้าวัดเลียบพบกับแบบจำลองโมเดลอาณาจักรโรงไฟฟ้าและเครื่องจักรผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าวัดเลียบโรงไฟฟ้าแห่งแรกของไทยค่ะเป็นยังไงบ้างคะขนาดแค่ชั้นเดียวยังอัดแน่นไปด้วยเรื่องราวประวัติศาสตร์การไฟฟ้าไทยมากขนาดนี้เอาเป็นว่าถ้าใครสนใจไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทย MEA Spark ตั้งอยู่ภายในการไฟฟ้านครหลวงเขตวัดเลียบเปิดให้เข้าชมฟรีวันอังคารถึงวันอาทิตย์9โมงเช้าถึง5โมงเย็นหยุดทุกวันจันทร์เพื่อความสะดวกสามารถจองเข้าชมล่วงหน้าได้ที่เว็บไซต์ measpark.mea.or.th นะคะ
1: พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร

0: นึกว่าบ้านมีน้ำตกที่ไหนได้ท่อน้ำแตกแล้วเสียงปั๊มดังกระหน่ำไม่หยุดเลยวู
1: ้ Stop โทรเรียกช่างกปน.สิจ๊ะมืออาชีพเครื่องมือทันสมัยซ่อมหมดท่อน้ำปั๊มน้ำ
2: ใช่ค่ะแก้ปัญหาตรงจุดมั่นใจช่างการประปานครหลวงจองแอป MWA on Mobile หรือโทร1125ตลอด24ชั่วโมง
3: การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
4: โทรคุยต่างประเทศแบบ international ใครว่ายาก
5: เขามีแต่อินเตอร์เปล่า
4: เออนั่นแหละเชื่อมต่อไม่พลาดทุกโอกาสระดับอินเตอร์ต้องกด009โทรไปต่างประเทศโทรไกลแค่ไหนก็เสียงชัดทุกมุมโลกบริการโทรต่างประเทศจาก NT ใช้ได้ทั้งเบอร์บ้านและมือถือทุกเครือข่ายสอบถามโทร NT Contact Center 1888 NT 009โทรชัดราคาประหยัดทั่วโลก

0: ด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบริการด้วยใจเพื่อสุขอนามัยทุกครัวเรือน47ปีการประปาส่วนภูมิภาค
1: ก่อนหน้านี้มีกรณีของคุณรวมจิตนะครับที่บอกว่าแจ้งแทนชาวฮ่องกงนะครับกรณีลืมโทรศัพท์มือถือ iPhone ไว้บนรถแท็กซี่นะครับเดี๋ยวไปเพิ่มเติมกรณีดังกล่าวกันคุณรวมจิตตอนนี้ท่านอยู่ในสายแล้วสวัสดีครับคุณรวมจิตครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีคร
2: ับ ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณทางจส.100มากเลยนะคะที่ช่วยสื่อสารประกาศออกไปสำหรับกรณี iPhone 17นะคะที่ลืมเนาะเพื่อนเนี่ยเป็นเพื่อนที่ทำงานด้วยกันนะคะที
1: ่
2: บริษัทเดียวกันแล้วก็เป็น iPhone เนี่ยเป็นของลูกสาวเพิ่งซื้อมาได้3วันเองค่ะดังนั้นใช่ใหม่เอี่ยมเลยค่ะแล้วก็เขาเดินทางมาเมืองไทยเมื่อวันที่13ค่ะ
1: เพิ่งมาครั้งแรกเหรอครับหรือว่ายังไง
2: น้องเพิ่งมาครั้งแรกวันที่อายุ17เองค่ะแล้วก็เพื่อนเนี่ยเคยมาแล้ว
1: ครับ
2: เมื่อวานเพิ่งพาไปไปร่องเรือดินเนอร์เขาก็ประทับใจมากเสร็จแล้ววันนี้เขาก็ไปที่นั่งแท็กซี่จากเทอร์มินอล21นะคะเทอร์มินอล21ไปที่วัดอรุณเพื่อว่าจะไปเช่าเครื่องแต่งกายแล้วก็ถ่ายรูปสวยๆอะค่ะปรากฏว่าตอนลงเนี่ยน้องหลับแล้วก็เลยลืมสำรวจ
1: น้องไปกับใครอะครับ
2: ไปกับคุณแม่ค่ะไปกับคุณแม่สองคนเป็นชาวฮ่องกงทั้งคู่นะคะ
1: ครับ
2: ค่ะเสร็จแล้วก็เลยลืมน้องลืมเอาโทรศัพท์ลงเสร็จแล้วก็เลยเข้าไปที่ร้านที่ทำคอสตูมอะที่เช่าเครื่องแต่งกายอะค่ะก็เลยพอเขาจะจ่ายตังค์อะเขาก็เลยอ้าวถึงรู้ว่าอ้าวลืมโทรศัพท
1: ์
2: ก็เลยทางร้านเขาก็เปิดCCTVให้ด
1: ู
2: เปิดกล้องให้ดูว่าเห็นว่าเบอร์แท็บเบียน
1: เนาะ
2: เพราะตอนแรกเนี่ยคุณแม่ค่ะคุณแม่ได้แค่เบอร์เป็นเบอร์
1: รหัสคนขับ
2: รหัสคนขับดังนั้นเนี่ยเราก็ติดต่อขนส่งติดต่อ
1: ไม่ได้
2: ติดต่ออยู่นานก็ยังไม่ได้เสร็จแล้วก็เลยสักแป๊บหนึ่งพอเขาค้นตัว CCTV แล้วเจอทะเบียนรถก็ง่ายเลยก็เลยโทรกลับเข้าไปที่จอต่อร้อยแล้วให้เบอร์ทะเบียนรถเลยสามารถที่จะรับติดต่อได้รวดเร็วมากค่ะ
1: ยินดี
2: ต้องขอขอบคุณมากๆเลยค่ะตอนนี้เนี่ยทางแท็กซี
1: ่
2: ได้นำโทรศัพท์กลับมาให้กับเจ้าของที่สถานีเรียบร้อยแล้วนะคะรับมอบกันไปแล้ว
1: เขาไปส่งไว้ให้ที่ไหน
2: ค่ะ
1: เขาไปส่งให้
2: สถานีตำรวจค่ะ
1: สน.อะไรครับทราบไหม
2: บางกอกใหญ่ค่ะ
1: อ๋อครับครับครับแล้วโทรศัพท์นี่เขาได้โทรเข้าเครื่องไปไหมชาวฮ่องกงก่อนหน้านี้ครับ
2: เขาโทรไปค่ะแต่ขึ้นเป็น voice message เป็นเหมือนกับไม่มีคนรับค่ะ
1: แล้วเขาไปรับคืนมาหรือยังครับเนี่ย
2: ก็คือคนขับรถเนี่ยขับรถย้อนกลับขับรถนำโทรศัพท์ไปให้ที่สถานีบางกอกใหญ
1: ่
2: ซึ่งก็เพราะว่าชาวต่างชาติเขาไปแจ้งความที่บางกอกใหญ่สถานีบางกอกใหญ่ใช่ไหมคะแล้วก็นั่งรอให้คนขับเนี่ยนำโทรศัพท์ไปคืนแล้วก็ตอนนี้ได้รับคืนเรียบร้อยแล้วค่ะ
1: โอ้ดีใจด้วย
2: ทางตำรวจก็เป็นพยานแล้วก็เคลียร์เรียบร้อยแล้วค่ะยักย้ายกันแล้วค่ะตอนนี้ค่ะ
1: ทราบชื่อคนขับไหมครับ
2: โอ้พอดีไม่ยังไม่ได้ถามตำรวจเลยค่ะ
1: ไม่เป็นไรไม่เป็นไร
2: เรียนหนังสืออยู่แล้วก็ออกมาช่วยประสานงาน
1: แล้วครอบครัวนี้เขาอยู่ที่ไทยหรอคุณพ่อคุณแม่เขาอยู่ที่ไทยหรอ
2: ไม่ค่ะเป็นคนฮ่องกงเป็นเพื่อนที่ทำงานแล้วก็ทำงานด้วยกันแล้วเขามาเที่ยวเมืองไทย
1: มาเที่ยว
2: แล้วเราเป็นเป็นเพื่อนก็คือเมื่อวานเนี่ยก็คือเรานัดเพื่อจะพาเขาไปเที่ยวส่วนวันนี้เนี่ยเขาไปเที่ยวเองค่ะว
1: ัน
2: นี้เขาไปเที่ยวเองพรุ่งนี้ก็จะเดินทางกลับค่ะ
1: ยินดีมากๆนะที่คุณรวมจิตเนี่ยนึกถึงจส.100ทำไมถึงคิดถึงจส.100รู้จักจส.100ได้ยังไงเหรอครับ
2: ก็เคยฟังแล้วก็นั่งเรียนอยู่ข้างๆสกิดเพื่อนอุ้ยโทรศัพท์หายทำไงดีเพื่อนแนะนำจะสอร้อยเลยจะสอร้อยแล้วเราก็มาเสิร์ชในแชทจีหาเบอร์ว่าจะใช้เบอร์อะไรติดต่อยังไงค่ะ ก็เลยแบบว่าค่อนข้างรวดเร็วแล้วก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยที่ช่วยประสานงานได้อย่างรวดเร็วนะคะ
1: ยินดีมากๆนะครับที่นึกถึงจสร้อยแล้วก็ให้เราเป็นสื่อกลางในการประสานงานให้ครั้งนี้นะครับดีใจกับเพื่อนชาวฮ่องกงเขาว่ายังไงบ้างอ่ะหลังจากที่ได้โทรศัพท์
2: เขาก็ดีใจเขาแฮปปี้มากที่คือหนึ่งเขาได้โทรศัพท์คืนเนี่ยเขาดีใจมากอยู่แล้วนะคะเพราะว่าเพิ่งซื้อมาแล้วก็โอเคในยามที่เขาแบบเดือดร้อนเนี่ยเขารู้ว่าวันนี้เราเทรนอยู่แต่เขาก็มาแบบเหมือนเขาเรียกอะไรนะเขาก็รู้สึกเกรงใจอ่ะแต่ว่าก็คืออย่างน้อยอ่ะมีคนไทยช่วยเขาอ่ะค่ะแล้วก็ประสานงานแล้วเราสำหรับตัวเราเองที่เป็นคนไทยเนี่ยเราก็ดีใจมากเลยที่จังสอร้อยซึ่งเราเป็นคนไทยด้วยกันอ่ะแล้วมีแบบมีการติดต่อแล้วก็ค่อนข้างรวดเร็วเขาลืมโทรศัพท์ประมาณบ่ายโมงตอนนี้เนี่ยประมาณบ่ายสามโมงครึ่งเนี่ยได้รับคืนเรียบร้อยแล้วนะคะ
1: ครับ
2: การประสานงานครับคือค่อนข้างรวดเร็วทันใจแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเขาก็เขาเรียกอะไรนะติดตามกรณีได้อย่างรวดเร็วเราให้เบอร์โทรศัพท์เขาไปเนี่ยปุ๊บเนี่ยเพื่อนผมให้เจ้าหน้าที่เพราะว่าเขาต้องการให้สื่อสารภาษาอังกฤษเขาก็เลยโทรกลับมาแบบจะได้คุยรู้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ช่วยอธิบายเขาก็โอเคเขาเปิดสปีกเกอร์โฟนให้คุยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ถึง
2: แม้ว่าเป็นต่างชาติถ้าในกรณีที่คนไทยเราสามารถที่จะ
1: ช่วยได้เนาะ
2: ประสานงานกันแล้วก็ดูแลนักท่องเที่ยวได้ดีขนาดนี้เนี่ยรวดเร็วขนาดนี้เนี่ยเราเข้าใจว่ามันคือดีมากๆค่ะสำหรับคนไทยนะคะแล้วก็หน่วยงานต่างๆที่ช่วยสนับสนุนหรือช่วยให้ความช่วยเหลือในกรณีนี้ค่ะขอบคุณมากๆค่ะ
1: โอ้ยินดีมากๆครับดีใจด้วยนะครับไม่รบกวนแล้วคุณดวงจิตครับ
2: ค่ะขอบคุณค่ะ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
2: ค่ะ
1: ขอบคุณคุณรมจิตดีใจด้วยนะกับทางครอบครัวชาวฮ่องกงที่เป็นเพื่อนนะฮะก็บอกว่ามาเที่ยวพักผ่อนนะครับเคยร่วมงานกันแต่ว่าครั้งนี้ก็มาเที่ยวพักผ่อนที่สำคัญคือครั้งแรกของเจ้าหนูวัย17ปีครับลูกสาวของเพื่อนนะก็บอกว่าเพิ่งถอยมือถือ iPhone 17มาได้3วันก่อนที่จะมาเที่ยวที่เมืองไทย3วันหลังจากนั้นขึ้นรถแท็กซี่เมื่อสักครู่นี้ตอนบ่ายโมงแล้วเกิดทำตกหล่นเอาไว้โอ้โหเอาละสินะฮะจะได้คืนยังไงเนี่ยต้องขอบคุณทางร้านค้าที่วัดอรุณด้วยนะฮะเพราะว่าเป็นคนที่เปิดกล้อง CCTV ทำให้นักท่องเที่ยวชาวฮ่องกงแม่ลูกเนี่ยเขาเห็นทะเบียนนะก็เลยแจ้งเพิ่มเติมมากับทางจสร้อยของเราได้หลังจากนั้นเราก็ทั้งประชาสัมพันธ์ทั้งประสานงานให้เลยนะครับจนสุดท้ายเนี่ยคนขับก็วนกลับไปคืนในพื้นที่นะครับเป็นพื้นที่ของสน.บางกอกใหญ่เขาก็ไปลงบันทึกประจำวันไว้พอดีก็ไปเจอกันพอดีที่นู่นนะฮะก็ได้ของคืนไปที่เรียบร้อยเขาดีใจมากนะเพราะว่าเป็นโทรศัพท์นะฮะของลูกสาวที่เพิ่งซื้อได้3วันน่ะคุณคิดดู iPhone 17 3วันนะครับแล้วมาทำหายที่ต่างประเทศอย่างเงี้ยนะไม่ใช่บ้านเมืองเราอย่างเงี้ยเราก็หวั่นใจเหมือนกันนะว่าจะได้คืนไหมนะฮะขนาดในประเทศเองนี่บางท่านยังไม่ได้คืนก็มีนะแต่นี่คือต่างประเทศอ่ะแล้วคนไทยช่วยกันประสานงานกันเขาประทับใจมากนะอันนี้ฟังจากที่คุณรวมจิตเขาให้ข้อมูลไว้ก่อนหน้านี้อีกนะทางหลังไมค์เขาก็มีการประสานงานกันแล้วนะเขาก็บอกเขาขอบคุณมากนะฮะคนไทยนี่ทำให้เขาประทับใจมากนะครับกับการได้มาเยือนแล้วก็ที่สำคัญเป็นครั้งแรกของลูกสาวเขานะที่มาประเทศไทยครั้งแรกนะฮะมาเที่ยวกับทางคุณแม่นะก็ได้ของคืนไปที่เรียบร้อยนะฮะขอบคุณพี่ขับรถแท็กซี่คันดังกล่าวด้วยนะพี่พลเมืองดีนะขับรถแท็กซี่สีแดงททหารสเสือ7475กทมแท็กซี่สีแดงททหารสเสือ7475กทมอันนี้เป็นพลเมืองดีนะที่เก็บมือถือของชาวฮ่องกงแล้วก็วนกลับไปคืนให้ในพื้นที่ขอบคุณทางสน.บางกอกใหญ่ขอบคุณทางเจ้าของร้านเมื่อสักครู่ที่ทางคุณรวมจิตเล่าให้ฟังร้านค้าที่วัดอรุณนะฮะที่ร้านเช่าชุดนะที่เขาบอกว่าเขาจะไปเช่าชุดมาถ่ายรูปอะไรก็ขอบคุณมากนะครับที่ช่วยเป็นธุระแล้วก็เปิดกล้อง CCTV ทำให้ทราบถึงทะเบียนจนสุดท้ายเนี่ยแจ้งมาจสร้อยเราก็ทั้งประชาสัมพันธ์ทั้งประสานงานตามต่อให้แล้วก็ได้คืนฮะรหัสคนขับพี่พลเมืองดีนะ120067ขอบคุณนะครับช่วงนี้เราพักกันก่อนสักครู่เดียวครับ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา16นาฬิกากับอิทธิ์คณินบุญประเสริฐครับศิหศักดิ์ยืนยันความมุ่งมั่นของไทยในการเสริมสร้างความร่วมมือเสนอ3แนวทางเสริมสร้างบทบาทของกลุ่ม BRICS ในเวทีโลกและเลขากกต.เผยที่ประชุมกกต.เริ่มถกคดีหัวสว.แล้วสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กลุ่มเสือโต้บล็อกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนสั้นอีกทีแต่กลุ่มเสือโต้บล็อกเกอร์ก็ยังเซฟกลุ่มเสือโต้บล็อกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
2: กลุ่มเสือโต้บล็อกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
1: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยได้ที่สายแอดกลุ่มเสือโต้บล็อกเกอร์หรือสาขากลุ่มเสือโต้ใกล้บ้าน
3: สนับสนุนโดย
4: สบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: ศิริศักดิ์กล่าวถ้อยแถลงบนเวที BRICS กระชับความร่วมมือกลุ่มประเทศ Global South ดันไทยขยายสู่แอฟริกาเสนอ3แนวทางภูมิภาคนิยมความยืดหยุ่นการรักษาบทบาทพร้อมเป็นสะพานเชื่อมอาเซียนคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสเรียนครับ
6: นายศิริศักดิ์โพนเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถ้อยแถลงในการประชุมสมาชิกกลุ่มบริกและประเทศหุ้นส่วนที่กรุงนิวเดลีสาธารณรัฐอินเดียโดยย้ำความสำคัญของกลุ่มบริกในการส่งเสริมเสียงของประเทศกำลังพัฒนาและกลุ่มประเทศ Global South ให้มีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจระดับโลกทั้งนี้ไทยยืนยันความมุ่งมั่นในการขยายความร่วมมือเชิงปฏิบัติทั้งด้านเศรษฐกิจเทคโนโลยีและการพัฒนาอย่างยั่งยืนกับประเทศในทวีปแอฟริกาอีกทั้งชี้ถึงความจำเป็นในการกระชับความร่วมมือระดับภูมิภาคและระบบพหุภาคีโดยยึดมั่นในระเบียบโลกที่ยึดหลักกติกาสากลเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและความไว้วางใจร่วมกันในการรับมือความท้าทายนอกจากนี้ยังนำเสนอแนวทาง3ประการที่ไทยผลักดันในกรอบอาเซียนได้แก่ภูมิภาคนิยมความยืดหยุ่นและการรักษาบทบาทสำคัญภายในและนอกภูมิภาคโดยเสนอให้บริกนำแนวทางดังกล่าวมาประยุกต์ใช้เพื่อเสริมสร้างบทบาทของกลุ่มในเวทีโลกตลอดจนแสดงความพร้อมผลักดันความเป็นหุ้นส่วนที่เชื่อมโยงและมีเป้าหมายร่วมกันอย่างชัดเจนทั้งนี้ไทยจะดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนในปี2571และพร้อมจะเป็นสะพานเชื่อมระหว่างอาเซียนกับกลุ่มบริกเพื่อส่งเสริมความร่วมมือเชิงปฏิบัติที่ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนทั้งสองฝ่ายต่อไปยศวัฒน์พงษ์ประภาสและงานครับ
5: เลขากกต.เผยที่ประชุมกกต.เริ่มถกคดีหัวสว.แล้วโดยจะกำหนดเลือก1วันเต็มใน1สัปดาห์เนื่องจากเอกสารข้อมูลหลักฐานมีเป็นจำนวนมากยังไม่ยืนยันจะเสร็จเมื่อใดคุณนิพิพลชัยพฤกษ์รายงานครับ
7: นายแสวงบุญมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งเปิดเผยถึงความคืบหน้าการพิจารณาสำนวนคำร้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งโดยระบุว่าขณะนี้ที่ประชุมกกต.ได้เริ่มพิจารณาคดีหัวสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.แล้วโดยจะต้องพิจารณาควบคู่ไปกับสำนวนอื่นๆที่ค้างอยู่ด้วยนอกจากนี้ยังระบุว่าในช่วงเวลา2ปีที่ผ่านมามีเรื่องร้องเรียนเข้าสู่กกต.กว่า 5,000 เรื่องและพิจารณาแล้วประมาณ 2,500 เรื่องยังเหลืออีกประมาณ 2,500 เรื่องซึ่งตั้งเป้าจะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน1ปีพร้อมยืนยันว่าสำนักงานกกต.ไม่เคยปล่อยให้คดีขาดอายุความเว้นแต่บางกรณีที่มีเหตุจำเป็นต้องขอขยายเวลาออกไปเช่นคดีหัวสว.ที่มีความซับซ้อนสูงสำหรับแนวทางการพิจารณาคดีหัวสว.ที่ประชุมกกต.ได้กำหนดเบื้องต้นใช้เวลา1วันเต็มในแต่ละสัปดาห์เพื่อพิจารณาคดีโดยเฉพาะเช่นอาจกำหนดเป็นทุกวันจันทร์ขณะที่วันอื่นจะใช้สำหรับการประชุมด้านบริหารสำนวนทั่วไปพร้อมยอมรับว่าสาเหตุที่ต้องจัดเวลาพิเศษเนื่องจากคดีดังกล่าวมีเอกสารและพยานหลักฐานจำนวนมากจึงต้องใช้เวลาตรวจสอบอย่างละเอียดแต่ยังไม่สามารถระบุได้ชัดเจนว่าจะพิจารณาแล้วเสร็จเมื่อใดโดยย้ำหลักการทำงานของกกต.คือการทำให้เร็วถูกต้องและเป็นธรรมนิพิพลชัยพฤกษ์รายงานครับ
5: ปิดท้ายที่ราคาทองคำในประเทศวันนี้เปิดตลาดช่วงเช้า 9:06 นร่วงลงทันที850บาทจากนั้นตลอดทั้งวันปรับราคาขึ้นลงต่อเนื่องโดยล่าสุดเมื่อเวลา 15:27 นปรับราคาครั้งที่35รวมแล้วปรับลดลง 1,450 บาทส่งผลให้ราคาทองรูปพรรณขายออกที่บาทละ 71,300 บาทรับซื้อ 8,000 ขอไปครับรับซื้อ 60,0008,887 บาท4สตางค์ส่วนทองคำแท่งขายออกที่บาทละ 7,500 บาทและรับซื้อที่บาทละ 7,300 บาท
8: ละทิ้งความโกรธเพื่อไม่ให้จิตใจเป็นทุกข์คนที่รู้จักให้อภัยคือการให้ของขวัญชิ้นใหญ่แก่ตัวเอง
5: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 17:00 น. อิทธนินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
9: ใหม่
3: เช้าก่อไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร020781111
9: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

ีจ้ะนางเต็มเขตชมพูอายุ39ปีสวยสมาชิกทอผ้าไหมอันนี้สวยทำอย่างนี้มาอีกสินะจ๊ะอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวให้เขาดูนี่แบบเนี้ยสวยให้เขาดูไว้เดี๋ยวสวยค่ะฝีมือสวยสีสวยนะทำอย่างนี้มาอีกได้ไหมจ๊ะนะมีแว่นหรือยังเดี๋ยวไปทำแว่นอย่างราชินีนะทำสีนี้แล้วก็ลายย่อทำให้เล็กลงอีกนิดหนึ่งนะใส่แว่นซะก่อนนะ

0: ขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบริการด้วยใจเพื่อสุขอนามัยทุกครัวเรือน47ปีการประปาส่วนภูมิภาค
1: กลับมาติดตามจสร้อยกันต่อนะครับในช่วงเวลานี้นะครับเดี๋ยวไปติดตามข่าวกันนะครับผู้นำสหรัฐเสร็จสิ้นภารกิจเยือนจีนนะครับเดินทางกลับประเทศนะครับเพิ่มเติมกับทางคุณบุษบงบุษปวนิชครับคุณบุษบงสวัสดีครับ
2: ค่ะคุณเสมาคะ
1: ครับ
2: มาตามนัด
1: ค่ะ
2: นะคะก็ภาพจากทางด้านของสื่อสหรัฐนะคะไม่ว่าจะเป็น CNN หรือว่าทางด้านของสำนักข่าว CNBC นะคะก็รายงานนะคะว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐชูกำปั้นก่อนขึ้นเครื่องบิน Air Force One เพื่อเดินทางกลับสหรัฐค่ะเป็นการปิดภารกิจเยือนจีนนะคะและก็การหารือกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงในหลายวาระซึ่งเป็นเรื่องสำคัญระดับโลกนะคะไม่ว่าจะเป็นสงครามอิหร่านไต้หวันการค้าโดยประธานาธิบดีทรัมป์บอกว่าสามารถบรรลุดีลกับผู้นำจีนด้วยการสั่งซื้อเครื่องบินโบอิ้ง200ลำค่ะขนาดนั้นเลยอันนี้เป็นภาพที่พาชมสวนนะคะก็คือทางด้านของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงก็นำทรัมป์นะคะเดินชมจงหานไห่ซึ่งเป็นเขตที่ทำการและเป็นที่พักของผู้นำพรรคคอมมิวนิสต์จีนนะคะเป็นกิจกรรมในการเยือนกรุงปักกิ่งเป็นวันสุดท้ายของทรัมป์ก่อนเดินทางกลับนะคะโดยประธานาธิบดีสีได้เล่าประวัติของจงหานไห่ว่าเคยเป็นส่วนหนึ่งของอุทยานจักรพรรดิโดยมีต้นไม้ต้นหนึ่งมีอายุถึง490ปีขณะที่ทรัมป์ก็ชื่นชมความสวยงามของที่นี่แล้วก็บอกว่าสามารถอยู่ได้จนชินเลย โดยทรัมป์ยังพูดถึงดอกไม้ในสวนแห่งนี้ว่าเป็นดอกกุหลาบที่สวยที่สุดเท่าที่เคยเห็นมานะคะทำให้ประธานาธิบดีสีนั้นรับปากว่าจะส่งเมล็ดกุหลาบเนี่ยไปให้สวนกุหลาบที่ทำเนียบขาวเนี่ยเป็นของขวัญจะได้ปลูกไว้ที่นั่นนะคะซึ่งผู้นำทั้งสองก็เดินผ่านระเบียงทางเดินที่มีเสาสีเขียวซุ้มประตูที่มีภาพวาดนกแล้วก็วิวภูเขาแบบจีนดั้งเดิมไปยังลานเล็กๆแห่งหนึ่งแล้วก็หยุดถ่ายรูปด้วยกันก่อนจะนั่งหารือกันในห้องน้ำชานะคะโดยโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของจีนค่ะระบุว่าประธานาธิบดีจีนและประธานาธิบดีสหรัฐนะคะได้แลกเปลี่ยนมุมมองเชิงลึกกันในหลายประเด็นที่สำคัญเกี่ยวข้องกับทั้งสองประเทศและก็โลกใบนี้ค่ะโดยทั้งสองได้บรรลุความเข้าใจร่วมกันในการจัดการข้อกังวลของกันและกันที่เหมาะสมแล้วก็เห็นตรงกันที่จะเสริมสร้างการสื่อสารการประสานงานกันในระหว่างประเทศและภูมิภาคนะคะโดยมีการพูดถึงประเด็นสงครามอิหร่านด้วยนะคะแล้วก็เขาก็บอกว่าเสถียรภาพเชิงยุทธศาสตร์เป็นสิ่งสำคัญนะคะทั้งสองประเทศจะช่วยกันวางแนวทางเชิงยุทธศาสตร์สำหรับความสัมพันธ์จีนสหรัฐในช่วง3ปีข้างหน้าก็คือจนกว่าทรัมป์จะหมดวาระนั่นแหละค่ะต่อจากนั้นก็จะส่งเสริมการพัฒนาอันดีต่อเสรีภาพและความยั่งยืนของจีนและสหรัฐเพื่อเสริมสร้างสันติภาพและความเจริญรวมถึงความก้าวหน้าของโลกด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นการปิดดีลที่น่าสนใจเลยทีเดียวนะคะก็ชื่นมื่นค่ะตามนั้นนะคะขณะเดียวกันหลังจากนั้นโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของจีนก็มีการแถลงนะคะเพิ่มเติมถึงภารกิจการเยือนจีนของผู้นำสหรัฐแล้วก็มีผู้สื่อข่าวถามประเด็นอิหร่านด้วยนะคะโดยบอกว่าจีนเนี่ยมองว่าความขัดแย้งนี้ไม่ควรเกิดขึ้นตั้งแต่แรกไม่มีประโยชน์ที่จะปล่อยให้เรื่องนี้ยืดเยื้อออกไปนะคะโดยมองว่าการแก้ไขสถานการณ์โดยเร็วไม่เพียงแต่จะเป็นผลประโยชน์ของสหรัฐและอิหร่านยังรวมไปถึงนานาประเทศในภูมิภาคและทั่วโลกด้วยนะคะซึ่งกลุ่มประเทศในภูมิภาคและประชาคมระหว่างประเทศก็ยินดีต่อข้อตกลงหยุดยิงของสหรัฐกับอิหร่านที่มีขึ้นเมื่อไม่นานมานี้ตลอดจนความพยายามในการแสวงหาทางออกของการเจรจาซึ่งจีนเองเชื่อมั่นว่าหากการหารือและการเจรจาคือหนทางที่ถูกต้องในการก้าวไปข้างหน้าก็การใช้กำลังมันมีแต่การพาไปสู่ทางตันไม่มีทางออกนะคะก็มองว่าข้อตกลงหยุดยิงอย่างครอบคลุมและก็ยั่งยืนโดยเร็วที่สุดเป็นสิ่งสำคัญเพื่อฟื้นฟูสันติภาพและเสถียรภาพกลับคืนสู่ตะวันออกกลางและภูมิภาคอาเปอร์เซียโดยเร็วพร้อมทั้งการวางรากฐานสำหรับการสร้างโครงสร้างความมั่นคงที่ยั่งยืนในภูมิภาคต่อไปนะคะก็เป็นประเด็นร้อนเลยล่ะที่มีการหารือกันในส่วนของจีนแล้วก็สหรัฐนะคะก
1: ็
2: ดูเหมือนว่าจะชื่นมื่นแต่ก็มีกอสซิปบอกว่าทั้มมารู้ตัวอีกทีว่าโดนจีน แดกดันว่าเป็นประเทศที่กำลังถอยหลังอะไรเงี้ยมีเป็นพวกนักวิเคราะห์นะมาเสียไม่ให้ทะเลาะกันให้ตีกันอันนั้นก็ว่าไปก็แล้วกันนะคะทั้งก็มีการโพสต์ในทูตโซเชียลด้วยแต่ว่ากลับมาแล้วนะตอนออกเดินทางจากจีนมาแล้วถึงมีการโพสต
1: ์
2: นะคะก็เป็นบรรยากาศแล้วก็เป็นสิ่งที่ทั่วโลกจับตามองอย่างใกล้ชิดค่ะ
1: คร
2: ับ เพิ่มเติมนะคะ
1: ครับแล้วเดี๋ยวอย่าลืมฝากรายการหน่อยไหม
2: ฝากรายการหน่อยค่ะตั้งแต่วันที่28พฤษภาคม29สิเพราะใช่ไหมยี่28ทำไมแม่เป็น
1: เจ้าของรายการเป็นอะไรเนี่ย
2: เป็นวันพฤหัส
1: วันพฤหัส28
2: พฤษภาคม2569เวลา
1: 14:30 ตกลงรายการใครเนี่ย
2: ก็ใครไปลงคนลงเสียงอ่ะ
1: รายการใครเนี่ย
2: ใครเป็นคนลงเสียงคนนั้นก็ต้องช่วย PR
1: จันทร์ถึงศุกร์14:30เป็นต้นไป
2: ใช่เราก็จะมาเริ่มเปลี่ยนเชนถูกไหมไม่เชนไม่เชนแต่เปลี่ยนใหม่หรือไปต
1: ่อ
2: นะคะสำหรับการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครผู้ว่าราชการผู้ว่ากทมก
1: ับ
2: สกนะคะว่าจะสีสันบรรยากาศจะเป็นยังไงบ้างแต่ว่าตอนนี้ก็เริ่มคึกคักคืนกันแล้วล่ะนะคะก็ติดตามกันได
1: ้
2: อยากให้นำเสนอในจุดไหนเขตไหนบ้านตัวเองอยู่เขตไหนแล้วมันมีปัญหาอะไรรอมาตั้งนานแล้วทำไมไม่เห็นจะแก้สักทีหรือว่า
1: ไม่ได้หรอได้หรอ
2: ได้ส่งมาสิ
1: เดี๋ยวมาพึบเลยนะเดี๋ยวคุณจะเปิดอย่างนี้นะแต่คุณมาพึบเลยนะ
2: เราจะได้ดูไงว่าเขาส่งมาตรงนี้ยังไม่ได้แก้เดี๋ยวแม่ไปค้นให้ว่าเขาแก้ไปถึงไหนแล้วบ้าง
1: เออเอาสิ
2: แม่พยายามจะหาทางออกให้
1: เอามามา
2: แต่แม่ไม่ได้ลงสกนะต้องบอกไว้ก่อนแบบนี
1: ้
2: นะคะเพราะสกบ้านแม่ดีค่ะ
1: หรือว่าจะแจ้งฝากข้อมูลไว้หลังไมค์ก็ได้นะเดี๋ยวพอช่วงเข้ารายการก็
2: เผื่อเราจะได้รวบรวมให้กับผู้ที่จะลงสมัครสกไงค
1: ือ
2: คนสมัครสกในพื้นที่เนี่ยเขาจะใกล้ชิดกับชาวบ้านนะเยอะนะไม่แตกต่างไปกับจริงๆแล้วมันก็เลือกตั้งทั้งเลือกทั้งในกทมแล้วก็ในเขตพัทยานะคะก็นี่แหละก็เราเอาใกล้ตัวเรานี่แหละว่าอันไหนบ้างที่มันน้ำไม่ไหลไฟไม่สว่างเท่าสักที
1: ได้หมดเลยที่อยู่ในพื้นที่คุณนะคุณคิดว่าคุณไม่ได้รับความสะดวกก็เรื่องไหน
2: หรือว่าอะไรที่มันดีเหลือเกินก็เอามาได้เหมือนกันนะ
1: ชื่นชมก็ได้นะ
2: ชื่นชมก็ได้ได้หมดทั้งสองอย่างเลยรีบทยอยส่งมาได้เลยเราจะเริ่มออนแอร์กันนะคะวันที่28พฤษภาคม
1: ครับ
2: นะคะก็ติดตามกันได้14:30เป็นต้นไปค่ะ14:30 นะคะบ
1: ุ
2: ษบงเจอกับเสมาค่ะ
1: โอเคครับขอบคุณครับ
2: เพิ่มเติมค่ะ
1: ขอบคุณคุณบุษบงบุษปาวนิชนะสำหรับท่านใดที่แหมเรียกร้องนะอยากให้คุณแม่มาหน้าใหม่มาแล้วนะตามคำเรียกร้องเลยเพราะว่าเดี๋ยวใกล้ๆนี้จะมีเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครแล้วก็ทางด้านของสกด้วยใช่ไหมเมื่อสักครู่ที่ทางคุณแม่บอกนะครับก็เดี๋ยวรอติดตามกันได้นะครับตั้งแต่วันที่28เป็นวันพฤหัสบดีที่28นะครับพฤษภาคม2569เป็นต้นไปรายการจะมีจันทร์ถึงศุกร์นะครับทุกวันธรรมดานะฮะจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่ช่วง14:30 14:30 ก็รอติดตามกันแล้วกันแล้วก็อย่างเมื่อสักครู่ที่ทิ้งท้ายไว้นะครับว่าคุณอยู่ในพื้นที่ไหนอยู่เขตอะไรนะครับอยากจะให้ช่วยแก้ไขปัญหาตรงไหนหรือว่ามีเรื่องไหนที่อยากจะเพิ่มเติมมันก็คล้ายๆกับการร้องเรียนอะเนาะแต่เดี๋ยวทางคุณบุษบงเขาติดตามเรื่องราวดังกล่าวให้หรือว่าอยากจะฝากชื่นชมว่าก่อนหน้านี้มันเป็นอย่างนี้แล้วมันดีขึ้นอย่างนี้มันได้รับการแก้ไขก็โทรเข้ามาฝากข้อมูลไว้หลังใหม่ได้เดี๋ยวให้เจ้าหน้าที่หลังใหม่รับเรื่องเดี๋ยวพอถึงช่วงรายการเนี่ยเดี๋ยวทางคุณแม่ก็จะมาเรียบเรียงมานั่งพูดคุยกันเกี่ยวกับสาระความรู้ข่าวความคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องที่ใกล้ตัวสำหรับคนกรุงนะครับแล้วก็รวมไปถึงด้านของพัทยาด้วยใช่ไหมเมื่อสักครู่ที่ทางคุณแม่บอกก็เดี๋ยวติดตามกันได้นะรอติดตามเพิ่งไปทำจิงเกิลมาไม่ใช่อะไรหรอกตื่นเต้นอยู่นะฮะมาติดตามอีกหนึ่งเรื่องครับในช่วงเวลานี้มีข้อมูลจากทางด้านของกฟผ.มาให้ได้ติดตามกันนะครับในช่วงเวลานี้กฟผ.นะครับมีการเสริมความมั่นคงชายแดนสนับสนุนโซลาร์เซลล์พร้อมแบตเตอรี่ให้กับกองกำลังบูรพานายสุพัฒนพงศ์สิกขาบัณฑิตท่านผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายจัดการด้านการใช้พลังงานเป็นผู้แทนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือว่าทางกฟผ.นะครับส่งมอบระบบโซลาร์เซลล์พร้อมแบตเตอรี่แบบเคลื่อนย้ายได้ให้กับพันเอกบัญชาชาญฉลาดท่านรองผู้บัญชาการกองกำลังบูรพาณกองกำลังบูรพาจังหวัดสระแก้วเมื่อวันที่7พฤษภาคม2569ที่ผ่านมาประกอบด้วยโซลาร์เซลล์แบบพับได้ขนาดกำลังผลิต400วัตต์จำนวน3แผงรวมกำลังการผลิต 1,200 วัตต์พร้อมด้วยระบบแบตเตอรี่กักเก็บพลังงานแบบเคลื่อนย้ายได้ ขนาดความจุ3กิโลวัตต์ชั่วโมงเพื่อสนับสนุนการผลิตไฟฟ้าให้กับกองกำลังบูรพาที่มีภารกิจหลักในการปฏิบัติหน้าที่รักษาความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนจังหวัดสระแก้วซึ่งเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญแต่มีข้อจำกัดด้านโครงสร้างพื้นฐานโดยเฉพาะระบบโครงข่ายไฟฟ้าซึ่งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมแบตเตอรี่นี้จะช่วยให้กองกำลังสามารถผลิตไฟฟ้าเองได้ลดการพึ่งพาพลังงานจากภายนอกสนับสนุนภารกิจความมั่นคงชายแดนไทยกัมพูชาครับขอบคุณข้อมูลจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือว่ากฟผ.ด้วยนะครับคุณเด็กวัดป่าสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับคุณเสมาและเพื่อนสมาชิกนะครับผม
1: เชิญเลยครับ
3: ถนนรัตนาธิเบศรฝั่งขาเข้าเยื้องๆกับสน.รัตนาธิเบศรมีรถจอดเสียเลนขวาในช่องทางหลักนะ
1: ครับผม
3: เป็นช่องเป็นน้องผู้หญิงก็ชะลอตัวก่อนถึงพอข้ามสะพานข้ามแยกมาก็ไปได้เรื่อย
1: ๆครับ
3: ใช้ความเร็วประมาณ20แล้วก็ส่วนฝั่งขาออกก็ยังใช้ได้อยู่นะ
1: ครับ
3: คึมๆขนาดคุณเสมาไม่มายังจะตกเลย
1: เขาบอกว่ามันฉลับไปทางนน
3: นะนั่นแหละมาตอนเย็นนั่นแหละ
1: ครับผม
3: ไม่เป็นไรเดี๋ยวนี้หลับสบาย
1: หลับสบายนะอากาศเย็นๆ
3: ได้ครับผม
1: ขอบคุณครับพี่เด็กวัดป่าครับ
3: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ติดตามข้อมูลข่าวสารกันครับในช่วงกรมทางหลวงครับ
2: ทางหลวงทั่วไทยปลอดภัยทุกเส้นทาง
1: ข้อมูลข่าวสารในช่วงกรมทางหลวงในวันนี้นะครับมีการดำเนินงานกิจกรรมบำรุงรักษาสะพานแขวงทางหลวงสระบุรีขอประชาสัมพันธ์ตามที่ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่3ปทุมธานีได้รับอนุมัติงบประมาณดำเนินงานกิจกรรมบำรุงรักษาสะพานบนทางหลวงหมายเลข2หรือว่ามิตรภาพตอนควบคุม0102ตอนตันเดี่ยวซับบอนตอน2ที่หลักกิโลเมตรที่17บวก707 LT หลักกิโลเมตรที่17บวก707 RTโดยจะเข้าพื้นที่ในวันที่11พฤษภาคม2569ถึงจนกว่าจะแล้วเสร็จนะครับสำหรับข้อมูลดังกล่าวต้องขอบคุณทางแขวงทางหลวงสระบุรีนะครับถนนมิตรภาพนะครับบริเวณช่วงตันเดี่ยวถึงซับบอนตอน2หลักกิโลเมตรที่17บวก707ทั้ง LT และ RT นะครับมีการเข้าพื้นที่กันก่อนหน้านี้ไปแล้วนะครับตั้งแต่ช่วง11พฤษภาคม2569จนกว่าจะแล้วเสร็จบริเวณจุดดังกล่าวนะครับจะเริ่มปิด2ช่องทางขวาก่อนหลังจากนั้นจะสลับไปฝั่งตรงข้ามก็จะไปปิด2ช่องทางขวาเหมือนกันหลังจากนั้นกลับมาที่จุดเดิมนะครับก็คือมิตรภาพฝั่งขาออกแล้วก็จะไปปิด2ช่องทางฝั่งซ้ายเลนซ้ายกับไหลทางซ้ายและจะไปสิ้นสุดที่มิตรภาพฝั่งขาเข้า2ช่องทางซ้ายก็คือเลนซ้ายกับไหลทางท้ายเส้นเดียวกันแต่ระยะเวลาแต่ละช่วงที่ปิดเนี่ยใช้เวลาดำเนินการ10วันนะครับ10วัน10วันทั้งหมดเนี่ย4จุดก็จะเป็นทั้งหมด40วันนะครับหรือจนกว่าจะแล้วเสร็จสำหรับงานในจุดนี้นะครับการจราจรวันนี้รับแจ้งมาตั้งแต่ช่วงเที่ยงช่วงบ่ายที่ผ่านมาท้ายแถวสะสมกันอยู่ที่ประมาณสัก2กิโลถึง2กิโลเศษตามแต่ละช่วงเวลานะครับท่านใดสะดวกหลีกเลี่ยงเส้นทางก็สามารถใช้บ้านนาแก่งคอยทางหลวง3222สามารถใช้ทางหลวง3188สามารถใช้ทางหลวง3224หรือว่าจะเป็น3004เรียบแม่น้ำป่าสักก็ได้เช่นเดียวกันล่าสุดณขนาดนี้นะครับใกล้จะ 4:30 แล้วท้ายแถวเนี่ยสั้นลงเยอะนะครับบริเวณจุดดังกล่าวท้ายแถวสะสมอยู่แค่ประมาณ500เมตรเท่านั้นเองนะครับไม่ต้องหลีกเลี่ยงก็ได้นะมาชะลอตัวบริเวณจุดดังกล่าว500เมตรครับผ่านพ้นจุดนี้ไปคล่องตัวเลยฝั่งกลับกันไม่มีปัญหาการจราจรครับขอบคุณข้อมูลข่าวสารในช่วงกรมทางหลวงครับ
2: ทางหลวงทั่วไทยปลอดภัยทุกเส้นทาง
3: เดินทางอุ่นใจปลอดภัยไปกับกรมทางหลวง
1: ติดตามข้อมูลหลังไมค์กันต่อนะครับหลายท่านช่วยกันฝากข้อมูลไว้ขอบคุณมากๆเลยนะครับคุณกฤตครับบอกว่ารัชดาภิเษกเป็นฝั่งขาออกก่อนถึงสะพานข้ามแยกรัชดาลาดพร้าวเล็กน้อยมีรถกระบะชนกับรถเก๋งนะครับแล้วก็ไปกีดขวางอยู่ในช่องทางด้านขวาส่งผลให้การจราจรเคลื่อนตัวช้าครับเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุส่วนฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้นะครับคุณสันครับเพชรเกษมฝั่งขาเข้าหนองขาย่างที่จะมุ่งหน้าพระประโทนนะครับตรงข้ามโรงแรมไมด้าแกรนทลาวดีมีรถบรรทุก6ล้อชนกับรถ SUV กีดขวางช่องทางขวาอยู่ในช่องทางหลักด้านขวานะครับการจราจรเคลื่อนตัวช้าฝั่งกลับกันพี่สันบอกว่ายังเคลื่อนตัวได้พี่นอมิเตอร์ครับจรัญสนิทวงศ์เป็นฝั่งขาออกแยกบางขุนนนท์ที่จะมุ่งหน้าไปแยกบรมการจราจรเคลื่อนตัวช้าครับฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้คุณสมชายครับการจราจรพิเศษด้านฝั่งขาเข้าหลักกิโลเมตรที่32บวก200จะเป็นช่วงสวนผักที่จะมุ่งหน้าไปต่างระดับชิมพรีนะครับมีกล่องกระดาษสีน้ำตาลเขาบอกว่าความยาวประมาณ50เมตร50เมตรเลยเหรอ50เมตรนี่มันยาวนะมันหล่นอยู่กีดขวางในช่องทางขวาของช่องทางหลักนะครับก็ฝากเตือนให้ระมัดระวังนะฮะการจราจรเคลื่อนตัวช้าเซนติเมตรหรือเปล่าครับกม32บวก200ถนนกาญจนาภิเษกด้านฝั่งวงแหวนตะวันตกขาเข้าสวนผักมุ่งหน้าไปต่างระดับชิมพรีนะครับหลักกิโลเมตรที่32บวก200เขาบอกว่าเป็นกล่องกระดาษนะฮะลักษณะมันตกหล่นอยู่นะอยู่เลนขวาช่องทางหลักนะฝากเตือนให้ระวังด้วยฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้นะครับ แล้วก็คุณสมชายบอกว่ามีการทำงานอยู่ที่พรานกกาญจนานะครับเยื้องๆกับตลาดวงเจริญมีรถแบ็คโฮจอดทำงานกีดขวางช่องทางด้านขวาไม่มีกรวยกั้นอันตรายนะครับฝากระวังด้วยแต่ว่าการจราจรยังเคลื่อนตัวได้ไปกลับคุณฝ้ายนพรัตน์ทางรถไฟสายเก่าขาออกจากซอยวัดบุญรอดที่จะมุ่งหน้าไปสรรพวุฒิการจราจรเคลื่อนตัวช้าเนื่องจากว่าแยกสรรพวุฒิมีรถเทลเลอร์จอดเสีย2คันเลยเหรอเขาบอกว่ากีดขวางอยู่เลนซ้ายนะครับการจราจรเคลื่อนตัวช้าเนื่องจากว่ามีรถจอดเสียส่วนฝั่งกลับกันการจราจรยังเคลื่อนตัวได้นะครับคุณตาประชาอุทิศฝั่งทนขาเข้าพบเห็นรถกู้ภัยวิ่งเข้ามาในโรงเรียนพาณิชยการเชตุพลไม่แน่ใจว่ามีเหตุอะไรหรือเปล่านะฮะส่วนการจราจรเนี่ยขาเข้ายังเคลื่อนตัวได้ตามรอบไฟส่วนฝั่งกลับกันขาออกนี่เคลื่อนตัวได้ช้าสลับกับการหยุดนิ่งครับ

0: ชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ติดตามประกาศดับไฟกันนะครับในช่วงเวลานี้เป็นประจำทุกเย็นวันศุกร์นะครับมาติดตามการทำงานจากทางด้านของ MEA หรือว่าการไฟฟ้านครหลวงนะครับเป็นเรื่องราวประกาศดับไฟจากทางด้านของการไฟฟ้านครหลวงนะครับการไฟฟ้านครหลวงมีความจำเป็นต้องทำงานเกี่ยวกับสายป้อนไฟฟ้าแรงสูงทั้งนี้เพื่อพัฒนาและบำรุงรักษาระบบการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติงานจำเป็นต้องงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราวบางพื้นที่ดังต่อไปนี้ครับวันเสาร์ที่16พฤษภาคม2569ตั้งแต่ช่วงเวลา 8:00 นถึง 16:30 นนะครับถนนนวมินทร์ซอยนวมินทร์1ถึงนวมินทร์13ฝั่งเลขที่ถนนเฉลิมพระเกียรติร9ซอยคลอง2ห้องถนนจันทร์ครับตั้งแต่ซอย16แยก2 4 6 8 10และ12ครับถนนสุขสวัสดิ์ป้อมพระจุลซอยหมอบางบริเวณหมู่บ้านปิยะพัฒนาริมถนนราชดำเนินกลางบริเวณซอยราชดำเนินกลางใต้ถึงใกล้ถนนบูรณศาสตร์ถนนรามคำแหงซอยรามคำแหง36ทับ1ถนนประชาสงเคราะห์ตั้งแต่ซอยประชาสงเคราะห์26 28 33ทับ1ถึงซอยประชาสงเคราะห์26 28 33ทับ1ถนนสนามบินน้ำตั้งแต่ซอยกาหลงต้นซอยถึงซอยกาหลง1 2 3 4 5 6 7 8และ9ครับซอยพงสวัสดิ์8และซอยแผ่นดินทอง51ถนนสายไหมซอยสายไหม54ทับ1หมู่บ้านออสวีทวันอาทิตย์ที่17พฤษภาคม2569ช่วงเวลาตั้งแต่ 8:00 นถึง 15:30 นครับถนนราชพฤกษ์ซอยมันทนาราชพฤกษ์ถนนอินทราพรซอยพระยาประเสริฐถนนบางกรวยไซน้อยซอยโรงพยาบาลชนลดาและสำนักงานเทศบาลเมืองบางบัวทองถนนบางขุนเทียนชายทะเลซอยเทียนทะเล19บริเวณโครงการหัวกระบือแฟคทอรี่เฮาส์ถนนศรีบุรพาซอยศรีบุรพา4 5 6 7 8 10สวนนวมินทร์พิรมถนนอินทราพรซอยพระยาประเสริฐถนนรามคำแหงซอยรามคำแหง19ทับ1รามคำแหง21ถนนเทพรักษ์ซอยหมู่บ้านทิพวรรณหากท่านมีข้อสงสัยประการใดสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่การไฟฟ้านครหลวงทุกเขตและ MEA Call Center โทร1130ได้ตลอด24ชั่วโมงครับขอบคุณข้อมูลจากการไฟฟ้านครหลวงหรือว่าทาง MEA ด้วยนะครับคุณสันครับแจ้งบอกว่าเพชรเกษมฝั่งขาเข้าท่าตำหนักที่จะมุ่งหน้ามาตักบรมนครชัยศรีเห็นกลุ่มควันดำมาจากฝั่งตลาดท่านานครชัยศรีไม่แน่ใจว่ามีเหตุการณ์อะไรหรือเปล่านะฮะส่วนการจราจรเนี่ยรถมากนะแต่ก็ยังเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆนะครับบริเวณจุดดังกล่าวถ้าเป็นใกล้เคียงกันยังไม่ได้รับแจ้งเรื่องของเหตุเพลิงไหม้มานะครับบริเวณจุดดังกล่าวเดี๋ยวยังไงจะลองสอบถามพื้นที่ให้นะครับขอบคุณพี่สันด้วยนะฮะเพราะว่าล่าสุดเนี่ยจะได้รับแจ้งเรื่องของลมพัดหลังคาที่บางขุนนนท์แล้วก็เป็นเหตุเพลิงไหม้ย่าแต่ว่าอยู่คนละฝั่งเลยนะอันนี้มันอยู่ทางฝั่งหนองจอกเลยนะถ้าเป็นฝั่งตรงนครชัยศรีนครปฐมนี่ยังไม่มีแจ้งนะเดี๋ยวยังไงตรวจสอบให้ขอบคุณพี่สันด้วยนะฮะเขาบอกว่าการจราจรนี่รถมากแต่ก็ยังเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆนะบริเวณจุดดังกล่าวครับคุณเด็กวัดป่าเมื่อสักครู่นะครับกรณีรถจอดเสียตรงข้ามสภ.รัตนาธิเบศรมีเก๋งคนขับเป็นผู้หญิงจอดเสียอยู่ช่องทางที่2จากขวาช่องทางหลักเราประสานงานสภ.รัตนาธิเบศรรับทราบแล้วนะครับการจราจรเคลื่อนตัวช้าครับเนื่องจากว่ามีรถจอดเสียฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้ครับ

0: ชีวิตหยุดขับเร็ว
1: คุณพัชนีนะครับพี่พัชนีขอบคุณนะครับบอกว่าพระราม2ฝั่งขาเข้ากรุงเทพรถติดหรือเปล่าวังมะนาวขาเข้ากรุงเทพไปบางบัวทองนะฮะอ่ะเดี๋ยวยังไงเราตรวจสอบให้คุณพัชนีนะเส้นทางพระราม2เมื่อสักครู่ฝั่งขาเข้าต่อเนื่องมาทางด้านของกาญจนาภิเษกฝั่งตะวันตกมุ่งหน้าไปบางบัวทองพระราม2ตั้งแต่วังมะนาวเข้ามาจนถึงตัดกาญจนาบริเวณช่วงต่างระดับพระราม2มีชะลอตัวแค่จุดเดียวนั่นก็คือสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนนะครับผ่านพ้นจุดนี้ไปคล่องตัวเลยส่วนด้านของกาญจนาภิเษกด้านฝั่งวงแหวนตะวันตกตั้งแต่ต่างระดับพระราม2ที่จะมุ่งหน้าไปจนถึงบางบัวทองชะลอตัวตั้งแต่ผ่านพ้นต่างระดับชิมพลีชะลอตัวไปจนถึงบางคูเวียงแล้วก็ไปชะลอตัวอีกครั้งหนึ่งบริเวณช่วงต่างระดับบางใหญ่หลังจากผ่านพ้นคลองบางไผ่ไปมุ่งหน้าบางบัวทองไม่มีปัญหาการจราจรทั้งช่องทางหลักและช่องทางคู่ขนานนะครับการจราจะมีชะลอตัวบางคูเวียงกับบางใหญ่ครับพี่พัชนีหลังจากผ่านพ้นคลองบางไผ่ไปใช้การได้ครับบางบัวทองเข้าออกไม่มีปัญหาการจราจรทั้งสองฝั่งนะครับนี่ก็เป็นข้อมูลที่ทางพี่พัชนีสอบถามเข้ามาทางคอมเมนต์ทางยูทูบกับทางจสร้อยของเราครับพี่สันสวัสดีครับ
2: อ่ะผมขึ้นมา
1: พี่สันอยู่ตรงไหนอ่ะกลุ่มควันน่ะ
2: มองจากถนนเพชรเกษมเข้าไปอ่ะมันจะอยู่ตรงย่านตลาดหรือเปล่าตลาดท่านา
1: ตลาดท่านาเหรอมันเป็นกลุ่มควันยังไงอ่ะพี่สัน
2: กลุ่มควันดำกลุ่มควันดำ
1: ดำเลยเหรอขึ้นมาเยอะไหม
2: ดำเลยดำเยอะเลยเพราะว่ามองแจ้งอุบัติเหตุจุดแรกแล้วก็มองมาถึงพระประโทนเห็นควันอยู่เห็นควันอยู่
1: อ๋อเหรอตอนนี้ก็ยังมีอยู่ใช่ไหมพี่
2: ตอนที่มาถึงแยกท่านายังมีอยู่นะ
1: อ๋อ
2: ครับผม
1: ได้เดี๋ยวยังไงลองประสานงานท้องที่ให้นะ
2: ครับผมไม่จุดแรกตรงหน้าการพาราวดีแจ้งแต่ยังไม่แน่ใจ
1: ตรงไหนนะ
2: ไอตรง
1: ข้ามโรงแรม
2: ท่านอ่ะช่วงเป็นท่านนครถมอ่ะ
1: ที่บอกว่าเป็น6ล้อกับ SUV ป่ะพี่
2: ใช่เป็นนิดูวีเป็นเซต้าฟอร์จูเนอร์ชนตูดกันอยู่หน้าโรงแรมเลย
1: ได้เดี๋ยวย้ำให้แต่ว่าก่อนนั้นนี่ประสานงานไปรอบหนึ่งแล้ว
2: เพราะว่าตอนผมมารถมันติดผมมาจะเจอฝนไหมเนาะเพราะผมมาลาดบุรีมีฝนอยู่นะ
1: เขาบอกว่าแถวลาดบุรีแถวนครปฐมนี่มีฝนหนักไหมอ่ะ
2: ใช่
1: หนักไหม
2: ตรงลาดบุรีมาหนักตกแรงด้วยตกไม่กล้าขี่เลย
1: เหรอแล้วนครปฐมเป็นไงบ้างพี่
2: ช่วงแล้วก็ผสมมามันชุ่มนะมันชุ่ม
1: มัน
2: ช
1: ุ่
2: มแต่ว่าไม่แน่ใจว่ามันจะถึงมาหรือเปล่าก็คือถึงมาก็ประจานั่นก็6 โมงขึ้นชุ่มหนึ่งไม่แน่ใจว่าจะถึงมาหรือเปล่า
1: ไม่เป็นไรพรุ่งนี้ก็หยุดแล้วเดี๋ยวป่วยอยู่บ้าน
2: เสาร์อาทิตย์
1: ป่วยอยู่บ้านวันจันทร์มาทำงานต่อขอบคุณมากพี่สารเดี๋ยวถ้ามีเพิ่มเติมยังไงเดี๋ยวมาแจ้ง
2: ครับผมครับ
1: ขอบคุณครับสวัสดีครับ

0: ชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ขอบคุณพี่สันด้วยนะฮะก็เดี๋ยวขอบคุณทางคุณกิติพันธ์ด้วยนะที่ส่งรูปมาให้ดูนะกลุ่มควันที่คุณสันเพิ่มเติมให้นะฮะคุณกิติพันธ์พเดิมปราดนะฮะอันนี้เป็นรูปที่ทางคุณกิติพันธ์เขาส่งมาให้ดูนะเนี่ยลักษณะมันจะเป็นกลุ่มควันอย่างเงี้ยไม่แน่ใจใครอยู่แถวนั้นนะครับเขาบอกว่ามองไปทางตรงแถวตลาดท่านาตรงนครชัยศรีอ่ะเนี่ยแล้วมันเป็นลักษณะเป็นกลุ่มควันลักษณะอย่างเงี้ยใครอยู่จุดดังกล่าวแล้วทราบสาเหตุโทรเข้ามาฝากข้อมูลได้เลยนะฮะระหว่างที่รอข้อมูลเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบให้อยู่นะครับ1137หรือว่าดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะฮะขอบคุณสำหรับทุกๆท่านเลยนะครับส่วนเรื่องของฝนตอนนี้เนี่ยกลุ่มใหญ่ไปอยู่แถวสุพรรณบุรีอะแต่ว่าถ้าเป็นฝั่งทนแล้วก็กรุงเทพชั้นกลางชั้นในเนี่ยไม่มีฝนนะไม่มีฝนนะฮะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนสักครู่เดียวครับ
2: น้องจ๋าบ้านเราร้อนจนนอนไม่ได้
3: คัมภีร์มนตรา MEA ระงับภัย3ฤดูบอกว่าหน้าร้อนให้เปิดแอร์26องศาและเปิดพัดลมช่วยจ้า
2: แล้วฤดูฝนเล่า
3: ฤดูฝนลมแรงระวังป้ายล้มและต้นไม้พาดสายอันตรายนะ
2: ถ้าฉะนั้นพี่อาบน้ำอุ่นคลายหนาวดีกว่า
3: ไม่หน้าหนาวเช็คสายดินเครื่องทำน้ำอุ่นให้ดีร่วมร้อนให้เปิดแอร์26องศาและเปิดพัดลมช่วยจ้า
2: แล้วฤดูฝนเล่า
3: ฤดูฝนลมแรงระวังป้ายล้มและต้นไม้พาดสายอันตรายนะ
2: ถ้าฉะนั้นพี่อาบน้ำอุ่นคลายหนาว

หรือ MRT Plus มาเปลี่ยนเป็นบัตรแมงมุม EMV Student ได้ที่สถานีรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงไม่มีค่าธรรมเนียมเตรียมตัวให้พร้อมแล้วไปโรงเรียนแบบสบายๆไม่ต้องไปสายเพราะแค่แตะก็เดินทางได้ทันที

0: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
1: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีค่ะพี่ออกมารถพี่ก็หายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
2: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
3: ก็คือเหมือนจะโทรทั้งแม่บ้านก็ส่งพิธีกรเขาก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนก็ดีที่มีแอปจอสร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอสร้อยดูเนี่ยค่ะ
4: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมครับ
1: แค่เดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเจอนะคะ
2: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android

0: เหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
1: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
0: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสาร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
4: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ

0: ภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรมอโศกโมเดลฮะเพิ่มเติมกับทางคุณบุษบงบุษปาวนิชนะครับคุณบุษบงครับ
1: ค่ะคุณเสมาคะ
0: ครับ
1: ต้องบอกว่าวันนี้กรุงเทพมหานครได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือว่าสสสนะคะ
0: ค
1: ในการเดินหน้ารณรงค์ค่ะแล้วก็มอบธงแดงนะคะเพื่อใช้เป็นสัญลักษณ์หยุดให้คนข้ามเตือนให้ผู้ขับขี่เพิ่มความระมัดระวังแล้วก็ชะลอความเร็วหยุดให้คนข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยเขาเรียกว่าอโศกโมเดลค่ะ
2: อโศกโมเดลเน
1: า
2: ะ
1: เป็นการร่วมมือกันในส่วนของกรุงเทพมหานครนะคะแล้วก็กองบัญชาการตำรวจนครบาลสสส มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมสวนะคะแล้วก็การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยด้วยค่ะ
0: ค
1: แล้วยังมีทีมเมเดย์แล้วก็แกร็บของมสวด้วยนะคะก็กิจกรรมก็มีการรณรงค์กันนะคะโดยการติดตั้งกล่องใส่ธงแดงแล้วก็ธงแดงวางไว้15จุดนะทางข้ามหน้าสถานศึกษาแล้วก็โรงพยาบาลจริงๆแล้วไม่ได้เฉพาะแต่จุดของอโศกโมเดลอย่างเดียวแต่ว่าทั่วประเทศทั่วกรุงเทพเลยนะคะโดยทางด้านของรองผู้ว่าวิษณุก็บอกว่ามีแนวคิดยกระดับถนนอโศกมนตรีผ่านโครงการอโศกโมเดลค่ะเพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่ที่มีผู้สัญจรหนาแน่นมีหน่วยงานเกี่ยวข้องหลายส่วนก็เลยหารือกันตั้งแต่การปรับปรุงทางเท้านะทางข้ามแล้วก็ระบบขนส่งสาธารณะไปพร้อมๆกันนะคะยกระดับให้เป็นให้ถนนย่านนี้นะเป็นเดินได้เดินดีและน่าเดินนะคะด้วยการติดตั้งสัญญาณไฟแบบกดปุ่มแล้วก็โครงการธงแดงเพื่อส่งสัญญาณให้รถชะลอหรือว่าหยุดให้คนข้ามรวมถึงการพัฒนาระบบข้อมูลป้ายรถเมล์ดิจิตอลแบบเรียลไทม
0: ์
1: ถ้านึกไม่ออกว่าดิจิตอลแบบเรียลไทม์เป็นยังไงมาตรงด้านของบ้านจสร.ที่ก็มี นะ ตรงป้ายรถเมล์ผ้าหรือไทยนี่แหละนะก็เขาจะบอกเวลาได้เลยว่ารถเมล์คันนี้อีกกี่นาทีมานะคะ
0: แล้วความคาดเคลื่อนมันมากน้อยยังไงเคยใช้ไหม
1: มันก็มีบ้างมันก็มีบ้างเพราะว่าบางทีเขาบอกว่าไม่มีรถแต่สักไม่ถึงประมาณไม่ถึง3นาทีรถเลี้ยวมาม ันก็อาจจะเป็นลักษณะการจูนระยะเวลากันเรียลไทม์อ่ะเนาะนอกจากนี้ยังมีการเพิ่มทางเลือกทางเดินเลียบคลองแสนแสบแล้วก็โครงการ Bike Sharing นะคะเพื่อลดการใช้รถยนต์ส่วนตัวด้วยนะคะผู้ว่าทางด้านของขออภัยค่ะรองผู้ว่าวิษณุก็บอกว่าเป้าหมายของเราก็คืออุบัติเหตุต้องเป็นศูนย์นะฮะเราจะไม่ยอมอ่อนข้อให้กับเรื่องอุบัติเหตุหากมีเหตุที่เกิดขึ้นต้องหาสาเหตุแล้วก็วางแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำนะคะซึ่งอโศกโมเดลจะเป็นเพียงจุดเริ่มต้นที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายที่เข้มแข็งนะคะแล้วก็มีเป้าหมายที่จะขยายผลการดำเนินงานให้ครอบคลุมในทุกพื้นที่เพื่อตอบโจทย์การใช้งานแล้วก็สร้างความปลอดภัยให้กับทุกคนด้วยนะคะเช่นเดียวกับทางด้านของพันตำรวจเอกกำพลรัตนประทีปรองผู้บังคับการตำรวจนครบาล1นะคะก็บอกว่าแนวทางในการคนข้ามเนี่ยต้องปฏิบัติตาม4ขั้นตอนนะก็คือหยุดมองยกข้ามก็คือหยุดก่อนลงถนนมองรถให้ท่วนทียกมือหรือยกธงเพื่อส่งสัญญาณและข้ามถนนอย่างปลอดภัยค่ะขณะที่ฝั่งคนขับเองก็ต้องยึดหลัก3ขั้นตอนก็คือชะลอเห็นหยุดนะก็คือชะลอเมื่อเห็นเมื่อถึงทางข้ามสังเกตสัญญาณรอบข้างให้ชัดเจนและหยุดรถให้สนิทเพื่อให้คนข้ามเพื่อเปลี่ยนทางม้าลายจากพื้นที่เสี่ยงภัยให้เป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับทุกคนอย่างแท้จริงนะอันนี้ให้ความหมายชัดเจนมากเลยพื้นที่เสี่ยงภัยอ่ะ
0: พื้นที่เสี่ยงภัย
1: ทางม้าลายกลายเป็นพื้นที่เสี่ยงภัยค่ะคุณนะให้เป็นพื้นที่ปลอดภัยนะคะขณะเดียวกันทางด้านของรองศาสตราจารย์ดร.ทันตแพทย์สรสันต์รังสิยานนท์นะคะรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนากายภาพมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒก็บอกว่าย่านอโศกมีทั้งนักเรียนนิสิตบุคลากรรวมแล้วกว่า 30,000 คนที่ต้องใช้ชีวิตและสัญจรในพื้นที่นี้เป็นประจำนะคะการที่กรุงเทพมหานครให้ความสำคัญยกระดับมาตรฐานทางเดินความปลอดภัยจึงเป็นสิ่งที่มหาวิทยาลัยต้องการมาโดยตลอดซึ่งความสำเร็จของอโศกโมเดลครั้งนี้จะช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีทำให้ย่านอโศกกลายเป็นย่านที่อยู่ที่น่าอยู่แล้วก็ปลอดภัยสำหรับทุกคนด้วยนะคะก็บอกว่าบนบริเวณถนนอโศกมนตรีเนี่ยมีการปรับปรุงทางข้ามทางม้าลายเพื่อลดอุบัติเหตุปรับปรุงป้ายศาลาป้ายหยุดรถโดยสารก็ป้ายรถเมย์ตรงอโศกเนี่ยมี2จุดก็คือตรงอาคารเสริมมิตรตรงข้ามกับชิโนไทยแล้วก็จุดที่2ก็คือแยกอโศกสุขุมวิทนะคะเทอร์มินอล21นะคะก็คาดว่าจะดำเนินการให้เสร็จภายในปลายปีนี้แล้วก็เพิ่มโครงการจักรยานสาธารณะให้ประชาชนได้เข้าถึง จักรยานได้ง่ายขึ้นแล้วก็ใช้การแล้วก็ใช้เดินทางแทนการใช้รถยนต์หรือรถสาธารณะได้ด้วยค่ะ
2: ครับ
1: ไหวไหมอโศกโมเดล
2: ต้องลองดูว่าไหวไม่ไหว
1: นะก็เดี๋ยวเราได้ติดตามกันต่อเพิ่มเติมนะคะ
2: ครับผม
1: ค่ะ
2: ขอบคุณครับ
1: ค่ะ
2: ขอบคุณคุณบุษบงบุษบาวดิษฐ์ด้วยนะครับเมื่อสักครู่กรณีของกลุ่มควันนะครับที่ทางคุณสรรทิ้งท้ายเอาไว้ให้นะครับบอกว่าฝากตรวจสอบมองไปที่แถวตลาดท่านานครชัยศรีไม่แน่ใจว่ามีเหตุอะไรหรือเปล่านะแล้วทางคุณภูมิขอบคุณมากนะคุณภูมิเขาบอกว่าเป็นเหตุไฟไหม้หญ้าเดี๋ยวเราไปเพิ่มเติมกันร้อยตำรวจเอกสมชัยกาญจนวาหะท่านรองสารวัตรจราจรสภ.นครชัยศรีสวัสดีครับท่านรอง
3: ครับผมสวัสดีครับผม
2: ครับตอนนี้ที่เกิดเหตุเป็นยังไงบ้างครับ
3: ก็ยังอยู่ในระหว่างควบคุมเพลิงครับไม่ให้เข้ามาใกล้บ้านเรือนประชาชนครับ
2: โอ้แล้วมีได้รับผลกระทบไหมครับบ้านเรือนประชาชนเป็นยังไงบ้าง
3: ยังครับยังครับเพราะว่าใช้รถน้ำอยู่จำนวนหลายคันอยู่ครับเพื่อฉีดสกัดครับ
2: มากี่คันแล้วครับที่เกิดเหตุครับ
3: สองสามคันแล้วครับตอนนี้ครับ
2: หรอดูแล้วมันรุนแรงไหมครับ
3: มันไหม้ไปในทางที่ยังไม่มีบ้านคนนะครับแต่ก็ยังตอนนี้ก็ยังมีควันขึ้นอยู่นะครับ
2: อ๋อมันเป็นอะไรมันเป็นหญ้าหรือมันเป็นอะไรอะครับ
3: เป็นต้นตือครับต้นตือที่มีดอกขาวๆที่สามารถปลิวไปตามลมได้เวลาลมพัดนะครับ
2: มันเป็นเหมือนลักษณะป่าปืออย่างเงี้ยเหรอครับตรงนั้น
3: ใช่ครับใช่ครับ
2: โอ้มันเยอะไหมอะมันกว้างขนาดไหนจุดที่ไฟไหม้อยู่ตรงนั้น
3: ก็หลายไร่อยู่ครับ
2: หลายไร่อยู่
3: ครับผม
2: แล้วดูแล้วเจ้าหน้าที่น่าจะควบคุมได้ไหมครับหรือว่าต้องขอ
3: ได้ครับมันบริเวณนั้นมันก็มีอะไรก็หลายทางเข้าไปได้ครับก็รถน้ำรถดับเพลิงก็เรียกมาจากเทศบาลอบต.ใกล้เคียงเนี่ยครับ
2: แล้วมันไม่ได้ยังไงอะครับท่านรอง
3: ไม่ทราบเลยครับอยู่ดีก็มีคนประชาชนแจ้งมาว่ามีเหตุเพลิงไหม้ตอนแรกนึกว่าไหม้บ้านคนไล่ไปไล่มาก็พอดีไหม้ป่าปือครับ
2: แต่ตอนนี้เจ้าหน้าที่ใช้น้ำควบคุมอยู่ใช่ไหมฮะ
3: ใช่ครับใช่ครับใช่ครับ
2: สถานการณ์ดูมันดีขึ้นไหมครับเนี่ย
3: ควันไม่ใช่เป็นสีดำแล้วครับตอนน
2: ี้ควัน
3: ช่วงแรกควันมันจะดำ
2: ใช่
3: ไหมคร
2: ับใช่ใช
3: ่ตอนนี้มันก็ดำน้อยลงแล้วครับออกเป็นขาวๆเทาๆอยู่ครับ
2: อ๋อได้ครับก็อีกไม่น่าจะนานแล้วเนอะเจ้าหน้าที่ถึงแล้วเนาะ
3: ครับผมครับผมครับ
2: ไม่ได้กีดขวางการจราจรไม่ได้มีผลกระทบต่อเส้นทาง
3: ไม่ครับไม่ครับ
2: โอเคจุดเกิดเหตุคือเห็นบอกว่าก่อนถึงตลาดท่านาเหรอฮะหรือว่าตรงไหนเอ่ย
3: เข้ามาจากเพชรเกษมสักประมาณ 7-800 เมตรเข้าจากถนนเพชรเกษมที่จะมุ่งหน้าตลาดท่านาครับ
2: อยู่
3: ทางด้านซ้ายมือครับ
2: การจราจรไม่มีปัญหานะครับข้างใน
3: ครับไม่ครับไม่ได้รับผลกระทบปันมันพัดไปทางอื่นครับไม่ได้พัดเข้ามาอยู่ในไอ้ถนนครับ
2: ขอบคุณมากนะครับท่านรองที่เพิ่มเติมให้นะ
3: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ

0: ีวิตหยุดขับเร็ว
1: ขอบคุณท่านร้อยตำรวจเอกสมชัยกาญจนวาหะด้วยนะครับท่านรองสารวัตรจราจรสภ.นครชัยศรีนะเป็นเหตุเพลิงไหม้ป่าปือข้างทางนะครับบริเวณจุดดังกล่าวแต่ว่ามีรถเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเนี่ยช่วยกันใช้น้ำในการควบคุมอยู่นะครับตอนนี้กลุ่มควันก็เริ่มเป็นสีขาวแล้วสำหรับในพื้นที่กลุ่มควันไม่ได้ลอยไปทางบ้านเรือนประชาชนแล้วนะครับในช่วงเวลานี้ก็สถานการณ์น่าจะเริ่มดีขึ้นตามลำดับขอบคุณท่านรองสารวัตรด้วยนะครับที่ช่วยเพิ่มเติมข้อมูลให้แล้วก็ขอบคุณคุณภูมิด้วยนะก่อนหน้านี้คุณภูมิก็เพิ่มเติมไปทางหลังใหม่นะก็บอกว่าเป็นเหตุไฟไหม้หญ้านะครับในป่าช่วงทางหลวง3094ทางเข้านครชัยศรีมีเจ้าหน้าที่ดับเพลิงอยู่ในจุดเกิดเหตุแล้วนะขอบคุณมากนะครับคุณภูมิที่ช่วยเพิ่มเติมให้คุณกอล์ฟเยาวราชสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับพี่เสมาฟ้าฝน
1: อยู่ไหนครับพี่กอล์ฟ
2: อยู่ประชาธิคู่สร้างครับไปในซอยประชาธิ90ครับผมพอดีไปเจอท่อประปาแตกครับตรงถนนประชาธิคู่สร้างหน้าหมู่บ้านสยามนิเวศ2ครับ
1: ท่อใหญ่ไหม
2: มันอยู่ใต้ถนนอ่ะพี่เสมา
1: แล้วคือน้ำมันซึมหรือมันพุ่งออกมาครับ
2: มันพุ่งออกมาเลยครับตอนเนี้ยน่าจะถนนแล้วเพราะตอนนี้รถสัญจรไปไม่ได้เลย
1: แล้วมันมีปัญหาเรื่องจราจรไหมครับ
2: ก็มีครับตอนเนี้ยผมไม่ทราบว่าเป็นรถใหญ่วิ่งมาหรือเปล่าเพราะในซอยนั้นน่ะเขาห้ามรถใหญ่วิ่งไง
1: อ๋อรถใหญ่นี่คือกี่ล้ออ่ะที่เข้ามาเนี่ย
2: เขาบอกว่าจำกัดไว้21ตันนะครับใช่
1: แล้วน้ำมันเจอนองเต็มถนนเลยไหมรถยังวิ่งได้อยู่ไหมหรือยังไงตอนเนี้ย
2: มันวิ่งได้ครับแต่มันชะลอตัวไงพี่เสมาครับเพราะมันผุดออกมาจากใต้พื้นดินถนนอ่ะ
1: น้ำมันผุดออกมาเรื่อยๆอย่างนี้เลยเหรอ
2: มันพุ่งเหมือนน้ำก๊อกเลยพี่เสมา
1: พุ่งออกมาเลยจากใต้ดินเลยนะ
2: ใช่ครับ
1: แต่รถยังผ่านได้ใช่ไหม
2: รถผ่านได้ครับแต่ผ่านได้ช้าๆครับ
1: เดี๋ยวยังไงประสานงานให้เลยยังไม่มีเจ้าหน้าที่ใช่ไหม
2: ยังไม่มีครับเพราะเหตุเพิ่งเกิดเมื่อ10นาทีนี่เองคร
1: ับ ได้ครับยังไงเดี๋ยวรีบประสานงานให้ย้ำจุดอีกทีนึงพี่กอล์ฟเผื่อใครใช้เส้นทางอยู
2: ่ถนนประชาอุทิศคู่สร้างหน้าหมู่บ้านสยามนิเวศ2ครับ
1: ได้ครับเดี๋ยวยังไงดำเนินการต่อให้ขอบคุณมากพี่กอล์ฟ
2: ได้ครับได้ครับขอด่วนเลยนะพี่เสียมาเพราะตอนนี้ในซอยน่าจะไปไม่ได้แล้ว
1: ได้ครับได้ครับเดี๋ยวรีบแจ้งให้เลย
2: ครับ
1: ขอบคุณครับสวัสดีครับ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ก่อนที่จะไปพักกันนะครับติดตามทิ้งท้ายข้อมูลจากทางด้านของรฟม.นะครับเห็นบอกว่าค่ำคืนนี้นะจะมีการทำงานแล้วก็มีการปิดเบี่ยงการจราจรเน้นย้ำคืนนี้นะครับถึงเช้าตรู่วันพรุ่งนี้รฟม.ประชาสัมพันธ์เน้นย้ำคืนนี้แจ้งปิดเบี่ยงการจราจรช่องทางคู่ขนานบนถนนวิภาวดีรังสิตบริเวณสวนป่าวิภาวดีรังสิตเพื่อดำเนินงานรื้อย้ายสะพานลอยเดิมสถานีดินแดงโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยครับตั้งแต่วันที่15 พฤษภาคม 2569เวลา16:00 น.คืนนี้16:00 น.ถึงเช้าตรู่วันพรุ่งนี้ครับ16 พฤษภาคม 2569เวลา16:30 น.เฉพาะช่วงเวลากลางคืนรฟม.ประชาสัมพันธ์เน้นย้ำคืนนี้แจ้งปิดเบี่ยงการจราจรช่องทางคู่ขนานบนถนนวิภาวดีรังสิตบริเวณสวนป่าวิภาวดีรังสิตเพื่อดำเนินงานรื้อย้ายสะพานลอยเดิมสถานีดินแดงครับโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยตั้งแต่วันที่15 พฤษภาคม 2569เวลา22:00 น.ถึงวันที่16 พฤษภาคม 2569เวลา16:30 น.เฉพาะช่วงเวลากลางคืนมีผลให้ถนนวิภาวดีรังสิตช่องทางคู่ขนานบริเวณปิดเบี่ยงฝั่งมุ่งหน้าราชปรารภไม่สามารถสัญจรผ่านได้ให้เข้าใช้ถนนมิตรไมตรีและออกที่ถนนมิตรไมตรีซอย2แทนส่วนผู้ที่จะเข้าใช้ทางพิเศษเฉลิมมหานครจากถนนวิภาวดีรังสิตช่องทางคู่ขนานให้หยุดรอสัญญาณไฟจากเจ้าหน้าที่โดยประชาชนสามารถเข้าออกที่พักอาศัยได้ตามปกติการปิดเบี่ยงจราจรเพื่อดำเนินงานดังกล่าวอาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางและอาจมีเสียงดังรบกวนพื้นที่บริเวณใกล้เคียงในวันและเวลาดังกล่าวครับหากไม่มีความจำเป็นโปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางรฟม.ต้องขออภัยมาณโอกาสนี้ครับคืนนี้16:00 น.เป็นต้นไปจนถึงเช้าตรู่พรุ่งนี้16:30 น.นะครับเฉพาะช่วงเวลากลางคืนเน้นย้ำว่าปิดเบี่ยงการจราจรช่องทางคู่ขนานบนถนนวิภาวดีรังสิตบริเวณสวนป่าวิภาวดีรังสิตครับเป็นงานรื้อย้ายสะพานลอยเดิมสถานีดินแดงโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยครับฝากไว้เป็นข้อมูลนะครับช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่เดียวครับ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา 17:00 นกับอิดคณินบุญประเสริฐครับมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่กลับมาติดตามครับ
2: ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การแข่งขันยางรถยนต์ทางเรียบ2026ช่วงเริ่มเกมพรีเลียมีเสียจังหวะเล็กน้อยจากการเหยียบตะปูแต่อยากให้ดูจังหวะนี้ครับยางซิลตัวเองได้ไม่รั่วครับผมโอ้โหทำได้ขนาดนี้เอาแชมป์ไปเลยยางพรีเลียซินทูราโต้รัสเซลซิลอินไซด์ยางเทคโนโลยีใหม่ซิลตัวเองได้พร้อมจำหน่ายแล้วที่ B-Quick พิเศษสมาชิก B-Member ลดเพิ่มสูงสุด 7% วันนี้ถึง31พฤษภาคม69สอบถามโทร1153
3: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
4: ใหม่ดีทอบีมีโปรไบโอติกและพรีไบโอติกช่วยให้ขับถ่ายดีลาก่อนปัญหาอึดอัดยามเช้า

0: ดีโทบีขับถ่ายดีลำไส้ดีมีสารสกัดจากญี่ปุ่น
1: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
2: คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติมีมติเห็นชอบกำหนดโรคติดเชื้อไวรัสฮันตาเป็นโรคติดต่ออันตรายพร้อมกำหนดชื่อและอาการสำคัญรวมถึงนิยามเฝ้าระวังทั้งผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรคผู้ป่วยเข้าข่ายและผู้ป่วยยืนยันหากพบต้องรายงานภายใน3ชั่วโมงและสอบสวนโรคใน12ชั่วโมงกักตัวผู้สัมผัสเสี่ยงสูงรวม42วันคณะกรรมการศึกษาแลนบริดจ์นัดแรกมีมติตั้งอนุกรรมการศึกษา3ชุดดูความเป็นไปได้ของโครงการสิ่งแวดล้อมระบุรับฟังความเห็นทุกกลุ่มยึดดูด้านเศรษฐกิจภูมิรัฐศาสตร์เล็งนำผลการศึกษาสนขสวพิจารณานัดถกครั้งที่2มิถุนายนนี้ยืนยันเร่งศึกษาให้ทันกรอบ90วันหากไม่ทันพร้อมขอนายกขยายเวลาคณะกรรมการกันกรองการใช้จ่ายเงินกู้เห็นชอบโครงการไทยช่วยไทยพลัสเตรียมเสนอครม19พฤษภาคมนี้ใช้เงินกู้4แสนล้านบาทล็อตแรกอัดมาตรการคนละครึ่งพลัสและเพิ่มเงินบัตรคนจนกระตุ้นการใช้จ่ายและช่วยร้านค้ารายย่อยนายกเปิดทำเนียบรัฐบาลต้อนรับผู้บริหารระดับสูงจากภาคธุรกิจ10กลุ่มอุตสาหกรรมสำคัญกว่า35คนเข้าร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นโดยมีเป้าหมายสำคัญคือการร่วมหาแนวทางในการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศกัมพูชายอมส่งตัวลุงโหยดกลับไทยแล้วเปิดกลไก RBC กองทัพภาคที่2ประสานใกล้ชิดลดตึงเครียดชายแดนรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยนำแถลงผลปฏิบัติการเผยเงามังกรบูรณาการจับกุมอดีตปลัดอำเภอเชียงดาวจะทำรายการทะเบียนเท็จให้ในหมิงเฉินซันผู้ต้องหาครอบครองอาวุธสงครามและระเบิดเสียศักดิ์กล่าวถ้อยแถลงบนเวที BRICS กระชับความร่วมมือกลุ่มประเทศ Global South ดันไทยขยายสู่แอฟริกาเสนอ3แนวทางภูมิภาคนิยมความยืดหยุ่นการรักษาบทบาทพร้อมเป็นสะพานเชื่อมอาเซียนศิหศักดิ์มองปมกัมพูชาอยากใช้อันคลอสกับไทยชี้ทุกกรอบการหารือควรต้องมีการพูดคุยกันก่อนไม่ว่าจะเป็นการประนีประนอมแบบสมัครใจหรือบังคับทุกอย่างมีกลไกอยู่กรมอุทยานแห่งชาติออกแถลงการยืนยันไม่มีนโยบายเรียกรับผลประโยชน์ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้ย้ำหากพบเจ้าหน้าที่ทุจริตลงโทษขั้นสูงสุดไม่มีข้อยกเว้นด้านอธิบดีกรมควบคุมมลพิษตั้งโต๊ะแถลงโต้ปมผลสำรวจกกร.เปิดชื่อ10หน่วยงานรัฐเรียกรับสินบนส่งหนังสือถามกลับกระบวนการเก็บข้อมูลน่าเชื่อถือหรือไม่พร้อมขอหลักฐานภายใน7วันถ้าไม่ผิดจะได้กู้คืนศักดิ์ศรีหนุ่มจีนหัวร้อนถีบออโต้เกตในสนามบินสุวรรณภูมิพังตม.สั่งเพิกถอนวีซ่าขึ้นแบล็คลิสต์ห้ามเข้าไทยตลอดชีวิตสั่งชดใช้ครึ่งล้านส่งตัวดำเนินคดีพร้อมผลักดันออกนอกประเทศกรมอุทยานแห่งชาติประกาศปิดหมู่เกาะซีมิลันหมู่เกาะสุรินทร์5เดือนตั้งแต่วันที่16พฤษภาคมถึง15ตุลาคม69ฟื้นฟูระบบนิเวศในช่วงฤดูมรสุมคือฮาไดโนเสาร์สายพันธุ์ใหม่ที่ไทยค้นพบตัวที่14มีชื่อวิทยาศาสตร์อย่างเป็นทางการแล้วนาคาไททันชัยภูมิเอ็นซิสไดโนเสาร์โซโรพอดที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยพบในไทยและอาเซียนเข้าสู่ฤดูฝนปี69อย่างเป็นทางการทั่วไทยฝนตกหนักภาคเหนือและภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนร้อยละ70ของพื้นที่ส่วนภาคอื่นๆรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ปิดท้ายที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐเสร็จสิ้นการเยือนจีนเป็นเวลา2วันย้ำเขาและประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนเห็นพ้องกันว่าอิหร่านไม่ควรได้รับอนุญาตให้มีอาวุธนิวเคลียร์
3: ขับรถอย่างปลอดภัยควรใส่ใจกฎจราจรด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 21:00 น. อิทธิ์คณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
4: ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
5: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าว ่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
6: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน

0: เลือก Life Made Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด Life Made เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: นี่เธอถนนหน้าโรงเรียนตรงนี้ดูปลอดภัยดีจังเลยเน
2: า
1: ะ
2: นั่นสิถ้าหน้าโรงเรียนทุกที่เป็นแบบนี้ก็จะดีมากๆเลยนะ
3: กรมทางหลวงร่วมสร้างความปลอดภัยให้แก่เยาวชนซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคตจึงได้เพิ่มมาตรการป้องกันอุบัติเหตุบริเวณหน้าโรงเรียนด้วยการเคลือบผิวจราจรต้านทานการเลื่อนถลายติดตั้งป้ายจำกัดความเร็วและคูณ2ความปลอดภัยด้วยเครื่องหมายบนถนนหน้าสถานศึกษาซึ่งได้ดำเนินการไปแล้วกว่า 1,500 แห่งทีนี้ก็วางใจในความปลอดภัยของบุตรหลานได้เลยเดินทางอุ่นใจปลอดภัยไปกับกรมทางหลวงสายด่วนโทร1586
4: เฮ้ยกรนอีกแล้วทั้งคืนนี่ไม่ได้นอนเลยนะ
5: เฮ้ยก็แค่กรนนิดเดียวเอง
6: อาการนอนกรนเสียงดังง่วงผิดปกติหรือหยุดหายใจขณะหลับอาจเป็นสัญญาณของภาวะหยุดหายใจขณะหลับซึ่งเพิ่มความเสี่ยงโรคหัวใจความดันโลหิตสูงและโรคหลอดเลือดสมอง
4: เราต้องทำยังไงคะหมอ
7: ตรวจวินิจฉัยด้วย Sleep Test สิทธิประกันสังคมที่โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์เข้ารับการตรวจได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
6: งั้นผมรีบไปตรวจเลยครับ
7: อย่าปล่อยให้การนอนที่ผิดปกติเป็นความเสี่ยงต่อชีวิตสอบถามและนัดหมาย Sleep Test ย้ายสิทธิประกันสังคมมาที่โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์02-708-7501-10
8: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
9: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง
10: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

0: บางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุดรฟม.เรายกระดับชีวิตเมืองโตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ติดตามจอสไลด์กันต่อนะครับในช่วงเวลานี้นะครับเมื่อสักครู่มีทางกรณีอุบัติเหตุจากคุณสันนะครับที่บอกว่าไปเกษมฝั่งขาเข้าหน้าบริษัทโฮมมาร์ค KVP Centerมีบรรทุก6ล้อกับ SUV นะเราก็เลยประสานงานไปที่สพมนครปฐมเจ้าหน้าที่มูลนิธิสุขสารานุเคราะห์นครปฐมให้ความช่วยเหลือนะครับบริเวณจุดดังกล่าวแล้วก็มีการอำนวยความสะดวกเรื่องการจราจรให้บริเวณจุดดังกล่าวขอบคุณทางสพมนครปฐมนะครับแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่มูลนิธิสุขสารานุเคราะห์นครปฐมด้วยนะครับก็บอกว่าการจราจรเนี่ยเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นแล้วนะทั้งไปกลับเลยคุณวินัยสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับ
1: ครับพี่วินัยอยู่วงสว่างนะครับช่วงไหนเอ่ย
2: ใช่ครับช่วงขึ้นสะพานเกือบถึงการสะพานข้ามแยกนะครับ
1: อ๋อขาเข้าขาออกครับพี่ไปทางไหน
2: ขามุ่งหน้าไปพระรามเกตนะครับ
1: อ๋อโอเคแล้วมีอะไรพี่เป็นรถเหรอหรืออะไรจอดเสีย
2: รถแท็กซี่จอดเสียครับพี
1: ่อ๋อเลนไหนครับ
2: เลนซ้ายครับ
1: รถติดไหมอ่ะ
2: รถติดมากพี
1: ่คือปกติมันก็เยอะอยู่แล้วใช่ไหมตรงเนี้ย
2: ใช่ครับใช่ติดมากอยู่นะครับตอนนี้
1: ท้ายมันไปถึงไหนพี่วินัยมาจากตรงไหนเนี่ย
2: ผมขึ้นมาจากบ่อชิดครับผมไม่รู้แต่ท้ายน่าจะยาวน่าจะมาจากบีอะไรนะเมเจอร์น่าจะยาวอยู่ผมไม่รู้เหมือนกันนะคร
1: ับ โอ้ยท้ายนี่ศาลอาญาเลยพี
2: ่
1: ใช่ท้ายยาวเลยแล้วคือถ้าผ่านพ้นตรงนี้ไปขึ้นพระราม7เป็นไงบ้างครับ
2: โล่งครับพี่โล่งมาถึงนี่เลยครับตอนนี้ผมอยู่อันนี้แล้วอ่ะอยู่ตรงอะไรนะ
1: จรัญเหร
2: อพี่บูนของคามครับพี่บูนของคาม
1: อ๋อไปทางพี่บูนอ่ะพี่บูนติดไหมพี
2: ่ไม่ติดครับผมมาถึงก็โล่งมานะครับ
1: โอเคมีฝนยังแถวนั้น
2: ยังครับยังครึ้มๆมีเฉยครับ
1: ได้ครับขอบคุณนะครับเดี๋ยวยังไงประสานงานต่อให้ครับ
2: ครับแล้วรถที่จะไปไอ้นั่นเยอะด้วยพี่
1: ไปไหน
2: รถจะไปไอ้แยกตะปูนวงสว่างที่จะเลี้ยวขวาไปตะปูนเยอะเลยครับตรงนั้น
1: อ๋อเหรอ
2: ไอ้ตะปูนไอ้นนทบุรี
1: อ
2: ะ
1: ครับกรุงเทพนนท์อะไรรู้นะเน
2: า
1: ะ
2: ก็เลยล้นมาทางไอ้นี่ด้วยทางเลนขวาของไอ้นี่ด้วยครับ
1: อ๋อเดี๋ยวยังไงประสานงานให้ครับขอบคุณมากเลย
2: ครับผมครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: ครับ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ขอบคุณคุณวินัยด้วยนะครับเดี๋ยวยังไงดำเนินการประสานงานเจ้าหน้าที่ต่อให้นะครับสำหรับบริเวณจุดดังกล่าววงสว่างนะครับเป็นฝั่งขาออกที่จะมุ่งหน้ามาแยกวงสว่างจะไปสะพานพระราม7นะท้ายเนี่ยล้นเข้าไปหน้าศาลอาญาส่วนของรัชดาภิเษกครับที่จะมุ่งหน้าสะพานลอยข้ามแยกวงสว่างมีรถแท็กซี่ไปจอดเสียอยู่เลนซ้ายนะและเขาบอกว่ารถที่จะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาตรงกรุงเทพนนท์น่ะก็ติดเหมือนกันนะสำหรับจุดนี้แยกประชานุกูลก็ติดนะครับทั้งฝั่งของรัชดาไปกลับทั้งฝั่งของประชาชื่นเลยแล้วก็ทางฝั่งของกรุงเทพนนท์สองฝั่งที่จะมุ่งหน้ามาแยกวงสว่างหนาแน่นเช่นเดียวกันสะพานพระรามเจ็ดใช้ได้ไปกลับไม่มีปัญหาการจราจรเข้าออกนะครับกรณีเมื่อสักครู่ของคุณกอล์ฟเยาวราชนะครับประชาอุทิศคู่สร้างนะที่บอกว่าหน้าหมู่บ้านสยามนิเวศ2ลักษณะท่อน้ำตรงใต้ผิวจราจรน่ะมันพุ่งขึ้นมานะมันน่าจะแตกแหละท่อข้างใต้อ่ะน้ำมันก็เลยทะลักขึ้นมานะลักษณะมันพุ่งขึ้นมากลางถนนเลยเราก็เลยประสานงานไปทางเจ้าหน้าที่ตอนนี้เขารับทราบแล้วนะตอนนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่รับทราบแล้วนะบริเวณจุดดังกล่าวนะครับการจราจรก็ชะลอตัวนะเพราะว่าขับอยู่แล้วเจอน้ำมันพุ่งขึ้นมานะครับสองฝั่งนี่ก็ชะลอตัวบริเวณจุดดังกล่าวโชคชัย4นะครับเห็นทางท่านร้อยตำรวจโทสมเกียรติเจ้าหน้าที่กองบังคับการปฏิบัติการพิเศษนะฮะเพิ่มเติมให้บอกว่ามีการจัดงานนะครับมีเทศกาลอาหารด้วยที่โชคชัย4มีผู้คนให้ความสนใจเป็นจำนวนมากใครไม่จำเป็นแนะนำหลีกเลี่ยงเส้นทางหรือว่าเผื่อเวลาในการเดินทางนะครับขอบคุณท่านร้อยตำรวจโทสมเกียรติด้วยนะฮะเขาบอกว่าการจราจรนี่รถเยอะเลยนะครับบริเวณจุดดังกล่าวแล้วก็อีกด้านนึงนี่เป็นรถมากนะแต่ก็ยังเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆนะฮะไม่จำเป็นอย่าเข้ามานะภายในซอยนั้นก่อนหน้านี้กรณีคุณเด็กวัดป่านะรถจอดเสียตรงข้ามสภ.รัตนาธิเบศรนะครับเป็นรัตนาธิเบศรเป็นฝั่งขาเข้านะครับก็บอกว่าการจราจรเนี่ยเคลื่อนตัวช้าเนื่องจากว่าตรงข้ามสภ.รัตนาธิเบศรมีรถเก๋งคนขับเป็นผู้หญิงจอดเสียช่องทางที่2จากขวาในช่องทางหลักเราก็แจ้งไปที่สภ.รัตนาธิเบศรรับทราบนะฝั่งกลับกันยังเคลื่อนตัวได้คุณชัยรัตน์ประหลโยธินเป็นฝั่งขาเข้าบริเวณช่วงต่างระดับคลองหลวงบางขันที่จะมุ่งหน้าไปตรงข้ามม.กรุงเทพวิทยาเขตรังสิตนะฮะก็บอกว่าการจราจรเนี่ยเคลื่อนตัวช้านะส่วนฝั่งกลับกันการจราจรยังเคลื่อนตัวได้นะครับฝากประชาสัมพันธ์นะครับกรณีคุณประสิทธิ์บอกว่าลืมเป็นพวงกุญแจห้อยอยู่ประมาณ10ดอกด้วยกันลูกกุญแจลืมไว้บนรถแท็กซี่สีส้มแต่ว่าจำทะเบียนไม่ได้ขึ้นมาจากเพชรเกษม 50/4 มาลงที่โรงพยาบาลศิริราชตอน 8:00 นวันนี้นะครับคุณรพีพัฒน์บอกว่ากล้องถ่ายรูป Panasonic สีดำอยู่ในถุงผ้าสีดำลืมไว้บนรถแท็กซี่เขียวเหลืองจำทะเบียนไม่ได้ขึ้นมาจากวัดปทุมคงคามาลงที่เซ็นทรัลเวิลด์ตอน 16:40 นาทีก็ฝากพี่ๆคนขับรถสาธารณะนะครับหรือว่าผู้โดยสารหากขึ้นต่อแล้วเก็บของได้เนี่ยสามารถแจ้งติดต่อกลับทางจส.100ของเราได้นะครับ1137หรือว่าดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับล่าสุดคุณชัยรัตน์อยู่แถวพหลโยธินเป็นช่วงโรงกษาบมุ่งหน้าไปต่างระดับรังสิตฟิวเจอร์พาร์คการจราจรให้ข้อมูลไว้หลังไมค์นะยังใช้การได้นะไปกลับอ่ะช่วงนี้ยังไม่มีปัญหาการจราจรงามวงวานรับแจ้งว่ารถเยอะแล้วมาจากเกษตรหนาแน่นมาเลยเกษตรนวมินทร์ขึ้นมาจากอุโมงค์มุ่งหน้าไปลาดประเขาก็ติดเหมือนกันรามินทราฝั่งขาเข้าชะลอตัวก่อนถึงสินแพทย์บริเวณช่วงวัชรพลบริเวณช่วงเลียบด่วนรับแจ้งว่ามีปริมาณรถเพิ่มมากขึ้นแต่ก็ยังเคลื่อนตัวได้ตลอดนะครับส่วนทางด้านของแจ้งวัฒนาหน้าศูนย์ราชการแยกคลองประปาใต้ทางด่วนออกไปทางด้านของเลี่ยงเมืองก็บอกว่ารถมากแล้วแต่ด้านของห้างแยกปากเกร็ดด้านของบนสะพานชัยพฤกษ์พระราม4ยังเคลื่อนตัวได้ทั้ง2ฝั่งครับ

0: ชีวิตหยุดขับเร็ว
1: สวัสดีคุณชยานิดด้วยนะครับแล้วก็คุณกระปุกแดงแล้วก็พี่วันบางรักนะก่อนหน้านั้นมีพี่พัชนีคุณระพีพี่พันคุณอาร์ตนะฮะคุณอนุกูลคุณ 3M นะครับที่เพิ่มเติมข้อมูลให้แล้วก็ทางด้านของคุณสุวรรณทองคุณชาชานะก่อนหน้านี้สอบถามทางด่วนมาใช่ไหมเป็นรถเกิดเพลิงลุกไหม้นะน่าจะเคลื่อนย้ายได้แล้วแหละแต่ว่าตอนที่คุยกันช่วงเย็นก็บอกว่าไม่ได้กีดขวางการจราจรละเขาไว้ไหลทางด้านซ้ายไม่มีใครได้รับบาดเจ็บคุณกุดมิกคุณพรหมวิจิตคุณปัญญานะฮะคุณต้นรักคุณครูน้อยพี่ประพบพรนะที่เพิ่มเติมข้อมูลมาให้นะครับพี่พักอินด้วยนะแล้วก็คุณตุ๊กด้วยนะขอบคุณมากๆเลยสำหรับทุกข้อความคุณสุรชัยคุณสุวรรณทองคุณ AB คุณ AA คุณวิรัตคุณกัปตันนะครับที่เพิ่มเติมข้อมูลแลกเปลี่ยนพูดคุยกันรวมไปถึงคุณจิรทีพด้วยนะครับพี่พันธ์สวัสดีครับ
2: เดี๋ยวมีในวันเจ้าอุบัติเหตุบนลมขาเก้าเลยครับผมตรงหน้าวัดไก่เตี้ยครับผม
1: เชิญเลยครับพี่พานเป็นยังไงอ่ะ
2: อยู่ตรงวานข้ามคลองบางพุ่นนนะครับผมที่มุ่งหน้าจะลุงพรแล้วก็มุ่งหน้าเข้าบนลม
1: เป็นรถอะไรบ้างครับพี่พาน
2: ใช้ได้เก่า
1: เป็นรถอะไรบ้างเป็นรถอะไรบ้างครับ
2: ผมมองไม่เห็นแต่ว่ามีคนบาดเจ็บแล้วพี่แต่ว่ารถอาสาเพิ่งย้อนสอนไปเมื่อกี้นี่ครับผมอ๋อ
1: แต่มองไม่เห็นรายละเอียดรถใช่ไหม
2: มองไม่เห็นรายละเอียดรถแต่ว่ามีคนมุงเต็มเลยครับโบกซ้ายโบกขวารถโบกออกซ้ายออกขวาอยู่ครับผมอยู่กลางสะพานเลนที่สองครับผม
1: แสดงว่ารถผ่านได้ซ้ายขวาร
2: ถขวาได้แต่ซ้ายอย่างเดียวครับ
1: ซ้ายอย่างเดียวซ้ายอย่างเดียวนะ
2: ครับ
1: ครับครับเดี๋ยวยังไงเร่งประสานงาน
2: ผมวิ่งหน้าเลยแต่ว่าผมวิ่งคู่กับน้ำอยู่ครับแต่ว่าเลนด่วนได้หยุดนิ่งงานแถวเนี่ยเลยสอนอตลิ่งชันไปแล้วครับผม
1: โอ้หยุดนิ่งเลยเหรอ
2: หยุดนิ่งเลยครับเลนด่วนเพราะว่าคู่กับน้ำรถไฟฟ้าเขาไม่ขึ้นไงช่วงเย็น
1: เปิดช่องทางพิเศษอ่า
2: ใช่ครับใช่ครับช่องทางพิเศษครับผม
1: ได้ยังไงขอบคุณ
2: ผมนะครับผมไม่มีครึ้มอากาศกำลังดี
1: อ๋อแต่ยังไม่ตกเนาะ
2: ยังครับอากาศอย่างนี้ต้องมีอะไรนะครับเป็นน้ำฟองๆอ่ะ
1: แก๊กหวยเหรอหรือยังไง
2: ใช่ครับใช่เป็นหวยครับผมแล้วก็ยำแหนมทำได้เลยถั่วเยอะ
1: ด้วยเอาขอบคุณมากหวังว่ารายการอาหารต้องเข้าละรายการอาหารต้องมาละต้องเข้าละได้ขอบคุณมากพี่พานเดี๋ยวยังไงตามต่อให
2: ้
1: สวัสดีครับขอบคุณพี่พันธ์ด้วยนะฮะเป็นอุบัติเหตุถนนบรมราชชนนีนะครับใครทราบรายละเอียดโทรเข้ามาเพิ่มเติมได้นะตรงข้ามวัดไก่เตี้ยนะเขาบอกว่ามีคนเจ็บแล้วก็รถเนี่ยผ่านได้แค่เลนซ้ายเลนเดียวช่องทางหลักนะครับฝากระวังเพิ่มเติมด้วยพูดคุยกับทางด้านของท่านพันตำรวจโทพิชัยวิชายะนะฮะเจ้าหน้าที่ท่านสารวัตรจราจรจากสน.โชคชัยท่านสารวัตรสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
1: ครับท่านสารวัตรเห็นบอกว่าก่อนหน้านี้ที่พื้นที่มีจัดงานเหรอครับ
3: อ๋อพื้นที่ในถนนโลกชัยมีเทศกาลอาหารครับซึ่งจัดโดยสำนักงานเขตลาดพร้าวครับซึ่งเอาร้านค้าในบริเวณถนนโชคชัยมารวมกันจัดขึ้นครับ
1: แล้วการจราจรเป็นยังไงบ้างครับในพื้นที่เช่นเลยครับ
3: ตอนนี้หนาแน่นมากครับแต่ว่ายังเคลื่อนตัวได้แต่ว่าประชาสัมพันธ์ให้ผู้จะมางานเทศกาลอาหารนะครับ
1: ครับ
3: ให้มาจอดรถที่โรงพยาบาลเปาโลโชคชัย4นะครับแล้วก็ตรงตำหนักที่แม่กอดอิมนะครับ
1: ครับ
3: นั่นนะครับ
1: อ๋อฮะแล้วตอนนี้คนเข้าร่วมงานเยอะไหมฮะเนี่ย
3: ร่วมงานเยอะมากเลยครับ
1: รอมีถึงกี่โมงฮะเนี่ย
3: ก็ถึงประมาณ3 ทุ่มกว่านะครับ
1: โอ้โห3 ทุ่มเลยเหรอ
3: ใช่ครับ
1: มีกี่วันฮะท่านสาวัตรงานน
3: ี้มี3 วันครับผม15 16 17ครับ
1: 15 16 17อ๋อก็ศุกร์เสาร์อาทิตย์นี้เลย
3: งานก็จะรู้ประมาณ5 โมงที่ผ่านมาเนี่ยครับ
1: 5 โมงถึง 3 ทุ่มเนาะจะได้ช่วยประชาสัมพันธ์ให้ถ้าใครไม่จำเป็นนี่หลีกเลี่ยงยังไงดีอ่ะท่านสาวัตรแนะนำหน่อย
3: เรื่องนี้ผมก็มีการจัดการจราจรก็มีเทศกิจดูแลอยู่ครับป่าจราจรก็ดูแลอยู่ครับ
1: ครับมีฝนไหมเนี่ยในพื้นที
3: ่ก็ตอนนี้กำลังตั้งเขาครับยังไม่ตก
1: ครับผมมีอะไรอยากจะฝากถึงผู้ที่ใช้เส้นทางในพื้นที่ของเราบ้างไหมฮะ
3: ถ้าเกิดว่าจะผ่านมาก็พยายามหลีกเลี่ยงถนนโชคชัย4ครับก็ไปทางเส้นทางเลี่ยงแบบลาดพร้าววังหินหรือนาคนิวาสได้นะครับ
1: นาคนิวาสลาดพร้าววังหินเนาะ
3: ใช่ครับ
1: ได้ครับขอบคุณนะครับ
3: ขอบคุณครับ
1: สวัสดีครับ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ขอบคุณทางท่านพันตำรวจโทพิชัยวิชายะด้วยนะฮะท่านสารวัตรจราจรสน.โชคชัยนะก็ใครไม่จำเป็นนะหลีกเลี่ยงนะเขาบอกว่าด้านในกองบังคับการปฏิบัติการพิเศษโชคชัย4นะครับบอกมีการจัดงานนะครับเป็นเทศกาลอาหารนะครับที่ถนนโชคชัย4นี่รถแน่นเลยนะรถแน่นเลยนะรถติดเลยแหละก็บอกว่าฝากประชาสัมพันธ์หลีกเลี่ยงเส้นทางนะบริเวณพื้นที่โดยรอบหรือว่าถ้าเลี่ยงไม่ได้ก็ต้องเผื่อเวลาในการเดินทางนะฮะงานเริ่มช่วง 17:00 นที่ผ่านมานะครับ3วันวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้แล้วก็วันอาทิตย์ศุกร์เสาร์อาทิตย์15 16 17นะฮะ17:00 ถึง21:00 นะก็บอกว่าแนะนำที่จอดรถไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลเปาโลโชคชัย4หรือว่าตำหนักเจ้าแม่กวนอิมเมื่อสักครู่นะฮะที่ท่านสารวัตรแนะนำมาแล้วก็เลี่ยงใช้นาคนิวาสใช้ลาดพร้าววังหินทดแทนไปก่อนนะครับคุณหัวโต99สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคุณเจมาครับ
1: เชิญเลยครับ
2: ครับใช้สารบกเข้ามาครับก็ยังใช้ได้อยู่ส่วนนี้ก็รถยังไม่เยอะมากมายนัก
1: ครับ
2: ไม่สุกอันตรายเท่าไหร่ฮะสุกจุด
1: ๆ
2: ยังใช้ได้อยู่ครับครับหน้าพระก็ได้นะ
1: โอ้
2: หน้าพระก็เดี๋ยวมันจะเป็นปัญหาครับก็ไม่ติดไ
1: ม่
2: ติดมวนรอบองค์พระประสบคือก็ถือว่าใช้ได้นะ
1: ผมรอฟังเรื่องฝนเนี่ย
2: ฝนจริงๆแล้วมีช่วงบ่ายอยู่ล็อกหนึ่งเท่านั้นเองนิดเดียวช่วงอำเภอตำตุ่มนิดนึงเท่านั้นเองตกเด็กๆแบบเมื่อวาน
1: ตกเด็ก
2: ๆแต่ก็ตกไป
1: แต่เวลาผมกลับทีไรเป็นผู้ใหญ่ทุกทีเลยอ่ะ
2: นั่นพอดีวัยมันโตขึ้นไงตอนแรกก็เป็นเด็กตอนหลังก็เป็นวัยรุ่นก็ทำลำบากหน่อยวัยรุ่นแย
1: ่
2: มันมีหลายระดับอ่ะ
1: ผมเจอช่วงวัยหนุ่มตลอดเลยวัยคึกขนองตลอดเลย
2: เป็นวัยรุ่นก็นะถ้าลองผมผู้ใหญ่หน่อยก็ไม่ต้องอ่ะถ้ามันมีอย่างหนึ่งนะฝนเนี่ย
1: ครับ
2: เป็นที่มันวิปริตอ่ะตกมันไม่เอาเรื่องเอาข่าวบ้านงวงบ้านงานจนต้นไม้ต้นไร้หักนั่นเขาบอกไม่ได้เรื่องแล้วนะ
1: ครับผม
2: อารมณ์ไม่ดีนะครับก็ดูมีกลุ่มอยู่กลุ่มมันฟ้าหลัวอย่างเดียวยังไงไม่ทราบทางด้านเส้นออกไปทางอำเภอตำตุ่มเบี่ยงกว่านครศรีสีนั่นน่ะที่นี่มันเหี่ยวครึ้มจนน่ากลัวทีนี้ตอนผมอยู่แถวนั้นมันก็ไม่ได้มีกลุ่มฝนอะไรมันก็เสียวอยู่อย่างนั้นล่ะทีนี้พอเรามาถึงตัวเมืองนครผมมองไปน่าตกใจโอ้โหทำไมเขาเสียวได้ขนาดนั้นทีนี้มันจะมีกลุ่มฝนไหมเท่านั้นเองมันต้องดูทางเรดาร์ดูทางสายตานี่น่ากลัวมากแต่ตอนอยู่ไม่เห็นนะมันก็แบบเนี้ย
1: ครับ
2: นั่นแหละครับผู้เสียมาต้องดูในไหนก็ละว่ามันมีกลุ่มฝนไหมแต่ที่นี้ว่ามันลักษณะเหมือนกับฟ้าที่มันหลัวๆแล้วก็เมฆก็ตกไปแล้วก็ยังไม่ไปอ
1: ่
2: ะ
1: ครับผม
2: นะครับก็ตอนนี้ออกมาเป็นเกษตรไม่ใช่ได้เข้าออกนะครับไม่เป็นปัญหาแต่ท้อคอนโทรลจะได้ออกมาทางหนองก็ยังไม่เป็นปัญหาขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: ขอบคุณครับสวัสดีครับ

0: ซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ขอบคุณคุณหัวโต99ด้วยนะครับก็ดูจากเรดาร์ตรวจอากาศนะครับเมื่อสักครู่เนี่ยเจ้าหน้าที่นำขึ้นให้นะครับดูว่าใครกำลังจะเลิกงานเดินทางกลับบ้านนะครับก็ตรวจสอบเรดาร์กับทางจสร.ของเราได้นะอ่ะขึ้นอีกทีหนึ่งเผื่อเมื่อสักครู่ท่านใดดูไม่ทันนะครับอ่ะตอนนี้เคลื่อนให้ละนะครับก็ตัดสินใจกันได้เลยจุดที่เห็นอยู่นั้นจะอยู่แถวๆสระบุรีหนองแคนะที่เป็นสีแดงๆส้มๆแก่งคอยวิหารแดงแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งปากปลายเห็นไหมที่อยู่แถวๆโซนตะวันออกอันนั้นก็คือบางน้ำเปรี้ยวต่อเนื่องจากหนองจอกไปทางด้านขององคลักษ์นครนายกแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งที่เป็นลักษณะเหมือนกระจายตัวอยู่ด้านบนมุมซ้ายมือของท่านนะครับแถวกลางจออันนั้นจะเป็นในส่วนของสุพรรณบุรีไปทางด้านของช่วงสุพรรณบุรีแล้วก็พัดขึ้นไปทางด้านบนนะครับไม่ได้พัดเข้ามานะครับพัดออกไปนะพัดขึ้นไปข้างบนนะกาญจนบุรีอะไรช่วงนู้นเห็นไหมแต่ว่าเขาเป็นกลุ่มฝนแบบกระจายตัวซึ่งที่หนักๆเนี่ยตอนนี้ก็จะมีแถวสระบุรีแถวแก่งคอยแถวหนองแคนะครับจะอยู่ในพื้นที่ของสระบุรีซะเยอะแล้วก็เป็นรอยต่อช่วงแถวฉะเชิงเทรากับด้านของนครนายกอ่ะอันนี้ก็มีอีกกลุ่มนึงเหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าเป็นพื้นที่ในกรุงเทพมหานครเนี่ยจะอยู่ที่หนองจอกเนี่ยเป็นฝนแบบพัดออกไปเนี่ยคือเขาพัดออกไปทางด้านของบางน้ำเปรี้ยวนะไม่ได้พัดเข้ามานะฮะส่วนโซนตะวันตกนะฮะโซนตะวันตกนี่เมื่อช่วงบ่ายช่วงบ่ายสองบ่ายสามบ่ายสี่เนี่ยโอ้โหเขาขู่เรามาตลอดทั้งวันเลยนะแต่ว่าแถวราชบุรีเนี่ยหลายท่านบอกว่าตกหนักแล้วก็เพชรบุรีก็มีกลุ่มฝนกาญจนบุรีรวมไปถึงสมุทรสงครามนะครับที่รับแจ้งมานะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยกลายเป็นว่าในเรดาร์เนี่ยไม่พบแล้วนะเออถ้าใครดูอยู่ในตอนนี้นะจะเห็นว่าในเรดาร์เนี่ยไม่พบกลุ่มฝนแล้วนะครับคุณชยานิษนะครับคุณ AA แล้วก็พี่วันบางรักแล้วก็พี่พัชนีนะฮะเพิ่มเติมข้อมูลให้คุณกระปุกแดงด้วยขอบคุณนะครับทุกท่านพี่วันบอกว่าบนสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินฝั่งขาเข้าสาทรเหนือสุรศักดิ์เคลื่อนตัวได้ดีนะชะลอตัวแค่แยกสัญญาณไฟสุรศักดิ์ค่ะนะครับคุณพัชนีบอกว่าวังมะนาวพระราม2รถโล่งมากค่ะตอนนี้เข้ากาญจนาตะวันตกแล้วนะครับยินดีครับพี่พัชนีนะฮะต้องขอบคุณพี่พัชนีนะฮะเพราะว่าถ้าพี่ไม่ถามมาผมจะไม่มีงานทำนะเดี๋ยวผมจะตกงานเพราะฉะนั้นช่วยกันถามมาเยอะๆครับสภาพการจราจรเนี่ยคุณจะใช้เส้นไหนคุณจะจากไหนไปไหนคุณจะถามตรงไหนคุณถามมาเลยใน YouTube เนี่ยคุณพิมพ์มาเลยเพราะว่าถ้าผมไม่ได้ดูให้ท่านเนี่ยเดี๋ยวผมจะตกงานเดี๋ยวบอสบอกว่าเอ๊ะเสมาไม่ทำงานนะฮะไม่ยอมบอกข้อมูลจราจรให้นะฮะสุขุมวิทติดแล้วนะอโศกมนตรีไปกลับเลยพระราม4รถเยอะขึ้นสะพานตากสินขาเข้าชะลอตัวขาออกหนาแน่นกรุงธนบุรีราชพฤกษ์สวนเรียบติดแล้วเช่นเดียวกันพระราม3รถมากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นก่อนถึงทางขึ้นลงวงแหวนอุตสาหกรรมหรือว่าทางด้านของก่อนถึงใต้สะพานพระราม9หรือว่าใต้สะพานแขวนที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของถนนตกยังคงเคลื่อนตัวได้ช้าขึ้นสะพานพระราม3ฝั่งขาออกรถมากครับเคลื่อนตัวได้ช้าฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้ครับ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์ Toyota ถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: เดี๋ยวไปติดตามเรื่องราวของโลมากันต่อนะครับถึงแม้ว่าน้องจะตายไปแล้วนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวเรื่องของการผ่าพิสูจน์ดำเนินการขั้นตอนเป็นยังไงเดี๋ยวไปเพิ่มเติมกับทางด้านของสัตวแพทย์หญิงแรกขวัญจันแจ่มนะครับนายสัตวแพทย์ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออกสวัสดีครับคุณหมอครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับคุณหมอตอนนี้ได้รับซากของโลมาหรือยังครับได้เห็นหรือยัง
2: ใช่ค่ะได้เข้าไปรับมาแล้วนะคะตอนนี้อยู่ระหว่างการเดินทางกลับไปยังศูนย์วิจัยอะค่ะ
1: อ๋อค่ะดูจากเบื้องต้นแล้วคุณหมอพอจะระบุอะไรได้บ้างอะพอจะมีข้อมูล
2: ตอนนี้ยังไม่มีข้อมูลเลยค่ะจากภายนอกไม่สามารถระบุอะไรได้เป็นพิเศษอะค่ะแต่ว่าเดี๋ยวทางทีมสัตวแพทย์จะผ่าชนสูตรน้องแล้วก็มีรายงานผลจากทางสามารถติดตามได้จากทางกรมต่อไปนะคะ
1: คุณหมออันนี้เป็นเพศผู้เพศเมียพอจะทราบไหมครับตอนนี
2: ้อ๋ออันนี้ขอเรียนตามตรงว่าหมอยังไม่ได้เห็นซากน้องเลยค่ะเพราะว่าทางสถาบันวิจัยเขาห่อไว้ให้แล้วอะค่ะ
1: อ๋อไม่เป็นไรไม่เป็นไรคุณหมอ ตัวลักษณะอย่างเงี้ยที่มันเกิดขึ้นอะเอาเป็นคาดการเบื้องต้นพอจะได้ไหมว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงมันเป็นลักษณะยังไงมันถึงมาเกยตื้นแล้วก็สุดท้ายเห็นทางเจ้าหน้าที่ที่ไปช่วยมันบอกว่าเขาเหมือนมีอาการแบบเกร็งแบบไม่ยอมหายใจแล้วก็มีการอาเจียนออกมาด้วยอะฮะคุณหมอ
2: ค่ะอันนี้ต้องบอกก่อนว่าสาเหตุของการเกยตื้นของสัตว์ทะเลพวกโลมาวาเนี้ยค่ะมันเกิดได้จากหลายสาเหตุนะคะไม่ว่าจากทั้งทางธรรมชาติเช่นการป่วยหรือว่าเกิดจากสาเหตุต่างๆมากมายอะค่ะซึ่งก็ต้องดูประกอบจากรอยโรคในการผ่าออกมาดูด้วยเบื้องต้นนะคะก็มีการวางแผนที่จะเก็บตัวอย่างทั้งชิ้นเนื้อแล้วก็เพราะเชื้อต่างๆต่อไปเนี่ยค่ะโดยเบื้องต้นหมอยังไม่สามารถที่จะให้คำตอบได้ว่าน้องเกิดขึ้นจากสาเหตุอะไรนะคะโดยเรื่องของการชักเกรงเนี่ยค่ะอาจจะเป็นลักษณะที่เขาแสดงออกก่อนตายอะค่ะแล้วก็เดี๋ยวยังไงในส่วนของผลชันสูตรที่เป็นทางการนะคะขอให้ทางติดต่อขอโทษค่ะติดตามจากทางกรมอย่างเป็นทางการต่อไปนะคะ
1: ได้ครับได้ครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเพิ่มเติมอีกนิดเดียวครับคุณหมอสภาพอากาศที่ตอนนี้เหมือนกับว่าเขาบอกว่ามีคลื่นลมแรงแล้วก็มีอากาศที่ค่อนข้างร้อนเรื่องของน้ำทะเลอุณหภูมิมีส่วนด้วยไหมครับ
2: ยังไม่ได้มีข้อมูลรายงานที่เป็นโดยตรงนะคะในเรื่องของทางสภาพอากาศนะคะแต่ว่าในส่วนของคลื่นลมมรสุมอย่างเงี้ยค่ะช่วงนี้เป็นช่วงที่ใกล้ช่วงเริ่มเข้ามรสุมของทางฝั่งตะวันออกแล้วก็อาจจะมีเป็นสาเหตุแต่ว่าไม่ขอระบุว่าเป็นของกับตัวนี้นะคะแต่ว่ามีสาเหตุมีส่วนร่วมในการที่ทำให้สัตว์เข้ามาเกิดตื้นมากขึ้นในช่วงฤดูกาลนี้ค่ะเพิ่มขึ้นด้วย
1: สภาพน้ำอะไรอย่างเงี้ยมันต้องเป็นหนึ่งในส่วนประกอบด้วยไหมครับ
2: จริงๆแล้วอะค่ะสามารถเป็นหนึ่งในสาเหตุได้ค่ะซึ่งก็ต้องประกอบกับข้อมูลอย่างอื่นแล้วก็การตรวจสอบต่อไปด้วยค่ะ
1: ครับอันนี้เราจะเริ่มของขั้นตอนในการผ่าซากพิสูจน์กันเมื่อไหร่เรามีกำหนดอะไรหรือยังอะครับคุณหมอครับ
2: ก็กำหนดก็คือจะนำกลับไปผ่าคืนนี้เลยค่ะ
1: เอาคืนนี้เลยใช่ไหม
2: ค่ะ
1: แล้วผลเป็นยังไงคือจะแจ้งผ่านทางช่องทางไหนเอ่ย
2: โดยส่วนมากก็จะลงในเพจของกรมเลยค่ะก็คือกรมอาจจะเป็นของอ่าวไทยฝั่งตะวันออกหรือว่าเป็นของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอะค่ะ
1: ครับครับลักษณะแบบนี้นี่ช่วงนี้รับแจ้งบ่อยไหมครับเห็นบอกว่าเมื่อก่อนหน้านี้ภายในปีนี้ก็มีเรื่องของซากของลูกโลมามาเกิดตื้นจุดเดียวกันเลยคุณหมอทราบไหมเรื่องนี้
2: อ๋อค่ะมีมาเกิดตื้นเป็นระยะเหมือนกันค่ะ
1: หร
2: อส่วนของทางชลบุรีจะไม่ได้บ่อยมากขนาดนั้นค่ะแต่ก็จะมีเข้ามาเป็นระยะค่ะ
1: ส่วนใหญ่นี่พอเรานำซากมาผ่าพิสูจน์นี่มันจะมาจากสาเหตุเดียวกันไหมหรือว่ามันใกล้เคียงกันไหมอะฮะ
2: ไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ 100% ที่จะเป็นสาเหตุเดียวกันซึ่งโดยส่วนใหญ่อะค่ะซากที่จะเข้ามาเกยตื้นที่ทางศูนย์เราเจอนะคะก็มันจะมีการเน่าหรือย่อยสลายมาแล้วทำให้ไม่สามารถที่จะระบุสาเหตุการตายที่ชัดเจนได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นซากสดอย่างเงี้ยค่ะก็เราจะสามารถได้ข้อมูลอะไรได้มากขึ้นใช่แต่เนื่องจากกว่าเขาจะตายกว่าจะจมแล้วก็ลอยขึ้นอืดแล้วถูกพัดเข้ามาที่ฝั่งเนี่ยค่ะมันใช้เวลาค่อนข้างยาวนานอาจจะเป็นวันหรือหลายวันอย่างเงี้ยค่ะมันทำให้รอยโรคหรือว่าอวัยวะต่างๆของเขามันมีการเน่าไปแล้วเนี่ยค่ะ
1: ได้สำหรับใครที่อยากติดตามเดี๋ยวค่ำคืนนี้ใช่ไหมจะมีการผ่าพิสูจน์ซะขอบคุณมากนะครับคุณหมอที่มาเพิ่มเติมให้นะครับ
2: ค่ะยินดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับขอบคุณทางสัตวแพทย์หญิงแรกขวัญจันแจ่มนะครับนายสัตวแพทย์ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออกนะครับก็คุณหมอเนี่ยได้รับซากของเจ้าโลมาเนี่ยไปแล้วเดี๋ยวจะช่วงค่ำๆนี่แหละก็บอกว่าคืนนี้จะไปไปทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออกนะครับก็คุณหมอเนี่ยได้รับซากของเจ้าโลมาเนี่ยไปแล้ว

0: ถึงโอ้โหตอนนั้นก็ช่วยเหลือเขาขึ้นมาได้ก่อนเนี่ยเบื้องต้นแล้วก็พาไปอนุบาลไว้สักพักเดียวเท่านั้นแหละเราก็ตามกันมาตลอดทั้งวันเลยนะตั้งแต่ช่วงบ่ายเนี่ยจนถึงตอน 14:22 นเจ้าหน้าที่ที่ดูแลเขาก็บอกว่าเขามีอาการเหมือนกั้นใจอ่ะเหมือนกั้นแล้วก็ไม่ยอมหายใจนะครับแล้วก็อาเจียนออกมานะก็เป็นพวกซากปลาพวกก้างแล้วก็มีเลือดออกมาด้วยสุดท้ายก็ตายตอน 14:22 นะที่เจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลไว้นะฮะก็เดี๋ยวผ่าซากพิสูจน์กันต่อหาสาเหตุกันนะครับคุณกอล์ฟกอล์ฟนะบอกว่าเส้นทางจากแยกตากสินมุ่งหน้าสะพานตากสินขาเข้ามีรถแท็กซี่จอดเสียอยู่ใต้ BTS โพนิมิตนะฮะขอบคุณคุณกอล์ฟด้วยนะครับคุณพีระพงศ์บางนาสุขสวัสดิ์รถติดมากครับไม่ทราบว่าติดอะไรแถวอีเกียบางนาเดี๋ยวให้เจ้าหน้าที่ประสานงานให้ขอบคุณคุณพีระพงศ์ด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่เดียวครับ
1: วันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: 3 2 1นี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้าน กินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดยนิวเซ็นไอคิวระหว่าง1 สิงหาคม 2566 ถึง 31 กรกฎาคม 2567
3: เขาคุยต่างประเทศแบบ international ใครว่ายาก
4: เขามีแต่อินเตอร์เปล่าน
3: ั่นแหละนั่นแหละเชื่อมต่อไม่พลาดทุกโอกาสระดับอินเตอร์ต้องกด009โทรไปต่างประเทศโทรไกลแค่ไหนก็เสียงชัดทุกมุมโลกบริการโทรต่างประเทศจาก NT ใช้ได้ทั้งเบอร์บ้านและมือถือทุกเครือข่ายสอบถามโทร NT Contact Center 1888 NT 009โทรชัดราคาประหยัดทั่วโลก
0: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
5: มอไซค์รับจ้างเท่าไหร่ครับพี
6: ่40ครับ
7: แม่ค้าข้าวแกงเท่าไหร่คะคุณ
6: ก็40เหมือนกันครับอาชีพอิสระไหนๆก็มาตรา40จ่ายน้อย10เยอะทั้งเงินชดเชยบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุทำงานไม่ได้ทุกพลภาพจ่ายตลอดชีพตายก็มีค่าทำศพแถมเงินออมสะสมยามชราสนใจสมัครเข้าเป็นผู้ประกันตนมาตรา40ใช้บัตรประชาชนใบเดียวสมัครออนไลน์ก็สะดวกรวดเร็วสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนประกันสังคม1506
8: NEA การไฟฟ้านครหลวงยกระดับชีวิตเมืองเดินหน้าเปลี่ยนมิเตอร์เป็นสมาร์ทมิเตอร์มิเตอร์อัจฉริยะที่ทำให้การใช้ไฟฟ้าเป็นเรื่องง่ายดูการใช้ไฟฟ้าผ่านสมาร์ทโฟนจะรายวันหรือย้อนหลังก็เช็คได้แม่นยำโปร่งใสและปลอดภัยจากมิจฉาชีพแน่นอนที่สำคัญ NEA ดำเนินการโดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่าย
9: นึกว่าบ้านมีน้ำตกที่ไหนได้ท่อน้ำแตกแล้วเสียงปั๊มดังกระหน่ำไม่หยุดเลยวู
10: ้ Stop โทรเรียกช่างกปน.สิจ๊ะมืออาชีพเครื่องมือทันสมัยซ่อมหมดท่อน้ำปั๊มน้ำ
11: ใช่ค่ะแก้ปัญหาตรงจุดมั่นใจช่างการประปานครหลวงจองแอป MWA on Mobile หรือโทร1125ตลอด24ชั่วโมง
12: การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

เดินทางกันต่อครับในช่วงเวลานี้ใกล้จะ6โมงเย็นแล้วนะครับสภาพการจราจรหนาแน่นเพิ่มมากขึ้นในหลายเส้นทางเลยเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเตรียมตัววางแผนการเดินทางกันให้ดีเลยสัปดาห์นี้ซ้อมใหญ่สำหรับเรื่องของการเปิดเทอมของน้องๆ นักเรียนแต่ว่าต้นสัปดาห์หน้าตั้งแต่วันจันทร์ที่18เป็นต้นไปเร่งด่วนเช้าเตรียมตัวเลยนะครับแล้วก็รวมไปถึงเร่งด่วนเย็นด้วยเพราะว่าไหนจะเลิกงานเลิกเรียนอีกนะฮะโอ้โหเดี๋ยวสัปดาห์หน้าในของจริงเลยนะเพราะฉะนั้นเผื่อเวลากันไว้ดีๆนะฮะวันนี้ก็เป็นวันศุกร์นะสุดสัปดาห์การจราจรก็คับคั่งแล้วก็หนาแน่นบางโรงเรียนเปิดเทอมแล้วแต่ยังเปิดไม่เต็มร้อยบางโรงเรียนเปิดเฉพาะเด็กเล็กนะเด็กโตยังไม่เปิดนะก็ยังเปิดไม่ครบ 100% สัปดาห์หน้าเมื่อไหร่เนี่ยเดี๋ยวรู้เรื่องเลยนะฮะเมื่อสักครู่ที่ทางคุณธีรพงศ์สอบถามมานะบอกว่าบางนาสุขสวัสดิ์นะครับรถติดมากเลยแถวอีเกียนะก็เลยตรวจสอบไปศูนย์ทางด่วนบางพลีสุขสวัสดิ์เพิ่มเติมให้นะครับก่อนหน้านี้หน้าด่านบางแก้วฝั่งที่จะไปพระราม2อ่ะนะเขาบอกว่ามีรถเทลเลอร์ไปจอดเสียอยู่รถใหญ่ด้วยนะฮะก็ส่งผลให้การจราจรเนี่ยติดขัดแล้วก็ท้ายเนี่ยมันยาวไปทางด้านของถนนเทพรัตน์ก่อนเข้าหน้าด่านบางแก้วนะฮะถนนเทพรัตน์ก็จะได้รับผลกระทบไปด้วยก่อนถึงหน้าด่านบางแก้วมีท้ายแถวสะสมค่อนข้างยาวนะผ่านพ้นจุดนี้ไปล่าสุดเขาบอกว่าเคลื่อนย้ายได้แล้วก็เลยทำให้รถเนี่ยติดขัดสะสมยาวเลยส่วนฝั่งกลับกันเนี่ยไม่มีปัญหาการจราจรขอบคุณข้อมูลจากศูนย์ทางด่วนบางพลีสุขสวัสดิ์ด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณคุณธีรพงศ์ด้วยที่สอบถามเข้ามานะฮะการจราจรเพิ่มเติมได้นะครับผ่านช่องทางคอมเมนต์กับทาง YouTube จะสร้อยหรือว่าจะโทรมาฝากข้อมูลไว้หลังไมค์1137และดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับเมื่อครู่นี้นะครับคุณดวงเดือนบอกว่าถนนสิรินธรบางพลัดมุ่งหน้าต่างระดับสิรินธรเคลื่อนตัวได้ช้าสลับกับการหยุดนิ่งฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้คุณศรีวิชัยอ่อนนุชเป็นฝั่งขาเข้าครับศรีนุชมุ่งหน้าไปอ่อนนุช44การจราจรเคลื่อนตัวช้าทั้งไปและกลับคุณวิชาญกลางสะพานข้ามแยกประชาสงเคราะห์ดินแดงฝั่งขาออกมีรถเก๋งจอดเสียกีดขวางอยู่ในช่องทางซ้ายเตือนให้ระวังด้วยนะครับการจราจรเคลื่อนตัวช้าฝั่งกลับกันรถเยอะแต่ก็ยังเคลื่อนตัวได้ตลอดนะครับการจราจรคุณวิชุดาเพิ่มเติมบอกว่าที่วิภาวดีรังสิตขาเข้ารถหนาแน่นเนื่องจากมีอุบัติเหตุด้วยนะเชิงทางขึ้นสะพานข้ามแยกลาดพร้าวเก๋ง2คันชนกันกีดขวางอยู่ในช่องทางขวาของคู่ขนานนะครับก็เลยส่งผลให้การจราจรเนี่ยมันเคลื่อนตัวช้าฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้พี่พันธ์แล้วก็คุณเมฆอ๋อคุณเมฆผ่านมาจุดเดียวกับคุณพันธ์นะที่บอกว่าตรงข้ามกับวัดไก่เตี้ยสรุปว่าเป็นเก๋งกับจักรยานยนต์นะครับเพราะว่าตอนแรกที่พี่พันธ์เขาผ่านมาเขาบอกเขามองไม่เห็นฝั่งตรงข้ามนะแต่ว่าคุณเมฆเนี่ยเขาเพิ่มเติมมาให้บอกว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นรถเก๋งกับรถจักรยานยนต์มีผู้ได้รับบาดเจ็บด้วยกีดขวางอยู่เลนกลางช่องทางหลักเลยเราก็เลยประสานงานไปท่านพันตำรวจโทเสรีสมานคำท่านสารวัตรจราจรสน.ตลิ่งชันนะครับการจราจรเคลื่อนตัวช้านะครับเห็นบอกว่าช่วยเหลือคนเจ็บกันอยู่การจราจรเคลื่อนตัวช้าผ่านพ้นไปดีขึ้นฝั่งกลับกันยังเคลื่อนตัวได้ครับ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็วก่อนหน้านี้มีเรื่องของท่อประปาแตกนะครับที่ประชาอุทิศคู่สร้างใกล้เคียงกับทางเข้าหมู่บ้านสยามนิเวศ2นะครับที่พระสมุทรเจดีย์สมุทรปราการที่คุณกอล์ฟเยาวราชเพิ่มเติมให้ผู้ใช้เส้นทางระมัดระวังด้วยนะครับบริเวณจุดเกิดเหตุเราประสานงานเจ้าหน้าที่รับทราบแล้วนะสำหรับจุดดังกล่าวนะครับเห็นบอกว่าการจราจรยังพอผ่านได้ทั้ง2ด้านแต่ว่าชะลอตัวเบาๆนิดนึงนะครับเนื่องจากว่ามีน้ำมันพุ่งขึ้นมาจากใต้ผิวจราจรนะครับก็ประสานงานให้เป็นที่เรียบร้อยสำหรับกรณีจุดดังกล่าวนะครับแล้วก็ค่ำคืนนี้นะครับเรื่องของปิดเบี่ยงการจราจรในช่องทางคู่ขนานถนนวิภาวดีรังสิตบริเวณสวนป่าวิภาวดีนะครับเป็นงานรื้อย้ายสะพานลอยเดิมสถานีดินแดงจะส่งผลให้วิภาวดีรังสิตคู่ขนานบริเวณปิดเบี่ยงฝั่งที่จะมุ่งหน้าไปราชปารภเนี่ยจะไม่สามารถผ่านได้นะครับเจ้าหน้าที่แนะนำให้ใช้ถนนมิตรไมตรีและไปออกมิตรไมตรีซอย2ท่านใดที่จะใช้ทางพิเศษเฉลิมพระนครมาจากวิภาวดีรังสิตช่องทางคู่ขนานและมิตรไมตรีให้หยุดรอสัญญาณไฟจากเจ้าหน้าที่นะครับคืนนี้4ทุ่มจนถึงเช้าตรู่วันพรุ่งนี้ตี4ครึ่งนะครับจะมีการปิดเบี่ยงการจราจรช่องทางคู่ขนานถนนวิภาวดีรังสิตบริเวณสวนป่าวิภาวดีนะครับพระรำหนึ่งเพลินจิตเขาบอกว่ารถติดสุขุมวิทเข้าออกพระโขนงขาออกติดขาเข้าเคลื่อนตัวได้จะไปติดแยกอโศกสุขุมวิทนาสาทรเหนือติดสาทรใต้แน่นสะพานตากสินขาออกเต็มพื้นที่ต่อเนื่องกรุงธนบุรีสะพานพระราม3ท้ายอยู่ก่อนถึงใต้สะพานพระราม9มุ่งหน้าขึ้นสะพานติดแน่นๆเลยสุขสวัสดิ์ไปพระประแดงแน่นมาประชาอุทิศก็ติดนะครับอู้หลายเส้นทางนะรับแจ้งว่ารถติดรถติดมาทั้งนั้นเลยเนี่ยมีทางด้านของอโศกที่บอกว่าติดนิ่งเลยฮะ2ฝั่งนะฮะที่รับแจ้งเพิ่มเติมมาเพชรบุรีอุรุพงศ์เขาบอกว่าท้ายไปอยู่พระราม6พระราม6ไปอุรุพงศ์ค่อนข้างแน่นนะฮะคุณวิชากรเศรษฐกิจครับเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารการจราจรการทางพิเศษแห่งประเทศไทยสวัสดีครับคุณวิชากรครับ
1: ครับ
0: ครับ
1: ครับ
0: เชิญเลยครับตอนนี้สภาพการจราจรเป็นยังไงบ้างครับ
1: ครับผมมาเริ่มที่สายเชียงใหม่นครนะครับดินแดงมุ่งหน้าเข้าตลาดท่าเรือตอนนี้รถมากอยู่ช่วงบริเวณทางขึ้นเพชรบุรีครับต่อเนื่องมาจนถึงบริเวณมองเทพครับปริมาณรถมากครับเคลื่อนไปได้ช้าสับหยุดครับผ่านพ้นมองเทพมุ่งหน้าบางนายังใช้การได้ดีครับทางด้านบางนาชำระค่าบันทางแล้วชะลออยู่ช่วงบริเวณลาบสูง62ครับปริมาณรถมากเคลื่อนตัวได้ช้าเช่นเดียวกันครับต่อเนื่องมันจะถึงบริเวณตลาดท่าเรือครับผ่านพ้นตลาดท่าเรือมุ่งหน้าดินแดงชะลออีกครั้งช่วงบริเวณทางลงพระราม4ครับต่อเนื่องจนถึงบริเวณทางลงดินแดงเลยครับปริมาณรถมากเคลื่อนตัวได้ช้าสลับจุดครับผมส่วนทางด้านดาวคณอมุ่งหน้าเข้าตลาดท่าเรือตอนนี้รถมากอยู่ช่วงบริเวณเหนือช่องลำ4ครับต่อเนื่องมันจะถึงบริเวณตลาดท่าเรือครับปริมาณรถมากเคลื่อนตัวได้ช้าครับฝั่งกับการลดมากอยู่ช่วงบริเวณลาดพระราม3ต่อเนื่องจนถึงบริเวณสะพานพระราม9ครับผ่านพ้นท่าออกสุขสวัสดิ์แล้วก็ยังลดมากครับแต่เคลื่อนตัวได้ดีจนออกพระราม2ครับมาทางด้านด่วนศรีรัตน์ครับแจ้งวัฒนะมุ่งหน้าเข้าประชาชื่นลดน้อยคล่องตัวครับผ่านพ้นด่านประชาชื่นแล้วจะรออยู่ช่วงบริเวณทางขึ้นกำแพงเพชรครับต่อเนื่องจนถึงบริเวณทางอรัญพยาไทลดมากเคลื่อนตัวได้ต่อเนื่องครับผมฝั่งกับการลดมากอยู่ช่วงบริเวณทางอรัญพยาไทครับต่อเนื่องจนถึงบริเวณทางลงแครายเลยครับรถมากเคลื่อนตัวได้ช้าครับผมทางด้านฝั่งศรีนครินทร์มุ่งหน้าเข้าอโศกตอนนี้ชะลออยู่ช่วงบริเวณทางลงทางร่วมรามคำแหงครับทางร่วมพระราม9ครับของที่มาจากฉลองรัตน์ครับต่อเนื่องจนถึงบริเวณทางพญาไทครับรถมากเคลื่อนตัวได้ช้าสลับหยุดเช่นเดียวกันครับ ฝั่งกับกันรถมากอยู่ช่วงบริเวณทางพญาไทครับต่อเนื่องจนถึงบริเวณเหนือคอนแสนแสบครับผ่านพ้นจุดดังกล่าวมุ่งหน้าออกมอเตอร์เวย์อย่างใช้การได้ดีครับมาทางด้านสายฉลองรัตน์อัดมาลงมุ่งหน้าจตุโชติช่วงนี้รถมากแต่ในช่วงบริเวณทางขึ้นพัฒนาการเลยครับต่อเนื่องจนถึงบริเวณทางลงโยธินครับรถมากเคลื่อนตัวได้ช้าครับผ่านพ้นทางลงโยธินมุ่งหน้าจตุโชติตอนนี้ท้ายแถวจตุโชติประมาณ 2.5 กม.ครับรถมากเคลื่อนตัวได้ช้าฟังกับกันเข้าอัดมาลงอย่างคล่องตัวมาทางด้านด่วนบูรพาวิถีขาออกชลบุรีตอนนี้รถน้อยคล่องตัวครับฝั่งกับกันครับรถมากแต่ในช่วงบริเวณเหนือบางสองทงครับต่อเนื่องจนถึงบริเวณด่านมงแหวนรถมากครับเคลื่อนตัวได้อย่างต่อเนื่องครับผมแล้วผ่านพ้นด่านมงแหวนมุ่งหน้าเข้าบางนาอย่างคล่องตัวครับส่วนสายทางพิเศษกาญจนาภิเษกบางแก้วมุ่งหน้าออกบางขุนเทียนรถมากแต่ในช่วงบริเวณด่านบางแก้วครับต่อเนื่องจนถึงด่านเทพารักษ์ครับเมื่อเวลาประมาณ 17:00 นครับมีรถจอดเสียตรงช่วงบริเวณกม7+900ที่มุ่งหน้าลงบางเมืองครับทำให้รถชะลอตัวครับตรงจุดนี้ครับผมเลยมาแล้วก็เพิ่งพ้นกีดขวางไปเมื่อประมาณ10นาทีที่แล้วเองครับ
0: โอ้ครับครับท้ายแถวยังมีอยู่ไหม
1: ครับแล้วก็ครับผม
0: ท้ายแถวยังมีอยู่ไหมครับ
1: ท้ายแถวก็รถชะลอตัวเท่านั้นเองครับคุณเสมาจนถึงบริเวณหน้าด่านบางแก้วครับแต่ยังเคลื่อนตัวได้ดีครับ
0: ครับผม
1: แล้วก็ผ่านพ้นทางลงเทพารักษ์แล้วเคลื่อนตัวได้ครับชะลออีกครั้งช่วงบริเวณทางลงบางเมืองครับผ่านพ้นทางลงบางเมืองแล้วเคลื่อนตัวได้ดีครับแล้วก็มุ่งหน้าออกบางขุนเทียนอย่างเคลื่อนตัวได้ดีครับแล้วก็ทางด้านบางขุนเทียน M82 ตอนนี้รถมากครับท้ายแถวประมาณ200เมตรครับ ฝั่งกลับกันนะครับรถมากอยู่ช่วงบริเวณทางขึ้นบางคูต่อเนื่องจนถึงบริเวณทางลงผักน้ำครับผ่านพ้นทางลงบางเมืองแล้วถึงจะเคลื่อนตัวได้ดีจนเข้าบางแก้วครับ ส่วนสายทางพิเศษอุดรราชยาแล้วก็ประจิมราชยาอย่างเคลื่อนตัวทั้งสองฝั่งครับคุณเสมาครับ
0: ครับ
1: การทางพิเศษขอประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมครับพบเห็นรถจอดเสียสิ่งของตกหล่นรถอุบัติเหตุบนทางสามารถโทรแจ้ง1543หรือจอดสลอได้ต่อ24ชั่วโมงเลยครับ
0: ขอบคุณครับคุณวิชากร
1: ครับ
0: สวัสดีครับ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ขอบคุณคุณวิชากรเศรษฐกิจนะครับเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารการจราจรการทางพิเศษแห่งประเทศไทยนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนนะครับสวัสดีคุณมด X ด้วยนะฮะวันนี้มาช่วงท้ายรายการเลยนะพี่มด X ขอบคุณมากนะฮะคืนนี้นะต้องเป็นคืนนี้นะคืนนี้แล้วนะฮะแต่เขาเตะตู่ตีสองอ่ะใช่ไหมฮะขอบคุณสำหรับทุกข้อมูลแล้วก็ทุกข้อความนะครับที่มาร่วมพูดคุยกันตลอดการเดินทางเดี๋ยวอยู่ต่อกันนะครับกับทางผู้ดำเนินรายการท่านถัดมานะฮะท่านถัดไปสินะฮะเดี๋ยวหลัง18นาฬิกามาติดตามจอสร้อยกันต่อเดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนนะครับเตรียมตัวรอเวลาครบตรงชาติช่วง18นาฬิกาครับ

0: ไทยชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
1: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
2: การประปานครหลวงเตือนภัยมิจฉาชีพแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่รัฐเพื่อหลอกขอข้อมูลส่วนบุคคลหรือชักชวนทำธุรกรรมทางการเงินย้ำการประปานครหลวงไม่เรียกเก็บเงินณที่พักอาศัยและไม่มีการส่งลิงก์ใดผ่านแชทหรือ SMS โปรดเช็คให้ชัวร์ก่อนทำธุรกรรมการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: ไม่ไอศกรีมชาวเกาะลองเลย
1: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
2: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
3: แกไปเที่ยวทะเลกัน
4: ไม่เอาอ่ะ
3: งั้นไปคาเฟ่
4: ไม่อยาก
3: ไปกินหมูกระทะ
4: กลัวอ้วน
3: โอ๊ยถ้าจะอาร์ตขนาดนี้ต้องไปเมโทรอาร์ตแล้วแหละแลนด์มาร์คใหม่สำหรับคนอาร์ตถ่ายรูปสวยทุกมุมเอนจอยงานศิลป์ได้ทั้งวันแล้วยังมีเวิร์กช็อปและอาร์ตมาร์เก็ตให้อาร์ตตัวแม่ได้ช็อปตลอดปีแม้แต่เลือดกรุ๊ปดีก็ไม่เหงาไปเจอกันที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
5: มอไซค์รับจ้างเท่าไหร่ครับพี
6: ่40ครับ
7: แม่ค้าข้าวแกงเท่าไหร่คะคุณ
6: ก็40เหมือนกันครับอาชีพอิสระไหนๆก็มาตรา40จ่ายน้อยสิทธิ์เยอะทั้งเงินชดเชยบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุทำงานไม่ได้ทุกพลภาพจ่ายตลอดชีพตายก็มีค่าทำศพแถมเงินออมสะสมยามชราสนใจสมัครเข้าเป็นผู้ประกันตนมาตรา40ใช้บัตรประชาชนใบเดียวสมัครออนไลน์ก็สะดวกรวดเร็วสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนประกันสังคม1506
8: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
9: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
10: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วอะคร
8: ับแต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
10: ใช้แอปของกสร้อยครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอบคุณทางกสร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีที่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
11: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
12: ฉันได้แล้ว
13: ผมก็ได
12: ้ป้าก็ได
14: ้วันนี้ใครก็มีโอกาสได้ความสุขแบบเบิ่มๆออมสินฉลอง113ปีเพิ่มความสุขเพิ่มโอกาสเพิ่มเงินรางวัลพิเศษรวม113ล้านบาทกับสลากออมสินพิเศษ1ปีและ2ปีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อแล้วซื้อได้อีกยิ่งได้ลุ้นถึง3ครั้งซื้อเลยที่แอปไมโมหรือธนาคารออมสินทุกสาขาวันนี้ถึง15กรกฎาคม69เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
15: ซื้อเลย
16: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ข้าพอกินไหมที่บ้านนี้จะดูดีนี่นะห้วยแม่หกบ้านเดียวกันหรือเปล่าจ๊ะ
1: คนละบ้านดังห้วยน้ำขาว
2: บ้านเดียวกันที
0: ่เป็นชาวกระบี่แต่เดี๋ยวนี้ยังมีไข้ป่าและดาวที่บ้านเลยยังมีคนเป็นไข้ป่า
1: จะมี
0: ลำบากนะเป็นไข้ป่าแล้วถนนมีรถไปถึงไหมที่บ้าน
1: จะถึงครับ
0: จ้ะแล้วบ้านนี้ถึงไหมจ้ะถนนมีถนนเข้าไปไหม
2: เล่นอย่าง
1: เราที่นี่กันทำที่บ้าน

0: ิการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: สวัสดีคุณณัฐยาครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ขอต้อนรับเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการ
2: ฝนมาฝากคุณเห็นไหมเนี่ย
1: ใจหายเลยเมื่อกี้อ๋อหายมือไปผมรีบมองออกไปก่อนเลยออก
2: แต่มันก็มีแววมาแล้วนะเห็นไหมอ่ะ
1: ไม่มีไม่มี
2: อย่าหรอ
1: ไม่มีวันนี้ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการนะครับ
2: วันนี้ประกาศแล้วเหรอ
1: ประกาศตั้งแต่เมื่อวานแล้วเขาบอกว่าวันนี้จะเข้าแล้วก็วันนี้ก็เข้าสู่ฤดูฝนก็บอกว่า
2: โรงเรียนเปิดเทอม
1: บางโรงเรียนก็เปิดบ้างบางโรงเรียนก็เปิดเฉพาะเด็กเล็กบ้างอะไรเงี้ยยังไม่เต็มร้อยต้องสัปดาห์หน้าวันจันทร
2: ์
1: ต้องวางแผนการเดินทางต่อเนื่องกันเลยนะ
2: วันนี้ก็ติดแล้วนะเมื่อสักครู่นี้มาตั้งแต่
1: เจอแล้วใช่ไหม
2: ตั้งแต่ช่วงหน้าตลาดคลองเตยที่แต่ละแยกไฟแดงเนี่ยติดไฟแดงทีก็ว่าชนแยกชนแยกตลอดใช่นานด้วย
1: วันนี้ก็หลายที่รับแจ้งบอกว่าฝนไม่ตกตอนเย็นแต่ว่ารถเนี่ยติดหนักมาก
2: จะตกเลยตอนนี
1: ้แล้วก็เดี๋ยววันจันทร์เตรียมตัวเลยนะเร่งด่วนเช้าอ่ะเตรียมตัววางแผนการเดินทางให้ดีนะนักเรียนส่วนใหญ่เขาเปิดเทอมกันวันจันทร์ที่จะถึงนั่นแหละ18นี่แหละนะฮะแล้วก็มีเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากแล้วก็ขึ้นลมบริเวณทะเลอันดามันก็จะมีผลกระทบถึงวันที่18นะประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งทั้งภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกภาคใต้แล้วก็รวมถึงกรุงเทพแล้วก็มฤณฑลด้วยวันนี้อุตุให้ฝนไว้ 60% นะครับแล้วก็มีการเฝ้าระวังเรื่องของน้ำทะเลหนุนด้วยนะฮะ 17-21 พฤษภาคม69นะครับอาจจะไหลเข้าท่วมบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำแม่กลองแม่น้ำท่าจีนรวมไปถึงชุมชนนอกแนวขันกั้นน้ำอันนี้ต้องระวังนะบริเวณที่ไม่มีแนวป้องกันน้ำถาวรแล้วก็เส้นทางสัญจรไม่ว่าจะเป็นสุขุมวิทสุขสวัสดิ์พระราม2อันนี้ต้องระวังนะครับเรื่องน้ำทะเลหนุนสูงนะ 17-21 พฤษภาคมนะครับแล้วก็มีเรื่องของท่อประปาแตกนะครับที่ประชาอุทิศคู่สร้างที่คุณก๊อฟเยาวราชเพิ่มเติมให้ก็ประสานงานไปแล้วนะครับเดี๋ยวรอติดตามความคืบหน้ากันได้นะครับที่หมู่บ้านสยามนิเวศ2พื้นที่อำเภอพระสมุทรเจดีย์จังหวัดสมุทรปราการนะครับเดี๋ยวในช่วงคุณณัฐยาน่าจะมีความคืบหน้าเข้ามา
2: ค่ะ
1: มีแจ้งประชาสัมพันธ์ในค่ำคืนนี้นะครับจะมีเรื่องของการทำงานปิดเบี่ยงการจราจรในช่องทางคู่ขนานถนนวิภาวดีรังสิตบริเวณสวนป่าวิภาวดีนะครับดำเนินงานรื้อย้ายสะพานลอยเดิมสถานีดินแดงก็จะมีผลให้ถนนวิภาวดีรังสิตในช่องทางคู่ขนานจุดที่เขาปิดเบี่ยงก็คือฝั่งที่จะมุ่งหน้าไปราชปารภไม่สามารถใช้การได้นะเจ้าหน้าที่เขาก็แนะนำบอกว่าให้ใช้มิตรไมตรีไปออกทางด้านของมิตรไมตรีซอย2ทดแทนสำหรับบริเวณจุดดังกล่าวแล้วก็ท่านใดที่ใช้ทางพิเศษเฉลิมมหานครจากวิภาวดีรังสิตในช่องทางคู่ขนานแล้วก็มิตรไมตรีเนี่ยให้หยุดเพื่อรอสัญญาณไฟจากทางเจ้าหน้าที่นะครับก็จะดำเนินการคืนนี้นะ4 ทุ่มไปจนถึงเช้าตรู่วันพรุ่งนี้4:30นะครับภายในกองบังคับการปฏิบัติการพิเศษโชคชัย4ที่ถนนโชคชัย4วันนี้เขามีงานนะ
2: เขามีงานเก่าเน
1: า
2: ะ
1: เทศกาลอาหารใช่15 16 17 3 วันนะครับศุกร์เสาร์อาทิตย์นี้แนะนำที่จอดรถตำหนักเจ้าแม่กวนอิมหรือว่าโรงพยาบาลเปาโลโชคชัย4เมื่อสักครู่ได้คุยกับทางเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ก็บอกว่าไม่มีความจำเป็นอ่ะอย่าเข้ามานะครับใครที่จะเลี่ยงไปใช้ทางนักนิวาสไปใช้ทางด้านของลาดพร้าววังหินจะดีกว่างานเริ่มตั้งแต่ช่วง17 นาฬิกาที่ผ่านมาไปจนถึงประมาณสัก3 ทุ่ม
2: วันนี้วันแรก
1: วันนี้วันแรกด้วยคนเยอะคนเยอะรถติด
2: ถนนมันเล็กด้วยนะโชคชัย
1: ใช่มันเป็นเหมือนเป็นสวนกันอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็อื่นๆก็คือเรื่องของสภาพการจราจรที่วันนี้ค่อนข้างหนาแน่นนะครับเพราะว่าเลิกงานเลิกเรียนแล้วก็สุกสุดสัปดาห์ด้วย
2: ใช่แต่เขายังมีฝนเติมมานะจบเลยทีนี
1: ้เนี่ยคุณพูดซะผมระแวงอีกแล้วผมก็ต้องดูเรดาร์อีกแล้วเนี่ยก่อนกลับบ้านเนี่ยผมก็ต้องมานั่งดูเรดาร์อีกละไม่มีสบายใจได้กลับแล้วนะ
2: คุณดูดีๆนะมันมีจุดเล็กๆด้วย
1: ผมกลับแล้วนะ
2: โอเคค่ะ
1: ขอบคุณครับสวัสดีครับ

0: 18:14 นะคะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะคุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุจส.100สถานีวิทยุข่าวสารและการจราจรนะคะช่วงนี้ดิฉันณัฐยาอเนกธนเศรษฐ์ค่ะอยู่กับคุณผู้ฟังในช่วงเวลา18:00 นเป็นต้นไปจนถึงเวลาเที่ยงคืนนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์1137แล้วก็ดอกจัน1808ทักทายคุณผู้ฟังทาง YouTube Live ด้วยนะคะตอนนี้มีคุณผู้ฟังที่ติดตามเข้ามาทักทายกันคุณกระปุกแดงน้องอุ่นใจคุณอิงเหรอคะคุณอิงกราซี่นะคะที่ทักทายมาบอกว่านครปฐมครับอะไรนครปฐมคนรับผมคืออะไรคะหรือว่านครปฐมครับนะสวัสดีนะไม่เป็นไรส่งข้อความมาทักทายได้หมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นยังไงก็ตามทักทายรายงานสภาพการจราจรอุบัติเหตุทุกช่องทางของจส.100เลยค่ะเดี๋ยวช่วงนี้ไปเริ่มต้นศูนย์ข่าวจราจรกันที่พื้นที่ของสน.ปทุมวันกันบ้างนะคะท่านพันตำรวจตรีมนตรีสมุทรสารค่ะสารวัตรจราจรสน.ปทุมวันนะคะสวัสดีค่ะสารวัตรคะ
1: ครับสวัสดีครับผมครับ
0: ค่ะวันนี้เป็นไงพระรามในพื้นที่ปทุมวันโรงเรียนเปิดกันเยอะหรือยังคะ
1: ของปทุมวันยังไม่เปิดนะครับน่าจะเปิดประมาณปลายเดือนนี้นะ
0: นี่ยังไม่เปิด
1: วันนี้ก็ถือว่าก็ถือว่ารับได้อยู่นะวันนี้แต่ว่ารถยังไม่หนาแน่นเท่าไหร่แต่ว่ายังก็ตัวได้ตลอดนะเพราะว่าก็จะกู้ไปวอร์ซิตี้ปทุมวันตอนนี้ผมมาอยู่ที่สามย่านดูพระราม4เมื่อกี้ดูพระราม1มาก็รถหนาแน่นในช่วงเย็น
0: นะ
1: ครับคือเหมือนเดิมก็คือมุ่งหน้าใจออกน่าจะขึ้นมือเมื่อผ่านไปด้านโน้นเพราะว่ารถจะใช้เป็นจำนวนมากอยู่แล้วมันทุกเย็นอยู่แล้วนะครับเพราะว่าจะเลี้ยวขวาตรงแยกพญาไททำให้บางรอบก็มีรถไปผ่านด้วยนะครับแต่ว่าก็ไม่สะสมเท่าไหร่ครับเหมือนอาทิตย์ที่ผ่านมาก็คือท้ายอยู่ประมาณเลยแยกกลาง2มาหน่อยกรณีพญาไทขาออกที่มุ่งหน้าลาดทีวีนะครับ
0: ก
1: ็ได้3รอบตอนนี้ไม่สะสมนะส่วนพระราม1ขาเข้าแล้วมาส่งมาทุมวันเนี่ยช่วงเย็นจะมีปัญหานิดนึงก็คือออกด้านหลังพาราคอนเซนเตอร์เวอร์เพื่อจะไปประตูน้ำแต่หนาแน่นช่วงนั้นทำให้มีรถสะสมมาลาดประสงค์บ้างบางรอบนะครับแต่ว่าสำหรับภายในที่ออกจากห้างก็อยากจะใช้ด้านหลังด้วยทำให้เกิดปัญหาช่วงเย็นนะครับช่วงที่ผ่านมาแต่ว่าตอนนี้เนี่ยในเริ่มหมุนได้ตลอดนะที่ทุกวันหมายถึงว่าพระรามหนึ่งกองมุ่งหน้าแล้วมาส่งก็เข้าไปได้นะครับถือว่าไม่สะสมถึงเจริญผลเหมือนทุกรอบนะครับอันนี้ถือว่าไหลได้นะครับถ้าเจริญผลมาแยกทุกวันไปเฉลิมเบาไปลาดประสงค์เพื่อจะไปทางด่วนก็ถือว่ายังได้อยู่นะไม่ถึงจะหยุดนิ่งนานนะครับแต่ว่าส่วนมาพระรามสี่นะพระรามสี่ตอนนี้สวัสดิ์อยู่พระราม4ขาออกเมื่อตอนเย็นเนี่ยก็โรงเรียนเลิกของฝั่งสวนลุมเอาฝั่งอเมริกานะครับเป็นอยู่นะครับเหมือนทุกเย็นอยู่แล้วจะไม่ถึงชั่วโมงเขาเรียบร้อยนะครับก็ไหลได้ตลอดนะครับเพราะว่าจะมีปัญหานิดนึง
0: ค
1: ือช่วงขึ้นไปญี่ปุ่นนะครับช่วงไต้ฝุ่นมันจะเลนเดียวนะครับที่ขึ้นสามย่านแล้วก็สะพานเหลืองเนี่ยถ้าไปเจอที่บนสะพานแล้วลงสวนลุมอีกคือช่วงนั้นจะมีรถหนาแน่นนะครับเดี๋ยวจะไปไปเยี่ยมนะไปดี4142ทำให้ช่วงเย็นบนสปาจะสะสมนิดนึง
0: ค่ะ
1: แต่ว่าพอเลยไปได้แล้วก็สามารถไปได้นะไม่มีปัญหา
0: จรา
1: จรในตลาดรายงานตอนนี้ก็ถือว่าวันนี้ถือว่าดีมากนะครับอาทิตย์นี
0: ้
1: นะพระราม4แล้วพระราม1วิทยาไทยนะครับแล้วก็4เข้า4ออกนะครับถือว่าน่าจะไม่เกิน1ทุ่มตอนนี้ถือว่าดีแล้วล่ะแต่ว่า1ทุ่มน่าจะโอเคได้เลยนะครับน่าจะผ่านมาของอาทิตย์นี้ครับ
0: ค่ะว่าอาทิตย์นี้อาทิตย์หน้าต้องเตรียมรับโรงเรียนเปิดเทอมอย่างเต็มที่แล้วนะคะตอนนี
1: ้ใช่ครับก็เตือนอาทิตย์หน้าเนี่ยช่วงเย็นอย่างเงี้ยโรงเรียนเปิดด้วยคือตุ้งเรียนอยู่แล้วนะครับก็ถือว่าสารแน่นเจ้าหน้าที่ก็ต้องลงเต็มตลอดอยู่แล้ว
0: ใช่
1: ตอนนี้ก็ถือว่าในช่วงนี้ก็ที่คลายไปบ้างก็ผ่อนไปนะครับจ
0: ะ
1: มีเหลือก็หน้าห้างพารากอนนะครับเซ็นทรัลเวิลด์อะไรเงี้ยก็คนมาช็อปอยู
0: ่ค่ะ
1: แล้วก็ถือว่าผมว่าหน้าวันนี้น่าจะไม่เคย1ทุ่มน่าจะเรียบร้อยคร
0: ับ
1: มาผ่อนคลายกันได้นะครับ
0: ค่ะค่ะได้ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะสารวัตรคะ
1: ครับครับสวัสดีครับ
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ

0: ีวิตหยุดขับเร็ว
1: แล้วก็ต่อเนื่องจากทางด้านของสารวัตรจราจรสน.ปทุมวันนะคะสำหรับใครที่ใช้เส้นทางทางด้านของถนนรัชดำรินะคะไปจากบริเวณสัมย่านที่จะมุ่งหน้าไปจากทางด้านของศาลาแดงที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของแยกราชประสงค์ในช่วงนี้เนี่ยยังคงเคลื่อนตัวไปได้นะคะแล้วก็จะติดขัดสัญญาณไฟที่ตรงบริเวณแยกราชประสงค์ผ่านพ้นจากสัญญาณไฟที่บริเวณแยกราชประสงค์ไปแล้วนะคะมุ่งหน้าไปทางด้านของแยกประตูน้ำในช่วงนี้เนี่ยการเคลื่อนตัวยังต่อเนื่องตามกันไปได้เรื่อยๆนะคะสำหรับรถที่มาจากทางด้านของแยกราชประสงค์ช่วงนี้นะคะก็จะไปติดขัดสัญญาณไฟที่บริเวณทางด้านของสัญญาณไฟประตูน้ำนะคะแต่ว่าท้ายแถวค่อนข้างที่จะยาวสักนิดหนึ่งนะท้ายเนี่ยมาอยู่ตรงสะพานลอยคนข้ามตรงแถวๆหน้าโรงแรมอโนมาแถวนั้นนะคะส่วนทางด้านกลับกันฝั่งนี้ก็รถเยอะนะคะรถที่มาจากทางด้านของประตูน้ำมุ่งหน้ามาที่บริเวณแยกราชประสงค์รถท้ายแถวตอนนี้อยู่ที่บริเวณหน้าบิ๊กซีราชดำริค่ะผ่านจากบริเวณทางแยกประตูน้ำนะคะมุ่งหน้าไปใช้ทางด้านของถนนราชปรารภต่อเนื่องไปทางด้านของมักกะสันช่วงนี้รถเยอะนะคะการเคลื่อนตัวเนี้ยไปได้เป็นรอบๆตามจังหวะสัญญาณไฟเรียกว่าตอนนี้ท้ายแถวเนี้ยต่อเนื่องใกล้ๆกับทางด้านของแยกประตูน้ำแล้วนะคะผ่านจากทางด้านของแยกหมอเหลงมุ่งหน้าไปทางด้านของสามเหลี่ยมดินแดงช่วงนี้ก็เคลื่อนตัวไปได้นะคะส่วนทางด้านกลับกันจากบริเวณสามแยกจากทางด้านของสามเหลี่ยมดินแดงมุ่งหน้ามาทางด้านของแยกซอยหมอเหล็กในช่วงนี้ก็ยังคงมีรถเยอะนะคะท้ายอยู่ตรงชะลอตัวตั้งแต่ก่อนถึงซอยลังน้ำแล้วนะคะแล้วก็ไปได้ไปรอบๆตามจังหวะสัญญาณไฟเข้ามาทางด้านของราชปรพที่จะมุ่งหน้ามาทางประตูน้ำช่วงนี้ก็รถเยอะค่ะแต่ว่ายังคงเคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันไปได้นะคะรถติดขัดต่อเนื่องมาจากสัญญาณไฟที่บริเวณแยกประตูน้ำผ่านจากทางด้านของประตูน้ำมุ่งหน้ามาทางราชประสงค์ในช่วงนี้ก็มีท้ายแถวอยู่ตรงช่วงบริเวณหน้าบิ๊กซีราชดำรินะคะแล้วก็จากทางด้านของแยกราชประสงค์มุ่งหน้ามาที่สารแดงในช่วงนี้เนี่ยยังมีรถเยอะอยู่เลยนะคะแล้วก็มีการชะลอตัวมาตั้งแต่ตรงบริเวณแยกถนนวิทยุตัดกับสารสินนะคะสำหรับรถที่ไปใช้ทางสารสินมุ่งหน้าไปที่แยกตรงซอยตรงหลังสวนตรงจุดนี้นะคะการเคลื่อนตัวของรถเนี่ยเนื่องจากว่ารถเยอะแต่ว่าไปได้เป็นรอบๆตามจังหวะสัญญาณไฟค่ะผ่านจากแยกหลังสวนมุ่งหน้ามาทางด้านของทางแยกตรงวิทยุตัดกับถนนสารสินในช่วงนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวไปได้เช่นเดียวกันนะไปได้เป็นรอบๆตามจังหวะสัญญาณไฟนะคะเลี้ยวมาใช้ทางด้านของวิทยุมุ่งหน้าออกมาทางด้านของพระราม4ช่วงนี้ยังไปได้ค่ะแล้วก็จะไปมีชะลอตัวสัญญาณไฟที่บริเวณแยกวิทยุในช่วงนี้นะคะท้ายก็จะมีการชะลอต่อเนื่องไปถึงตรงช่วงบริเวณใกล้ๆกับทางด้านของหน้าสน.ลุมพินีนะคะในช่วงนี้ผ่านพ้นไปแล้วมุ่งหน้าออกมาทางด้านของพระราม4ฝั่งขาออกที่จะผ่านทางด้านของใต้ทางด่วนพระราม4ในช่วงนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวไปได้นะคะสำหรับเส้นทางอื่นนะคะเดี๋ยวดูข้อมูลที่คุณผู้ฟังแจ้งสภาพการจราจรกันเข้ามาก่อนหน้านี้มีทางด้านของคุณเพียรพงศ์แจ้งมาทางด้านของ YouTube นะคะเป็นถนนกาญจนาภิเษกบางพลีสุขสวัสดิ์มาจากบางนามุ่งหน้ามาทางพระราม2ช่วงที่ไปเจอที่ใช้เส้นทางเนี่ยแล้วก็ไปเจอรถจอดเสียเป็นบริเวณจากถนนเทพรัตน์มาทางด้านของต่างระดับวัดสลุดการจราจรเนี่ยจะเคลื่อนตัวช้าสลับกับหยุดนิ่งเลยนะคะส่วนทางกลับกันนั้นยังคงเคลื่อนตัวไปได้แล้วก็บอกว่าบางนาสุขสวัสดิ์รถติดมากไม่ทราบว่าติดอะไรแถวๆอีเกียบางนาศูนย์ทางด่วนบางพลีสุขสวัสดิ์เพิ่มเติมให้บอกว่าตรงบริเวณหน้าด่านบางแก้วที่จะมุ่งหน้าพระราม2เนี่ยมีรถเทรลเลอร์จอดเสียอยู่เพิ่งจะเคลื่อนย้ายไปนะคะคือตอนช่วงที่รถเสียเนี่ยก็จะมีรถสะสมอยู่ตรงบริเวณตรงแถวๆก่อนถึงด้านบางแก้วนะคะตอนนี้เนี่ยเคลื่อนย้ายรถไปละแต่ว่ายังมีรถที่ติดสะสมอยู่ก่อนหน้านี้นะคะทำให้สภาพการจราจรบนทางด้านของกาญจนาภิเษกที่มาจากบางนามุ่งหน้าพระราม2เนี่ยก็จะมีการชะลอตัวสะสมไปตอนนี้น่าจะเริ่มเคลื่อนตัวได้เพิ่มมากขึ้นแล้วนะคะแล้วก็สำหรับเส้นทางทางด้านของถนนเทพรัตน์ในช่วงนี้นะคะอันนี้ก็ต่อเนื่องมาจากทางด้านของเป็นตรงบางแก้วนะคะที่จะมุ่งหน้าเข้ามาทางด้านของวัดศรีเอี่ยมสำหรับเส้นทางทางด้านของพื้นราบเนี่ยที่มาจากตรงหน้าอีเกียในช่องทางคู่ขนานก็ยังคงมีรถเยอะอยู่นะคะแล้วก็รถพอผ่านจากตรงบริเวณจุดกลับรถ ตรงบางแก้วมาแล้วเนี่ยเข้ามาที่สะพานข้ามแยกวัดศรีเอี่ยมช่วงนี้ก็ยังไปได้จะมีรถเยอะเฉพาะในช่องทางคู่ขนานนะคะอันนี้ก็ชะลอตัวต่อเนื่องมาจากรถที่จะเลี้ยวไปใช้ทางด้านของศรีนครินทร์ฝั่งขาออกเลยจากทางด้านวัดศรีเอี่ยมไปนะคะมุ่งหน้าเข้ามาทางด้านของแยกบางนาในช่วงนี้เนี่ยก็จะมีการชะลอตัวตรงบริเวณรถที่จะขึ้นสะพานกับรถนะคะเป็นสะพานกับรถตรงใกล้ๆกับทางด้านของเซ็นทรัลบางนานะคะแล้วก็พอเลยจากสะพานกับรถนี้ไปแล้วมุ่งหน้าเข้ามาทางด้านของแยกบางนารถที่ขึ้นบนต่างระดับเข้าไปบนทางด่วนในช่วงนี้ยังคงเคลื่อนตัวได้ส่วนในช่องทางคู่ขนานที่จะมุ่งหน้าเข้าแยกบางนาตอนนี้เนี่ยก็จะมีท้ายแถวมาอยู่ช่วงประมาณกม1นะคะแถวๆหน้าโฮมโปรบางนานะคะพอผ่านจากทางด้านของแยกบางนานะคะไปใช้สุขุมวิทฝั่งขาออกมุ่งหน้าไปทางด้านของซอยลาซานช่วงนี้ก็ยังมีรถหนาแน่นแต่พอผ่านพ้นจากทางด้านของซอยลาซานไปแล้วเนี่ยฮะก็จะเคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันไปได้ส่วนทางด้านกลับกันรถที่มาจากทางด้านของสำโรงมุ่งหน้าเข้ามาทางแบริ่งมาลาซานช่วงนี้การเคลื่อนตัวรถเยอะนะคะแต่ว่าไปได้ต่อเนื่องตามกันไปได้เรื่อยๆช้าๆแล้วก็มีอยู่ชะงักตามจังหวะสัญญาณไฟพ้นจากทางด้านของลาซานมุ่งหน้าเข้ามาแยกบางนาช่วงนี้ก็เคลื่อนตัวได้แล้วก็มาติดจังหวะสัญญาณไฟที่บริเวณแยกบางนาค่ะ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: สภาพการจราจรในกรุงเทพในช่วงวันศุกร์แบบนี้นะคะวันนี้เป็นวันศุกร์กลางเดือนแล้วนะคะศุกร์ที่15พฤษภาคมนะคะแล้วก็สัปดาห์หน้าก็จะเริ่มโรงเรียนจริงๆวันนี้เนี่ยก็มีบางโรงเรียนที่เขาเริ่มเปิดเรียนกันแล้วนะคะแต่ก็ยังเป็นการแบบว่าเหมือนกับไปครึ่งวันบ้างหรือว่ายังไม่ได้เรียนเต็มที่บ้างแต่ว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยล่ะค่ะวันจันทร์ที่18เนี่ยน่าจะของจริงแล้วหลายๆโรงเรียนน่าจะเริ่มเปิดกันแล้วนะคะส่วนสภาพการจราจรทั้งช่วงเช้าแล้วก็ช่วงเย็นก็น่าจะกลับมามีรถหนาแน่นกันกว่าในช่วง2เดือนที่ผ่านมานี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปกันที่ท่านพันตำรวจโทพระสินทิพย์ขำค่ะสารวัตรจราจรสน.บางซื่อนะคะสวัสดีค่ะสารวัตรคะ
2: ครับสวัสดีครับ
1: ค่ะเชิญเลยค่ะ
2: ครับ
1: เชิญเลยค่ะสารวัตรคะ
2: ตอนนี้ของผมอ่ะของผมสภาพการจราจรดีหมดยกเว้นลงสะพานดำมาจา
1: ค่ะ
2: แยกปฏิพัทธ์แล้วจะมุดอุโมงค์สะพานดำไปไม่ได้เลย
1: ติดอะไรคะเนี่ย
2: ติดสะพานดำตรงนั้นมันต้องมีจราจรที่นั่นเขามาช่วยดึงขึ้นตอนนี้ผมเอาของผมไปข้ามเขตไปแล้วล่ะ
1: ค่ะ
2: แล้วช่วงเย็นน่ะผมไม่ทราบว่าแต่ทางด่านเก็บเงินเขาประกาศมาเป็นเดือนแล้วนะ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ไอ้ตรงด่วนระนองอ่
1: ะ
2: เมื่อเย็นผมมีปัญหามากเลยช่วง4 โมงเย็นถึง5 โมงครึ่งอ่ะ
1: ค่ะ
2: เขาเปลี่ยนจากเก็บเงินสด2 ช่องเป็นอีทีพาส2 ช่อง
1: ค่ะ
2: คราวนี้ผมไม่ทราบว่าประชาชนเขารู้หรือไม่รู้ไม่มีคนใช้อีทีพาสอ่ะ
1: อ๋อก็ไปเข้าผิดช่อง
2: ไม่ใช่เข้าผิดสิครับเขาไม่อาจจะรู้ไม่รู้หรือเขาไม่อยากใช้อีซี่พาสผมไม่ทราบนะก็เลยอยู่ในช่องเก็บเงิน2-3 ช่องเลยรถผมติดยาวเลยพญาไทไปเลยผมแจ้ง02แจ้งอะไรหมดละ
1: ค่ะ
2: คือเมื่อก่อนอ่ะเขาเพิ่งมาเริ่มใช้เมื่อต้นเดือนเนี้ยนะ
1: ค่ะ
2: แต่ก่อนหน้านั้นเขาจะเป็นช่องเก็บเงินสด2 ช่องแล้วคราวนี้เขาเปลี่ยนเป็นช่องเงินสด1 ช่อง
1: ค่ะ
2: อีซี่พาส2 ช่องแต่ไม่มีคนใช้อีซี่พาสเขาอาจจะไม่ทราบหรือไม่อยากใช้ไม่ทราบทำให้รถมีปัญหาเลยเลยกระทรวงการคลังไปเยอะมากเลยแยกวิชัยยุทธไปเลย
1: ค่ะค
2: ่
1: ะ
2: เอ้ยขอโทษเลยโรงพยาบาลวิชัยยุทธไปเลย
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ผมก็เลยประชาสัมพันธ์ให้หน่อยว่าตรงนี้เขาเปลี่ยนเป็นอีซี่พาส2 ช่องละ
1: ค่ะก็
2: คือ
1: ค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะ
2: ก็คือเขาอาจจะไม่ทราบหรืออาจจะไม่อยากใช้อีซี่พาส
1: คือปกติแล้วเนี่ยรถที่จะใช้ที่ตรงบริเวณด่านตรงเขาเรียกตรงนี้เขาเรียกด่าน
2: ครับด่วนพิบูลพัฒนาครับ
1: ด่วน
2: พระราม6ขาออก
1: พระราม6
2: ด่วนสามเสนมา2 เมตรอ่ะ
1: ค่ะตรงถนนพระราม6นะใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะด่วนระนองนะ
1: ค่ะ
2: หรือถ้าเรียกกันตามป้ายก็ด่วนพิบูลพัฒนา
1: ค่ะก็คือปกติแล้วก่อนหน้านี้เนี่ยมันจะเป็นอีซี่พาสแค่1 ช่องแล้วก็เก็บเงินสด2 ช่องแล้วเพิ่งมาปรับลดช่องเงินสดเหลือ1 ช่อง
2: ใช่แล้วอีซี่พาส2 ช่อง
1: ค่ะอืมค่ะอ่ะ
2: แต่ชาวบ้านเขาอาจจะไม่ทราบหรือไม่อยากใช้ผมไม่ทราบทำให้ลดช่องเก็บเงินสดอะ2-3 ช่องเลย
1: ค่ะ
2: ครับก็เลยมีปัญหาเมื่อตอนเย็นเนี่ย
1: ต่อแถวกันยาวเลยใช่ไหมคะ
2: ยาวเหยียดเลยครับ
1: ค่ะ
2: ต่อแถวไปข้างเงินสดอ่ะ
1: ค่ะค่ะ
2: ตรงนี้ก็เลยไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรแล้วก็เป็นแล้วแต่เขาที่ทางด่วนเขาอาจจะมีนโยบายอะไรผมไม่ทราบ
1: ค่ะค่ะ
2: กับผมก็ประชาสัมพันธ์ด้วยว่าไอ้ตรงเนี้ยเขาเป็นใช้อีซี่พาส2 ช่องละ
1: ค่ะตรงนี้เดี๋ยวขอชื่อด่านที่ด่านพี่อะไรพี่บุญนะคะ
2: เขาเรียกด่วนโลด่วนละนอง
1: ด่วนละนองค่ะ
2: หรือถ้าเกิดตามป้ายก็ด่วนพี่บุญพัฒนา
1: ค่ะ
2: เลยพระรามหกขาออกเลยโรงเรียนสามเสนวิทยาลัยมาสัก200 เมตรอ่ะ
1: ค่ะ
2: ครับผมแต่ตอนนี้เริ่มดีละแต่ช่วง4 โมงถึง 5 โมงครึ่งทำรถผมขาออกยาวเลย
1: คือ
2: แล้วพอเลยแยกตรงนี้ไปแยกปฏิพัทธ์รถไม่มี
1: ค่ะ
2: ครับผม
1: ค่ะคือตอนนี้เนี่ยต้องประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้ทางได้ทราบว่าถ้าเกิดว่ามีอีซี่พาสก็ใช้อีซี่พาสเพื่อขึ้นทางด่วนแล้วมันมีช่องที่เขาให้บริการ2 ช่องเพิ่มเติมแล้วเนาะอย่างนี้เพิ่มถ้าไม่งั้นเนี่ยวันนี้วันศุกร์เดี๋ยวถ้าวันจันทร์เนี่ยมันจะยิ่งสาหัสกว่านี้นะคะเนี่ยอย่างนี
2: ้ก็คือจริงๆผมไม่ทราบว่าเขาติดป้ายแล้วล่ะ
1: ค่ะ
2: แต่ต้องเข้าใจว่าประชาชนอาจจะไม่ทราบ
1: ค่ะ
2: คือถ้าผมไม่เคยใช้เลยอ่ะ ก็จะไม่ทราบ
1: ค่ะ
2: หรือเขาไม่อยากใช้ Easy Pass ผมก็ไม่ทราบอีกอย่าง
1: ค่ะได้ค่ะเดี๋ยวเราจะประชาสัมพันธ์ให้ตรงจ
2: ุดขาออกผมก็รถก็ยังมีปริมาณนะแต่ก็ยังเคลื่อนตัวได้ดี
1: ค่ะค่ะ
2: จากโพยทินนะโพยทินขาออกตั้งแต่พหล5พหล7มาสะพานคลาย
1: ค่ะ
2: แล้วก็รถกวนแยกประชารุกูเอ้ยแยกประชาชื่นหรือทางตะปูรับสะพานดำให้ผมนิดนึงรถผมเยอะมากลงโมไม่ได้เลย
1: ค่ะค่ะได้ค่ะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากเลยค่ะสารวัตรค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ก็เพิ่มเติมนะคะในส่วนของถ้าเกิดว่าใครใช้ทางด่วนเป็นประจำนะคะหรือว่าไม่ได้เป็นประจำแต่ว่าก็มีโอกาสที่จะต้องใช้เส้นทางด่วนเนี่ยสำหรับใครที่ไม่ได้มี Easy Pass เนี่ยแนะนำนะว่าใช้ Easy Pass เนี่ยจะสะดวกมากเลยนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยทางด้านของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยเขามีการปรับช่องทางเพื่อที่จะให้บริการอันเนี้ยคือเพื่อที่จะคนที่ใช้ทางเนี้ยจะได้สะดวกเพิ่มมากขึ้นไม่ต้องมารอจ่ายสตางค์นะคะที่ตรงบริเวณด่านเก็บเงินสามารถผ่านไปได้เลยแต่ถ้าเกิดว่าใครที่นานๆจะผ่านสักทีนึงเนี้ยอันนี้เข้าใจได้นะคะแต่ว่าเนื่องจากว่ามีการปรับในส่วนของปรับลดช่องทางที่ใช้เงินสดเนี้ยให้เหลือน้อยลงจาก3ช่องของเดิมเนี้ยนะคะเป็นด่านเก็บเงินสด2ช่องตอนนี้เหลือ1ช่องแล้วก็ไปเพิ่มเป็นทางด้านของ Easy Pass 2ช่องเนี่ยถ้ายังไงซะถ้าหากว่าตรงบริเวณตรงด่านพระราม6ตรงจุดนี้เนี่ยรถหนาแน่นนะคะยังไงต้องใจเย็นนิดนึงแต่ว่าตอนนี้เนี่ยท้ายแถวค่อนข้างที่จะยาวเหมือนกันมาจากทางด้านของแยกกำแพงเพชรมุ่งหน้ามาทางด้านของตรงสะพานดำนะคะแล้วก็จะไปขึ้นทางด่วนใช้พระราม6มุ่งหน้าขึ้นทางด่วนที่ตรงด่านพระราม6ตรงแถวๆคลองประปาตรงด้านของการประปานะคะตรงเส้นตรงนี้เนี่ยตอนนี้ท้ายแถวค่อนข้างที่จะยาวเนื่องจากว่ารถที่เขาใช้เงินสดเนี่ยมีเยอะกว่านะคะถ้าเกิดว่าหลีกเลี่ยงไปขึ้นที่บริเวณด่านอื่นได้หรือถ้าเกิดว่ารอได้ยังไงจะเย็นๆนิดนึงแล้วกันนะคะสำหรับเส้นทางทางด้านของพระราม6ที่จะมุ่งหน้าขึ้นมาทางด้านของทางด่วนตรงพระราม6ตรงจุดนี้นะคะแล้วก็เส้นทางทางด้านของพระราม6ที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของเตชวนิชนะคะที่ตอนนี้ก็รถเยอะด้วยเช่นเดียวกันนะการเคลื่อนตัวเนี้ยยังคงเคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันไปเรื่อยๆนะคะสำหรับเส้นทางทางด้านของตรงช่วงของบริเวณแยกสะพานสูงตรงจุดนี้นะคะรถเยอะแต่ว่ายังคงเคลื่อนตัวตามกันไปได้เรื่อยๆตลอดเส้นทางค่ะแล้วก็สำหรับเส้นทางทางด้านของอันนี้เนี่ยเป็นรัชดานะคะเดี๋ยวต่อเนื่องมาจากทางด้านของตรงช่วงของพหลโยธินเลยละกันรัชโยธินที่จะมุ่งหน้ามาทางรัชวิภามาทางประชานุกูลช่วงนี้ยังรถเยอะมาตลอดเส้นทางเลยค่ะแล้วก็ทำให้รถที่มาจากทางด้านของแยกรัชดาลาดพร้าวตอนนี้ท้ายแถวอยู่ตรงช่วงโค้งศาลอาญาแล้วนะคะแล้วก็มากันที่พื้นที่สน.ห้วยขวางค่ะร้อยตำรวจเอกนราเศษปิยะสวัสดิภาดานะคะรองสารวัตรจราจรสน.ห้วยขวางนะคะสวัสดีค่ะรองสารวัตรคะ
2: สวัสดีครับ
1: ค่ะเชิญเลยค่ะ
2: ตอนนี้รถนะครับจากการเลิกงานแล้วค่อนข้างหนาแน่นนะครับตรงบริเวณขาเข้านะครับจากรัชดาขาเข้าไปทางแยกพระราม9
1: ค่ะ
2: มีรถหนาแน่นครับแต่ว่ายังเคลื่อนตัวได้ค่อนข้างดีอยู
1: ่ค่ะ
2: แต่ตรงขาออกนะครับจากแยกอโศกมานะครับตอนนี้ก็จะมีชะลอตัวนิดนึงครับตรงแถวทางที่เขาก่อสร้างครับตรงแถวเอสพนาด
1: ค่ะ
2: นิดนึงครับประมาณนิดนึงครับแล้วก็ในส่วนของในซอยนะก็มีการเรียกว่าแน่นนิดหนึ่งบริเวณถนนประชารัฐบำเพ็ญเจ้าหน้าที่ก็ได้ไปอำนวยความสะดวกจราจรอยู่ครับตอนนี
1: ้ค่ะ
2: ครับครับ
1: ค่ะแล้วมีจุดอื่นอีกไหมคะตอนนี้ที่แบบยัง
2: จุดอื่นตอนนี้ยังไม่มีครับตอนนี้มีแค่หลักๆก็คือในตัวของตัวขาออก
1: ค่ะ
2: ที่มาจากทางอโศกครับผมแล้วก็ในซอยประชารัฐบำเพ็ญ
1: ค่ะ
2: เจ้าหน้าที่ไปเดียวกันจะดูจราจรตรงไหนนะครับ
1: ตรงแถวถนนวัฒนธรรมเรื่องนี้เป็นของห้วยขวางด้วยไหมคะแถวนี้เทียมร่มมิตร
2: วัฒนธรรมใช่ครับ
1: ใช
2: ่
1: ครับ
2: ยังไงด้านหลัง
1: รถเยอะอยู่เหมือนกันไหมคะตอนนี
2: ้ช่วงนี้ถือว่าแน่นนะครับหนาแน่นอยู่ครับ
1: ค่ะแต่ว่า
2: เร่งระบายเป็นส่วนๆครับตัดให้เป็นส่วนๆก็คือแบ่งระยะกันไปครับ
1: ค่ะ
2: ใช่ไม่ได้ให้ตัวไหนจะมึงยาวเกินไป
1: ค่ะได้ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะรองสารวัตรค่ะ
2: ครับครับขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ

0: ซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: สำหรับตอนนี้นะคะที่ทางด่วนศรีรัตน์ตรงบริเวณด่านพระราม6เนี่ยทั้ง2ฝั่งเลยเนี่ยเขามีการปรับใช้เป็นช่องทาง Easy Pass เป็น2ช่องแล้วก็เหลือช่องเงินสด1ช่องเพื่อที่จะให้ผู้ใช้ทางเนี่ยหันมาใช้ Easy Pass มากขึ้นนะก็อย่างที่บอกนะเพื่อความสะดวกสำหรับใครที่ใช้เป็นประจำเนี่ยติด Easy Pass ไว้น่าจะดีที่สุดเลยนะคะเวลาที่ผ่านด่านเนี่ยก็จะไม่ต้องไปต่อแถวรอนานเพราะว่าพอมาถึงปุ๊บเนี่ยก็สามารถที่จะผ่านได้เลยนะคะอันนี้ถ้าเกิดว่าใครใช้เป็นประจำนะแนะนำเลยใช้ Easy Pass จะสะดวกมากเพราะตอนนี้เนี่ยเขาก็จะมีการปรับในส่วนของปรับลดช่องเงินสดแล้วก็มาเพิ่มในส่วนของช่อง Easy Pass ในหลายๆด่านแล้วด้วยนะอันนี้ส่วนที่ด่านพระราม6เนี่ยเขาก็มีการปรับมาสักพักหนึ่งแล้วนะคะแต่ยังไงก็ตามนี่สำหรับสภาพการจราจรบนทางด่วนถ้าจะว่าไปแล้วบางจุดเนี่ยพอขึ้นไปก็มีรถเยอะเหมือนกันนะคะอาจจะส่งผลให้การเคลื่อนตัวของรถเนี่ยในแต่ละช่องทางอาจจะเคลื่อนตัวไปได้ช้าๆนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่ค่ะ
2: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: ด่วนคุณมีดัชนีความร้อนแต่ระดับสีส้มอุณหภูมิร่างกาย42องศา
4: ความจริงคือไม่มีใครเตือนคุณต้องสังเกตตัวเองถ้าร้อนจัดผิวหนังแห้งร้อนแต่ไม่มีเหงื่อออกปวดศีรษะหัวใจเต้นเร็วรีบเข้าไปห้องหลบร้อน
5: ฮะ
4: ใช่ฟังไม่ผิดร้อนหนักร้อนโหดต้องเจอห้องหลบร้อนของกทม BKK Cooling Center ทั่วกรุงเทพมีน้ำดื่มและปฐมพยาบาลฟรีเช็คจุดหลบร้อนที่แอป Air BKK หรือเว็บไซต์ Greener Bangkok ร้อนนี้
6: กทมพร้อมเติมความเย็นกันให้ฉ่ำๆไปเลย

คุณกำลังมองหาที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพอยู่หรือเปล่าขอเชิญชวนมาสัมผัสบรรยากาศจริงที่เซลล์แกลเลอรี่โครงการบ้านชาวไทยดีครับคลองหลวงออกแบบการตกแต่งเฟอร์นิเจอร์และระบบไฟฟ้าครบครันเดินทางสะดวกใกล้มหาวิทยาลัยคุณกำลังมองหาที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพอยู่หรือเปล่าขอเชิญชวนมาสัมผัสบรรยากาศจริงที่เซลล์แกลเลอรี่โครงการบ้านชาวไทยดีครับคลองหลวงออกแบบการ

0: 2571บ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัย
1: บ้านชาวไทยบ้านชาวไทยบ้านดีดีเพื่อทุกคน
2: วันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวคุณทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
3: MEA การไฟฟ้านครหลวงยกระดับชีวิตเมืองเดินหน้าเปลี่ยนมิเตอร์เป็นสมาร์ทมิเตอร์มิเตอร์อัจฉริยะที่ทำให้การใช้ไฟฟ้าเป็นเรื่องง่ายดูการใช้ไฟฟ้าผ่านสมาร์ทโฟนจะรายวันหรือย้อนหลังก็เช็คได้แม่นยำโปร่งใสและปลอดภัยจากมิจฉาชีพแน่นอนที่สำคัญ MEA ดำเนินการโดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่าย

0: เหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
1: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
0: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

คุณผู้ฟังคะช่วงนี้เรากลับมาเดินทางกันต่อค่ะตอนนี้เนี่ยช่วงเย็นวันนี้เย็นวันศุกร์ที่15พฤษภาคม2569นะเรียกว่าเป็นวันศุกร์ที่เหมือนกับเป็นการเตรียมซ้อมไว้เลยว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยโรงเรียนเปิดเทอมในช่วงเย็นก็จะมีการจราจรหนาแน่นในหลายๆเส้นทางนะคะอย่างตอนนี้เนี่ยสำหรับใครที่ใช้เส้นทางถนนลาดพร้าวมาจากบริเวณแยกลาดพร้าวมุ่งหน้ามาที่บริเวณแยกรัชดาลาดพร้าวรถเยอะนะคะการเคลื่อนตัวเนี่ยจะไปได้ตามจังหวะสัญญาณไฟที่บริเวณแยกรัชดาลาดพร้าวตอนนี้ชะลอตัวต่อเนื่องถึงตรงบริเวณหน้าบิ๊กซีลาดพร้าวแล้วนะคะผ่านจากสัญญาณไฟที่บริเวณแยกรัชดาลาดพร้าวมุ่งหน้าออกมาทางด้านของโชคชัย4ในช่วงแรกนั้นยังคงเคลื่อนตัวมาได้นะคะแล้วก็จะเริ่มชะลอตัวตรงช่วงของบริเวณสะพาน2ตรงแถวๆหน้าตลาดสะพาน2นะคะที่จะมุ่งหน้ามาที่ทางโชคชัย4แล้วก็เคลื่อนตัวช้าๆต่อเนื่องมาเลยนะคะมาจนถึงตรงบริเวณลาดพร้าว71ค่ะฝั่งขาออกรถเยอะเหมือนกันนะคะในเส้นทางถนนลาดพร้าวฝั่งขาออกผ่านพ้นจากตรงบริเวณลาดพร้าว71นะมุ่งหน้ามาทางด้านของแฮปปี้แลนด์ในช่วงนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวมาได้จะมีการชะลอตัวสัญญาณไฟที่ตรงบริเวณลาดพร้าว101นะตรงนี้การเคลื่อนตัวเนี่ยมาได้ตามจังหวะสัญญาณไฟแล้วก็พอผ่านพ้นมาแล้วมุ่งหน้ามาทางด้านของคลองจันทน์ตรงจุดนี้ตรงมากะปิเนี่ยนะคะก็จะเคลื่อนตัวตาม

กันมาได้ตลอดเลยส่วนทางด้านกับการฝั่งขาเข้าตั้งแต่บริเวณแยกบางกะปิมุ่งหน้ามาทางด้านของลาดพร้าว71ฝั่งขาเข้าเนี่ยจะเคลื่อนตัวได้ดีกว่านะคะแล้วก็จะมีการชะลอตัวเล็กน้อยตามจังหวะสัญญาณไฟเท่านั้นผ่านพ้นจากลาดพร้าว71มุ่งหน้าเข้ามาที่บริเวณรัชดาลาดพร้าวช่วงนี้การเคลื่อนตัวของรถยังต่อเนื่องตามกันมาได้เรื่อยๆนะคะแล้วก็จะมีการชะลอตัวตั้งแต่ตรงช่วงเลยจากซอยภาวนาไปเล็กน้อยเนี่ยก็จะเริ่มชะลอตัวช้าอันนี้ติดขัดต่อเนื่องมาจากสัญญาณไฟที่รัชดาลาดพร้าวนะคะผ่านพ้นไปแล้วมุ่งหน้าไปทางด้านของแยกลาดพร้าวตรงนี้ก็รถเยอะเช่นเดียวกันค่ะท้ายก็ชะลออยู่ตรงช่วงของบริเวณประมาณซอยลาดพร้าวซอย10นะตรงเยื้องๆกับทางด้านของบิ๊กซีลาดพร้าวนะคะเป็นเส้นทางทางด้านของลาดพร้าวฝั่งขาเข้าส่วนถนนรามกำแหงในช่วงเวลานี้นะคะสำหรับใครที่ใช้เส้นทางทางด้านของรามกำแหงตั้งแต่บริเวณแยกลำสาลีเป็นรามกำแหงฝั่งขาเข้านะคะรามกำแหงจากลำสาลีมุ่งหน้าเข้ามาทางแยกรามการเคลื่อนตัวฝั่งขาเข้าเนี่ยยังต่อเนื่องตามกันมาได้ตลอดเส้นทางเลยนะคะส่วนรามกำแหงขาออกจากบริเวณแยกรามนะคะผ่านมาทางด้านของหน้ามหาวิทยาลัยรามกำแหงช่วงนี้รถเยอะนะคะการเคลื่อนตัวนี้ยังคงเคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันมาได้เรื่อยๆช้าๆตลอดเส้นทางทั้งบนทางยกระดับก็รถเคลื่อนตัวยังต่อเนื่องตามกันมาได้นะคะแล้วก็พอลงจากทางด้านของสะพานยกระดับรามกำแหงนะคะไปทางด้านของลำสาลีหรือว่าจะขึ้นไปทางด้านของสะพานข้ามแยกลำสาลีในช่วงนี้เนี่ยพื้นราบจะรถเยอะกว่านะส่วนบนสะพานข้ามแยกนั้นยังต่อเนื่องตามกันไปได้ตลอดเส้นทางสำหรับรถที่ลงมาจากตรงลำสาลีนะคะใช้ลำกำแหงฝั่งขาออกมุ่งหน้าไปทางด้านของบ้านม้าช่วงนี้ยังคงเคลื่อนตัวไปได้ส่วนฝั่งกลับกันก็เช่นเดียวกันที่จะมุ่งหน้าจากแยกบ้านม้ามุ่งหน้าเข้ามาทางด้านของแยกลำสาลีช่วงนี้ก็ยังต่อเนื่องตามกันมาได้เช่นเดียวกันค่ะ

0: ชีวิตหยุดขับเร็ว
1: คุณผู้ฟังใช้เส้นทางจุดไหนอยู่นะคะที่รถเยอะๆนะคะแล้วก็มีการจราจรที่หนาแน่นกว่าช่วงสัปดาห์ก่อนนะก็สามารถพูดคุยกันเข้ามาได้นะคะแจ้งกันเข้ามาได้เลยให้เพื่อนร่วมทางได้ทราบว่าเส้นทางที่คุณกำลังใช้อยู่เนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างศรีนครินทร์ตอนนี้นะคะฝั่งขาออกที่ไปจากลำสลีมาทางด้านของกรุงเทพกรีฑามาพัฒนาการต่อเนื่องมาทางด้านของศรีนุชในช่วงนี้เนี่ยการเคลื่อนตัวยังต่อเนื่องตามกันมาได้ตลอดเส้นทางนะคะแล้วก็พอเลยจากศรีนุชมุ่งหน้ามาทางด้านของอุดมสุขช่วงนี้ก็จะมีรถเยอะช่วงก่อนผ่านทางด้านของพาราไดซ์นะคะก็ชะลอตัวกันมาตั้งแต่ตรงบริเวณซีคอนสแควร์เลยนะคะผ่านพ้นจากทางด้านของพาราไดซ์มุ่งหน้ามาที่อุโมงค์ตรงอุดมสุขตรงจุดนี้ก็ยังรถเยอะเช่นเดียวกันแล้วก็เคลื่อนตัวต่อเนื่องช้าๆกันมาจนถึงข้ามแยกวสีเอี่ยมออกมาเลยทางศรีนครินทร์เนี่ยยังรถเยอะตลอดเลยนะคะไปจนถึงตรงช่วงของบริเวณพอเลยจากหน้าแมคโครศรีนครินทร์ไปแล้วทีนี้ก็จะเริ่มใช้ความเร็วได้เพิ่มมากขึ้นแล้วนะคะเดี๋ยวตอนนี้ไปกันที่ท่านสารวัตรจราจรสน.บุพารามนะคะท่านพันตำรวจโทบุญส่งเซมเถื่อนค่ะสวัสดีค่ะสารวัตรคะ
2: ครับผมสวัสดีครับ
1: ค่ะเชิญเลยค่ะ
2: ครับสภาพการจราจรในช่วงเย็นวันนี้นะครับลงจากสะพานพุทธสะพานพระปกเกล้าปริมาณรถค่อนข้างมากนะครับสะพานพุทธตอนนี้ยังไม่มากเท่าไหร่แต่สะพานพระปกเกล้าก็จะอยู่เชิงสะพานฝั่งพระนครนะครับก็ชะลอตัวจากแนวเวลเลอร์การก่อสร้างจากวงเวียนเล็กนะครับลงจากสะพานพระปกเกล้าเข้าแยกบ้านแขกต้องทางการจราจรเหลือ2ช่องทางแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนแนวเบรเออร์ตรงโรงพยาบาลนันอา
1: ค
2: ่
1: ะ
2: นะครับก็จะเบี่ยงเส้นทางเมื่อก่อนก็จะเป็นเส้น2เลนเส้นตรงยาวจากสะพานพระปก9เข้าแยกบ้านแขก
1: ค
2: ่
1: ะ
2: นะครับแต่เมื่อต้นเดือนมีการปรับเปลี่ยนก็คือโค้งไปทางขาเข้านะครับทำให้รถอาจจะชะลอตัวตรงนั้นนิดหนึ่งซึ่งเมื่อรถประจำทางนะครับวิ่งเข้ามาถ้าติดไฟแดงก็อาจจะทำให้ช่องทางการจราจรแคบลงทำให้รถอื่นไม่สามารถที่จะเคลื่อนตัวไปทางตรงมุ่งหน้าวงเวียนใหญ่ได้นะครับแต่ก็เพิ่มรอบสัญญาณไฟที่จะมุ่งหน้าไปวงเวียนใหญ่เพิ่มรอบสัญญาณไฟให
1: ้
2: นะครับก็ฝากประชาสัมพันธ์ท่านผู้ใช้รถใช้ถนนนะครับเนื่องจากช่วงนี้โรงเรียนเปิดเทอมแล้วก็มีแนวการก่อสร้างนะครับถ้าใช้เส้นทางเลี่ยงลงจากสะพานพระปกเกล้าไปเลี้ยวซ้ายเข้าวงเวียนเล็กถนนสมเด็จเจ้าพยาเลี้ยวขวาทาดินแดงเลี้ยวขวาลาดย่าไปวงเวียนใหญ่ไปอินทรพิทักษ์ไปสมเด็จพระเจ้าตากสินบุคโลพระราม2จะสะดวกกว่าที่จะมุ่งหน้าเข้าแยกบ้านแขกโดยตรงนะครับก็ฝากท่านผู้ใช้รถใช้ถนนเลี่ยงเส้นทางตรงนี้เนื่องจากแนวเบรเออร์การก่อสร้างรวมทั้งปริมาณรถที่ในช่วงเย็นจะมีเป็นมันมากนะครับส่วนขาออกแก้ไขครับขาเข้าฝั่งพระนครนะครับก็รถน้อยคล่องตัวนะครับขึ้นสะพานพระปกเกล้ารถน้อยคล่องตัวนะครับถนนสายรองอื่นก็รถน้อยคล่องตัวก็คงเหลือลงจากสะพานพระปกเกล้านะครับที่ยังมีปริมาณรถอยู่ยังฝั่งพระนครนะครับก็พยายามเพิ่มรอบสัญญาณไฟให้นะครับกับประชาสัมพันธ์อีกนิดนึงนะครับเนื่องจากปริมาณรถทางฝั่งพระนครมีปริมาณค่อนข้างมากนะครับก็เลยต้องเพิ่มรอบสัญญาณไฟให้นะครับแต่ก็ยังเปิดสัญญาณไฟด้านอื่นๆให้ด้วยเหมือนกันนะครับเดี๋ยวบางท่านอาจจะเห็นว่าเดี๋ยว
1: รอนาน
2: เพิ่มรอบให้ฝั่งพระนครเข้าบ้านแขกเข้าวงเวียนใหญ่นะครับเนื่องจากปริมาณรถค่อนข้างมากนะครับก็ต้องดูปริมาณรถตรงนี้ประกอบนะครับ
1: ค่ะ
2: ครับผมครับ
1: ก็เดี๋ยวคนอยู่ทางนั้นอิสระภาพจะงงไม่ปล่อยฉันสักที
2: ก็ปล่อยแต่สลับครับฝากประชาสัมพันธ์ครับคือปล่อยสลับแต่เราจะเน้นสล
1: ับ
2: ไปสลับมามีบางท่านอาจจะคิดว่าทำไมไม่ปล่อยยาวทำไมไม่ปล่อยยาวซึ่งถ้าปล่อยยาวเนี่ยทั้งอิสรภาพใหม่ทั้งประชาธิปกที่จะเข้าเมืองอิสรภาพเก่าเนี่ย ระยะเวลาก็จะนานขึ้น
1: คือ
2: แต่ถ้าเราสลับเพิ่มรอบสัญญาณไฟเพิ่มรอบสัญญาณไฟเนี่ยก็จะสลับกันไปสลับเพื่อที่จะให้ละด้านอื่นๆได้เคลื่อนตัวไปด้วย
1: ค่ะ
2: นะครับ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ก็ฝากนำเรียนแล้วก็ชี้แจงท่านผู้ใช้รถใช้ถนนให้ทราบครับผม
1: ค่ะได้ค่ะยังไงขอบพระคุณมากค่ะ
2: ครับครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะก็เป็นทางด้านของพื้นที่ของสน.บุพารามนะคะอย่างที่สารวัตรบอกค่ะเนื่องจากว่าถนนประชาธิปกที่จะมุ่งหน้ามาแยกบ้านแขกตอนนี้เนี่ยรถเยอะก็เลยมีความจำเป็นต้องพิจารณาในส่วนของการเพิ่มรอบสัญญาณไฟให้ทางหลักสามารถที่จะไปได้นะเพราะว่าตอนนี้ท้ายแถวยาวเหมือนกันทะลุไปถึงตรงทางด้านของก่อนขึ้นสะพานพระปกเกล้าแล้วนะคะคุณผู้ฟังคะตอนนี้เนี่ยมีข่าวมาจากทางด้านของกปภ.นะคะเขามีการผนึกกำลังกับกฟผ.กับกฟผ.นะคะในการขับเคลื่อนพลังงานสะอาดขยายโครงการโซล่ารูฟท็อปเพื่อเป็นการลดต้นทุนพลังงานอย่างยั่งยืนค่ะทางการประปาส่วนภูมิภาคนะคะขับเคลื่อนองค์กรสู่การเป็นสมาร์ทยูทิลิตี้แล้วก็องค์กรด้านสาธารณูปโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยร่วมกับทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคค่ะเตรียมความพร้อมในการขยายโครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์หรือว่าโซล่ารูฟท็อปในพื้นที่สำนักงานแล้วก็สถานีผลิตน้ำทั่วประเทศเพื่อเป็นการลดต้นทุนด้านพลังงานไฟฟ้าค่ะแล้วก็เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการพลังงานและสนับสนุนการใช้พลังงานสะอาดอย่างยั่งยืนนายจักรพงษ์คำจันทร์ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาคนะคะเปิดเผยว่าทางปัจจุบันในปัจจุบันนี้นะคะทางการประปาส่วนภูมิภาคได้ร่วมกับทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคดำเนินโครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาในพื้นที่ของทางการประปาส่วนภูมิภาครวม233แห่งกำลังผลิตติดตั้ง 70.894 เมกะวัตต์สูงสุดโดยคาดว่านะคะจะดำเนินการแล้วเสร็จครบทั้งหมดภายในปี2569ทั้งนี้ค่ะโครงการดังกล่าวนั้นสามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ประมาณ 1,827 ล้านหน่วยตลอดระยะเวลาโครงการ6ตลอดระยะเวลาโครงการ20ปีด้วยกันนะคะคิดเป็นมูลค่าการประหยัดค่าไฟฟ้ากว่า 1,683 ล้านบาททีเดียวค่ะอีกทั้งจากผลดำเนินงานสะสมในช่วง6เดือนที่ผ่านมานะคะก็คือตั้งแต่ตุลาคม2568ถึงมีนาคม2569สามารถผลิตไฟฟ้าจากระบบโซลาร์เซลล์ได้กว่า25ล้านหน่วยหรือคิดเป็นร้อยละ 5.55 ของการใช้พลังงานไฟฟ้าทั้งหมดแล้วก็ช่วยลดค่าไฟได้กว่า25ล้านบาทนอกจากนี้แล้วนะคะทางการประปาส่วนภูมิภาคยังมีแผนในการขยายโครงการโซล่ารูฟท็อปเพิ่มอีก3โครงการประกอบด้วยโครงการติดตั้งระบบโซล่ารูฟท็อปในพื้นที่สถานีผลิตน้ำแล้วก็สำนักงานใหญ่สำนักงานใหญ่ขนาดที่มีมากกว่าหรือเท่ากับ70กิโลวัตต์สูงสุดนะคะจำนวนถึง177แห่งด้วยกันรวมกำลังผลิตติดตั้งรวมทั้งสิ้น 21.904 เมกะวัตต์สูงสุดโดยโครงการติดตั้งโซล่ารูฟท็อปในสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค234สาขาจำนวน200สาขากำลังผลิตติดตั้งรวม2.0 เมกะวัตต์สูงสุดนะคะแล้วก็โครงการติดตั้งโซล่ารูฟท็อปสำหรับพื้นที่ขนาด50ถึง 69.99 กิโลวัตต์สูงสุดจำนวน68แห่งด้วยกันนะคะสำหรับกำลังผลิตติดตั้งรวมทั้งสิ้น 4.03 เมกะวัตต์สูงสุดรวมกำลังผลิตติดตั้งเพิ่มเติมทั้ง3โครงการประมาณ 27.934 เมกะวัตต์สูงสุดซึ่งขณะนี้ค่ะอยู่ในระหว่างการสำรวจแล้วก็ตรวจสอบความพร้อมของพื้นที่ดำเนินการในแต่ละภูมิภาคพร้อมกันนี้นะคะทางการประปาส่วนภูมิภาคแล้วก็การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคยังอยู่ในระหว่างศึกษาความเป็นไปได้ในการดำเนินโครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบทุ่นลอยน้ำหรือว่า floating solar ในพื้นที่เกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะเพื่อรองรับการพัฒนาระบบพลังงานสะอาดในพื้นที่รวมถึงติดตั้งเครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า EV charger ผ่านแอปพลิเคชันนะคะ PEA Rota นะคะในพื้นที่ของสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคที่มีศักยภาพจำนวน10แห่งด้วยกันเพื่อรองรับ ับการเติบโตของการใช้รถยนต์ไฟฟ้าในอนาคตตลอดจนเสริมสร้างภาพลักษณ์ขององค์กรด้านสมาร์ทยูทิลิตี้แล้วก็การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในระยะยาวด้วยนะคะนอกจากนี้แล้วท่านผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาคยังได้กล่าวเพิ่มเติมอีกด้วยนะคะว่าทางการประปาส่วนภูมิภาคนั้นมุ่งมั่นขับเคลื่อนองค์กรสู่การบริหารจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพควบคู่กับการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็สนับสนุนนโยบายด้านพลังงานสะอาดของภาครัฐทั้งนี้ค่ะสามารถติดตามข่าวสารแล้วก็ข้อมูลการใช้บริการของการประปาส่วนภูมิภาคได้ทาง Facebook Page แฟนเพจนะคะก็คือการประปาส่วนภูมิภาคสำนักงานใหญ่หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะที่ PWA Contact Center 1662ตลอด24ชั่วโมงนะคะนี่ก็เป็นข่าวดีๆนะคะในส่วนของทางด้านการประปาส่วนภูมิภาคแล้วก็การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่เขาจับมือกันขับเคลื่อนพลังงานสะอาดนะคะไปกันที่คุณมด X ค่ะอยู่ที่ราชพฤกษ์มีอุบัติเหตุด้วยคุณมด X สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับคุณนัทยาครับ
1: ค่ะอยู่ราชพฤกษ์นะคะ
3: ครับผมใช้ฝั่งขาเข้านะครับมาจากต่างระดับตรงชัยพฤกษ์อะครับ
1: ค่ะ
3: ขาเข้าเนี่ยเข้ามาสักประมาณกิโลเมตรเศษนะครับก
1: ็
3: เริ่มเป็นท้ายแถวก็ไม่ทราบปัญหาว่าขาเข้าเนี่ยมีเหตุอะไร
1: เข้ามาจากตรงต่างระดับหากำลังคิดอยู่ว่าตรงช่วงไหนที่กำลังตามอยู่ค่ะ
3: คือประมาณโรงเรียนนานาชาติอะไรสักอย่างหนึ่งด้านซ้ายอะครับ
1: ค่ะอ๋อตรงนั้นดิฉันเจอละเจอจุดละ
3: ส่วนในฝั่งกับกันด้านขาออกเนี่ยก็ตรงนั้นพอดีใน
1: ชะลอตัวเหมือนกัน
3: ช่องทางขวานะครับช
1: ่
3: องทางขวาฝั่งขาออกในช่องทางด่วนก็ชนกันอยู่ประมาณ 3-4 คัน
1: ก็คือก็คืออยู่จุดตรงกันเลยใช่ไหมคะทั้งเข้าทั้งออก
3: ครับคือเข้าเนี่ยตรงนั้นจะเป็นหางแถว
1: ค
3: ่
1: ะ
3: แต่ส่วนออกเนี่ยตรงนั้น
1: เป็นหัวแถว
3: ค
1: ่
3: ะ
1: คร
3: ับ
1: ค่ะตอน
3: ผม
1: ค่ะเดี๋ยวสอบถามนิดนึงก็คือว่าชะลอกันมาตั้งแต่พอมาจากตรงต่างระดับตรงชัยพฤกษ์เข้ามาเนี่ยก็เริ่มชะลอกันตั้งแต่ตรงแถวๆตรงอะไรนะโลตัสแถวนั้นหรือเปล่า
3: แถวนั้นนะครับตรงข้ามเลยครับ
1: อ๋อค่ะค่ะ
3: อุบัติเหตุก็เกิดในฝั่งขาออกเลนขวา
1: ค่ะ
3: ครับ
1: ค่ะแล้วตอนนี้เลยมาหรือยังคะคุณมด X เลยมาหรือยัง
3: ผมเลยมาแล้วผมพบปัญหาของขาเข้าแล้วครับ
1: ค่ะ
3: ก็คืออยู่บนสะพานเขาเรียกอะไรสะพานบางบัวทองนะครับ
1: สะพานข้ามคลองบางบัวทอง
3: ชนกันสองคันรถเก๋ง
1: เป็นอุบัติเหตุอีกจุดนึงค่ะ
3: ช่องทางขวา
1: ค่ะ
3: ครับน่าจะเพิ่งชนนะครับยังไม่มีกรรมการ
1: รถเก๋งทั้งคู่เลยไหมคะ
3: รถเก๋งทั้งคู่ครับค่อนข้างรุนแรงเหมือนกัน
1: อ๋อเหรอฮะ
3: ครับ
1: อยู่ตรงช่วงของบนสะพานเลยหรือว่ากำลังจะลง
3: มาสะพานเลยครับ
1: ตรงกลางสะพานเลยนะคะ
3: ครับผม
1: ค่ะค่ะ
3: ผมจากจุดนั้นมาใช้การดีครับ
1: ค่ะก็คือเลยจากจุดอุบัติเหตุตรงกลางสะพานสะพานข้ามคลองบางบัวทองมาแล้วเดินจะดีขึ้นแต่ตอนนี้ท้ายแถวยาวเหมือนกันนะฮะเนี่ย
3: ก็ยาวเหมือนกันนะครับ
1: ค่ะ
3: กิโลกว่า2กิโลแล้วครับตอนนี
1: ้นั่นน่ะสิแล้วว่าสองฝั่งนี่หัวเกิดจากอุบัติเหตุทั้งสองฝั่งเลยนะ
3: ทั้งสองฝั่งครับฝั่งขาออกจะดูจะหนักกว่าเพราะว่าหน้ารถมันเย็นไปเลยอะครับ
1: ค่ะเนี่ยมี
3: คุณชนกันประมาณสัก 3-4 คันเนี่ยครับ
1: ค่ะ
3: แต่ฝั่งขาเข้าเนี่ยชนกัน2คัน
1: ค่ะได้ค่ะ
3: คร
1: ับ
3: ผมแต่ไม่เห็นผู้บาดเจ็บนะครับ
1: ไม่มีคนเจ็บ
3: ค
1: ่ะ
3: ครับผม
1: ค่ะได้ค่ะ
3: การรายงานก็จะถึงสะพานข้ามแยกบางรักน้อยครับก็สบายสบายนะครับ
1: ดีขึ้นแล้วนะคะ
3: ครับผม
1: ค่ะ
3: สวัสดีครับ
1: ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะคุณมุนเอ็กซ์นะคะขอบคุณค่ะไปที่คุณเด็กวัดป่าค่ะเจออุบัติเหตุแต่ว่าเป็นคนละฝั่งกับที่คุณมดเอ็กซ์เจอนะแต่ว่าน่าจะเป็นจุดเดียวกันคุณเด็กวัดป่าสวัสดีค่ะ
4: น่าจะเป็นจุดเดียวกันนะครับ
1: ใช่ไหมคะตรงข้ามโรงเรียนในนานาชาติ DBS ตรงนั้นพอดีเลยนะ
4: ใช่ๆแต่ว่าถ้าเอาสังเกตง่ายๆก็คือก่อนถึงสามัคคอนเทสประมาณไม่เกิน500เมตรอยู่ในช่องทางหลักเลนขวา
1: ค่ะ
4: เป็นรถนั่งส่วนบุคคล1คันรถปิกอัพ2คันช่องกันในช่องเลนขวาท้ายแถวตอนนี้ยาวเลยเกือบถึงต่างระดับบางรักน้อยแล้ว
1: ค
4: ่
1: ะ
4: ส่วนไอ้ฝั่งขาเข้าตอนแรกกับผมไม่รู้ว่าเกิดจากอะไรเพราะว่าในช่องทางหลักรถมันติดเลยพาให้ช่องทางคู่ขนานเนี่ยติดไปด้วยแต่ช่องทางคู่ขนานเนี่ย ส่วนมากจะติดก็คือติดไอ้บางทีเขาอยู่เลนขวาเขาจะกลับรถเขาก็อยู่เลนขวาไปปาด
1: เลยปาด
4: ใช่สะพาน
1: ค่ะ
4: ตรงนั้นแหละมันก็เลยไปรอตัว
1: แต
4: ่เมื่อกี้คนที่แล้วก็แจ้งอ่ะเขาได้เลยรู้ว่ามันมีอุบัติเหตุบนสะพานข้ามคลองบางบัวทอง
1: ค่ะ
4: แต่ผมไม่แน่ใจว่าเขาอยู่ในช่องซ้ายหรือช่องขวาในช่องทางหลักนะแต่เห็นเมื่อกี้เขาจ้องแจ้งว่าอยู่ในช่องทางขวาแต่ผมดูกระจกแล้วไม่มั่นใจเพราะว่าผมอยู่ในช่องทางคู่ขนานมันมองไม่ค่อยเห็นชัดเพราะว่ามันสูงกว่าเยอะ
1: ค
4: ่
1: ะ
4: ท้ายแถวพอพ้นมานะขับรถแข่งได้ครับ
1: ไม่ต้องขับรถแข่งไปเดี๋ยวไปเกิดอุบัติเหตุอีกจุดนึงใจเย็น
4: ๆผู้ข่าวพูดกับคุณเสมาบอกว่าพี่ขนาดนั้นเลยเหรอ
1: ใจเย็นๆเดี๋ยวแทนที่จะรีบกลับถึงบ้านนะเดี๋ยวต้องมานั่งแบบรอประกันกันอีกนะอย่าง
4: นี้ครับนานๆครับแต่จะเย็นครับผมเพราะว่าพอพ้นทางนั้นมาข้ามคลองบางบัวทองมาแทบจะนับคันรถได้เลยครับผมโดยเฉพาะช่องทางหลัก
1: อะ
4: แทบจะไม่มีรถผ่านไม่กี่คันนะ
1: ค่ะค่ะ
4: คงอาจจะชะติดเนื่องจากชะลอดูด้วย
1: อืมค่ะ
4: อืมถ้าคนไทยเป็นอย่างนี้
1: ดีเลยว่าไม่ใช่เฉพาะคนไทยใครผ่านมาเจอก็อาจจะต้องชะลอกันหมดเลยแบบนี้เหมือนกันค่ะ
4: ครับผมครับผมขอบคุณครับ
1: ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะเป็นเส้นทางทางด้านของราชพฤกษ์นะคะเราสอบถามไปที่สภ.ราชพฤกษ์ค่ะแจ้งว่าถนนราชพฤกษ์ฝั่งขาเข้าบอกว่าตรงสะพานข้ามคลองบางบัวทองมีอุบัติเหตุรถเก๋ง2คันตอนนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่อยู่ในระหว่างดำเนินการอันนี้เป็นฝั่งราชพฤกษ์ฝั่งขาเข้านะคะส่วนในฝั่งขาออกตอนนี้เดี๋ยวเจ้าหน้าที่ตำรวจรับทราบและกำลังเดินทางไปดูให้นะคะเป็นอุบัติเหตุ2ฝั่งเลยทั้งเข้าและออกฝั่งขาเข้าจุดอุบัติเหตุอยู่ตรงบริเวณสะพานข้ามคลองบางบัวทองนะคะตอนนี้เนี่ยท้ายแถวชะลอตัวอยู่ตรงแถวหน้าโลตัสหรือว่าโฮมโปรชัยพฤกษ์นะคะส่วนฝั่งขาออกก็เป็นจุดที่คุณเด็กวัดป่ารายงานเมื่อสักครู่นี้นะคะที่บอกว่าเป็นอุบัติเหตุตรงบริเวณตรงช่วงของแถวๆก่อนถึงสัมมกรเพลสราชพฤกษ์นะเล็กน้อยนะคะจุดนี้เลยทำให้รถเนี่ยชะลอตัวต่อเนื่องไปถึงตรงบริเวณไกลอยู่เหมือนกันนะตรงฝั่งขาออกนะคะเดี๋ยวถ้าเกิดมีเพิ่มเติมเดี๋ยวรายงานให้ทราบกันอีกครั้งหนึ่งไปกันที่พื้นที่สน.มักกะสันค่ะร้อยตำรวจเอกรัติพงษ์พิมพ์พัฒน์นะคะรองสารวัตรจราจรสน.มักกะสันนะคะสวัสดีค่ะรองสารวัตรคะ
5: ครับสวัสดีครับ
1: ค่ะเชิญเลยค่ะ
5: ในพื้นที่มักกะสันตอนนี้เส้นถนนเพชรบุรีขาเข้านี่รถเคลื่อนตัวได้ดีคร
1: ับ ค่ะ
5: ส่วนเพชรบุรีขาออกยังหนาแน่นอยู่ครับเคลื่อนตัวได้ตลอดรถยังมากอย
1: ู่ค่ะ
5: มุ่งหน้าไอ้ถุยใจทำไมยังหนาแน่นจะตัวได้เรื่อยๆไม่หยุดนิ่งครับ
1: ค่ะค่ะ
5: รามเก้าขาออกมุ่งหน้ารามคำแหงก็รถยังมีปริมาณมากอยู่ครับ
1: ค่ะ
5: ขึ้นสะพานยกระดับลงรามยังเคลื่อนตัวได้ช้าๆอยู่ครับมีชะลอตัวบ้างแต่ก็ยังพอเคลื่อนได้อยู่ครับ
1: ค่ะ
5: ไม่หยุดนะครับ
1: ค่ะ
5: ส่วนพระรามเก้าขาเข้าก็รถปริมาณมากเช่นกันครับมุ่งหน้ามาทางผังเมืองเป็นตัวละทิศก็ยังหนาแน่นคร
1: ับ
5: เคลื่อนตัวได้ตลอดบึงจะตัวทิศมันก็บึงมักสันก็เคลื่อนตัวได้ดีแล้วครับตอนนี
1: ้ค่ะค่ะแล้วรองสวัสดิ์ในพื้นที่มีแบบมีรถจอดเสียมีอุบัติเหตุอะไรบ้างไหมคะ
5: ไม่มีครับตอนนี้ไม่มีคร
1: ับ ไม่มีแต่วันนี้รถเยอะนะแค่นั้นเองใช่ไหมคะ
5: รถปริมาณเยอะคร
1: ับ วันศุกร์นะแบบนี้นะคะ
5: จะพักก็น่าจะขี้คายคร
1: ับ ค่ะค่ะได้ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะรองสวัสดิ์ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเป็นพื้นที่ของสน.มักกะสันนะคะสภาพการจราจรอย่างที่บอกค่ะว่าในช่วงเย็นวันนี้เนี่ยหลายๆพื้นที่รถหนาแน่นมากๆเลยทีเดียวนะเป็นช่วงที่เลิกงานแล้วก็เป็นเย็นวันศุกร์ด้วยนะคะคุณแก้วนะคะรายงานสภาพการจราจรในทางรถไฟสายเก่าทางรถไฟสายเก่านี้เมื่อสักครู่นี้เรียนก็เห็นนะรถเยอะเหมือนกันคุณแก้วใช้เส้นทางจากบริเวณใต้ทางด่วนอานารงค์ที่จะมุ่งหน้ามาทางหน้าสน.ท่าเรือมาจนถึงซอยสุขุมวิท50ตอนนี้เนี่ยรถเคลื่อนตัวไปได้ช้าสลับกันหยุดนิ่งนะคะตรงจุดนี้เนี่ยเขาเป็นการเดินรถทางเดียวนะแล้วก็ตรงเส้นทางทางด้านของถนนทางรถไฟสายเก่าที่จะมาออกตรงบริเวณแยกบางนาตอนนี้ก็รถเยอะด้วยเช่นเดียวกันนะเท่าที่ดูเนี่ยตอนนี้เนี่ยรถที่มาจากตรงบริเวณตรงนี้เขาเรียกว่าแยกตรงที่ตัดกับทั้งรถไฟสายเก่าแต่กับสรรพาวุธอะนะคะ ตอนนี้ถ้าเกิดว่าเลี้ยวมาจากทางด้านของทางรถไฟสายเก่ามาใช้ทางด้านของสรรพาวุธช่วงแรกเนี่ยยังเคลื่อนตัวมาได้นะคะแล้วก็จะมาเริ่มมีการชะลอตัวตรงช่วงบริเวณแถวๆหน้าสถานพินิจตรงจุดนี้นะคะที่จะเคลื่อนตัวต่อเนื่องเข้ามาที่บริเวณแยกบางนาช้าเหมือนกันนะคะรถเยอะเช่นเดียวกันส่วนฝั่งกลับกันที่ไปจากแยกบางนาเนี่ยก็จะไปติดขัดตรงทางแยกที่แตกกับทางรถไฟสายเก่าตรงจุดนี้นะคะในเส้นทางตรงจุดนี้เนี่ยก็มีคนมาใช้รถเยอะเช่นเดียวกันนะตรงบริเวณถนนสัมภวุฒิตัดกับทางรถไฟสายเก่าถนนแยกสัมภวุฒิตรงจุดนั้นนะคะแล้วก็มาเพิ่มเติมในทางด้านของถนนพระราม3กันบ้างนะคะพระราม3มาจากบริเวณใต้ทางด่วนเฉลิมพระนครหรือว่าใต้สะพานพระราม9มุ่งหน้าเข้ามาทางด้านของแยกถนนตกช่วงนี้เนี่ยรถที่เคลื่อนตัวเข้ามาทางแยกถนนตกเนี่ยจะมีรถปริมาณมากนะคะแล้วก็ต่อเนื่องตามกันมาได้เรื่อยๆขึ้นสะพานพระราม3สะพานกรุงเทพเนี่ยรถเยอะนะคะตรงสะพานกรุงเทพเนี่ยยังต่อเนื่องตามกันมาได้ตลอดเส้นทางส่วนบนสะพานพระราม3นี่รถเยอะแล้วก็เคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันไปช้าๆตอนนี้เนี่ยชะลอตัวต่อเนื่องไปจนถึงบริเวณใต้สะพานพระราม9แล้วส่วนฝั่งกลับกันยังคงใช้การได้นะคะช่วงนี้เราขึ้นไปบนทางด่วนกันบ้างจากคุณวิชากรเศรษฐกิจค่ะเป็นเจ้าหน้าที่จากศูนย์บริหารการจราจรการทางพิเศษแห่งประเทศไทยค่ะคุณวิชากรสวัสดีค่ะ
6: สวัสดีครับคุณณัฐยาและผู้ฟังจอสองท่านครับ
1: ค่ะเจ้าหน้าที่
6: มาแล้วที่สายเฉลิมพระนครครับดินแดงหน้าเข้าตลาดท่าเรือตอนนี้รถหน้าไปในช่วงบริเวณเนินเพลินจิตครับต่อเนื่องมันจะถึงบริเวณมองเทพด้านขาออกที่มุ่งหน้าออกบางนาครับรถมากเคลื่อนตัวได้ช้าครับฝั่งกลับกันรถมากอยู่ช่วงบริเวณวัดสะพานครับต่อเนื่องมันจะถึงบริเวณตลาดท่าเรือครับรถมากครับเคลื่อนตัวได้ช้าเช่นเดียวกันผ่านพ้นตลาดท่าเรือมุ่งหน้าออกดินแดงชะลออีกครั้งช่วงบริเวณเหนือถนนพระราม4ครับต่อเนื่องกันถึงบริเวณทางลงดินแดงนะครับปริมาณรถมากเคลื่อนตัวได้ช้าสลับหยุดนิ่งครับผมส่วนทางด้านหน้าขนองมุ่งหน้าเข้าตลาดท่าเรือชะลอแค่ช่วงบริเวณก่อนเข้าตลาดท่าเรือเล็กน้อยครับแต่เคลื่อนตัวได้ครับฝั่งกับกันรถมากอยู่ช่วงบริเวณลาดพระราม3ต่อเนื่องจนถึงบริเวณทางออกสุขสวัสดิ์ครับผ่านพ้นทางออกสุขสวัสดิ์มุ่งหน้าพระราม2อย่างเช่นการได้ดีครับส่วนทางด้านฝั่งแจ้งวัฒนะครับผมทางอัตภยาไทยมุ่งหน้าแจ้งวัฒนะตอนนี้รถมากแต่ในช่วงบริเวณตลาดอัตภยาไทยครับต่อเนื่องมันจะถึงบริเวณทางลงแครายรถมากเคลื่อนตัวได้อย่างต่อเนื่องครับผ่านพ้นทางลงแครายมุ่งหน้าแจ้งวัฒนะยังใช้การได้ดีฝั่งกับการเข้าพญาไทยยังคล่องตัวทางด้านฝั่งบางโคมุ่งหน้าเข้าพญาไทยตอนนี้รถมากอยู่ช่วงบริเวณทางขึ้นอุรุพงศ์ครับต่อเนื่องมันจะถึงบริเวณต่างระพยาไทยรถมากเคลื่อนตัวได้ช้าสักหยุดครับฝั่งกับการออกทางด้านต่างระพังโคมุ่งหน้าสะพานพระราม9ยังคล่องตัวครับทางด้านฝั่งศรีนครินทร์มุ่งหน้าเข้าอโศกตอนนี้รถมากอยู่ช่วงบริเวณก่อนเข้าด่านอโศกเล็กน้อยครับต่อได้เงินถึงบริเวณต่างระพยาไทยครับรถมากเคลื่อนตัวได้ช้าสักหยุดครับฝั่งกับการรถมากอยู่ช่วงบริเวณต่างระพังกระสันครับต่อได้เงินถึงบริเวณเหนือคอนเทนแสบครับผ่านพ้นเหนือคอนเทนแสบแล้วชะลออีกครั้งช่วงบริเวณแถวเดินนายครับต่อเนื่องมาจนถึงบริเวณทางออกมอเตอร์เวย์ขับรถมากเคลื่อนตัวได้อย่างต่อเนื่องครับส่วนทางด้านสายฉลองรัฐครับอ่านธนูมุ่งหน้าจตุโชตรถมากอยู่ช่วงบริเวณทางร่วมพระราม9ครับต่อเนื่องจนถึงบริเวณทางลงโยธินครับผ่านพ้นทางลงโยธินมุ่งหน้าออกจตุโชตตอนนี้ท้ายแถวประมาณ3.5 กม.ครับผ
1: ม
6: ปริมาณรถมากเคลื่อนตัวได้ช้าครับผมอยู่แถวทางลงสุขาภิบาล5ครับแล้วก็ฝั่งกลับกันครับเข้าอ่านลงคล้องตัวส่วนสายทางพิเศษบุรพาวิถีขาออกชลบุรีตอนนี้รถน้อยของตัวครับฝั่งกับกันรถมากอยู่ช่วงบริเวณทางขึ้นบางพีครับตอนนี้จนถึงด่านวงแหวนมุ่งหน้าเข้าบางนาก็ยังคล่องตัวมาทางด้านสายกาญจนาพิเศษบางแก้วมุ่งหน้าออกบางขุนเทียนรถมากก็ในช่วงบริเวณด่านบางแก้วครับตอนนี้จนถึงบริเวณทางลงบางเมืองครับผ่านพ้นทางลงบางเมืองและชะลายครั้งช่วงบริเวณเหนือด่านปากน้ำตอนนี้จนถึงบริเวณสะพานกาญจนาครับรถมากเคลื่อนตัวได้อย่างต่อเนื่องมุ่งหน้าออกบางขุนเทียนจะคล่องตัวฝั่งกับกันชะลออยู่ช่วงบริเวณทางร่วมปู่เจ้าต่อได้เงินถึงบริเวณทางลงปากน้ำครับผ่านพ้นทางลงปากน้ำมุ่งหน้าเข้าบางแก้วยังใช้การได้ดีครับส่วนสายทางพิเศษอุดรนัทยาแล้วก็ประกิมนัทยายังเคลื่อนตัวเรื่องสองฝั่งครับคุณนัทยาครับ
1: ค่ะค่ะ
6: ครับ
1: ค่ะคุณวิชากรสอบถามนิดนึงค่ะเรื่องของในการปรับเปลี่ยนในส่วนของช่องทางพอดีเมื่อสักครู่นี้มีเห็นบอกแถวพระราม6นี่เหลือช่องทางที่ใช้เงินสด1ช่องเท่านั้นตอนนี้เนี่ยมีการปรับปรุงหลายด่านแล้วใช่ไหมคะในส่วนของ
6: ตอนนี้ทางเริ่มมีการปรับปรุงช่องทางเป็นช่องทาง จากช่องเก็บเงินสดเป็นช่องอีสพาร์ทเพิ่มมากขึ้น
1: ค่ะ
6: เนื่องจากการจราจรช่วงหน้าด่านเวลาเก็บเงินสดนะครับสุทธิยามันก็จะไม่ช้าลงใช่ไหมถ้าเป็นอีสพาร์ทก็จะสามารถสแกนแล้วก็วิ่งผ่านได้เลยครับ
1: ค่ะ
6: การทำพิเศษก็เลยขอจะชักชวนประชาชนคนธรรมดาหรือว่าเป็นนิติบุคคลนะครับสามารถมาสมัครอีสพาร์ทได้โดยใช้บัตรประชาชนเพียงแค่1ใบเท่านั้นและเติมเงินครั้งแรกแค่300บาทเท่านั้นครับของการทาง
1: ค่ะค่ะ
6: ครับผม
1: ก็เวลาเติมเงินก็สามารถเติมเงินได้เองเลยใช่ไหมคะทางแบบว่าทางแอปพลิเคชันธนาคารอะไรอย่างนี้ก็เติมเข้าไปได้เลยใช่ไหมคะ
6: ได้ครับแอปพลิเคชันได้หมดเลยครับ
1: สะดวกสบาย
6: ต่างอะไรก็ได้ครับคุณรัตยาครับ
1: อืมค่ะเนี่ยไม่ต้องเราไม่ต้องไปจอดเติมเงินที่ตรงหน้าด่านนะ
6: ไม่ต้องครับแค่ที่แรกโควิดสามารถเติมได้ทุกที่ครับ
1: อืมค
6: ่
1: ะ
6: แล้วก็สมัครอีซี่พาสได้ที่จุดบริการใกล้ท่านนะครับศูนย์สปอนเซอร์ท็อปเซอร์วิสชั้น1ที่อาคารศูนย์บริหารการทางพิเศษได้แล้วก็อาคารด่านเก็บเงินค่าผ่านทางได้ทุกทางพิเศษครับด
1: ่
6: านแล้วก็มีศูนย์อีซี่พาสฟาสเซอร์วิสที่จุดพักรถบางนาขาออกครับ
1: ค่ะ
6: ที่สายเฉลิมนครนะครับคุณนัตยาที่จุดปตท.บางนาด้านขาออกครับที
1: ่
6: มุ่งหน้าออกบางนาตราดครับที่ปั๊มปตท.
1: ค่ะ
6: ครับ
1: ก็คือย้ำอีกทีสำหรับใครที่จะสมัครในส่วนของ Easy Pass ถ้าเป็นแบบว่าเป็นบุคคลธรรมดาก็แค่แบบประชาชนไปเดียวใช่ไหมคะที
6: ่ใช
1: ้สมัครเท่านั้นนะคะ
6: ส่วนเป็นนิติบุคคลก็จะแนะนำว่ามีหนังสือรับรอง
1: ค่ะ
6: พอ20ถ้ามีนะครับแล้วก็บัตรประชาชนกรรมการหนังสือมอบอำนาจอากรสแตมป์เท่านี้ครับตอนนี้มอบอำนาจก็มีไม่กี่อย่างสามารถติดต่อได้ที่1543ครับหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ครับที่1543ได้เลยครับ
1: ค่ะเดี๋ยวถามอีกนิดนึงสำหรับคนที่สมัครครั้งแรกเนี่ยจำนวนเงินขั้นต่ำต้องเท่าไหร่คะ
6: 300ครับ
1: 300นะฮะก็เริ่มที่300
6: บาทแต่ก็อยู่ในบัตรนะครับไม่ใช่หักอะไรก็สามารถเข้าด่านได้เลยครับ300ก็หักได้เลยสมมุติ50บาทก็หัก50บาทได้เลยครับวิ่งเข้าด่านได้เลย
1: ค่ะก็คือเนี่ยเอาในบริเวณที่ในจุดที่คุณใกล้ตรงไหนที่สามารถไปสมัคร Easy Pass ก็ไปได้เลยนะคะ
6: ใช่ครับ
1: ค่ะได้ค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะ
6: ครับ
1: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
6: ครับ
1: ค่ะเดี๋ยวย้ำอีกครั้งหนึ่งนะสำหรับใครที่ยังไม่มี Easy Pass นะคะก็คือตอนนี้เนี่ยทางด้านของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยอยากจะชวนทุกท่านเนี่ยมาใช้Easy Pass เพราะมันสะดวกนะเพราะว่าเวลาผ่านทางเนี่ยคุณเพียงแต่ว่าเข้าไปในช่อง Easy Pass ซึ่งตอนนี้เนี่ยเขามีการปรับปรุงเรื่องของช่องด่านมาให้ใช้ในส่วนของ Easy Pass เพิ่มมากขึ้นนะคะสำหรับบุคคลธรรมดาอย่างที่บอกนะคะว่าสามารถที่จะสมัครได้โดยเริ่มต้นในการเติมเงินครั้งแรก300บาทใช้บัตรประชาชนใบเดียวเท่านั้นนะคะส่วนคนที่เป็นนิติบุคคลให้ใช้หลักฐานที่จะไปสมัครเนี่ยก็คือเป็นหนังสือรับรองแล้วก็มีทางด้านของพ.20ถ้ามีนะคะแล้วก็บัตรประชาชนของกรรมการนิติบุคคลมีหนังสือมอบอำนาจแล้วก็มีอากรสแตมป์10บาทในกรณีที่มอบอำนาจนะคะซึ่งเอกสารทุกแผ่นที่จะใช้สมัคร Easy Pass สำหรับกรณีของนิติบุคคลเนี่ยจะต้องมีการเซ็นเอกสารนะคะลงนามโดยผู้มีอำนาจแล้วก็ประทับตราสำคัญสามารถไปสมัครได้เลยนะคะที่ศูนย์ One Stop Service Center ที่บริเวณชั้น1อาคารการทางพิเศษแห่งประเทศไทยหรือจะไปกันที่บริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางทุกสายทางเลยนะคะหรือจะเป็นที่ทางด้านของศูนย์ Easy Pass Fast Service ค่ะอันนี้เนี่ยจะอยู่ที่บริเวณจุดพักรถสถานีบริการน้ำมันปตท.เส้นทางทางด้านของบางนาฝั่งขาออกนะคะอันนี้จะเป็นอีกจุดหนึ่งที่เขาจะให้คุณที่จะต้องการสมัครสามารถเดินทางเข้าไปสมัครได้เลยนะคะเริ่มต้นเพียงแค่300บาทเท่านั้นนะแล้วก็คุณใช้ผ่านด่านไหนก็จะหักจำนวนเงินเท่านั้นนะคะไม่ต้องมีเรื่องของการค้ำประกันบัตรอะไรต่างๆนานานะคะแล้วก็สามารถเติมเงินอยู่ที่ไหนก็เติมได้หมดเลยเพียงแต่ว่ามี QR ของมี QR code ที่สำหรับใช้เติมเงินเท่านั้นนะสะดวกสบายมากคือจริงๆดิฉันว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยคนก็หันมาใช้ Easy Pass กันแบบว่าเยอะเหมือนกันนะเพราะว่าไม่ต้องไปพอถึงเวลาที่ตรงบริเวณหน้าด่านบางคนอาจจะแบบเพลินไปหน่อยลืมเตรียมเงินสดในส่วนของการผ่านด่านนะบางคนแบบโอ้โหกว่าจะแบบหาแบบเงินสดได้เนี่ยบางคนแบบ เดี๋ยวนี้ด้วยความเคยชินก็คือว่าใช้วิธีการสแกนจ่ายก็ไม่ค่อยมีใครพกเงินสดสักเท่าไหร่หรือบางทีแบบว่าค่ารถ5บาท10บาทอย่างเงี้ยนะก็จะแบบสแกนหมดแล้วเหมือนกันบนรถมงรถเมล์เขาก็มีสแกนรับสแกนหมดเนี่ยบางคนก็เลยไม่มีเงินสดติดตัวพอไม่มีเงินสดติดตัวพอผ่านตรงด่านขึ้นทางด่วนเนี่ยเอาละทีนี้Easy Pass ก็ไม่มีเงินสดก็ไม่มีไม่รู้จะทำยังไงนะอันนี้ก็มาสมัครได้เลยนะตัดสินใจเลี้ยวจอดรถที่ตรงหน้าด่านนั่นเลยสมัครใช้บัตรประชาชนใบเดียวเท่านั้นเองนะคะแล้วก็คุณจะไปใช้ขึ้นที่ด่านไหนยังไงก็แล้วแต่เนี่ยก็ใช้ได้หมดเลยนะคะก็ฝากคุณผู้ฟังเอาไว้ด้วยละกันสำหรับใครที่ใช้ทางด่วนเป็นประจำนะน่าจะสะดวกสบายมากขึ้นนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้ขอพักตรงนี้สักครู่นะคะ

0: ช่วงนี้นะคะเรากลับมาเพิ่มเติมกันที่อุบัติเหตุนะคะมีทางมอเตอร์เวย์สาย7ฝั่งขาออกนะคะรถที่มาจากบริเวณต่างระดับพานทองกิโลเมตรที่67มาถึงบริเวณด่านเก็บเงินบ้านบึงกิโลเมตรที่72นะคะบวก582ในฝั่งขาออกจุดที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยอยู่ตรงกิโลเมตรที่69อำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีบอกว่าเป็นอุบัติเหตุแต่ว่ายังไม่ทราบชนิดรถนะคะตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังเดินทางไปตรวจสอบอยู่นะคะแล้วก็สภาพการจราจรนี่ตอนนี้เนี่ยเคลื่อนตัวไปได้ช้าแล้วในฝั่งขาออกส่วนฝั่งกลับกันฝั่งขาเข้ายังคงเคลื่อนตัวไปได้นะคะยันไม่แน่ใจว่านี่อันนี้เนี่ยน่าจะเป็นจุดที่ทำให้การจราจรติดขัดหรือเปล่าที่คุณสาธิตแจ้งเข้ามาตั้งแต่ตอนช่วง19นาฬิกานะคะบอกว่าสาย7มอเตอร์เวย์สาย7จากบริเวณด่านพนัสนิคมมุ่งหน้ามาทางด้านของด่านพานทองรถจะเคลื่อนตัวได้ช้าแล้วก็เราสอบถามไปที่ทางด้านของมอเตอร์เวย์ทราบว่าช่วงกิโลเมตรที่66รถติดเจ้าหน้าที่บอกว่ามีอุบัติเหตุนะคะอยู่ตรงกม68น่าจะอันนี้แหละค่ะน่าจะเป็นสาเหตุที่ทำให้รถติดขัดนะอุบัติเหตุที่บนมอเตอร์เวย์สาย7ในช่วงเวลานี้นะคะตรงกม69นะ68 69นะคะที่เกิดอุบัติเหตุทำให้การจราจรหนาแน่นในช่วงนี้ค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราพักเรื่องของสภาพการจราจรเอาไว้ชั่วคราวเดี๋ยวเราจะไปที่คุณบุษบงบุษปาวนิชนะคะไปติดตามความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้กันค่ะ
1: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี
0: ้คุณบุษบงสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะ
2: มาติดตามความเคลื่อนไหวเมืองไทยช่วงค่ำวันนี้นะคะก็ตอนนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลค่ะเป็นการเปิดเวทีนะคะระหว่างนายกรัฐมนตรีกับผู้นำนะคะธุรกิจชั้นนำของประเทศ10กลุ่มใหญ่เลย
0: เจ้าสัวทั้งหลาย
2: ใช่นะคะก็โอ้โหนะคะมากันครบถ้วนนะคะก็เป็นภาพในอันแรกก่อนเริ่มประชุมเนี่ยนะคะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะก็เป็นประธานการประชุมหารือร่วมกับรัฐบาลและภาคเอกชนนะคะโดยมีนายธนินทร์เจรวนนท์ประธานอาวุโสบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์และนายเวทิตโชควัฒนากรรมการผู้อำนวยการบริษัทสหพัฒนาพิบูลจำกัดมหาชนนั่งขนาบข้างนายกเลย
0: นะคะภาพนี้เลยนะอย่างนี้นะคะค่ะ
2: ภาพนี้แหละค่ะโดยมีนายสารัตน์รัตนวดีประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทกอล์ฟดีเวลลอปเมนต์จำกัดมหาชนนะคะนายอัยวัฒน์ศรีวัฒนประภาผู้บริหารบริษัทคิงพาวเวอร์เข้าร่วมด้วยนะคะนายกก็กล่าวเปิดงานนะคะบอกว่ารัฐบาลนั้นให้ความสำคัญกับการลบอุปสรรคเสริมศักยภาพให้กับภาคเอกชนไม่ว่าจะเป็นการแก้ปัญหาด้านกฎระเบียบต่างๆขั้นตอนการอนุมัติที่มีความซับซ้อนซึ่งเป็นต้นทุนของการดำเนินธุรกิจตลอดจนปัญหาการขาดแคลนแรงงานนะคะโดยบอกว่าที่ประชุมวงนี้ต้องถือว่าไม่มีหัวโต๊ะทุกคนถือเป็นหัวโต๊ะหมดเลยนะคะแล้วก็ได้แทรกให้รัฐมนตรีหลายคนอยู่ในการประชุมแบบนั่งแซมกับท่านด้วยนะคะเมื่อสัปดาห์ก่อนก็ได้ไปประชุมอาเซียนที่ฟิลิปปินส์ได้เสนอเรื่องการผลักดันการให้ความสำคัญทางพลังงานโครงข่ายไฟฟ้าอาเซียนความร่วมมือด้านพลังงานสะอาดและความมั่นคงทางอาหารนะคะโดยย้ำว่าอาเซียนจะต้องพูดด้วยเสียงเดียวกันมากขึ้นเพื่อให้เกิดภูมิคุ้มกันและเกิดกลไกในการต่อรองซึ่งจะเป็นการยกระดับความสำคัญของอาเซียนในภูมิรัฐศาสตร์ด้วยซึ่งทุกประเทศพูดถึงเรื่องพลังงานสะอาดพูดถึงเรื่องโลจิสติกพูดถึงเรื่องความมั่นคงอาหารทุกประเทศพูดเหมือนกันโดยไม่ได้นัดหมายนะคะแต่ใน3ประเด็นนี้ซึ่งประเทศไทยเรามีความแข็งแรงมีความเป็นศักยภาพอย่างมากใน3ประเด็นที่จะขับเคลื่อนให้อาเซียนของเราเป็นศูนย์กลางได้นายกรัฐมนตรีบอกว่าสิ่งที่ต้องย้ำก็คือรัฐและเอกชนต้องไปด้วยกันค่ะและในความเป็นรัฐบาลชุดนี้เราพร้อมที่จะอำนวยความสะดวกทุกๆอย่างวันนี้เราไม่ได้ยึดติดอยู่กับบริบทเดิมหรือยึดติดกับกฎหมายเก่าๆและขั้นตอนที่หลากหลายที่สำคัญความยุติธรรมมีความที่สำคัญคือความยุติธรรมให้ทุกท่านได้มีโอกาสในการประกอบธุรกิจดำเนินธุรกิจในการว่าจ้างแรงงานเสริมศักยภาพให้กับประเทศและกิจการของท่านนะคะแล้วก็ทิ้งท้ายว่า รัฐบาลขอเป็นเจ้ามือน
0: ะ
2: แล้วก็เป็นเจ้าภาพในการรับประทานอาหารเย็นร่วมกับนักธุรกิจชั้นนำผู้ประกอบการชั้นนำของประเทศเพื่อใช้ทุกแนวทางทุกข้อมูลที่ได้จากท่านมาทำประโยชน์ให้กับประเทศไทยให้มากที่สุดนะคะซึ่งการพูดคุยก็คาดว่าจะต้องน่าจะเสร็จสิ้นแล้วนะคะในเวลานี้นะคะแล้วก็จะมีการถ่ายภาพหมู่ร่วมกันภายในตึกไทยคู่ฟ้าหลังจากนั้นนายกรัฐมนตรีก็จะเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำในช่วงเวลาตั้งแต่19 นาฬิกาเป็นต้นมาแล้วนะคะโดยเมนูอาหารค่ำในครั้งนี
0: ้เปิดเมนู
2: กันนิดนึงได้รับการออกแบบภายใต้คอนเซ็ปต์ไทยฟิวชั่นเซตนะคะซึ่งนำวัตถุดิบภายในประเทศมาเสริมสร้างมูลค่าเพิ่มผ่านฝีมือคนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นทาร์ตยำส้มโ
0: อ
2: กุ้งหวานแตงโมนะคะเป็นเมนูเรียกน้ำย่อยแล้วก็มีข้าวผัด3 สีผัดพริกเกลือปลาย่างสมุนไพรนะคะเป็นอาหารจานหลักที่เน้นความร่วมสมัยนะคะโดยมีคณะคหกรรมศาสตร์ของสนสุนันทาเป็นผู้ดูแลทั้งจัดดอกไม้โต๊ะอาหารแล้วก็ใช้อุปกรณ์ของมหาวิทยาลัยทั้งหมดเพื่อสะท้อนเอกลักษณ์ความประณีตแบบไทยนั่นเองค่ะ
0: เอาจริงๆนะบอกข้าว3 สีผัดพริกเกลือปลาย่างนี่มันเป็นเมนูสุขภาพเหมือนกันนะคะเนี่ย
2: แน่นอนแล้วก
0: ็
2: ถ้าคือจริงๆแล้วปลาย่างเนี่ยเขาดูธรรมดาไปนะหลายคนอาจจะบอกว่ามันดูชิวๆไปไหมแต่จริงๆแล้วปลาย่างให้อร่อยอ่ะย่างยากนะ
0: ใช่
2: เพราะว่าสุกเกินไปก็ไม่อร่อยนะมันสุกเกินไปมันแห้ง
0: แล้วอันนี้เน
2: ี่ยความสดมันจะหาย
0: อันนี้เท่ากับว่าเป็นอาหารจานเดียวได้
2: ใช่ใช่สำหรับเราอ่ะจานเดียว
0: แม้ก็คือแบบว่าอับไปในคอนเซปต์เรื่องดูเรื่องของการคือประยุกต์หลายๆอย่างเข้ามาทำให
2: ้
0: ให้แบบว่าดูแบบน่าทานแล้วก็ดู
2: ท
0: ันสมัย
2: ทาร์ตยำส้มโอเนี่ยมันก็หวานๆเปรี้ยวๆน
0: ะ
2: นึกได้เลย
0: เรียกน้ำย่อย
2: น่าเรียกน้ำย่อยได้ดีเลยทีเดียวนะคะอันนี้ก็เป็นการประชุมซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกไม่ค่อยมีบทบาทส่วนใหญ่จะไปเป็นแบบทวิภาคีมากกว่าไม่น่าจะรวมหมู่แบบนี
0: ้
2: นะคะเดี๋ยวก็ต้องติดตามว่าจะเป็นยังไงต่อไปนะคะ
0: ค่ะ
2: ขณะเดียวกันวันนี้ก่อนที่จะมีการประชุมนัดเนี้ยเขาก็มีการประชุมนัดแรกเหมือนกันสำหรับการศึกษาแลนบริดจ์ค่ะชุมพรระนอง
0: ไปถึงไหนแล้วแลนบริดจ์ตอนนี
2: ้วันนี้ก็ไม่มีมีความคืบหน้าแค่เพียงการตั้งอนุกรรมการศึกษา3 ชุดเพื่อรับฟังความเห็นทุกกลุ่มนะคะซึ่งคนออกมาให้สัมภาษณ์ก็คือนายดนุชาพิชยนันท์เลขาธิการสภาพัฒนาการสังคมเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือว่าสภาพัฒน์เพราะว่าเป็นเลขานุการคณะกรรมการศึกษาแนวทางขับเคลื่อนโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งเพื่อเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามันหรือมีชื่อเรียกสั้นๆว่าแลนด์บริดจ์นะคะได้บอกว่าการประชุมนัดแรกวันนี้มีนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานที่ประชุมได้หารือถึงข้อมูลพื้นฐานในการทำงานซึ่งมีเวลาแค่90 วันนะคะเพราะฉะนั้นมันมีแค่90 วันมันจะเลยไปเริ่มศึกษาใหม่ตั้งแต่ต้นจึงเป็นไปไม่ได้นะคะ
0: ค่ะ
2: ก็เลยใช้ผลการศึกษาที่มีอยู่ของสำนักงานนโยบายและแผนขนส่งและจราจรหรือว่าสนขซึ่งเป็นผลศึกษาล่าสุดที่มีรายละเอียดค่อนข้างมากนะคะรวมถึงรายงานจากวุฒิสภาที่ได้ศึกษาเอามาประกอบในการทำงานด้วยนะคะเพื่อดูสมมติฐานแนวโน้มของปัญหาตั้งแต่ในต่างๆในปัจจุบันและอนาคตการขนส่งสินค้าของโครงการแลนด์บริดจ์ที่จะเชื่อมทั้ง2 ฝั่งรวมถึงความเป็นไปได้ในเชิงธุรกิจนะคะและที่ประชุมยังมีมติตั้งคณะอนุกรรมการ3 คณะประกอบด้วยคณะอนุกรรมการพิจารณาแนวทางขับเคลื่อนโครงการแลนด์บริดจ์โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคเอกชนและนักวิชาการเข้าร่วมด้วยคณะอนุกรรมการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมโดยมีปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานรวมถึงผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิ่งแวดล้อมและผู้แทนหน่วยงานที่เป็นกรรมการด้วยนะคะและคณะอนุกรรมการชุดที่3ก็คือคณะอนุกรรมการพิจารณาและขับเคลื่อนกระบวนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารสาธารณะนะคะโดยมีปลัดกระทรวงคมนาคมเป็นประธานค่ะซึ่งเลขาธิการสภาพัฒน์บอกว่าจะมีการนำทั้งเรื่องเศรษฐกิจทั้งเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์มาประกอบการพิจารณาด้วยแต่ก็ต้องมีการเปรียบเทียบการศึกษาในอดีตกับปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้างผลการศึกษาของสนขทำไว้เมื่อปี2566วันนี้ก็ต้องดูเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์ว่ามีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปหรือไม่และต้องปรับให้เป็นปัจจุบันส่วนจะทำงาน พอ90วันพอไหมนะคะเลขาสภาพัฒน์ก็บอกว่าพยายามให้ทำให้เต็มที่แต่ถ้าเกิดไม่ทันจริงๆนะจะขอนายกขยายเวลานะคะรวมไปถึงการเปิดรับฟังความคิดเห็นของนักวิชาการรวมถึง NGO ที่จะต้องนำมาประกอบการพิจารณาทั้งหมดนะคะส่วนจะมีการออกลักษณ์เป็นเหมือนกับพระราชบัญญัติของ EEC หรือเปล่าก็บอกว่าเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ต้องดูก่อนถ้าโครงการมีลักษณะเชิงธุรกิจกลไกในแง่ข้อกฎหมายก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งเบื้องต้นจะดูถึงความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการก่อนส่วนเรื่องของกฎหมายยังไม่มีการพูดคุยกันในประเด็นนี้นะคะ
0: มันเป็นเมกะโปรเจกต์อะเนาะต้องละเอียดนิดนึงใช่ไหม
2: คือมันต้องมีในนโยบายรัฐบาลไหมเขามีคนตั้งข้อสังเกตว่าทำไมในนโยบายรัฐบาลไม่แถลงล่ะแล้วมาลักไก่ไม่ใช่ลักอุ้ยพูดจาอะไรไปนะแม่งแบบหยาบคายแล้วก็มาจับมันเร็วไปอ่ะมันขยำเร็วเกินไปมันเป็นเรื่องที่มันส่งผลกระทบอย่าบอกว่าไม่มีเวลาอันนี้มันก็ต้องพิจารณากันนะคะว่าจะเป็นยังไงต่อไปแต่ว่าก็ค่อนข้างมีความเสี่ยงนะคะแล้วก็ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเนี่ยไม่เห็นด้วยอยู่แล้วชัดเจนนะคะที่ทำไปเมื่อปี66อ่ะที่มีการพิจารณา
0: ก็ต้อง
2: ก็ไม่เห็นด้วยอยู่แล้ว
0: ใช่แล้วก็คือหลายๆอย่างที่มันก็เปลี่ยนไปตั้งแต่ปีที่เขาทำการสำรวจ
2: จริงๆมันกลายเป็นตัดเส้นทางธรรมชาติมันทำลายเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันมีข้อจำกัดอยู่เหมือนกันนะคะมาดูกันทางด้านของประเด็นที่รองผู้ว่าแบงค์ชาติประกาศลาออกนะคะตอนแรกเนี่ยเป็นรายงานข่าวนะคะแต่ว่าในช่วงเย็นวันนี้ทางด้านของนายวิทัยรัตนากรค่ะผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยก็ออกมายอมรับนะคะว่านางรุ่งมัลลิกมาศรองผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยซึ่งเคยเป็นแคนดิเดตในการชิงตำแหน่งผู้ว่าแบงก์ชาติได้ยื่นลาออกจากตำแหน่งแล้วนะคะซึ่งมีผลในวันที่30กันยายนนี้ยืนยันว่าไม่ได้มีความขัดแย้งระหว่างกันเป็นการเห็นตรงกันทั้งสองฝ่ายซึ่งสาเหตุที่นางรุ่งได้ยื่นลาออกจากตำแหน่งรองผู้ว่าแบงค์ชาติเนื่องจากต้องการมีเวลาต้องการการทำงานที่คล่องตัวมากกว่ามาทำงานประจำนะคะซึ่งหลังจากที่ลาออกจากแบงค์ชาติแล้วก็จะรับเป็นที่ปรึกษาของผู้ว่าแบงค์ชาติให้ใน2โครงการใหญ่นะคะก็คือโครงการยูดาต้าและโครงการที่เกี่ยวข้องกับLeading Landscapeนะคะซึ่งบทบาทของแบงค์ชาติเนี่ยผู้ว่าพูดชัดเจนนะคะบอกว่าบทบาทมันเปลี่ยนไปละ
0: ค่ะ
2: บทบาทของแบงค์ชาติในฐานะการกำกับสถาบันการเงินก็เปลี่ยนไปไม่ใช่ดูแต่เฉพาะเรื่องความเสี่ยงของธนาคารแต่เป็นเรื่องที่ลูกค้าได้รับความเดือดร้อนจากการถูกเอาเปรียบเช่นดอกเบี้ยแพงโดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจ non-bank leasing ซึ่งมีลูกค้ามากกว่า10ล้านรายจึงเป็นสิ่งที่ต้องเข้ามากำกับดูแลในส่วนนี้ซึ่งเป็นเรื่องใหม่และเป็นเรื่องใหญ่ค่ะ
0: ค
2: ่
0: ะ
2: โอ้โหเขาเพิ่งรู้ว่าเรื่องมันแพงมากอ่ะไม่ต้องพูดเรื่องเงินดอกเบี้ยเงินกู้กับดอกเบี้ยเงินฝากเนี่ยหนังคนละม้วนเลยทีเดียว
0: เป็นฟ้ากับผีเลย
2: ฟ้าเหวน้อยไปนะเหมือนตกนรกทั้งเป็นเห็นดอกเบี้ยทีใจหายวาบดอกเบี้ยเงินกู้นะขณะเดียวกันค่ะหุ้นเอเชียวันนี้เนี่ยต้องบอกว่ามันไม่มีอะไรเซอร์ไพรส์ค่ะ อันนี้แปลมาจากข่าวต่างประเทศนะไม่ได้พูดเองนะคะการพบปะกัน2วันของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนะคะซึ่งเป็นเจ้าภาพพบกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐค่ะซึ่งเป็นการกลับมาพบกันครั้งแรกในรอบ9ปีนะคะหลังจากที่ทรัมป์เคยพบสีเมื่อครั้งเป็นผู้นำสหรัฐสมัยแรกและอันนี้ก็เป็นสมัยที่2เขาบอกว่ามันไม่มีอะไรเซอร์ไพรส
0: ์
2: นะไม่มีอะไรแบบมันคือมีแต่ขาดรายละเอียดที่เป็นรูปธรรม
0: ค่ะ
2: ก็เลยไม่มีอะไรตื่นเต้นก็เลยทำให้หุ้นในเอเชียนะคะปรับตัวลดลงไปหมดเลยนะคะก็รวมลดลงไปหมดเลยไม่มีอะไรเซอร์ไพรส์แต่ว่าเห็นไหมทำก็ยังยกนิ้วโป้งนี่เนี่ยรูปนี้ดิฉันก็อุตส่าห์ไปหามา นะคะหุ้นไทยวันนี้ร่วงลงไปไม่มากเลยค่ะ 21.17 จุดค่ะหุ้นไทยนะคะปิดที่ระดับ 1,517.95 จุดค่ะมูลค่าการซื้อขายหนาแน่นนะคะ 67,869 ล้านบาทก็เผชิญแรงขายทำกำไรสอดคล้องกับตลาดต่างประเทศนะคะซึ่งในช่วงบ่ายเนี่ย sentiment เป็นลบหลังจากการหารือระหว่างผู้นำจีนกับผู้นำสหรัฐไม่ได้รายละเอียดชัดเจนมากนักไร้ประเด็นเซอร์ไพรส์ทำให้ตลาดขาดปัจจัยขับเคลื่อนค่ะ สัปดาห์หน้าต้องติดตามนะคะสำหรับตลาดหุ้นไทยจะมีการแถลงตัวเลขเศรษฐกิจหรือว่า GDP ไตรมาสแรกของปีนี้และที่ประชุมคณะรัฐมนตรีก็จะเคาะแล้วโครงการไทยช่วยไทย Plus นะคะใครจะเตรียมลงทะเบียนก็ฟิตไว้ว่าจะทันไหม
0: ซ้อมนิ้วไว้ก่อนเลย
2: ซ้อมนิ้วไว้ก่อนเลยนะคะแล้วก็ต้องติดตามเงื่อนไขดีๆแต่ยังไงถ้ามีเงื่อนไขอะไรมาจะรีบบอกก่อนเลยจะได้ซ้อมไว้ก่
0: อ
2: นนะคะส่วนหางเส็งฮ่องกงค่ะปิดตลาดก็ปรับตัวลดลงไปถึง 426.31 จุดนะคะปิดที่ระดับ 25,962.73 จุดค่ะส่วนนิกเกอิโตเกียวหลังจากที่ทำสถิติสูงสุดมาตลอดหลายสัปดาห์ตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนะคะมาสัปดาห์นี้ก็ถึงคราวที่จะต้องปรับตัวลดลงค่ะโดยนิกเกอิเนี่ยปิดตลาดปรับตัวร่วงลงไป 1,244.76 จุดค่ะนะคะอยู่ที่ระดับ 61,409.29 จุดนะคะหลังจากที่นอกจากประเด็นปัจจัยระหว่างจีนกับสหรัฐที่หารือกันแล้วปรากฏว่าผลประกอบการออกมาของบริษัทในส่วนของหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีขนาดใหญ่ออกมาต่ำกว่าที่คาดการไว้ก็ยิ่งเป็นปัจจัยลบให้กับหุ้นนิกเกอินะคะ
0: ค่ะ
2: ส่วนราคาทองคำบ้านเราค่ะใครที่มีสตังค์ที่เย็นๆไว้อยากจะซื้อทองถูกมันก
0: ็ต้องไปช้อนซื้อเลยไหมตอนนี้
2: ต้องก็ช้อนได้นะวันนี้เนี่ยทองคำบ้านเราเนี่ยเคลื่อนไหวไปทั้งหมด45ครั้งปิดตลาดปรับตัวลดลง 1,450 บาทนะคะทองคำแท่งรับซื้อบาทละ 70,300 บาทนะคะขายออก 7,500 บาทส่วนทองรูปพรรณรับซื้อบาทละ 68,887 บาท4สตางค์นะคะขายออก 71,300 บาทนะคะส่วนราคาทองคำโกลด์สปอตอยู่ที่ 4,558 ดอลลาร์สหรัฐนะคะต่อค่าเงินบาทก็เรียกว่าอ่อนค่าต่อเนื่องนะคะเงินบาทอ่อนค่ามาอยู่ที่ระดับ32บาท64สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐนะคะก็ในทางด้านของตลาดราคาน้ำมันจนถึงขนาดนี้ปรากฏว่าราคาน้ำมันเนี่ยก็พุ่งขึ้นต่อเนื่องเลยนะคะเวสเท็กซัสตลาดนิวยอร์กตลาดเป็นตลาดฟิวเจอร์นะคะก็เพิ่มขึ้นมา3เหรียญ45เซนต์ค่ะต่อบาร์เรลนะคะอยู่ที่104เหรียญ62เซนต์ต่อบาร์เรลส่วนเบรนท์ทะเลเหนือซื้อขายฟิวเจอร์ขนาดนี้นะคะเพิ่มขึ้น2เหรียญ65เซนต์ต่อบาร์เรลอยู่ที่108เหรียญ37เซนต์ต่อบาร์เรลนะคะส่วนราคาทองคำในตลาดโลกก็ยังลงต่อเนื่องค่ะตอนนี้ล่วงลงไปแล้ว129เหรียญ10เซนต์ต่อออนซ์นะคะอยู่ที่ 4,556 เหรียญ20เซนต์ต่อออนซ์
0: ค่ะ
2: ม
0: ัน
2: ก็ถือว่าเป็นการผันผวนมากๆเลยนะคะ
0: ค่ะ
2: เรื่องใหญ่จริงๆสำหรับวันนี้เนี่ยมันกลายเป็นประเด็นที่หน่วยงานภาครัฐเนี่ยออกมาเรียงหน้าแก้ข่าวหลังจากที่กกร.เนี่ยมีการเปิดผลสำรวจประสบการณ์ตรงของภาคธุรกิจเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันแล้วก็มีการจัดลำดับหน่วยงานที่มีความเสี่ยงในการเสนอสิ่งตอบแทนหรือเรียกสั้นๆว่าให้ติดสินบนนั่นเองหรือว่าคอร์รัปชันนะคะก็ปรากฏว่าในส่วนของตำรวจเนี่ยก็โดนหลายจุดเหมือนกันทั้งตำรวจทางหลวงตำรวจจราจรตำรวจท้องที่อยู่ใน10อันดับแรกนะคะส่งผลทำให้ทางด้านของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะคะซึ่งรับทราบรายงานดังกล่าวแล้วก็ไม่ได้นิ่งนอนใจถือว่าเป็นข้อมูลสำคัญที่สะท้อนมุมมองของภาคเอกชนต่อการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจนะคะส่งผลทำให้วันนี้พลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติและเป็นโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ระบุนะคะบอกว่าผบ.ตร.ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบข้อมูลเชิงลึกหากพบว่าข้าราชการตำรวจรายใดมีพฤติการเรียกรับยอมรับผลประโยชน์หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบจะต้องถูกดำเนินคดีทางวินัยและอาญาอย่างตรงไปตรงมาอย่างไม่มีข้อยกเว้นนะคะ
0: โ
2: ดยบอกว่าปัญหาคอร์รัปชันไม่เพียงแต่สร้างผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจแต่ยังบั่นทอนความเชื่อมั่นต่อกระบวนการยุติธรรมสำนักงานตำรวจแห่งชาติพร้อมเดินหน้าปฏิรูปการทำงานอย่างต่อเนื่องภายใต้เจตนารมณ์ไม่ทนไม่ทำไม่เพิกเฉยเพื่อสร้างให้องค์กรตำรวจโปร่งใสและเป็นธรรมเป็นที่พักพิงให้กับประชาชนนะคะโดยยอมรับนะคะว่าคดีจราจรเช่นเมาแล้วขับนะคะดื่มเหล้าแล้วขับรถนะคะทำผิดกฎจราจรมักจะมีการเสนอผลประโยชน์ให้กับตำรวจแลกกับการไม่ถูกจับกุมบางกรณีก็มีตำรวจบางนายรับข้อเสนอซึ่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ตรวจสอบพบและดำเนินคดีทางวินัยและอาญาอย่างเด็ดขาดค่ะ ถ้าพบอะไรที่ไม่ถูกต้องพฤติกรรมอะไรที่ไม่ดีเนี่ยแจ้งได้เลย1599นะคะหรือว่าแจ้งผ่านแอปพลิเคชัน Police Care ได้ตลอด24ชั่วโมงข้อมูลของผู้แจ้งจะเก็บไว้เป็นความลับขั้นสูงสุดนะคะเพื่อสร้างมาตรฐานด้านความโปร่งใสแล้วก็เรียกคืนความเชื่อมั่นจากสาธารณชนแต่อันดับหนึ่งกลายเป็นกรมควบคุมมลพิษได้ตลอด24ชั่วโมงข้อมูลของผู้แจ้งจะเก็บไว้เป็นความลับขั้นสูงสุดนะคะเพื่อสร้างมาตรฐานด้านความโปร่งใสแล้วก็เรียกคืนความเชื่อมั่นจะ

0: ค่ะเรื่องการทุจริตเราอาจจะพูดดูเป็นเรื่องธรรมดาน
1: ะ
0: แต่มันมีทุกแวดวงจริงอะค่ะไม่ต้องคือไอ้โพสำรวจเนี่ยมันก็เอาความจริงมาก
1: ล
0: างหน้าปกเนี่ยแหละว่าความจริงแล้วจริงๆแล้วมันเป็นอย่างไรนะคะ
1: ค่ะ
0: ทั้งหมดนี้ก็เป็นความเคลื่อนไหวเมืองไทยครั้งนี้ค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้
1: แล้วก็ช่วงนี้เดี๋ยวเราไปพักกันเลยค่ะ
3: ตัวเองเย็นนี้เปิดเตากินปิ้งย่างกันดีไหม
4: เขาว่าเปิดตีกินชาบูดีกว่า
3: เขาจะกินปิ้งย่าง
4: แต่เขาจะกินชาบู
3: ปิ้งย่าง
4: ชาบู
3: พอเหอะจะเปิดเตาเปิดตีไม่ต้องตีกันพันท้ายตามใจทุกคนไม่ว่าจะสายปิ้งย่างหรือสุกี้ชาบูก็อร่อยแบบอู้หูกันได้กับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์รับรองถูกใจเพราะกินคู่กับเมนูอะไรก็ฟิน
4: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์เข้มข้นครบรสอร่อยจบครบทุกเมนูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
5: วันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวคุณทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
6: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
7: เลือกทางที่ใช่ดีไซน์ชีวิตที่ชอบรามคำแหงรับสมัครปริญญาตรีทั่วประเทศน้องม.ปลายเรียนล่วงหน้าด้วยพรีดีกรีจบเร็วก้าวเร็วกว่าใครสมัครง่ายๆผ่านออนไลน์วันนี้ถึง19มิถุนายนหรือสมัครด้วยตนเองรอบ1 14-17 พฤษภาคมและรอบ2 24-28 มิถุนายนสมัครเลย www.ru.ac.th
8: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง
9: ประตูรั้วกำลังจะป
10: ิ
9: ด
10: น้องๆนักเรียนโปรดทราบเตรียมตัวก่อนเปิดเทอมนี้MRT แนะนำให้เปลี่ยนบัตรโดยสารล่วงหน้าเพื่อความสะดวกในการเดินทางก่อนวันที่1มิถุนายน2569สามารถนำบัตร MRT หรือ MRT Plus มาเปลี่ยนเป็นบัตรแมงมุม EMV Student ได้ที่สถานีรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงไม่มีค่าธรรมเนียมเตรียมตัวให้พร้อมแล้วไปโรงเรียนแบบสบายๆไม่ต้องไปสายเพราะแค่แตะก็เดินทางได้ทันที
11: โทรคุยต่างประเทศแบบ international ใครว่ายาก
12: เขามีแต่อินเตอร์เปล่า
11: เออนั่นแหละเชื่อมต่อไม่พลาดทุกโอกาสระดับอินเตอร์ต้องกด009โทรไปต่างประเทศโทรไกลแค่ไหนก็เสียงชัดทุกมุมโลกบริการโทรต่างประเทศจาก NT ใช้ได้ทั้งเบอร์บ้านและมือถือทุกเครือข่ายสอบถามโทร NT Contact Center 1888NT 009โทรชัดราคาประหยัดทั่วโลก

0: ช่วงนี้ค่ะเรากลับมาเดินทางกันต่อนะคะสำหรับสภาพการจราจรในช่วงเวลานี้นะคะคุณผู้ฟังที่ยังอยู่ในเส้นทางที่มีรถหนาแน่นสภาพการจราจรติดขัดเพิ่มเติมกันเข้ามาได้เลยนะคะอย่างตอนนี้เนี่ยสำหรับใครที่ใช้เส้นทางถนนรัชดาจากทางด้านของแยกพระราม9มุ่งหน้ามาทางด้านของเทียมร่มมิตรอันนี้จะมีการติดขัดสัญญาณไฟที่บริเวณแยกเทียมร่มมิตรนะคะแต่ว่าพอผ่านพ้นจากสัญญาณไฟตรงนี้มุ่งหน้าไปทางด้านของห้วยขวางสุทธิสารไปจนถึงแยกรัชดาลาดพร้าวในช่วงนี้ยังคงเคลื่อนตัวตามกันไปได้ตลอดเส้นทางนะคะส่วนทางด้านฝั่งกลับกันที่มาจากรัชดาลาดพร้าวมาทางสุทธิสารต่อเนื่องมาทางด้านของห้วยขวางช่วงนี้จะมีรถเยอะตั้งแต่ตรงบริเวณห้วยขวางมาเลยนะคะตั้งแต่สุทธิสารเลยสุทธิสารที่จะเข้ามาทางด้านของห้วยขวางเนี่ยรถปริมาณมากแล้วก็เคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันมาเรื่อยๆช้าๆมาจนถึงตรงบริเวณแยกเทียมร่มมิตรนะคะผ่านสัญญาณไฟที่บริเวณแยกเทียมร่มมิตรมุ่งหน้าเข้ามาที่บริเวณแยกพระราม9ตอนนี้เนี่ยก็จะมีติดขัดสัญญาณไฟชะลอตัวอยู่ตรงบริเวณหน้าเซ็นทรัลพระราม9เท่านั้นนะคะแล้วก็สำหรับเส้นทางทางด้านของถนนพระราม9ฝั่งขาเข้าจะมีปริมาณรถเยอะนะคะแล้วก็เคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันมาเรื่อยๆช้าๆบนทางยกระดับข้ามแยกรามคำแหงก็มีแยกพระราม9นะคะก็รถเยอะด้วยเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ก่อนหน้านี้มีปัญหาทางด้านของเส้นทางถนนรามคำแหงฝั่งขาออกนะเดี๋ยวเป็นสาเหตุจากอะไรเราจะไปติดตามกับทางด้านของท่านร้อยตำรวจโทสุพจน์เชื้อในเขานะคะรองสารวัตรจราจรสน.หัวหมากค่ะสวัสดีค่ะรองสารวัตรคะ
1: สวัสดีครับคุณนัตยาและสมาชิกจอต่อรอยที่รับทุกท่านครับ
0: ค่ะเชิญเลยค่ะรามคำแหงฝั่งขาออกก่อนหน้านี้เห็นมีรถติดฝั่งขาออกที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของลำสาลีใช่ไหมคะ
1: ถูกต้องครับก่อนหน้านั้นนะครับในช่วงของทางเข้าออกด้านหลังเดนมอร์นะครับ
0: ค่ะ
1: วันนี้ที่เดนมอร์เขามีงานคอนเสิร์ตงานอีเวนต์ของคอนเสิร์ตเกาหลีนะครับ
0: ค่ะ
1: ซึ่งอยู่ในห้างก็เลยทำให้พี่น้องประชาชนเข้าไปค่อนข้างเยอะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ครับช่วงนี้ในโซนนู้นหมดปัญหาแล้วนะครับ
0: ค่ะ
1: ก็เป็นยังอยู่มาหาดไทยซึ่งประกาศแต่ที่นะครับว่าใช้การได้ดีแล้วในส่วนลำสาลีสะพานข้ามแยกก็หมดปัญหา
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะครับคู่ขนานก็เก็บตกอีกนิดหน่อย
0: ค่ะ
1: ครับคุณนภยาครับในส่วนของรามคำเหน่งช่วงนี้ก็หมดปัญหาแล้วนะครับมุ่งหน้าพระราม9ขาออกสายโรงแรมได้ดีของกันไม่มีท้ายพระราม9พื้นราบขาออกท้ายแถวไม่ถึงเชิงทางลงคลองแสนแสบนะครับมุ่งหน้าพระราม9ขาออกพื้นราบยังใช้การได้ดีนะครับผมครับก็คือว่าโอเคแล้วครับช่วงนี้ครับ
0: ดีขึ้นแล้วไอ้งานเขามีเป็นอีเวนต์วันเดียวใช่ไหมคะหรือว่ายังไงทราบไหมคะ
1: ได้ที่เย็นวันเดียวนะครับเพราะว่าเห็นน้องเขาบอกมาว่ามีคอนเสิร์ตเกาหลีแค่วันเดียว
0: ค่ะ มีคนไปติดตามศิลปินเกาหลีเยอะเลยใช่ไหม
1: ครับผม
0: ค่ะ
1: ก็ถือว่าโอเคแล้วครับในช่วงนี้
0: ค่ะ
1: ได้ครับผม
0: ได้ค่ะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณค่ะ
1: ครับสวัสดีค่
0: ะสวัสดีค่ะเป็นเส้นทางที่รถเนี่ยมาใช้เส้นทางกันเยอะก็คือด้านหลังเดอะมอลล์บางกะปินะคะแล้วก็ข้ามมาที่จะมาออกทางด้านของถนนรามคำแหงที่จะมุ่งหน้าเข้ามาทางด้านของแยกลำสาลีช่วงนี้นะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยสำหรับเส้นทางทางด้านของรามคำแหงฝั่งขาออกก็เคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันไปได้แล้วนะคะดีขึ้นกว่าในชั่วโมงที่แล้วที่แบบว่าฝั่งขาออกเนี่ยรถหนาแน่นทีเดียวนะคะแล้วก็มาดูสำหรับเส้นทางทางด้านของถนนเพชรบุรีฝั่งขาออกยังมีรถหนาแน่นอยู่นะคะตั้งแต่บริเวณแยกอโศกเพชรบุรีออกมาทางด้านของเพชรอุทัยต่อเนื่องมาทางด้านของศูนย์วิจัยตอนนี้เนี่ยรถเยอะค่ะแต่ว่ายังคงเคลื่อนตัวตามกันไปได้เรื่อยๆช้าๆมาจนถึงทางด้านของเอกมัยเหนือก็จะเริ่มเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นนะแล้วก็ต่อเนื่องมาทางด้านของแยกคลองตันมาใช้ทางด้านของพัฒนาการฝั่งขาออกที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของแยกศรีพัฒน์ช่วงนี้ยังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้ตลอดเส้นทางเลยค่ะก็จะมีชะลอตัวก่อนที่จะผ่านทางด้านของแยกศรีพัฒน์เล็กน้อยเท่านั้นนะคะรอสัญญาณไฟที่ตรงบริเวณแยกศรีพัฒน์แล้วก็ส่วนฝั่งกับการฝั่งขาเข้าของถนนพัฒนาการ จากแยกพัฒนาการเข้ามาจนถึงทั้งด้านของคลองตันยังคงใช้การได้ตลอดเส้นทางเลยค่ะผ่านจากบริเวณแยกคลองตันมาเอกมัยเหนือช่วงนี้ก็ยังคงไปได้นะคะก็จะมีการชะลอตัวจังหวะสัญญาณไฟที่บริเวณแยกทองหล่อเหนือเท่านั้นผ่านพ้นไปแล้วมุ่งหน้าเข้าไปทางด้านของอโศกเพชรบุรีช่วงนี้ยังคงใช้การได้นะคะแล้วก็จะมาเพิ่มเติมกรณีอุบัติเหตุในพื้นที่ของสภ.ชัยพฤกษ์นะคะจาก10ตำรวจโทสันติภาพวงลักษณานะคะจราจรสภ.ชัยพฤกษ์ค่ะสวัสดีค่ะผู้หมู่คะ
2: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะอุบัติเหตุมันมี2จุดใกล้เคียงกันใช่ไหมคะ
2: ครับจุดแรกคือบนสะพานบางบัวทองถนนราชพฤกษ์เข้าเลนหลักด้านขวาครับ
0: ค่ะ
2: ครับจุดที่2ก็คือถนนราชพฤกษ์ขาออกตรงข้ามกันเลยแต่ตรงข้ามโรงเรียนเดลล่าครับราชพฤกษ์ครับ
0: ค่ะค่ะแล้วตอนนี้เป็นยังไงบ้างแล้วคะ
2: ตอนนี้เคสแรกขาเข้ารถยกกำลังยกรถที่เกิดอุบัติเหตุครับแต่ส่วนเคสที่2นี่นำรถเข้าข้างทางอยู่ระหว่างรอประกันครับกำลังเปิดการจราจรอยู่ครับ
0: เคสแรกนี่คือที่ตรงบริเวณสะพานข้ามคลองบางบัวทองนี่คือชนกันหนักเลยเหรอคะเคลื่อนย้ายไม่ได้เคลื่อนย้ายเองไม่ได้
2: ใช่ครับเป็น1คันครับ1คันล้อแม็กด้านขวามีการกันสินลูกครับในการแตก
0: อ๋อแม็กแตกเลยโอ้ชนกันแรงเป็นรถอะไรคะรถเก๋งทั้งคู่เลยใช่มั้ยฮะอันนี
2: ้ครับเป็นรถเก๋งทั้งคู่ครับ
0: ค่ะแล้วมีใครเจ็บไหมอะคะ
2: เบื้องต้นทั้งสองกรณีไม่มีคนเจ็บเลยครับ
0: ไม่มีคนเจ็บนะแต่ว่าตอนนี้กำลังรอรถยกมาเคลื่อนย้ายอยู
2: ่ใช่ครับเคสแรกนะครับแต่เคสสองคือเอาเข้าข้างทางเรียบร้อยหมดแล้วครับ
0: อืมค่ะตอนนี้การจราจรนี่รถยังผ่านได้ใช่ไหมคะ
2: ผ่านได้ทั้งสามเลนครับแต่ก็หนาแน่นเนื่องจากเกิดจากการสะสมตอนมีเหตุรถชนกันเนี่ย
0: ค่ะโอ้แต่ตอนนี้ก็ดีขึ้นกว่าชั่วโมงที่แล้วนะคะตอนที่เกิดใหม่ๆนี้รถยาวเลย
2: ครับตอนนี้เกือบการจราจรวิ่งได้แล้วเกือบ 100% แล้วครับ
0: ค่ะได้ค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
0: สัญญาณอาจจะมีขัดหายเป็นบางช่วงนะคะบนถนนราชพฤกษ์ทั้งฝั่งขาเข้าและขาออกในฝั่งขาเข้าเนี่ยขณะนี้นะคะทางด้านของเจ้าหน้าที่กำลังรอรถยกมาเคลื่อนย้ายรถเก๋งนะเนื่องจากว่าไม่สามารถขับออกจากในไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้เองนะเนื่องจากว่าเสียหายค่อนข้างเยอะส่วนอีกฝั่งนึงทางด้านของฝั่งขาออกตอนนี้เจ้าหน้าที่เคลื่อนย้ายมาไว้ข้างทางเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็รถเนี่ยสามารถผ่านเคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันไปได้แล้วอะค่ะรถที่มีอยู่ตอนนี้เนี่ยก็จะเป็นการสะสมตั้งแต่ช่วงที่เกิดอุบัติเหตุใหม่ๆเลยนะคะแล้วก็สำหรับเส้นทางทางด้านของวงแหวนกาญจนานะคะในฝั่งขาออกจะมีรถหนาแน่นฝั่งขาออกที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของต่างระดับตรงบางใหญ่ตรงข้ามกับเซนทรัลเวสเกตเนี่ยแหละค่ะรถจะเยอะอยู่เหมือนกันนะคะตอนนี้เนี่ยท้ายแถวมีการชะลอตัวมาถึงตรงช่วงของบริเวณประมาณแถวๆโรงพยาบาลบางใหญ่นะคะที่จะวิ่งทางด้านของฝั่งขาออกไปพอเลยจากทางหน้าเซนทรัลเวสเกตไปแล้วเนี่ยก็จะเริ่มเคลื่อนตัวต่อเนื่องกันไปได้ดีขึ้นนะคะส่วนฝั่งกับการฝั่งขาเข้าในช่วงเวลานี้เส้นทางทางด้านของวงแหวนกาญจนายังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้ตลอดเส้นทางนะคะนี่เป็นทางด้านของถนนกาญจนาพิเศษค่ะแล้วก็เส้นทางอื่นนะถ้าคุณผู้ฟังยังใช้เส้นทางอยู่แล้วก็เจออุบัติเหตุหรือว่ารถติดขัดเพิ่มเติมกันเข้ามาได้เลยนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์1137หรือว่าดอกจัน1808ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันก่อนค่ะ

0: สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้กับดิฉันอัศดาพรเขียวอ่อนค่ะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงวางศิลาฤกษ์อาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีและย่านนวัตกรรมโยธีและทรงเป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี2569ของมูลนิธิรามาธิบดีวันนี้เวลา 8:59 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางศิลาฤกษ์อาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีและย่านนวัตกรรมโยธีณมณฑลพิธีบริเวณโรงพยาบาลรามาธิบดีและย่านนวัตกรรมโยธีเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครสำหรับโครงการอาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีและย่านนวัตกรรมโยธีจัดสร้างขึ้นเพื่อทดแทนอาคารเดิมที่มีสภาพทรุดโทรมและแออัดเนื่องจากใช้งานมานานกว่า50ปีมุ่งเน้นการเพิ่มศักยภาพและยกระดับคุณภาพการให้บริการทางการแพทย์สู่ระดับสากลภายใต้แนวคิดเข้าใจเขาเข้าใจเราเข้าใจทุกคนอาคารแห่งใหม่นี้มีลักษณะเป็นอาคารอเนกประสงค์สูง25ชั้นและชั้นใต้ดิน2ชั้นมีพื้นที่ใช้สอยกว่า 278,000 ตารางเมตรการก่อสร้างแบ่งเป็นช่วงต่างๆได้แก่ปี2569ถึง2570เป็นงานเตรียมพื้นที่ทำรั้วชั่วคราวหรือถอนอาคารเดิมลงเสาเข็มทำระบบป้องกันดินพังและงานโครงสร้างใต้ดินส่วนปี2571ถึง2574งานโครงสร้างอาคารงานสถาปัตยกรรมงานระบบประกอบอาคารงานภายนอกอาคารและการทดสอบระบบและปี2575เป็นงานภายนอกอาคารและงานอื่นๆคาดว่าจะแล้วเสร็จในปีเดียวกันเมื่อเปิดให้บริการแล้วจะกลายเป็นศูนย์การแพทย์ขนาดใหญ่บนเนื้อที่กว่า15ไร่เพื่อรองรับกับจำนวนผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์ที่เพิ่มขึ้นรวมถึงสามารถบูรณาการระบบโรงพยาบาลอัจฉริยะหรือสมาร์ทฮอสพิทอลเข้ามาช่วยส่งเสริมความสามารถในการนำเสนอบริการและคำปรึกษาด้านการแพทย์ได้อย่างตรงจุดรวมทั้งใช้ในการเรียนการสอนผลิตบัณฑิตแพทย์พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์สาขาอื่นๆที่เป็นความต้องการของประเทศและต่อมาเวลา 9:15 น.เสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์โรงพยาบาลรามาธิบดีทอดพระเนตรระบบจัดยาอัตโนมัติบริเวณห้องจ่ายยาผู้ป่วยนอกชั้น1เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการยาและรองรับปริมาณผู้ป่วยนอกที่มารอรับยาจำนวนมากในแต่ละวันระบบนี้เชื่อมต่อโดยตรงกับคอมพิวเตอร์ของแพทย์เมื่อแพทย์บันทึกคำสั่งยาระบบอัตโนมัติจะทำการจัดยาและติดฉลากทันทีลดความคลาดเคลื่อนเพิ่มความแม่นยำในการจัดยาและลดระยะเวลาการคอยรับยาของผู้ป่วยและช่วยให้เภสัชกรมีเวลาในการตรวจสอบความถูกต้องขั้นสุดท้ายรวมถึงให้คำแนะนำการใช้ยาแก่ผู้ป่วยได้อย่างเต็มที่และทอดพระเนตรนิทรรศการมูลนิธิรามาธิบดี XMFA Boston เป็นความร่วมมือระหว่างมูลนิธิรามาธิบดีและ Museum of Fine Arts Boston คือการล้อมรวมระหว่างศิลปะและการให้เข้าด้วยกันอย่างสร้างสรรค์เพื่อเปลี่ยนทุกการสนับสนุนให้กลายเป็นพลังในการช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้และยกระดับการรักษาด้วยเครื่องมือทางการแพทย์ที่จำเป็นจากนั้นทรงเป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี2569ของมูลนิธิรามาธิบดีที่ประชุมมีระเบียบวาระอาทิรายงานการดำเนินงานคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีปี2568รายงานผลการดำเนินกิจการและกิจกรรมของมูลนิธิรามาธิบดีปี2568รายงานงบการเงินประจำปี2568การแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีมูลนิธิรามาธิบดีประจำปี2569และการขอพระราชทานภาพวาดลายฝีพระหัตถ์ประจำปี2569 ก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับทอดพระเนตรร้านภูฟ้าจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากชาวบ้านในโครงการส่งเสริมอาชีพตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีตลอดจนผลิตภัณฑ์ตามพระราชดำริอื่นๆเพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ชนบทห่างไกลให้มีอาชีพเสริมเพิ่มรายได้และมีความเป็นอยู่ดีขึ้นสำหรับสาขานี้มีผลผลิตผักและผลไม้ตามฤดูกาลอาทิผักบุ้งคะน้ามะระกล้วยหัวปลีกระเจี๊ยบไข่พำทับทิมลูกม่อนและทุเรียนจากแปลงเกษตรทดลองสวนพระองค์พระตำหนักสวนปทุมและวังสะปทุมมาจำหน่ายด้วยส่วนร้านจำหน่ายของที่ระลึกมูลนิธิรามาธิบดีรายได้จากการจำหน่ายสินค้าทั้งหมดนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้และจัดซื้อเครื่องมือแพทย์มีช่องทางการซื้อสินค้าทั้งแบบหน้าร้านและระบบออนไลน์ทั้งนี้ผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมสมทบทุนเพื่อพัฒนาศักยภาพทางการแพทย์ให้มีประสิทธิภาพพร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตให้ผู้ป่วยทุกระดับได้ที่มูลนิธิชื่อบัญชีมูลนิธิรามาธิบดีธนาคารกรุงเทพเลขบัญชี 090-3-50015-5 ธนาคารกสิกรไทยเลขบัญชี 879-2-00448-3 และธนาคารไทยพาณิชย์เลขบัญชี 026-3-05216-3สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้อำนวยการใหญ่ยูเนสโกเฝ้าทูลละอองพระบาทในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยเวลา 14:03 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกหน้าวังสาปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้คอลิดอามัดอัลอานานีอาลีอิสผู้อำนวยการใหญ่องค์การยูเนสโกเฝ้าทูลละอองพระบาทในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยเพื่อหารือและส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์วัฒนธรรมและการอนุรักษ์มรดกโลกอันเป็นประเด็นสำคัญที่ประเทศไทยมีบทบาทอย่างต่อเนื่องในเวทีระหว่างประเทศทั้งยังสะท้อนความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทยกับยูเนสโกและสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับภูมิภาคและนานาชาติองคมนตรีเป็นประธานในพิธีปิดโครงการผู้นำเยาวชนคนราชภัฏ2569วันนี้ที่พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจังหวัดปทุมธานีพลเอกดาพงษ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเป็นประธานในพิธีปิดโครงการผู้นำเยาวชนคนราชภัฏ2569ราชภัฏยังลีดเดอร์ชิพโปรแกรม2026ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่11-15 พฤษภาคม 2569เพื่อพัฒนาทักษะภาวะผู้นำทักษะการสื่อสารการทำงานเป็นทีมการคิดอย่างเป็นระบบและการมีจิตสาธารณะควบคู่กับการปลูกฝังอัตลักษณ์ความเป็นคนราชภัฏที่พร้อมทำงานเพื่อท้องถิ่นสังคมและประเทศชาติโดยมีประธานสภานักศึกษานายกองค์การนักศึกษาผู้นำนักศึกษาจากสโมสรนักศึกษาและบุคลากรกองพัฒนานักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง38แห่งทั่วประเทศเข้าร่วมกว่า450คนซึ่งพบว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่วนใหญ่ได้รับการพัฒนาด้านภาวะผู้นำอย่างชัดเจนทั้งการกล้าคิดกล้าตัดสินใจการทำงานร่วมกับผู้อื่นการบริหารทีมและการเรียนรู้ที่จะเป็นทั้งผู้นำและผู้ตามที่ดีขณะเดียวกันยังเกิดการพัฒนาด้านความมั่นใจการเปิดใจรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างและการสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาราชภัฏทั่วประเทศโดยสะท้อนตรงกันว่าค่ายพัฒนาเยาวชนแห่งนี้ไม่ได้เป็นเพียงกิจกรรมอบรมทั่วไปแต่เป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริงที่ช่วยปลุกพลังความเป็นผู้นำสร้างแรงบันดาลใจและทำให้เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นราชภัฏมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะการตระหนักถึงบทบาทของมหาวิทยาลัยราชภัฏในฐานะสถาบันการศึกษาที่สร้างโอกาสให้แก่ลูกหลานประชาชนในทุกภูมิภาคและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่นของประเทศ ทั้งนี้ภาพรวมของโครงการสะท้อนให้เห็นว่ารัชพัฒน์ยังลีดเดอร์ชิพโปรแกรม2026เป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาเครือข่ายผู้นำเยาวชนราชพัฒน์ระดับประเทศที่ไม่เพียงมุ่งสร้างทักษะภาวะผู้นำและซอฟต์สกิลเท่านั้นแต่ยังมุ่งสร้างคนรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพมีอุดมการณ์และมีจิตสำนึกของการเป็นคนราชพัฒน์คนของพระราชาที่พร้อมเติบโตเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนสังคมและประเทศชาติในอนาคตพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชาอนุญาตให้หน่วยงานต่างๆเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา10นาฬิกาที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังบริษัทวิจิตรพันธ์ก่อสร้างจำกัดบริษัทเทพศิลาอุตสาหกรรมจำกัดบริษัทธรรมอารักษ์จำกัดสมาคมศิษย์เก่าและนักเรียนเก่าในเครือจตุรมิตรโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยโรงเรียนเทพศิรินและโรงเรียนอัสสัมชัญบริษัทเอ็กซอนโมบิลจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชาอนุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการถวายพระตาหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปที่สวดพระพุทธมนต์สดับปกรณ์มาจากวัดระฆังโคสิตารามวัดปฐุมวนารามกรุงเทพมหานครวัดทุ่งสว่างจังหวัดศรีสะเกษวัดสุปัตวนารามจังหวัดอุบลราชธานีวัดพรหมมหาจุฬามณีพรหมรังสีวัดสุวรรณวัดหุบเมยวัดกุฏิการามจังหวัดนครนายกและวัดอัมพวันจังหวัดสิงห์บุรีโดยวันนี้มีพระราชวชิรโมลีสมชายพุทธยาโนผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค14วัดระฆังโคสิตารามแสดงพระธรรมเทศนาเรื่องศีลาธิกถาจากนั้นเวลา 14:30 น.ชมรมผู้สูงอายุอำเภอแกลงจังหวัดระยองสหกรณ์เครดิตยูเนียนมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาจำกัดบริษัท Toyota Material Handling Warehouse Solution ประเทศไทยจำกัดสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่และโรงแรมสิริบรรณาวิลล่ารีสอร์ทแอนด์สปาเชียงใหม่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังได้รับพระราชทานพระบรมราชาอนุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพโดยมีพระสงฆ์10รูปสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาจากวัดพระบรมธาตุจังหวัดชัยนาทวัดบ่อชะเน็งวัดหัวดงวัดพระเหลาเทพนิมิตจังหวัดอำนาจเจริญวัดไพรสนศักดารามจังหวัดเพชรบูรณ์วัดชนะสงครามกรุงเทพมหานครวัดอ่างเสือดำวัดแปลงไผ่จังหวัดฉะเชิงเทราวัดประชาสรรค์วัดพระนางพญาแสงทองจังหวัดนครสวรรค์ต่อมาเวลา 17:00 น.บริษัทสหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้งจำกัดมหาชนและบริษัทในเครือสหพัฒน์ได้รับพระราชทานพระบรมราชาอนุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.บริษัทสหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้งจำกัดมหาชนและบริษัทในเครือสหพัฒน์ได้รับพระราชทานพระบรมราชาอนุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดพระบรมธาตุจังหวัดชัยนาทรูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชาอนุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ประชาชนทุกหมู่เหล่าพร้อมใจไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงกันอย่างพร้อมเพรียงวันนี้มีประชาชนและคณะบุคคลจากหน่วยงานและองค์กรต่างๆเช่นองค์การบริหารส่วนตำบลธรรมรงค์จังหวัดกำแพงเพชรแกนนำเครือข่ายหมู่บ้านเทศบาลตำบลป่าครอกจังหวัดภูเก็ตศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้จังหวัดยะลาเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตชาวไทยทางด้านส่งเสริมอาชีพตลอดจนศิลปะวัฒนธรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติด้านการศึกษาและสังคมสงเคราะห์จนเป็นที่ประจักษ์และเกิดประโยชน์แก่ประชาชนเป็นอเนกอนันต์ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพิมพ์พระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ประดิษฐานหน้าพระโกศพระบรมศพพระราชทานแก่ผู้ที่เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพไว้เป็นที่ระลึกโดยสำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง20นาฬิกาและขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบจบข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้แล้วค่ะดิฉันอัสดาพรเขียวอ่อนพร้อมทีมข่าวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
2: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: 20:26 นะคะกลับมาที่จสร้อยกันค่ะคุณผู้ฟังก่อนหน้านี้เนี่ยบนเส้นทางทางด้านของถนนสุวินทวงศ์นะคะที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของแยกวัดแสนสุขรถติดขัดต่อเนื่องกันยาวเลยทีเดียวนะคะเราก็เลยจะสอบถามไปที่ทางด้านของสน.ในพื้นที่นะคะทราบว่าตรงบริเวณถนนนิมิตใหม่เลยจากแยกวัดแสนสุขไปเล็กน้อยก่อนหน้านี้เนี่ยมีรถพ่วงจอดเสียอยู่ก็เลยทำให้การจราจรเนี่ยติดขัดก็คือทางด้านของถนนสุวินทวงศ์ฝั่งขาเข้าที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของแยกวัดแสนสุขท้ายแถวอยู่ที่บริเวณแยกราชอุทิศนะคะส่วนฝั่งกลับกันขาออกท้ายแถวก็อยู่ตรงบริเวณหน้าบิ๊กซีสุวินทวงศ์ที่ถนนรามอินทราฝั่งขาออกที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของแยกเมืองมีนท้ายแถวก็จะอยู่ตรงช่วงของบริเวณหน้าโรงพยาบาลนพรัตน์และโรงพยาบาลนพรัตน์นะคะเดี๋ยวตอนนี้เราไปสอบถามเพิ่มเติมกับทางด้านของร้อยตำรวจโททีทัศน์อินผ่องนะคะรองสารวัตรจราจรสน.มีนบุรีค่ะสวัสดีค่ะรองสารวัตรคะ
1: ครับสวัสดีครับจังสร้อย
0: ค่ะเห็นบอกว่าก่อนหน้านี้มีรถพ่วงจอดเสียใช่ไหมคะ
1: รถพ่วงตอนแรกน้ำมันหมดสตาร์ทไปจนแบตหมดแบตหมดทีนี้ก็เบรกลมล็อกเป็นปัญหาใหญ่เลยตอนนี้เรียกประสานรถเครนมาช่วยแบบลากออกไปแบบลากแบบนั่นเลยให้มันพ้นขีดขวางตอนนี้ก็จอดอยู่เลนซ้ายนะครับรอช่างจากอู่เข้ามาแก้ไขอยู่ตอนเร่งระบายด้านขาออกวันนี้วินวงมีแต่เหตุวันนี้ขาออก
0: เราสารวัตรครับจุดที่รถพ่วงจอดตอนแรกมันอยู่ตรงบริเวณไหนคะ
1: ตรงหัวโค้งเลยตรงปิดที่ตุยดวงเลี้ยวซ้ายไปนิดใหม่ที่จะไปลำลูกกานะครับ
0: อ๋อค่ะตรงโค้งพอดีเลย
1: ทางออกเลย
0: ค่ะ
1: ใช่หางพ่วงมันเนี่ยภาพคาแยกเลย
0: โอ้ค
1: ่
0: ะ
1: เลยทำให้รถสะสมยาวตอนนี้ก็ลากแล้วเอารถเคลนลากออกไปแล้วเรียบร้อยแล้ว
0: ค่ะค่ะแล้วค่ะ
1: ก็มีรถเนี่ยมีชนยังป่าไปมีรถแบตเตอรี่หมดเนี่ยตุยดวงวันนี้สาหัสเลยกลับเลยสะสมยาวครับผม
0: ค่ะแล้วตอนนี้หลังจากที่เคลื่อนย้ายรถพ่วงที่จอดเสียบออกไปแล้วตอนนี้เป็นไงบ้างเพราะว่าดูเหมือนว่าตรงสามแยกเนี่ยมันติดทั้งสามแยกเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับใช่ครับตอนนี้ก็มันมีรถแบตเตอรี่หมดก็ที่เหลือเอาไปละกระบะก็หารถมาจั๊มแบตให้เรียบร้อยละ
0: ครับค่ะ
1: แล้วเร่งระบายด้านขาออกอยู่รถคุณคุณดวงขาออก
0: ค่ะ
1: มุ่งหน้าแปดเลี้ยวมุ่งหน้าลำลูกกา
0: ค่ะ
1: แล้ว
0: ค่ะแล้วตอน
1: ด้านหนึ่งก็ด้านหนึ่งก็คลี่คลายแล้วครับตอนนี
0: ้ค่ะเส้นสุวรรณวงศ์ฝั่งขาออกที่จะไปแยกวัดแสนสุขตอนนี้เนี่ยท้ายมันอยู่ตรงไหนแล้วอะคะ
1: ท้ายแถวสุวรรณวงศ์ขาออกตอนนี้อยู่หน้าโลตัสครับอยู่บนสะพานโลตัสอะสะพานข้ามคลองสามวาโลตัสขาออกหน้าโลตัสนะครับ
0: อ๋อค่ะอันนี้แต่อันนี้ดีขึ้นกว่าช่วงแรกแล้วใช่ไหมคะ
1: ดีขึ้นครับดีขึ้นเยอะเลยครับก็อีกสักพักก็คงคลี่คลายครับ
0: ค่ะค่ะแล้วทั้งอีกฝั่งหนึ่งที่มาจากทางด้านของเส้นสุวรรณวงศ์เป็นฝั่งขาเข้าที่จะมาทางแยก
1: ประสิทธิ์ไม่มีปัญหาบ้านหนึ่งหมดปัญหาแล้วครับ
0: เหลือแต่ด้านเดียว
1: มันสะสมทั้งอุบัติเหตุรถชนทั้งรถแบตเตอรี่หมด
0: ครับค
1: ่
0: ะ
1: ก็ได้รถที่สามารถเลี้ยวของล่างนี่แหละ
0: ค่ะรถใหญ่ใช่ไหม
1: มันขวางทางที่จะเลี้ยวไปลำลูกกาพอดี
0: ค่ะ
1: ครับผม
0: ค่ะ
1: ครับ
0: ได้ค่ะยังไงขอบคุณมากเลยค่ะ
1: การเร่งระบายครับการเร่งระบายคร
0: ับ
1: ประชาสัมพันธ์ประชาชนให้ใจเย็นนิดนึง
0: ค่ะได้มันเหตุสูงวิสัยจริงๆนะขอบคุณมากเลยค่ะ
1: ขอบคุณมากครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะเป็นเส้นทางทางด้านของถนนสุวินทวงศ์ฝั่งขาออกนะคะที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของแยกวัดแสนสุขนะคะแล้วก็ตรงช่วงของบริเวณรามินทราฝั่งขาออกที่มาจากทางด้านของแฟชั่นที่จะมุ่งหน้ามาที่ตรงบริเวณแยกสวนสยามตรงจุดนี้เนี่ยก็จะมีรถตอนนี้เนี่ยน่าจะเป็นอุบัติเหตุหรือเปล่าหรือว่ายังไงเพราะว่าตรงแถวตรงช่วงบริเวณหน้าโรงพยาบาลนพรัตน์นะคะตอนนี้เนี่ยรถมีการชะลอตัวทำให้ท้ายแถวอยู่ใกล้ๆกับทางด้านของใกล้ๆกับต่างระดับคือเลยจากต่างระดับตรงแฟชั่นมาเล็กน้อยเนี่ยก็เริ่มที่จะชะลอตัวแล้วก็เคลื่อนตัวช้าต่อเนื่องมาพอเลยจากตรงบริเวณหน้าโรงพยาบาลนพรัตน์ไปแล้วเนี่ยก็จะเริ่มใช้ความเร็วได้เพิ่มมากขึ้นแล้วนะคะอันนี้เป็นเส้นทางทางด้านของรามอินทราฝั่งขาออกมีการชะลอตัวกันมาตั้งแต่ตอนช่วงเย็นที่ผ่านมาเนื่องจากว่ามีรถพ่วง น้ำมันหมดนะอยู่ตรงบริเวณใกล้ๆกับทางด้านของแยกวัดแสนสุขอยู่ตรงช่วงทางโค้งพอดีเลยเลยทำให้รถเนี่ยไม่สามารถที่จะเลี้ยวซ้ายไปได้แต่ตอนนี้เนี่ยเคลื่อนย้ายพ้นตรงนี้ไปแล้วนะคะกำลังอยู่ในระหว่างการเร่งระบายรถที่สะสมก่อนหน้านี้นะคะแล้วก็สำหรับสภาพการจราจรในเส้นทางรามอินทราตั้งแต่ตรงบริเวณแฟชั่นที่จะมุ่งหน้าเข้าไปตรงทางด้านของวัชรพลต่อเนื่องมาทางด้านของกม.4เข้ามาจนถึงบริเวณวงเวียนบางเขนเลยนะคะช่วงนี้ฝั่งขาเข้าก็เคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันมาได้นะคะฝั่งกลับกันฝั่งขาออกก็ยังคงใช้การได้ค่ะก็จะมีชะลอตัวตรงบริเวณตรงแยกคูบอนนะคะการเคลื่อนตัวของรถเนี่ยยังต่อเนื่องตามกันมาได้ตามรอบจังหวะสัญญาณไฟผ่านจากคูบอนมาแล้วมุ่งหน้ามาทางแฟชั่นช่วงนี้ก็จะใช้การได้นะคะแล้วก็จะไปเริ่มเจอท้ายแถวอีกช่วงหนึ่งที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของแยกสวนสยามนะคะคุณผู้ฟังคะเบื้องต้นได้รับแจ้งมาจากมูลนิธิร่วมกตัญญูเจ้าหน้าที่อาสากู้ภัยตรวจสอบนะคะรับแจ้งเหตุมี คนรมควันตัวเองภายในรถยนต์นะคะอยู่ภายในซอยเอกชัย127เดี๋ยวเราไปสอบถามกับทางด้านของคนที่อยู่ในบริเวณมีบ้านพักอยู่ที่ภายในซอยเอกชัย127นี้นะคุณวาดนะคะสวัสดีค่ะ
2: ครับผมสวัสดีครับ
0: คุณวาดคะช่วยเล่าให้ฟังนิดนึงว่าไปสังเกตเห็นได้ยังไงว่ามีผู้เสียชีวิตอยู่ภายในรถอะค่ะ
2: มันพอดีมันมีคนหนึ่งนะเขาขายกับข้าวนะ
0: ค่ะ
2: เขาขายกับข้าวแล้วเขาก็ส่งกับข้าวแล้วเขาก็วิ่งผ่านไปผ่านมา
0: ค่ะ
2: พอดีเขาก็เห็นรถเอ้ยรถคันนี้มันสตาร์ทอยู่ในบ้านน่ะเขาว่าเขาลืมเขาลืมเหมือนกับมีคนสตาร์ทเขาลืมปิดเครื่องหรือเปล่าอย่างเงี้ย
0: ค่ะ
2: ก็วนตั้งหลายรอบเขาเลยมาแจ้งคนข้างๆบ้าน
0: ค่ะตั้งแต่ตอนกี่โมงที่เขาสังเกตเห็นนะคะ
2: ประมาณสักห้าโมง
0: ห้าโมงเย็น
2: ใช่
0: ค่ะ
2: ประมาณห้าโมงเย็น
0: ค่ะ
2: แต่บ้านร้านค้าใกล้ๆหน้าบ้านผมแหละเขาบอกว่าเขามาซื้อถ่านตั้งแต่สี่โมงเย็น
0: หมายถึง
2: เขามาซื้อถ่านนะ
0: ถ่านหุงข้าวเนี่ยใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะถ่านหุงข้าว
0: อืม
2: เขามาซื้อถ่านไปพอดีแม่ค้าเขาก็ถามอย่างนั้นว่าซื้อไปทำไรเขาไม่พูดเขาก็ไม่พูด
0: ค่ะ
2: พอประมาณห้าโมงจะหกโมงเย็นอ่ะมันมีคนขายกับข้าวใช่ไหมเขาก็วิ่งส่งกับข้าวเขาก็เลยเห็นว่าเอ๊ะรถคันนี้ทำไมสตาร์ททิ้งไว้อยู่ในบ้านประตูก็ล็อกประตูก็ล็อก
0: ค่ะ
2: ตอนนี้เขาก็เลยวิ่งประมาณหกโมงกว่าๆแล้วเขาก็เลยมาปรึกษาทางนี้ดูว่าเขาเป็นอะไรวะบ้านนั้นทำไมสตาร์ทรถไม่ปิดไม่ดับเครื่องเลย
0: ค่ะคุณว่าบ้านเขาเป็นลักษณะบ้านยังไงเป็นทาวน์เฮาส์หรือเป็นยังไงคะ
2: เป็นทาวน์เฮาส์ครับ
0: เป็นทาวน์เฮาส์แล้วก็เหมือนว่าจอดรถได้หนึ่งคันที่ในบ้าน
2: ใช่
0: ค่ะแล้วบ้านนี้เราปกติเรารู้จักเขาเป็นการส่วนตัวไหมคะ
2: เป็นเพื่อนบ้านกันใกล้ๆกันรู้จักกันหมดแล้วครับมันหมู่บ้านไม่ใหญ่เท่าไหร่
0: อืมค่ะก็คือว่าเราก็คือรู้จักกับคนนี้แล้วก็คนในบ้านเขาด้วย
2: ใช่
0: แล้วคือในบ้านเนี่ยทราบไหมว่าเขาอยู่กันแบบเยอะไหม
2: เขามีลูกสองคน
0: ค่ะ
2: ก็แฟนคนหนึ่งก็เท่ากับสี่คนใช่ไหม
0: ค่ะ
2: เขาเป็นพ่อบ้านเขาจะอยู่บ้านเขาไม่ได้ไปไหนหรอก
0: ค่ะ
2: มีลูกเมียเขาออกไปทำงานข้างนอก
0: อืมค่ะ
2: ใช่
0: แล้วอันนี้เป็นหมู่บ้านหรือว่าเป็นอะไรคะ
2: เป็นหมู่บ้านครับผมเป็นหมู่บ้าน
0: เป็นหมู่บ้านนะแล้วก็คือตัวในส่วนของคนที่เขาเสียชีวิตเนี่ยอายุประมาณเท่าไหร่แล้วอะคะ
2: อายุประมาณ62 ปีใช่
0: ค่ะตอนที่ปกติแล้วเวลาปกติตอนเวลากลางวันเนี่ยทุกคนจะออกไปทำงานทั้งข้างนอกทั้งหมดเลยเหรอคะหรือว่ายังไง
2: ใช่ครอบครัวเขาจะออกไปทำงานกันหมด
0: อ๋อค่ะก็จะเหลือก็จะเหลือเขาคนเดียวที่บ้านทุกวันแบบนี
2: ้ใช่
0: ก็คือเช้าไปทำงานเย็นกลับมา
2: ใช่ลูกเมียก็จะกลับมา
0: ค่ะแล้วตอนที่พอมีคนมาบอกว่ามันผิดปกติเพราะว่าสตาร์ทรถอยู่ในบ้านนานแล้วอะไรอย่างเงี้ยเราทำยังไงอะคะ
2: ก็มันมีคนหนึ่งเขามาแจ้งแบบใกล้ๆบ้านผมนี่แหละญาติเป็นก็ไม่สนิทกันเท่าไหร่หรอกก็เลยเดินไปดูเสร็จแล้วประตูบ้านเขาก็ล็อกใช่ไห
0: ม
2: เข้าไม่ได้ ก็เลยไปบอกให้อีกคนนึงลองปีนเข้าไปดูสิก็เลยปีนเข้าไปดูรถเขาก็ล็
0: อ
2: กมองดูก็เห็นเขานั่งคอพับอยู่แล้วอยู่เบาะผู้โดยสารข้างซ้ายแต่มีเตาอยู่ด้านหลังอยู่แล้ว
0: ค่ะแล้วพอตอนแรกอ่ะพอเราเข้าไปแล้วเห็นว่ามีคนนั่งอยู่ในรถแล้วแบบเราทำยังไงต่อคะ
2: ก็เขาก็ออกมาเขาบอกว่านิ่งเลยไม่ขยับไม่อะไรเลยนั่งคอพับแล้วเขาบอกเนี่ย
0: ค
2: ่ะไอ้คนเข้าไปได้คนเดียวเขาปีนประตูเข้าไป
0: ค่ะ
2: มันมีช่องปีนประตูเข้าไปดูได
0: ้อ่า
2: แต่เราไม่มีความสามารถจะเปิดรถได้เพราะรถเขาก็ล็อกไว้หมดต้องรอเมียรอแฟนเขามาจากทำงานโทรหาเขารีบนั่งแท็กซี่มากว่าเขาจะมาถึงทุ่มกว่าแล้ว
0: แต่เราระหว่างนั้นเราแจ้งเจ้าหน้าที่หรือว่าใครบ้างไหมคะ
2: แจ้ง
0: ค่ะแล้วมีใครเดินทางไปถึงก่อนทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ
2: มีพี่ตูดแล้วก็มีพี่ปอมีอะไรเข้ามารถโรงพยาบาลก็เข้ามากันแล้ว
0: อ๋อ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: เ
2: ข้ามาเต็มหมดแล้ว
0: ค่ะคุณว่าคนที่เสียชีวิตนี้คือก่อนหน้านี้เขาได้มีการทำงานอะไรไหมคะทำไมตอน
2: ไม่ได้ทำงานครับผมไม่ได้ทำงาน
0: ไม่ได้ทำอะไรเลย
2: เขาไปตรวจดูแล้วเขาเป็นโรคเบาหวาน
0: ค่ะ
2: คือการเยอะเขาเลยเครียดเลยตอนนี้เครียดหนักเลยเพิ่งจะรู้ไม่กี่เดือนนะ
0: ค่ะ
2: 5เดือนนี่เอง
0: คือก่อนเดี๋ยวนะก่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้ที่จะทราบว่าป่วยอ่ะคือเห็นไหมว่าเขาออกไปทำงานปกติอะไรอย่างเงี้ยไหมคะ
2: ไม่คนที่เขาไม่ได้ทำงานเขาจะอยู่บ้านแฟนเขาลูกเขาไม่ให้ทำงานแต่ไม่ทราบว่าเขาก็ปกตินะเขาก็ผ่านหน้าบ้านพวกผมก็คุยกันอยู่แล้ว
0: ค่ะ
2: ปกติไม่มีอะไรพอเขาไปตรวจเขารู้ว่าเขาเป็นเบาหวานเยอะ
0: ค่ะ
2: เขาก็เลยคิดนะเหมือนยังไงอ่ะคนเขาก็พูดเขาว่าเขาอยากตายอยู่แล้วเขาพูดอย่างนี
0: ้ค่ะแล้วตอนนี้ทางครอบครัวภรรยากับลูกกลับมาหมดเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะ
2: มีภรรยากลับมาลูกยังไม่กลับมา
0: ลูก
2: ยังกลับมายังไม่ถึง
0: ลูกกี่คนลูกก็คือ2คนทำงานกันข้างนอกทั้งสองทั้งคู่เลย
2: ใช่ใช
0: ่ค่ะ
2: มีภรรยาเขากลับมาแล้วเขาก็เอากุญแจเปิดหน้าบ้านใช่ไหมเปิดหน้าบ้านก็เข้าไปเปิดรถเขาก็เปิดไม่ได้เขาไปในบ้านวิ่งเข้าไปในบ้านไปเอากุญแจรถมาเปิด
0: ค่ะ
2: ทุกคนก็ยืนเพื่อนบ้านก็ยืนอยู่หน้าบ้านกัน
0: ค่ะ
2: เป็นสิบอ่
0: ะ
2: ก็ยืนลุ้นกันอยู่พอมาเปิดรถออกปุ๊บ
0: ค่ะ
2: ก็เห็นเขานั่งขอพับแล้วก็มีคนหนึ่งก็ไปลองไปแตะโอ้เขาเหมือนจะแข็งแล
0: ้
2: ว
0: เ
2: ขาเลยบอกว่า
0: เริ่มตัวเย็นแล้ว
2: ไม่ต้องไปจับแล้วงั้นคือช่วยอะไรไม่ได้แล้ว
0: ค่ะ
2: ตัวเขาจะแข็งแล้วรอแจ้งกับเจ้าหน้าที่มาอย่างเดียว
0: ค่ะค่ะ
2: เจ้าหน้าที่มาหมดแล้วตอนนี
0: ้ค่ะแล้วตอนนี้เขาดำเนินการไปถึงไหนแล้วคะนำออกมาจากรถแล้วหรือยัง
2: ดูเขารอพิสูจน์อะไรกันไม่รู้
0: เขา
2: ไม่เห็นเอาออกจากรถ
0: อ๋อยังอยู่ในลักษณะเดิมนะคะ
2: ใช่
0: ค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็คือมีแต่ภรรยากลับถึงบ้านลูกยังมาไม่ถึงลูกผู้หญิงกับผู้ชายหรือว่า
2: ผู้ชายคนโต
0: ค่ะค่ะก็น่าจะมีความรู้สึกแบบว่าป่วยไม่อยากจะสู้กับอาการป่วยแล้ว
2: เขาป่วยเป็นโรคเบาหวานแค่นั้นเองนะ
0: ค่ะค่ะ
2: แต่เขาบอกว่าไม่อยากเป็นภาระเขาเคยบ่นเคยอะไรให้เพื่อนบ้านฟังอยู
0: ่แต่ก็คือปกติเวลาอยู่ก่อนได้เนี้ยก็คือพูดคุยกันตามปกติอะไรอย่างงี้ใช่ไหม
2: ใช่พูดคุยตามปกติ
0: เราเพิ่งมาซื้อถ่าน
2: เขาชอบปั่นจักรยานเนี่ย
0: ซื้อมา
2: ในหมู่บ้านแต่เขาบอกว่าไม่อยากเป็นภาระเขาเคยบ่นเคยอะไรให้เพื่อนบ้านฟังอยู
0: ่แต่ก็คือปกติเวลาอยู่ก่อนได้เนี้ยก็คือพูดคุยกันตามปกติอะไรอย่างงี้ใช่ไหม
2: ใช่พูดคุยตามปกติ

0: ข็งแรงดี
1: ค่ะ
0: เขาไม่ได้ไอ้ล้มป่วยไม่ได้อะไรเลย
1: ค่ะค่ะยังไงขอบคุณมากเลยนะคะคุณวาดค่ะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: ครับสวัสดีครับ
1: ค่ะเป็นเพื่อนบ้านของผู้ชายคนนี้นะคะที่ตัดสินใจทำร้ายตัวเองนะคะอายุประมาณสัก60กว่าที่ภายในบ้านพักตัวเองเลยที่อยู่ในซอยเอกชัย127ต้องขอแสดงความเสียใจกับทางด้านของครอบครัวของผู้เสียชีวิตด้วยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันก่อนค่ะ
2: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ

0: วลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
1: นึกว่าบ้านมีน้ำตกที่ไหนได้ท่อน้ำแตกแล้วเสียงปั๊มดังกระหน่ำไม่หยุดเลยวู
2: ้ Stop โทรเรียกช่างกปน.สิจ๊ะมืออาชีพเครื่องมือทันสมัยซ่อมหมดท่อน้ำปั๊มน้ำ
3: ใช่ค่ะแก้ปัญหาตรงจุดมั่นใจช่างการประปานครหลวงจองแอป MWA on Mobile หรือโทร1125ตลอด24ชั่วโมง
4: การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
1: ผมวิ่งมาย่างมือสุดกระดุกปุ๊บมันก็เลยแตกโป้งเข้าไป
0: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
1: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางตขร้อยหน่อย SOS หน่อย
0: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
1: มีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไปอยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใช้เพราะว่าวันนี้ถ้าถามว่าการตอบสนอง 100% เลยขึ้นเหลือ 100%
0: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
2: เฮ้ยกรนอีกแล้วทั้งคืนเนี่ยไม่ได้นอนเลยนะ
3: เฮ้ยก็แค่กรนนิดเดียวเอง
4: อาการนอนกรนเสียงดังง่วงผิดปกติหรือหยุดหายใจขณะหลับอาจเป็นสัญญาณของภาวะหยุดหายใจขณะหลับซึ่งเพิ่มความเสี่ยงโรคหัวใจความดันโลหิตสูงและโรคหลอดเลือดสมอง
2: เราต้องทำยังไงคะหมอ
5: ตรวจวินิจฉัยด้วย Sleep Test สิทธิประกันสังคมที่โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์เข้ารับการตรวจได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
4: งั้นผมรีบไปตรวจเลยครับ
5: อย่าปล่อยให้การนอนที่ผิดปกติเป็นความเสี่ยงต่อชีวิตสอบถามและนัดหมาย Sleep Test ย้ายสิทธิประกันสังคมมาที่โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์02-708-7501-10
6: ฉันได้แล้ว
7: ผมก็ได
6: ้ป้าก็ได
8: ้วันนี้ใครก็มีโอกาสได้ความสุขแบบเบิ่มๆออมสินฉลอง113ปีเพิ่มความสุขเพิ่มโอกาสเพิ่มเงินรางวัลพิเศษรวม113ล้านบาทกับสลากออมสินพิเศษ1ปีและ2ปีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อแล้วซื้อได้อีกยิ่งได้ลุ้นถึง3ครั้งซื้อเลยที่แอปไมโมหรือธนาคารออมสินทุกสาขาวันนี้ถึง15กรกฎาคม69เงื่อนไขไปตามที่ธนาคาร

คุณผู้ฟังคะช่วงนี้มากันที่ทาง MEA ค่ะเขาเตือนภัยระวังติดตั้งโซลาร์เซลล์ไม่ได้มาตรฐานเสี่ยงอันตรายต่อทรัพย์สินแล้วก็ชีวิตด้วยนะคะทาง MEA หรือการไฟฟ้านครหลวงมีความห่วงใยประชาชนที่สนใจที่จะติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์บนหลังคาหรือว่าโซลาร์รูฟท็อปที่ปัจจุบันนี้มีเพิ่มมากขึ้นทาง MEA ค่ะจึงมีคำแนะนำในการเลือกผู้ที่จะมาติดตั้งเพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นภายหลังทำให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินและชีวิตด้วยนะคะซึ่งในส่วนของคำแนะนำของ MEA มีดังนี้นะคะก็คือ 1. ต้องเลือกผู้ให้บริการที่น่าเชื่อถือมีความมั่นคงมีประสบการณ์ยาวนานติดต่อได้สะดวก 2. ค่ะใช้อุปกรณ์ที่มีคุณภาพผ่านการรับรองมาตรฐานต่างๆ 3. มีช่างผู้เชี่ยวชาญหรือวิศวกรคุมงาน 4. รับประกันการติดตั้งแล้วก็ความเสียหายต่างๆอย่างน้อย 1-2 ปี 5. มีการบำรุงรักษาตลอดอายุรับประกันแล้วก็ 6. ค่ะมีการขออนุญาตที่ถูกต้องด้วยสำหรับการติดตั้งโซลาร์เซลล์ไม่ได้มาตรฐานอาจจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อระบบไฟฟ้าภายในที่อยู่อาศัยไม่ว่าจะเป็นการเดินสายไฟผิดประเภทการใช้อุปกรณ์ที่ไม่ได้มาตรฐานมอก.หรือการเจาะโครงสร้างอาคารจนกระทบกับแนวสายไฟเดิมซึ่งพฤติกรรมเหล่านี้นะคะอาจจะนำไปสู่เหตุไฟฟ้าลัดวงจรอัคคีภัยหรืออันตรายจากไฟฟ้ารั่วนะคะทำให้เสี่ยงอันตรายต่อชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินนอกจากนี้แล้วค่ะการติดตั้งโซลาร์เซลล์ที่ไม่ได้มาตรฐานอาจจะทำให้ระบบผลิตไฟฟ้าอาจจะทำให้ระบบผลิตไฟฟ้าได้ไม่มีประสิทธิภาพนะคะก็จะส่งผลให้ไม่สามารถช่วยลดค่าไฟฟ้าได้ตามจริงที่โฆษณาแล้วก็อาจจะก่อให้เกิดภาระค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมหรือว่าปรับปรุงระบบเพิ่มเติมในอนาคตด้วยนะคะนี่ก็เป็นคำแนะนำจากทางด้านของการไฟฟ้านครหลวงนะคะสำหรับใครที่จะติดตั้งโซลาร์เซลล์ก็ต้องศึกษาแล้วก็ตรวจสอบดูดีๆก่อนนะคะตามที่ทางด้านของทางการไฟฟ้านครหลวงเขาแนะนำมานะช่วงนี้เห็นว่าหลายคนก็ให้ความสนใจกับเรื่องของการติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปกันมากเลยทีเดียวนะหลังจากที่มีปัญหาเรื่องของราคาพลังงานที่เพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็ช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเรากลับมาเพิ่มเติมสภาพการจราจรกันอีกช่วงหนึ่งนะคะมาดูการจราจรที่ทางด้านของคุณโอ๊ตรายงานไว้ก่อนหน้านี้นะเป็นเส้นทางสุวินทวงศ์ฝั่งขาออกที่เราได้พูดคุยกับทางด้านของรองสารวัตรจราจรที่บอกว่ามีปัญหาเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้มีรถพ่วงจอดเสียอยู่นะคุณโอ๊ตก็พาไอ้คุณอามนะผ่านไปก่อนหน้านั้นบอกว่ารถติดขัดไม่รู้ว่าติดอะไรนะนี่ก็ทราบสาเหตุแล้วก็น่าจะผ่านไปได้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็คุณโอ๊ตค่ะรายงานเลียบมอเตอร์เวย์จากบริเวณต่างระดับทับช้างมาถึงแยกตัดกับถนนล่มเกล้าในฝั่งขาออกการจราจรนั้นจะเคลื่อนตัวไปได้ช้าสลับกับหยุดนิ่งส่วนกลับกันนั้นยังคงเคลื่อนตัวได้บริเวณทางแยกตัดกับถนนล่มเกล้ารถติดมากเลยบอกว่าติดทุกด้านด้วยนะคะแล้วก็มีอุบัติเหตุนะคะทางด้านของเพจเป็นอุบัติเหตุจากข่าวสารกู้ภัยหนองไม้แดงจังหวัดชลบุรีนะคะรายงานถนนเทพรัตน์หรือว่าถนนบางนาตราดในฝั่งขาออกโรงไฟฟ้าบางปะกงกิโลเมตรที่51มาถึงอมตะนครแล้วก็ถนนเลี่ยงเมืองชลบุรีในฝั่งขาออกตรงข้ามกับวัดบุญยลาสีเป็นรถเก๋งชนกัน3คันอยู่ในช่องทางขวาของช่องด่วนมีผู้ได้รับบาดเจ็บด้วยนะคะตอนนี้เจ้าหน้าที่กู้ภัยมูลนิธิไตรคุณธรรมให้การช่วยเหลือทางจสร้อยสอบถามเพิ่มเติมไปกับทางด้านของ10ตำรวจโทพิชิตพงษ์แซ่ลิ้มเป็นจราจรสภ.เมืองชลบุรีนะคะแจ้งว่าเป็นรถชนกัน3คันก็คือรถเก๋ง1คันแล้วก็รถกระบะอีก1คันคันหลังสุดเป็นรถเก๋งมีคนขับได้รับบาดเจ็บด้วยนะคะนำตัวส่งไปที่โรงพยาบาลสมิติเวชชลบุรีแล้วแล้วก็เคลื่อนย้ายรถออกจากจุดที่เกิดเหตุแล้วนะคะแล้วก็คุณเด็กวัดป่าค่ะรายงานอุบัติเหตุบนถนนราชพฤกษ์ฝั่งขาออกมาจากต่างระดับบางรักน้อยถึงต่างระดับชัยพฤกษ์ที่ตรงบริเวณหน้าหมู่บ้านสราสิริเป็นรถเก๋ง2คันชนกันนะอยู่ในช่องทางขวาของทางขนานการจราจรก็จะเคลื่อนตัว
ไปได้ช้าๆนะมีการชะลอตัวตรงจุดที่เกิดอุบัติเหตุค่ะแต่พอผ่านพ้นไปแล้วก็จะเคลื่อนตัวไปได้นะคะก็เป็นเพิ่มเติมกรณีอุบัติเหตุล่าสุดนะที่ทางด้านของคุณเด็กวัดป่ารายงานให้ทราบกันนะคะในส่วนของสภาพการจราจรที่คุณผู้ฟังแจ้งเข้ามาทางด้านทาง X นะคะตรงนี้ก็เป็นการจราจรที่เรียนได้รายงานให้ทราบกันแต่ว่าตรงบริเวณอุบัติเหตุที่ถนนเทพรัตน์ฝั่งขาออกที่ไปจากบางปะกงที่จะมุ่งหน้าไปอมตะนครเนี่ยจุดเกิดเหตุนะคะจะอยู่ตรงบริเวณในช่องทางขวาของช่องทางด่วนเลยนะคะอยู่ตรงข้ามกับวัดบุญญาราศีตอนนี้เนี่ยทำให้การจราจรก็จะเคลื่อนตัวไปได้ช้าเข้าใจว่าน่าจะกำลังที่จะเคลื่อนย้ายนะในส่วนของรถที่เกิดอุบัติเหตุอยู่เพราะว่ามีรถชนกัน3คันนะอันนี้เคลื่อนย้ายแล้วนะคะเดี๋ยวขอดูแจ้งของหายเพิ่มเติมสักนิดหนึ่งนะคะมีคุณฉินนะคะบอกว่าเป็นชาวจีนแจ้งโทรศัพท์มือถือเสี่ยวมี่สีดำลืมไว้บนรถแท็กซี่เขียวเหลืองนะคะนั่งมาจากที่มหาชัยไปลงที่ตรงข้ามปากทางเข้าวัดสวนส้มถนนพระราม2เมื่อตอนช่วง2ทุ่มครึ่งเมื่อสักครู่นี้เองเลยค่ะลงจากรถแท็กซี่มาแล้วก็ลืมโทรศัพท์มือถือเอาไว้บนรถแท็กซี่เขียวเหลืองนะคะไม่แน่ใจว่าคนขับรถแท็กซี่ฟังอยู่หรือเปล่าเป็นรถแท็กซี่เขียวเหลืองรับผู้โดยสารมาจากตรงบริเวณจากมหาชัยแล้วก็ไปลงตรงข้ามวัดสวนส้มนะคะที่ถนนพระราม2ลงมาแล้วก็ลืมโทรศัพท์มือถือไว้บนรถเลยถ้าเกิดว่าคนขับรถแท็กซี่จำได้ว่าส่งผู้โดยสารตรงแถวๆตรงข้ามวัดสวนส้มที่พระราม2รบกวนช่วยติดต่อกลับมาที่จสร.ด้วยนะคะผู้โดยสารลืมโทรศัพท์มือถือไว้บนรถคุณค่ะคุณชมพูนุชลืมโทรศัพท์มือถือ Vivo สีเขียวอ่อนจำสีกับทะเบียนรถไม่ได้นะคะนั่งรถแท็กซี่มาจากที่หมู่บ้านสินทวีใกล้ๆกับโรงพยาบาลบางมดไปลงที่หมู่บ้านสุขสันต์6ถนนกาญจนาภิเษกเมื่อตอนช่วง8โมงเช้าของวันเมื่อวานนี้ก็คือวันพฤหัสนะคะตอน8โมงเช้าเมื่อวานนี้แล้วก็คุณสิริรัตน์ลืมกระเป๋าสตางค์ข้างในจะมีเอกสารสำคัญมีบัตรประชาชนใบขับขี่เงินสดจำนวนหนึ่งนั่งรถแท็กซี่เขียวเหลืองคนขับชื่อคุณวรนนท์เสนพันธ์นั่งมาจากที่ซอยวัดลาดประดุกไปลงที่หมู่บ้านกมลลักษ์2ซึ่งอยู่ท้ายซอยวัดลาดประดุกนะเมื่อตอนช่วง2ทุ่มสักพักใหญ่ๆนี่เองนะคะลงมาแล้วก็ลืมกระเป๋าสตางค์อันนี้ไว้บนรถแท็กซี่เขียวเหลืองที่คนขับชื่อคุณวรนนท์นะคะแล้วก็คุณสุทธิพงศ์ค่ะลืมพวงกุญแจเป็นพวงกุญแจบ้านมีกุญแจอยู่ประมาณ10กระดอกเลยทีเดียวนั่งรถแท็กซี่จำสีทะเบียนรถไม่ได้มาจากที่เจริญกรุง12ไปลงที่เทเวศตั้งแต่วันที่13แล้วนะคะตั้งแต่วันพุธที่13ที่ผ่านมาตอนช่วงเที่ยงแล้วก็คุณชนาภาลืมถุงเป็นถุงของร้านโมชินะคะข้างในเป็นถุงสีขาวนะคะแล้วข้างในก็จะมีกระเป๋ามีปากกานั่งรถแท็กซี่สีฟ้าจำทะเบียนรถไม่ได้แต่ว่าคนขับชื่อเด่นคุณเจริญกล้าแข็งนั่งรถมาจากที่บริเวณแยกสุขสมานไปลงที่ลาดกระบังนั่งรถมาจากที่แยกสุขสมานถนนลาดกระบังไปลงที่หลวงแพ่งตรงช่วงที่แยกตัดกับมอเตอร์เวย์นะคะตอนช่วง6โมงครึ่งที่ผ่านมาค่ะก็ลงมาแล้วก็ลืมถุงเป็นถุงน่าจะเป็นถุงพลาสติกนะคะเป็นถุงคล้ายๆกับถุงก๊อบแก้วหรือเปล่ายี่ห้อโมชิสีขาวๆนะคะอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่ทางด้านของคุณผู้ฟังแจ้งเข้ามานะคะว่าลืมทรัพย์สินไว้บนรถแท็กซี่คุณบีนะคะแจ้งอุบัติเหตุเข้ามาที่กาลปพฤกษ์ฝั่งขาออกค่ะมาจากบริเวณแยกกำนันแม้นหรือว่าแยกนินกาดไปทางด้านของแยกบางพลึกแยกสุขาภิบาล1บอกว่าก่อนถึงบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์บิ๊กซีกาลาปะพึกประมาณ50เมตรมีอุบัติเหตุรถเก๋งกับรถจักรยานยนต์มีคนเจ็บด้วยนะคะบอกว่าจุดนั้นมีรถจอดอยู่ข้างทางประมาณ 2-3 คันไม่รู้ว่าเป็นคู่กรณีด้วยหรือเปล่าอยู่ในช่องทางซ้ายกับกลางรถก็จะมีการชะลอตัวตรงจุดที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยแหละค่ะเป็นกาลาปะพึกนะคะฝั่งขาออก
ก่อนถึงบิ๊กซีกาลาปะพฤกประมาณ50เมตรนะมีอุบัติเหตุอยู่เป็นรถเก๋งกับรถจักรยานยนต์มีผู้ได้รับบาดเจ็บด้วยใครที่จะผ่านบริเวณนี้ระมัดระวังด้วยนะคะเพราะว่ารถจะมีการชะลอตัวแต่พอผ่านพ้นไปแล้วนี่น่าจะเคลื่อนตัวไปได้นะคะสำหรับเส้นทางทางด้านของกาลาปะพฤกในช่วงเวลานี้นะคะในฝั่งขาออกก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บด้วยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักตรงนี้สักครู่ค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา 21:00 น.กับอิทธิ์คณินบุญประเสริฐครับนายกรัฐมนตรีนำทีมหารือร่วมภาคเอกชนใหญ่รับฟังความเห็นเสริมความมั่นคงเศรษฐกิจประเทศและฝ่ายปกครองบุกจับอดีตปลัดอำเภอเชียงดาวเอี่ยวขบวนการสมสิทธิ์บัตรชมพูหมิงเฉินสันสักครู่กลับมาติดตามครับ

กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกเร็ว
1: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
2: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
0: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกเร็ว
1: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
3: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงทันรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลเว่นทุกสาขาน
4: ายกรัฐมนตรีนำทีมหารือร่วมภาคเอกชนยืนยันรัฐบาลมุ่งมั่นอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจเพื่อเสริมสร้างเศรษฐกิจของประเทศย้ำรัฐและเอกชนต้องไปด้วยกันเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
5: เมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาที่ตึกภักดีบดินทร์ทำเนียบรัฐบาลนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนำคณะรัฐมนตรีและหัวหน้าส่วนราชการหารือร่วมระหว่างรัฐบาลกับภาคเอกชนเพื่อกำหนดแนวทางพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศมี CEO ที่เข้าร่วมหารืออาทินายธนินเจรวนนท์ประธานอาวุโสบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์นายเวทิตโชควัฒนากรรมการผู้อำนวยการบริษัทสหพัฒนพิบูลนายสารัตน์รัตนาวดีประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทกัลฟ์ดีเวลลอปเมนต์จำกัดมหาชนนายอัยวัฒน์ศรีวัฒนประภาผู้บริหารบริษัทคิงพาวเวอร์คอร์ปอเรชั่นจำกัดเป็นต้นนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าวันนี้เป็นการหารือในลักษณะผู้ประกอบการพูดรัฐบาลฟังเป้าหมายคือรัฐบาลต้องการรับฟังความคิดเห็นของทุกๆท่านเพื่อที่จะสามารถส่งเสริมสนับสนุนผู้ประกอบการในทุกภาคส่วนให้สามารถแข่งขันได้เต็มศักยภาพที่ประชุมวงนี้ไม่มีหัวโต๊ะทุกคนถือว่าเป็นหัวโต๊ะเหมือนกันโดยมีคณะรัฐมนตรีหลายท่านอยู่ในการประชุมครั้งนี้ด้วยซึ่งรัฐจะอำนวยความสะดวกให้ทุกท่านได้มีโอกาสในการประกอบธุรกิจและดำเนินธุรกิจธุรกรรมในการว่าจ้างแรงงานเสริมสร้างศักยภาพให้กับประเทศประเทศไทยจะขับเคลื่อนไปข้างหน้าด้วยความแข็งแกร่งไม่ได้ถ้าขาดภาคเอกชนและรัฐบาลจะได้รับฟังความคิดเห็นจากภาคเอกชนเมื่อเอกชนประสบความสำเร็จประเทศไทยก็จะประสบความสำเร็จคนไทยทุกคนก็ถือว่าเป็นผู้ชนะนี่คือวัตถุประสงค์ของการหารือในครั้งนี้ยศสวัสดิ์พงษ์ประภาสรายงานครับ
4: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยแถลงผลปฏิบัติการเผยเงามังกรจับปลัดอำเภอทุจริตขบวนการสมสิทธิ์บัตรชมพูให้หมิงเฉินสันคุณศศิดาราสิงห์ฮันเนตรายงานครับ
6: ที่สำนักงานปปช.ภาค5จังหวัดเชียงใหม่นายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยร่วมแถลงผลปฏิบัติการเผยเงามังกรหลัง5หน่วยงานบุกกวาดล้างเครือข่ายสวมสิทธิ์บัตรบุคคลไม่มีสัญชาติไทยซึ่งเชื่อมโยงกับนายหมิงเฉินซันสัญชาติจีนผู้ต้องหาคดีอาวุธสงครามและวัตถุระเบิดในจังหวัดชลบุรีการขยายผลพบว่านายหมิงเฉินซันถือบัตรสีชมพูและมีการย้ายชื่อเข้าทะเบียนบ้านในอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ทั้งๆที่ไม่เคยพักอาศัยจริงก่อนพบหลักฐานว่าอดีตปลัดอำเภอเชียงดาวซึ่งปัจจุบันเป็นปลัดอำเภอฮอดร่วมกับลูกจ้างหญิงอีกหนึ่งคนจัดทำข้อมูลทะเบียนเท็จให้จึงถูกบุกจับกุมดำเนินคดีในวันนี้นอกจากนี้ยังพบว่าอดีตปลัดอำเภอรายดังกล่าวเคยออกบัตรเลขศูนย์ให้บุคคลอื่นอีก444รายและตรวจพบความผิดปกติแล้ว18รายเบื้องต้นถูกแจ้งข้อกล่าวหาปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบพร้อมเพิกถอนรายการทะเบียนที่ทุจริตทั้งหมดและเตรียมขยายผลดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมต่อไปศศิดาราสิงหเนตรรายงาน
4: กรมอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นรายงานว่าเมื่อเวลา 18:22 นาทีตามเวลาประเทศไทยได้เกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 6.3 จุดศูนย์กลางอยู่ที่บริเวณนอกชายฝั่งมิยางิประเทศญี่ปุ่นในหลายพื้นที่ที่รับรู้แรงสั่นสะเทือนเบื้องต้นไม่มีรายงานแจ้งเตือนสึนามิอย่างไรก็ตามมีคำเตือนให้หลายพื้นที่เฝ้าระวัง aftershock ตามมา
7: คันข้างๆก็เพื่อนร่วมทางคันข้างหน้าก็เพื่อนร่วมทางคันหลังเราก็เพื่อนร่วมทางเพื่อนทั้งนั้นขับรถทางไกลใจเย็น
4: ๆรับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 22:00 น. อิตคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
8: ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร020781111
9: สถานีวิทยุจสร้อย วิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: ช่วงนี้20:07 น.นะคุณผู้ฟังเมื่อสักครู่นี้ที่เดินอ่านในส่วนของข้อความที่คุณผู้ฟังแจ้งเข้ามาบอกว่าลืมโทรศัพท์มือถือเอาไว้บนรถแท็กซี่นะคะที่ของคุณฉินมิสเตอร์ฉินเนี่ยเป็นชาวจีนแต่ว่าพูดภาษาไทยได้นะคะปรากฏว่าโชคดีมากเลยคนขับรถแท็กซี่ฟังจสร้อยอยู่นะคะแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวกำลังจะวนกลับมาที่จุดที่ส่งที่ส่งคุณฉินนะคะคนขับรถแท็กซี่ที่คุณฉินนั่งไปเมื่อสักครู่นี้นะคะแล้วก็ลืมโทรศัพท์ไว้บนรถนะคะแล้วก็ตอนนี้ทราบเรื่องแล้วเพราะว่าฟังจสร้อยอยู่นะชื่อคุณอิทธิวัฒน์ทองเรืองนะคะขับรถแท็กซี่เขียวเหลืองทะเบียนมม.คควาย2439โอ้ยขอบพระคุณมากเลยนะคุณอิทธิวัฒน์ที่แบบว่าฟังจสร้อยแล้วก็รีบติดต่อเข้ามานะหลังจากที่ทราบว่ามีผู้โดยสารลืมโทรศัพท์มือถือไว้บนรถคุณนะคะเดี๋ยวยังไงถ้าเกิดว่าเขามีการส่งคืนโทรศัพท์มือถือกันเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราค่อยคุยกันอีกทีหนึ่งละกันนะคะแล้วก็ก่อนหน้านี้กรณีที่ไปพบผู้เสียชีวิตรมควันตัวเองภายในรถเก๋งที่จอดอยู่ภายในบ้านนะคะเราสอบถามเพิ่มเติมไปกับทางด้านของพันตำรวจโทประเสริฐพูนแก้วค่ะสารวัตรสอบสวนสน.แสมดำเพิ่มเติมบอกว่าผู้เสียชีวิตเนี่ยมีอาการป่วยหลายโรคบ้านหลังที่เกิดเหตุเนี่ยนะคะในจุดที่เกิดเหตุซึ่งเป็นบ้านของผู้เสียชีวิตเนี่ยเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยปัจจุบันอยู่กับภรรยา2 คนส่วนลูกๆเนี่ยไปทำงานต่างจังหวัดตอนนี้ภรรยากลับมาถึงบ้านหลังจากที่รับทราบข่าวแล้วนะคะที่มีเพื่อนบ้านโทรไปแจ้งไม่ติดใจแอบความนะคะแพทย์ก็เดินทางไปจุดที่ไปตรวจที่เกิดเหตุเรียบร้อยแล้วตอนนี้กำลังนำผู้เสียชีวิตไปที่นิติเวชโรงพยาบาลสิริราชนะคะอันนี้เป็นความคืบหน้าที่มารายงานให้ทราบกันนะคะหลังจากที่เราได้รับแจ้งมาว่าพบผู้เสียชีวิตรมควันตัวเองภายในรถซึ่งจอดอยู่ภายในบ้านนะคะแล้วก็มีคุณชัยรัตน์ค่ะแจ้งสภาพการจราจรบนทางด่วนขั้นที่2หรือว่าด่วนศรีรัตน์มาจากพระราม9มุ่งหน้าไปทางด้านของแจ้งวัฒนะตรงบริเวณต่างระดับมักกะสันไปทางขึ้นผลโยธินบอกว่าการจราจรนี้จะเคลื่อนตัวไปได้ช้าสลักหยุดนิ่งส่วนทางด้านกลับกันนั้นยังคงเคลื่อนตัวไปได้นะคะเป็นการจราจรทางด่วนศรีรัตน์ที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของทางด่วนขั้นที่1นะคะนี่ก็เป็นข้อมูลสภาพการจราจรที่รายงานให้ทราบกันในช่วงนี้นะคะแล้วก็คุณผู้ฟังคะถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังติดตามข่าวสารของเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในบ้านเมืองเราในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะเมื่อตอนช่วงประมาณวันที่9หรือไงเนี่ยนะคะประมาณปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาจะทราบข่าวเกี่ยวกับเรื่องที่ทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยไปจับกลุ่มไปค้นบ้านของชาวจีนอยู่คนหนึ่งซึ่งทราบชื่อต่อมาก็คือนายหมิงเฉินซันนะคะคือเริ่มต้นจากการที่เขาเกิดอุบัติเหตุค่ะแล้วปรากฏว่าเจ้าหน้าที่เกิดอุบัติเหตุรถยนต์พลิกคว่ำเลยนะคะบนถนนในพื้นที่ของสภ.นาจอมเทียนแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยไปการช่วยเหลือปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจไปเจออาวุธปืนที่อยู่ภายในรถคันที่นายหมิงเนี่ยเป็นคนขับนะคะแล้วจากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เลยมีการขยายผลไปค้นที่บ้านพักนะคะของตัวนายหมิงเฉินเนี่ยนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยปรากฏว่าเรื่องราวมันไม่ใช่แค่คนเกิดอุบัติเหตุเท่านั้นนะมันลุกลามใหญ่โตไปถึงขนาดที่แบบว่าบ้านที่ไปเจอเนี่ยมีเป็นคลังแสงย่อยๆเลยก็ว่าได้นะคะแล้วก็ที่สำคัญก็มีการออกมาให้ข้อมูลบอกว่าตัวนายหมิงเองตอนนี้เนี่ยไม่มีความเกี่ยวข้องกับทางด้านของแก๊งเป็นสแกมเมอร์นะคะในส่วนของการดำเนินคดีต่างๆหรือว่าความคืบหน้าตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างนะคะดิฉันมีสายของท่านโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะท่านพลตำรวจโทไตรลงผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติแล้วก็ยังเป็นโฆษกของสำนักงานตำรวจแห่งชาติด้วยนะคะสวัสดีค่ะท่านโฆษกคะ
1: สวัสดีครับคุณนัตยาครับ
0: ค่ะคงต้องเรียนสอบถามเลยนะคะว่าตอนนี้เนี่ยตัวนายหมิงเฉินตอนนี้เนี่ยหลังจากที่เขามีอาการชักเกร็งแล้วถูกส่งตัวเข้าไปรักษาในโรงพยาบาลตอนนี้เขาเป็นยังไงบ้างแล้วอะคะ
1: ครับตอนนี้ก็ยังอยู่ในความดูแลของทางราชทัณฑ์ของทางแพทย์อยู่นะครับ
0: ค่ะ
1: ครับ
0: ก็คือว่ายังอยู่ในอาการป่วยอยู่อย่างนั้นเหรอคะ
1: ก็ ็ตอนนี้ก็อยู่ในก็ต้องเรียนว่าอยู่ที่ดุลพินิจนะครับของทางการแพทย์และของราชทัณฑ์นะครับเพราะว่าถือว่าอยู่ในการควบคุมของทางราชทัณฑ์นะครับ
0: ค่ะค่ะแล้วทีนี้ในส่วนของเรื่องของการดำเนินคดีอะคะในส่วนของคดีของตัวในเฉินในหมิงเฉินตรงนี้อะค่ะเรามีความคืบหน้ายังไงบ้างอะคะในส่วนของเจ้าหน้าที่อะค่ะ
1: ในส่วนของการสืบสวนสอบสวนดำเนินคดีก็มีความคืบหน้าไปหลายเรื่องนะครับ
0: ถึ
1: งล่าสุดนะครับจากการขยายผลดำเนินคดีเกี่ยวกับเรื่องการให้ข้อมูลเท็จเรื่องเกี่ยวกับการแจ้งสิทธิที่อยู่ในประเทศไทยนะครับก็ทางทีมของตำรวจสอบสวนกลางนำโดยทางท่านพลตรีจุลเกียรติปานแก้วนะครับก็ได้ขึ้นขยายผลไปดำเนินการนะครับที่จังหวัดเชียงใหม่ตามที่ปรากฏเป็นข่าวนะครับว่ามีการดำเนินคดีกับอดีตนะครับเจ้าที่ของอำเภอเชียงกล่าวกับลูกจ้างนะครับเพิ่มเติมครับ
0: ที่วันนี้ที่มีการไปจับกลุ่มในส่วนของปลัดใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: ใช่ครับ
0: ค่ะอันนี้คือเขาในส่วนของการที่ไปจับกุมทางเจ้าหน้าที่เขาให้การว่ายังไงเรื่องของการออกบัตรประชาชน
1: ตอนในส่วนนี้ก็ยังอยู่ในการสอบสวนของทางสอบสวนกลางนะครับนะครับแต่ว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเราก็มีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะดำเนินการในการดำเนินคดีตามกฎหมายครับ
0: ค่ะทีนี้เนี่ยอันนี้เป็นเรื่องของการออกบัตรประชาชนต้องเรียกว่าเป็นเถื่อนไงฮะใช่ไหมคะอันนี
1: ้ครับก็ต้องเรียนว่าข้อมูลไม่ถูกต้องนะครับเป็นข้อมูลที่มีการจัดเตรียมนะครับที่มีการสร้างเรื่องแล้วกัน
0: ครับ
1: ไม่ถูกต้องตามความเป็นจริงครับ
0: ค่ะแล้วในส่วนของการเชื่อมโยงกับเครือข่ายแก๊งสแกมเมอร์ที่อยู่ในประเทศกัมพูชาล่ะคะตอนนี้เราได้มีการสืบไปถึงตรงไหนแล้วอะคะ
1: ตอนนี้ยังอยู่ในการขยายผลดำเนินการของตำรวจไซเบอร์นะครับก็มีการรายงานความ
0: ค
1: ืบหน้าเป็นระยะนะครับในการตรวจสอบเส้นทางการเงินและก็คดีที่เกี่ยวข้องครับ
0: ค่ะเอาเท่าที่ทางด้านของท่านโฆษกสามารถเปิดเผยได้แล้วกันว่าคือเขาอ่ะมีการเดินทางเข้ามาอยู่ที่ในจังหวัดชลบุรีแล้วเขามีการดำเนินการในลักษณะยังไงบ้างอะค่ะ
1: ผมต้องเรียนว่าในของตัวนายหมิงเฉินซันเองนะครับการมาอยู่ในประเทศไทยเขาเนี่ยนะครับก็เดินทางมาเป็นระยะเวลานานแล้วนะครับโดยเข้ามาในช่องทางที่ถูกต้องนะครับโดยใช้หนังสือเดินทางของทั้งทางประเทศจีนนะครับแล้วก็ประเทศโดมินิกันในการเดินทางเข้าประเทศไทยนะครับสลับกันในบางครั้งนะครับแล้วก็เราตรวจพบว่าเขามีบัตรประจำตัวสีชมพูนะครับแล้วก็นำไปสู่การดำเนินคดีเนื่องจากว่ามีการแจ้งข้อมูลเป็นเท็จในการทำบัตรสีชมพูต่างๆนะครับบัตรสีชมพูนี่คือบัตรของบุคคลต่างชาติที่มีที่อยู่ในประเทศไทยซ
0: ึ่
1: งก็จะมีแนวทางปฏิบัติอยู่นะครับแล้วก็นอกจากนั้นเขาก็ยังมีบัตรเป็นresident Korean resident นะครับก็จะทำนองเดียวกับพีอีของประเทศไทยก็คือให้สิทธิ์กับชาวต่างชาติที่ไปดำเนินกิจกรรมประกอบธุรกิจหรือมีการใช้เงินนะครับในประเทศเกาหลีใต้นะครับก็ได้เขียนกันนะครับอันนี้เขาก็มีก็เห็นว่าเขาเป็นบุคคลที่มีฐานะทางบุคคลเนี่ยซับซ้อนนะครับม
0: ี
1: ฐานะในการเข้าประเทศต่างๆเนี่ยได้หลายสถานะครับที่เราตรวจพบเบื้องต้นนะครับจนกระทั่งเนี่ยนะครับเรามาพบการกระทำผิดของเขาในเรื่องเกี่ยวกับอาวุธปืนสงครามนะครับหลังจากนั้นเราก็ได้มีการตรวจสอบข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ข้อมูลพยานหลักฐานทางดิจิทัลในโทรศัพท์ของนายหมิงนะครับแล้วก็ได้ขยายผลในเส้นทางการเงินถึงเรื่องจากคดีนี้นะครับย้อนกลับไปจนพบความเชื่อมโยงในคดีสแกมเมอร์นะครับความเชื่อมโยงกับสแกมเมอร์ในประเทศกัมพูชาครับซึ่งผมเรียนว่าในส่วนนี้มีความคืบหน้าไปมากนะครับแล้วก็น่าจะชี้แจงให้ทางสื่อมวลชนได้รับความชื่นชมได้ถึงความคืบหน้าในการสืบสวนสอบสวนในเร็วๆนี้นะครับก็ขอเวลาให้เจ้าที่ตำรวจในการรวบรวมพยานหลักฐานนะครับดำเนินการตามกฎหมายก่อนครับ
0: อืมค่ะแล้วในส่วนของการสอบปากคำตัวเขาเองเนี่ยเขาให้ข้อมูลอะไรกับทางเจ้าหน้าที่อันที่เป็นประโยชน์บ้างหรือเปล่า
1: ก็ผมเรียนว่าข้อมูลที่เขาให้นะครับก็จะบอกว่าเป็นประโยชน์ก็คงมีข้อมูลที่นำมา ช้ในการวิเคราะห์นะครับในการสืบสวนเพิ่มเติมได้บ้างนะแต่ข้อมูลหลักที่เจ้าที่ตำรวจเราได้เนี่ยเป็นข้อมูลหลักฐานทางดิจิทัลนะครับซึ่งเป็นข้อมูลทางนิติวิทยาศาสตร์นะครับอันนี้เชื่อถือได้นะครับ
0: ค่ะแล้วตอนนี้เนี่ยในส่วนของขบวนการหรือว่าเครือข่ายของเขาว่ามีความเคลื่อนไหวอะไรยังไงบ้างไหมคะ
1: ในส่วนนี้นะครับต้องเรียนว่าขบวนการของเขาเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในประเทศกัมพูชาน
0: ะครับ
1: เราก็คงจะมีการประสานข้อมูลกันต่อไป
0: ค่ะค่ะก็ตอนนี้ก็คือจับกลุ่มเพียงแค่ตัวนายหมิงเฉินซันคนเดียวใช่ไหมคะยังมีใครที่แบบว่าโยงไปแล้วเราจะมีการเตรียมในส่วนของการออกหมายจับหรือไปจับกลุ่มตัวยังไงบ้างไหมคะเพิ่มเติม
1: ในคดีเกี่ยวเนื่องกับนายหมิงเฉินซันต้องเรียนว่าขณะนี้เรามีการดำเนินคดีเพิ่มเติมนะครับรวมทั้งเรื่องบัตรประจำตัวสีชมพูในวันนี้ด้วยนะครับก็รวมแล้วรวมนายหมิงเฉินซันแล้วนะครับก็8รายแล้วนะครับ
0: โอ้8ราย
1: แล้วครับ
0: เป็นคนไทยทั้งหมดเลยไหมคะหรือว่ายังไง
1: เป็นคนไทยในเรื่องบัตรเนี่ย2รายตามที่เรียนให้ทราบในวันน
0: ี
1: ้แล้วก็ในเรื่องเกี่ยวกับอาวุธปืนนะครับ5รายนะครับที่เราดำเนินคดีเพิ่มเติมไป
0: อันนี้เป็นคนจัดหาหรือว่ายังไงคะ
1: คนจัดหาครับ
0: เป็นคนจัดหา
1: อยู่ในกระบวนการจัดหาอาวุธปืนมาให้รายหนึ่งครับ
0: ค่ะแล้วในส่วนของทรัพย์สินที่เราตรวจสอบได้มีมูลค่าสักเท่าไหร่มากน้อยแค่ไหนอะคะในที่อันนี้พวกทรัพย์สินนี้เขาเป็นชื่อเป็นชื่อของนายหมิงหมดเลยใช่ไหมคะ
1: ในทรัพย์สินตอนนี้ขอให้ทางหน่วยที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะคดีที่สืบเนื่องกับสแกมเมอร์นะครับได้มีการดำเนินการให้เป็นรูปธรรมป่านนี้ก่อนนะครับถ
0: ึ
1: งจะเรียนได้นะครับถึงจะชอบไปตรวจสอบทรัพย์สินได้ตามกฎหมายนะครับ
0: อ๋อค่ะแล้วที่เห็นบอกว่าตัวนายหมิงเฉินซันนี่เป็นระดับบอสเนี่ยก็คือเขาก็คือจะเป็นคนที่สั่งการคอยสั่งการในจากประเทศไทยไปให้ทางด้านของกัมพูชาดำเนินการอย่างนั้นเหรอคะ
1: อย่างผมเรียนนะครับว่าที่บอกว่าระดับบอสเนี่ยหมายความว่าในพวกแก๊งคอลเซ็นเตอร์หรือสแกมเมอร์เนี่ยนะคร
0: ับ
1: ในกัมพูชาเนี่ยถ้ากลุ่มระดับคนไทยนะครับที่ไปเกี่ยวเนื่องกับแก๊งคอลเซ็นเตอร์เนี่ยก็ส่วนมากจะเป็นพวกบัญชีม้าหรือการหาบัญชีม้าหรือเป็นผู้ที่เป็นบริการทางโทรศัพท์ที่เรียกว่าสาย1สาย2สาย3เนี่ยเขาจะเรียกคนจีนที่อยู่เนี่ยเขาขึ้นมาทั้งหมดว่าบอสชาวจีนนะ
0: ฮะ
1: และคำว่าบอสชาวจีนเนี่ยก็แบ่งเป็นหลายระดับในส่วนของเขาและหนิงเฉินซันเนี่ยก็แน่นอนครับเขาเป็นชาวจีนก็อยู่ในระดับของกลุ่มบอสชาวจีนแต่เขาจะเป็นระดับไหนในกระบวนการของเขาอันนี้ต้องใหทางตำรวจไซเบอร์ซึ่งรับผิดชอบเรื่องนี้หลักในการสืบสวนขยายผลนะครับตามคำสั่งท่านรองสำราญเนี่ยกับทางตำรวจสันติบาลที่ทำการวิเคราะห์เนี่ยได้สรุปให้เรียบร้อยก่อนนะครับเราจึงจะระบุสถานะของเขาได
0: ้ค่ะค่ะ
1: ว่าอยู่ระดับไหนในกลุ่มบอสชาวจีนด้วยกัน
0: ค่ะ เรียนสอบถามนิดนึงค่ะเห็นบอกว่าตัวนายหมิงเฉินซันเนี่ยเดินทางเข้าออกประเทศไทยโดยใช้หนังสือเดินทางทั้งของจีนกับโดมินิกันอันนี้เนี่ยเป็นหลักฐานจริงเป็นเอกสารจริงใช่ไหมคะหรือว่ามีการปลอมแปลงไหมเราได้ตรวจสอบยังไงบ้างคะ
1: เป็นเอกสารจริงครับเป็นเอกสารจริงเป็นการเด
0: ิน
1: ทางจริ
0: งค่ะแล้วในตัวเขาเองเนี่ยไม่มีประวัติเรื่องของการประวัติการกระทำความผิดอะไรเลยหรือไงคะถึงผ่านทางด้านของตม.ได
1: ้ก็ผมต้องเรียนว่าเขาไม่ได้อยู่ในกลุ่มวอตลิสต์นะครับกล
0: ุ่
1: มเฝ้าระวังของหน่วยข่าวกองหรือหน่วยการข่าวระหว่างประเทศเลย
0: คร
1: ับถ้ามีเนี่ยก็เข้าไม่ได้อยู่แล้วครับ
0: ค่ะค่ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยลักษณะแบบนี้ท่านโฆษกครับมันอาจจะมีลักษณะของคนต่างชาติที่ลักษณะเดียวกับนายหมิงเฉินซันที่เดินทางเข้าออกประเทศไทยโดยที่ไม่มีประวัติอะไรแบบนี้ตอนนี้เนี่ยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจมีการคัดกรองหรือว่ามีการเฝ้าระวังยังไงบ้างอะคะ
1: ในส่วนนี้นะครับก็เรียนว่าทางสำนักงานชาติเรานะครับในส่วนที่เกี่ยวข้องเนี่ยเราได้มีมาตรการในการที่จะคัดกรองนะครับตั้งแต่ที่เดินทางเข้ามาเลยนะครับก็จะต้องมีการรายงานตัวกับตำรวจตม.นะครับแจ้งว่าจะพำนักอาศัยที่ใดในประเทศไทยโดยปกติเนี่ยถ้าท่านต้องเที่ยวตามปกติเนี่ยก็จะเป็นระยะเวลาที่ไม่ได้นานนักนะครับแต่ถ้าไทยอยู่เกินกว่าระยะเวลาของการท่องเที่ยวตามปกตินะครับมีการอินเอาหรืออะไรก็ตามนะครับหรือขอวีซ่าประเภทลองสเตย์เนี่ยก็เราจะมีการรีเฟลนะครับแล้วก็ส่งข้อมูลจากตำรวจตม.เนี่ยให้กับตำรวจท้องที
0: ่
1: ในการเข้าไปตรวจสอบนะครับตามแหล่งถิ่นที่อยู่หรือสถานที่กระทำกิจกรรมเพื่อ ป้องกันนะครับหรือปราบปรามการกระทำผิดของชาวต่างชาติในลักษณะต่างๆ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วก็ในระยะกลางเนี่ยนะครับท่านผบ.ตร.ก็สั่งให้ทางศูนย์ป้องกันปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติของตำรวจชาติเนี่ยเป็นแม่งานในการสร้างชุดเป็นการร่วมหรือเรียกว่า Joint Task Force กับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง
0: ค่ะ
1: ไม่ว่าจะเป็นกระทรวงการต่างประเทศนะครับศูนย์ราชการสัมปทานมิตรนะครับปปง.ฝ่ายปกครองในท้องที่เป็นต้นนะครับ
0: ค่ะ
1: ส่วนที่กำลังกันในการรีเอ็กซ์เพลนซ้ำอีกครั้งหนึ่งกับกลุ่มชาวต่างชาติที่มาอยู่เป็นระยะเวลานานมีการประกอบกิจการในไทยหรือมาทำธุรกิจในไทยว่ามีการกระทำถูกกฎหมายหรือหลบเลี่ยงกฎหมายของไทยอย่างไรไม่นะครับอย
0: ่
1: างเช่นที่ไปปฏิบัติการที่เกาะพะงันเป็นต้นนะครับแล้วก็ในระยะยาวเนี่ยเราก็จะรวมฐานข้อมูลทั้งหมดนะครับเข้าสู่ระบบ One Policeเพื่อสะดวกในการตรวจสอบในใช้งานของเจ้าที่ตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับ
0: ค่ะค่ะ เรียนสอบถามนิดนึงเห็นบอกว่าเขามีบัตรต่างชาติที่ทำธุรกิจที่ในเกาหลีใต้อันนี้พอเขาให้ข้อมูลไหมคะว่าเขาไปทำธุรกิจอะไรที่นั่น
1: ในส่วนของตัวเขาเนี่ยเขาไม่ได้ข้อมูลอะไรมากมายนะครับจะเป็นเงินเดือนนะฮะทางเราก็คงต้องมีการประสานกับประเทศนะครับที่เกี่ยวข้องที่เราปรากฏข้อมูลนะครับ
0: อ๋อค่ะก็คือตอนนี้เรื่องของเรื่องคือตัวนายหมินเฉินซันเองยังไม่ได้ให้ข้อมูลอะไรที่เป็นประโยชน์กับทางเจ้าหน้าที่เลยอย่างนั้นใช่ไหมคะ
1: จะบอกไม่มีประโยชน์เลยก็ไม่ใช่นะฮะที่หมุนเวียนนะฮะข้อมูลที่เขาให้เขาก็ให้เป็นบางส่วนนะครับแต่ก็ไม่ได้เป็นข้อมูลที่ข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับตัวเขา
0: ครับ
1: ในหลายด้านเนี่ยก็ส่วนใหญ่เราจะต้องทำการตรวจค้นเองจากข้อมูลพยานหลักฐานทางดิจิทัลนะครับที่เรายึดได้นะครับ
0: ค่ะค่ะโอ้ทีนี้ก็คือตอนนี้คาดว่าจะต้องใช้เวลาอีกนานสักเท่าไหร่อะคะในส่วนของการที่จะแบบว่ารวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมดแล้วก็ส่งฟ้องใช่ไหมคะที่ดำเนินเป็นขั้นตอนต่อไป
1: ขั้นตอนส่งฟ้องคงอีกเป็นระยะเวลาพอสมควรครับ
0: ค่ะ
1: แต่ตอนนี้การขยายผลแล้วมีความคืบหน้าเรื่อยๆนะครับจากวันแรกที่จับนายหมิงได้เพียง1ราย
0: ค่ะ
1: นะครับขณะนี้ขยายผลมาเป็นผู้เกี่ยวข้องครับก็ต้องบอกว่าผู้เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดของนายหมิง
0: ค่ะ
1: ไม่ว่าจะส่วนเรื่องของอาวุธปืนหรือการสนับสนุนนะครับอำนวยความสะดวกการอำนวยความสะดวกหรือความช่วยเหลือประการใดเนี่ย
0: ค่ะ
1: จาก1ตอนนี้เป็น8แล้วนะครับก็ต้องบอกว่ามีความคืบหน้านะครับในระยะเวลาประมาณ1สัปดาห
0: ์
1: กับการทำงานก็เป็นไปอย่างรวดเร็วและรอบคอบ
0: คาดว่ายังมีผู้ร่วมขบวนการอีกเยอะไหมคะที่อาจจะเป็นทั้งต่างชาติหรือเป็นคนไทยที่อยู่ในเครือข่ายเดียวกับเขาอะค่ะ
1: ตอนนี้เราก็เร่งขยายผลอยู่ตามที่นำเรียนให้ทราบ
0: ค่ะ
1: และเชื่อว่าจะมีผลการปฏิบัติขึ้นหน้าไปเรื่อยๆครับ
0: ค่ะสุดท้ายค่ะท่านโฆษกอยากให้ฝากนิดนึงเผื่อว่าจริงๆลักษณะของนายหมิงที่เข้ามาอยู่ในประเทศไทยก็คงอาจจะแบบมาทำธุรกิจคนอื่นที่อยู่ใกล้ๆตัวเขาหรือว่าที่พักอาศัยอยู่กับใกล้ๆเขาอาจจะไม่ได้ตั้งข้อสังเกตว่าเขามาทำอะไรถ้ามีคนที่เขาไปเจอบุคคลลักษณะคล้ายๆอย่างเงี้ยก็คือเหมือนคำว่าอาจจะเป็นที่สงสัยเขาทำมาหากินอะไรมาแบบดูเหมือนกับผิดปกติอะไรเงี้ยเขาจะมีการแจ้งเบาะแสไปให้กับทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ยังไงอะคะ
1: ได้ครับในกรณีที่พี่น้องประชาชนพบเห็นบุคคลต่างชาติมาพำนักพักอาศัยอยู่ใกล้เคียงบ้านเรือนของท่านนะครับแล้วอยู่ในลักษณะเป็นเวลานานนะครับแล้วถ้าท่านเห็นว่าไม่ได้มีการประกอบอาชีพอะไรเป็นกิจการขนาดนะครับท่านสามารถแจ้งเบาะแสได้ทางสายด่วนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ1599นะครับได้ตลอด24ชั่วโมงครับ
0: อืมค่ะ1599นะคะ
1: คร
0: ับ ค่ะเดี๋ยวเรียนสอบถามอีกนิดนึงค่ะอันนี้คดีอันนี้เนี่ยมันจะเข้าข่ายในส่วนของคดีพิเศษไหมคะ
1: ในส่วนของคดีพิเศษตอนนี้ก็ยังไม่มีนะครับ
0: อ๋อค่ะยังไม่ถึง
1: ก็เป็นคดีที่ทางตำรวจเราสามารถดำเนินการสืบสวนสอบสวนได
0: ้ค่ะยังไงวันนี้ต้องขอบพระคุณทางด้านของท่านโฆษกมากเลยนะคะที่มาให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกรณีของนายหมิงเฉินซันคนนี้นะคะก็คิดว่าอีกไม่นานเดี๋ยวประชาชนก็จะทราบจากการทำงานของเจ้าหน้าที่ว่าสามารถไปติดตามจับกลุ่มเครือข่ายของเขาแล้วก็ขยายผลไปจับกลุ่มเครือข่ายทั้งหมดได้นะคะ
1: คร
0: ับค่ะขอบพระคุณมากค่ะ
1: ค่
0: ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะท่านพลตำรวจโทไตรลงผิวพันธ์นะคะรองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะอย่างที่บอกนะคะว่าคดีอันนี้เนี่ยเริ่มต้นมาจากการเกิดอุบัติเหตุ ของตัวนายหมิงเฉินซันนะคะที่ไปเกิดอุบัติเหตุรถยนต์พลิกคว่ำบนถนนในพื้นที่ของสภ.นาจอมเทียนที่จังหวัดชลบุรีเมื่อช่วงวันที่9พฤษภาคมที่ผ่านมาแล้วก็หลังจากที่เกิดอุบัติเหตุแล้วเนี่ยก็คือตามปกติก็เวลามันเกิดอุบัติเหตุทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ต้องเดินทางไปในจุดที่เกิดเหตุใช่ไหมคะเข้าไปตรวจสอบเหตุว่าเกิดเหตุได้ยังไงอะไรยังไงบ้างปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเข้าไปตรวจสอบในรถคันที่เกิดอุบัติเหตุเพราะมันพลิกคว่ำเลยอ่ะทางเจ้าหน้าที่ไปพบอาวุธปืนเป็นอาวุธปืนเป็นอาวุธปืนพกสั้นแล้วก็มีแมกกาซีนแล้วก็มีเครื่องกระสุนที่ซุกซ่อนอยู่เลยนะอันนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เลยเอาแหละมันไม่ปกติแน่นอนถ้าเกิดว่าต้องอย่างน้อยๆเนี่ยก็ต้องมีการสอบปากคำแหละว่าอาวุธปืนเนี่ยก็ต้องมีการสอบว่าอาวุธปืนเนี่ยมันถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่นะคะแล้วก็จากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เลยจำตัวทางด้านของตัวนายหมิงเฉินซันเนี่ยนะคะไปที่พักของเขานะซึ่งเป็นที่พักที่ตัวบ้านพักที่ตัวนายหมิงเฉินซันพักอยู่เนี่ยเขาบอกว่าเป็นบ้านหรูเลยทีเดียวที่เขาเช่าไว้อยู่ที่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีเจ้าหน้าที่พอเข้าไปตรวจคนนี้ถึงกับพังงะเลยนะคะเพราะว่าไปเจอลักษณะของอาวุธที่มีเขาเรียกว่าอะไรนะแบบเป็นอาวุธที่มี อนุภาพสูงนะคะเพราะว่ามีทั้ง C4 มีอาวุธสงครามแล้วก็มีเครื่องกระสุนอีกจำนวนมากเลยทีเดียวที่ซุกซ่อนอยู่ภายในบ้านนะคะจากนั้นเจ้าหน้าที่พอมาเจอคลังแสงแบบนี้แล้วนี่ต้องบอกเลยว่าไม่ธรรมดาแน่นอนสำหรับตัวนายหมิงเฉินซันคนนี้นะคะเจ้าหน้าที่ก็เลยต้องควบคุมตัวไว้แล้วก็มีการขยายผลไปตรวจสอบในส่วนของบัญชีธนาคารเส้นทางเส้นเงินนะคะแล้วก็รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของการติดต่อระหว่างที่ตัวนายหมิงเฉินซันอยู่ในประเทศไทยมีการติดต่อไปที่ไหนยังไงกันบ้างนะคะปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ไปพบนะคะว่าตัวนายหมิงเฉินซันเนี่ยมีบัญชีธนาคารแล้วก็ข้อมูลของโทรศัพท์ที่แสดงให้เห็นเส้นทางเงินที่ไปเกี่ยวข้องกับทางด้านของแก๊งสแกมเมอร์ในประเทศกัมพูชาจากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เลยมีการขยายผลไปจับกุมก็คือนอกจากตัวของนายหมิงเนี่ยนะนายหมิงเฉินเนี่ยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ยังเจออีกด้วยนะคะว่าตัวเขาเนี่ยมีบัตรประจำตัวประชาชนมีบัตรประจำตัวที่เป็นบัตรสีชมพูนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ก็เลยไปต้องขยายไปอีกว่าบัตรเนี่ยมันออกมาจากที่ไหนจนกระทั่งนำมาสู่การเข้าไปจับกุมปลัดอำเภอแล้วก็เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ทุจริตในการออกบัตรประจำตัวหรือบัตรสีชมพูให้กับตัวนายหมิงเฉินซันตรงนี้จริงๆบัตรสีชมพูเนี่ยนะคะที่เขาไปตรวจค้นแล้วก็สามารถที่จับกุมตัวในส่วนของปลัดแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่ทำการทุจริตอันนี้เนี่ยต้องบอกเลยนะคะว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเขามีการขยายผลมาจากเนี่ยหลักฐานที่เบื้องต้นที่เขาได้มาจากทางด้านของตัวนายหมิงเฉินเนี่ยนะคะแล้วก็เข้าไปทำการจับกลุ่มบุกจับปลัดนะคะคิดว่าหลายๆคนก็น่าจะเห็นข่าวในการบุกจับปลัดตรงนี้แล้วด้วยเหมือนกันนะคะซึ่งจริงในระหว่างที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยกำลังจะคุมตัวนายหมิงเฉินซันเนี่ยนะคะไปส่งทางเจ้าหน้าที่ปรากฏว่าตัวนายหมิงเนี่ยนะเกิดมีอาการเขาบอกว่าเหมือนแบบว่าคนช็อกกันนะคะแล้วก็เลยจะต้องมีการส่งตัวเข้าไปที่โรงพยาบาลเพื่อที่จะทำการรักษาก่อนนะเพราะว่าก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขามีเรื่องของโรคประจำตัวหรือว่าอะไรที่เกิดขึ้นจนทำให้เขาเกิดมีอาการช็อกเกรงตัวนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยก็ยังอยู่ในการควบคุมตัวของทางกรมราชทัณฑ์นะตัวนายหมิงเองเนี่ยเขามีอาการช็อกแล้วก็หมดสติไปด้วยนะคะในระหว่างที่จะนำตัวไปฝักขังที่เรือนจำนะคะซึ่งตัวของตัวนายหมิงเนี่ยทางเจ้าหน้าที่เขาก็มีการสันนิษฐานในเบื้องต้นว่าสาเหตุก็อาจจะเกิดจากเรื่องของการกินยาเกินขนาดนะคะ ทางเจ้าหน้าที่ก็เลยต้องมีการเขาเรียกอะไรอะทำการล้างท้องก่อน

0: ขออภัยด้วยนะก็คือตัวนายหมิงเฉินซันเนี่ยนะคะเขาเกิดมีอาการช็อกในระหว่างที่จะนำตัวไปฝากขังที่เรือนจำนะโดยอาการเขาบอกว่าเนื่องจากว่าก่อนหน้านั้นหลังจากที่เขาถูกจับกุมตัวไปแล้วปรากฏว่าเขาก็ไม่ยอมทานอาหารเลยมีแต่เพียงแค่การดื่มน้ำเท่านั้นนะคะแล้วก็อาจจะมีความเครียดแล้วก็มีการกินยาที่รักษาอาการซึมเศร้าด้วยนะคะก็เลยทำให้หมดสติไปแล้วก็ล่าสุดเนี่ยก็คือว่าหลังจากที่เขาได้รับการส่งตัวเข้าไปที่ในห้อง ICU แล้วตัวนายหมิงเฉินเนี่ยก็เริ่มรู้สึกตัวแล้วก็สามารถทำตามคำสั่งได้นะแต่ยังใส่ท่อช่วยหายใจอยู่นะคะอันนี้เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของความคืบหน้าคดีนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยทั้งเมื่อสักครู่ทางได้ของท่านโฆษกบอกแล้วว่าจากกรณีของในหมิงเฉินซันเนี่ยเราก็ขยายผลไปจับกลุ่มผู้ร่วมขบวนการเกี่ยวกับเรื่องของการออกบัตรสีชมพูให้กับตัวนายหมิงรวมถึงคนที่เป็นคนจัดหาอาวุธให้นะคะตอนนี้เนี่ยรวมทั้งสิ้น8รายแล้วนะคะเดี๋ยวคงต้องติดตามกันต่อไปว่าจะมีในส่วนของคนร่วมขบวนการอีกมากน้อยแค่ไหนรวมถึงการมีการประสานกับทางด้านของทางการทางกัมพูชาด้วยนะคะเพราะว่าตัวนายหมิงเองเป็นหนึ่งในขบวนการแก๊งสแกมเมอร์ที่มีความเชื่อมโยงที่ประเทศกัมพูชานะคะเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีอะไรที่น่าสนใจก็จะได้มารายงานให้ทราบกันต่อไปนะคะเดี๋ยวตอนนี้ไปกันที่คุณก๊อฟเยาวราชบอกมีรถเก๋งไฟไหม้เหรอฮะคุณก๊อฟสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะรถไฟไหม้อยู่ตรงไหนฮะ
1: ตรงปากซอยหน้านิวาส43ครับ
0: เป็นรถอะไรอะคะ
1: เป็นรถเก๋ง EV ไฟฟ้าครับ
0: โอ้ค่ะ
1: ครับผม
0: ค่ะแล้วตอนที่เกิดเหตุอะค่ะมีใครเห็นเหตุการณ์อะไรยังไงบ้างไหมฮะ
1: ก็คือว่าผมมาส่งลูกค้าใช่ไหมครับ
0: ค่ะ
1: ผมมาส่งลูกค้าแถวนางนิวานนี่แหละคร
0: ับ
1: แล้วก็พอส่งเสร็จผมก็กำลังจะเดินไปเข้าเซเว่นแถวนางนิวานซอย41เนี่ยแหละครับ
0: ค่ะ
1: แล้วจังหวะเห็นรถอีวีคันเนี้ยเขาจอดอยู่หน้าบ้านแล้วเหมือนกับว่าเขาชาร์จไฟไว้อ่ะครับ
0: ค่ะ
1: เขาชาร์จไฟไว้แล้วก็เลยเกิดมีประกายไฟใช่ครับแล้วก
0: ็
1: ตอนนี้ก็ลามก็คือตอนเนี้ยไม่ทั้งคันแล้วครับแล้วก็ลามไปติดตัวบ้านของเจ้าของรถแล้วก็ลามไปติดตัวบ้านของเพื่อนบ้าน
0: เดี๋ยวนะคุณก๊อฟบ้านเนี้ยเขาเป็นบ้านอยู่ริมถนนเลยเหรอฮะ
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: เป็นลักษณะเป็นบ้านอะไรเป็นบ้านเดี่ยวเป็นหรือว่ายังไงฮะ
1: ทาวน์เฮาส์เป็นทาวน์โฮมอ่ะคร
0: ับ เป็นแบบเป็นทาวน์โฮมแล้วก็คือมีจุดที่สำหรับชาร์จไฟอยู่ในบ้าน
1: ใช่ครับ
0: ค่ะแล้วก็รถคันนี้ก็ชาร์จไฟอยู่ในบ้านแล้วปรากฏว่าเกิดประกายไฟจนไฟลุกไหม้ตอนนี้แล้วก็มันก็ลามครับติดบ้านแล้วเหรอคะ
1: ตอนนี้ติดบ้านไป2หลังคร
0: ับโอ้ยตายแล้วแล้วไฟโหมแรงมากไหม
1: ก็ตอนนี้เจ้าหน้าที่เขาวางหัวฉีดไว้น่าจะประมาณ4หัวฉีดแล้วก็ด้านนอกก็ภายในตัวบ้านนี่ก็อยู่ประมาณ2หัวฉีดทั้งหมด6หัวฉีดอะครับ
0: ค่ะบ้านอยู่ตรงบริเวณปากซอยนาคนิวาสพอดีเลยเหรอคะ
1: ใช่ครับปากซอยนาคนิวาส43พอดี
0: เป็นทาวน์โฮมนะอย่างนั้นใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: ค่ะแล้วตอนนี้เนี่ยในส่วนของเจ้าของรถเขาทำยังไงบ้างอะคะ
1: เจ้าของรถผมไม่เห็นนะครับก็คือเห็นน่าจะเห็นแฟนเขาอ่ะครับแฟนเจ้าของรถเขาบอกว่ามันได้กลิ่นไหม้บริเวณช่วงปลั๊กเสียบอ่ะครับ
0: ค่ะ
1: แล
0: ้
1: วอีกสักพักหนึ่งก็เลยมีประกายไฟขึ้นมา
0: ค่ะ
1: แล้วก็เอาไม่อยู
0: ่ค่ะ
1: ไอ้ที่มันยากก็คือว่ามันมีเสียงระเบิดเป็นระยะด้วยไงครับ
0: เสียงระเบิดดังมากไหมอ่ะ
1: ของตัวรถมันเป็นแบตอะครับ
0: ค่ะแล้วไฟไหม้แบตเตอรี่มันก็เลยเสียงดัง
1: ใช่ครับเพราะแบตของรถ EV คันที่เกิดเหตุเนี่ย
0: ค่ะ
1: มันคล้ายๆรถแวนนะครับ
0: ค่ะ
1: ระยะแบตมันเลยใหญ่
0: อ๋อเป็นรถใหญ่หน่อย
1: ช่ครับ
0: อืมค่ะค่ะแล้วตอนนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่โอ้โหเรียนเห็นภาพและเห็นคลิปแล้วรุนแรงพอสมควรเลยนะคะเนี่ย
1: ครับ
0: ค่ะแล้วตรงบริเวณใกล้เคียงค่ะบ้านที่ไฟมันลามไปอ่ะมีคนอยู่ในบ้านไหม
1: มีครับแต่ออกมาได้ครับ
0: วิ่งออกมาแล้วนะคะ
1: ใช่ครับใช่
0: ค่ะแล้วตอนนี้ตรงบริเวณนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่ยังไงอ่ะเขาก็ต้องปิดกั้นการจราจรไหมคะ
1: ปิดครับ
0: ปิดทั้งสองด้านเลยไหม
1: ใช่ครับปิดทั้งขาเข้าและขาออก
0: ค่ะแล้วตรงบริเวณอันนี้เดี๋ยวนะที่เห็นเนี่ยมันเหมือนเป็นด้านหลังทาวน์โฮมไหมหรือว่ายังไง
1: ด้านหลังทาวน์โฮมครับ
0: ด้านหลังทาวน์โฮมที่มันเป็นที่จอดรถใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: อ๋อค่ะแล้วมีรถคันอื่นอีกไหมอะคะ
1: น่าจะมีคันนี้คันเดียวครับ
0: น่าจะมีคันนี้คันเดียวลักษณะดูจากที่ไฟกำลังไหม้เหมือนเป็นรถกระบะเลยอะ
1: มันเป็นรถ EV ไฟฟ้าครับคุณนัตยา
0: เหมือนคือมันเหมือนรถ SUV อย่างนี้ไหมทรงอย่างนั้นไหม
1: ใช่มันเหมือนรถ SUV อะคร
0: ับ อ๋อค่ะก็คือคันใหญ่หน่อยแล้วทีนี้เนี่ยตอนนี้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงไปถึงแล้วก็ไฟดับหรือยัง
1: ตอนนี้ก็ดับเรียบร้อยแล้วคร
0: ับ ค่ะแล้วบ้านล่ะคะบ้านที่อยู่ใกล้เคียงตอนนี
1: ้บ้านก็ดับเรียบร้อยแล้วคร
0: ับ ไฟดับหมดเรียบร้อยแล้วนะคะ
1: คร
0: ับ อ๋อค่ะโอ้คือเห็นไฟแล้วค่อนข้างรุนแรงมากๆเลยทีเดียวนะแล้วตอนนี้เจ้าหน้าที่เขายังฉีดน้ำอยู่ไหมคะ
1: ตอนนี้อยู่ระหว่างระบายความร้อนของตัวรถแล้วก็ตัวอาคารบ้าน
0: อืมค่ะโอ้ไม่เสียหายหมดทั้งคันเลย
1: ใช่
0: เออค่ะ
1: คร
0: ับได้ค่ะยังไงขอบคุณคุณค่ะ
1: ทั้งหมดเนี่ยมันไม่สองคันมันไม่รถ EV กับรถกระบะ
0: อ๋อแสดงว่าคันที่ดิฉันเห็นเนี่ยน่าจะเป็นลักษณะของรถกระบะแล้ว
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็
1: ลามเข้ารถกระบะ
0: ก็คือรถ EV เนี่ยจอดอยู่ทางด้านใน
1: ใช่คร
0: ับ แล้วก็มีกระบะบังอยู
1: ่ใช่ครับ
0: โอ้แล้วไหม้ทั้ง2คันเลยทีนี
1: ้ครับ
0: เออค่ะ
1: โอเคครับ
0: ได้ค่ะ
1: แค่นี้ก่อนครับคุณ
0: ค่ะขอบคุณมากค่ะคุณก๊อฟค่ะสวัสดีค่ะค่ะเป็นเหตุไฟไหม้รถยนต์นะที่จอดอยู่ที่บริเวณลานจอดรถที่อยู่ภายในลานจอดรถในซอยนาคนิวาส43น่าจะเป็นลานจอดรถของบ้านเขาอ่ะนะคะแต่ว่าเกิดเหตุอะไรขึ้นมาก็ไม่ทราบเหมือนกันในขณะที่กำลังชาร์จไฟอยู่ของรถ EV นะคะเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีความคืบหน้าเดี๋ยวจะแจ้งมารายงานให้ทราบกันอีกทีนึงแล้วกันในช่วงนี้เดี๋ยวเราไปพักกันก่อนค่ะ
2: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: ื้อขึ้น MRT แต่ไม่อยากต่อคิวซื้อเหรียญน่ะ
1: อ่ะดูนี
0: ่ฮะไวเวอร์ทำได้ไงอ่ะจะขึ้น MRT แต่ไม่อยากต่อคิวซื้อเหรียญน่ะ
1: อ่ะดูนี
0: ่ฮะ

0: คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
1: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
2: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสาร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
3: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จอสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จอสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง

0: ที่จอดรถไม่ถึง5นาทีอะค่ะที่ออกมารถที่จะหายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
1: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
0: ก็คือเหมือนจะโทรทั้งแม่บ้านแล้วก็โทรพิธีกรเขาก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปสอสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS สอสอร้อยดูเนี่ยค่ะ
2: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมครับ
0: แค่เดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเจอนะคะ
1: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android

ช่วงนี้เรากลับมาที่จสร้อยกันนะคะคุณผู้ฟังเดี๋ยวขอไปที่โครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุกันก่อนนะคะโครงการนี้เป็นความร่วมมือระหว่างบริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนกับจสร้อยนะคะรับทำประกันภัยรถยนต์แล้วก็มีในส่วนของโครงการคนรักรถซึ่งเราจะมีอยู่ด้วยกัน2ประเภทนะคะก็คือประกันภัยประเภท1สำหรับรถยนต์เก๋งส่วนบุคคลที่มีอายุรถไม่เกิน7ปีและถ้าเกิดว่าใครไม่สามารถที่จะทำประกันภัยประเภท1ได้แล้วทางโครงการค่ะก็จะมีประกันภัยประเภท3ซึ่งในส่วนตรงนี้เนี่ยก็จะรองรับทั้งรถยนต์เก๋งส่วนบุคคลรถปิกอัพส่วนบุคคลแล้วก็รถปิกอัพเชิงพาณิชย์นะคะสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับทั้งในส่วนของประกันภัยประเภท1แล้วก็ประเภท3นอกเหนือจากความ

คุ้มครองตามกรมธรรม์แล้วนะคะยังมีโอกาสที่จะได้รับเงินกองทุนคืนหักสินใหม่ทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% แล้วก็ยังจะได้รับส่วนลดประวัติดีในการต่อเบี้ยประกันในปีต่อไปอีกด้วยแล้วก็สำหรับใครที่ทำประกันภัยประเภทหนึ่งหากคุณไปเกิดอุบัติเหตุแล้วก็เป็นฝ่ายถูกค่ะทางโครงการก็จะมีรถสำรองให้ยืมใช้ในระหว่างซ่อมสูงสุดไม่เกิน20 วันด้วยกันนะคะสำหรับใครที่สนใจเบี้ยประกันภัยประเภทหนึ่งผ่อนได้ 0% ต่อ0% 6เดือนนะคะส่วนประกันภัยประเภท3นี่ก็ผ่อนได้เช่นเดียวกัน 0% เป็นระยะเวลา3เดือนค่ะสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์02-150-0888บริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนนะคะแล้วก็ช่วงนี้นะคะเรา เดี๋ยวขอมาดูทางด้านของ YouTube Live กันนิดนึงนะคะตั้งแต่ช่วงเย็นพอทักทายแล้วยังไม่ได้กลับมาดูข้อมูลเลยเผื่อว่าจะมีคุณผู้ฟังสอบถามอะไรกันเข้ามานะคะพอดีเมื่อสักครู่นี้ที่เรามีการพูดคุยกับทางด้านของท่านโฆษกตร.เกี่ยวกับเรื่องของนายมิงเฉินซันคุณเอบอกว่ายกเลิกฟรีวีซ่าดีที่สุดนะคะอันนี้เป็นความคิดเห็นจากทางด้านของคุณผู้ฟังทางบ้านพูดถึงเรื่องของยกเลิกฟรีวีซ่าถ้าเกิดว่าใครติดตามข่าวเนี่ยก็จะทราบดีว่าทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวเนี่ยนะคะเขาก็จะมีการเสนอมีแนวคิดว่าจะเสนอครม.ในการยกเลิกฟรีวีซ่า60วันสำหรับ93ประเทศด้วยกันนะคะแล้วก็ในส่วนของการจะกลับมาใช้เนี่ยก็คือจะให้เหลือแค่30วันตามเดิมก็คือก่อนหน้านี้เนี่ยคือก่อนหน้าที่จะเป็นฟรีวีซ่า60วันแล้วเนี่ยเราก็บางประเทศก็จะอยู่ที่30วันอยู่แล้วนะคะเขาก็เลยเพิ่มเติมขึ้นมาเป็นฟรีวีซ่า60วันอันนี้เนี่ยหลังจากที่เกิดประเด็นปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของความมั่นคงบ้างเรื่องของเรื่องที่มีนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาเที่ยวแล้วก็มากระทำความผิดอะไรต่างๆนานาเนี่ยนะคะก็จะเห็นเรียกว่ามีเยอะเลยทีเดียวที่แบบเข้ามาในประเทศไทยกันเยอะก็เลยมีแนวทางที่จะยกเลิกในส่วนของฟรีวีซ่า60วันทั้งนี้เนี่ยก็เพื่อเป็นการยกระดับเรื่องของความมั่นคงแล้วก็จะมีการป้องกันเกี่ยวกับเรื่องอาชญากรข้ามชาติแก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่อาจจะแฝงตัวเข้ามาอยู่ในประเทศไทยแล้วก็มากระทำความผิดตามกฎหมายนะคะหลังจากที่เขามีการตรวจสอบแล้วปรากฏว่าหลายๆคนที่เดินทางเข้ามาที่เป็นต่างชาติเนี่ยมาอยู่ในประเทศไทยเกินความจำเป็นนานเกินความจำเป็นนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยก็อย่างที่บอกนะว่าหลังจากที่ถ้าเกิดว่าเขาเสนอกับทางด้านของครม.แล้วก็ครม.เห็นชอบนะคะก็ต้องมีการกลับไปเขาเรียกอะไรนะไปใช้วีซ่า30วันเหมือนเดิมนะคะทางนี้เนี่ยก็เพื่อเป็นการคัดกรองนักท่องเที่ยวด้วยเพราะว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็ไปสำรวจดูสำหรับคนที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวนะไม่ต้องถึง60วันเพราะมันนานเกินความจำเป็นนะนานเกินความจำเป็นก็เขาเฉลี่ยแล้วว่าสำหรับคนที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวจริงๆเนี่ยก็จะอยู่เพียงแค่ประมาณ9วันเท่านั้นเนี่ยการท่องเที่ยว9วันใช่ไหมคะแต่ทีนี้วีซ่าในแต่ละประเทศที่ได้ฟรีวีซ่าไปเนี่ยบางประเทศก็คือจะอยู่ที่30วันอันนี้เขาก็มีประเทศที่จะถูกยกเลิกฟรีวีซ่า60วันก็คือ93ประเทศด้วยกันนะคะก็เดี๋ยวเราต้องติดตามกันนะว่าเพราะว่าเห็นว่าจะมีการเสนอเข้าไปทางด้านของครม.ไม่แน่ใจว่าวันอังคารหน้าจะมีการเสนอกับทางด้านของครม.ด้วยหรือไม่นะคะเกี่ยวกับเรื่องของมาตรการยกเลิกฟรีวีซ่า60วัน93ประเทศนะคะอันนี้เนี่ยก็ต้องติดตามกันต่อไปเพราะว่าหลังๆหลายๆคนก็เริ่มออกมาเรียกร้องแล้วนะคะว่าฟรีวีซ่าดีกว่าไหมอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าอย่างที่เขาก็มีการสำรวจอย่างที่บอกนะว่าถ้าเข้ามาเที่ยวจริงๆเนี่ยก็ระยะเวลาที่อยู่ก็คือประมาณแค่9วันเท่านั้นนะคะก็มีหลายเรื่องนะที่เราต้องติดตามกันเป็นระยะนะคะแล้วก็กรณีโทรศัพท์มือถือของคุณ
คุณฉินนะคะมิสเตอร์ฉินที่บอกเป็นคนจีนตอนนี้เนี่ยได้รับโทรศัพท์มือถือคืนเรียบร้อยแล้วนะคะจากคนขับรถแท็กซี่ชื่อคุณอิทธิวัฒน์ทองเรืองค่ะขับรถแท็กซี่เขียวเหลืองมอม้าคอควาย2439นะคะตัวคุณอิทธิวัฒน์เนี่ยตอนที่ฉันประกาศออกไปก็ฟังจสร้อยอยู่พอดีเลยนะคะต้องขอบพระคุณมากๆเลยที่แบบพอได้ยินปุ๊บนี่รีบติดต่อเข้ามาแล้วก็นำโทรศัพท์มือถือไปส่งคืนให้กับมิสเตอร์ฉินได้รับโทรศัพท์มือถือคืนเรียบร้อยแล้วนะคะเนี่ยล่ะเป็นแท็กซี่พลเมืองดีนะไว้ใจได้นะถ้าเกิดลืมของแล้วก็ถ้าเกิดว่าตัวคนขับรถเจอเนี่ยถ้าจะบอกว่าบางทีเนี่ยคนขับรถเขาไม่รู้หรอกว่าคุณลืมอะไรไว้บนรถของเขาบ้างเพราะว่านั่งอยู่ข้างหลังใช่ไหมฮะมันมืดๆด้วยยิ่งถ้าเกิดว่าเป็นโทรศัพท์มือถือเครื่องเดียวเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่ได้จอดรถไม่ได้ทำความสะอาดรถอาจจะไม่มีสิทธิ์เห็นหรือบางคนเนี่ยจะทราบอีกทีนึงก็คือตอนที่มีผู้โดยสารคนถัดไปขึ้นมาแล้วเจอนะคะอันนี้ก็ฝากไว้ด้วยละกันขอบคุณมากเลยนะคะทั้งคนขับรถคุณอิทธิวัฒน์ทองเรืองขับรถแท็กซี่เขียวเหลืองมอม้าคอควาย2439กรุงเทพมหานครนะคะมีข้อมูลการจราจรคุณนัทนะคะรายงานถนนกลประพฤกษ์ฝั่งขาออกจากแยกสุขาภิบาล1มาทางด้านของถนนกาญจนาภิเษกบอกว่าการจราจรเคลื่อนตัวได้ช้าสลับกับหยุดนิ่งเหรอฮะส่วนทางด้านกลับกันนั้นยังคงเคลื่อนตัวได้เกิดอะไรขึ้นสำหรับเส้นทางทางด้านของถนนกลประพฤกษ์ฝั่งขาออกนะคะตอนนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นเหตุอะไรหรือเปล่าเพราะว่ารถที่จะตรงมาตรงต่างระดับที่จะมาออกทางด้านของกาญจนาภิเษกเนี่ยก็จะมีการชะลอตัวนะคะมีการชะลอตัวตรงช่วงบริเวณตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะสารเห็นบอกว่ามีสารพระเจ้าตากตรงนี้มีอะไรหรือเปล่าตรงนี้เป็นตลาดไหมฮะตรงช่วงบริเวณถนนกาลประพฤกษ์ฝั่งขาออกดิฉันไม่แน่ใจนะว่าตรงนี้เขาเป็นตลาดหรือเป็นอะไรตรงที่มีตรงสำเพ็งสองขออภัยตรงฝั่งขาออกทางด้านของสำเพ็งสองเนี่ยจะมีการชะลอตัวตรงบริเวณตรงจุดนี้นะคะแต่พอเลยจากตรงตลาดสำเพ็งสองไปแล้วเนี่ยก็จะเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นแต่ว่าตอนนี้เนี่ยท้ายแถวมันยาวแล้วนะคะท้ายแถวมาตั้งแต่ตรงบริเวณแยกจัดกับสุขาภิบาล1มาทางด้านของต่างระดับที่จะมาออกทางกาญจนาภิเษกตรงนี้นะคะชะลอตัวต่อเนื่องกันมาเรื่อยๆเลยแล้วก็พอเลยจากตรงบริเวณสำเพ็ง2ไปแล้วเนี่ยก็จะใช้การได้นะคะไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าตรงตลาดสำเพ็ง2นี่เขามีกิจกรรมหรือมีอะไรหรือเปล่าทำให้รถมาชะลอตัวตรงบริเวณตรงจุดนี้นะคะเดี๋ยวตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมให้ละกันนะคะแต่ว่าเท่าที่ดูแล้วเนี่ยก็พอเลยจากตรงบริเวณหน้าตลาดสำเพ็ง2ไปแล้วก็จะเคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันไปได้นะคะนี่เป็นเส้นทางทางด้านของกลประพฤกษ์ฝั่งขาออกนะคะก่อนที่จะเลี้ยวไปทางด้านของถนนกาญจนาภิเษกนะเวลานี้นะคะรถหนาแน่นเลยคือดูแล้วไม่ได้มีอุบัติเหตุนะน่าจะมีการชะลอตัวตรงบริเวณนี้เท่านั้นนะคะแล้วก็เดี๋ยวดูเพิ่มเติมนิดหนึ่งนะว่าเส้นทางอื่นเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะณขณะนี้สภาพการจราจรบนถนนเพชรเกษมก็ใช้การได้ไม่เป็นปัญหานะคะทั้งเข้าทั้งออกแล้วก็ถนนเอกชัยก็เคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันไปได้ตลอดเส้นทางตั้งแต่โค้งคอกม้าออกมายาวๆมาทางด้านของวัดสิงห์ต่อเนื่องมาทางด้านของบางบอนช่วงนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวไปได้ค่ะบนถนนพระราม2ตอนนี้รถที่ลงมาจากทางด้านของรถที่มาจากทางด้านแยกปะปะแก้วนะออกมาใช้ฝั่งขาออกมุ่งหน้ามาทางด้านของต่างระดับพระราม2ช่วงนี้จะมีการชะลอตัวตรงแนวที่เขามีการทำงานของเจ้าหน้าที่อยู่นะคะตรงช่วง เลยจากตรงต่างระดับตรงถนนบางขุนเทียนหัวกระบือแถวนั้นนะออกมาทางด้านของต่างระดับพระราม2ช่วงนี้
พอเลยจากตรงหน้าโลตัสพระราม2ไปแล้วก็จะเคลื่อนตัวไปได้ช่วงหนึ่งแล้วก็จะไปชะลอตัวตรงบริเวณใต้ต่างระดับพระราม2อะค่ะจุดนี้ก็จะมีการทำงานของเจ้าหน้าที่นะมาถึงตรงบริเวณปากซอยบางกะดีตรงจุดนี้นะคะพอเลยจากบางกะดีไปแล้วก็จะเคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันไปได้ตลอดเส้นทางนะคะนี่ก็เป็นสภาพการจราจรบนถนนพระราม2ในช่วงเวลานี้ค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่นะคะ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวช่วงสุดท้ายในเวลา22นาฬิกากับอิทธิ์คณินบุญประเสริฐครับนายกรัฐมนตรีลั่นต้องไม่มีหน่วยงานรัฐคอร์รัปชันหลังกกร.เปิดโผ10หน่วยงานรัฐทุจริตสูงสุดสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
3: เสียวอะไรหรอครับ
2: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
3: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
2: โหดีจังเลยค่ะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
6: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
5: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
7: สนับสนุนโดย
8: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจ็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีที่คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันเปิดเผยผลสำรวจภาคเอกชนพบ10หน่วยงานเรียกรับสินบนสูงสุดว่าต้องไม่มีหน่วยงานไหนทำเช่นนั้นได้เรารับฟังข้อมูลภาคเอกชนซึ่งตนได้พูดคุยกับอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองซึ่งเป็น1ใน10หน่วยงานโดยได้ถามว่าเป็นไปได้อย่างไรเพราะกรมโยธาธิการเป็นของกระทรวงมหาดไทยซึ่งปัจจุบันไม่มีเรื่องการอนุญาตส่วนใหญ่เป็นเรื่องของการตรวจแต่เรื่องนี้ไม่สำคัญสิ่งที่สำคัญคือต้องไม่ให้มีเรื่องคอร์รัปชันเกิดขึ้นส่วนเมื่อภาคเอกชนส่งเสียงสะท้อนจะต้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบใช่หรือไม่นายกกล่าวว่าจะมีการแจ้งเรื่องนี้ให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีรับทราบและให้แต่ละกระทรวงและแต่ละส่วนราชการไปติดตามดูว่าเป็นอย่างไรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานหารือทูตเกาหลีใต้เร่งแก้ปัญหาแรงงานไทยหนีระบบพร้อมเปิดตัวแอปพลิเคชันเข้มมาตรการติดตามตัวฝ่าฝืนอักถูกตัดสิทธิ์ถาวรคุณวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
9: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานให้การต้อนรับนายปาร์คยงมินเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทยและคณะในโอกาสเข้าพบเพื่อเยี่ยมคารวะแสดงความยินดีเข้ารับตำแหน่งใหม่พร้อมทั้งร่วมหารือเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแนวทางความร่วมมือด้านแรงงานไทยที่เดินทางไปทำงานที่เกาหลีใต้โดยเฉพาะประเด็นสำคัญเรื่องการแก้ไขปัญหาแรงงานไทยหลบหนีนายจ้างและลักลอบทำงานที่ผิดกฎหมายโดยการหารือครั้งนี้สืบเนื่องจากกรณีที่มีแรงงานไทยจำนวน30คนจากทั้งหมด51คนในกลุ่มจังหวัดเป้าหมายได้หายตัวไปหลังจากเดินทางไปทำงานที่เกาหลีใต้ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ39ซึ่งเกินเกณฑ์มาตรฐานที่เกาหลีใต้กำหนดไว้ที่ไม่เกินร้อยละ20ส่งผลให้เกาหลีใต้ต้องระงับการส่งตัวแรงงานในพื้นที่ดังกล่าวเป็นการชั่วคราวทางกระทรวงแรงงานจึงได้ชี้แจงเพื่อขอความคิดเห็นจากทางเกาหลีใต้พร้อมยืนยันว่ารัฐบาลไทยมีมาตรการจัดการเรื่องนี้อย่างจริงจังทั้งนี้ปัจจุบันกระทรวงแรงงานได้นำระบบเทคโนโลยีแอปพลิเคชัน Smart TOEA มาใช้ในการดูแลควบคุมโดยกำหนดให้แรงงานทุกคนจะต้องรายงานตัวผ่านแอปพลิเคชันเป็นประจำทุกเดือนเพื่อยืนยันตัวตนและสถานที่ทำงานซึ่งมาตรการนี้จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับรัฐบาลเกาหลีใต้ว่าแรงงานไทยจะปฏิบัติตามกฎหมายและไม่หลบหนีออกนอกระบบพร้อมได้ประสานงานไปยังจัดหางานจังหวัดเพื่อลงพื้นที่ไปยังภูมิลำเนาและพูดคุยกับครอบครัวของแรงงานทั้ง30คนที่หายไปเพื่อขอความร่วมมือให้กลับมารายงานตัวให้ถูกต้องวรชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
1: DSI ยังไม่รับคดีหมิงเฉินซันเป็นคดีพิเศษแต่รับเรื่องสืบสวนคู่ขนานพร้อมส่งข้อมูลให้ตำรวจคุณพงษ์ระพีประพฤติดีอะไรเงี้ยครับ
10: พันตำรวจตรียุทธนาแพดำอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษเปิดเผยถึงกรณีที่นายสนธิยาสวัสดียื่นหนังสือต่อ DSI ให้รับคดีนายหมิงเฉินซันเป็นคดีพิเศษโดย DSI รับเรื่องไว้สืบสวนและจะพิจารณาอีกครั้งยังไม่ได้รับเป็นคดีพิเศษเพราะขณะนี้พนักงานสอบสวนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ได้ทำคดีคืบหน้าไปมากแล้วทั้งนี้หากสำนักงานตำรวจแห่งชาติประสงค์จะโอนสำนวนมาให้ DSI รับเป็นคดีพิเศษก็จะต้องนำเรื่องเข้าที่ประชุมบอร์ดเพื่อมีมติเห็นชอบก่อนเนื่องจากเป็นความผิดคดีอาญา ที่ไม่ได้อยู่ในบัญชีแนบท้ายพ.ร.บ.การสอบสวนคดีพิเศษหากมีมติรับเป็นคดีพิเศษแล้วจึงจะสามารถให้หน่วยงานด้านความมั่นคงอื่นๆเข้ามาร่วมสืบสวนสอบสวนได้แต่หากไม่รับเป็นคดีพิเศษก็จะส่งข้อมูลต่อให้ตำรวจอย่างไรก็ตามอธิบดีดีเอสไอยืนยันว่ามีฐานข้อมูลด้านการข่าวเกี่ยวข้องกับกลุ่มคนจีนหรือชาวต่างชาติที่ครอบครองอาวุธสงครามและความผิดเกี่ยวกับการฟอกเงินอยู่เพียงแต่ยังไม่พบเกี่ยวข้องกับนายหมิงเฉินซันและยังไม่ปรากฏข้อมูลความเชื่อมโยงกับกลุ่มบัญชีม้าพงษ์ระพีประพฤติดีรายงาน
7: เห็นคนข้ามทางม้าลายไม่เร่งความเร็วรถใส่แต่ให้ชะลอรถจนคนข้ามได้อย่างปลอดภัยใส่ใจกันสักนิดชีวิตปลอดภัยด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในวันพรุ่งนี้เวลา 6:00 น. อิตคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
11: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
12: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยพระสกนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: เดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2540ขณะสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรที่บ้านขุนแปะตำบลดอยแก้วอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ได้มีราษฎรชาวไทยภูเขาจำนวนเกือบ300คนจากหลายหมู่บ้านใกล้เคียงมาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทขอพระราชทานความช่วยเหลือด้วยพวกเขาได้รับการบำบัดเลิกยาเสพติดแล้วแต่ไม่มีงานทำเพราะไม่มีใครกล้าจ้างไปทำงานด้วยพระราชฤทัยห่วงใยในปัญหาทุกร้อนของพวกเขาประกอบกับทรงตระหนักถึงผลดีในการช่วยเหลือราษฎรเลิกยาเสพติดให้มีงานทำเพื่อไม่ต้องหวนกลับไปเสพยาจึงมีพระราชดำริให้จัดสร้างฟาร์มตัวอย่างขึ้นบนพื้นที่ที่ถูกทิ้งไว้ไม่ได้ทำประโยชน์จำนวน167ไร่ในหมู่บ้านขุนแตะซึ่งอยู่ห่างจากบ้านขุนแปะไปประมาณ10กิโลเมตรเหตุการณ์ครั้งนั้นนับเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริแห่งแรกที่มุ่งเน้นดำเนินการตามพระราชประสงค์คือเป็นแหล่งจ้างงานให้ราษฎรยากจนได้มีงานทำพร้อมกับเรียนรู้วิธีทำเกษตรกรรมและปศุสัตว์เพื่อกลับไปใช้ในพื้นที่ตนเองที่สำคัญเป็นการสร้างให้พื้นที่ไร้ประโยชน์กลับมาเป็นแหล่งผลิตอาหารปลอดสารพิษให้แก่ชุมชน
1: เมื่อก่อนที่โครงการไม่อยู่นะชาวบ้านก็ไม่ได้อยู่บ้านนะชาวบ้านส่วนมากจะไปรับจ้างการไปที่ไหนบ่อยๆเนาะแต่โครงการอยู่ที่นี่แล้วชาวบ้านที่ไม่มาไปไหนส่วนมากจะไปทำงานที่นี่อาจจะได้เงินได้ความรู้ที่นี่ครับ
0: ถัดไปในเดือนมีนาคมปีเดียวกันณบ้านแม่ตุงติงตำบลแม่สาบอำเภอเสมิงจังหวัดเชียงใหม่ชาวบ้านที่รวมตัวกันพิทักษ์ป่าได้พร้อมใจกันปฏิญาณตนต่อพระองค์ว่าจะยุติการบุกรุกทำลายป่าและเลิกล่าสัตว์ป่าพระองค์จึงได้พระราชทานฟาร์มตัวอย่างเพื่อให้ชาวบ้านแม่ตุงติงได้มีงานทำในฟาร์มและได้เรียนรู้การทำเกษตรกรรมแบบต่าง
2: ๆแล้วก็ชาวบ้านก็ได้ความรู้มาเผยแพร่ชาวบ้านผมมีพืชผักครับมีผักมีเลี้ยงไก่เลี้ยงหมูเนี่ยมาเลี้ยงที่บ้านมาทำที่บ้านขยายครับเลี้ยงไว้กินพ่องเนี่ยไว้ขายไว้เสริมพ่อครัวพ่องเนี่ยเสริมรายได้ครับ
0: ถึงวันนี้เป็นเวลากว่า10ปีแล้วที่ราษฎรบ้านขุนแตะและหมู่บ้านใกล้เคียงได้มีชีวิตใหม่ที่อุดมสมบูรณ์และรอดพ้นจากพิษภัยของวงจรยาเสพติดในขณะที่บ้านแม่ตุงติงสภาพป่ารอบๆโครงการฟาร์มตัวอย่างได้รับการฟื้นฟูอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดีพร้อมกับความอุดมสมบูรณ์ของพืชพันธุ์ธัญญาหารเป็นแหล่งสำรองอาหารของชุมชนจนถึงหมู่บ้านใกล้เคียงจากปฐมบทของโครงการฟาร์มตัวอย่างสองแห่งในจังหวัดเชียงใหม่ด้วยพระราชฤทัยมุ่งมั่นในการช่วยบรรเทาปัญหาความยากจนและการไม่มีงานทำของราษฎรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้พระราชทานโครงการฟาร์มตัวอย่างอีก17แห่งในภูมิภาคต่างๆณวันนี้โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริที่กระจายอยู่ในทุกภูมิภาคของประเทศได้ช่วยให้ราษฎรยากจนมีงานทำมีความรู้ด้านเกษตรกรรมติดตัวไปดำรงชีวิต

ที่สำคัญด้วยพระราชดำริที่ลึกซึ้งพื้นดินว่างเปล่าไร้ประโยชน์กลับกลายเป็นแหล่งผลิตอาหารปลอดสารพิษสำหรับคนไทยความสุขของราษฎรความอุดมสมบูรณ์ของผืนแผ่นดินที่กลับคืนมามิอาจวัดได้ด้วยเงินนี่คือกำไรของแผ่นดินไทย

0: ค่ะช่วงนี้เรากลับมาที่จสร้อยกันนะคะคุณผู้ฟังที่เมื่อสักครู่นี้คุณนัดแจ้งบอกว่าถนนกลับประพฤกฝั่งขาออกรถติดขัดแล้วก็เพิ่มเติมมาบอกว่าเจอสาเหตุของการติดขัดแล้วนั่นก็คือมีเจ้าหน้าที่ทำงานอยู่นะทำงานอะไรเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยดิฉันมีสายของคุณชนินมณีสุวรรณนะคะเป็นวิศวกรโยธาปฏิบัติการกรมทางหลวงชนบทจะมาสอบถามนะเพิ่มเติมที่ทางด้านของเจ้าหน้าที่ทำงานอยู่บนถนนกลับประพฤกนะคะคุณชนินสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะคุณชนินตรงบริเวณที่เห็นบอกมีเจ้าหน้าที่ทำงานอยู่นี่คือทำอะไรอะคะ
1: เป็นเดินสายไฟเกี่ยวกับพวกกล้องวงจรปิดอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: อ๋อค่ะตรงบริเวณช่วงกมตรงบริเวณหน้าตลาดหรือว่าตรงไหนคะ
1: มันถ้าที่เชิงมันจะเป็นตรงแรมขึ้นที่จะออกเพชรเกษมมาครับ
0: อ๋อที่จะออกกาญจนา
1: ใช่ครับใช่จะออกกาญจนาครับ
0: ค่ะเป็นบริเวณตรงทางช่วงตรงโค้งๆเลยหรือเปล่าหรือว่าตรงไหนฮะ
1: ใช่ครับกำลังเช็คหน้างานอยู่ครับแต่ว่าเท่าที่เห็นเลยผมประสานให้ผู้รับเหมาถอนรถออกไปก่อนนะครับ
0: ค่ะแล้ว
1: เพื่อระบายรถที่ติดขัดครับผม
0: อ๋อค่ะคือเจ้าหน้าที่ทำงานแล้วเขามีจอดรถอยู่บนถนนกี่ช่องทางอะคะ
1: หนึ่งช่องทางนะครับ
0: หนึ่งช่องทางซ้าย
1: ใช่ครับ
0: ค่ะคือปิดไปหนึ่งช่องทางซ้ายเลยถูกต้องไหมคะ
1: ใช่คร
0: ับ ค่ะแล้วตรงบริเวณนี้เนี่ยเขาทำงานเห็นบอกว่าวันนี้เริ่มงานตรงจุดนี้วันแรก
1: ถ้าปิดถนนจะเริ่มจุดนี้น่าจะวันแรกใช่ครับ
0: อ๋อค่ะก่อนหน้านี้มีทำมาก่อนแล้วเหรอคะหรือว่ายังไง
1: ก่อนหน้านี้จะเป็นงานที่อยู่ในส่วนสำนักงานนะครับมันจะไม่ค่อยกระทบกับเวลาจองมา
0: ค่ะค่ะแล้วเราได้รับแจ้งจากทางหน้างานไหมว่าตอนนี้เนี่ยมีปัญหาการจราจรไหมหรือว่ายังไงเพราะว่าตามที่ผู้ใช้ทางเขาผ่านมาแล้วบอกว่ารถติดมากเลย
1: ครับครับก็เท่าที่ประสานก็มีบ้างครับแต่ว่าต้องทราบว่ามันติด4กิโลครับผมก็เลยคิดว่าจะให้ทางผู้รับเหมานั้นเปิดการจราจรก่อนนะครับมันมีวันศุกร์ด้วย
0: ค่ะเอ๊ะจริงๆตรงบริเวณนี้เนี่ยปกติรถมันจะเยอะอย่างนี้เหรอคะหรือว่ายังไงทราบไหมคะ
1: ถ้าตรงนี้คือผมไม่ทราบเหมือนกันว่ารถมันจะเยอะขนาดนี้ครับ
0: จริงๆเขาวิ่งได้3เลนนะตรงนี้แล้วเขาจอดอยู่1ช่องทางซ้ายแต่มันเป็นจังหวะตรงทางที่จะเบี่ยงเข้าทางโค้งหรือว่ายังไงเลยทำให้รถเนี่ย
1: มันเป็นขึ้นไปที่แลมพอดีครับ
0: ค่ะ
1: แลมมันจะวิ่งได้2เลนนะครับ
0: ค่ะอ๋อตรงบริเวณทางก่อนที่จะขึ้นแรมที่จะขึ้นต่างระดับตรงนี้พอดีเลย
1: ใช่ครับใช่คร
0: ับค่ะแล้วตอนนี้ประสานไปที่หน้างานหรือยังอะคะ
1: ช้ากำลังประสานอยู่ครับ
0: กำลังประสานอยู่นะ
1: ใช่พอดีลูกน้องโทรมาพอดีเลยครับ
0: อ๋อค่ะอ่ะให้งานเดี๋ยวให้ประสานกับทางเรื่องของหน้างานก่อนละกันนะคะค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเป็นคือก่อนอื่นเนี่ยก็คือคุณนัทเนี่ยที่แจ้งเข้ามาบอกว่าใช้กลับประพฤกฝั่งขาออกแล้วรถติดมากเลยที่กำลังจะไปออกทางด้านของถนนกาญจนาภิเษกนะปรากฏว่าพอผ่านมาก็ไปเจอว่ามีเจ้าหน้าที่ทำงานอยู่มีการปิดการจราจร2ช่องทางขวาทำให้รถเนี่ยเหลือวิ่งได้1ช่องทางซ้ายเท่านั้นนะคะก็เลยทำให้รถชะลอตัวแล้วก็เลยสอบถามไปที่ทางด้านของกรมทางหลวงชนบทก็ได้ข้อความอย่างนี้ค่ะที่เขาจริงๆเขามีการทำงานกันมาตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วนะคะแต่เรื่องของเรื่องก็คือว่าก่อนหน้านี้อาจจะแบบลักษณะของการทำงานที่ค่อยๆทยอยทำงานกันจนกระทั่งมาถึงตรงบริเวณจุดนี้นะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยก็เป็นวันแรกของตรงบริเวณจุดนี้ด้วยนะคะรวมถึงวันนี้เป็นวันศุกร์ก็เลยทำให้รถเนี่ยจะมีการเคลื่อนตัวไปได้ช้าเพราะว่าใช้ได้เพียงแค่1ช่องทางเท่านั้นนะคะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยทางด้านของคุณชนินบอกว่าประสานไปที่หน้างานแล้วบอกว่าให้เขาเรียกตอนมีการปิดช่องทางการจราจรใช่ไหมคะที่2ช่องขวาเดี๋ยวให้ทางหน้างานเนี่ยหยุดการทำงานไว้ชั่วคราวก่อนให้เคลื่อนย้ายรถแล้วก็ระบายรถที่ติดขัดก่อนละกันนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยสำหรับใครที่กำลังจะผ่านตรงบริเวณทางด้านของถนนกลับประพฤกในฝั่งขาในฝั่งทางด้านของขาออกนะคะตอนนี้เนี่ย สภาพการจราจรต้องบอกเลยนะว่าจะเคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันไปได้ช้าๆนะคะเพราะว่ารถหนาแน่นแบบนี้แล้วก็เดี๋ยวอีกสักครู่นะพอทางด้านของทางหน้างานเขาประสานมานะแล้วก็จะมีการประสานกลับไปว่าให้หยุดทำงานก่อนชั่วคราวระบายรถที่มันติดก่อนนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยท้ายแถวก็ค่อนข้างที่จะยาวอยู่เหมือนกันนะคะสำหรับใครที่จะผ่านไปตรงบริเวณตรงหน้าตลาดสำเพ็งสองนะคะก็ตรงนี้ทราบกันแล้วนะคะว่าสาเหตุเกิดจากอะไรแล้วก็มีทางด้านของถนนตักสินตอนนี้รถที่มาจากวงเวียนใหญ่จะมุ่งหน้ามาทางแยกตักสินการจราจรในช่วงนี้เนี่ยจะมีการชะลอตัวนะคะเนื่องจากว่าเป็นแนวการก่อสร้างรถก็จะมีการชะลอตัวบ้างเล็กน้อยก่อนที่จะผ่านทางด้านของแยกตักสินแต่พอผ่านพ้นมาแล้วมุ่งหน้ามาทางด้านของมหาสวรรค์ช่วงนี้ก็จะเคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันไปได้ตลอดเส้นทางนะคะส่วนทางด้านกลับกันตอนนี้ก็ยังคงใช้การได้โดยรอบวงเวียนใหญ่ตอนนี้การจราจรไม่มีปัญหาแล้วนะคะมีฝั่งทางด้านของตักสินฝั่งขาออกด้านเดียวที่รถหนาแน่นแล้วก็ทางด้านของถนนเจริญนครช่วงบริเวณหน้าห้างไอคอนสยามทั้งไปทั้งกลับเลยนะจะมีรถหนาแน่นค่ะแต่ว่ายังคงเคลื่อนตัวตามกันไปได้เรื่อยๆบนถนนสาทรนะคะตอนนี้สาทรเหนือลงมาจากทางด้านของสะพานสมเด็จพระเจ้าตักสินมุ่งหน้ามาทางด้านแยกตากถนนนราธิวาสต่อเนื่องมาทางด้านของแยกวิทยุช่วงนี้การเคลื่อนตัวของรถนั้นยังต่อเนื่องตามกันไปได้ตลอดเส้นทางนะคะแล้วก็สำหรับทางด้านของสาทรใต้รถที่มาจากแยกวิทยุมุ่งหน้ามาทางด้านของแยกตากถนนนราธิวาสราชนครินทร์ยังคงต่อเนื่องตามกันไปได้ตลอดเส้นทางแล้วก็ผ่านจากแยกแต่กถนนนราธิวาสมาทางด้านของแยกสาทรสุรศักดิ์ช่วงนี้ยังมีรถเยอะอยู่เลยนะคะรถเต็มทุกช่องทางแล้วก็เคลื่อนตัวไปได้เรื่อยๆช้าๆแล้วก็มีการติดสัญญาณไฟที่ตรงบริเวณแยกสาทรสุรศักดิ์นะคะพอได้สัญญาณไฟเขียวทีนึงก็จะเคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันไปได้นะคะก็คือรถเยอะละค่ะแล้วก็ไม่มีเรื่องของรถจอดเสียไม่มีอุบัติเหตุนะมีแต่รถเยอะอย่างเดียวสำหรับเส้นทางทางด้านของถนนสาทรใต้นะคะถนนพระราม4ตอนนี้ตั้งแต่หัวลำโพงมาทางสามย่านสารแดงมาทางด้านของแยกวิทยุใต้ทางด่วนพระราม4ในช่วงนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวตามกันไปได้ตลอดนะคะมาจนถึงตรงทางด้านของคลองเตยช่วงนี้ยังใช้การได้ดีค่ะแล้วก็ฝั่งกลับกันก็เช่นเดียวกันนะคะฝั่งทางด้านของพระราม4ฝั่งขาเข้าจากคลองเตยไปก็ไม่เป็นปัญหานะคะในช่วงเวลานี้ค่ะเดี๋ยวตอนนี้นะคะเดี๋ยวขออนุญาตมาที่คุณฉินนะที่เมื่อสักครู่นี้ลืมโทรศัพท์มือถือไว้บนรถแท็กซี่คุณฉินสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: คุณฉินเล่าให้ฟังนิดนึงว่าลืมโทรศัพท์มือถือบนรถแท็กซี่ได้ยังไงคะนั่งจากที่ไหนไปไหนยังไงบ้าง
2: นั่งจากสมุทรสาครมหาชัยครับแล้วก็กลับบ้านตรงข้ามของปากทางสวนส้มครับผม
0: ค่ะแล้วตอนนั้นเรานั่งมาคนเดียวหรือว่ายังไงคะ
2: นั่งมาคนเดียวครับกลับจากรังสิตครับผม
0: โอ้มาไกลด้วยเหมือนกันนะคะเนี่ย
2: ใช่รถติดด้วย
0: รถติดด้วยนะคะแล้วตอนเรามีของมาเยอะเหรอคะทำไมตอนลงเราถึงลืมมาไว้บนรถได้อ่ะคะ
2: อ๋อพอดีผมถืออาหารมาด้วยครับเลยแบบหิวแล้วไงแล้วลืมโทรศัพท์วางไว้บนเบาะเนี่ย
0: ก็คือมีถุงอาหารก็แต่ไม่ได้นั่งกินมาบนรถใช่ไหม
2: ไม่ได้กินบนรถครับ
0: ตอนลงแล้วก็เลยนี่ห่วงของกิน
2: ใช่คร
0: ับ ก็เลยลงมาเลยแล้วทีนี้เรามารู้ตัวได้ยังไงว่าเราลืมมาไว้บนรถอะค่ะ
2: ตอนแรกจะแบบหยิบโทรศัพท์มาคุยกับที่บ้านนะครับ
0: ค่ะ
2: แล้วลืม
0: อืมแล้วนึกออกไหมตอนแรกอะลืมที่บอกว่าลืมอะค่ะ
2: ตอนนั้นนึกไม่ออกครับเพราะในกระเป๋าอ่ะมันมีของเยอะอยู่ครับเป็นแบบเหรียญกระแบงนะครับ
0: ค่ะ
2: เพราะโทรศัพท์หน้าจอมันแตกนั่นไง
0: อืม
2: เลยไม่ค่อยได้ใช้ครับผม
0: ค่ะแต่ว่าเราถือตอนขึ้นรถอ่ะคือเราถืออยู่ในมือแล้วก็วางที่ข้างๆตัวอย่างนั้นใช่ไหมฮะอืมค่ะ
2: มือนึงถือโทรศัพท์มือนึงถืออาหารนะครับ
0: อ๋อค่ะแล้วก็ลงตรงบริเวณที่เราลงมันก็ไม่ใช่บ้านใช่ไหมต้องเดินเข้าไปอีกหรือว่ายังไง
2: เป็นแบบหอพักพนักงานครับผมมันเป็นบริษัทนะครับ
0: อ๋อค่ะก็คือเหมือนกับว่าลงที่ตรงบริเวณหน้าที่พักเราเลย
2: ช่ครับ
0: อืมค่ะแล้วพอรู้ตัวแล้วเราทำยังไงอะว่าเราลืมโทรศัพท์มือถืออะค่ะ
2: ก็แบบหาในเน็ตเลยครับแบบหาวิธีแบบของหายบนแท็กซี่ทำไงแล้วก็เขาแบบไม่ใช่เขาดิแบบ AI ดิ้งขึ้นมาครับผมเลยโทรเบอร์นี้เลยครับ
0: อ๋อค่ะเข้าไปเสิร์ชดูว่าถ้าเกิดว่าของหายบนรถแท็กซี่เราต้องทำยังไงบ้างขั้นตอนยังไงบ้างอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ
2: ครับผม
0: อ๋อค่ะแล้วพอแจ้งเข้ามาแล้วคือสิ่งที่จำได้ของรถแท็กซี่คืออะไร
2: คือสีรถครับสีรถเป็นสีเหลืองเขียวครับแล้วก็อย่างอื่นจำไม่ได้แล้วครับ
0: อย่างอื่นจำอะไรไม่ได้เลยเพราะมันหิวเลยตาลาย
2: ใช่โทรศัพท์อยู่บนรถด้วย
0: ค่ะแล้วพอโทรเข้ามาแจ้งก็คือให้ข้อมูลของเรามาว่าเป็นรถแท็กซี่เขียวเหลืองตอนนั้นเรามีความหวังไหมว่าจะได้คืน
2: มีความหวังอยู่ครับเพราะว่าดูบ่อยครับผมดูแบบนี้บ่อยแต่ของหายเราโทรแจ้ง
0: ปกติเคยฟังจส.ร้อยไหมคะ
2: ปกติไม่ฟังครับผมเป็นอินโทรเวิร์ต
0: เป็นอินโทรเวิร์ตฟังได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวมีสายของคุณอิทธิวัฒน์ที่เป็นคนขับรถแท็กซี่เดี๋ยวเดี๋ยวขอไปถามกับคุณคนขับแท็กซี่ท่านนี้ก่อนนะคุณจินเดี๋ยวรอคุยกันอีกรออย่าเพิ่งวางสายนะคะ
2: นะคร
0: ับ ค่ะคุณอิทธิวัฒน์สวัสดีค่ะ
3: ครับครับสวัสดีครับ
0: คุณอิทธิวัฒน์ตอนนี้เนี่ยอยู่ที่ไหนนะคะเนี่ยกลับบ้านหรือยัง
3: ถึงบ้านแล้วคร
0: ับ ถึงบ้านแล้วนะคะ
3: คร
0: ับ
3: ผม
0: ค่ะ
3: ตอนเพิ่งถึงเนี่ยเพิ่งถึง
0: ครับค่ะตอนที่รับผู้โดยสารมาค่ะแล้วก็ผู้โดยสารลงไปนี่เราได้สำรวจตรงที่ผู้โดยสารนั่งไหมว่าเขามีลืมทรัพย์สินอะไรไหม
3: ไม่ได้ดูอะไรเลยครับตั้งใจกลับบ้านอย่างเดียวเอากับข้าวมาให้หลานผมดูหลานสองคน
0: อ๋อค่ะค่ะแล้วตอนปกติแล้วเราฟังจส.ร้อยอยู่เป็นประจำไหมหรือว่า
3: ฟังทุกวันครับฟังตั้งแต่ออกรถตั้งแต่11โมงเช้า
0: ค่ะค่ะแล้ว
3: ฟังตลอดครับ
0: ค่ะแล้วตอนที่พอได้ยินดิฉันประกาศอ่ะคุณอิทธิวัฒน์ทำยังไง
3: ไม่ผมก็ตะแคงหูฟังใช่เราหรือเปล่าว่าผมแล้วผมก็ฟังอีกทีเพราะพี่ย้ำไงย้ำก็เลยไม่ใช่นี่ว่าก็เลยเงียบไปมองหลังรถแต่ยังไม่เห็นนะเพราะว่าโทรศัพท์บนปั้มหน้าอยู่บนสีดำไงผมก็เลยจอดรถแล้วก็จะเข้าบ้านแล้วล่ะปากทางบ้านแล้ว
0: บ้านอยู่ที่ไหนวะเนี่ย
3: จอดรถเปิดประตูลงไปดูอ้าวใช่นี่ว่า
0: บ้านอยู่ที่ไหน
3: เรานี่เองใช่ครับ
0: คุณอิทธิวัฒน์บ้านอยู่ไกลจากที่ไปส่งคุณศิลป์ไหม
3: อ๋อก็เกือบ20โลครับ
0: อุ้ยอยู่ที่ไหนคะเนี่ย
3: อยู่ไอ้กระทุ่มแบนเลยกระทุ่มแบนเข้ามาในสวนนะครับ
0: อ๋อค่ะแล้วตอนที่ได้ยินประกาศเนี่ยมันอยู่ตรงไหนแล้วคะถึงบ้านหรือยัง
3: อ๋อจะเข้าซอยบ้านอ่ะอีกสักประมาณไม่ถึง2กิโลครับ
0: อ๋อเหรอคะแล้วพอเจอก็คือพอบักได้ยินประกาศก็เลยจอดรถเลยเพื่อที่จะดู
3: ใช่ครับตอนแรกเนี่ยมันมองมันมืดไง
0: ค่ะ
3: เพราะมันมองไม่เห็นเพราะมันซ้ำอยู่โทรศัพท์มันสีดำไง
0: ค่ะค่ะ
3: ใช
0: ่
3: ครับดูด้านหลังผมอ
0: ่
3: ะ
0: แล้วพอเห็นว่ามีชายเลยทีนี้ทำไง
3: โทรศัพท์เข้ามาก็เลยเปิดจอดแล้วเปิดประตูดูอ้าวอยู่นี่เองเรานี่ว่าก็เลยผมก็เลยจะรอเขาจะโทรเข้าเครื่องแล้วเขาก็ไม่โทรผมก็เลยโทรกลับไปที่จส.ร้อยไง
0: ค่ะ
3: ใช
0: ่ค่ะแล้วก็แจ้งกับจส.บอกว่าเดี๋ยวจะเอาไปคืนให้
3: ใช่ใช่ครับใช่
0: ตรงจุดค
3: ่
0: ะ
3: ลงตรงนั้น
0: ค่ะคุณชินคุณชิน
4: สวัสดีครับ
0: คุณชินเดี๋ยวคือยื่นถามนิดนึงพอตอนที่แจ้งจส.ร้อยมาแล้วทำไมไม่ถึงไม่โทรกลับเข้าไปที่เครื่องเราอะคะ
4: โทรแล้วครับปกติโทรศัพท์ของผมมันปิดแบบปิดโทร
0: เอาปิดเสียงไว้
4: ใช
0: ่
4: ใช่
0: เ
4: พราะพวกโทรป่วนเยอะอยู่ครับ
3: ใช่แล้วผมก็ฟังจส.ร้อยด้วยไงผมก็เปิดอยู่คนเดียวผมก็ฟังเสียงฟังตลอด
0: ใช่ค่ะก็คือคุณศิลป์โทรเข้าไปแล้วแต่ด้วยความที่เราปิดเสียงเอาไว้ก็เลยทำให้ไม่ได้ยินแบบนั้นนะคะ
3: อ
0: ่ะอืมค่ะแล้วตอนนี้ก็คือไปส่งถึงมือกันเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะ
4: คร
0: ับ
4: ผม
0: อืม
4: เขาส่งมาถึงที่ส่งเลยครับที่จอดคร
0: ับ คุณศิลป์ไปรอรับอยู่ใช่ไหม
4: ใช่คร
0: ับ
4: ผม
0: อ๋อค่ะเดี๋ยวถามนิดนึงคุณจินมาทำงานหรือมาเรียนหนังสือคะ
4: อ๋อผมมาเรียนครับผม
0: มาเรียนหนังสือแล้วก็มาพักอยู่ที่ตรงนี
4: ้ครับผม
0: อยู่คนเดียวเหรอคะ
4: อยู่กับครอบครัวคร
0: ับ อ๋ออยู่กับครอบครัวเป็นทั้งคุณพ่อคุณแม่ด้วยเหรอคะหรือว่าไง
4: ครับผมมีน้องชายคนนึงด้วยคร
0: ับ อ๋อค่ะอ๋ออยู่ทั้งอยู่กันครบเลยอันนี้ตอนที่ของหายลืมโทรศัพท์มาเราไปเล่าให้พ่อแม่ฟังไหมว่าจะทำยังไงดี
2: อ๋อไม่เล่าครับผมแก้ปัญหาแบบหาเน็ตก่อนเลย
0: อ๋อค่ะอ่าดีตามภาษาโทษนะคะโทษนะคะคุณจิตอายุเท่าไหร่แล้วเอ่ย
2: ตอนนี้23คร
0: ับ23เนอะยังวัยรุ่นอยู่เลยเนอะอ่ะตอนนี้
3: น้องก็ดีน้องก็คุยตลอดทางเลย
0: ค่ะ
3: ใช่
0: คุณอิทธิวัฒน์รู้ไหมว่าคุณฉินนะเป็นไม่ใช่คนไทยนะเป็นคนจีนนะแต่พูดไทยได้
3: ใช่เนี่ยแต่เขาพูดชัดนะ
0: ใช่ใช่
3: เขาคุยกับผมมาตลอดเลยใช่
0: ค่ะทีนี้เดี๋ยวคุณฉินคะอยากจะให้คุณฉินเนี่ยขอบคุณคุณอิทธิวัฒน์อีกสักครั้งหนึ่งได้ไหมคะเพราะว่าก็ถือว่าคือกลับไปถึงบ้านแล้วอุตส่าห์ตีรถกลับมานะคะเนี่ย
3: ครับจะถึงแล้วเอากับข้าวมาให้หลานรอกินข้าว
0: ค่ะ
3: ใช่
2: วันนี้ขอบคุณมากนะครับรบกวนมากขอโทษครับ
3: ครับไม่เป็นไรขอบคุณแล้วเมื่อกี้ก็ขอบคุณแล้วครับผมก็คืนไหลเครื่องแล้วแต่ผมไม่ได้บอกจสไม่ได้ออก
0: อ๋อค
3: ่
0: ะ
3: ใช่เจอบ่อยอยู่ผมก็คืนหมดอ่ะโอเคค
0: ือ
3: ผมก็มาเจอบ่อยเลยของพม่าเนี่ย
0: วิ่งโซนวิ่งโซนนี้อยู่เนาะก็เลยเจอ
3: แบบ
0: น
3: ี้บ่อยวิ่งโซนนั้นอยู
0: ่ค่ะ
3: ครับ
0: ได้ค่ะยังไงขอบคุณคุณฉินมากเลยวันหลังนะเป็นอินโทรเวิร์ตก็ฟังได้นะคะจอสลอยเป็นเพื่อนกันได้นะคะ
2: ค
0: ่ะค่ะขอบคุณคุณฉินแล้วขอบคุณคุณอิทธิวัฒน์มากเลยนะคะ
3: คร
0: ับ
3: ไม่เป็นไรครับขอบคุณครับ
2: ขอบคุณครับ
0: ขอบคุ
2: ณด้วยนะคร
0: ับ ค่ะขอบคุณทั้งสองท่านเลยขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะเนี่ยบอกว่าเป็นอินโทรเวิร์ตเลยไม่ได้ฟังจอสลอยตอนนี้เนี่ยเลยเห็นไหมว่าถ้าเกิดว่าคือพอเราที่ของหายแล้วก็ไปเสิร์ชเจอหลายๆคนก็ใช้คีย์เวิร์ดคำนี้แหละของหายทำยังไงนะของหายทำยังไงของหายบนรถลืมโทรศัพท์บนแท็กซี่ต้องทำยังไงนะเนี่ยจำไว้เลยถ้าเกิดว่าคุณไปลืมทรัพย์สินไว้บนรถแท็กซี่นะเข้าไปในอินเทอร์เน็ตคือดิฉันก็ไม่แน่ใจนะว่าถ้าเกิดว่าอย่างกรณีของคุณของน้องฉินเนี่ยเขาน่าจะมีแบบว่าโน้ตบุ๊กอยู่ที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยก็เลยไปเสิร์ชหาได้แล้วก็เนี่ยโชคดีความโชคดีอีกอย่างนึงก็คือว่าคุณอิทธิวัฒน์เนี่ยก็ฟังจอสร้อยอยู่พอดีแต่บอกโหตอนนั้นเนี่ยกำลังจะเข้าบ้านแล้วต้องเอาอาหารไปให้หลานเอาข้าวไปให้หลานนะก็ตีรถกลับมาแต่ว่ายังโชคดีนะที่แบบว่าอยู่ในโซนเดียวกันเพราะว่าตัวของน้องฉินเนี่ยเขาอยู่ตรงแถวๆวัดสวนส้มตรงถนนพระราม2แล้วก็ตัวทางด้านของคุณอิทธิวัฒน์เนี่ยก็จะอยู่กระทุ่มแบนใช่ไหมคะเมื่อสักครู่นี้ที่บอกก็เอาจริงก็ไม่ได้ไกลกันสักมากเท่าไหร่นะคะแต่ว่าก็อุตส่าห์แบบว่าตีรถกลับมาแล้วก็ส่งคืนถึงมือกับทางด้านของเจ้าของโทรศัพท์มือถือเลยนะคะก็เนี่ยแหละค่ะก็บางคนอย่างที่บอกนะว่าบางคนไม่เคยฟังจสร้อยเลยนะคะเพราะว่าโดยเฉพาะเนี่ยอย่างคุณฉินเองเนี่ยน้องเขาก็เป็นคนจีนนะที่พูดภาษาไทยได้ครอบครัวก็มาทำงานอยู่ที่ประเทศไทยตัวเองก็เลยมาเรียนหนังสืออยู่ที่นี่นะคะก็เนี่ยนี่น่าจะเป็นการใช้บริการของจอสร้อยในครั้งแรกจะได้แนะนำตัวให้ถูกนะจะได้แนะนำตัวให้รู้จักกันว่าอยู่ที่เมืองไทยเขามีแบบนี้ด้วยนะถ้าของหายแล้วแจ้งมาที่นี่นะคะที่จอสร้อยเนี่ยเดี๋ยวเราช่วยติดตามให้นะคะยินดีกับทั้งคู่ด้วยนะคะนะคะเดี๋ยวตอนนี้นะคะเดี๋ยวเรากลับมาดูเรื่องของสภาพการจราจรเพิ่มเติมกันสักนิดหนึ่งนะคะตอนนี้ดูเรื่องของการจราจรทางด้านของถนนดินแดงนะคะตรงที่มาจากโบสถ์แม่พระมุ่งหน้ามาแยกพระราม9รถเยอะเหมือนกันนะคะการเคลื่อนตัวของรถเนี่ยก็จะมาได้ตามจังหวะสัญญาณไฟที่บริเวณแยกพระราม9นะคะผ่านจากแยกพระราม9ออกไปทางด้านของผังเมืองอันนี้ไปพระราม9ฝั่งขาออกก็จะไปมีรถชะลอตัวกันอีกครั้งหนึ่งนะคะตรงบริเวณตรงช่วงของพระราม9ตัดกับประดิษฐ์มนุธรรมนะคะช่วงนี้น่าจะมีอุบัติเหตุไม่เอ่ยตรงบริเวณตรงทางด้านของพระราม9ตรงสะพานพระราม9ตัดกับประดิษฐ์มนุธรรมนะคะเลยทำให้รถมีการชะลอตัวค่ะแล้วก็เดี๋ยวตอนนี้นะคะเราจะกลับไปเพิ่มเติมกรณีที่รถไฟไหม้นะคะจากทางด้านของร้อยตำรวจเอกสันติชาติปัญญานะนะคะรองสารวัตรสอบสวนสน.โชคชัยนะคะสวัสดีค่ะรองสารวัตรคะ
5: สวัสดีครับ
0: ค่ะรองสารวัตรครับบ้านที่เกิดเหตุไฟไหม้ที่รถไฟไหม้รถตอนนี้เป็นยังไงบ้างแล้วคะเราได้ข้อมูลอะไรบ้าง
5: แล้วเพิ่งสงบแล้วครับเบื้องต้นเป็นต้นเพลิงน่าจะเป็นรถระบบไฟฟ้ายี่ห้อวอลโว่ครับ
0: ค่ะโหค่ะ
5: คือผมดูจากกล้องจรปิดแล้วมันดีก็ ก็มีสัญญาณเตือนแล้วก็ไฟลุกเลย
0: โอ้ค่ะเขาค่ะเจ้าของรถเขาบอกไหมว่าเขาชาร์จไฟไว้นานหรือยัง
5: ยังไม่ได้สอบถามรายละเอียดนะตรงนั้นครับ
0: อืมค่ะตรงบริเวณที่ไฟไหม้อ่ะเป็นบ้านพักเขาเลยใช่ไหมคะ
5: ใช่ครับเป็นลานจอดรถของร้านกาแฟครับร้านกาแฟ
0: บ้านไม่ได้
5: เก่าเป็นรถเจ้าของร้าน
0: อ๋อเป็นร้านกาแฟคือเขามาเปิดร้านกาแฟตรงนี้แล้วก็ด้านหลังก็จะมีที่ชาร์จรถอยู
5: ่เป็นร้านจอดรถครับ
0: เป็นร้านจอดรถ
5: เฉยๆไม่ใช่ที่ชาร์จ
0: อ้าวแล้วเขาใช้ชาร์จไฟจากตรงไหนอะคะ
5: มานี้ไม่ทราบเหมือนกันครับผมเป็นร้านจอดรถเขามาจอดเรามันไม่ตรงร้านจอดรถครับ
0: ค่ะแล้วเห็นบอกว่ามีไฟไหม้รถลามไปคันอื่นด้วย
5: ใช่ครับรถที่จอดติดกันครับเป็นรถกระบะ
0: ตกลงก็คือตอนนี้เนี่ยมีไฟไหม้รถ2คัน
5: ใช่ถูกต้องคร
0: ับ ค่ะเสียหายทั้งหมดเลยไหม
5: ตอนนี้ก็ไม่ทั้งคันนะครับเสียหายทั้งสองคันแต่ตอนนี้เพลิงสงบแล้ว
0: ค่ะแล้วบ้านนะคะ
5: ครับ
0: เห็นบอกว่ามีไฟติดบ้านด้วย
5: เป็นร้านกาแฟแหละครับ
0: ค่ะ
5: ร้านกาแฟของเขาได้แหละครับแต่ตอนนี้ด้วยมันเป็นกลางคืนแล้วก็เหมือนยังมีไอความร้อนอยู่ยังตรวจสอบไม่ได้ครับ
0: อ๋อค่ะเสียเท่าที่มองที่สายตาเสียหายเยอะไหมคะ
5: ก็มันไม่ได้มีอะไรทางแล้วก็เป็นแบบคราบขม่าวคราบอะไรคราบไหมคร
0: ับ ค่ะรองสารวัตรก็คือเหมือนกับว่าไอ้ตรงจุดที่เขามาจอดทางด้านหลังและข้างหน้าก็คือเป็นลักษณะเหมือนทาวน์โฮมจะเปิดเป็นร้านกาแฟถูกต้องไหมคะ
5: ไม่ใช่ทาวน์โฮมว่าเป็นอาคารใหญ่ๆเลย
0: เป็นร้าน
5: กาแฟน่าจะ2ชั้นนะคร
0: ับ
5: 2ชั้นครับผมแล้วก็ด้านหลังเป็นลานจอดรถ
0: ค่ะ
5: ได้ประมาณ20คัน
0: อ่
5: ะ
0: ครับผมใช่ใช่ตรงบริเวณ ตรงซอย43พอดีนะคะ
5: ใช่ครับใช่ครับใช่คร
0: ับไม่มีใครเป็นอะไรไหมอะคะ
5: ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บครับผมมีแค่ทรัพย์สินเสียหายเบื้องต้นที่ใหญ่ๆก็เป็นรถ2คันครับ
0: ค่ะตอนนั้นร้านกาแฟเขาปิดหรือยัง
5: ปิดแล้วครับปิดแล้วครับ
0: ปิดแล้วนะคะแล้วก็นอกจากรถกระบะแล้วมันมีรถคันอื่นจอดอยู่ในร้านตรงบริเวณนั้นด้วยไหมคะ
5: ตอนที่เกิดเหตุมีคันอื่นครับแต่จอดไม่ได้ใกล้กันครับเลยเสียหายแค่สองคัน
0: อ๋อจอดห่างๆกันแบบนี้นะคะ
5: ครับผม
0: ค่ะ
5: คร
0: ับ ได้ตอนนี้เจ้าของเขาก็ยังอยู่ในจุดที่เกิดเหตุนะคะแล้วก็เจ้าของรถกระบะอีกคันนึงก็เป็นอันนี้เป็นรถของที่ร้านด้วยไหมคะ
5: กระบะเป็นของคนในร้านเหมือนกันครับผม
0: เป็นของคนในร้านนะคะ
5: เป็นลูกจ้างในร้านเหมือนกันครับ
0: อ๋อค่ะก็
5: ค
0: ือทั้งสองคันเลยเกี่ยวข้องกับร้านกาแฟอันนี้นะคะ
5: ครับผม
0: ค่ะได้ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ
5: ครับ
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเป็นเหตุไฟไหม้รถนะตกลงเป็นรถกระบะ1คันแล้วก็รถ Volvo อีก1คันนะคะแล้วก็จะมีส่วนที่เป็นลักษณะของเป็นร้านกาแฟนะคะก็ได้รับความเสียหายไปบางส่วนแต่ว่าตอนนี้เนี่ยยังตรวจสอบไม่ได้นะคะว่าตรงร้านกาแฟเนี่ยมันเสียหายมากน้อยแค่ไหนนะคะแต่ที่แน่ๆก็คือมีรถ Volvo ที่เป็น EV เนี่ยกับรถกระบะที่จอดอยู่ใกล้เคียงกันซึ่งรถ Volvo ก็เป็นของเจ้าของร้านกาแฟรถกระบะนี่ก็เป็นของอันนั้นจะเป็นพนักงานในร้านเป็นคนที่อยู่ในร้านเนี่ยแหละค่ะก็เกิดไฟไหม้ขึ้นส่วนสาเหตุเดี๋ยวคงต้องไปตรวจสอบกันอีกทีหนึ่งนะว่าเกิดจากอะไรนะคะเพราะว่าตอนแรกดิฉันเข้าใจว่าตรงบริเวณตรงนี้เนี่ยเนื่องจากว่าทางด้านหน้าที่เป็นฝั่งที่หันหน้าออกถนนน่ะมันเป็นลักษณะเหมือนเป็นอาคารแล้วก็ไม่แน่ใจว่าเขาทำแบบทำธุรกิจอะไรอ่ะนะคะแต่ว่าด้านหลังเขาจะมีเป็นลานจอดรถก็คือเข้าใจได้ว่าเป็นลานจอดรถของตัวอาคารดังกล่าวตรงนี้นะคะแล้วก็ตรงส่วนที่เกิดไฟไหม้ก็จะอยู่ตรงบริเวณลานจอดรถตรงนี้นะคะก็เดี๋ยวให้ทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาไปตรวจสอบถึงสาเหตุของเหตุเพลิงไหม้ตรงนี้นะคะก็อ๋อเมื่อสักครู่นี้ทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจบอกว่ารถกระบะก็เป็นรถกระบะของคนที่อยู่ในร้านเนี่ยแหละค่ะแต่ยังไม่ได้ทราบไม่แน่ใจเหมือนว่าเป็นพนักงานหรือเป็นลูกค้าเข้าใจว่าน่าจะเป็นคนในร้านก็คือเป็นพนักงานหรือยังไงนะคะที่มาจอดอยู่ที่ตรงบริเวณร้านจอดรถตรงนี้นะคะก็ร้านกาแฟร้านนี้เดี๋ยวในส่วนของความเสียหายเดี๋ยวคงให้เจ้าหน้าที่เขาตรวจสอบอีกทีหนึ่งนะคะว่ามีความเสียหายมากน้อยแค่ไหนแต่ที่แน่ๆอย่างที่บอกค่ะว่ามีรถ2คันที่ถูกไฟลุกไหม้ไปแล้วก็ไหม้หมดเลยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันก่อนค่ะ
6: ะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
7: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
6: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
8: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
6: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
9: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ200ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
10: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
11: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
12: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วครับ
10: แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
12: ใช้แอปของกับตลอยนะครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางกับตลอยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้เลยครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
9: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
13: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: ร่วมสนับสนุนโครงการเมาไม่ขับเพื่อความปลอดภัยของทุกชีวิตบนท้องถนน
1: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
2: โอกาสดีๆมาแล้วสำหรับผู้มีสิทธิ์ข้าราชการโลกใบเดิมจะกลับมาสดใสอีกครั้ง
3: ผ่าตัดสลายต้อกระจกด้วยคลื่นความถี่สูงวันนี้ที่โรงพยาบาลร่วมชัยประชารักษ์โดยไม่ต้องจ่ายเงินสำหรับผู้ป่วยสิทธิ์ข้าราชการเท่านั้นผู้ป่วยทั่วไปราคา 10,000 บาทการผ่าตัดที่ใช้เวลาเพียงไม่ถึงชั่วโมงก็กลับมาใช้ชีวิตอย่างมีความสุขอีกครั้งสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือนัดเข้ารับบริการโทร02-708-7501-10ถ้ามีความพร้อมมาวันใดทำได้วันนั้นโทร02-708-7501-10ถ้ามีความพร้อมมาวันใดทำได้วันนั้น

ช่วงนี้ค่ะเรากลับมาที่จสร้อยกันนะคะคุณผู้ฟังที่ทางด้านของถนนพระราม9นะคะที่รถที่มาจากบริเวณแยกประชาสงเคราะห์ที่จะมุ่งหน้ามาทางแยกพระราม9ตอนนี้เนี่ยบนทางยกระดับพระราม9ในฝั่งขาออกมีเจ้าหน้าที่ทำงานอยู่นะคะก็จะมีการปิดการจราจรไม่ให้ขึ้นบนทางยกระดับพระราม9ปิดตั้งแต่ตอนช่วง4ทุ่มมาแล้วนะคะแล้วก็จะทำงานเรื่อยไปจนถึง4นาฬิกาให้รถเนี่ยวิ่งใช้ทางถนนด้านล่างก่อนนะคะตอนนี้สำหรับสภาพการจราจรทางด้านของฝั่งขาออกรถก็จะมีการชะลอตัวตั้งแต่ตรงบริเวณพอเลยจากทางด้านของแยกประชาสงเคราะห์มาแล้วก็จะมาชะลอตัวตรงบริเวณก่อนที่จะเข้ามาทางด้านของแยกพระราม9นะคะสภาพการจราจรตอนนี้เนี่ยฝั่งขาออกพอเลยจากแยกพระราม9มาแล้วก็จะเริ่มเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นนะคะฟังกับกันจากทางด้านของผังเมืองเข้ามาตรงแยกพระราม9ก็รถเยอะเช่นเดียวกันนะคะแต่ยังคงต่อเนื่องตามกันมาได้ตลอดเส้นทางขึ้นมาทางด้านของบนทางยกระดับแล้วก็มาลงทางด้านของประชาสงตรงแยกบทแม่พระหรือประชาสงเคราะห์ตรงนี้ยังคงเคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันมาได้นะคะเป็นสภาพการจราจรตรงช่วงของบริเวณถนนพระราม9ในช่วงนี้นะคะเขามีการทำงานบนยกระดับในฝั่งขาออกแล้วก็สำหรับรถที่ใช้เส้นทางทางด้านของถนนพญาไทฝั่งที่มาจากแยกปทุมวันมุ่งหน้ามาที่บริเวณราชเทวีช่วงนี้รถเยอะนะคะการเคลื่อนตัวของรถเนี่ยไปได้ไปรอบๆตามจังหวะสัญญาณไฟท้ายจะชะลอตัวถึงตรงบริเวณแยกปทุมวันเลยนะคะผ่านพ้นไปแล้วมุ่งหน้าไปทางด้านของแยกพญาไทต่อเนื่องไปทางด้านของอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิช่วงนี้ยังคงเคลื่อนตัวตามกันไปได้นะคะแล้วก็มาดูทางฝั่งทางด้านของถนนราชปารภมาจากทางประตูน้ำที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของซอยหมอเหลงตอนนี้ยังมีรถเยอะอยู่เลยนะคะรถยังเต็มทุกช่องทางค่ะแล้วก็จะเคลื่อนตัวไปได้ตามรอบจังหวะสัญญาณไฟที่บริเวณแยกซอยหมอเหลงส่วนทางด้านกลับกันที่มาจากหมอเหลงมุ่งหน้ามาทางประตูน้ำอันนี้ใช้การได้นะคะไม่เป็นปัญหาพอผ่านจากทางด้านของประตูน้ำมุ่งหน้ามาทางราชดำริมาทางแยกและประสงค์ตอนนี้เนี่ยยังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้ตลอดเส้นทางก็จะมีติดสัญญาณไฟที่ตรงบริเวณแยกและประสงค์เท่านั้นนะคะส่วนทางด้านกลับกันที่ไปจากแยกและประสงค์มุ่งหน้าไปทางด้านของประตูน้ำก็ยังคงเคลื่อนตัวได้ค่ะก็จะมีติดสัญญาณไฟที่ตรงบริเวณแยกประตูน้ำนะคะท้ายแถวยังไม่ยาวมากนะคะในช่วงเวลานี้บนถนนเพชรบุรีฝั่งขาออกจากราชเทวีจากอุรุพงษ์มาทางด้านของทางด้านของเพชรพระรามแล้วก็ต่อเนื่องมาทางด้านของแยกราชเทวีในช่วงนี้การเคลื่อนตัวของรถเนี่ยยังต่อเนื่องตามกันไปได้นะคะเนื่องจากว่าเป็นแนวการก่อสร้างก็อาจจะมีการชะลอตัวในช่วงที่ได้รับสัญญาณไฟแดงนะคะเลยจากราชเทวีมาทางประตูน้ำช่วงนี้ก็ยังคงใช้การได้ค่ะรถที่จะผ่านทางด้านของแยกประตูน้ำอาจจะมีรอสัญญาณไฟตรงจุดนี้นะคะแต่พอเลยไปแล้วมุ่งหน้าไปทางใต้ทางด่วนเพชรช่วงนี้ก็จะเคลื่อนตัวตามกันไปได้ตลอดเส้นทางแล้วก็ฝั่งกลับกันจากทางใต้ทางด่วนเพชรมุ่งหน้ามาทางประตูน้ำเข้ามาทางด้านของแยกราชเทวีช่วงนี้ยังคงใช้การได้ตลอดเส้นทางนะคะก็อาจจะมีการชะลอตัวบ้างตามแนวที่มีการก่อสร้างนะคะแล้วก็ติดสัญญาณไฟตรงทางแยก

0: ่ะ
1: แล้วก็มาดูการจราจรในเส้นทางเดี๋ยวฉันดูนิดนึงนะว่าตรงจุดไหนที่ยังมีปัญหาเรื่องของการจราจรอยู่บ้างนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ย4 ทุ่มแล้วจุดไหนที่เจ้าหน้าที่เขาต้องทำงานเขาก็เข้าพื้นที่แล้วนะคะเราจะมีการปิดช่องทางการจราจรไปบ้างในจุดที่ทำงานนะคะสำหรับใครที่ใช้เส้นทางระมัดระวังด้วยต้องสังเกตด้วยนะคะบางคนแบบอาจจะขับเพลินไปหน่อยนึงนะพอขับเพลินเสร็จปุ๊บนี่ไม่เห็นเรื่องของสัญญาณไฟที่ทางด้านของเจ้าหน้าที่เขามีการมีการวางกลวยยางอะไรอย่างเงี้ยเอาไว้นะคะ เพื่อที่จะกั้นในส่วนของการทำงานของเจ้าหน้าที่พอมาถึงปุ๊บนี่บางคนไม่ได้ทันระมัดระวังตรงบริเวณจุดที่เขามีการทำงานนะก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุได้นะคะคุณผู้ฟังคะมีทางด้านของถนนสุขุมวิทฝั่งขาเข้าสุขุมวิทฝั่งขาเข้าเกิดอะไรขึ้นตรงสะพานข้ามคลองดาวคะนองไปกันที่ร้อยตำรวจเอกสุเมธธารศักดิ์ค่ะรองศาสตราจารย์จรสนพระขนงนะคะสวัสดีค่ะรองสารวัตรคะ
2: ครับครับผม
1: ค่ะ
2: เจ้าหน้าที่ครับคืออย่างนี้นะครับที่ใต้สะพานพระขนงเน
1: ี่
2: ยที่จะไปกลับรถเนี่ย
1: ค่ะ
2: ปกติแล้วเนี่ยรถที่ใช้เนี่ยจะช่วยเล่นจำนวนมากอยู่แล้วแต่พอดีว่าเป็นรถที่บรรทุกเสาเข็ม
1: ค่ะ
2: บรรทุกเสาเข็มนี่เขาจะมาทำเขื่อนใต้สะพานนี่แหละครับ
1: ค่ะ
2: ไม่ปกติทุกวันเขาก็มาแหละครับแต่ว่าวันมาทุกวันเนี่ยไม่เยอะครับประมาณสัก3-4 คันอะไรเงี้ยซึ่งมันก็พอมีพื้นที่ที่จะให้จอดตรงอู่รถเมย
1: ์ค่ะ
2: ที่วิ่งจากพระขนงไปหัวตะเข้รัชกระบังเลยคนที่จะจอดใต้สะพานในอู่นั่นแหละครับ
1: ค่ะ
2: หรือว่าวันนี้มาทั้ง10 คัน
1: ฮะ
2: พื้นที่มันก็10 คันครับ
1: มาพร้อมกันหมดเลยเหรอคะ
2: ครับใช่ครับรถเสาเข็มนะครับมา10 คันเลย
1: ค่ะ
2: แล้วพอมาแล้วก็มาจอดรอด้านหน้าเราก็เลยต้องขอความอนุเคราะห์รถเมย์นะให้เขาออกไปนิดนึงแล้วก็ขยับพื้นที
1: ่
2: ให้กับรถเข็มเนี่ยเขาเข้าไปจอดด้านในก่อนเพราะว่าพอเราไม่ไปบอกเนี่ยเขาก็ไม่กล้าจอดก
1: ็
2: เลยมาดังรอจอดกันก็เลยดำเนินการเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้เรียบร้อยแล้วการจราจรมีปกติแล้วครับ
1: ค่ะก็คือว่าเขาเข้ามาแบบเรียงกันมาเลยหรือว่ายังไงฮะ
2: ใช่ใช่ใช่คือเขาจะมาเป็นตั้งแต่ช่วงสองทุ่มครึ่งสามทุ่มก่อนหน้านี้ครับตอนที่ผมไปเข้าเวรเลยเติมเข้าเวรตอน4 ทุ่ม
1: ก็คือ
2: เขาเข้ามาเรื่อยๆครับ
1: ค่ะคือเขามาจากเส้นทางไหนอะคะ
2: มีเส้นอ่อนนุชเป็นหลักครับมาจากอ่อนนุชเป็นหลัก
1: อ๋อค่ะ
2: แล้วก็เข้ามาครับ
1: ค่ะแล้วก็เลี้ยวมาตรงไอ้ตรงที่เป็นลานจอดรถที่ใต้สะพาน
2: ใช่ใช่ครับถูกต้องครับ
1: แล้วก็คือเหมือนไปจอดรอเวลาอย่างนั้นเหรอฮะ
2: ใช่คือมาแล้วก็มาจอดรอเรียงเพื่อขยับให้เข้าที่แบบนั้นนะครับซ
1: ึ่
2: งมันไม่ทันเวลาว่าพื้นที่มันแคบมาก
1: ค่ะ
2: แล้วประชาชนก็ต้องใช้อยู่ตลอดเวลาสะสมมาสมเลยก็ปั๊บเดียวเลยต้องวิ่งมาดูก็เลยจัดการจราจรเรียบร้อยแล้วครับ
1: ค่ะแล้วเขาไอ้เสาเข็มอันนี้เขาไปทำงานที่ไหนอะโครงการที่ไหน
2: เขาทำเป็นเขื่อนตรงใต้สะพานนะครับม
1: ัน
2: เป็นกั้นริมขอบถนนนะครับ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ริมฝั่งนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้มันมีความน้ำเนี่ยมากัดเต
1: า
2: ะแล้วทำให้ดินมันไหลลงไปเรื่อยๆซึ่งมันจะมาเข้าจะมาโดนในแนวบ้านเรือนของประชาชนครับ
1: อืมค่ะ
2: เขาก็เลยต้องทำกันไว้กทม.ดำเนินการดำเนินการในส่วนนี้ครับครับ
1: คือเสาเข็มตรงนี้เนี่ยมาจอดตรงนี้แล้วเอาเสาลงไหมคะ
2: ยังครับเอามาจอดทิ้งแล้วก็เขาจะทยอยทำไปเรื่อยครับ
1: อ๋อ
2: แต่ว่าวันนี้เราเข้ามาซะเยอะเลย
1: ค
2: ่
1: ะ
2: เลยพื้นที่มันไม่เกี่ยวต่อกัน
1: อืมค่ะตั้งแต่ตอนกี่โมงแล้วอะคะ
2: หมายความว่าอะไรนะครับ
1: รถที่เข้ามา10 คันเนี่ยตอนกี่โมงอะคะ
2: เขาจะทยอยมาก่อนหน้านี้แล้วก็ในช่วงที่ผมมาตั้งร้านเนี่ยคือมันก็จะประมาณสัก4 ทุ่มเนี่ยมันก็จะทยอยมาอีกไปเรื่อยสองคันทีละคันสองคันเรื่อยครับแล้วสุดท้ายมันกระดังท้ายมันจะรอถึงแยกก็เลยต้องเข้าไปดูด้านในซึ่งมันแช่อยู่นาน
1: เออๆๆโอ้ยจริงๆตรงสะพานกับรถตรงนี้เนี่ยคนมาใช้เส้นทางกับรถตรงนี้เยอะอยู่เหมือนกันนะถ้าติดปุ๊บน
2: ี่ใช่ครับใช
1: ่ครับทำให้ติดยาวค่ะแต่ว่า
2: ต้องบอกว่าต้องขอโทษประชาชนด้วยคร
1: ับ ตอนนี้เคลียร์เรียบร้อยแล้วนะคะ
2: เรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้เปิดการจราจรปกติแล้วครับไม่ได้ติดที่รถเมย์ครับรถเมย์เขาก็เข้าไม่ได้เหมือนกัน
1: รถที่จะไปกลับรถใต้สะพานเป็นรถเมย์ก็เข้าไม่ได้
2: ใช่ใช่แต่เขาติดรถเข็มหมดเลย
1: ค่ะได้ค่ะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ
2: ครับผมขอบคุณมากคร
1: ับ ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
1: ค่ะร้อยตำรวจเอกสุเมธธารศักดิ์นะคะรองสารวัตรจราจรสน.พระโขนงค่ะก็ปรากฏว่าเป็นรถบรรทุกเสาเข็มนะที่เขาจะมาทำงานที่ไซต์งานตรงแถวๆตรงคลองพระโขนงตรงนั้นแหละค่ะแล้วตรงบริเวณใต้สะพานพระโขนงที่เป็นจุดจอดจุดกับรถตรงนี้เนี่ยมันจะมีที่ว่างแล้วก็จะมีรถไปจอดอยู่ตรงบริเวณนั้นซึ่งรถบรรทุกเสาเข็มเนี่ยเขาก็จะพอบรรทุกเสาเข็มมาแล้วเขาก็จะมาจอดอยู่ที่ตรงบริเวณตรงนี้แหละค่ะปกติอย่างที่เราสารวัตรบอกก็คือปกติก็จะเข้ามาแค่ทีละคัน2คันแต่วันนี้มาทีเดียว10คันมันต่อกันยาวๆอ่ะนะคะก็เลยทำให้การจราจรติดขัดแล้วอย่างที่เห็นทาง YouTube อยู่ตอนนี้เนี่ยก็คือจะมีรถที่เป็นรถเมล์เข้าไปกลับรถตรงนั้นด้วยคือไปไม่ได้แล้วทางด้านหลังก็เข้าไปไม่ได้เหมือนกันก็เลยทำให้รถติดขัดหนาแน่นปกติตรงบริเวณสะพานข้ามคลองพระโขนงตรงจุดนี้เนี่ยฝั่งที่จะกลับรถก็คือคนที่มาจากทางด้านของสุขุมวิทฝั่งขาเข้าจะไปทางด้านของฝั่งขาออกก็จะมากลับรถที่ตรงบริเวณใต้สะพานตรงนี้บางทีเนี่ยรถที่ออกมาจากตรงจุดกลับรถตรงใต้สะพานแล้วเนี่ยมันจะติดตรงบริเวณสัญญาณไฟที่ตรงอ่อนนุชตรงสุขุมวิท77เนี่ยแหละค่ะบางทีท้ายแถวเนี่ยมันคือท้ายคือรถที่ใช้สุขุมวิทฝั่งขาเข้าไปกับรถเนี่ยมันเข้าไปไม่ได้ท้ายมันก็จะพันออกมาทางด้านนอกทำให้รถที่เขาใช้สุขุมวิทฝั่งขาเข้าเนี่ยมีการชะลอตัวติดขัดต่อเนื่องไปด้วยนะถ้าเกิดว่ากับรถใต้สะพานไปไม่ได้นะคะแต่ตอนนี้รองสวัสดิ์บอกว่าก็เคลื่อนย้ายกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะไม่มีปัญหาแล้วสำหรับตรงบริเวณสะพานกับรถไม่ใช่สะพานกับรถเป็นทางกับรถลอดใต้สะพานพระโขนงตอนนี้นะคะคือก่อนหน้านี้อาจจะมีแบบว่ารถติดมากๆหลายคนก็จะสงสัยว่าติดอะไรกันป่านนี้แล้วนะคะตอนนี้ก็เคลื่อนย้ายกันไปหมดเรียบร้อยแล้วนะคะคุณผู้ฟังถ้าเกิดว่าไปเจอเส้นทางที่มีปัญหาอยู่นะเพิ่มเติมกันเข้ามาได้เลยนะคะที่1137หรือว่าดอกจัน1808ตรงถนนสุขุมวิทฝั่งขาออกนะคะช่วงที่มาจากแยกบางนามุ่งหน้ามาทางด้านของซอยลาซานจุดนี้ก็จะมีการทำงานของเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะก็จะทำให้รถเนี่ยจะมีการชะลอตัวติดสัญญาณไฟที่บริเวณลาซานนะคะแล้วก็ท้ายแถวต่อเนื่องไปจนถึงตรงช่วงบริเวณก่อนข้ามคลองก่อนขึ้นสะพานข้ามคลองเล็กๆตรงแถวๆตรงแถวๆไบเทคแถวนี้นะคะทางฝั่งทางด้านของสุขุมวิทก็คือตรงข้ามกับวัดบางนาในที่จะมีเริ่มชะลอตัวนะคะแต่พอเลยจากทางด้านของซอยลาซานไปแล้วก็จะเคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันไปได้ตลอดเส้นทางเลยไม่เป็นปัญหาแล้วก็ส่วนฝั่งกลับกันฝั่งขาเข้าก็ใช้การได้นะคะในช่วงนี้บนถนนศรีนครินทร์ตอนนี้ก็ไม่เป็นปัญหาแล้วนะคะสำหรับศรีนครินทร์ที่มาจากวัดศรีเอี่ยมตลอดเส้นทางเลยยาวๆก็เคลื่อนตัวไปได้แล้วแล้วก็จะมีการชะลอตัวทั้งฝั่งขาออกชะลอตัวตรงช่วงลงสะพานข้ามแยกวัดศรีเอี่ยมนะคะ เป็นจุดทางร่วมที่มารถที่มาจากบางนาตราดหรือว่าเทพรัตน์เนี่ยก็จะมาใช้ทางด้านของศรีนครินทร์ฝั่งขาออกก็จะมาบรรจบกับทางด้านของรถที่ตรงลงมาจากสะพานข้ามแยกวัดศรีเอี่ยมก็จะทำให้มีการชะลอตัวบ้างเล็กน้อยตรงจุดนี้นะคะแต่โดยภาพรวมถือว่ายังคงเคลื่อนตัวตามกันไปได้แล้วก็บนมอเตอร์เวย์ตอนนี้มอเตอร์เวย์สาย7ช่วงนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้นะคะฝั่งขาเข้าฝั่งขาออกก็ใช้การได้ตลอดเส้นทางแล้วก็บนมอเตอร์เวย์สาย9ตอนนี้ที่มาจากทางด้านของที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของบางปะอินนะก็ไม่เป็นปัญหาก็ยังคงเคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันไปได้ตลอดเส้นทางเลยนะคะก็เป็นการจราจรในช่วง4ทุ่มจะ5ทุ่มนี้นะคะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราไปพักกันก่อนเดี๋ยวค่อยกลับมาติดตามกันต่อค่ะ

สถานีวิทยุจส.100วิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

คุณผู้ฟังคะช่วงนี้เนี่ยมีเรื่องมาเตือนภัยขออนุญาตมีข้อมูลมาจากทางด้านของเพจสวนหลวงวันนี้นะคะเขามีการโพสต์ภาพแล้วก็มีข้อความระบุไว้นะบอกว่าเตือนภัยรถจอดใต้แอร์พอร์ตลิงก์หัวหมากถูกขโมยล้อหลายคันมากจึงฝากเตือนภัยท่านที่จอดรถในจุดดังกล่าวนะคะเป็นทางด้านของบริเวณใต้ทางด่วนใต้แอร์พอร์ตเลวลิงที่หัวหมากนะคะบอกว่ารถไปจอดแล้วปรากฏว่าถูกถอดล้อนะเป็นล้อแบบล้อบางคันนี้โดนทั้งล้อหน้าล้อหลังเลยนะเอ๊งงมากเลยว่าทำไมตรงบริเวณนี้ตอนที่เขามาถอดล้อแบบนี้เนี่ยเขาไม่มีคนสังเกตเห็นหรือว่ายังไงนะคะเพราะว่าหลายคันเลยนะที่ถูกถอดล้อไปเนี่ยเหลือแต่อะไรก็ไม่รู้นะอันนี้เท่าที่ดูแล้วเนี่ยไม่แน่ใจว่าเป็นรถที่เพิ่งไปจอดหรือว่ารถจอดอยู่นานแล้วนะคะเพราะตรงบริเวณใต้แอร์พอร์ตลิงก์ที่หัวหมากเนี่ยทางที่จะเข้าไปทางสถานีเนี่ยมันก็จะเป็นระยะทางค่อนข้างที่จะยาวเหมือนกันนะพอมองดูแล้วอย่างบางคันเนี่ยจะถูกถอดทั้งหน้าทั้งหลังเลยอย่างรถคันสีแดงเมื่อสักครู่นี้เนี่ยล้อหน้าล้อหลังก็โดนนะแล้วก็เนี่ยมีทางด้านของเป็นรถสีเทาๆอันนี้อาจจะเป็นรถกระบะหรือเปล่าไม่แน่ใจนะก็ถูกถอดล้อไปด้วยเหมือนกันโอ้โหแบบคือถ้าถอดในลักษณะแบบนี้เนี่ยเหมือนกับมาจอดไว้นานเหมือนเจ้าของเขามาจอดไว้นานแล้วก็ไม่ได้มานำรถไม่ได้มาที่รถเลยนะอย่างคันเนี้ยดูสิมันจะมีร่องรอยเหมือนกับว่าอาจจะเป็นขี้นกมีอะไรอย่างเงี้ยที่แบบว่าถ่ายมูลเอาไว้แล้วก็ลงมาที่ตรงบริเวณรถที่จอดอยู่ตรงนี้นะคะก็เลยจะเห็นว่าเห็นมีร่องรอยแบบเหมือนกับเจ้าของเขาไม่ได้มาเหมือนก็จอดไว้นานแล้วนะคะแล้วก็มีคนมาขโมยถอดล้อไปแต่ว่าอย่างรถคันนี้เนี่ยสีเทาๆเนี่ยก็ดูสภาพก็ไม่น่าจะจอดนานเนาะแต่ก็ถูกถอดล้อไปเหมือนกันเนี่ยถอดทั้งหน้าทั้งหลังเลยหรือเปล่านะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ทางเจ้าของรถเองหรือแม้แต่ในส่วนของคนที่อยู่บริเวณนั้นเนี่ยที่เขาไปจอดรถในที่แอร์พอร์ตลิงก์ที่ตรงหัวหมากตรงนี้เนี่ยต้องระมัดระวังนะเพราะมองดูแล้วก็ยังมีรถคันอื่นๆอีกหลายคันเลยทีเดียวนะที่จอดอยู่ในบริเวณตรงที่จอดรถตรงนี้นะแล้วมันค่อนข้างที่จะมืดนะทำเวลาตอนกลางคืนอ่ะมันจะมีไฟอยู่เป็นแบบเป็นเฉพาะส่วนเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นคือเราก็ไม่แน่ใจด้วยว่ารถแต่ละคันเขามีกล้องหน้ารถหรือเปล่าถ้าเกิดว่ามีกล้องหน้ารถอาจจะบันทึกภาพได้แต่ว่าถ้าเกิดไม่มีนี่ทีนี้ก็ต้องอาศัยกล้องวงจรปิดที่ตรงบริเวณใกล้เคียงด้วยนะคะที่จะช่วยกันตรวจสอบดูว่าใครเป็นคนก่อเหตุในลักษณะแบบนี้นะคะแล้วก็มีนอกเหนือจากเรื่องของการเตือนภัยตรงนี้แล้วนะคะคุณผู้ฟังเดี๋ยวขอดูทางด้านของกระทรวงคมนาคมสักนิดหนึ่งนะเพราะว่าเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเนี่ยก็จะเป็นช่วงที่โรงเรียนเปิดเทอมแล้วนะคะตอนนี้เนี่ยทางด้านของกระทรวงคมนาคมนะคะโดยทางด้านของกรมการขนส่งทางบกเขาเดินหน้ายกระดับมาตรฐานความปลอดภัยเรื่องของรถรับส่งนักเรียนก่อนที่จะเปิดภาคเรียนนะคะซึ่งในเรื่องนี้ค่ะทางด้านของคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรตินะคะเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมค่ะได้มีการประชุมแล้วก็บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

0: ทางด้านของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนะคะคุณสิริพงษ์อังคาสกุลเกียรติค่ะได้มีการประชุมบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือว่าสพท.รวมถึงกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นสำนักงานตำรวจแห่งชาติสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคนะคะและยังมีสภาองค์กรของผู้บริโภคแล้วก็มีสสส.ที่ได้มาหารือกันนะเพื่อที่จะยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของรถนักเรียนด้วยนะทั้งนี้เนี่ยจะบอกว่ารถรับส่งนักเรียนนะเขามีข้อมูลที่เขามีการเก็บสถิติข้อมูลเขาบอกว่าในช่วง3ปีที่ผ่านมาก็คือตั้งแต่ปี2566ถึง2568เนี่ยปรากฏว่ามีอุบัติเหตุที่เกี่ยวข้องกับรถรับส่งนักเรียนมากกว่า80ครั้งด้วยกันแล้วก็มีคนได้รับบาดเจ็บเนี่ยกว่า780คนแล้วก็ในขณะเดียวกันก็มีผู้เสียชีวิตด้วยจำนวน14คนด้วยกันนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยก็เรื่องของผลการตรวจสอบสภาพรถล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่าเกือบ 15% เลยไม่ผ่านมาตรฐานระบบเบรกซึ่งอันนี้เนี่ยมันเป็นปัญหาที่สะสมมานานทั้งรถเก่ารถนอกระบบแล้วก็เรื่องของการกำกับดูแลที่ยังไม่ครอบคลุมนะคะในปัจจุบันนี้เนี่ยมีรถรับส่งนักเรียนที่ได้มีการจดทะเบียนกับทางด้านของกรมการขนส่งทางบกประมาณ 5,296 คันด้วยกันแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยยังมีรถอีกจำนวนมากเลยทีเดียวที่นำมาใช้ในการรับส่งนักเรียนหรือว่าเอาไปใช้ในเรื่องของการทัศนศึกษาเป็นการชั่วคราวเป็นครั้งคราวนะคะก็คือไม่ได้เข้าสู่ระบบในส่วนของการจดทะเบียนเป็นรถรับส่งนักเรียนนะคะซึ่งในส่วนตรงนี้เนี่ยทางด้านของกรมการขนส่งทางบกเองเนี่ยเขาได้บูรณาการร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการในการจัดทำฐานข้อมูลรถรับส่งนักเรียนผ่านทางเว็บไซต์ด้วยนะคะก็คือเว็บไซต์ schoolbussafety.dlt.go.th ซึ่งได้มีการสั่งการที่ไปยังทางด้านของขนส่งจังหวัดเพื่อให้ความร่วมมือกับสถานศึกษาในการนำรถรับส่งนักเรียนเข้ามาตรวจสอบประสิทธิภาพเรื่องของโดยเฉพาะเรื่องของระบบเบรกซึ่งอันนี้เป็นสาเหตุสำคัญเลยที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุในช่วงที่ผ่านมานะคะแล้วก็มีการกำชับบอกว่าถ้าว่าทดสอบไม่ผ่านก็ต้องเร่งทำการแก้ไขก่อนที่จะนำออกมาใช้รับส่งนักเรียนในส่วนของระบบschool bus safety เนี่ยของทางด้านของขนส่งทางบกนะคะจากข้อมูลวันที่5พฤษภาคมพบว่าประเทศไทยมีโรงเรียนทั้งหมด 55,628 แห่งแต่ว่ามีโรงเรียนที่นำข้อมูลเข้าสู่ระบบเพียงแค่ 3,597 แห่งเท่านั้นก็ถือว่าถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็เพียงแค่ 6.5% เท่านั้นนะคะแล้วก็อันนี้เนี่ยก็นี่คือเป็นข้อมูลตัวเลขนะคะที่ทางด้านของกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยเขามีการนำข้อมูลมาวิเคราะห์แล้วก็นำข้อมูลมาตรวจสอบดูแล้วเพื่อที่จะเป็นการยกระดับรถรับส่งนักเรียนนะเพราะว่าถ้าจะว่าไปแล้วถ้าเกิดว่ารถโรงเรียนรถนักเรียนรถรับส่งนักเรียนเนี่ยได้มาตรฐานแล้วก็มีความปลอดภัยสูงผู้ปกครองก็คงจะมีความไว้ใจที่จะส่งบุตรหลานขึ้นโรงเรียนอันนี้เนี่ยถ้าเกิดว่ามีความปลอดภัยสูงเนี่ยพอให้บุตรหลานใช้บริการรถรับส่งนักเรียนมันจะช่วยในเรื่องของอย่างน้อยๆเรื่องของสภาพการจราจรเพราะว่าถ้าบางคนเนี่ยบางโรงเรียนมีผู้ปกครองไปส่งบุตรหลานของตัวเองเนี่ยถ้านักเรียน10คนผู้ปกครองไปละ9คันอย่างเงี้ยนะคะก็อาจจะส่งผลเรื่องของสภาพการจราจรอย่างที่เราเห็นกันเป็นประจำเวลาโรงเรียนเปิดเทอมทีนึงเนี่ยนะคะก็จะมีปัญหาเรื่องของสภาพการจราจรติดขัดช่วงบริเวณหน้าโรงเรียนทั้งตอนเช้าแล้วก็ตอนเย็นทางโรงเรียนเองเนี่ยเขาก็หาวิธีต่างๆนานาเพื่อที่จะมาบรรเทาเรื่องของการจราจรนะซึ่งอันนี้เนี่ยเรื่องของรถรับส่งนักเรียนปลอดภัยเนี่ยก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งทางถ้าเกิดว่าสร้างความมั่นใจให้กับทางด้านของผู้ปกครองได้ก็จะบรรเทาเรื่องของการจราจรช่วงหน้าโรงเรียนช่วงโรงเรียนเปิดปิดเทอมได้แบบนี้นะคะช่วงโรงเรียนเปิดเทอมได้แบบนี้นะคะซึ่งเขาก็ต้องมีมาตรการไม่ใช่เฉพาะเป็นหัวเรื่องของการจราจรเท่านั้นนะเรื่องของความปลอดภัยของเด็กๆเนี่ยของผู้ใช้บริการก็เป็นเรื่องสำคัญเลยทีเดียวนะคะ ซึ่งทางด้านของรัฐมนตรีช่วยคมนาคมเขาก็บอกเองนะบอกว่ามาตรการด้านความปลอดภัยของรถรับส่งนักเรียนเนี่ยถือเป็นเรื่องที่มีความซับซ้อนแล้วก็เกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงานก็ต่อไปเนี่ยก็จะได้ผลักดันเสนอให้รัฐบาลรับเป็นวาระแห่งชาติเนื่องจากว่าถือว่าเป็นเรื่องสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของชีวิตของเด็กแล้วก็เยาวชนนะคะก็อีกหน่อยเดี๋ยวเราต้องติดตามกันนะว่าเขาจะมีการดำเนินการร่วมกับหน่วยงานอื่นๆต่อไปอย่างไรบ้างนะคะก็เอามาฝากคุณผู้ฟังหลายๆคนบอกว่าถ้ารถโรงเรียนปลอดภัยผู้ปกครองเองเนี่ยก็จะได้ไม่เหนื่อยด้วยที่จะต้องขับรถไปส่งที่หน้าโรงเรียนแล้วก็ต้องไปเจอรถติดอะไรแบบนี้บางคนยิ่งตอนเย็นสมมติว่าลูกเลิกบ่าย 3:00 นผู้ปกครองเนี่ยบางคนพอส่งลูกตอนเช้าไม่ได้เข้าบ้านนะคะก็ไปนู่นไปนี่ทำธุระแล้วก็มาจอดรอรับลูกๆของตัวเองนะคะตั้งแต่ตอนช่วงแบบบางคนมาบ่าย 2:00 นเนี่ยมันจอดรอตั้งแต่บ่าย 2:00 ลูกออกมากว่าจะออกมา 3:00 นกว่าอะไรประมาณนั้นนะคะแต่ถ้าเกิดว่าใช้บริการรถรับส่งนักเรียนเนี่ยก็จะช่วยแบ่งเบาในส่วนตรงนี้ไปได้นะคะคุณผู้ฟังคะเมื่อวันที่10พฤษภาคมที่ผ่านมาวันที่10พฤษภาคมที่ผ่านมาทางจสร้อยนะคะได้รับแจ้งบอกว่าสุนัขหายอันนี้เนี่ยแจ้งมาตั้งแต่วันที่10เดี๋ยวดิฉันขอดูข้อมูลเพิ่มเติมนิดนึงนะคะตามที่ทางด้านของคุณสิริรัตน์นะคะแจ้งเข้ามาบอกว่าสุนัขหายเป็นสุนัขชื่อมีโชคเป็นสุนัขพันธุ์ไทยนะคะเป็นสุนัขพันธุ์ไทย อายุ5ปีเป็นเพศผู้สีน้ำตาลบอกว่าที่ด้านหลังเนี่ยมีรอยขนร่วงเป็นหย่อมๆหูก็มีรอยขาดด้วยเพราะไปทำหมันมาเขาเลยคลิปหูไปนะคะหายออกจากบ้านวิ่งออกจากบ้านมาที่แถวบางกรวยใกล้ๆกับทางรถไฟตลิ่งชันบอกว่ามีไอ้เจ้ามีโชคเนี่ยวิ่งออกมาวิ่งแล้วก็หายไปตั้งแต่วันที่10แล้วนะคะตอนนี้เนี่ยเห็นว่ามีข่าวดีใช่ไหมคะ เดี๋ยวเราไปคุยกับคุณพฤกษาเข้าใจว่าน่าจะเป็นคนที่เจอน้องมีโชคเนี่ยคุณพฤกษาสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: คุณพฤกษาบ้านอยู่แถวบางกรวยเหรอคะ
1: ที่เปิดร้านอยู่แถววอลลุ่ม46ค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อค่ะแล้วไปเจอสุนัขตัวนี้ได้ยังไงอะคะ
1: จริงๆหมาพี่มันเห่า
0: ค่ะ
1: หมาพี่มันเห่าปกติมันไม่เคยเห่าอะค
0: ่
1: ะก็เลยบอกไปดูก็เลยคุ้นๆนะคะเหมือนเคยเห็นในเพจอะค่ะเคยเห็นในเพจว่าเอ้ยเขาลงว่าหมาตัวนี้หลงหรืออะไรสักอย่างอะค
0: ่
1: ะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ก็เลยถ่ายรูปเสร็จแล้วก็ไปโพสต
0: ์
1: ว่าหมาใครหายหรือเปล่าคะในเพจตลิ่งชันนะคะ
0: ค่ะอ๋อค่ะแล้วตอนที่เราออกไปดูเนี่ยไอเจ้าสุนัขตัวนี้ซึ่งตอนแรกเราไม่รู้หรอกว่ามันชื่อมีโชคใช่ไหมฮะอันนั้น
1: ใช่ค่ะไม่รู
0: ้ค่ะแล้วเราตอนที่เจอมันกลัวไหมรู้สึกกลัวมีอาการกลัวอะไรอย่างนี้ไหมคะ
1: กลัวหมดเลยค่ะไม่เข้าใกล้ใครสักคนเลยค่ะ
0: ขู่ไหมมันขู่ไหมฮะ
1: ไม่ขู่ค่ะ
0: แต่ว่า
1: น้อง
0: กลัว
1: น้องระแวงกลัวหมดทุกคนเลยค่ะ
0: อ๋อแบบมันแล้วแบบงอๆเลยอย่างนั้น
1: จับไม่ได้ตรงนี้คือจับไม่ได้
0: ค่ะแล้วเราไปเข้าใกล้ๆเขาเราไปถ่ายรูปเขาไม่ได้ด้วย
1: ไม่ได้เลยเพราะว่าพอเข้ามาซอยบรม46ใช่ไหม
0: ค่ะ
1: ก็เลยพอดีเขาตะเลิดออกไปหน้าปากซอยนู่นหน้าปากซอยจะเป็นบรมใช่ไหมคะ
0: ค่ะ
1: ก็เลยขับมอไซค์ตาม
0: อ๋อค่ะ
1: ขับมอไซค์ตามหาว่าน้องอยู่ตรงไหนอะไรแบบเนี้ยค่ะก็เลยคือแตะเบอร์โทรไว้ให้เจ้าของอ่ะค่ะ
0: ค่ะ
1: แตะเบอร์โทรไว้ในเพจอะค่ะในเพจตลิ่งชันนะคะ
0: ค่ะ
1: เจ้าของเขาโทรมาก็เลยตามไปจนเขาไปอยู่แคมป์คนงานก็เลยนั่งเฝ้าอยู่ประมาณชั่วโมงหรือประมาณนั้นนะคะ
0: อันนี้เจอตั้งแต่วันไหนคะ
1: เพิ่งเจอเมื่อประมาณ2ชั่วโมงที่ผ่านมา
0: อ๋อเจอเมื่อตอนช่วงหัวค่ำนี้เอง
1: ใช่
0: ค่ะแล้วพอเขาวิ่งไปอยู่ที่ตรงแคมป์คนงานอยู่ตรงบริเวณนั้นเนี่ยแล้วเราก็นั่งเฝ้าเหรอคะ
1: เฝ้าค่ะไปเฝ้าตรงนั้นค่ะ
0: คือในใจคิดไหมว่าเดี๋ยววันนี้ฉันจะต้องแบบว่าจะต้องตามเจ้าของให้ได้หรือว่ายังไง
1: อยากจับเขาอยากจับเขาแล้วแหละอยาก อยากให้เขามาหาคือเขาอยากจะมาหาแต่แล้วเขากลัวค่ะ
0: เอ๊ะมันมีอะไรเป็นสัญญาณบอกว่าแบบเขาอยากเข้ามาหาแต่เขากลัว
1: ใช่ๆน้องเป็นหมาไม่ดุนะคะไม่ดุแต่ว่าอยากเข้ามาหาแต่ว่าเรียกเขาแล้วอ่ะน้องน้องมานี่สิลูกน้องมานี่น้องเขาเดินเข้ามาพอใกล้ๆเขาก็วิ่งไปพอใกล้ๆเขาก็วิ่งออกไป
0: ค่ะ
1: ก็เลยนั่งเฝ้าตรงนั้นดีกว่าก็เลยโทรบอกเจ้าของพอเจ้าของเจ้าของเขาก็เลยเดี๋ยวแป๊บนึงนะพี่เดี๋ยวหนูตามไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: คุณพฤกษาติดต่อกับเจ้าของเขาได้ยังไง
1: ก็พอดีแตะเบอร์โทรในเพจนะคะ
0: ค่ะ
1: ว่าโทรมานะคะเบอร์นี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ค่ะ
1: เขาก็เลยโทรมา
0: พร้อมกับรูปด้วยไหมหรือว่ายังไง
1: ตอนแรกก็ลงรูปไปก่อนนะคะก็จะส่งก็จะลงรูปในเพจนะคะว่าอยู่ตรงนี้นะอยู่ตรงนี้นะอะไรเงี้ย
0: ค่ะแล้วก็มีโทรศัพท์ติดต่อเข้ามาเขาแจ้งว่าเป็นเจ้าของเลยเหรอคะ
1: ใช่ค่ะเขาบอกว่าช่วยจับน้องไว้หน่อยเพราะจับไม่ได้พี่จับไม่ได
0: ้บอกเจ้าของบอกไหมว่าน้องชื่ออะไรตอนแรก
1: ยังไม่ได้บอกค่ะตอนนั้นยังไม่ได้คุยกันคือ หรือทางนี้ก็แบบอยากขวางน้องไว้ก่อนค่ะคือตอนนั้นก็ยังไม่ได้ถามชื่อกัน
0: แล้วเขามั่นใจได้ไงว่าเป็นสุนัขของเขาเดี๋ยวดิฉันมีสายของคุณสิริรัตน์ที่เป็นเจ้าของสุนัขเดี๋ยวอยู่ในสายเดี๋ยวคุยไปพร้อมกันเลย ค
1: ุ
0: ณสิริรัตน์คะสวัสดีค่ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: คุณสิริรัตน์ตอนแรกเนี่ยที่ไปเห็นได้ไงทางด้านของคุณพฤกษาบอกว่าเอาไปโพสต์อยู่ในเพจแล้วคุณสิริรัตน์ไปเห็นในเพจหรือว่ายังไงฮะ
2: ใช่ค่ะตอนแรกหนูไม่เห็นหรอกค่ะตอนแรกหนูทำงานอยู่แล้วก็มีสายโทรเข้ามา2สายค
0: ่ะ
2: ก็คือเหมือนมีคนไปเห็นแล้วก็บอกว่าแบบส่งคนให้หนูแล้วหนูก็เลยไปดูแล้วก็แบบว่าหนูก็เห็นว่ามันคล้ายโชคหนูก็เลยโทรบอกแม่แล้วก็ให้เบอร์โทรติดต่อของที่เจ้าของโพสต์ไปแล้วก็โทรบอกแม่ให้แม่ไปหาแล้วหนูก็รับลูกค้าต่อตอนนั้นก็วุ่นวายมากค่ะแบบที่จะคนโทรหาหนูหนูก็เลยได้เห็นเหตุการณ์นั้นค่ะ
0: ค่ะแล้วตอนที่เห็นแว็บแรกเนี่ยเรามั่นใจไหมว่าใช่มีโชค
2: มั่นใจค่ะเพราะว่ามันจะดูจากรูปมันชอบวิ่งตลอดเวลาค่ะแล้วก็รู้สึกว่ามันสีคล้ายๆด้วยค่ะ
0: ค่ะ
2: ก็เลยยังไงซะมันก็ไม่มีทางได้เลยยังไงก็ต้องแบบมั่นใจไว้ก่อน
0: แล้วตอนที่โทรหาคุณพฤกษาค่ะได้บอกกับคุณพฤกษาว่ายังไงบ้าง
2: หนูไม่ได้บอกอะไรมากค่ะหนูถามว่าแบบตอนนี้พี่อยู่ไหนอะไรประมาณนั้นค่ะแล้วก็หนูก็ถามว่าแบบพ่อกับแม่อีกคนโทรมาหรือยังเพราะว่าหนูก็บอกให้แกโทรไป
0: แล้วก
2: ็
0: ค่ะแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวหนูกำลังมาแล้วเดี๋ยวกำลังจะตามไปเอาตัวน้องอย่างนี้หรือไงฮะ
2: หนูบอกว่าให้แบบพ่อแม่ไปค่ะเพราะว่าส่วนตัวหนูอยู่กาฬสินธุ์แล้วตอนนั้นหนูกำลังเข้างานด้วยค่ะ
0: แล้วตอนนี้อยู่ที่ไหนคะคุณสิริรัตน
2: ์ตอนนี้อยู่หอพักแล้วค่ะหนูกลับมานอนแล้ว
0: หมายถึงว่าอยู่กรุงเทพหรือว่าอยู่ต่างจังหวัด
2: อยู่กาฬสินธุ์ค่ะ
0: ตอนนี้อยู่กาฬสินธุ์อ๋อแต่พ่อแม่อยู่ที่กรุงเทพ
2: ใช่ค
0: ่
2: ะ
0: อ๋อเดี๋ยวนะคุณพฤกษา
1: ค่ะ
0: ค่ะอันนี้คุณสิริรัตน์เป็นคนที่แจ้งจสอร้อยมาแต่ดิฉันไม่รู้ว่าคุณสิริรัตน์อยู่กาฬสินธุ์อ๋อ
1: รู้ก
0: ัน ค่ะแล้วคุณพฤกษาแล้วทำยังไงเราถึงได้ตัวน้องอะคะ
1: ไปขวางไว้อะขวางไม่ให้เขาออกจากแคมป์อะค่ะ
0: แล้วมีคนงานเขามาช่วยจับไหม
1: ไม่ให้จับ
0: ไม่ให้จับเลย
1: ไม่ให้จับเลยแต่ว่าเขาเหมือนจะอยากเข้ามาหาแต่ว่าเขากลัวค่ะเขากลัวก็เลยพอดีไปเจอคนงานแคมป์อะค
0: ่
1: ะถามถ้าน้องอยู่ในแคมป์เนี่ยไม่เป็นไรใช่ไหมเดี๋ยวขวางไว
0: ้
1: พอดีน้องเขาบอกว่ามีทางออกทางนะพี
0: ่อ๋อตายแล้วมีทางหนี
1: นะ
0: เอาหรอฮะ
1: ใช
0: ่
1: ค
0: ่ะ
1: ก็เลยขับรถไปขวางอีกทีนึงเพราะว่ามันแค่วนรอบนิดเดียวเองค่ะ
0: ค่ะ
1: ขี่มอเตอร์ไซค์วนรอบนิดเดียวเองก็ไปขวางนั้นทีนี้น้องออกมาทีนี้น้องก็ไปเข้าพื้นที่ร้างที่เขาประกาศขายโอเคเจ้าของบอกว่าใกล้จะถึงแล้ว
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ก็เลยรีบมาเลยค่ะรีบมาเลย
0: แล้วตอนนั้นคุณพฤกษาไปคนเดียวหรือว่าไปกับใครอะคะ
1: ไปคนเดียวค่ะตอนแรกไปคนเดียวค่ะแล้วก็ตอนหลังก็มีน้องที่ร้านตามไปคนนึงก็เลยช่วยหน่อยอะไร
0: ค่ะแล้วสรุปคือเราจับได้เองหรือว่าเจ้าของมาตามจับได้
1: ไม่ค่ะจับไม่ได้ค่ะ
0: จับไม่ได้
1: ก็คือพอเจ้าของมาก็เลยโบกรถให้เขาไปจอดตรงนู้นแล้วก็ให้เขาเรียกหาน้องว่าเขาเข้าไปพื้นที่ที่มันกว้างกว่าแคมป์
0: ค่ะ แล้วพอเจ้าของมาแล้วเขาทำยังไงคะ
1: ตอนแรกเรียกมาเขายังไม่มา
0: ค่ะ
1: เหมือนเขากลัวอยู่เหมือนเขากลัวเลยพอพี่ผู้ชายไปเรียกก็โอ้ยวิ่งมาเลย
0: อ๋อเรียกมีโชคงี้เหรอคะ
1: พอพี่ผู้ชายเข้าไปก็เรียกโอ้ก็วิ่งมาหางี้
0: อ๋อ
1: ใหญ่เลยนะ
0: โอ้โหคือที่ฉันนึกภาพออกเลยอ่ะแบบว่าคือระแวงคนอื่นแต่ว่าพอเจ้าของมาปุ๊บเหมือนดีใจเลยอย่างงี้ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: โอ้ค่ะแล้วตอนนั้นคุณปรึกษาทำอะไรอยู่ยืนดูอยู่ตรงบริเวณนั้นด้วยไหมคะ
1: ใช่ค่ะดูอยู่ค
0: ่
1: ะก
0: ็
1: คือเจ้าของร้องไห้ก็
0: อ
1: าจจะร้องตามเขาอะค่ะ
0: เรา
1: คนรักหมาเนาะ
0: เรารู้สึกยังไงเราใจฟูเลยไหมแบบว่าน้องได้กลับคืนสู่เจ้าของ
1: ใช
0: ่
1: ค่ะ
0: ค่ะเดี๋ยวนะคุณสิริรัตน์คุณสิริรัตน
1: ์ค่ะ
0: ค่ะเจ้ามีโชคเนี่ยที่บ้านเลี้ยงเอาไว้ตั้งแต่เด็กๆเลยไหมคะ
2: เลี้ยงแต่เด็กๆเลยค่ะน้องหลงมาจากพ่อแม่อีกทีค่ะตอนนั้นพ่อแม่หนูทำงานอยู่แล้วที่น้องหลงมาก็เลยรับมาเลี้ยงกับหมาอีกตัวค่ะอ
0: ืมค่ะแล้วตอนนี้ทราบไหมว่าเขารับกลับบ้านถึงบ้านแล้วหรือยังไงฮะ
2: ทราบแล้วค่ะพ่อหนูส่งรูปมากำลังอาบน้ำให้น้องอยู
0: ่อ๋อรูปที่ส่งมาให้ทางจสร้อยนี่น่าจะเป็นกำลังอาบน้ำอยู่นะคะแล้วคุณปรึกษาพอหลังจากที่เจ้ามีโชคนี่พอเจ้าของเรียกออกมาปุ๊บเขาก็พาขึ้นรถเลยหรือว่ายังไงฮะ
1: ไม่ค่ะเขาให้เงินตอบแทน
0: อ๋อ
1: แต่ไม่รับค่ะขอไม่รับค่ะเพราะว่าเราคนรักหมาเราเข้าใจอะค่ะว
0: ่
1: าวันนึงหมาแมวเราหายอะใจสลายจริงๆ
0: ค่ะโอ้คือจริงๆอ่ะดิฉันเข้าใจคุณปรึกษาเลยถึงขนาดที่แบบว่าขับรถตามเข้าไปเนี่ยเธออ
1: ยากให้น้องกลับบ้านค่ะไม่ใช่
0: เออแล้วคือแบบมีเซนส์ว่าอย่างเนี้ยมันจะต้องเป็นหมาที่มีเจ้าของไม่ใช่แบบว่าหมาจรอย่างนั้นใช่ไหมคะ
1: ไม
0: ่
1: ม
0: ี
1: ปลอกคอด้วยนะคะตอนนั้นน้องไม่มีเจ้า
0: ดูทรงแล้ว
1: น้องไม่มีปลอกคออะไรเลย
0: ดูทรงแล้วหายออกจากบ้านมาก็หลายวันแล้วก็น่าจะแบบมีอาการแบบสู้ผอมแบบอะไรอย่างนี้
1: ไม่ผอมนะคะแต่ว่าแค่เหนื่อยแบบเขาลนนะคะลนแบบว่าคือเรารู้อะเขาว่าหมาหลงแน่นอนเลยแบบ
0: ไม่ผอมด้วยเนาะแสดงว่าเขาหาขาของกินได
1: ้แบบลิ้นแห
0: ่แค่เหนื่อยมันร้อนเนาะอย่างงี้ใช่ไหมคะแล้วช่วงวันที่ผ่านมาสัปดาห์ที่ผ่านมามีฝนตกตลอดอาจจะตากฝนอาจจะหลบฝนได้ต่างๆ
1: เขาได้กินข้าวหรือกินอะไรหรือเปล่าก็คือเข้าใจเจ้าของเลยอะค่ะว่าใจสลายหน้าแบบทำคอมาเจ
0: อ
1: คุณแม่ร้องไห้มั้งคะน่ะ
0: นะคุณสิริรัตน์คุณสิริรัตน
1: ์
0: ปกติแล้วเจ้ามีโชคเนี่ยอยู่ที่ร้านเป็นอยู่ที่บ้านอยู่กับคุณพ่อคุณแม่แบบนี้มันเป็นยังไงมั่งมันเป็นหมาใจดีไหม
2: ก็ใจดีค่ะน้องกลัวแล้วก็แมวค่ะน้องเป็นแบบเป็นหมาที่กลัวไม่ค่อยสูงสิงกับอะไรแล้วก็คนจะจับได้ยากค่ะถ้านอกจากว่าจะเป็นคนใกล้ตัวหรือไม่ก็แบบเป็นคนที่คุ้นชิน
0: แล้วระหว่างที่ยังหาไม่เจออ่ะพ่อกับแม่ทำยังไงออกไปตามหาทุกวันไหมคะ
2: ตอนนั้นพ่อแม่หนูต้องกลับมาทำเรื่องเปลี่ยนชื่อแม่ค่ะอยู่ที่หนูนี่แหละค่ะหนูก็เพิ่งทราบเรื่องตอนที่น้องหายไปได้หนึ่งวันหนูก็เลยโพสหาหนูตามหาวันหลายสิบอยู่ค่ะแล้วติดต่อหนูก็ตามหาทุกอย่างได้เลยมาเจอนี่แหละค่ะ
0: พ่อกับแม่มีความหวังไหมว่าจะเจอ
2: ก็มีหวังอยู่ค่ะเพราะว่าเหมือนหายไปวันแรกก็เหมือนมีคนโพสเจออยู่แต่พอทีนี้เหมือนแบบว่าพอไปตามหาแล้วน้องก็แบบหายไปแล้วก็เพราะน้องแบบวิ่งตลอดเวลาก็มีคนระหว่างที่ก่อนที่จะเจอก็มีคนบอกว่าแบบเจออยู่ตรงนี้เยอะมากค่ะแต่ว่าน้องชอบวิ่งตลอดเวลาแล้วมันก็แบบว่าหาไม่เจอแล้ว
0: ค่ะแต่ตอนนี้ถือว่าโชคดีนะเพราะว่าเจอคุณปรึกษาเป็นคนที่บอกว่ารักสุนัขเหมือนกันรักสัตว์เลี้ยงเหมือนกันนะก็เลยคือตามติดเกาะติดเจ้ามีโชคไม่ยอมให้คลาดสายตาแบบนั้นนะคุณปรึกษา
1: ใช่ค่ะเพราะว่ารถถนนใหญ่อะค่ะ
0: นะ
1: ถนนใหญ่ทางออกบรมของราชพฤกษ์อะค่ะ
0: ทีนี้คุณสิริรัตน์มีอะไรอยากจะคุยกับคุณปรึกษาไหมคะ
2: ขอบคุณนะคะถ้าหนูไม่เห็นพวกพี่หนูก็ไม่รู้ว่าหนูจะได้เจอน้องหรือไม่เพราะว่าน้องเป็นคนที่กินเก่งมากแล้วก็เป็นคนที่กลัวค่ะแล้วก็โดนหมากัดอยู่บ่อย
0: อ๋อฮะ
1: โชคดีมากเลยค่ะเพราะว่าซอยนี้หมาดุ
0: ใช่ค่ะ
1: แต่ไม่รู้ว่าเขาผ่านมาได้ยังไงเลยค่ะมาเจอปลาวานเห่า
0: อ๋อสุนัขของคุณปรึกษาชื่อน้องประวาน
1: ใช่ค่ะชื่อประวาน
0: อ๋อสงสัยที่เขารอดไปได้เพราะเขาชื่อมีโชคเนี่ยแหละค่ะ
1: น
0: ั่
1: นแหละค่ะ
0: ก็เลยทำให้โชคดีได้กลับคืนสู่เจ้าของด้วยนะคะ
1: ดีใจมากเลยค่ะดีใจที่เขาได้เจอเจ้าของแล้วได้กลับบ้านนะคะคือต้องขวางไว้อ่ะคือเจ้าของโทรมาก็คือดีใจแล้วว่าเขามีเจ้าของอะค
0: ่ะคุณปรึกษารู้ไหมเนี่ยคุณปรึกษาเล่าไปเดี๋ยวฟังไปก็ขนลุกไม่นึกว่าจะเจอคนที่แบบว่าโหยังไงฉันก็ต้องตามให้ได้เจ้าสุนัขตัวนี
1: ้ต้องตามไว้ก่อนค่ะ
0: ต้องตามไม่ได้
1: สงสารน้องอ่ะอยากให้น้องเจอเขาอยากให้น้องกลับบ้านนะคะ
0: ค่ะนึกถึงคงปรึกษาน
1: ึกถึงว่า
0: ถ้าเป็นของเรา
1: เราหลุดออกไปอ่ะเราก็ใจจะขาดเหม
0: ือ
1: นก
0: ัน ใช่ใช่เข้าใจเลยเพราะว่าแต่ละคนนี้ถึงแม้ว่าเขาจะแบบดูจะบอกว่าดูเหมือนแบบไม่ได้สุนัขตัวเล็กๆแบบน่ารักอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็รักด้วยใจคนเลี้ยงก็รักเขาค่ะวันเน
1: า
0: ะ
1: เราเลี้ยงเป็นลูกอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่เนี่ยเมื่อกี้คุณศิริลักษณ์ยังเรียกบอกว่าน้องเขาคนนี้เหมือนจะเป็นลูก
1: เราไม่เรียกเป็นหมานะเรียกเป็นตัวนะคะ
0: เรียกเป็นคน
1: ลูกเลย
0: เรียกเป็นลูกใช่บอกว่าน้องคนนี้ถูกหมาใหญ่รังแกอยู่ตลอดนะคะยังไงก็ถือว่าเป็นเรื่องดีๆที่เล่าผ่านมาทางด้านของจสร้อยนะคะต้องขอบคุณทางด้านของคุณพฤกษามากเลยนะคะที่ช่วยติดตามแล้วก็ไม่ปล่อยให้น้องเดินหนีคลาดสายตาไปนะคะค่ะแล้วขอบคุณคุณศิริรัตน์มากเลยนะคะตอนนี้มีโชคเห็นบอกว่าแม่กับน้องพาอาบน้ำแล้วก็นอนหลับไปแล้วน่าจะเพลียใช่ไหมคะ
2: ใช่
0: ค่ะอ่ะ
1: เหมือนจะรับขวดน้องแล้วด้วยไหมคะ
0: โอ้ทำไมนะคะรับขวัญ
1: รับขวัญน้องแล้วด้วยใช่ค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อเขาทำยังไงคะทำยังไงรับขวัญ
1: ไม่ทราบเหมือนกันแต่คุยแล้วถามแล้วว่าขวัญน้องนะคะแบบผูกขวัญน้องอะค่ะ
0: ก็เรียกโอ้ยขวัญเอ้ยขวัญมานะมีโชค
1: น่าจะประมาณนั้นนะ
0: นะได้ค่ะยังไงขอบคุณมากค่ะคุณปรึกษากับคุณศิริรัตน์ขอบคุณมากนะขอบคุณนะคะ
2: ขอบคุณค่ะ
0: ค่ะค่ะสวัสดีค่ะ
1: ค
0: ่ะโอ้ยน่ารักมากเลยคือคุณปรึกษาเนี่ยเจอเนื่องจากว่าสุนัขที่เลี้ยงไว้ในบ้านเห่าพอออกมาดูเนี่ยก็เลยมาเห็นเจ้าตอนแรกไม่รู้หรอกว่าเป็นมีโชคแต่มีความรู้สึกเหมือนกับว่ามันจะต้องมีอะไรสักอย่างนึงต้องช่วยให้เจอเจ้าของนะโดยที่ไม่รู้ตอนแรกไม่รู้ว่าเป็นสุนัขที่มีเจ้าของหรือไม่แต่คุ้นๆเพราะว่าอาจจะเคยเห็นตามเพจที่เขามีการประกาศตามหาเพราะคุณศิริรัตน์เองเนี่ยก็บอกว่าแจ้งไปเยอะมากเลยนะแจ้งไปเยอะเพจหลายช่องทางมากเลยนะก็เลยคุ้นๆก็ยังไงก็ต้องตามเอาไว้ก่อนแล้วก็ไม่ใช่แค่ตามธรรมดาไม่ใช่แค่ตามในบริเวณที่ตัวเองอยู่แต่ก็ตามไปจนถึงจุดที่เขาวิ่งหนีไปนะคะไปอยู่ที่แคมป์คนงานที่หนึ่งทีนี้เนี่ยก็เลยรีบมีการโพสต์ภาพแล้วก็มีการแปะหมายเลขโทรศัพท์ไว้เรียบร้อยเลยนะคะสุดท้ายเนี่ยแหละค่ะก็คือทำให้มีโชคนะสุนัขตัวหนึ่งถึงแม้ว่าบางคนอาจจะคิดว่าก็แค่สุนัขตัวหนึ่งแต่คนที่เลี้ยงสุนัขคนที่รักสัตว์เนี่ยเขาไม่ได้คิดว่าเป็นแค่สุนัขแต่เนี่ยเป็นหนึ่งชีวิตที่อยู่ในครอบครัวของเขาอ่ะนะคะก็ต้องช่วยเหลือแล้วก็นำส่งคืนสู่เจ้าของนะคะซึ่งตัวทางด้านของมีโชคเองพอเจอคุณพ่อของน้องศิริรัตน์นะคะซึ่งเป็นคนเลี้ยงเนี่ยพอเรียกปุ๊บนี่รีบออกมาจากที่ตัวเองหลบซ่อนอยู่เลยนะคะแล้วก็กลับถึงบ้านตอนนี้อาบน้ำอาบท่านอนหลับพักผ่อนไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็เป็นเรื่องดีๆที่มาเล่าสู่กันฟังไปก็ยิ้มไปกันนะคะสำหรับเรื่องนี้ค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันก่อนค่ะ
3: เฮ้ยกรนอีกแล้วทั้งคืนนี่ไม่ได้นอนเลยนะ
4: เฮ้ยก็แค่กรนนิดเดียวเอง
5: อาการนอนกรนเสียงดังง่วงผิดปกติหรือหยุดหายใจขณะหลับอาจเป็นสัญญาณของภาวะหยุดหายใจขณะหลับซึ่งเพิ่มความเสี่ยงโรคหัวใจความดันโลหิตสูงและโรคหลอดเลือดสมอง
3: เราต้องทำยังไงคะหมอ
6: ตรวจวินิจฉัยด้วย Sleep Test สิทธิ์ประกันสังคมที่โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์เข้ารับการตรวจได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
5: งั้นผมรีบไปตรวจเลยครับ
6: อย่าปล่อยให้การนอนที่ผิดปกติเป็นความเสี่ยงต่อชีวิตสอบถามและนัดหมาย Sleep Test ย้ายสิทธิ์ประกันสังคมมาที่โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์02-708-7501-10
7: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปี และที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
8: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
9: ฮัลโหลโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
8: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
10: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
8: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
11: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: ไหมครับครับ
1: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง
2: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
3: ผมวิ่งมายางมือรู้สึกกระดุกกระดุกกระดุกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
2: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
3: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางจสร้อยหน่อย SOS หน่อย
2: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
3: ดีมีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครเพราะว่าวันนี้สถานว่าการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
2: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปเกิดเหตุทันที
3: ดีมีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครเพราะว่าวันนี้สถานว่าการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
2: นี่คือ

คุณผู้ฟังคะช่วงนี้มากันที่โครงการ Forget Me Not นะคะซึ่งโครงการค่ะจะช่วยผู้ป่วยหลงลืมพลัดหลงโดยการลงทะเบียนกับทางด้านของโครงการค่ะพอลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะได้รับสัญลักษณ์เป็นดอก Forget Me Not สำหรับใช้ติดเสื้อของผู้ป่วยซึ่งสัญลักษณ์นี้จะมีเป็นทั้งเป็นแบบเข็มกลัดแล้วก็เป็นแบบสติ๊กเกอร์ที่ใช้รีดติดเสื้อนะคะพอคุณลงทะเบียนเสร็จแล้วเนี่ยข้อมูลต่างๆทางจสร้อยเองจะเก็บในส่วนของข้อมูลที่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลนะคะแล้วก็จะมีเป็น ID ที่อยู่บนสัญลักษณ์ที่เป็นเข็มกลัดหรือว่าเป็นแบบสติ๊กเกอร์ที่ใช้รีดติดเสื้อเนี่ยพอเวลาคนที่เป็นผู้ป่วยที่มีอาการหลงลืมเนี่ยถ้าเกิดพัดหลงกับทางครอบครัวคนที่ไปเจอแล้วเห็นสัญลักษณ์นี้ก็จะให้การช่วยเหลือได้ด้วยการสแกน QR code นะคะเพื่อเป็นการติดต่อมาที่จสร้อยนะคะซึ่งพอติดต่อมาเสร็จปุ๊บทางจสร้อยเนี่ยเราก็จะตรวจสอบจาก ID ประจำตัวของแต่ละคนนะซึ่งก็จะปรากฏอยู่ที่บนเข็มกลัดอันนั้นนะคะตรวจสอบเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะประสานงานให้กับทางญาติไปรับตัวกลับบ้านได้อย่างปลอดภัยนะคะถ้าเกิดว่าใครสนใจอยากจะลงทะเบียนแล้วก็จะได้ในส่วนของเข็มกลัดแล้วก็สัญลักษณ์Forget Me Not เนี่ยไปติดให้กับผู้ป่วยที่มีอาการหลงลืมบางทีไม่ใช่เป็นผู้สูงอายุอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการกระทบกระเทือนทำให้ความจำอาจจะมีการเลอะเลือนไปบ้างนะคะอันนี้เนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่อาจจะทำให้บุคคลท่านนั้นเนี่ยเวลาออกจากที่บ้านไปเดินออกไปข้างนอกบางทีความจำมันหายไปช่วงหนึ่งไม่สามารถที่จะกลับบ้านได้นะคะก็อันนี้เข็มกลัดอันนี้จะช่วยคุณได้นะคะอย่างน้อยๆเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้คนที่ไปเจอเนี่ยได้มีทางที่จะได้รู้ว่าติดต่อใครที่จะช่วยเหลือได้บ้างนะคะโครงการ Forget Me Not นี้ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะพอคนลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็รอรับสัญลักษณ์ที่เราจะส่งไปให้ถึงที่บ้านนะคะพอส่งไปให้เสร็จเรียบร้อยคุณก็นำไปติดไว้ที่เสื้อหรือถ้าเกิดเป็นลักษณะของที่เป็นแผ่นรีดที่ใช้รีดติดเสื้อเนี่ยก็เลือกเอาตัวที่อาจจะใส่เป็นประจำนะคะอันนี้เนี่ยก็จะช่วยได้นะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าคนบางคนเนี่ยบางท่านเนี่ยไม่ชอบที่จะมีอะไรติดตัวอย่างบางคนที่หายออกจากบ้านไปเนี่ยดิฉันก็ได้คุยกับหลายท่านบางคนไม่ชอบเวลามีอะไรไปติดหรือว่าแม้กระทั่งเบอร์โทรศัพท์ที่แบบคนในครอบครัวใส่ไว้ให้ในกระเป๋าเขาจะเอาทิ้งไปหมดเลยแต่อันนี้เป็นลักษณะของการที่รีดติดเสื้อไว้เขาก็ไม่สามารถที่จะแบบว่าแกะทิ้งได้นะคะหรือถ้าเกิดเป็นแบบเข็มกลัดติดเอาไว้ตลอดเวลาก็จะดีเพราะว่าหลายท่านที่เวลาพลัดหลงกับของทางครอบครัวเนี่ยมันจะเป็นช่วงเวลาที่ทางครอบครัวอาจจะแบบกำลังทำงานอะไรอยู่แล้วก็ไม่ได้ดูแลไม่ได้อยู่ในสายตาหรือบางคนตอนช่วงเช้ามืดตื่นมาแล้วก็เดินออกจากที่บ้านไปเลยแบบนั้นจะเป็นลักษณะแบบนี้นะแต่ถ้าเกิดว่าเรามีสัญลักษณ์ Forget Me Not ติดไว้ตลอด24ชั่วโมงอันนี้เนี่ยก็จะช่วยได้ถ้าเกิดว่าเขาพัดหลงกับทางครอบครัวนะสนใจอยากจะลงทะเบียนนะคะก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยค่ะที่หมายเลขโทรศัพท์1137หรือว่าดอกจัน1808นะคะโครงการนี้ย้ำอีกครั้งนึงไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเลยนะคะก็ลงทะเบียนกันมานะคะหรือว่าบางคนอาจจะยังไม่แน่ใจว่าเป็นยังไงก็โทรศัพท์มาสอบถามมาพูดคุยกันก่อนได้เลยนะคะว่าสัญลักษณ์มันจะเป็นยังไงเราจะต้องไปติดไว้ตรงไหนอะไรยังไงบ้างนะคะแล้วก็ช่วงนี้นะคะมีข้อมูลของคุณสมพงษ์แจ้งอุบัติเหตุเข้ามานะคะเป็นซอยวัดส้มเกลี้ยงเข้ามาจากถนนกาญจนาภิเษกที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของวัดส้มเกลี้ยงบอกว่าเลี้ยวเข้ามาประมาณสัก400เมตรเท่านั้นเป็นรถเก๋งกับรถจักรยานยนต์รถเก๋งกับรถจักรยานยนต์ชนกันมีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสด้วยนะคะจุดนี้การจราจรเนี่ยไม่เป็นปัญหาแต่ว่าในจุดที่เกิดเหตุมีคนได้รับบาดเจ็บน่าจะเป็นคนขี่รถจักรยานยนต์นะคะตอนนี้เราประสานงานไปทางด้านของเจ้าหน้าที่ให้การช่วยเหลือ

ไอ้นะคะแล้วก็มาดูข้อมูลที่คุณผู้ฟังแจ้งเอาไว้บอกลืมทรัพย์สินนะคะคุณรองค่ะแจ้งเข้ามาบอกว่าลืมกระเป๋าสตางค์เป็นกระเป๋าสตางค์แบบของผู้หญิงสีเขียวเป็นแบบใบยาวข้างในกระเป๋าเนี่ยจะมีบัตรประชาชนแล้วก็มีเอกสารต่างๆมีเงินสดจำนวน 1,000 บาทนั่งรถมาจากที่อพาร์ตเมนต์เรสซิเดนต์ที่พระราม3ไปลงที่ซอยไผ่สิงโตถนนพระราม4นะนั่งรถแท็กซี่เขียวเหลืองมาเมื่อตอนช่วงหัวค่ำตอนทุ่มหนึ่งนี่เองนะคะลงจากรถมาแล้วก็ลืมกระเป๋าสตางค์อันนี้ไว้บนรถแท็กซี่ค่ะเป็นกระเป๋าสตางค์สีเขียวนะที่นั่งมาจากอพาร์ตเมนต์แถวๆพระราม3ไปลงที่ตรงซอยไผ่สิงโตพระราม4ตรงคลองเตยตรงนี้นะคะแล้วก็คุณพานุวัฒน์ค่ะลืมโน้ตบุ๊กใส่ไว้ในกระเป๋าใส่โน้ตบุ๊กสีเทาเป็นโน้ตบุ๊กยี่ห้อ MSI สีดำนั่งรถแท็กซี่สีฟ้ามาจากที่เดอะมอลล์บางกะปิไปลงที่หมู่บ้านทาวน์อินทาวน์ที่ถนนเลียบด่วนรามอินทราเมื่อตอนช่วง 20:20 ที่ผ่านมานะคะแล้วก็ลืมกระเป๋าใบนี้ไว้บนรถแท็กซี่ค่ะอีกท่านหนึ่งคุณทรงศักดิ์นี่ก็ลืมโน้ตบุ๊กเหมือนกันไม่ใช่โน้ตบุ๊กเป็น Samsung Note 10 Plus นะคะนั่งรถแท็กซี่มาจากที่โรงพยาบาลตำรวจค่ะไปลงที่วัดปริวาสที่ถนนพระราม3เมื่อช่วงบ่าย2โมงวันนี้เป็นแท็กซี่เขียวเหลืองนะคะลงจากรถมาแล้วก็ลืมโทรศัพท์มือถือ Samsung Note 10 Plus นะคะตั้งแต่ตอนบ่าย2โมงแล้วนะคะแล้วก็คุณอัครพลค่ะลืมโทรศัพท์มือถือเป็น iPhone 15 Pro ตัวเครื่องสีน้ำเงินนะคะนั่งรถแท็กซี่มาจากตรงบริเวณท่าเตียนค่ะแล้วก็กรณีของคุณอัครพลนี่ก็คือเรียกรถแล้วขึ้นไปบนรถแล้วปรากฏว่าสอบถามก่อนว่ามีสแกนรับสแกนไหมปรากฏว่าเขาคนขับไม่รับสแกนก็เลยลงมาแล้วก็ลืมโทรศัพท์ไว้บนรถนะคะเป็นแท็กซี่สีขาวค่ะเป็นโทรศัพท์มือถือเป็น iPhone นะคะที่ลืมไว้บนรถเมื่อตอนช่วง2ทุ่มครึ่งที่ผ่านมานี้เองนะคะ

0: คุณผู้ฟังคะเดี๋ยวช่วงนี้เนี่ยมีเรื่องราวที่น่าสนใจมาคั่นเรื่องของเหตุการณ์ต่างๆกันสักนิดนึงนะอันนี้เนี่ยเป็นกรณีที่เขามีการไปค้นพบไปขุดพบนะเป็นทีมนักบรรพชีวินวิทยาคนไทยแล้วก็เป็นคนอังกฤษก็คือสหราชอาณาจักรนะปรากฏว่าไปค้นพบแล้วก็มีการศึกษาซากดึกดำบรรพ์ไดโนเสาร์คอยาวชนิดใหม่เป็นไดโนเสาร์คอยาวชนิดใหม่ของโลกเลยนะคะเป็นชื่อพันธุ์ที่เขามีการตั้งขึ้นมาก็คือนาคาไททันชัยภูมิเอ็นซิสนะอันนี้เนี่ยเป็นไดโนเสาร์ชนิดพันธุ์ใหม่ที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีการขุดพบมาในประเทศไทยโดยจุดที่เขาพบเนี่ยอยู่ที่บ้านพนังเสืออำเภอหนองบัวละเวนะคะที่จังหวัดชัยภูมิบอกว่าเป็นการค้นพบไดโนเสาร์กลุ่มไททานโนซอรีฟอร์มขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยแล้วก็เอเชียตะวันออกเฉียงใต้เลยเจ้านาคาไททันเนี่ยเขาบอกว่ามีน้ำหนักประมาณ27ตันหรือว่าเทียบเท่ากับช้างเอเชียที่โตเต็มวัยถึง9เชือกรวมกันแล้วก็มีความยาวกว่า27เมตรหรือว่าประมาณ88ฟุตเรียกว่ายาวกว่าดิโพโดดาโดคัสนะคะซึ่งเป็นไดโนเสาร์คอยาวชื่อดังสำหรับนาคาไททันเนี่ยจัดอยู่ในกลุ่มซอโรพอดส์นะคะเป็นไดโนเสาร์กินพืชคอยาวขนาดใหญ่หรือเขามีฉายาก็คือยักษ์ใหญ่แห่งโลกดึกดำบรรพ์สำหรับนาคาไททันเนี่ยเป็นการผสมชื่อเขาเนี่ยมาจากคำว่านาคาก็คือพญานาคซึ่งมีเป็นความเชื่อของทางภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อยู่แล้วมารวมกับคำว่าไททันก็คือเป็นยักษ์ในตำนานกรีกค่ะส่วนชัยภูมิเอ็นซิสนะคะก็ตั้งตามจังหวัดชัยภูมิซึ่งเป็นจังหวัดที่ขุดพบฟอสซิลนะคะก็เลยมีการเอาชื่อทั้งหมดเนี่ยมาผสมกันก็ออกมาเป็นนาคาไททันชัยภูมิเอ็นซิสค่ะทั้งนี้นะคะด้วยจากผลการศึกษาเขามีการระบุด้วยนะคะว่านาคาไททันเนี่ยมีชีวิตอยู่ในราว100ถึง120ล้านปีก่อนเรียกว่าเป็นยุคเร็วกว่ายุคของไทแลนโนซอรัสไทแลนโนซอรัสเล็กด้วยนะคะโอ้ก่อนถึงประมาณ40ล้านปีทีเดียวแล้วก็ยังมีขนาดใหญ่กว่าทีเล็กถึง2เท่านะคะซึ่งการค้นพบอันนี้เนี่ยถือว่าเป็นเริ่มต้นจุดเริ่มต้นก็คือจากชิ้นส่วนฟอสซิลที่เจอที่บ้านพนังเสือที่ชัยภูมิเนี่ยนะคะเมื่อปี2559โดยชาวบ้านในพื้นที่ก็คือคุณถนอมหลวงนันก่อนที่จะมาแจ้งกับทางด้านของกรมทรัพยากรธรณีแล้วก็เข้าไปตรวจสอบสภาพไปตรวจสอบตามพรบคุ้มครองซากดึกดำบรรพ์พ.ศ. 2551จนนำไปสู่การศึกษาวิจัยอย่างต่อเนื่องนะคะซึ่งนักวิจัยก็มีการระบุนะคะว่านาคาไททันเนี่ยไม่ได้เป็นเพียงแค่การเปิดตัวไดโนเสาร์ยักษ์ตัวใหม่เท่านั้นแต่ยังช่วยให้เข้าใจว่าการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศในอดีตส่งผลให้ไดโนเสาร์ขนาดมหึมาขนาดนี้เนี่ยพัฒนาขึ้นได้อย่างไรนะโอ้อันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่แบบว่าเป็นเรื่องดีๆมากเลยนะที่มีการค้นพบซากไดโนเสาร์ขนาดใหญ่ขนาดมหึมาที่มีอายุประมาณ100ถึง120ล้านปีก่อนนึกไม่ออกนะว่าตรงบริเวณตรงนั้นเนี่ยมันจะเป็นยังไงแต่ที่แน่ๆก็คือว่าน่าจะมีไดโนเสาร์พันธุ์เนี้ยล่ะค่ะซึ่งชื่อเดิมเนี่ยเขาไม่รู้ว่าเป็นชื่ออะไรนะเนี่ยดูกระดูกของมันไม่รู้กระดูกส่วนไหนนะที่เขาเอามาเทียบกับตัวคนที่ไปเจอเป็นฟอสซิลมานะลองคิดดูแล้วกันว่าคือเดิมคงไม่มีชื่อว่าเป็นสายพันธุ์อะไรเนี่ยนี่ก็เป็นสายพันธุ์ที่เขามาตั้งตามลักษณะที่เขาเจอนะคะก็คือแล้วก็เขาเรียกอะไรนะจังหวัดที่เจอนาคาเป็นความเชื่อของทางโซนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อยู่แล้วรวมกับไททันก็คือเป็นยักษ์เป็นตัวใหญ่นะตามความหมายที่เขาบอกมาแบบนี้นะคะนะก็ถือว่าเป็นเรื่องดีๆแล้วกันนะคะที่มีการค้นพบไดโนเสาร์พันธุ์ใหม่ใหญ่ที่สุด ในประเทศไทยเลยนะคะที่เคยพบมาในประเทศไทยนะคะก็เป็นเรื่องที่เอามาเล่าสู่กันฟังตรงนี้นะคะเอาละค่ะตอนนี้เดี๋ยวเราจะไปสรุปอุบัติเหตุประจำวันกันค่ะ
1: อัปเดต Extent 24 hours
0: สรุปอุบัติเหตุประจำวันศุกร์ที่15พฤษภาคม2569มีอุบัติเหตุที่รับแจ้งเข้ามาทั้งหมด39รายค่ะแล้วก็มีผู้เสียชีวิต4รายเป็นกรุงเทพมหานคร3รายต่างจังหวัดอีก1รายค่ะ
1: อัปเดต Extent 24 hours สนับสนุนโดยมูลนิธิเมาไม่ขับ
0: แล้วก็เป็นประจำทุกค่ำคืนนะคะหลังเที่ยงคืนเราก็จะไปติดตามรับชมสารคดีนะคะทางด้านของช่องทาง YouTube Live นะคะแล้วก็สำหรับคุณผู้ฟังท่านอื่นที่ยังใช้เส้นทางอยู่ในช่วงเวลากลางคืนแบบนี้นะคะแล้วก็ไปเจออุบัติเหตุหรือว่าต้องการความช่วยเหลือก็สามารถโทรศัพท์เข้ามาได้นะคะที่1137หรือว่าดอกจัน1808นะคะเรายังมีเจ้าหน้าที่คอยรับเรื่องแล้วก็ประสานงานให้ตลอดเลยนะคะวันนี้ต้องขอบพระคุณทุกท่านนะคะในการติดตามรับฟังแล้วก็ร่วมกันรายงานเหตุต่างๆผ่านเข้ามาทางจอสร้อยค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

สวัสดีค่ะกลับมาติดตามการรายงานการคาดหมายสภาพอากาศทั่วไประหว่างวันที่12ถึง18พฤษภาคม2569กันนะคะประเทศไทยตอนบนจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากลมตะวันตกเฉียงใต้และลมใต้พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนส่วนภาคใต้มีฝนฟ้าคะนองและมีตกหนักบางพื้นที่โดยเฉพาะด้านตะวันตกเนื่องจากลมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนจะพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรข้อควรระวังขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนและภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยควรเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองตลอดช่วงเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งกลับมาติดตามรายงานสภาพอากาศได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: 아니, 이면 예뻐봐.
1: 응. 네, 어머니? 어머니가? 뭐, 축사.
2: 야, 이거 있어요, 우리가.
1: 원리 아우클리어머니, 신나?
2: 너 엄마 라이 삐라, 지금? 10 ปี เสียงแอบไหมรอรอไม่ขอเต็มเย็นสิบโมงกับผู้เจ้า
1: อายุยังไม่เท่าไหร่
2: เราส่งไม่มีบางค่ากับวิญญาณเรามีทีมผ่าตัดอยู่แล
3: ้วแน่แน
4: ่มีรี
3: แม่เจ้าจะช่วยนะแม่เจ้ามีหมอ
4: นามสกุลอะไรนะเจ้าน
5: ามสกุลมีรีโอ้นามสกุลนามสกุลตังเปา
4: ตังเปา
5: เอตัง
3: ผู้ใหญ่ต้องนำส่งนะได้ไหม
1: ถ่ายรูปไว้อย่าง
3: ผู้ใหญ
1: ่คือขนาดที่เราพูดเนี่ยนะซักคนไข้ก็ถ่ายไปเลยโดยอัตโนมัติ
0: ตรวจว่าให้ผู้ใหญ่
1: แล้วผู้ใหญ่บ้างที่เราใส่ผู้ใหญ่บอกให้แพทย์ช่วยดูแลมันช่วยดูอันนี้สำหรับเขารักษาตัวนะจ้าเงินสำหรับ
6: ขอบคุณแม่ท่าน

0: ในช่วงระหว่างพุทธศักราช2522ถึง2526พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานแนวพระราชดำริให้จัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริขึ้นตามภูมิภาคต่างๆรวม6ศูนย
1: ์น้ำที่ไหลลงไปจากเราต้องกัดเป็นเทเรสน้ำนั่นจะทำให้ที่ดินที่เลวจะกลายเป็นที่ดินที่ดี
2: สมมติว่าแปลงที่6เป็นที่ของชาวบ้านแล้วก็ทำวิธีอย่างหนึ่งโดยที่เอาน้ำเข้ามาแล้วก็ปลูกโดยใช้ปุ๋ยก็ใช้ปูนแต่อย่างประหยัดเพราะว่าถ้าทำอย่างแพงมันไม่สามารถชาวบ้านไม่สามารถจะสู้ได
0: ้แต่ละศูนย์นั้นพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงงานด้วยพระองค์เองอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การศึกษาทดลองในแต่ละศูนย์ก็เกิดเป็นองค์ความรู้ใหม่ที่สามารถนำไปถ่ายทอดใช้ได้จริงและเกิดผลสัมฤทธิ์ในการช่วยพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตราษฎรให้ดีขึ้น
3: เราจะสร้างของดีซ้อนบนของเลวอย่าไปลุกจะใช้อย่าไปลุกจะใช้ไอ้ด่านอันนี้เพราะด่านอันนี้มันไม่มีอาหารติดแล้วว่าแล้วแข็งหรือเกิน
0: จนถึงณวันนี้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้ง6ศูนย์ได้ทำหน้าที่เป็นพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิตและแหล่งเรียนรู้ให้เกษตรกรในพื้นที่และประชาชนทั่วไปได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้เพื่อนำกลับไปพัฒนาชีวิตและชุมชนด้านการฟื้นฟูรักษาป่าในภูมิภาคต่างๆโดยเฉพาะป่าต้นน้ำได้พระราชทานแนวพระราชดำริในการสร้างและเก็บรักษาความชุ่มชื้นไว้ในพื้นดินด้วยฝายชะลอความชุ่มชื้นหรือเช็คแดมเมื่อป่าชุ่มชื้นเกิดเป็นป่าเปียกช่วยเป็นแนวป้องกันไฟป่าในการปลูกฟื้นฟูป่าส่งชี้ให้เห็นแนวทางการปลูกไม้หลายชนิดคล้าประโยชน์ในลักษณะการปลูกไม้3อย่างให้ประโยชน์4อย่างเพื่อให้ราษฎรได้ประโยชน์จากป่าพร้อมไปกับการรักษาระบบนิเวศป่าณบ้านปางจำปีหมู่ที่7ตำบลห้วยแก้วอำเภอแม่ออนจังหวัดเชียงใหม่ที่นี่เป็นตัวอย่างของชุมชนในพื้นที่ป่าต้นน้ำภาคเหนือที่ร่วมกันพัฒนาตนเองและชุมชนเปลี่ยนจากหมู่บ้านตัดไม้ขายจนป่าเสื่อมโทรมกลายมาเป็นชุมชนอนุรักษ์ป่าโดยการเข้าไปเรียนรู้แนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดเชียงใหม
4: ่ป่าน้ำด้านเหนือป่าเปียก
5: ต้นไม้น้อยตอนแรกๆก็ว่าจะฟื้นป่าก็ไปดูเรื่องฝายก่อนดูเรื่องฝายคือฝายต้นน้ำคือใช้ทรัพยากรที่มีอยู่จากการที่เจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาพัฒนาห้วยของไข่เนี่ยเพิ่นแนะนำก็เอาเจ้าบ้านเนี่ยเข้าไปดูเข้าไปเฮียนฮู้เรื่องฝายตัวอย่างความสำเร็จ
0: ชุมชนต่างตระหนักและประจักษ์ด้วยตนเองจนเห็นแจ้งในคุณค่าของป่าและสายน้ำตามแนวพระราชดำริการระเบิดจากข้างในเกิดการรวมความคิดและประสบการณ์ร่วมใจกันทำกิจกรรมฟื้นฟูอนุรักษ์ป่าและสายน้ำของชุมชนแนวพระราชดำริในการฟื้นฟูอนุรักษ์ป่าและสายน้ำของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคือองค์ความรู้ที่เป็นประดุจต้นกำเนิดของสายธารแห่งการพัฒนาทรัพยากรป่าสายน้ำและคุณภาพชีวิตของชาวไทยให้ยั่งยืน

0: ดินถ้าเราเอาน้ำออกเราเติมน้ำเข้าไปอีกขุดไปขุดมาจะเป็นซัลฟูริกแอซิดบอกว่าตกลงเราจะแกล้งดินแกล้งดินให้ดินนั้นกลายเป็นโรงงานทำซัลฟูริกแอซิด
1: คุณเจ้าครับ
0: แล้วก็ดร.สันตัวแต่ดร.ก็ต้องทำเราก็มีโครงการมาสายป้ายเตยเองเป็นคน
1: ตั้
0: งป้าย
1: ปลุกแรง
0: โครงการแรงดิน
2: ฝนเนี่ยมันไม่ใช่เคมีมันเป็นฟิสิกส์คือเกี่ยวข้องกับความร้อนความเย็นเกี่ยวข้องกับที่จะให้ความร้อนทำให้ระเหยให้น้ำระเหยความเย็นทำให้น้ำควบแน่นควบแน่นมาเป็นอย่างนี้แล้วความเย็นเพื่อจะดึงให้ไอ้น้ำที่เป็นน้ำลงมาถึงพื้น
3: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงให้ความสำคัญและทรงเอาพระราชฤทัยใส่เรื่องการศึกษาเรียนรู้ของราษฎรมาอย่างต่อเนื่องพระราชดำริในเรื่องการศึกษาของพระองค์ชี้ให้เห็นแนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยการศึกษารูปแบบพิเศษต่างๆที่เหมาะสมกับสภาพภูมิสังคมและความพร้อมของบุคคลเด็กนักเรียนในท้องถิ่นห่างไกลได้อาศัยเล่าเรียนพร้อมไปกับนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลจากครูตู้หรือครูที่สอนวิชาการต่างๆผ่านการถ่ายทอดจากสถานีวิทยุโทรทัศน์ทางไกลผ่านดาวเทียมที่ออกอากาศจากโรงเรียนวังไกลกังวลอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์โครงการพระดาบสซึ่งมีพระราชดำริให้จัดตั้งขึ้นตั้งแต่พุทธศักราช2511เพื่อเป็นแหล่งศึกษาที่ช่วยฝึกอาชีพด้านช่างต่างๆให้นักศึกษาผู้ใหญ่ที่ขาดโอกาสในการศึกษาภาคปกติปัจจุบันมูลนิธิพระดาบสได้ขยายการศึกษาด้านวิชาชีพไปช่วยราษฎรในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นอกจากนี้แนวพระราชดำริที่สำคัญคือการจัดการศึกษาโดยการอาศัยศูนย์กลางของชุมชนประสานร่วมกันในลักษณะ3ประสานคือบวรซึ่งหมายถึงบ้านวัดโรงเรียนทรงมุ่งมั่นให้วัดเป็นหนึ่งในศูนย์กลางของการสร้างการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของกิจกรรมสร้างสรรค์ของนักเรียนและชุมชนโปรดให้การสร้างวัดไม่เน้นที่ศาสนสถานใหญ่โตแต่ให้เรียบง่ายและได้ใช้ประโยชน์คุ้มค่าณโรงเรียนประชาราษฎร์วิทยาตำบลบ้านร้องอำเภองาวจังหวัดลำปางที่นี่ได้น้อมนำแนวพระราชดำริบวรซึ่งหมายถึงบ้านวัดโรงเรียนมาประสานเป็นพลังขับเคลื่อนในการพัฒนาด้านศีลธรรมเพิ่มพูนสติปัญญาของเด็กนักเรียนเสริมสร้างคุณภาพของครูตลอดจนสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนด้วยการยึดมั่นในคุณค่าของวิถีพุทธที่เห็นนี้คือหนึ่งในกิจกรรมสำคัญที่เรียกว่าวันดีกำหนดให้ทุกวันศุกร์เป็นวันดีเสมือนเป็นวันพระในโรงเรียนและพระสงฆ์แห่งวัดบ้านร้องซึ่งเป็นวัดประจำชุมชนจะได้มาร่วมนำในการสวดมนต์และปฏิบัติธรรมภายในโรงเรียน
4: มีการนั่งสมาธิค่ะแล้วก็สวดมนต์จะทำให้เรามีสมาธิมากขึ้นแล้วก็มีผลในการเรียนค่ะ
3: แนวพระราชดำริบวรซึ่งหมายถึงบ้านวัดโรงเรียนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรวมทั้งพระราชดำริในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยการศึกษาพิเศษต่างๆล้วนเป็นรูปแบบการพัฒนาการศึกษาและสังคมที่ครูของแผ่นดินได้พระราชทานไว้เพื่อช่วยกันสร้างต้นกล้าที่ดีเป็นพลังพัฒนาประเทศสืบไป

0: าพบอกเล่าถึงความยากลำบากของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในภูมิภาคที่ห่างไกลทุรกันดารทรงทุ่มเทพระราชฤทัยทรงงานบรรเทาความทุกข์ยากของราษฎรอย่างไม่ทรงย่อท้อต่อแสงแดดร้อนระอุหรือสายฝนอันหนาวเย็นเวลานับแรมปีเส้นทางการเสด็จพระราชดำเนินนับแสนกิโลเมตรทำให้ทรงสั่งสมประสบการณ์อย่างกว้างขวางทรงประจักษ์ในสภาพแผ่นดินและภูมิสังคมที่แตกต่างทรงเป็นคนไทยที่รู้จักแผ่นดินไทยมากที่สุดนอกจากนั้นทรงเป็นแบบอย่างของครูผู้รู้จริงในการค้นหาแนวทางการพัฒนาทรงทดลองค้นคว้าด้วยพระองค์เอง
1: ตัวอย่างนี้มันตั้งข้างกับสปริงเกอร์คือสปริงเกอร์เนี่ยมันขึ้นไปแล้วกระจายแล้วก็เสร็จแล้วมันระเหยไปเลยแต่อันนี้ที่ระเหยหรือที่เป็นหมอกเป็นเม็ดฝนอะไรมาปะทะนี่มันรวมลง
0: ผลจากการทรงงานพัฒนาอย่างต่อเนื่องยาวนานประกอบกับพระประสบการณ์ในเรื่องดินน้ำที่ลึกซึ้งเป็นที่มาของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริกว่า 4,000 โครงการที่ช่วยอำนวยประโยชน์สุขอยู่ทั่วทุกภูมิภาคที่สำคัญด้วยพระปรีชาสามารถและพระวิสัยทัศน์ในงานพัฒนาทรงชี้แนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับสภาพภูมิประเทศและภูมิสังคมของแต่ละพื้นที่และการให้ราษฎรอยู่ได้อย่างมั่นคงด้วยความพอมีพอกินและการพึ่งตนเองเมื่อจำนวนที่ดินในการครอบครองของแต่ละครัวเรือนลดน้อยลงได้พระราชทานแนวพระราชดำริเกษตรทฤษฎีใหม่อันเป็นแนวทางการบริหารจัดการดินและน้ำในพื้นที่จำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดเลี้ยงตัวเองได
1: ้ถ้าหากว่าเราทำอย่างนี้เป็นตัวอย่างแต่สำหรับแปลงนี้ค่อนข้างจะรู้หน่อยแต่แปลงที่อยู่อันที่สองก็ขอให้ทำสระเหมือนกันเราใช้น้ำในสระนั้นสำหรับปลูกข้าวแล้วก็ถ้าได้แปลงที่3เราค้นขวายหาแปลงที่3ใกล้ๆที่นี่ก็ทำแบบเดียวกันปลูกข้าวแล้วก็อาจจะปลูกสมุนไพรไม่อาจจะปลูกพืชหรือต้นไม้ยืนต้นอย่างอื่น
0: ดังตัวอย่างกลุ่มเกษตรกรที่น้อมนำเอาแนวพระราชดำริเกษตรทฤษฎีใหม่มาประยุกต์ใช้อย่างได้ผล
2: เลี้ยงดินแล้วดินค่อยสิเลี้ยงพืชพระองค์ท่านตัดแบบนี้เฮากะน้อมนำมาใส่ให้เลี้ยงดินสิเลี้ยงพืชพืชก็สิเลี้ยงเรานี่คือชีวิตของชาวนาคุณธรรมที่รู้สึกว่าเฮียนฮู้มาจากพ่อครูของแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นครูของแผ่นดินจริง
0: ๆในช่วงระยะเวลาอันยาวนานของการครองราชทรงห่วงใยชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรเป็นอย่างยิ่งทรงพยายามชี้ให้เห็นแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจรวมทั้งการดำเนินชีวิตของประชาชนให้ตั้งอยู่ในความรอบคอบระมัดระวังสร้างพื้นฐานที่พอมีพอกินให้มั่นคงก่อนแล้วจึงสร้างเศรษฐกิจที่สูงขึ้นในช่วงพุทธศักราช2539ถึง2540เมื่อประเทศไทยเกิดวิกฤตปัญหาเศรษฐกิจชะลอตัวอย่างรุนแรงได้พระราชทานแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง
1: มาใหม่ๆนี้โครงการต่างๆก็เกิดขึ้นโรงงานก็เกิดขึ้นมากจนกระทั่งคนเขานึกว่าประเทศไทยนี้จะเป็นเสือตัวเล็ก
3: แล้วก็เป็นเสือตัวโตขึ้นเราไปเห่อว่าจะเป็นเสือก็ความจริงเคยพูดเสมอในที่ประชุมอย่างนี้ว่าการจะเป็นเสือนั้นมันไม่สำคัญสำคัญอยู่ที่เราพออยู่พอกินและมีเศรษฐกิจมีการเป็นอยู่แบบพอมีพอกินแต่พอมีพอกินนั่นหมายความว่าอุ้มชูตัวเองได้ให้มีพอเพียงกับตัวเอง
0: จนถึงวันนี้ผู้คนที่ดำเนินตามรอยพยุคลบาทน้อมนำเอาแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้กับตนเองและชุมชนก็สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพด้วยการมีภูมิคุ้มกันและชุมชนเกิดความเข้มแข็งเลี้ยงตัวเองได้อย่างยั่งยืนดังเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับชุมชนบ้านบางโรงตำบลป่าคลอกอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตที่สามารถพลิกจากชุมชนที่ประสบปัญหาหนี้สินป่าชายเลนถูกทำลายจนกลับมาเป็นชุมชนวิถีพอเพียงฟื้นจากปัญหาหนี้สิน
4: เหมือนกับท่านรู้ทุกอย่างในชีวิตของประชาชนเมื่อท่านรู้ท่านก็เอ่ยคำสั่งออกมาหรือว่าเอ่ยบอกคำเปลยออกมาว่าเราต้องอยู่แบบประหยัดนะเราต้องรู้จักขยันนะเราต้องอยู่แบบพอเพียงนะมันจะอยู่ได้

ณวันนี้ชาวไทยได้ประจักษ์ว่าแนวพระราชดำริด้านการพัฒนาและแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวล้วนเป็นคำสอนที่ครูของแผ่นดินพระองค์นี้ได้พระราชทานไว้ให้เป็นหลักในการดำเนินชีวิตและพัฒนาประเทศได้อย่างมั่นคงยั่ง

เราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามนี่คือพระปฐมบรมราชองค์การแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชพระเจ้าแผ่นดินของสยามประเทศในวันทรงรับอัญเชิญขึ้นเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติเมื่อวันที่9มิถุนายนพุทธศักราช2489

นับเนื่องจนถึงวันนี้เป็นระยะเวลาเกือบ50ปีเต็มที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชทรงอาบพระเสโทต่างน้ำเสด็จพระราชดำเนินไปเกือบทุกตารางนิ้วของประเทศและพระบารมีก็ได้แผ่ไพศาลปกเกล้าปกกระหม่อมพระสกนิกรทั่วทั้งชนบทห่างไกล

ปีพุทธศักราช2539ที่จะเวียนมาถึงเป็นปีที่สำคัญของชาวไทยทั้งปวงที่จะได้ร่วมแรงร่วมใจกันตอบแทนพระมหากรุณาธิคุณโดยจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองสิริราชสมบัติครบ50ปีซึ่งเป็นปีแห่งการอุทิศพระวรกายเพื่ออนาประชาราษฎร์ผู้ทุกข์ยากเดือดร้อนโดยแท้

กิจกรรมที่ร่วมเฉลิมฉลองอีกประการหนึ่งคือการสร้างเรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณขึ้นน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นเรือพระที่นั่งประจำรัชกาล

เรือนารายณ์ทรงสุบรรณมีขนาดเท่ากับเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ที่เรียกว่านารายณ์ทรงสุบรรณเนื่องจากหัวเรือจะแกะสลักเป็นรูปพระนารายณ์ประทับยืนอยู่เหนือสัตว์พาหะของพระองค์ซึ่งก็คือพญาครุฑหรือสุบรรณนั่นเอง

0: เรือที่มีหัวเรือเป็นพระนารายณ์ทรงครุฑหรือทรงสุบรรณเคยมีมาแล้วในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3และมีหลักฐานว่าเรือที่มีหัวเรือเป็นรูปสัตว์ได้ทำขึ้นตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยาจากรูปลักษณ์เดิมของพระนารายณ์ทรงสุบรรณนับว่าเป็นงานประณีตศิลป์ชั้นเอกที่ยังคงหลงเหลือหลักฐานให้ได้ใช้เป็นแม่แบบในการสร้างเรือนารายณ์ทรงสุบรรณในรัชกาลปัจจุบัน
1: เรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณเนี่ยนะครับเป็นเรือเก่าซึ่งสร้างมาในสมัยรัชกาลที่3นะครับแล้วก็เข้าใจว่าในสมัยรัชกาลที่4คงได้มีการนำมาใช้ในพระราชพิธีบ้างแต่ทีนี้ว่าหลักฐานก็ไม่ปรากฏชัดนะครับทีนี้ว่าเรือนี้ก็ได้เก็บรักษาไว้แล้วก็มีการชำรุดทรุดโทรมไปทางกองทัพเรือร่วมกับกรมศิลปากรก็ได้พบว่ามีโขนเรือนะฮะเป็นรูปพระนารายณ์ทรงครุฑอยู่นะครับก็ได้เก็บโขนเอาไว้อันนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นว่าในการที่จะเป็นต้นของเรื่องในการที่จะพิจารณาที่จะสร้างนะครับเดิมก็คิดว่าจะนำโขนเก่าเนี่ยมาประกอบแต่ว่าเห็นว่าในเมื่อจะเป็นการเฉลิมพระเกียรติที่ได้มีการสร้างเรือลำนี้ขึ้นมาใหม่เพราะว่าภายหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองเนี่ยยังไม่มีการสร้างเรือพระที่นั่งขึ้นมาเลยก็เรือนี้ก็จะเป็นลำแรกที่ได้รับการสร้างขึ้นมาโดยเฉพาะในสมัยรัชกาลปัจจุบันนี้
0: ตัวเรือนารายณ์ทรงสุบรรณลำนี้ได้ต่อขึ้นที่กรมอู่ทหารเรือโดยใช้ระยะเวลาประมาณ2ปีจึงแล้วเสร็จส่วนหัวเรือซึ่งเป็นงานแกะสลักไม้ลงลักปิดทองประดับด้วยกระจกอันประณีตบรรจงช่างฝีมือผู้เชี่ยวชาญจากกรมศิลปากร
1: สำหรับในการสร้างเรือนี้นะครับก็อย่างที่ได้เรียนให้ทราบตั้งแต่ต้นแล้วนะครับว่าวัตถุประสงค์ก็เพื่อที่จะ เป็นเรื่องเฉลิมพระเกียรติในปีกาญจนาภิเษกก็ยังเป็นการที่จะอนุรักษ์ช่างฝีมือในการต่อเรือก็ดีในการแกะสลักก็ดีนะครับก็เป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมของชาติให้สืบเนื่องต่อไปเพราะว่าถ้าไม่มีการสร้างเนี่ยพวกช่างฝีมือในการต่อเรือไม้เนี่ยก็นับจะถดถอยลงไปเรื่อยๆเพราะว่าก็คงจะทราบว่าไม้หายากขึ้นเรื่อยๆนะฮะแล้วก็พวกที่จะมาแกะสลักมาแต่งลวดลายรวมทั้งการลงรักปิดทองประดับกระจกอะไรต่ออะไรพวกนี้ก็คงจะน้อยๆลงไปเพราะฉะนั้นในเมื่อโครงการนี้เป็นโครงการใหญ่ก็ถือว่าเป็นการที่จะช่วยอนุรักษ์วัฒนธรรมของไทยอีกอันนึงด้วย
2: ไปพายให้ได้แนวกันมีเดชแบบพายนิดนึงต่อไปการ
0: กว่ารูปลักษณ์ของเรือนารายณ์ทรงสุบรรณจะเสร็จสมบูรณ์ได้จะต้องผ่านพิธีการอีกหลายขั้นตอนโดยเฉพาะการฝึกซ้อมฝีพายที่จะต้องเข้าร่วมกับเรือลำดังกล่าวเพื่อประกอบพิธีพยุหยาตราทางชลมารค
2: ต่อไปจังหวะ2จังหวะ2พุ่งตัวไปข้างหน้านะพุ่งตัวไปข้างหน้าลักษณะนี้น้อมเน่งอึ๊บไล่เสมอเน่งอึ๊บพายลงการพายนกบินนะครับใช้สำหรับเรือพระที่นั่ง
0: การฝึกซ้อมฝีพายจึงถือว่าเป็นแกนหลักสำคัญที่ฝีพายทุกคนจะต้องฝึกความอดทนและความพร้อมเพรียงอยู่เสมอ
2: นิ่งนิดนึงกราบ
0: การฝึกซ้อมเรือพระราชพิธีในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้ขับกาบเฮเรือที่นับวันจะหาผู้สืบทอดได้ยาก
3: วันพักขอจง
0: ด้วยดีลาการร้องทำนองจะต้องผนวกกับผู้ซ้อมฝีพายให้ตรงตามจังหวะโดยมีลูกคู่คอยช่วยประสานเสียงควบคู่กันไป

กิจกรรมสำคัญที่ทั้งสถาบันการศึกษาร่วมกับภาคราชการและภาคเอกชนจัดให้มีขึ้นในวาระเฉลิมฉลองสิริราชสมบัติครบ50ปีอีกอย่างนึงได้แก่โครงการอนุรักษ์หนังใหญ่ชุดพระนครไหวหนังใหญ่ชุดนี้สร้างขึ้นตั้งแต่ครั้งพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยอันเป็นยุคที่ศิลปะไทยทุกสาขามีความเฟื่องฟูมากจึงได้รับการขนานนามว่าชุดพระนครไหวเนื่องจากลวดลายของหนังใหญ่มีความอ่อนไหวงดงามจนเป็นที่เลื่องลือกันว่าเวลาเชิดเข้ากับแสงไฟแล้วดูไหวสถานประดุจจะทำให้พระนครไหวได้ทีเดียว

การเชิดหนังใหญ่มีมาแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยาซึ่งจะมีการเชิดเฉพาะในโอกาสสำคัญของบ้านเมืองเท่านั้นโดยเชื่อว่าการแสดงการเชิดและการพากย์หนังใหญ่เป็นการเชิดชูบุญญาธิการของพระมหากษัตริย์

ัจจุบันไม่ค่อยมีการเชิดหนังใหญ่ให้ดูกันบ่อยนักและไม่มีการสร้างหนังใหญ่ขึ้นใหม่โครงการอนุรักษ์หนังใหญ่ชุดพระนครไหวจึงไม่เพียงแต่ซ่อมแซมตัวหนังที่ทรุดโทรมจากการที่สร้างมานานกว่า180ปีแล้วเท่านั้นแต่จะสร้างตัวหนังขึ้นใหม่อีกประมาณ60ตัวเป็นตัวหนังชุดใหม่ในเรื่องรามเกียรติ์ตอนศรัทธาศูนย์วิรุณจำบังเพื่อทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเป็นหนังใหญ่ประจำรัชกาลที่9

0: ิธีการทำหนังใหญ่โดยทั่วไปจะใช้หนังวัวฟอกมาแกะสลักเป็นลวดลายแล้วระบายสีสำหรับหนังเจ้าหรือหนังครูซึ่งถือว่าเป็นหนังศักดิ์สิทธิ์จะใช้หนังเสือหรือหนังหมีแทนแต่ถ้าเป็นหนังรูปพระอิศวรพระนารายณ์นิยมใช้หนังวัวที่ตายแล้วขณะตั้งท้องที่เรียกว่าวัวตายพรายหรือหนังวัวที่ถูกฟ้าผ่าตายเพราะมีความเชื่อว่าจะทำให้หนังใหญ่มีความศักดิ์สิทธิ
1: ์หนังใหม่นี่เฉพาะผมเองก็วาดขึ้นมา3ภาพครับเป็นหนังเขาเรียกหนังครูหรือหนังเจ้าอันนี้ก็ถามทางกองการสังเขตเขาบอกว่าก่อนจะมีพิธีเล่นจะต้องมีหนังเจ้าหรือหนังครูเนี่ยออกมาเชิดทำพิธีไหว้ครูซะก่อนคือ1รูปพระครูฤาษีก็ขอให้เป็นท่าเหมือนกับยืนถือไม้เท้านะครับรูป1แล้วก็อีก2รูปก็เป็นรูปหนังแผลงหนังแผลงคือหนังทำท่าแผลงสอนก็เป็นเทพเจ้า2องค์ก็คือรูปพระนารายณ์รูป1 4กรนะครับแล้วก็อีกรูป1ก็เป็นรูปพระอิศวรทำท่าแผลงสอนเหมือนกันนะครับมีถือมือถือกันสอนแล้วก็มืออีกมือนึงก็จับลูกลูกศรลูกธนูเนี่ยนะฮะทำท่าแผลงทีนี้ส่วนพวกลวดลายต่างๆเนี่ยก็แล้วแต่เราจะประดิษฐ
0: ์แม้ว่าหนังใหญ่ชุดพระนครไหวจะชำรุดทรุดโทรมไปบ้างหากด้วยเทคนิคและเครื่องมืออันทันสมัยของช่างฝีมือทำให้การซ่อมแซมตัวหนังที่ได้ช่วยกันปรับปรุงทำให้โครงการนี้สามารถสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

ทธศักราช2539ปีแห่งพิธีกาญจนาภิเษกและปีแห่งการเฉลิมฉลองสิริราชสมบัติครบ50ปีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชที่พระสงฆ์นิกรชาวไทยร่วมกันน้อมเกล้าถวายพระพรพ่อหลวงผู้เป็นพระมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย

0: เหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใครแล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะคุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
1: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
0: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับ

0: โหลดเลยทั้ง iOS และ Android
1: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง
2: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
3: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
4: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วครับ
2: แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
4: ใช้แอปของจสร้อยนะครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางจสร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี
0: ้ JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า

ย้อนกลับไปยังจุดเริ่มต้นในปีพุทธศักราช2503งานมหกรรมช้างสุรินทร์ก็นับเป็นกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวกิจกรรมแรกสุดของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเมื่อครั้งยังมีสถานะเป็นองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวหรืออสท.หน่วยงานซึ่งได้รับการสถาปนาอย่างเป็นทางการในเวลาไล่เลี่ย กันกับการถือกำเนิดขึ้นของงานช้างสุรินทร์ครั้งที่133ปีผ่านไปจังหวัดสุรินทร์เติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วจนกลายเป็นหัวเมืองศูนย์กลางของดินแดนอีสานใต้มีชื่อเสียงเป็นที่เลื่องลือระดับโลกเพราะถือเป็นเมืองเดียวในโลกที่สามารถจัดงานมหกรรมการแสดงของช้างนับร้อยเชือกได้ต่อเนื่องกันนานนับ3ทศวรรษรูปแบบการแสดงในแต่ละปีอาจไม่เปลี่ยนแปลงไปมากนักแต่กระนั้นก็ยังดึงดูดผู้คนจากทั่วทุกสารทิศทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้หลั่งไหลเข้ามาชื่นชมความสามารถของช้างไทยได้เสมอ

0: ค่อยๆวางกับพื้น
1: ไม่เราเราใช้บ้านท้ายดักเอาไว
2: ้โดยเฉพาะในงานช้างประจำปี2536มีปรากฏการณ์ใหม่อันน่าปิติยินดีเกิดขึ้น
3: มีนโยบายในการที่จะอนุรักษ์ช้างให้คู่อยู่กับจังหวัดสุรินทร์ของเราตลอดไปและในทุกปีในปีในงานแสดงของช้างทุกปีเราจะมีการมอบรางวัลให้กับแม่ช้างที่ตกลูกในปีนี้เรามีช้างน้อยที่เกิดใหม่ถึง5เชือกด้วยกันและก็มาถึงช้างคู่สำคัญของจังหวัดสุรินทร์นะครับซึ่งถือว่าเป็นช้างที่เกิดมาคู่กันและเป็นคู่แฝดของจังหวัดสุรินทร์เป็นคู่แรกและจะถือว่าเป็นช้างที่เป็นคู่แฝดของโลกก็ว่าได้นะครับเกิดเมื่อวันที่27สิงหาคมทั้งคู่นะครับห่างกัน15นาทีตอน6โมงเช้าแม่ชื่อลำดวนอายุเพิ่งจะเป็นสาวเองนะครับ12ปีและก็พ่อชื่อสมพรหนุ่มอยู่20ปีคู่นี้ชื่อจุ๋มกับจิ๋มเป็นเพศเมียทั้งคู่นะครับน่ารักมากขอเสียงปรบมือให้กับคู่แฝดคู่นี้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมาก

ด้วยธรรมชาติของช้างเพศเมียที่จะตั้งท้องนานถึงเกือบ2ปีหรือราว20เดือนและในภาวะที่เกิดวิกฤตการช้างใกล้สูญพันธุ์การถือกำเนิดขึ้นของลูกช้างแม้เพียงเชือกเดียวก็นับว่ามีความหมายยิ่งลูกช้างแฝดที่มีสุขภาพดีของพังลำดวนช้างของนายอุ่นศาลางามชาวบ้านจังหวัดสุรินทร์จึงนับเป็นความปิติยินดีอย่างยิ่งในวงการช้างบ้านของไทยแม้ว่าในอดีตจะเคยมีช้างแฝดมาหลายคู่แล้วก็ตามแต่สำหรับจังหวัดสุรินทร์นี่คือช้างแฝดคู่แรกในประวัติศาสตร์เท่าที่สามารถสืบค้นย้อนกลับไปได้ในรอบ200ปีและกล่าวได้ว่านี่คือช้างแฝดคู่เดียวของไทยในปัจจุบันที่ยังมีชีวิตอยู่ครบทั้งพี่ทั้งน้องและแม่ช้างผู้ให้กำเนิด

0: ย้อนกลับไปในเดือนสิงหาคมพุทธศักราช2536แม่เท่าทาสาลางามชาวบ้านตากลางตำบลกระโพอำเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์การเดินทางไกลในชีวิตประจำวันของท่านหมายถึงการไปจับจ่ายข้าวของหรือยารักษาโรคที่ตัวอำเภอหรือไกลที่สุดก็คือตลาดใหญ่ในตัวจังหวัดสุรินทร์แต่วันนี้แม่เท่ามีจุดหมายไกลถึงจังหวัดกาญจนบุรีเพราะข่าวอันน่าตื่นเต้นที่ท่านได้รับจากลูกชายซึ่งนำช้างไปทำงานรับนักท่องเที่ยวอยู่ที่นั่นเงินเกือบทุกบาทในบ้านจึงถูกรวบรวมเป็นค่ารถโดยสารสำหรับแม่เท่าลูกสะใภ้และหลานๆในการเดินทางที่มีความหมายครั้งหนึ่งในชีวิต
1: ดีใจมากๆเลยในช้างแพทย์นี่เพราะมันไม่เคยมีนะบ้านตะกางไม่มีเลยค่ะเฉพาะหมู่บ้านนี่ไม่เคยเห็นวันรู้นี่ไปนู่นโคกประชานไปวัดทีประชานร้านเขาไปบอกว่าช้างนาอุ่นนี่ออกลูกพาแฟดก็ดีใจมาตอนกลางคืนก็พันพักกันนอนไม่รับหรอกเกือบสลอดแจงมีแต่คนตะโกนหายายว่ายายเขาว่าโชคดีแท้ทางยายก็ตอบว่าเออนี่แหละบารมี
0: เช้าตรู่ของวันที่27สิงหาคมพุทธศักราช2536ประวัติศาสตร์ช้างไทยบันทึกไว้ว่าเมื่อเวลา6นาฬิกาและ6นาฬิกา15นาทีพังลำดวนช้างของนายอุ่นสาลางามชาวบ้านจังหวัดสุรินทร์ได้ให้กำเนิดลูกช้างแฝดเป็นเพศเมียทั้งสองเชือกณบริเวณสวนอาหารใต้สะพานข้ามแม่น้ำแควจังหวัดกาญจนบุรีนายอุ่นได้ตั้งชื่อลูกช้างแฝดว่าจุ๋มและจิ๋ม
2: พี่อุ่นเป็นไงเนี่ย
0: พิทยาหอมไกรลาดประธานผู้ก่อตั้งมูลนิธิคนรักช้างองค์กรของประชาชนผู้ใฝ่ใจช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาของช้างบ้านไทยในปัจจุบันนี่คือการเดินทางมาเยี่ยมช้างซึ่งขึ้นทะเบียนเป็นสมาชิกของมูลนิธิด้วยความตื่นเต้น
2: สนใจนี่ข่าวดีนะเนี่ย
3: ข่าวดี
2: ผมก็เคยได้ยินแต่คนพูดถึงเหมือนกันแต่ว่าไม่เคยเห็นกับตาอย่างนี้ว่าช้างลูกแฝดมีจริง
3: ช่วงนี้ผมก็เต็มที่แล้วเรื่องดีใจ
2: เหมือนถูกลอตเตอรี่
3: ครับ
2: หายาก
3: โชคจะมีโชคบ้างก
2: ็ได้ฝันได้อะไรหรือเปล่าก่อนหน้านี
3: ้มีแฟนก็เคยฝันมันก็ได้ใส่ทองสองเส้น
2: แล้วจริงป่ะ
3: จริง
4: ความจริงแล้วเนี่ยช้างหรือว่าสัตว์หรือว่าคนเนี่ยก็มีธรรมชาติเหมือนกันคือสามารถและมีโอกาสที่จะตั้งท้องแฝดได้เมืองไทยเราเนี่ยก็เคยปรากฏนะครับว่ามีช้างแฝดเนี่ยในประเทศพม่าก็ดีนะครับในอินเดียก็มีเขาก็มีรายงานเกี่ยวกับเรื่องช้างแฝดไว้แต่ทีนี้ว่าจุ๋มและจิ๋มที่เป็นช้างแฝดคู่ใหม่นี่นะครับก็อาจจะมีลักษณะที่พิเศษหน่อยก็คือว่ามันจะเป็นตัวเมียทั้งคู่เลยซึ่งปกติแล้วที่สถิติมีไว้นะฮะมันจะมีตัวผู้ตัวหนึ่งตัวเมียตัวหนึ่งทีนี้ในทางวิชาการแล้วเนี่ยว่าถ้าเป็นคู่แฝดเนี่ยเป็นตัวเมียหรือว่าตัวผู้เหมือนกันเนี่ยเราถือว่ามันจะมาจากไข่ใบเดียวกันแล้วมันแยกกันครับเอาละอีกอันหนึ่งครับคือถ้าหากว่าเป็นในทางวิชาการของวัวควายแล้วครับถ้าหากว่าเป็นแฝดนะฮะตัวผู้ตัวหนึ่งตัวเมียตัวหนึ่งนะครับโอกาสที่จะเกิดเป็นหมันจะมีนะอันนี้ก็เป็นจุดที่ว่าจุ๋มจิ๋มเนี่ยฮะที่เป็นตัวเมียทั้งคู่เนี่ย ก็ไม่ต้องไปกังวลถึงว่ามันจะเป็นหมันหรือไม่เป็นหมันเหมือนกับในวัวควายนะครับ
0: ช้างลำดวนเดินทางมาทำงานที่กาญจนบุรีพร้อมกับแม่คือพังทองคูณช้างของญาตินายอุ่นศาลางามเมื่อคลอดลูกท้องแรกและยังเป็นลูกแฝดลำดวนจึงมีทองคูณในฐานะคุณยายช่วยดูแลจุ๋มจิ๋มอย่างใกล้ชิดกระทั่งช่วยให้นมหลานในบางวันที่ลำดวนไม่มีน้ำนมพอจะเลี้ยงลูกน้อยของเธอทั้งสองถึงแม้ว่าวันใดที่มีนักท่องเที่ยวไม่มากแต่ทั้ง4ชีวิตก็จะต้องออกเดินไปพร้อมๆกันโดยทองคูณได้เป็นแบบอย่างในการดูแลลูกอ่อนให้กับคุณแม่ท้องแรกอย่างลำดวนมูลนิธิคนรักช้างให้ความช่วยเหลือเป็นเงินค่าทำขวัญลูกช้างแฝด 6,000 บาทและค่าอาหารบำรุงแม่ช้างและลูกช้างแฝดเป็นเวลา2เดือนเดือนละ 7,000 บาทนอกเหนือจากการช่วยติดต่อประสานงานให้ช้างได้มาทำงานต้อนรับนักท่องเที่ยวกับสวนอาหารของเอกชนแห่งหนึ่งณบริเวณใต้สะพานข้ามแม่น้ำแควในอัตราค่าตอบแทนที่เป็นธรรมในภาวะที่ช้างเลี้ยงจังหวัดสุรินทร์กำลังประสบปัญหาขาดแคลนแหล่งอาหารจนต้องเร่ร่อนออกไปหากินในเมืองกันเป็นส่วนใหญ
4: ่ปกติแล้วเนี่ยฮะช้างลูกแฝดเนี่ยโอกาสที่จะรอดมักจะถ้ารอดก็รอดตัวเดียวเนื่องจากว่าการเจริญเติบโตนี่มันจะมีการแข่งขันกันดูดนมนะฮะซึ่งตัวหนึ่งจะต้องอ่อนแออีกตัวหนึ่งจะต้องแข็งแรงแล้วก็ตัวที่แข็งแรงจะต้องแย่งกินแล้วก็ตัวที่อ่อนแอก็จะได้น้ำนมไม่พอนะครับก็ตายไปทีนี้ว่าในจุ๋มจิ๋มเนี่ยก็ได้รับการดูแลเอาใจใส่เป็นค่อนข้างจะพิเศษหน่อยรู้สึกว่ายังแข็งแรงดีอยู่นะครับ

0: แล้วตะแล้วตุ
1: แล้วเวลาแห่งความสุขของครอบครัวศาลางามตระกูลคนเลี้ยงช้างแห่งบ้านตากลางก็มาถึง
2: กันง่ายเยอะเยอะกันง่ายเยอะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะปกติเลยเอ็งจิมาให้เลย
1: เป็นธรรมเนียมของชนชาติไทยกุยหรือชาวสวยที่จะต้องตัดชายผ้าสิ้นคล้องคอทารกแรกเกิดมีความหมายว่าคุณของแม่จะช่วยคุ้มครองเด็กให้ปลอดภัยแข็งแรงความเชื่อนี้ชาวสวยนำมาใช้กับช้างซึ่งพวกเขามีความผูกพันเสมือนดังลูกในอุทธรเช่นกันมีคำกล่าวว่าจังหวัดสุรินทร์นั้นสร้างโดยสวยรวยเพราะช้างอนุสรณ์สถานใจกลางเมืองสุรินทร์แห่งนี้คือหลักฐานยืนยันที่สามารถสืบค้นไปได้ในประวัติศาสตร์สยามประเทศตั้งแต่ปลายสมัยกรุงศรีอยุธยาท่านผู้นี้คือผู้นำชาวไทยกุยที่อพยพมาจากเขมรเป็นชนชาติที่มีความเชี่ยวชาญการจับช้างหรือต่อช้างจนสามารถจับช้างเผือกของพระเจ้าเอกทัตซึ่งพัดหนีเข้าป่ากลับคืนมาได้แล้วได้รับการสถาปนาให้เป็นพระยาสุรินทร์ภักดีเจ้าผู้ครองเมืองสุรินทร์คนแรกปัจจุบันจังหวัดสุรินทร์เติบโตเป็นเมืองสำคัญของภาคอีสานมีคนไทยหลากเชื้อชาติอพยพเข้ามาทำการค้าขายและรับผลพวงจากงานมหกรรมช้างที่ดึงดูดเงินตราจากนักท่องเที่ยวจำนวนมากในแต่ละปีในขณะที่ชาวไทยคุยยังคงยึดอาชีพเลี้ยงช้างอยู่ในเขตชนบทรอบนอกโดยเฉพาะอำเภอท่าตูมอำเภอชุมพลบุรีและอำเภอสังขะสภาพป่าที่ถูกบุกรุกทำลายจนแหล่งอาหารช้างหดหายกำลังท้าทายลูกผู้ชายคนเลี้ยงช้างชาวสวยให้ต้องทบทวนความเชื่อที่สืบทอดต่อกันมาจากบรรพบุรุษไทยคุยหลวงพ่อลีศีละเตโชเจ้าอาวาสวัดแจ้งสว่างแห่งบ้านตากลางหมู่บ้านคนเลี้ยงช้างชาวไทยกุยนอกจากเป็นหลักยึดเหนี่ยวทางจิตใจของชาวบ้านแล้วอดีตที่เคยเป็นควานช้างที่ชำนาญงานต่อช้างและเป็นหมอช้างที่เชี่ยวชาญเรื่องสมุนไพรและเวทมนต์คาถาทำให้ท่านยังเป็นที่พึ่งของชาวบ้านในยามช้างเจ็บป่วยและการบริการจากสัตวแพทย์ของรัฐยังไม่ทั่วถึงพังออดหรือแม่คำมูลช้างของนายโอศาลางามมีอาการดีขึ้นหลังจากไม่กินอาหารและน้ำมาหลายวันแต่กระนั้นชาวบ้านยังเชื่อว่าอาการป่วยของแม่คำมูลเกิดจากครอบครัวของนายโอไม่ได้ทำพิธีเส้นไหว้ผีประกำซึ่งชาวไทยกุยถือเป็นผีที่คุ้มครองชีวิตให้ร่มเย็นเป็นสุขการผิดผีประกำจึงนำมาซึ่งความทุกข์ยากเดือดร้อนการร่ายรำของเหล่าร่างทรงเพื่อเส้นไหว้ผีประกำบรรพบุรุษของชาวไทยกุยเรียกว่าพิธีเต้นแถนจะต้องกระทำทุกปีในช่วงหลังฤดูการเก็บเกี่ยวราวเดือนกุมภาพันธ์แต่ครอบครัวของนายโอ๊กไม่ได้ทำมานานถึง3ปีเพราะต้องพาแม่คำมูลออกตระเวนหากินในเมืองนี่จึงเป็นพิธีเต้นแถนที่กระทำอย่างเร่งด่วนก่อนจะเกิดอะไรขึ้นกับครอบครัวอีกอาจารย์ชื่นศรีสวัสดิ์แห่งวิทยาลัยครูสุรินทร์แม้จะไม่ได้มีสายเลือดชาวไทยกุยแต่ก็เพียรพยายามศึกษาวิจัยวัฒนธรรมของชนเผ่านักเลี้ยงช้างผู้สร้างเมืองสุรินทร์กลุ่มนี้อย่างจริงจังเสมอมา
3: ผีประกำมันจะเป็นผีที่เป็นหมอช้างที่เคยจับช้างที่เคยดูแลช้างที่เคยเลี้ยงช้างมาก่อนแต่ไม่ใช่บรรพบุรุษทั่วไปนะครับเป็นบรรพบุรุษที่มีความสำคัญเกี่ยวกับช้างซึ่งท่านเหล่านี้ล่วงลับไปแล้วนะครับแต่ในความคิดของชาวบ้านนี้ยังคิดว่าท่านเหล่านี้จะยังอยู่ อยู่ช่วยดูแลช่วยปกป้องชีวิตของเขาช่วยปกป้องช้างของเขาให้มีความเป็นอยู่ อย่างสะดวกสบายตามสมควรผีประกรรมนี้เสมือนหนึ่งว่าเป็นเทพเจ้าองค์หนึ่งของเขาความเชื่อเรื่องผีประกรรมที่มันนับถือกันอยู่นะครับเช่นการทะเลาะวิวาทกันในหมู่คณะที่ออกไปจับช้างจะไม่ให้มีถ้ามีมีโทษการลักขโมยจะไม่ให้มีในหมู่ผู้ที่นับถือผีประกรรมการไปผิดชู้คบชู้สู่ชายไม่มีซึ่งสิ่งเหล่านี้ถ้าหากว่าเราวิเคราะห์ในภาพปัจจุบันก็คือเป็นการสร้างกฎเกณฑ์สร้างระเบียบให้อยู่กันอย่างสันติสุขของสังคมเขา
1: สำหรับแฝดน้อยจุ๋มจิ๋มวันนี้จะเป็นวันเดินทางไกลครั้งแรกในชีวิตเพราะวันนี้คือวันที่แม่ช้างลำดวนหมดสัญญาการทำงานกับสวนอาหารนายอุ่นศาลางามจึงต้องการให้แม่ลูกอ่อนได้พักผ่อนโดยพากลับบ้านตากลางจังหวัดสุรินทร์แต่ก็ถือเป็นวันสุดท้ายที่หลานน้อยฝาแฝดจะได้อยู่กับยายของพวกเขาเพราะสัญญาของพังทองคูณยังไม่หมดเวลาแห่งการจากพรากมาถึงแฝดจุ๋มเหมือนกับรับรู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ถึงกับเอาตัวไปดันไม่ให้ควานอุ่นล่ามโซ่คุณยายของเขาทุกคนเตรียมรับสถานการณ์ร้ายอันอาจเกิดขึ้นได้เมื่อหลานจุ๋มจิ๋มถูกพรากออกจากอกยายทองคูณ
0: ด้วยอายุรถถอยเลยเด็กๆจะเข้ามาแล้ว
1: โชคดีที่ทองคูณเข้าใจในเหตุผลของการพลัดพรากพิธีบายสีสู่ขวัญช้างแฝดคู่แรกของบ้านตากลางและของจังหวัดสุรินทร์เกิดขึ้นท่ามกลางความปิติยินดีของพี่น้องไทยกุยที่ใจจดใจจ่อรอคอยการกลับมาของแฝดน้อยจุ๋มจิ๋มซึ่งขณะนี้ยังอ่อนเพลียจากการเดินทางตลอดทั้งคืนจนถึงกับยืนหลับกลางงานเสียเลยความเชื่อของชาวไทยกุยมีอยู่ว่าหากครอบครัวใดได้ลูกแฝดก็จะต้องยกลูกคนใดคนหนึ่งให้เป็นบุตรบุญธรรมของผู้อื่นไปเพราะหากเลี้ยงไว้ทั้งสองคนเมื่อเติบโตขึ้นก็จะมีคนใดคนหนึ่งต้องป่วยหรือถึงกับเสียชีวิตความเชื่อเช่นนี้กำลังท้าทายการตัดสินใจของครอบครัวนายอุ่นศาลางามซึ่งรักและหวงแหนแฝดน้อยจุ๋มจิ๋มไม่ต่างไปจากลูกของเขาเองไม่มีใครรู้ว่านายอุ่นจะตัดสินใจอย่างไรในอนาคตแต่ข้อความในจดหมายจากแก่นลูกสาวคนโตที่เขียนไปถึงเขาเมื่อครั้งทำงานอยู่กาญจนบุรีก็ยังคอยเตือนใจเขาอยู่เสมอ
4: พ่อจ๋าลูกดีใจมากที่มีน้องๆทั้งสองเชือกพร้อมๆกันแม่บอกว่าถ้ามีคนมาถามให้บอกว่าไม่ขายเพราะลูกช้างทั้งสองเชือกเป็นมรดกของครอบครัวเราสืบไปในอนาคต

ขบวนแห่เครื่องราชสักการะขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันจัดขึ้นณสวนป่าทุ่งเกวียนอำเภอห้างฉัตรจังหวัด

นี่คือขบวนช้างแห่เครื่องราชสักการะที่จำลองรูปแบบจากขบวนแห่เจ้านายฝ่ายเหนือตามธรรมเนียมล้านนาโบราณซึ่งนับวันเจริญหายไปจากความทรงจำของชาวเหนือ

นี่อาจเป็นการยืนยันถึงรอยอดีตแห่งสัมพันธไมตรีระหว่างราชสำนักล้านนากับพระราชวงศ์จักรีแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ที่มีเหตุประการหนึ่งเกี่ยวพันกับการทำไม้สักซึ่งมีอยู่มากทั้งภาคเหนือแต่โบราณกาลอันนำมาซึ่งการก่อตั้งกรมป่าไม้ขึ้นดูแลกิจการทำไม้สักเป็นครั้งแรกในสมัยรัชกาลที่5แล้วตามมาด้วยการถือกำเนิดของออปหรือองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เพื่อให้เป็นองค์กรในการจัดทำไม้อย่างเป็นระบบในปีพุทธศักราช2490นับแต่นั้นช้างได้กลายเป็นสัตว์ใหญ่ที่มีบทบาทสำคัญในการชักลากไม้ออกจากป่าลึกและออปได้รับการยอมรับว่าเป็นองค์กรที่สามารถจัดตั้งโรงเรียนฝึกลูกช้างเพื่อใช้งานขึ้นเป็นแห่งแรกและแห่งเดียวของโลกตราบจนปัจจุบันแม้ในวันนี้นโยบายปิดป่าของรัฐบาลเมื่อปีพุทธศักราช2531จะทำให้ออปต้องหยุดกิจการทำไม้ทางภาคเหนือไปแต่ภารกิจของโรงเรียนฝึกลูกช้างยังไม่จบสิ้น

0: ชีวิตประจำวันที่นี่เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่ราว7 นาฬิกาเพราะเหตุที่อุปนิสัยของช้างโดยทั่วไปจะใช้เวลาสำหรับการนอนเพียงวันละ 3-4 ชั่วโมงระหว่างราวเที่ยงคืนถึงตี 3 เวลาที่เหลือจากนี้จะเป็นการเดินและกินอาหารในแต่ละวันช้าง1 เชือกจะกินอาหารประเภทต้นหญ้าใบไม้ลูกไม้ป่าคิดเป็นน้ำหนักถึงราว250 กิโลกรัมและจะดื่มน้ำถึงประมาณวันละ60 แกลลอนจึงเป็นภารกิจของควานช้างแห่งองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ที่จะต้องนำช้างลงมากินน้ำและย้ายที่ล่ามโซ่เพื่อให้ช้างมีจุดหาอาหารใหม่ๆเพราะแหล่งอาหารในรัศมี20 เมตรที่ช้างสามารถเดินได้จะถูกกินจนหมดไปในแต่ละคืนช้างเป็นสัตว์ที่มีอุปนิสัยรักความสะอาดและจำกลิ่นได้เป็นเลิศจึงปรากฏว่าหากมีทางเลือกช้างจะไม่กินน้ำในแหล่งน้ำที่ช้างเชือกอื่นมาดื่มกินและปัสสาวะทิ้งไว้ก่อนหน้านั้นอย่างมากมันก็จะเอางวงแตะแตะแล้วควานที่รู้ใจก็จะพามันไปหาแหล่งน้ำใหม่นายมุ้ยพนักงานแผนกควานช้างของอปไม่ได้ดูแลช้างสีดอหรือช้างเพศผู้งาเดียวเชือกนี้มาแต่เริ่มแรกเพราะนี่คือช้างที่ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจยึดมาได้จากการจับกุมผู้กระทำผิดลักลอบตัดไม้เถื่อนแล้วนำมาให้แผนกควานช้างของอปดูแลจึงเรียกกันว่าช้างของกลางไม่มีใครรู้ชื่อเดิมของช้างเชือกนี้เพราะควานช้างเก่าหนีไประหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าจับกุมด้วยเหตุนี้เมื่อมาอยู่ในความดูแลของนายมุ้ยจึงเรียกกันว่าสีดอมุ้ยเจอแหล่งน้ำใหญ่ๆอย่างนี้สีดอมุ้ยก็เพียงเอามารดตัวเล่นเย็นๆใจเท่านั้นเพราะยังผิดกลิ่นเกินกว่าจะดื่มกินได้งวงของช้างจุน้ำได้ถึงราว10 ลิตรและใช้สัมผัสกลิ่นในระยะไกลถึง12 กิโลเมตรนอกจากนั้นยังใช้ตวัดหญ้ากินและใช้อย่างพื้นดินเวลาเดินช้างจึงรักงวงเท่าชีวิตหากบาดเจ็บที่งวงช้างก็อาจถึงตายได้ที่สุดก็มาค้นพบลำธารสะอาดที่จะทั้งอาบทั้งกินได้สบายใจสัมพันธภาพที่สนิทแนบดังคนคนเดียวกันเช่นนี้อาจเป็นคำตอบไขปริศนาในใจคนจำนวนมากที่ว่าเหตุใดสัตว์ใหญ่ที่มีสัญชาตญาณเถื่อนและมีพละกำลังมหาศาลเช่นนี้จึงยอมค้อมหัวรับฟังคำสั่งของมนุษย์ตัวเล็กๆได้โดยดุษฎี
1: ไปมาถอยไปมาถอย
2: ก็ช้างนะฮะด้วยตัวมันเองมันก็ใหญ่แล้วก็ปรับตัวยากแต่ขณะนี้มันก็ฉลาดมันไม่โง่มันเรียนรู้ได้เร็วทางสีปัญญามันเรียนรู้ได้เร็วแต่ร่างกายเป็นอุปสรรคใหญ่เกินไปแล้วช้างต้องพึ่งควานทุกกรณีเลยช้างจะเดินไปตัวเดียวไปหากินคนเดียวไม่ได้ครับช้างเดินอยู่เดียวทุกคนก็ต้องกลัวถ้าช้างก็ไม่ไว้ใจใครช้างก็รักเอาตัวไม่รอดถ้าช้างหลุดออกไปนะตัวไม่รอดนะตายไปกินอ่ะไปทำร้ายไปทำลายทรัพย์สมบัติชาวบ้านก็ต้องเกิดความโกรธครับก็เขาก็ทำร้ายมันก็ต้องป้องกันตัวแต่ถ้ามีควานจะเป็นคนนำตรงนี้อย่าทำนะถ้าขาดความที่ดีไปช้างก็อยู่ไม่ได้เพราะทั้งสองอย่างนี้แยกกันไม่ได้ตราบใดที่มันจำเป็นช้างเลี้ยงอยู่สังคมของสุนัขหรือสังคมอะไรรับสิ่งที่เป็นฝูงด้วยกัน ฉะนั้นสุนัขในบ้านจะรับทุกคนในบ้านไม่กัดไม่ได้แต่ไม่เป็นอย่างนั้นในช้างช้างจะรับเฉพาะคนคนเดียวคือควานลูกควานช้างอาจจะไม่รับคนที่อยู่เป็นเพื่อนควานช้างอาจจะไม่ยอมรับก็ได้เพราะช้างนะฮะจะไม่ไว้ใจใครนอกจากควานคนเดียวนะคนเดียวนะฮะผมใช้ว่าคนเดียว
0: นายสัตวแพทย์ปรีชาพวงคำผู้รับผิดชอบโครงการศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้และประธานผู้ก่อตั้งมูลนิธิเพื่อนช้างนับเป็นเวลาเกือบ20ปีแล้วที่ท่านทุ่มเทชีวิตให้กับงานหมอช้างนับตั้งแต่จบการศึกษาจากคณะสัตวแพทย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3: น
0: ิ่
3: ม
4: น
0: ิ่
4: ม
0: นิ่ม
4: น
0: ิ่
4: มนิ่ม
0: พื้นที่อันสงบสุขในหุบเขาแห่งบ้านปางหละอำเภองาวจังหวัดลำปางในอดีตคือศูนย์ฝึกลูกช้างสำหรับใช้งานชักลากไม้ของอปแต่ภายหลังจากปี2531เมื่อภารกิจของอปในการทำไม้ยุติลงบ้านปางหละก็แปรเปลี่ยนเป็นศูนย์บริบาลช้างหรือบ้านพักฟื้นสำหรับช้างของอปที่แก่หรือเจ็บป่วยในความดูแลของคุณหมอปรีชาพวงคำและคุณหมอสิทธิเดชมหาสาวังกุลสัตวแพทย์ผู้ช่วย
5: คราวที่แล้วก็หักเนี่ยสามอัน
0: แต่นโยบายปิดป่าก็ได้ทำให้เกิดกระแสการลักลอบตัดไม้เถื่อนอย่างหนักทางภาคเหนือและทำให้ศูนย์บริบาลช้างบ้านปางละมีผู้ป่วยนอกอาการหนักมารับการรักษามากขึ้นเรื่อยๆ

ากนับย้อนไปในอดีตเมื่อราวร้อยปีก่อนที่สยามประเทศเริ่มใช้ช้างในงานชักลากไม้อย่างจริงจังนี่ก็นับว่าเป็นโศกนาฏกรรมที่มนุษย์กระทำต่อช้างอย่างรุนแรงที่สุดแล้ว

ถึงแม้ว่าโรงเรียนฝึกลูกช้างของออปจะย้ายไปที่บ้านทุ่งเกวียนอำเภอห้างฉัตรและเปิดการฝึกให้นักท่องเที่ยวชมแทนการฝึกเพื่อใช้งานชักลากไม้แต่ที่บ้านปางหลักก็ยังคงมีการฝึกสำหรับลูกช้างที่มีผู้บริจาคให้ออปและลูกช้างของกลางที่ถูกจับมาได้อย่างเช่นพังสิงขอนและพังประจวบลูกช้างที่ถูกพรานพรากจากแม่ในป่าพม่านำมาขายตามใบสั่งซื้อของเจ้าของโรงแรมและรีสอร์ทบางแห่งในประเทศไทยแต่ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับได้เสียก่อนที่ด่านสิงขอนชายแดนไทยพม่าด้านจังหวัดประจวบคีรีขันธ์การฝึกในขั้นนี้ก็เพื่อให้ลูกช้างรู้จักเชื่อฟังคำสั่งของควานที่จะคอยดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของพวกเขาตลอดไป

0: อีกไม่กี่วันพังสิงขอนกับพังประจวบก็จะมีเพื่อนใหม่อีกหนึ่งเชือกแล้วพลายโจโจ้ลูกช้างเพศผู้อายุราว2ขวบซึ่งออปอได้รับบริจาคมาพร้อมกับแม่คือพังเล็กธรรมชาติของลูกช้างจะหย่านมและแยกจากแม่เมื่อราวอายุ3ขวบแต่โจโจ้เป็นลูกช้างที่โตเร็วกว่าปกติและมีอุปนิสัยซุกซนจนพนักงานออปอตั้งฉายาเป็นภาษาถิ่นภาคเหนือให้ว่าเจ้าเสมือนหลวง
1: เสมือนก็คือดื้อนะครับดื้อมากนะเสมือนนี่ดื้อแบบดื้อออกจะติดเกเรนิดหน่อยนะฮะหลวงก็แปลว่าใหญ่เสมือนหลวงก็คือสุดยอดของความดื้อรั้นนะฮะช้างเล็กส่วนใหญ่แล้วนะฮะเปอร์เซ็นต์การตายนั้นอาจจะถึง 70% ตายจากงูพิษนะฮะเพราะว่าไอ้ความขี้เล่นความอยากรู้อยากเห็นของเขานี่เองนะทำให้ช้างต้องประสบชะตาชีวิตเหล่านั้นเราก็กลัวสิ่งเหล่านี้มากซึ่งเดี๋ยวนี้ก่อนที่จะมานี่โจโจ้ก็ไม่ค่อยเชื่อแม่แล้วนะฮะเริ่มไปไกลเริ่มไปหนีขึ้นไปขับบนนั่งอยู่บนรถแท็กเตอร์ตีนตะขาบนะฮะอีกครั้งสุดท้ายก็ไปพังของอะไรต่อมีอะไรซึ่งนั้นเราคิดว่าเป็นเรื่องซึ่งไม่ใช่ความผิดของเขานะฮะเพียงแต่ว่าเขาเห็นอะไรขวางทางเดินเขาก็คงจะทำแต่ว่าบางครั้งเรากลัวว่าสิ่งเหล่านี้เป็นอันตรายกับเขา
0: วันนี้จึงเป็นวันสุดท้ายที่โจโจ้จะได้ใช้ชีวิตร่วมกับแม่ของเขา
2: ผมสิริกันวงอาจารย์ไอ้แก่กูจือว่าพระผู้ทั้งสารานังไอ้ที่พี่กูจือว่าพระธรรมสาราน
0: ายทองดีวิทย์มาหรืออาจารย์ดีขวานช้างอาวุโสผู้เชี่ยวชาญพิธีกรรมเกี่ยวกับช้างของออปเริ่มพิธีผ่าจ้านหรือพิธีแยกลูกช้างออกจากแม่ตามธรรมเนียมล้านนาโบราณซึ่งจัดขึ้นเร็วเป็นพิเศษเพื่อลูกช้างโจโจ้หรือเสมือนหลวงไม้ไผ่ผ่าซีกอุปกรณ์สำคัญในพิธีผ่าจ้านนอกเหนือไปจากเครื่องบัดพลีที่ใช้เส้นสวงเทพยดาฟ้าดินไม้ไผ่ที่ใช้ตีไปที่แม่ช้างและลูกช้างต้องฉีกแยกออกจากกันแล้วโยนทิ้งไปคนละทางเป็นเคล็ดว่านับแต่นี้ลูกช้างกับแม่ช้างจะแยกจากกันโดยสิ้นเชิงความเชื่อแต่โบราณของล้านนามีอยู่ว่าหากนำไม้ไผ่ผ่าจ้านนี้ไปแตะใครก็จะทำให้ทะเลาะหรือโกรธเกลียดชังกันได้

0: รดน้ำส้มปล่อยสังเวยผีป่าไม่ให้มากล้ำกลายลูกช้างไก่เสียงทายถูกโยนลงมาแล้วเดินตรงไม่กระปรกกระเปรี้ยทำนายว่าลูกช้างเชือกนี้จะเติบโตไปอย่างแข็งแรงในอนาคตลูกช้างจะถูกจับเข้าคอกฝึกทุกวันวันละ 6-7 ชั่วโมงเป็นเวลานาน 7-10 วันเพื่อให้รู้จักยอมรับควานช้างและยอมรับเชือกหรือโซ่ซึ่งจะช่วยคุ้มครองตัวเขาไปตลอดชีวิตการฝึกในระยะแรกจึงมีทั้งขู่และปลอบ
1: จ้านี่คือมาถึงชาติเกิดชาติคือความชีวิตหรือความผูกพันกันการผ่าจ้านคือการแยกสองสิ่งออกจากกันโดยที่หลังจากแยกแล้วทั้งสองสิ่งนั้นจะลืมถึงความสัมพันธ์เก่าๆที่เคยมีนะครับแล้วไม่ห่วงเลยไม่สงสารเขาเลยว่าแม่จะต้องทนโหยหาคิดถึงลูกนะครับพิธีการผ่าจ้านซึ่งเราเชื่อถือกันมานั้นนะครับเราคิดว่าหลังจากผ่าจ้านแล้วแม่จะลืมไปเลยว่ามีลูกอยู่สิ่งที่เราทำก็คือเหตุผลที่เรียนเราต้องการจะให้โจโจ้หรือสมุนหลวงเนี่ยรู้จักขอบเขตของการปฏิบัติตัวเราฝึกในขั้นต้นคือฝึกให้เขารู้คำว่าอันนี้ทำได้นะอันนี้ทำไม่ได้อันนี้อันตรายอันนี้อย่าอันนี้หยุดจุดหนึ่งที่เป็นจุดซึ่งเราใฝ่ฝันมากก็คือให้ช้างนั้นได้ท่องเที่ยวไปอย่างอิสระในป่าซึ่งเป็นบ้านของเขาแต่ข้อจำกัดข้อนี้เราก็รู้อยู่ว่ามันเป็นข้อจำกัดซึ่งเราเองไม่สามารถจะเรียกร้องหามาได้นะครับดังนั้นสิ่งที่เราจะต้องทำได้ก็คือช้างซึ่งเหลือน้อยอยู่แล้วเนี่ยเมื่อเกิดขึ้นมาใหม่เนี่ยเราคงจะต้องหากฎเกณฑ์ให้เขาได้อยู่ในที่ที่อันจำกัดนะครับแล้วก็มีความเป็นอยู่ที่สมควรนะครับพร้อมทั้งมีโอกาสในการที่จะโตขึ้นเป็นช้างซึ่งมีสุขภาพดีนะฮะทั้งกายทั้งใจแล้วก็อาจจะเป็นพ่อของช้างตัวต่อไปได้
0: ย่างเข้าสู่วันที่3ของการฝึกร่องรอยของความซุกซนดังเด็กดื้อยังหลงเหลืออยู่บ้างแต่ช้างน้อยโจโจ้เริ่มยอมรับความสมนึกที่จะมาเป็นเพื่อนคู่ชีวิตคนใหม่สายใยแห่งความผูกพันก่อร่างขึ้นท่ามกลางความเปลี่ยวเหงาเพราะตกเย็นเมื่อออกจากคอกฝึกแต่ยังมีโซ่พันธนาการอยู่ช้างน้อยก็มีความสมนึกซึ่งมาตั้งเต็นท์พักอยู่ใกล้ๆคอยป้อนข้าวป้อนน้ำและนอนเป็นเพื่อนไปตลอดคืนไม่ไกลจากคอกฝึกโจโจ้สัมพันธภาพของคนกับช้างอีกคู่หนึ่งดำเนินไปทั้งด้วยเหตุแห่งหน้าที่และความห่วงใยกันชาติสยามควานหนุ่มซึ่งเพิ่งปลดประจำการทหารกองเกินเขาได้รับมอบหมายให้ดูแลคนไข้สำคัญของศูนย์บริบาลช้างบ้านปางหลักเชือกหนึ่งทุกๆคืนชาติสยามจะเปลี่ยนเวรกับพ่อของเขาในการให้อาหารพลายมงคลเพราะช้างเป็นสัตว์ที่ต้องกินอาหารเกือบตลอดคืนแต่เพราะงาคู่ยาวงามของพลายมงคลจึงทำให้ อปไม่สามารถปล่อยให้พลายมงคลหาอาหารกินเองในยามกลางคืนเหมือนคนไข้เชือกอื่นได้งาของพลายมงคลยาวถึงกว่า2เมตรจนกล่าวได้ว่านี่คือช้างเลี้ยงที่มีงายาวที่สุดและยังมีชีวิตอยู่เพียงเชือกเดียวของเมืองไทยแต่เส้นทางชีวิตดังโศกนาฏกรรมของช้างเชือกนี้ทำให้ถูกขนานนามว่าพลายมงคลผู้อาภัพ
2: ถ้ารถไม่น่าจะวิ่งไปทำธรรมดาทางสายบ้านนอกแล้วไม่เป็นไรไม่
0: นี่คือสภาพพลายมงคลก่อนมารักษาตัวที่ศูนย์บริบาลช้างบ้านปางหลัก
2: แล้วเดี๋ยวกลับมาหาทำไมไม่หนีไ
0: ม่ไปไม่มีใครรู้ที่เกิดของพลายมงคลแต่ย้อนอดีตกลับไปเมื่อ19ปีก่อนพลายมงคลซึ่งมีอายุยังไม่ครบ1ขวบถูกพรากจากแม่ แล้วส่งมาเป็นของขวัญวันแต่งงานของนักธุรกิจสตรีคนหนึ่งที่ชานเมืองกรุงเทพมหานคร
3: เราได้รับมาแล้วก็ไม่ทราบว่าเข้ามาจากไหนหรือเบื้องหลังอะไรแต่ว่าที่ทราบมาอายุน้อยมากนะฮะเราก็ให้ความเอ็นดูรับเข้ามาเลี้ยงตามสภาพของผู้ที่ไม่เคยมีประสบการณ์ทางด้านการเลี้ยงช้างมาก่อนเลยก็ได้จ้างคนงานในไร่เป็นผู้เลี้ยงนะฮะเลี้ยงตามที่ว่าเขายังกินนมอยู่ก็ซื้อนมของนมคนที่เป็นนมผงนะฮะผสมให้นมทารกนะฮะแล้วก็ให้หญ้าให้อะไรไปตามประสาตอนนั้นผมอายุประมาณ16 17ก็เราก็เล่นกับเขาเหมือนเขาเป็นสัตว์เลี้ยงคือไปจับไปกอดเล่นไปอะไรเล่นขี่คอเข้าอะไรเข้าช่วงแรกๆตอนที่อยู่ในบริเวณหนองจอกเนี่ยเป็นที่ลุ่มเป็นที่นานะฮะแล้วที่โรงงานเนี่ยมีอยู่แห่งเดียวแล้วบริเวณรอบๆเนี่ยในรัศมีประมาณ1กิโลนี้ไม่มีใครใกล้เคียงเลยเราอยู่โดดเดี่ยวก็มีอนาบริเวณให้เขาวิ่งเล่นอะไรต่ออะไรพอมาช่วงหลังติดกันกับที่โรงงานก็มีหมู่บ้านขึ้นมีวิทยาลัยขึ้นโดยรอบเลยฮะทั้งหมดเลยแล้วก็มีโรงงานเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากเราไม่สามารถปล่อยเขาไปข้างนอกเวลาควานเขาออกไปหาปลาหรืออะไรเราจะไม่มีสิทธิ์เลยต้องปล่อยต้องจับเขาขังไว้ตลอดนะครับผูกเขาไว้ในโรงงานช่วงหลังมานี่เนี่ยที่เขาเกิดปฏิกิริยาหงุดหงิดหรือว่าที่อย่างที่เห็นสายศีรษะตลอดเวลาเหมือนกับว่าเขาถูกจองจำถูกลงตรวนเขาก็จะคนที่แปลกหน้าเข้าไปใกล้ๆเนี่ยจะเกิดอาการไม่คุ้นเคยแม้จะให้อาหารก็จะเคลี้ยงใส
0: ่28พฤษภาคม2536ออปรับพลายมงคลมารักษาที่ศูนย์บริบาลช้างบ้านปางหลักในระยะแรกยังมีอาการส่ายหัวรุนแรงและตื่นกลัวช้างเชือกอื่นเพราะนับแต่เกิดพลายมงคลเป็นช้างที่แทบไม่เคยเห็นช้างด้วยกันมาก่อนเลยสัตวแพทย์ลงความเห็นว่าพลายมงคลมีอาการทางประสาทและจะต้องใช้เวลาบำบัดรักษามากกว่า3ปีจึงจะหายเป็นปกติ
3: ครั้งแรกท่านเกรงว่าจะเอาน้องพลายเนี่ยมาใช้งานผมก็ได้ติดต่อทางอปเขาว่าไม่ใช้งานแน่นอนนะฮะต้องการจะให้เขามาพักฟื้นแล้วก็มาฝึกเท่านั้นแหละก็แกก็เสียใจฮะช่วงแรกๆแกก็เสียใจแล้วก็ไม่ไว้ใจร้องไห้พอสมควรกลัวว่าเราทำบาปหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าแต่พอมาทางนี้ได้ส่งข้อมูลตลอดว่าตอนนี้เขาดีขึ้นเขาอ้วนขึ้นสมบูรณ์ขึ้นอาการที่เขาเคยเป็นเนี่ยลดน้อยลงมากทางคุณแม่ผมก็สบายใจขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าการที่แกตัดสินใจครั้งนั้นเป็นสิ่งที่ทำถูกแล้วนะแล้วก็เป็นการถ่ายบาปที่เราไม่ได้ตั้งใจ
4: ลายว่าไงครับ
5: สวัสดีก่อนแล้ว
4: สวัสดีครับสวัสดีครับก่อนสวัสดีก่อนสวัสดีก่อนครับโอ้จำได้ใช่ไหมครับจำพี่ได้ใช่ไหมครับคิดถึงจังเลยเฮ้อ้วนจังเลย
6: อ้
4: วนขึ้นครับอ้วนขึ้นว่าไงอะครับมาดึงมือพี่ทำไม
6: ด
4: ึ
6: งม
4: ือดึงมือดึ
6: งม
4: ือ ว่าไงอะครับว่าไงครับหวัดดีก่อนหวัดดีพี่ก่อนหืม
3: ถ้าเกิดดูในเหตุการณ์ที่ผ่านมาสำหรับตัวครอบครัวเราคงจะเป็นอุทาหรณ์ที่ดีนะฮะว่าการที่จะนำสัตว์ใหญ่หรือสัตว์ป่าซึ่งเขามีสังคมของเขาเฉพาะตัวจะแยกเขาออกไปเนี่ยเพื่อที่จะไปรองรับสถานที่บริการต่างๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นรีสอร์ทไม่ว่าจะเป็นแล้วแต่นะฮะสวนอะไรก็ตามที่จะได้มาซึ่งเงินหรือว่าความบันเทิงเนี่ยผมคิดว่าอย่าทำมันทำร้ายจิตใจสัตว์ด้วยนะฮะพอเขาตอนเล็กๆเขาน่ารักพอเขาโตขึ้นนี่คุณดูแลเขาไม่ได้เกินกว่าความดูแลแล้วเขาจะอยู่ที่ไหน ขาก็ต้องถูกมัดอยู่ในโรงเลี้ยงซึ่งก็จะหมดความหมายกับตัวเจ้าของแล้ว

0: เหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใครแล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
1: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปพลิโนลิมิตชีวิตสบาย
2: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
3: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จอสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จอสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง
4: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
5: ผมวิ่งมายางมือรู้สึกกระดูกปุ๊บมันก็เลยแตกโป้งเข้าไป
4: แอปที่ทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
5: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางจอขอร้อยหน่อย SOS หน่อย
4: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
5: มีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใช้เพราะว่าวันนี้ถ้าถามว่าการตอบสนอง 100% เลยเพื่อนเหลือ 100%
4: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS100 แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ

ภาพยนตร์พระเจ้าช้างเผือกสร้างขึ้นตั้งแต่ปีพุทธศักราช2484โดยพระท่านรัฐบุรุษปรีดีพนมยงค์นับว่าเป็นภาพยนตร์ที่สร้างขึ้นโดยคนไทยเรื่องแรกที่สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของช้างต่อพื้นแผ่นดินไทยในภารกิจกู้ชาติบ้านเมืองนับเนื่องแต่อดีตกาลจนกล่าวได้ว่ารากฐานแห่งเอกราชและอธิปไตยของไทยนั้นมีสัตว์ใหญ่อย่างช้างเป็นแรงค้ำจุนเกื้อหนุนอยู่ด้วย

ดยเฉพาะสถาบันพระมหากษัตริย์ถึงแม้ว่าในปัจจุบันการใช้ช้างมาประกอบพระเกียรติยศองค์พระเจ้าแผ่นดินในพระราชพิธีต่างๆเช่นโบราณราชประเพณีจะลดน้อยลงไปแล้วแต่ยังมีความผูกพันอีกรูปแบบหนึ่งปรากฏขึ้นในวันนี้

ช้างน้อยเป่าทรัมเป็ตและกระต่ายเป่าทรัมโบนเป็นภาพที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงวาดขึ้นเพื่อเป็นลายปักบนกระเป๋าใส่แผ่นโน้ตดนตรีถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวโรกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ60พรรษาและยังมีอีกหลายภาพที่ทรงวาดรูปช้างน้อยเป็นเสมือนภาพตัวแทนพระองค์ซึ่งโปรดการเขียนรูปช้างยิ่งนักทรงอธิบายเรื่องนี้ไว้ในบทความพระราชนิพนธ์เรื่องช้างตอนหนึ่งว่าฉันชอบช้างมากที่สุดช้างทำอะไรได้หลายอย่างมีนิทานและเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับช้างมากมายในหนังสือที่เคยอ่านสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเป็นองค์แรกที่คิดว่าช้างเป็นสัญลักษณ์ของฉันใครๆพลอยถือเช่นนั้นตามไปด้วยเห็นข้าวของสิ่งใดเป็นรูปช้างก็ซื้อหามาให้ใช้หรือตั้งดูเล่น

อีกเรื่องหนึ่งที่ทำให้ฉันต้องเกี่ยวข้องกับช้างคือจังหวัดยะลาน้อมเกล้าถวายช้างตามประเพณีโบราณทรงพระกรุณาโปรดเกล้าเป็นพระเสวตสุรคชาทานทรงเลี้ยงในเขตพระราชฐานเป็นเชือกแรกเมื่อเวลาแปรพระราชฐานไปหัวหินก็โปรดให้คุณพระและสุนัขบริวารโดยเสด็จด้วยเหตุนี้ฉันจึงคุ้นเคยกับคุณพระเป็นพิเศษฉันนั่งเล่นบนเสื่อคุณพระก็นั่งด้วยคุณพระชอบเล่นฟุตบอลเล่นปิดตาไล่จับตอนเย็นๆเราจูงงวงกันเดินเล่นเผลอๆก็เอามือเข้าไปอม

0: อย่างไรก็ตามถึงแม้ดูเหมือนว่าสังคมไทยจะคุ้นเคยกับช้างมาเป็นเวลานานนับตั้งแต่มีบันทึกไว้เป็นหลักฐานในศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงเมื่อ700ปีก่อนว่าใครใคร่ค้าช้างค้าใครใคร่ค้าม้าค้าแต่ในความเป็นจริงคนไทยก็รู้จักช้างเพียงภายนอกอย่างผิวเผินศาสตร์ว่าด้วยสรีระของช้างและวิทยาการการรักษาพยาบาลช้างยังเป็นเรื่องใหม่ในวงการสัตวแพทย์เมืองไทยผิดกับเรื่องของสัตว์เศรษฐกิจอย่างโคกระบือสุกรไก่หรือสัตว์เลี้ยงยอดนิยมอย่างสุนัขและแมว
1: ให้ตั้งท้องอยู่นานเท่าไหร่นะประมาณ17เดือนถึง22เดือนเพราะฉะนั้นเราก็คิดคำนวณย้อนกลับไปนะครับ
0: นายสัตวแพทย์สุรเชษฐ์กุศลกรกุล
1: อ
0: ดีตปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร
1: ์
0: ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำคณะสัตวแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลั
1: ย
0: เกือบ20ปีที่คลุกคลีกับงานรักษาพยาบาลช้างทำให้ท่านพยายามคลี่คลายปัญหาหลายๆประการที่คนยังสงสัยในตัวช้าง
1: ลูกช้างที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับก็คือที่
2: ถ้าเรามาเปรียบเทียบถึงขนาดของสมองกับตัวของช้างแล้วเนี่ยมันจะต่างกันค่อนข้างจะมากแต่ว่าในลักษณะของมันสมองของช้างเนี่ยมันจะมีรูปรอนรูปหยักซึ่งส่วนนี้เป็นส่วนประกอบที่ใช้ประโยชน์ในการเก็บความจำหรือว่าทำให้เกิดความฉลาดของช้างนี่นะฮะเนื่องจากว่าถ้าเราเปรียบเทียบกับขนาดของมันแล้วเนี่ยที่มีน้ำหนักเป็น3ตัน4ตันแบบนี้แต่ว่ามันสามารถที่จะเรียนรู้การฝึกสอนจากคนก็ดีหรือสิ่งแวดล้อมก็ดีเนี่ยก็แสดงว่ามันสมองของช้างเนี่ยมีความสามารถดีกว่าสัตว์ชนิดอื่น
1: ๆเล็กหน่อยแต่ว่าในแอฟริกาเนี่ยหูมันใหญ่นะฮะ
0: โครงการนิทรรศการอนุรักษ์ช้างไทยของนิสิตคณะสัตวแพทยศาสตร์ในงานจุฬาวิชาการประจำปี2536นับเป็นนิมิตหมายหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นว่าวันนี้สังคมไทยเริ่มหันกลับมามองปัญหาของช้างไทยซึ่งแบ่งเป็นช้างป่าเหลืออยู่เพียงประมาณ 2,000 ตัวและช้างเลี้ยงหรือช้างบ้านประมาณ 3,000 เชือกในฐานะสัตว์ที่มีบุญคุณแต่กำลังประสบวิกฤตการอันน่าวิตกกังวลอย่างยิ่ง

ลูกช้างน้อยเชือกนี้เป็นหนึ่งในเหยื่อของขบวนการค้าสัตว์ป่าถูกพรากจากแม่ในป่าเขตพม่าตั้งแต่อายุเพียง1ขวบแล้วถูกส่งมาขายในประเทศไทยแต่ถูกเจ้าหน้าที่ป่าไม้จับได้เสียก่อนที่ชายแดนจังหวัดระนองและตั้งชื่อว่าพลายต๋อง

่อมาเมื่อพลายต๋องถูกนำไปเลี้ยงไว้ที่ศูนย์สัตว์ป่าแห่งหนึ่งของกรมป่าไม้ในฐานะช้างของกลางได้เกิดอุบัติเหตุไฟคลอกจนในที่สุดพลายต๋องก็จบชีวิตในเวลาต่อมาในขณะที่ขบวนการค้าลูกช้างป่ายังดำเนินงานต่อไปโดยอาศัยช่องโหว่ของกฎหมายว่าด้วยสัตว์พาหนะซึ่งใช้กันมาตั้งแต่พุทธศักราช2482

0: ความล้าสมัยของกฎหมายเปิดโอกาสให้มิจฉาชีพล่าสัตว์ป่าโดยเฉพาะช้างมาสวมรอยตั๋วรูปพรรณให้กลายเป็นช้างถูกกฎหมายได้ไม่ยากเลย
1: ทำอะไรก็ทำไม่ได้
2: ย
1: ิ
2: ่งใหญ
1: ่ก็ไว
0: นี่คือการตีทะเบียนช้างในระบบใหม่ซึ่งมูลนิธิคนรักช้างโดยพิทยาหอมไกรลาดประธานมูลนิธิริเริ่มจัดทำขึ้นด้วยความร่วมมือจากสัตวแพทย์สมาคมโดยนายสัตวแพทย์ปานเทพรัตนากรและทีมงานจากคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แท่งไมโครชิปขนาดเท่าปลายดินสอซึ่งบรรจุตัวเลขทะเบียนและข้อมูลพันธุกรรมช้างจะถูกฝังลงบนผิวหนังต้นคอช้างและจะติดตัวไปตลอดโดยจะอ่านข้อมูลได้ด้วยเครื่องมือคอมพิวเตอร์เท่านั้นเริ่มทดลองกับช้างที่เป็นสมาชิกมูลนิธิคนรักช้างในเขตจังหวัดสุรินทร์ราว100เชือกเป็นเบื้องแรกนี่คือวิธีการป้องกันการลักลอบค้าช้างป่าวิธีหนึ่งซึ่งทั่วโลกยอมรับแต่ยังไม่ถูกกำหนดเป็นกฎหมายในประเทศไทย
2: ข้อดีของมันก็คือว่ามันเป็นการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เนี่ยนะครับซึ่งเป็นส่วนความจำคอมพิวเตอร์นะครับฝังเข้าไปในตัวสัตว์เลยมันจะอยู่ไปตลอดกาลถาวรนะครับฝรั่งก็เรียกว่าเป็น permanent animal identification ซึ่งไอ้ตัวนี้เนี่ยมันจะไม่มีวันซ้ำกันเลยนะครับไม่มีการซ้ำกันเลยสัตว์แต่ละตัวก็เหมือนกับว่าตัวนี้เนี่ยมีบัตรประจำตัวของเขานะฮะเขาก็เรียกว่าบัตรประจำตัวอิเล็กทรอนิกส์นะครับซึ่งมันก็จะเป็นประโยชน์มากว่าในการที่เราไปตรวจสอบเราก็รู้แน่ชัดว่าตัวนี้นะหมายเลขเท่านี้เท่านี้เจ้าของคือคนนี้หมายเลขเท่านี้เท่านี้เจ้าของคือใครมีประวัติการซื้อขายโอนหรืออะไรมายังไงที่อยู่ที่ไหนเราต้องการที่จะป้องกันไม่ให้มีการนำช้างจากในป่าออกมาเพราะฉะนั้นถ้าช้างที่มีการเลี้ยงอยู่แล้วเนี่ยนะครับมีการสามารถระบุตัวได้เด่นชัดตีทะเบียนไว้เด่นชัดนะครับคือทุกตัวมีทะเบียนหมดเพราะฉะนั้นการที่จะเอาช้างจากป่ามาสวมเนี่ยจะทำไม่ได
0: ้ควบคู่ไปกับการตีทะเบียนช้างด้วยไมโครชิปการเก็บตัวอย่างเลือดของช้างไปตรวจวิเคราะห์ก็เป็นความจำเป็นสำหรับการรักษาพยาบาลในยามที่ช้างเกิดป่วยไข้แต่เมื่อถึงคิวของพังลำดวนคุณแม่ของลูกช้างแฝดจุ๋มจิ๋มความยากลำบากก็เกิดขึ้นเพราะความดุของลำดวนซึ่งเป็นแม่ลูกอ่อนที่ยังหวงลูกที่สุดหมอช้างก็ต้องขึ้นไปเจาะเลือดช้างถึงบนบันไดบ้านทีเดียว
2: จากการที่ตรวจเช็คอุจจาระทั้งหมดนะครับโดยความร่วมมือของทางสถาบันสุขภาพสัตว์คุณหมอที่ท่านได้ช่วยเราดูให้เนี่ยนะครับก็พบว่าช้างทั้งหมดเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมีพยาธิตัวกลมนะครับแล้วก็มีเพียง13เชือกเท่านั้นที่ปราศจากพยาธินะฮะ
3: ไหนไหนมั้ยครับพยาธ
2: ิตัวกลมพยาธิตัวกลมนี้ถ้าในลูกช้างเนี่ยจะทำให้ถึงตายได้ถ้ามีปริมาณมากในช้างใหญ่นี้ก็จะไปบั่นทอนสุขภาพนะครับในปริมาณมากก็ไปแย่งอาหารทำให้ช้างนั้นไม่สมบูรณ์เท่าที่ควร
3: งั้นผมจะได้นัด
2: กับ
3: นัดสมาชิกการถ่ายพยาธิน
2: ะแล้วก็มีอยู่10รายนะครับที่เป็นพยาธิใบไม้นะครับซึ่งเราคงจะต้องให้ยาที่พิเศษหน่อยฮะแต่ก
3: ็10รายใน72ราย
2: ใน72รายฮะซึ่งอันนี้ไม่ลำบากสามารถที่จะดูแลรักษาเยียวยาได้นะครับ
3: แล้วในส่วนของการตรวจเม็ดเลือดจะบอกอะไรเรามากกว่านี้ไหมฮะ
2: เดี๋ยวเราจะให้ลองดูที่การจินดาวันดีครับเป็นยังไงบ้าง
4: ในส่วนของเม็ดเลือดนะคะในส่วนของเม็ดเลือดนี่จะบอกถึงสุขภาพของช้างเป็นตัวไปแต่ถ้ามอง

ภาพแห่งความร่วมแรงร่วมใจกันเพื่อช้างเกิดขึ้นอีกครั้งในงานกฐินสามัคคีซึ่งวิทยาลัยครูสุรินทร์จัดขึ้นที่วัดแห่งหมู่บ้านช้างบ้านตากลางเพื่อนำไปทอดถวายสมทบเป็นทุนบูรณะวัดและกองทุนสวัสดิการช้างซึ่งจะช่วยให้ความช่วยเหลือผู้เลี้ยงช้างที่ประสบปัญหาด้านต่างๆโดยมีวัดเป็นศูนย์กลางแห่งความเชื่อถือศรัทธาก่อนที่ขบวนช้างแห่กองกฐินนับ50เชือกเช่นนี้จะกลายเป็นเพียงภาพให้ลูกหลานดูในอนาคต

0: Nehm. Ja, na. เดี๋ยวจ่อนี่นะต้องเข้าโรงเรียนแล้วจะไปให้เด้อนะถ้าเข้าโรงเรียนจบแล้วก็โอ้อยากสอดกินหญ้าป่าเบิ่ง
1: การฝึกลูกช้างโจโจ้หรือเสมือนหลวงดำเนินต่อไปตามขั้นตอนในพิธีกรรมผ่าจ้านหรือการแยกลูกช้างออกจากแม่ตามธรรมเนียมล้านนาโบราณซึ่งอยู่ในความสนใจใคร่รู้ของศิลปินล้านนาท่านหนึ่งที่เฝ้าศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับช้างราวกับเป็นอดีตชาติแห่งตนแล้วซึมซับนำมาสร้างสรรค์งานศิลปะดั่งใจรัก
2: ที่ผมอยู่ที่แม่นะที่เชียงดาวที่เกิดบ้านเกิดนี่นะจำความได้มันก็เห็นมีแต่ช้างลากไม้ทำฟืนเพราะฟืนนี้ต้องใช้นึ่งเมี่ยงเวลาเขาลากไม้มาพวกเราเด็กๆก็จะชอบไปวิ่งตามไปดูดักดูมันอะไรต่างๆเนี่ยความผูกพันก็เกิดตั้งแต่เด็กๆแล้วผมเองก็เอาช้างเป็นตัวแทนของคนช้างหรือเจ้าช้างแล้วก็ใช้ความรู้สึกใช้จินตนาการหรือว่าจินตภาพที่เป็นเรื่องของเหนือจริงเรื่องความฝันจากช้างมาเป็นบทที่ผมจะต้องทำงานออกมา

0: จารย์คำอ้ายเดชดวงตาช่างแกะสลักไม้ชาวเชียงใหม่ผู้มาตั้งรกรากอยู่ณอำเภองาวจังหวัดลำปางไม่ห่างจากศูนย์บริบาลช้างบ้านปางละเท่าใดนักใช้เวลาส่วนใหญ่ของชีวิตสร้างสรรค์งานศิลปะอันเป็นเอกลักษณ์ของตนเองจนได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมสาขาทัศนศิลป์ประจำปี2535โดยสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
1: อย่างที่เรามาเห็นเนี่ยที่พระจันทร์ผู้เสมือนหลวงนี่นะผมเห็นลีลาของมันว่าลีลาที่เสมือนหลวงหกล้มโมโหอะไรต่างๆจะเป็นลีลาของเด็กๆอันนี้ผมเห็นผมก็มาสเก็ตแต่ละลีลาแล้วก็มาผสมผสานกันให้เป็นการเล่นของลูกช้างเนี่ยเมื่อผมทุกโศกผมได้ทำงานผมได้ระบายไปในไม้เหมือนกับว่าหล่อหลอมจากความรู้สึกแล้วก็วิญญาณของผมเองใส่ลงไปในนั้นเมื่อถ่ายทอดอารมณ์และความรู้สึกใส่ลงไปพร้อมกับฝีมือเมื่อเสร็จงานแล้วผมก็เกิดความปิติความอดุลความโศกเศร้าความรักต่างๆก็ถูกเก็บไว้ในไม้
0: วันนี้ในวัย48อาจารย์คำอ้ายเดชดวงตายังสละเวลาส่วนหนึ่งให้กับการถ่ายทอดวิชาความรู้ให้กับลูกศิษย์ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวนาชาวไร่ที่ต้องการอาชีพเสริมและท่านยังเป็นหนึ่งในคณะก่อตั้งมูลนิธิเพื่อนช้างร่วมกับคุณหมอปรีชาพวงคำอีกด้วย

0: ลายบัวทองทำงานชักลากไม้ให้กับองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้มาตั้งแต่วัยหนุ่มจนบัดนี้อายุล่วงสู่ปีที่60แทนที่จะได้พักผ่อนตามอัตภาพกลับต้องเผชิญกับโรคร้ายที่กำลังคุกคามตัวเขาพลายบัวทองถูกลักลอบตัดงาไปตั้งแต่ปี2524คนร้ายใช้เลื่อยตัดจนชิดโคนงาทำให้เกิดอาการติดเชื้อและเป็นหนองในโพรงงาทุกๆสัปดาห์จึงต้องทำความสะอาดและใส่ยาไม่ให้อาการติดเชื้อลุกลามไปจนถึงสมองซึ่งอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ศูนย์บริบาลช้างขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้มีนโยบายรับผิดชอบเลี้ยงดูช้างที่เจ็บป่วยหรือปลดเกษียณแล้วไปจนถึงที่สุดอันหมายรวมถึงควานช้างเพื่อนคู่ชีวิตของช้างด้วย
1: ช้างนั้นในสายตาผมมันช่วยตัวเองไม่ได้เลยในภาวะสังคมเดี๋ยวนี้ที่ผมต้องพูดถึงช้างมากเนี่ยเพราะผมอยู่ช่วงของการเปลี่ยนแปลงผมเห็นตั้งแต่ช้างมีความสุขอยู่ในป่าซึ่งอุดมสมบูรณ์มีทุกสิ่งทุกอย่างมีงานที่ทำเป็นระบบนะแล้วก็ผมก็เห็นความเปลี่ยนแปลงที่เปลี่ยนไปทางที่เลวร้ายจากงานมีไม่มีงานจากป่าซึ่งอุดมสมบูรณ์กลายเป็นป่าที่แห้งแล้งจากช้างที่เคยอ้วนพีช้างที่เป็นเพื่อนคนก็กลายเป็นช้างที่กลายเป็นทาสมันก็ทำให้คิดว่าต้องทำอะไรสักอย่าง
2: จะได้ทดลองเอ็กซเรย์ดูว่ามันผ่านที่มันไม่ผ่านเนี่ยเพราะว่าหนังหรือว่าเพราะกล้ามเนื้อของช้างนะฮะ
0: โครงการก่อสร้างโรงพยาบาลช้างบนพื้นที่หุบเขาแห่งบ้านปางหลักชัยภูมิที่ดีเยี่ยมสำหรับการรักษาพยาบาลช้างและเป็นแหล่งพักพิงในบ้านปลายชีวิตของช้างและควานถูกกำหนดขึ้นเป็นเป้าหมายสำคัญในการรณรงค์ของมูลนิธิเพื่อนช้างที่มีคุณหมอปรีชาพวงคำเป็นประธานและโซไรด้าซาวลาเป็นเลขาธิการภาพร่างของโรงพยาบาลสัตว์ใหญ่ขนาด10หน่วยพยาบาลออกแบบโดยภัทรพลเวทยสุพรสถาปนิกแห่งบริษัทกรุงเทพคชากรุ๊ปหนึ่งในกรรมการก่อตั้งมูลนิธิได้ทำให้ภาพของโรงพยาบาลช้างแห่งแรกของโลกเด่นชัดขึ้นพร้อมๆกับการรณรงค์ให้สาธารณชนพูดตระหนักในคุณค่าและปัญหาของช้างไทยช่วยกันระดมกำลังใจและกำลังทรัพย์เพื่อให้ภาพร่างนี้เป็นจริงขึ้นในเร็ววันแต่ก็ดูเหมือนยังล่าช้าเกินไปสำหรับคนไข้ผู้น่าสงสารรายหนึ่งฮันนี่ลูกช้างนักแสดงวัย2ขวบของคณะละครช้างเร่ดอกดินโชว์ถูกรถบรรทุกชนขณะตระเวนเปิดการแสดงอยู่ที่จังหวัดลำพูนมูลนิธิเพื่อนช้างยื่นมือเข้าช่วยเหลือโดยนำมารักษาพยาบาลที่กรุงเทพมหานครคณะสัตวแพทย์วินิจฉัยว่ากระดูกเชิงกรานของฮันนี่หักจนไม่สามารถพยุงตัวลุกขึ้นยืนเพราะขาหลังทั้งสองข้างไม่สามารถรับน้ำหนักตัวได้
2: สำหรับฮันนี่นี่มากกว่าเชือกอื่นๆนะคะเพราะว่าเขาเจ็บป่วยตั้งแต่รับตัวอยู่ที่กรุงเทพจับตัวเขานะฮะปลอบโยนแล้วจะสังเกตได้ว่าคือต้องไปจ้องหน้าแกไว้แล้วก็พูดนะฮะเมื่อพูดด้วยเนี่ยแกเข้าใจนะบอกว่าฮันนี่อดทนนะลูกอดทนนะคะแกก็จะเอางวงมาจับมือไว้น้ำตาไหลพากผ้าเนี่ยก็เอามือเช็ดน้ำตาให้มันมองเห็นนะคะในแววตาว่าเขาเองเขาต้องการกำลังใจอย่างมากอาจจะจากที่ทุกคนทุ่มเทกำลังใจให้กับเขาอยากให้เขามีชีวิตรอดในฐานะมูลนิธิเพื่อนช้างเองเราอยากให้เขามีชีวิตรอดและมีความพิการเกิดขึ้นน้อยที่สุดอันนี้เราได้แต่หวังนะฮะแล้วเราได้พยายามอย่างดีที่สุดแล้ว
0: มกราคม2537แม้ความหวังของฮันนี่จะริบหรี่ไปเรื่อยๆแต่เรื่องราวของเขาได้กลายเป็นความห่วงใยของสังคมไทยที่มีต่อช้างอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน
3: ฮันนี่ช้างน้อยคอยใครคอยแม่ใช่ไหมให้เหงาปวดหนอหมอช่วยแบ่ง

0: 17กุมภาพันธ์2537 106วันแห่งความทุกข์ทรมานฮันนี่จบชีวิตลงอย่างสงบท่ามกลางความเศร้าสลดใจของทุกฝ่ายในขณะที่ยังมีช้างไทยอีกเป็นจำนวนมากกำลังเผชิญชีวิตอยู่ในสภาพแวดล้อมที่กดดันทั้งช้างและควานอย่างหนักในปัจจุบันใครจะนึกว่าวันนี้ทางออกของสัตว์ใหญ่ผู้มีบุญคุณค้ำจุนแผ่นดินไทยมาแต่อดีตกาลกำลังตีบตันลงไปทุกที
1: ผมคิดว่านะฮะก่อนที่ผมจะตายผมอยากเห็นช้างมีบ้านอยู่ช้างที่เหนื่อยมาแล้วช้างที่ลากไม้มาแล้วช้างที่เกเรซึ่งไม่มีใครรักแล้วนะฮะเขามีที่ที่ใช้ชีวิตอันปลายมีป่าที่เขาได้เดินเขาได้ใช้คือมีบ้านของช้างที่ป่าแล้วก็ได้อยู่กับควานซึ่งต้องการเป็นควานจริงๆที่เขารักช้างเขาได้เห็นช้างที่เขาเลี้ยงมาตั้งแต่เล็กได้เห็นมันในสายตาเขาได้ดูแลมันครับได้อยู่ด้วยกันแต่ก่อนที่ช้างตัวสุดท้ายที่จะตายไปจากประเทศไทยนะครับก็ขอให้เขาตายอย่างมีศักดิ์ศรีตายอย่างสมกับเคยเป็นว่าเอกลักษณ์ของชาติ

ผมขี่จักรยานประจำมานานแล้วนะครับตั้งแต่4ขวบจนเดี๋ยวนี้63ก็59ปีแล้วแต่ก่อนก็ขี่ในกรุงเทพตอนหลังก็ขี่ไม่ไหวเพราะอากาศไม่ดีรถยนต์เยอะก็เลยหาที่ไปขี่ตามต่างจังหวัด

0: อย่างน้อยเรารู้สึกว่าเราไม่ได้เป็นคนไปทำลายธรรมชาตินะครับเราไปเรื่องเงียบๆสงบสงบที่แรกเพื่อนผมมาเขาอยากจะใช้เดินนะครับแต่ตอนนี้เดินมันไปไม่ค่อยได้ไกลถ้าขี่จักรยานนี่มันไปได้ระยะไกลกว่าในเวลาเท่าๆกันนะ
1: ความสุขเป็นสิ่งที่หาได้ไม่ยากเลยสำหรับคนที่เข้าใจชีวิตและสิ่งรอบข้างดังเช่นลือชัยกาญจนวณิชย์ในวันว่างวันนี้เขาและภรรยาคู่ชีวิตออกเดินทางจากกรุงเทพมุ่งสู่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่โดยรถตู้ซึ่งพ่วงเอาจักรยานมาด้วย
0: เขาใหญ่นี่ผมว่าเขาทำได้ดีก็ดีขึ้นทุกวันการจัดการของป่าไม้นี่ก็ดีขึ้นนะควรจะให้คนท่องเที่ยวได้นะครับทั้งนั้นก็ไม่มีประโยชน์อะไรแต่ก็คนก็ควรจะท่องเที่ยวในลักษณะซึ่งว่าใต้ข้อบังคับของกรมป่าไม้แต่ผมว่ามันไม่เหมือนกับเราไปเที่ยวในสถานที่ทั่วไปนี่พัทยาอะไรนี้เราจะไปยังไงกันไปกี่คนก็ได้นะแต่นี่เรามาเที่ยวในวรรณอุทยานก็ควรจะต้องตามกฎตามข้อบังคับของป่าไม
1: ้ในขณะที่ผู้คนเมืองกรุงยุ่งอยู่กับการจราจรติดขัดซึ่งเป็นปัญหาที่น่าปวดหัวมีคนกลุ่มหนึ่งหันมาผ่อนคลายโดยการเดินทางด้วยแรงขาของตัวเองในยามที่มีโอกาสก็จะรวมกลุ่มกันหันหลังให้กรุงเทพมุ่งสู่ความสงบตามชนบทโดยมีพาหนะคู่ใจคือจักรยาน

ณจุดเริ่มต้นที่สถานีน้ำตกมูลนิธิพิทักษ์สิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวอนุสารอสทและบ้านจักรยานร่วมกันจัดรายการเดินทางท่องเที่ยวในจังหวัดกาญจนบุรีผ่านสถานที่ต่างๆเช่นหมู่บ้านเด็กเขื่อนท่าทุ่งนาปราสาทเมืองสิงห์การใช้จักรยานเพื่อการท่องเที่ยวเป็นการเดินทางสัมผัสธรรมชาติรูปแบบใหม่ที่น่าสนใจสำหรับประเทศไทยเพราะจักรยานไม่ก่อให้เกิดมลภาวะทั้งทางอากาศและทางเสียงนอกจากนั้นยังสามารถสัมผัสกับสถานที่ต่างๆได้อย่างทั่วถึงและใกล้ชิดกว่าการเดินทางโดยรถยนต์

จักรยานเป็นพาหนะที่มีกลไกอย่างง่ายไม่มีอะไรสลับซับซ้อนแต่เป็นพาหนะที่นักวิทยาศาสตร์และวิศวกรทั่วโลกยอมรับการเคลื่อนตัวไปข้างหน้าเมื่อเทียบน้ำหนักต่อระยะทางว่ามีประสิทธิภาพสูงที่สุดเพราะมีการทดรอบใช้พลังงานจากกล้ามเนื้อไม่จำเป็นต้องพึ่งพาพลังงานจากแหล่งน้ำมันหรือแหล่งพลังงานอื่นๆบนผืนโลกฝรั่งเศสเป็นประเทศแรกที่มีจักรยานใช้ราว200ปีที่ผ่านมาและมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงรูปร่างจนมาถึงปัจจุบันสำหรับประเทศไทยรับจักรยานเข้ามาครั้งแรกเมื่อปลายสมัยรัชกาลที่5

ักรยานที่เป็นที่ชื่นชอบของใครหลายคนอยู่ในขณะนี้คือเสือภูเขาหรือ Mountain Bike ซึ่งพัฒนามาจากจักรยาน BMX และมีการใส่เกียร์เพื่อความรวดเร็วดังเช่นเสือหมอบแต่ใส่วงล้อที่ใหญ่กว่า BMX ทำให้สามารถวิ่งในทางขรุขระได้ดี

เสือภูเขาจึงเป็นจักรยานที่ผสมผสานระหว่างความเร็วความเบาและความทรหดอดทนลุยได้ทุกสภาพพื้นที่

ำหรับการท่องเที่ยวแล้วไม่จำเป็นเสมอไปว่าจะต้องเป็นจักรยานอย่างดีราคาแพงหากขึ้นอยู่กับความพอใจและทุนทรัพย์ของแต่ละคนสิ่งสำคัญคือการได้รู้จักตัวเองทั้งร่างกายและจิตใจการมุ่งไปข้างหน้าด้วยเรี่ยวแรงของตัวเองเพื่อซึมซาบกับทิวทัศน์รอบข้างได้สูดหายใจอย่างเต็มปอด

0: ได้ท่องโลกกว้างมากกว่าได้มาสัมผัสกับมันจริงๆมากกว่าได้รู้จักกับตัวเองด้วย
1: นี่เป็นครั้งแรกของสรัญวุฒิภูรจักรบนเบาะพาหนะ2ล้อชนิดนี้กับระยะทางไกลๆเช่นนี
0: ้ตอนนี้เรียนอยู่ที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือครับที่มานี่ก็มีเพื่อนๆชวนกันมาเห็นรายการน่าสนใจมากก็เลยมากันเมื่อก่อนก็ขี่ตามซอยขี่อะไรอย่างเงี้ยว่าเที่ยวเล่นไปเรื่อยๆตามภาษาเด็กๆกับเพื่อนๆขี่ไปทั่วแถวบ้านบ้างเที่ยวไปนู่นเที่ยวไปนี่แต่ไม่เคยไประยะทางไกลๆที่ว่าออกมาต่างจังหวัดกันเลยจริงๆก็เพิ่งมีทริปนี้ได้ดูธรรมชาติได้ดูอะไรตามที่ได้คิดไว้เที่ยวไปไม่เหมือนกับรถยนต์อะไรอย่างเงี้ยมันต้องมาคอยห่วงนู่นห่วงนี่นี่เที่ยวไปได้เรื่อยๆดูสองข้างทางอยากหยุดเมื่อไหร่ก็หยุด

ากเปรียบชีวิตดังเช่นการเดินทางที่ต้องมีเรื่องราวและประสบการณ์ต่างกันออกไปบางครั้งอาจเหน็ดเหนื่อยอ่อนล้าบางเวลามีความสุขมีภาพอันงดงามเป็นความทรงจำที่ดีขึ้นอยู่กับผู้คนว่าจะเลือกรับสิ่งใดสิ่งสำคัญคือได้เห็นและเข้าใจในความแตกต่างของสังคมที่ได้ผ่านไปและได้แบ่งปันความดีงามให้คนอื่น

ใต้ร่มเงาของแมกไม้และสายน้ำริมถนนลาดยาศรีสวัสดิ์ของเมืองกาญจนบุรีเด็กกำพร้าหรือเด็กที่มีฐานะทางบ้านยากจนได้มาอยู่รวมกันณที่นี้โรงเรียนหมู่บ้านเด็กสถานที่ที่เปิดโอกาสให้เด็กได้แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระโรงเรียนที่ปราศจากไม้เรียวห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมและกระดานดำคณะจักรยานแวะมาเยี่ยมเด็กๆและได้รวบรวมหนังสือมามอบให้แก่เด็กที่นี่

0: ก็ยัดเราติดที่ผ่านเข้าไปเมืองเพื่อให้ประชาสัมพันธ์โครงการที่ท่านอาจารย์ได้ตั้งไว้ครับ
1: งานนี้คงจะเป็นงานที่เราจะพยายามประชาสัมพันธ์ชมรมให้มีความเข้าใจกับคนมากขึ้น
2: และนี่เป็นอีกเส้นทางหนึ่งที่ท้าทายเรี่ยวแรงและจิตใจของคนเดินทางจากจุดเริ่มต้นที่จังหวัดพิษณุโลกคณะเข้านมัสการพระพุทธชินราชณวัดพระศรีรัตนมหาธาตุก่อนจะออกเดินทางไปตามถนนอันคดเคี้ยวและสูงชันสู่อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวงและอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกลาง

จากการจัดของชมรมจักรยานท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพจังหวัดพิษณุโลกร่วมกับชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทยโดยมีศาสตราจารย์ดร.ธงชัยพรรณสวัสดิ์เป็นประธานชมรมและได้ร่วมปั่นไปกับบรรดาสมาชิกในครั้งนี้ด้วย

ผมชอบทำงานด้านสิ่งแวดล้อมแล้วก็คิดว่าเวลาเราเดินทางโดยเครื่องบินเนี่ยกรุงเทพภูเก็ตไม่เห็นอะไรเลยนะฮะไม่ได้สัมผัสอะไรเลยไปทางรถอาจจะได้มองเห็นบ้างแต่ก็เพียงแค่ผิวเผินแค่ฉาบฉวยผ่านไปแล้วก็เลยไปจักรยานเนี่ยจะไปได้เร็วอย่างนั้นไม่ได้เมื่อไปไม่ได้เร็วเนี่ยเราก็จะมีโอกาสที่จะได้ซึมซาบสิ่งที่เป็นธรรมชาติเนี่ยรอบข้างเนี่ยนะเข้าตัวได้มากขึ้น

ฉพาะอย่างยิ่งถ้าเกิดเราไปขี่แบบไม่รีบร้อนถ้าเกิดเรามีเวลามากๆอย่างนี้พอเราเหนื่อยเราก็พักข้างทางเราทานน้ำจากชาวบ้านที่ใส่ขันมาให้ระหว่างนั้นเราก็คุยกับเขาเราได้สัมผัสกับชีวิตอีกอย่างหนึ่งได้สัมผัสกับความรู้สึก

ลาครั้งหลังที่ไปผ่านที่นั่นก็ต้องแวะคุยกับเขาเป็นสิ่งซึ่งผมว่าในกรุงเทพค่อนข้างหายากเพราะว่าความบีบคั้นทางสังคมความเร่งร้อนทางเศรษฐกิจความที่คนกรุงเทพไม่ค่อยเชื่อใจกันและกันเนี่ยไม่รู้ว่าเขาจะมาดีหรือมาร้ายเนี่ยทำให้มันมีเหมือนกับม่านกั้นระหว่างคนกรุงเทพด้วยกันแต่คนในต่างจังหวัดปัญหานี้ไม่มี

านระยะทางมายาวไกลบางคนก็หมดแรงไปใครที่ยังพอมีกำลังก็มุ่งหน้าต่อไปจนถึงภูหินร่องกล้าสถานที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นสมรภูมิของกลุ่มคนที่มีความคิดเห็นไม่ตรงกันถึงวันนี้สถานการณ์เปลี่ยนไปจากพื้นที่ต้องห้ามกลับกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ดึงดูดผู้คนให้มาแสวงหาความสวยงามและร่องรอยของอดีตที่ยังหลงเหลือให้เห็นอยู่

คือจะอยู่จะเป็นสมาชิกกับชมรมจักรยานนี่ค่ะเขาก็ได้ข่าวสารทุกเดือนนี่เขาก็มีจัดทุกเดือนค่ะแต่พอดีช่วงนี้ว่างก็เลยมาแล้วก็มาภูหินล่องกล้าอะไรอย่างนี้ก็อยากมาด้วยตอนแรกกะไม่ขี่มาก10 กิโลแรกพออะไรแต่ตอนหลังก็ไปเรื่อยๆก็โอเค

ขี่จักรยานมาก็จะซาบซึ้งมากจะอยู่ในธรรมชาติอินไปเลยค่ะเพราะมันต้องผ่านทุกขั้นตอนก็ได้ใช้ชีวิตที่ไม่ค่อยสะดวกสบายก็รู้สึกคุ้มดีค่ะ

ในยุคสมัยที่ผู้คนสนใจในเรื่องของสิ่งแวดล้อมและพยายามปกป้องคุ้มครองบางเวลาเราต้องการจะสัมผัสกับธรรมชาติช่วยเพิ่มพลังแก่ชีวิตที่จะต้องต่อสู้กับปัญหาที่ผ่านเข้ามาการเดินทางโดยจักรยานเป็นทางออกที่ดีทั้งผู้คนและธรรมชาติ

0: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใครแล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
2: ไม่ร
1: ู้
2: ที
1: ่
2: ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
1: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOSเพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: ร่วมสนับสนุนโครงการเมาไม่ขับเพื่อความปลอดภัยของทุกชีวิตบนท้องถนน
1: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีค่ะพี่ออกมารถพี่ก็หายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
2: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
1: ก็คือเหมือนจะทนทั้งแม่บ้านแล้วก็ชนสิทธิพรเขาก็เลยตะโกนวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนก็ดีที่มีแอปจอดสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดสอร้อยดูเนี้ยค่ะ
3: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมคร
1: ับ แอปเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเจอนะคะ
2: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android

สวัสดีค่ะกลับมาติดตามการรายงานการคาดหมายสภาพอากาศทั่วไประหว่างวันที่12ถึง18พฤษภาคม2569กันนะคะประเทศไทยตอนบนจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากลมตะวันตกเฉียงใต้และลมใต้พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนส่วนภาคใต้มีฝนฟ้าคะนองและมีตกหนักบางพื้นที่โดยเฉพาะด้านตะวันตกเนื่องจากลมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนจะพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรข้อควรระวังขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนและภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยควรเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองตลอดช่วงเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งกลับมาติดตามรายงานสภาพอากาศได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: แผ่นดินอีสานเคยได้ชื่อว่าเป็นถิ่นปลูกหม่อนทอผ้าไหมมาตั้งแต่อดีตเพียงแต่ส่วนใหญ่ทำเป็นหัตถกรรมพื้นบ้านใช้ในครัวเรือนเท่านั้นและวันนี้ณบ้านกำพีตำบลกำพีอำเภอบรบือจังหวัดมหาสารคามผู้มาเยือนจะสัมผัสได้ทันทีถึงความเป็นหมู่บ้านปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและการรวมตัวกันเป็นชุมชนทอผ้าไหมที่เข้มแข็งซึ่งเส้นทางความรุ่งเรืองของใยไหมที่บ้านกำพีนี้เกิดขึ้นจากพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
1: ก็เป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นแต่ก่อนโอ้ยจนปัญญาเวลาไม่มีเงินใช้จะได้เงินไหนหนอจะไปทำงานก็จะไปทำงานที่ไหนมันห่างไกลจากตลาดสายอำเภอก็จนปัญญาอยู่เหมือนกันแต่เมื่อท่านมาส่งเสริมแล้วก็ดีขึ้น
0: ด้วยความละเอียดอ่อนและสายพระเนตรที่ยาวไกลส่งมุ่งเน้นให้การฟื้นฟูอาชีพทอไหมเป็นทั้งการอนุรักษ์หัตถกรรมประจำถิ่นและการสร้างอาชีพเลี้ยงชีวิตได้อย่างยั่งยืนโปรดให้มีการพัฒนาวิธีการทอและลวดลายเพื่อเพิ่มมูลค่าและจัดระบบการตลาดรองรับโดยทรงเป็นผู้นำในการเผยแพร่ความงดงามของไหมไทยให้เป็นที่ประจักษ์ต่อนานาชาติถึงวันนี้ความเรืองรองพันรายของผืนไหมสะท้อนถึงความสุขในชีวิตที่ดีขึ้นของเจ้าของหัตถศิลป์ชาวอีสานจำนวนมากมาย
2: เพิ่นมาช่วยทำเพิ่นมาช่วยเสริมอาชีพให้บ้านเราให้เจริญจ้ะก็ปราปลื้มใจที่สุดในโลกเลยจ้ะหาที่เปรียบไม่ได้เลยจะให้ลูกทำเป็นอาชีพเสริมต่อไปกับแทนคุณแม่และคุณยายไว้อย่างเงี้ยครับ
0: ห่างจากบ้านกำพีไปประมาณ100กิโลเมตรประวัติศาสตร์บทใหม่ของเส้นทางสายไหมของภาคอีสานก็ได้เกิดขึ้นที่นี่เช่นกันบ้านนาโพหมู่ที่1ตำบลนาโพอำเภอนาโพจังหวัดบุรีรัมย์ในอดีตบ้านนาโพอยู่ในอำเภอพุทไธสงฆ์ซึ่งเคยเป็นที่ตั้งกองช่างไหมเมืองบุรีรัมย์ในช่วงฟื้นฟูการปลูกหม่อนและทอผ้าไหมตามพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและวันนี้ด้วยการสานต่อของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้ทรงฟื้นฟูความรุ่งโรจน์ให้กลับคืนมาสู่ถิ่นทอผ้าที่โดดเด่นของจังหวัดบุรีรัมย์ตลอดจนช่วยสร้างชีวิตที่มีคุณภาพให้แก่เจ้าของผืนไหมดังเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับนางประจวบจันนวลสู่ถิ่นทอผ้าที่โดดเด่นของจังหวัดบุรีรัมย์ตลอดจนช่วยสร้างชีวิตที่มีคุณภาพให้แก่เจ้าของผืนไหมดังเรื่องราวที่เกิดขึ้น

0: ของหัตถศิลป์นี้ได้รับการสืบทอดพัฒนาเป็นกลุ่มทอผ้าไหมรุ่นใหม่ซึ่งบุกเบิกดูแลโดยบุตรสาวคือนางแสงเดือนออมไทยสง
1: ต้องมีจุดมุ่งหมายคือมีเป้าหมายคือให้อยู่ได้ด้วยตัวเองอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเราจะต้องสืบสานตรงนี้ต่อไปให้ได้ด้วยสติปัญญาของเราโดยที่ต้องยืนอยู่บนหลักของการพึ่งตนเองให้ได้โดยที่ยังคงยึดหลักปณิธานของท่านเหมือนเดิมก็คือการอนุรักษ์ผ้าไหมพันธุ์ไทยพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะพิเศษไม่ว่าจะเวลาผ่านไปนานแค่ไหนก็ยังทรงคุณค่าอยู่
0: ด้วยการทุ่มเททำงานอย่างต่อเนื่องมานับแต่ทศวรรษ2510การฟื้นฟูอนุรักษ์ศิลปะทอไหมของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้โยงใยขยายจากหมู่บ้านหนึ่งไปสู่อีกหมู่บ้านหนึ่งจนปัจจุบันได้เกิดกลุ่มทอผ้าไหมที่เข้มแข็งและประสบความสำเร็จกระจายอยู่ถึง759หมู่บ้านใน16จังหวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือทุกอย่างดำเนินมาเกือบ40ปีแล้วเป็นระยะเวลาอันยาวนานและเหนื่อยยากของการอุทิศพระองค์เพื่อฟื้นฟูอนุรักษ์งานหัตถศิลป์ของภาคอีสานทรงมีส่วนร่วมสร้างประวัติศาสตร์แห่งความรุ่งเรืองบทใหม่ของเส้นทางใหม่เป็นเส้นทางที่ทรงร่วมถักทอด้วยความรักเพื่อกงล้อของเส้นไหมจะหมุนสร้างชีวิตที่ดีขึ้นให้ราษฎรของพระองค์อย่างไม่รู้จบสิ้น

0: ในแต่ละวันราษฎรในบริเวณหนองหมักเท่าบ้านนาคำและหมู่บ้านใกล้เคียงในเขตตำบลห้วยยางอำเภอเมืองสกลนครจังหวัดสกลนครจะเข้ามาทำงานเกษตรกรรมต่างๆในฟาร์มตัวอย่างที่ตั้งขึ้นตามพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเมื่อพุทธศักราช2542ครั้งนั้นทรงรับทราบถึงความทุกข์ร้อนจากการตกงานไร้ที่ทำกินของพวกเขาจึงมีพระราชดำริให้จัดหาพื้นที่สร้างเป็นฟาร์มตัวอย่างเพื่อเป็นแหล่งจ้างงานแหล่งอาหารและศึกษาวิธีการทำเกษตรกรรมแบบใหม่ในฟาร์มตัวอย่างหนองหมากเท่านี้พวกเขาได้เรียนรู้จากการลงมือทำงานด้วยตนเองทั้งด้านปศุสัตว์และเกษตรกรรมเช่นการปลูกผักปลอดสารพิษและไม้ผลหลากชนิดนอกจากนั้นพวกเขายังได้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการด้านการตลาดด้วยการแปรรูปผลิตภัณฑ์ออกขายในรูปแบบต่างๆฟาร์มตัวอย่างที่นี่ได้ดำเนินมากว่า10ปีแล้วความทุกข์ร้อนขัดสนในอดีตจึงค่อยๆถูกแทนที่ด้วยความภาคภูมิใจที่สามารถมีอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้อย่างมั่นคง
1: รู้สึกดีใจค่ะที่พระองค์ท่านมาเปิดฟาร์มอย่างต่างๆนี่และซอยเหลือประชาชนชาวบ้านอยู่ในนี้อยู่ดีกินดีค่ะ
0: จากการทรงงานหนักในแผ่นดินอีสานมาอย่างยาวนานสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงตระหนักถึงความจำเป็นในการขจัดวงจรปัญหาที่เริ่มจากการขาดอาชีพราษฎรจึงจำต้องรุกป่าเพื่อหาพื้นที่ทำเกษตรกรรมเมื่อป่าต้นน้ำถูกทำลายการทำเกษตรกรรมก็ไม่ได้ผลราษฎรก็กลับมาผจญกับปัญหาไร้อาชีพเช่นเดิมจึงโปรดให้ขยายหนทางสร้างงาน

0: อาชีพด้วยโครงการฟาร์มตัวอย่างไปยังจังหวัดต่างๆอย่างต่อเนื่องปัจจุบันในหลายพื้นที่ของแผ่นดินอีสานกิจกรรมเกษตรกรรมในฟาร์มตัวอย่างและโครงการเกษตรกรรมตามพระราชดำริแบบต่างๆก่อเกิดแหล่งอาหารและเป็นรายได้หลักประกอบกับงานทอไหมและหัตถศิลป์ต่างๆช่วยสร้างรายได้เสริมเพิ่มความมั่นคงในการเลี้ยงชีวิตให้ราษฎรจำนวนมากมาย
1: ก็ดีใจครับดีใจที่ได้มาทำที่นี่มันเป็นอาชีพแบบอาชีพเสริมเนาะแล้วก็หากเราไม่มาทำมันก็ไม่รู้จะทำยังไงก็ครอบครัวและก็เราก็ได้ทำนาทำสวนของเราด้วย
2: มาอยู่นี่ดีแล้วนี่ปลูกฟักปลูกยางทรายก็พอได้อยู่ได้กินคือว่าผมก็ไม่ลำบากขึ้นแต่เก่านะดีขึ้นแล้วเยอะนะ
0: จากพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่โปรดให้หาหนทางช่วยเหลือราษฎรให้รู้จักพึ่งตนเองอย่างยั่งยืนสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถก็ได้ทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระราชฤทัยสนองพระราชดำริมาโดยตลอด

0: ียนมีใครเคยเห็นบ้างปลาบึกปลาบึกใครเคยเห็นยกมือหน่อยครับโอ้ฉันหมดทุกคนเลยอาโตโตขนาดไหนล่ะเธอลงมา
1: ดิ
0: ยาว
2: เลยครับก็เท่านี้คร
0: ับขนาดไหนล่ะครับ
2: นี่ครับวันก็เท่านี้คร
0: ับ พิสิทธิ์ขอบใจมากขอบใจมากขอบได้พิสิทธิ์เคยจับปลาบึกใช่ไหมครับ
3: ครับ
0: คุณพ่อเชิญเล่าให้เพื่อนฟังอีกหน่อยสิครับ
3: ครับผมครับครั้งแรกครับผมออกเรือกับพ่อไปที่ฝั่งบ้านผมเรียกว่าดอนแบงครับก็ปล่อยมองออกจากเรือจนไปถึงฝั่งไทยก็พายเรือไปใต้ไปถึงที่ผมได้ปลาบึกนั่นปลาบึกมันกระโจนขึ้นมาติดอวนของผมพ่อผมน้ำมันกระโดดขึ้นมาน้ำกระจายเต็มทั่วไปผมก็ไปก็ได้แล้วพ่อกับสาวมองออกเข้ามาในเรือครับพอมาถึงที่ปลาบึกถูกนั่นมีคนเขาเอาอวนกับเขาเอาเชือกมาผูกกับหางของปลาบึกพอผูกเสร็จแล้วก็ผูกกับวันอีกมองครั้งหนึ่งพอผูกเสร็จแล้วก็สาวมองที่เหลือเข้าไปในเรือพอเสร็จแล้วก็ตักเครื่องเข้าในฝั่งพอถึงฝั่งแล้วก็มัดปลาเรียบร้อยก็ใส่เรือตักเครื่องไปถึงที่กระท่อมพอผมสร้างขึ้นที่ริมน้ำก็บอกคนที่นั่นบอกว่าให้ตัดไม้ไผ่ใหญ่มาผูกกับปลาบึกที่ได้ผูกเสร็จแล้วก็รัดผูกกับเรือที่มัดแน่นนะครับ

0: ชียงของเมืองเล็กๆในจังหวัดเชียงรายตรงข้ามกับเมืองห้วยทรายของลาวจากอดีตที่รุ่งเรืองมาตั้งแต่สมัยหิรัญนครเงินยางหรือเชียงแสนนครเก่าแก่ของอาณาจักรล้านนาหากดูตามชื่อแล้วอาจกล่าวได้ว่าเชียงของคือเมืองแห่งแม่น้ำโขงเพราะคนที่นี่เรียกแม่น้ำโขงว่าน้ำของสายน้ำที่มีการเดินทางอันยาวไกลกว่า 4,000 กิโลเมตรจากดินแดนหลังคาโลกบนที่ราบสูงสิงไห่ของทิเบตได้ไหลผ่านมาหล่อเลี้ยงชีวิตผู้คนที่นี่ชาวบ้านหาดใครมีชื่อเสียงในเรื่องการจับปลามาหลายชั่วอายุคนแล้วในฤดูน้ำหลากซึ่งไม่เหมาะต่อการจับปลาชาวบ้านจะทำการเกษตรหลังจากที่เก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วเด็กหนุ่มจะลงมากินมานอนอยู่ที่ริมน้ำโดยสร้างกระท่อมหลังเล็กๆที่เรียกว่าตูบลุงซ่อจินราชพรานปลาแห่งลุ่มน้ำโขงหากินกับแม่น้ำสายนี้มาร่วม50ปีแม้วันนี้จะวางเครื่องมือจับปลาด้วยสังขารที่ร่วงโรยแต่ก็ได้สืบทอดวิธีการจับปลาให้แก่ลูกหลานและเด็กหนุ่มในหมู่บ้าน
1: โอ้กันเดี๋ยวมันดินม่วนนี่ก้านควักอ่ะควักนี่ม่วนมันเอากันไกลเนาะมันติดไปแล้วสักสิบว่าสายไปเขาก็เขาจับสายมันก็โดดขึ้นน่ะมันม่วนนะมันไกลมองนี่มันบางเตือกก็บอกหู้นะมัน ป่ากลางคืนมันก็บอกให้หู้มันถูกมาวันฉันเตือนมันเหือจักหนักมันบ่หันฟ้องมันก็บ่หันมันกระโดดมันก็ติดไปปื้นน้ำบนก็มีก็จังได้อยู่มองนี่มันของนักเนาะมันโอ้น้ำหนักมันร้อยกว่ากิโลเหมือนกันใครก็จ้างนะนอนก็จ้างคนแรกว่าเออจับปลาบึกเก่งจับปลาบึกเก่งก็มาเฮียนก็เฮียนกันไปทุกทีก็แล้วก็มันมีเขาว่าอย่างไรก็ได้อีนะบางคนก็มาเป็น4ปี5ปีก็ได้สักตัวก็มีมันมีเทคนิคหรอการเทคนิคมันไม่จ้างจะบอกเนาะเฮามันคนจับปลามาเก่าแล้วไอ้หมูลูกช่วงหมูที่เพิ่นหาปลาบึ้มมาเก่าเพิ่นก็ได้ก่ะไอ้หมูมันใหม่ๆนี่เทคนิคมันยากเขาบ่รักพอมันกินเนี่ย
0: วันนี้เป็นวันที่ฤกษ์ดียามดีวันหนึ่งลุงซ้อเตรียมการต้อนรับปลาใหญ่ด้วยการไหว้แม่ย่านางเรือเหมือนที่เคยปฏิบัติมาตั้งแต่ครั้งยังหนุ่มแม้เด็กรุ่นหลังจะไม่ให้ความสำคัญกับสิ่งเหล่านี้แต่ลุงยังคงรักษาพิธีกรรมเหล่านี้ไว้บางอย่างก็ต้องปรับเปลี่ยนให้เข้ากับยุคสมัยจากเหล้าไหไก่คู่ก็กลายมาเป็นเหล้าในขวดแทนเพราะเหล้าเป็นไหหายากเต็มที
1: เออนั่งเรื่อยนั่งแกอยู่หูปูน้องคำพู
0: ด
1: กลาง
0: ดอกไม้สีสวยสดน้ำส้มปล่อยผ้านุ่งกระจกหวีเข็มและได้ถูกนำไปไหว้แม่ย่านางเรือ
1: ต้องเป็นมีชื่นใหม่เชื่อใหม่มีเครื่องขี้ไงการมาถึงนี่มาแค่บ้าแค่บนมันบอกมาเก่าทางนี้ไปก็ขอมันแม่นมันเนอปะได้คนในตัวนั้นไปทางใต้บรรทุกมันออกของใต้หัวอีสานได้ก็ขอมันแม่นมันเนอ
0: เชื่อกันว่าเลือดไก่ที่ติดอยู่ตามเรือมีผลทำให้การออกเรือจะพบกับปลาใหญ่ซึ่งต้องสยบให้กับเรือลำนี้แม่น้ำโขงสายน้ำนานาชาติที่มีชื่อเรียกแตกต่างกันออกไปตามดินแดนที่มันไหลผ่านสุดแล้วแต่ใครจะรู้จักกับแม่น้ำสายนี้ในสภาพใดสายน้ำใหญ่ที่เป็นถิ่นกำเนิดเพียงแห่งเดียวของปลายักษ์นามว่าปลาบึกปลาในกลุ่มเดียวกันกับปลาสวายและปลาเทพาหากแต่ขนาดลำตัวใหญ่กว่ามากมีชื่อเรียกสามัญว่าแม่โขง Giant Catfish ถือว่าเป็นปลาน้ำจืดชนิดไม่มีเกล็ดที่ใหญ่ที่สุดในโลกในยามที่ตัวเล็กๆจะมีฟันใช้ขบเคี้ยวอาหารพอโตได้สักระยะหนึ่งฟันจะหลุดหายไปเมื่ออายุประมาณ1ปีครึ่งและหันไปกินอาหารจำพวกตะไคร่น้ำแพลงต้อนและสาหร่ายที่ขึ้นอยู่ใต้น้ำเ จนถึงทุกวันนี้ปลาบึกยังคงมีปริศนาให้ผู้คนได้ขบคิดและสงสัยอยู่หลายประการเพราะเราทราบเรื่องราวเกี่ยวกับปลาตัวใหญ่ชนิดนี้น้อยมาก
2: เมื่อก่อนนี้ก็มีความเข้าใจกันว่าปลาบึกนั้นจะต้องเดินทางไกลไปถึงทะเลสาบตาลีในมณฑลยูนนานประเทศจีนนะครับแต่ต่อมาภายหลังเนี่ยเราก็มีความเชื่อขึ้นมาอีกอย่างว่าปลาบึกนี่อาจจะไม่ต้องเดินทางไกลถึงขนาดนั้นเพราะว่าเราเคยจับปลาบึกได้แม่ปลาบึกที่มีไข่แก่จัดนี่นะครับเรียกว่าพอจับขึ้นเรือเนี่ยก็ไข่ไหลเลยก็แสดงว่าปลาบึกนั้นจะต้องวางไข่อยู่แถวๆนั้นที่แถวนั้นก็คือบริเวณอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายแล้วก็ใกล้ๆกับบริเวณสามเหลี่ยมทองคำนี่นะครับ
0: แม้กระทั่งชาวบ้านซึ่งจับปลาบึกมานานก็จะเห็นปลาบึกในขณะที่โตแล้วปลาที่จับได้มีน้ำหนักตัวไม่น้อยกว่า100กิโลกรัมแต่ไม่เคยมีใครเคยเห็นลูกปลาบึกหรือปลาบึกตัวเล็กๆในแม่น้ำโขงเลยชาวบ้านจึงเชื่อกันว่าปลาบึกอาศัยอยู่ในถ้ำใต้น้ำและมีวังปลาบึกเมื่อโตเต็มที่จึงออกจากถ้ำมาผสมพันธุ์กัน
2: ไอ้ที่เราสันนิษฐานว่าปลาบึกเนี่ยมันไปไข่เหนือน้ำแล้วก็ลูกปลาบึกจะถูกน้ำพัดล่องลอยกลับไปตักท้ายน้ำเนี่ยก็คงจะไปเลี้ยงตัวอยู่ในทะเลสาบเขมรเป็นส่วนใหญ่นะครับแล้วก็เมื่อเลี้ยงตัวจนโตได้ขนาดที่จะเป็นหนุ่มเป็นสาวเนี่ยถึงวัยเจริญพันธุ์เนี่ยก็จะต้องมีการอพยพย้ายถิ่นตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติเพราะนั้นเป็นเหตุหนึ่งที่ชาวบ้านเนี่ยหรือชาวประมงเนี่ยจะไม่เคยพบปลาบึกขนาดเล็กเลยเลยก็กลายเป็นนิยายปรัมปราเล่ากันสืบมาว่าปลาบึกเนี่ยเป็นปลาที่ศักดิ์สิทธิ์
0: เด็กๆจะเห็นและเรียนรู้การใช้ชีวิตจากของจริงโดยมีคนรุ่นก่อนๆเป็นแบบอย่างจากการช่วยวิทย์น้ำเรือคัดท้ายก้าวมาขับเรือจนถึงการออกหาปลาอย่างจริงจังในวันที่กล้าแกร่งการจับปลาถือเป็นการถ่ายทอดและส่งผ่านประสบการณ์จากคนรุ่นหนึ่งสู่คนอีกรุ่นหนึ่งด้วยวัยเพียง10ปีเด็กชายอภิสิทธิ์ราชเสนาลูกน้ำโขงซึ่งตามพ่อออกหาปลาเป็นประจำมีความใฝ่ฝันว่าสักวันหนึ่งเขาจะเป็นนักจับปลาที่ยิ่งใหญ
3: ่ทั้งสองทั้งสองไปไหนครับอันนี้ไปตัวใดก่อนครับ
4: ไปผมมาผมมาผมมาไปเหวนี่
3: ลุงซอจับปลาบึกหมื่นตะกาคำ
4: โอ้ลุงตุ๊กจับจนมาอายุใน12ปีประมาณล่ะนี่เพื่อปอดเท่าช่วยปอช่วยลุงหมูนั่นน่ะคนท้องแก่เป็นจวนเนี่ยลุงมัดช่วยเปิ่นเนี่ยช่วยเปิ่นไปจับไปจับไปเหมือนมันก็ชำนาญเข้าไป
3: สมัยตะก่อนนี่เขาใช้เงินอย่าง
4: นี้โอ้มันมีหัวเครื่องเลยเพื่อถ่อเพื่อไฟนี่นึกมันคือควายควายจะเนี่ยมันไปมันจะมีไว้จักสมัยก่อนจะมีไว้จักเงินยุ่นนี
0: ่ด้วยทำเลตามธรรมชาติที่เอื้อประโยชน์ต่อการจับปลาทางทิศใต้ของหมู่บ้านหาดใครจะเป็นหาดและน้ำตื้นซึ่งชาวบ้านจะจับปลาบึกได้ที่นั่นทุกๆปีขณะเดียวกันก็มีการปล่อยลูกปลาบึกลงสู่ถิ่นกำเนิดของมันทุกๆปีเช่นกันทั้งนี้เป็นผลจากความสำเร็จของกรมประมงที่สามารถทำการผสมเทียมปลาบึกได้เป็นครั้งแรกของโลกเมื่อวันที่6พฤษภาคมปีพุทธศักราช2526โดยมีคุณเสน่ห์ผลประสิทธิ์ซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่งหัวหน้าสถานีประมงจังหวัดพะเยาเป็นเรี่ยวแรงสำคัญ
2: ตอนนั้นผมยังไม่เคยเห็นหน้าปลาบึกเลยว่าหน้าตาเป็นยังไงในปีประมาณปี24ก็ใช้ความพยายามอยู่2ปีนะครับก็ปี2524-2525นั่นก็ล้มเหลวตลอดเพราะว่าได้พ่อแม่ปลาบึกมาก็ตายซะระหว่างการขนส่งบ้างหรือว่ามาถึงสถานีพะเยาก็ตายอย่างเงี้ยเราก็เลยพอในปี2526เนี่ยผมกับทีมงานผมนี่ก็หารือกันว่าถ้าอย่างนั้นเราควรจะมีหน่วยเฉพาะกิจของเราเนี่ยยกกองไปตั้งอยู่ที่ริมแม่น้ำโขงไปนอนอยู่กับชาวประมงเขาเลยนะครับแล้วเวลาเขาจับปลาบึกได้เราก็ซื้อเข้ามาแล้วก็ฉีดฮอร์โมนก็เพาะกันที่นั่นนะริมแม่น้ำโขงเลยวันนั้นในปี26ที่เราประสบความสำเร็จเนี่ยเราก็เพราะว่าเราปรับแผนของเรานะวิ่งไปหาปลาบึกนะคอยเขาอยู่ที่ริมแม่น้ำโขงปีหนึ่งปีหนึ่งเนี่ยทางกรมมงเรานี่ก็เพาะลูกปลาบึกได้เนี่ยประมาณ 5-6 แสนถึงใกล้ๆจะถึงล้านตัวนะครับปีนี้นะครับแล้วปลาที่เราเพาะขึ้นมาได้เนี่ยเราก็กระจายไปตามไปปล่อยตามเขื่อนต่างๆนะครับทุกแห่งในประเทศไทยเนี่ยนอกจากนั้นเรายังปล่อยในแม่น้ำต่างๆนะฮะในหนองในบึงและก็ที่สำคัญก็คือในแม่น้ำโขงต้นกำเนิดของเขาเนี่ยเราปล่อยปลาบึกลงไปนับแสนตัวแล้วปลายปี 3-4 นั้นเราปล่อยปลาบึกขนาดนี้ลงไปประมาณ 55,000 ตัวแล้วพร้อมกันนั้นเราก็ได้ติดเครื่องหมายเอาไว้ด้วยก็คาดว่าอีกสัก3ปีข้างหน้าเนี่ยปลาบึกที่เราปล่อยเนี่ยอาจจะกลับมาให้เราพบที่อำเภอเชียงของได้บ้างเหมือนกัน
0: แม้ในปัจจุบันยุคของการแข่งขันสะสมวัตถุเงินทองผลักดันให้ผู้คนในชนบทมุ่งหน้าเข้าสู่เมืองใหญ่แต่เด็กหนุ่มในหมู่บ้านหาดไคร้ยังรักและอยู่กินบนถิ่นกำเนิด
5: มันสอบเนาะตอนน้อยๆมันต้องสอบสอบอยู่ตำน้ำตำตาหมดเลยไปเฮียนหนังสือก็มันไม่อยากเฮียนเนาะที่ก็รักกับบ้านใจมันอยู่เฮ้ยน้ำคล้องไว้เลยลงมาเพียเฮียนหนังสือเนี่ยอ้อเจ้าไข่มาเพจเจ๊เลยเนาะมันหันบนได้ป้าเนาะที่มาเจ้าเองอย่างมาเจ้าเขาไปไหลมองเนาะไหลมองเนาะพอดีปาถูกมองเขาบนได้อีน่ะตึ้งมาไข่แป้งเลยล่ะเจ้าไข่มันตึ้งจะได้มันใจเพ่ออกนักเนาะ
0: ชัยยาจินราชลูกชายคนเล็กของลุงซ่อเป็นอีกผู้หนึ่งที่เจริญรอยตามพ่อจากการติดตามพ่อออกล่าปลาใหญ่ในวัยเด็กได้จดจำและซึมซาบสิ่งเหล่านั้นมาโดยตลอด
6: เขาล้นกี่เก็บจะได้ก็สองแถวอ่ะ
0: ถึงวันนี้เขาจับปลาเป็นอาชีพสามารถเลี้ยงตัวเองและครอบครัวได้แม้ไม่ถึงกับร่ำรวยแต่เหนือสิ่งอื่นใดในวันนี้เขาได้พบกับความฝันในวันก่อน
5: อยู่อีเนาะอยู่ง่ายคิดง่ายเนาะหากินไปเป็นวันเป็นวันไปไม่ต้องได้ไปคิดอย่างนักเลยนะหาปูหาปลากินง่าย
0: พิธีกรรมก่อนจะลงมือออกจับปลาบึกจะเริ่มราวกลางเดือนเมษายนหลังจากสนุกสนานกับเทศกาลสงกรานต์งานบวงสรวงเจ้าพ่อปลาบึกถือเป็นประเพณีที่ชาวบ้านหาดไคร้พร้อมใจกันกระทำทุกปีด้วยถือว่าปลาบึกเป็นปลาศักดิ์สิทธิ์และมีเจ้าของก่อนจะลงมือจับจึงต้องมีการบอกกล่าวให้ผู้เป็นเจ้าของได้รับรู้
7: ถ้าได้หมายเลขหนึ่งไปหามาดิ้นถ้าได้หมายเลขสอง
0: จำนวนเรือร้อยกว่าลำที่จอดเรียงรายอยู่สองฝากฝั่งมีเรือไทย70ลำและของลาว30กว่าลำโดยจัดคิวกันออกเรือทุกๆ15นาทีมองคืออุปกรณ์ในการจับปลาบึกที่ได้ผลดีที่สุดตาข่ายที่เรียนแบบใยแมงมุมเกิดขึ้นจากความช่างสังเกตในธรรมชาติของนายตาจินราชลูกพี่ลูกน้องของลุงซ่อเป็นผู้ที่คิดค้นขึ้นเป็นคนแรกเมื่อ25ปีที่ผ่านมาผู้ที่จะออกจับปลาทุกคนจะลงมือประดิษฐ์มองด้วยตนเองทุกขั้นตอน ความมีระเบียบในการจัดเรียงมองเป็นสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งมิเช่นนั้นตาข่ายที่มีความยาวเหล่านี้จะพันกันในเวลาที่ปล่อยลงน้ำอาศัยความไวบวกกับความชำนาญของทุกคนบนเรือในการปล่อยมองขวางลำน้ำจากนั้นจึงดับเครื่องให้เรือไหลไปตามแรงน้ำหากปลาติดต้องรีบเก็บมองอย่างรวดเร็วและนำเรือเข้าฝั่งที่ใกล้ที่สุดเพื่อทำการมัดปลาก่อนที่จะช่วยกันยกปลาขึ้นเรือเพื่อกลับไปยังตูปของตนการมาเยือนของนกนางนวลและฝูงนกนางแอ่นเป็นสิ่งที่บ่งบอกประการหนึ่งให้ชาวบ้านรู้ว่าปลาบึกกำลังจะมามันคือความสัมพันธ์ที่ยังไม่มีบทสรุปที่ชัดเจนว่าเหตุใดนกนางนวลและนกนางแอ่นจึงเดินทางมาในเวลาไล่เลี่ย กับปลาบึกเหตุผลที่ฟังดูเข้าทีบอกว่าเป็นเพราะสัญชาตญาณการเดินทางย้ายถิ่นเพื่อสืบเผ่าพันธุ์ประกอบกับอุณหภูมิที่เปลี่ยนไปเป็นแรงกระตุ้นให้สัตว์เหล่านี้เดินทางสู่ทางตอนเหนือในช่วงเวลานั้นอุณหภูมิของน้ำและอากาศใกล้เคียงกันจึงทำให้ทั้งนกและปลาออกเดินทางพร้อมๆกันแต่ว่านกเดินทางได้ไวกว่าจึงล่วงหน้ามาก่อนและนั่นคือชีวิตและจังหวะที่ต้องมาพบกันระหว่างปลาใหญ่และคนหาปลา

น้ำหนักตัว137กิโลกรัมของปลาบึกตัวนี้มิได้มากเลยหากเทียบกับตัวอื่นๆที่จับได้แต่ด้วยพละกำลังมหาศาลที่พยายามดิ้นให้พ้นจากพันธนาการจึงไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับการจับขึ้นเรือ

ฤดูการจับปลาบึกจะสิ้นสุดลงประมาณปลายเดือนพฤษภาคมถึงต้นเดือนมิถุนายนต่อเมื่อฝนมาและน้ำหลากก็จะไม่สามารถจับปลาได้อีกชีวิตของผู้คนที่นี่ยังคงวนเวียนอยู่กับเรือกับน้ำเหมือนที่เคยเป็นมาและจะเป็นอย่างนี้ต่อไปตราบที่ความเจริญไม่เข้าไปกลืนกินสิ่งเหล่านี้

ท่ามกลางภูสูงตระหง่านทุ่งราบห้วยลึกได้ซึมซับความหนาวเย็นจนก่อกำเนิดวิถีแห่งการดำรงชีพในการปลูกฝ้ายขึ้นตลอดเส้นทางที่ทอดผ่านอำเภอเมืองถึงอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยเต็มไปด้วยทัศนียภาพอันงดงามแปลกตาของดอกฝ้ายที่กำลังบานสะพรั่ง

ายเป็นผลผลิตทางการเกษตรที่ทำรายได้ให้กับชาวบ้านถิ่นนี้เป็นกอบเป็นกำทั้งยังเป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญของประเทศในขณะนี้

ด้วยสภาพภูมิอากาศที่เหมาะสมต่อการปลูกฝ้ายและผลิตภัณฑ์จากดอกฝ้ายมีคุณภาพที่สุดจึงเป็นสัญลักษณ์ให้เมืองเลยเริ่มเป็นที่รู้จักในหมู่นักท่องเที่ยวมากขึ้นจึงได้มีการจัดขบวนแห่งานดอกฝ้ายบานและประกวดการเข็นฝ้ายขึ้นเป็นประจำทุกปี

อำเภอเชียงคานแม้จะตั้งอยู่สุดเขตแดนสยามมีแม่น้ำโขงไหลกั้นพรมแดนไทยและลาวแต่ชีวิตวัฒนธรรมไม่ได้ถูกแบ่งแยกดังเช่นสายน้ำผู้คนถิ่นนี้ยังคงยึดมั่นในพระพุทธศาสนาอย่างไม่เสื่อมคลายทุกๆเช้าชาวบ้านจะถือกระติบข้าวเหนียวคอยใส่บาตรพระสงฆ์อย่างทั่วหน้า

โบราณสถานต่างๆของที่นี่ยังคงเป็นประจักษ์พยานได้ถึงความเป็นเชื้อชาติเดียวกันและการผสมผสานศิลปะสถาปัตยกรรมของไทยและลาวเข้าด้วยกันประดุจว่าแม่น้ำโขงสายนี้มิได้กั้นขวางความเป็นชนชาติเดียวกันแต่ในอดีต

ุเทพทิพรสเป็นผู้หนึ่งที่สืบสาวเรื่องราวย้อนหลังไปถึงต้นกำเนิดที่มาของอำเภอเชียงคานภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในวัดศรีคุณเมืองบอกถึงเรื่องราวนิทานชาดกทศชาติจากการสืบค้นร่องรอยสันนิษฐานได้ว่าอาจเป็นฝีมือของช่างชาวหลวงพระบางในอดีต

0: นี้นี
1: ่มีผมคิดถึงพาร์ทของเรา
0: ขาดหน้าบทผมก็รู
1: ้เป็นลูกคน
2: ทุกคน
3: วัดหอสองนางเป็นอีกวัดหนึ่งที่เชื่อว่าสร้างมานานกว่า400ปีปัจจุบันเหลือแต่ซากปรักหักพังไว้ให้เป็นอนุสรณ
0: ์รุ่นนี้คือจะเป็นรุ่นน้อยเนี่ยรุ่นสร้างโบสถ์บ่ได้ออกบ่ครับตะกี้มาเลยบ่แล้วครับเห็นบ่คือ
4: ทราบว่าวัดนี้ในไหนอดีตนั้นเป็นวัดที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์เป็นวัดแก้ววัดแก้ววัดหนึ่งคือวัดห่อสองนางนะเจ้าคุณตาเล่าให้ฟังหน่อย
5: วัดห่อสองนางนี้นั้นในกาลครั้งหนึ่งพระเจ้าแผ่นดินลาวทรงพระนามว่าพญาใจชัยจักรพรรดิพานแค้วมีความ

ประสงค์ที่จะไปนมัสการพระธาตุพนมและได้คนครอบครัวลงเซเรือแล้วก็ล่องลงมาตามมันของแล้วมาเรือได้อับปางกับแกงฟ้าซึ่งเป็นบ้านฮาร์ดเบียร์เป็นดินแดนของอำเภอปักชมแล้วลูกสาวสองคนนั้นก็จมน้ำตายเมื่อเก็บกระดูกแล้วซักศพได้แล้วก็มาเผาแล้วได้มาสร้างวัดห้องสองหลังไว้เป็นที่ระลึกแก่ลูกสาวสองคนนั้นได้นามว่าวัดห้องสองหลัง

สุเทพทิพรสผู้สนใจศึกษาประวัติศาสตร์เมืองเชียงคานจากการค้นคว้าเป็นเวลาหลายปีเขาพบว่าแท้จริงแล้วเมืองเชียงคานนั้นเดิมตั้งอยู่ฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2,300 ซึ่งต่อมาภายหลังได้เปลี่ยนเป็นเมืองสานะคามของลาวในปัจจุบัน

0: ครับคุณยายครับมื้อนี้สิมาสอบถามประวัติเมืองเสียงขาน
1: ได้ข่าวว่าคุณยายเกิดช่วงที่มีเกิดวิกฤตการณ์ระหว่างซ่องฝั่งแม่น้ำคลองกรณีฝรั่งเศสมีกำลังเป็นเล็กน้อยอยู่เนาะเรื่องบทแห่งเกิดถือว่า
2: เกิดกึ่งนี้พี่แม่เกิดกึ่งนี
1: ้ค่ะเหตุการณ์ตอนนั้นคุณยายยังจำได้อยู่บ่ครับ
2: จำได้ก็เป็นเด็กน้อย
1: ลองเล่าให้ฟังด้วยครับตอนเหตุการณ์ฝรั่งเศส
2: เขาก็แดงในน้ำโขงไม่เป็นแดง
1: ครับ
2: น้ำโขงเราทางกันน้ำเหืองเป็นแดงเห็นหลักทานน้ำทานน้ำทานน้ำทานน้ำนา
1: ไม่ถึงเศร้าแบ่งกันอาณาเขต
3: ต่อมาเมื่อปีรัตนโกสินทร์ศก112หรือปีพุทธศักราช2436ด้วยเหตุผลทางการเมืองอันทำให้ไทยจำต้องยอมเสียดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงให้กับฝรั่งเศสชาวไทยบางส่วนได้อพยพข้ามมาฝั่งขวาที่บ้านท่านาจันทร์บริเวณวัดมหาธาตุในปัจจุบันและเปลี่ยนมาเป็นอำเภอเชียงคานเมื่อปีพุทธศักราช2484ซึ่งมีพระยาศรีอัคคหาตเป็นในอำเภอเชียงคานคนแรก

0: เห็นว่าบ้านเมืองเรานั้นเป็นบ้านเก่าเมืองเก่าแต่ไม่มีใครหยิบยกขึ้นมาให้คนรุ่นลูกรุ่นหลานได้รับรู้ในสิ่งที่เป็นความภาคภูมิใจของคนถิ่นนี้ผมจึงชูเรื่องนี้ขึ้นมาโดยเขียนเป็นตำรับตำราขึ้นคือโดยเฉพาะประวัติของเมืองเชียงคาน
1: สิ่งที่น่าภาคภูมิใจและทำรายได้ให้ชาวเชียงคานจนเป็นสัญลักษณ์มากที่สุดยามผู้คนต่างถิ่นสัญจรแวะมาเยือนคือผ้านวม

การดำรงชีวิตของผู้คนสองฝากฝั่งแม่น้ำโขงแม้วันนี้ผืนแผ่นดินทั้งสองจะถูกแยกออกจากกันด้วยระบอบการปกครองแต่ด้วยสายน้ำโขงที่กว้างใหญ่เสริมความอุดมสมบูรณ์ให้ผืนแผ่นดินแห่งนี้ด้วยความสมบูรณ์และความสวยงามของพืชพันธุ์สองฝากฝั่ง

สำหรับเมืองเชียงคานกับเมืองสนคามจริงๆคนสองฝั่งนี่คือคนพวกเดียวกันก็มีคนฝั่งโน้นมีครอบครัวฝั่งนี้ฝั่งนี้มีครอบครัวกับฝั่งโน้นอย่างนี้มาเป็นเวลาหลายร้อยปีคนทั้งสองฝากฝั่งนั้นมีประเพณีและวัฒนธรรมเหมือนกันทุกประการเพราะฉะนั้นแม่น้ำโขงเป็นเพียงเครื่องบ่งบอกว่าเราอยู่คนละประเทศเท่านั้นเองแต่ความรู้สึกท่าทีทัศนคติประเพณีทั้งหลายทั้งสองฝากฝั่งยังมีลักษณะที่กลมกลืนเหมือนกันทุกประการ

วิถีชีวิตของชาวบ้านเชียงคานและเมืองสารคามยังคงดำเนินต่อไปอย่างไม่มีวันสิ้นสุดเช่นเดียวกับสายน้ำโขงสายนี้ที่หล่อเลี้ยงชีวิตผู้คนหลายยุคสมัยให้เชื่อมสัมพันธ์เหมือนบ้านพี่เมืองน้องที่คอยทวนกระแสไหลอยู่ชั่วกาลนาน

0: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง
2: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
3: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
4: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วครับ
2: แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
4: ใช้แอปของจสร้อยนะครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางจสร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
5: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
6: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใครแล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
7: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
6: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
5: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

จากแนวเขาที่ทอดตัวยาวอยู่ณเบื้องหน้าของเมืองที่อุดมด้วยทรัพยากรธรรมชาติอันเป็นที่มาแห่งตำนานเมืองลับแลเมืองลับแลปัจจุบันอยู่ในเขตอำเภอลับแลจังหวัดอุตรดิตถ์ในอดีตอำเภอนี้ประกอบด้วยเมืองเก่าสองเมืองคือเมืองทุ่งยั้งและเมืองลับแลด้วยสภาพความอุดมของผืนป่าไร่นาจึงเกิดตำนานรักของหนุ่มทุ่งยั้งที่แอบหลงรักสาวงามเมืองลับแลเมืองแห่งศีลธรรมแต่ด้วยเล่ห์กลหญิงสาวจึงพามาอยู่กินในเมืองลับแลต่อมาชายหนุ่มกล่าวคำเท็จจึงถูกขับไล่จากเมืองและไม่สามารถหาทางเข้าเมืองได้อีกลับแลจึงเป็นเมืองในฝันที่ชายหนุ่มหวังจะเข้าไปสัมผัส

พุทธศักราช2444สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงรัชกาลที่5เสด็จประพาสมณฑลฝ่ายเหนือที่จังหวัดอุตรดิตถ์และเสด็จต่อยังอำเภอลับแลเหตุการณ์ในครั้งนี้นี่เองที่ทรงพบคนดีเมืองลับแลทองอินแซ่ตันชาวลับแลเชื้อสายจีนมีอาชีพเป็นนายอากรสุราและเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงสำคัญเป่าประกาศให้ราษฎรร่วมใจกันสร้างถนนทำพลับพลารับเสด็จและจัดริ้วขบวนแห่หน้าพระที่นั่งเพื่อรับเสด็จพระพุทธเจ้าหลวงในครั้งนั้นสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงทรงพอพระทัยอย่างยิ่งในการรับเสด็จและทรงทราบข่าวการสร้างถนนฝายกั้นน้ำโดยไม่ใช้งบประมาณแผ่นดินของนายทองอินทั้งเห็นอัธยาศัยไมตรีอันดีงามของนายทองอินที่ทำให้เหล่าราษฎรรักใคร่นับถือจึงโปรดกล้าวให้นายทองอินเข้ารับราชการโดยพระราชทานบรรดาศักดิ์ให้เป็นพระศรีพนมมาศในอำเภอคนแรกของลับแลในเวลาต่อมาและพระราชทานชื่อถนนนี้ว่าถนนอินใจมี

0: ทว่าในชีวิตครอบครัวท่านกลับไม่มีบุตรสืบสกุลท่านจึงรับบุตรบุญธรรมไว้เป็นจำนวนมากและนี่คือบุตรบุญธรรมคนสุดท้ายที่ยังมีชีวิตอยู่ในบ้านศรีพนมมาศสมศิลป์อินทชัยศรีวัย85ปีผู้ถ่ายทอดเรื่องราวแห่งความทรงจำครั้งในอดีตแก่เฉลิมอินทชัยศรีบุตรชายผู้ใฝ่ใจเรื่องราวของกงพระศรีนักพัฒนาลับแล
1: คือว่าท่านเป็นคนดีเป็นคนซื่อสัตย์เป็นคนใจซื่อมือสะอาดเป็นข้าราชการเป็นนายอำเภอคนแรกของอำเภอลับแลแม่ก็ภูมิใจที่ท่านมาปูพื้นฐานให้ลูกหลานดำเนินชีวิตตามแนวของท่านคือคนมีน้ำใจมีคนที่ไม่มีความรู้แต่เป็นคนมีน้ำใจเป็นคนที่ฉลาดรู้เหตุการณ์ทางใจสร้างให้อำเภอและแม่เราเป็นเมืองที่สุดทุกวันทับใจที่สุดเสมือนฝ่ายถ้าทำไม่ฝาดทองคมจะทับใจที่สุด
0: วันนี้ถนนสายหลักอินใจมีเป็นเส้นทางคมนาคมหลักที่สำคัญในการติดต่อกับโลกภายนอกโดยมีถนนสายย่อยอีก5สายที่ท่านสร้างเป็นเส้นทางสัญจรภายในเมืองลับแลนอกจากนี้ยังเป็นผู้วางรากฐานพัฒนาระบบชลประทานในรูปฝายกั้นน้ำเพื่อทดน้ำจากคลองธรรมชาติเข้าไร่นาและเพื่อใช้ในหน้าแล้งกว่า30ฝายนับเป็นคนแรกที่ยกระดับอาชีพหลักด้านการเกษตรของลับแลให้ดีขึ้น
2: พระศรีพนมมาศท่านเป็นนักวางแผนและเป็นนักประชาสัมพันธ์ตัวยงอยู่แล้วนะครับท่านก็เตรียมงานพวกราษฎรเตรียมในการก่อสร้างฝ่ายสมเด็จไว้หมดเลยนอกจากนั้นตามถนนหนทางตามข้างทางต่างๆท่านขุดน้ำไว้สามารถที่จะทดน้ำเข้าใช้ในสมัยก่อนนะครับแต่สมัยนี้เราล่องลอยจะมองไม่เห็นดังนั้นในเรื่องความอุดมสมบูรณ์ในเรื่องฝ่ายนี่ก็ทำเพื่อจะเสริมทางด้านการเกษตรเมื่อทางด้านเกษตรดีทางน้ำดีซึ่งเป็นปัจจัยขั้นมูลฐานเนี่ยนะครับการน้ำเนี่ยมันเป็นปัจจัยขั้นมูลฐานของด้านการเกษตรเพราะนั้นการเกษตรของอำเภอลับแลจึงอุดมสมบูรณ์มาตั้งแต่เดิมกระทั่งถึงปัจจุบัน
0: ลับแลเป็นเมืองที่มีการวางพื้นฐานทางด้านการเกษตรมานับแต่อดีตส่งผลให้ปัจจุบันเป็นเมืองที่อุดมด้วยผลิตผลทางการเกษตรผลผลิตที่มีชื่อเสียงคือทุเรียนรางสาดนับเป็นแห่งเดียวในเขตภาคเหนือที่ปลูกทุเรียนรังสาดได้แม่พูนแหล่งปลูกพืชผลขนาดใหญ่ของลับแลส่วนใหญ่นิยมปลูกตามหุบเขาที่นี่ยังเป็นตลาดกลางซื้อขายผลผลิตจากสวนที่สำคัญด้วย

ทุเรียนพันธุ์พื้นเมืองชนิดต่างๆและพันธุ์หมอนทองถูกลำเลียงเข้าประกวดเพื่อคัดเลือกทุเรียนพันธุ์ดีที่สุดทั้งสองประเภทในงานประกวดทุเรียนเมืองลับแล

0: อีกความชาญฉลาดในการใช้ทรัพยากรที่มีในท้องถิ่นของพระศรีพนมมาคือการสร้างอุตสาหกรรมการทำไม้กวาดในครัวเรือนจากดอกตองกงที่ขึ้นมากมายในลับแลด้วยความมีมนุษยสัมพันธ์กับเจ้านายที่บางกอกพระศรีพนมมาศมักส่งไม้กวาดถวายเป็นของกำนันแด่พระเจ้าแผ่นดินและเจ้านายดังจดหมายตอบขอบใจของกรมพระยาดำรงราชานุภาพที่ส่งไม้กวาดมาให้และยังสนับสนุนให้ทำไม้กวาดเป็นอุตสาหกรรมในเมืองลับแลไม้กวาดที่นี่มีสัญลักษณ์อยู่ที่ผ้าแดงหรือริบบิ้นแดงติดอยู่ปลายไม้กวาดซึ่งปัจจุบันการทำไม้กวาดดอกตองกงของลับแลได้รับความนิยมส่งไปขายยังจังหวัดใกล้เคียงและต่างประเทศเช่นประเทศมาเลเซียและไต้หวันสิ้นตีนจกลับแลอุตสาหกรรมในครัวเรือนอีกประเภทที่เคียงคู่กับเมืองลับแลมาเป็นเวลาเนิ่นนานแล้วในอดีตชาวท้องถิ่นลับแลบางส่วนเป็นชาวไทยพวนที่อพยพจากประเทศลาวเข้ามาตั้งถิ่นฐานอย่างที่นี่จึงเกิดการถ่ายทอดทางวัฒนธรรมทอผ้าที่กลายเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นของลับแลศิลปะความงดงามบนผืนสิ้นจากการจกผ้าด้วยมือและขนเม่นบนปลายสิ้นหรือตีนสิ้นที่ต้องใช้ความมานะและฝีมือรังสรรค์ลวดลายและสีสันที่กลมกลืนกันทั้งส่วนของตัวสิ้นและตีนสิ้นอันเป็นลักษณะเด่นของสิ้นตีนจกลับแลเมื่อถึงหน้างานบุญหรืองานประเพณีต่างๆผ้าทอพื้นเมืองและผ้าสิ้นตีนจกยังคงเป็นอาภรณ์ที่ชาวลับแลนิยมสวมใส่เสมือนมาประกวดประขันความงดงามจากฝีมือที่ยังดำรงอยู่จนทุกวันนี้ทุ่งยังเมืองสำคัญในอดีตอีกแห่งของลับแลที่พบว่ามีศิลปะแบบสุโขทัยผสมผสานอยู่มากมายในรูปลักษณ์ของสถาปัตยกรรมตามวัดวาอารามต่างๆเจดีย์มีลักษณะแบบลังกาทรงกลมฐานบนเป็นรูปสี่เหลี่ยม3ชั้นฐานชั้นล่างมีเจดีย์องค์เล็กๆเป็นบริวารอยู่ทั้ง4มุมซึ่งสันนิษฐานได้ว่าทุ่งยางน่าจะเป็นเมืองขนาดใหญ่เมืองหนึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับบรรดาเมืองอื่นๆในแคว้นสุโขทัยและยังพบซากกำแพงเมืองเป็นกำแพง3ชั้นเหมือนกับเมืองสุโขทัยที่เรียกว่าตรีบูนซึ่งเชื่อว่าทุ่งยางน่าจะเป็นเมืองหน้าด่านชั้นนอกของเมืองสุโขทัยยังมีตำนานเล่าขานของเมืองทุ่งยางในสมัยพุทธกาลเมื่อสมเด็จพระพุทธเจ้าเสด็จมาประทับยับยั้งในบริเวณนี้จึงกลายมาเป็นชื่อเมืองซึ่งคงมีมาก่อนตั้งเมืองก็เป็นได้และยังเชื่อกันว่าในบริเวณนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประทับนั่งบำเพ็ญอธิษฐานบารมีณแท่นศิลาแรงซึ่งต่อมาเรียกกันว่าพระแท่นศิลาอาจและกลายมาเป็นชื่อวัดพระแท่นศิลาอาจในปัจจุบันในบริเวณเดียวกันนี้ ยังมีตำนานของพุทธประวัติที่วัดพระยืนพุทธบาทยุคนและวัดพระนอนพุทธสายญาติซึ่งทั้ง3วัดล้วนมีชื่อวัดในอิริยาบถทั้ง3ของพระพุทธองค์ทั้งสิ้น
1: อาจารย์ครับแล้วสมโภชน์ในกองงานของเราในสองสงอนยังตำหนิครับนะปราณีครับและในสงอนนาปราณียัง
0: สำหรับเวลานี้วัดพระบรมธาตุกลายเป็นศูนย์กลางทางศาสนาที่ชาวทุ่งยั้งต่างหลั่งไหลร่วมประกอบศาสนกิจในวันวิสาขบูชารำลึกองค์พระพุทธเจ้าจำลองถูกประกอบขึ้นจากความร่วมแรงร่วมใจของชาวบ้านที่ใช้ภูมิปัญญาจากท้องถิ่นประสานกับจินตนาการในการประดิษฐ์รูปพระพุทธองค์กระดาษไม้ไผ่โฟมและสีคืออุปกรณ์หลักที่ใช้ประกอบพุทธสรีระความยาวประมาณ9ศอกในอิริยาบถสายญาติ

พระวรกายเมื่อตกแต่งจนสมส่วนแล้วจะห่มด้วยผ้าจีวรแท่นประทับที่สมมุติให้เป็นโลงแก้วถูกตกแต่งประดับประดาด้วยความสวยงามเพื่อให้ใกล้เคียงกับในพุทธประวัติดังกล่าวไว้ว่าพระศพนั้นห่อไว้ด้วยผ้าหลายชิ้นแต่ละชิ้นซับด้วยสำลีเมื่อถึงเวลาเจ้าพนักงานก็จะเชิญพระศพแห่เป็นขบวนไปทางทิศเหนือของเมือง

0: ภควา
1: วันวิสาขบูชานับเป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนาเป็นวันที่องค์สมเด็จพระพุทธเจ้าทรงดับขันปรินิพานณเมืองกุสินาราใต้ต้นสาละคู่ซึ่งตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน8
0: ขัตติโยชาติยาโอตังโม
1: ในยามบ่ายพระบรมศพจำลองออกแห่ตามถนนรอบอำเภอลับแลและในเมืองอุตรดิตถ์ก่อนกลับเข้าวัดพระบรมธาตุเพื่อให้พุทธศาสนิกชนร่วมในพิธีสำคัญเช่นนี้

คนไทยผูกพันกับพระพุทธศาสนามานานนับแต่พุทธกาลและยังคงยึดมั่นปฏิบัติธรรมและปฏิบัติศาสนกิจในวันสำคัญอันเป็นเครื่องปรุงแต่งจิตใจให้สว่างสงบเป็นเวลา 2,537 ปีแล้วที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงปรินิพพานหลักธรรมต่างๆที่หล่อหลอมจิตใจล้วนมุ่งให้ชาวพุทธประกอบความดีละเว้นความชั่วเพื่อส่งผลนำชีวิตไปสู่สิ่งดีงามยังคงเป็นคำสอนที่คงอยู่นิรันดร์กาลอัฐมีบูชาหรือวันถวายพระเพลิงพระบรมศพพระพุทธเจ้าซึ่งเหตุการณ์ในวันนั้นถูกจำลองไว้ณวัดพระบรมธาตุเป็นเวลากว่าศตวรรษแล้วและมีเพียงแห่งเดียวในประเทศไทยที่จัดพิธีสำคัญนี้พิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระพุทธเจ้าจำลองจัดขึ้นหลังจากวันวิสาขบูชาเป็นเวลา8วันอันตรงกับวันแรม8ค่ำเดือน6ในวันนี้เหล่าพุทธศาสนิกชนทั้งหลายจะได้หวนคืนสู่บรรยากาศในครั้งพุทธกาลที่ล่วงมากว่า 2,500 ปีพระพุทธคุณบทริชาจะสัมพันโลนิสันมาพระเจ้าถึงพร้อมในริชาในแต่ละหน้าขณะนี้พระสรีระจำลองของพระพุทธเจ้าถูกอัญเชิญโดยเหล่าพราหมณ์และฤาษีขึ้นสู่พระเมรุมาตรพิธีสำคัญเมื่อครั้งพระพุทธการกำลังเริ่มขึ้น

เมืองทุ่งยั้งถูกสมมุติให้เป็นเมืองกุสินาราในอดีตเพื่อให้พระภิกษุสามเณรฤาษีพราหมณ์พราหมณีพระพรหมพระอินทร์เหล่าปวงเทพและพุทธศาสนิกชนจากทั่วสารทิศเข้ามาถวายเครื่องราชสักการะกระทำทักษิณานุวัตรเวียนขวา3 รอบ

เมื่อครบแล้วพระเจ้ามัลลกษัตริย์แห่งกุสินารานครจึงพระราชทานเพลิงแก่ที่สาป่าโมกทั้ง4เพื่อจุดถวายพระบรมศพทั้ง4ทิศเกิดสิ่งอัศจรรย์เพลิงที่พระราชทานนั้นไม่อาจจุดติดได้ถึง3ครั้ง

ระอนุรุทธเถระประธานฝ่ายบรรพชิตจึงแจ้งให้ทราบว่าพระบรมศาสดาก่อนดับขันปรินิพานตั้งพระทัยว่าหากพระอริยกัสสปะสาวกผู้ใหญ่ยังไม่พบบริวารทั้งหมดมาถวายความเคารพพระเพลิงจะลุกรุ่งโรจน์ไม่ได้ทุกคนจึงต้องรอคอยการกลับมาของพระอริยกัสสปะด้วยความสงบ

ด้านพระอริยกัสสปะได้พบอาชีวกะรูปหนึ่งถือดอกมณฑารพเดินกลับจากเคารพพระบรมศพจึงทราบว่าบัดนี้พระบรมศาสดาเสด็จดับขันปรินิพพานแล้วด้วยดอกมณฑารพจะบานเพียงสองการเท่านั้นคือการตรัสรู้และปรินิพพานพระอริยกัสสปะและสาวกจึงรีบเดินทางกลับเมืองกุสินาราทันทีและได้น้อมเสียงถวายความเคารพเบื้องบาทยุคนท่านใดนั้นเองเกิดเหตุอัศจรรย์พระเตโชธาตุของพระองค์ลุกรุ่งโรจน์เผาพระศพจนเหลือแต่พระบรมสารีริกธาตุให้มหาชนได้กราบไหว้บูชาเท่านั้นงานนี้เสมือนปลูกจิตสำนึกให้ชาวลับแลสืบสานงานประเพณีอันทรงคุณค่านี้ให้คงอยู่ในถิ่นลับแลต่อไป

เมืองลับแลในวันนี้จึงไม่ใช่เมืองเร้นลับอีกต่อไปแล้วทว่ากลับเป็นเมืองที่บริบูรณ์ด้วยทรัพย์แห่งแผ่นดินและเปี่ยมด้วยศรัทธาแห่งพุทธศาสนา

0: ที่นุ่งสโลงอย่างนี้เขาเป็นไทยหรือมาเลย์คะ
1: มาไทยอ๋อ
0: ยังเด็กๆอยู่เลยเน
1: า
0: ะ
1: เ
0: รียนอยู่โรงเรียนศาสนาอ๋อเขาเรียกปอนเนาะ
1: ปอน
0: แล้วผู้หญิงเข้าไหมคะโรงเรียนศาสนา
1: เข้าค
0: ่ะแต่ว่ามีน้อยส่วนใหญ่เป็นผู้ชายผู้ชายทุกคนต้องผ่านโรงเรียนศาสนาไหมคะ
1: บางคนก็เข้าบางคนก็ไม่เข้า
0: แต่ส่วนใหญ่พ่อแม่ก็อยากให้เข้า
2: ตอนที่ลงไปตอนแรกก็มีไปด้วยกันในทีม 4-5 คนนะคะลงไปดูสภาพในหลายๆจังหวัดทางภาคใต้แล้วเน้นที่อำเภอเทพาซึ่งเป็นสถานที่ที่คุณนิพพานเนี่ยใช้เป็นฉากของเรื่องที่เลือกให้เด็กใช้ชีวิตแบบกองทัพมดนี่เพราะว่าช่วงนั้นเป็น
3: มันเป็นเรื่องใหญ่มากในขณะนั้นคือเด็กหนุ่มที่ออกจากโรงเรียนแล้วทั้งหลายในอำเภอนั้นนะฮะ

0: เพียงแต่ไปซื้อข้าวสารมาใส่ถุงแล้วก็เอาขึ้นรถไฟไปถึงสุไหงโกลกก็ได้สตางค์กลับมาทีนึงเป็นร้อยเป็น200 300หลายร้อย
1: แล้วเดี๋ยวนี้กลับไปนี่ยังมีอยู่อีก
0: ไม่มีแล้วครับเดี๋ยวนี้เขาเลิกในเส้นทางนั้นเขาเลิกไปแล้วคือสมัยก่อนเนี่ย เราขนข้าวสารขนน้ำตาลทรายไปขายมาเลเซียเพราะว่าที่มาเลเซียราคาแพงกว่าแต่ว่าพอถึงตอนนี้มันก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องทำอย่างนั้นแล้วเขาก็เลยย้ายไปขนสินค้าจากมาเลเซียเข้ามาในเมืองไทย
2: พุทธศักราช2519นวนิยายเรื่องนี้ปรากฏขึ้นในวงวรรณกรรมร่วมสมัยสะท้อนภาพชีวิตของเด็กชาวไทยมุสลิมภาคใต้ที่ต้องออกจากโรงเรียนเพื่อดิ้นรนหาเลี้ยงชีพกระทั่งเข้าร่วมขบวนการกองทัพมดในท้ายที่สุด
3: ทำให้ปลูกดอกไม้บ้างล่ะ
4: สวยดีนะ
3: ฉันอยากปลูกให้เต็มเลยล่ะแล้วก็คอยดูเวลาผีเสื้อบินมาเกาะผีเสื้อเนี่ยโชคดีนะเกิดมาได้เจอแต่ของสวยๆทั้งนั้นเลย
2: 10ปีต่อมาภาพยนตร์ที่สร้างจากวรรณกรรมเรื่องนี้ได้รับรางวัลสูงสุดคือตุ๊กตาทองภาพยนตร์ยอดเยี่ยมบทประพันธ์ยอดเยี่ยมกำกับการแสดงยอดเยี่ยมและบทภาพยนตร์ยอดเยี่ยม

0: เรื่องราวของวัฒนธรรมที่แตกต่างพลังศรัทธาในศาสนาที่ฝังแน่นและธรรมชาติอันงดงามคือภาพบันทึกชีวิตของชาวไทยมุสลิมณชุมชนแห่งนี้ที่มกุฏอรณีผู้ใช้นามปากกาว่านิพพานได้เคยใช้ชีวิตอยู่ที่นี่และมองผ่านสายตานักประพันธ์จนกลั่นออกมาเป็นวรรณกรรมผีเสื้อและดอกไม้ขึ้นเช่นเดียวกับภาพชีวิตของเด็กชายชาวใต้ผู้เลี้ยงชีพโดยการขนข้าวสารข้ามเขตแดนไทยมาเลเซียที่ปรากฏในวรรณกรรมเรื่องนี้ก็เริ่มต้นที่อำเภอเล็กๆแห่งนี้อำเภอเทพาจังหวัดสงขลาซึ่งเป็นบ้านเกิดของนิพพานนั่นเองด้วยเพราะเมื่อ30ปีก่อนขบวนรถจักรไอน้ำที่เดินทางจากเหนือล่องใต้จะต้องแวะหยุดที่สถานีรถไฟบ้านเทพาแห่งนี้เพื่อเติมน้ำและฟืนก่อนจะมุ่งตรงสู่ปลายทางคือสถานีรถไฟสุไหงโกลกระยะนั้นเป็นช่วงเวลาที่รัฐบาลไทยควบคุมราคาข้าวสารและน้ำตาลทรายทำให้สินค้า2ชนิดนี้มีราคาถูกกว่าในประเทศมาเลเซียฉากชีวิตแห่งการลำเลียงข้าวสารหนีภาษีเพื่อนำไปขายตามแนวเขตแดนของเด็กชายชาวใต้จึงเริ่มต้นจากจุดนี้
1: จากนี้นั่งไปโกลกกี่ชั่วโมงคะ
2: ประมาณ4ชั่วโมง
1: 4ชั่วโมงเหรอคะแล้วค่าโดยสารนะคะ
2: ค่าโดยสารก็
1: 31 บาทเอ๊ะแล้วมันจอดนานไหมคะ
2: ที่นี่นะ
1: ค่ะ
2: จอดประมาณ2 นาที
1: 2 นาทีแต่ก่อนนี้มันต้องจอดมีการเติมน้ำเติมอะไรใช่ไหมคะแต่ก่อนมันเป็นดีเซลไม่ใช่มันเป็นรถจักรไอ้น้ำใช่ไหมคะเดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนแล้วเหรอคะ
2: เปลี่ยนเป็นดีเซล
1: อ๋อแต่ก่อนนี้รู้สึกจะมีพวกเด็กที่เข้าขนข้าวสารอะไรก็ใช้ช่วงที่จอด2นาทีเนี้ยขนข้าวสารใช่ไหมคะ
0: จากวรรณกรรมร่วมสมัยผีเสื้อและดอกไม้ถูกนำมาสร้างเป็นภาพยนตร์โดยรัศมีเผ่าเหลืองทองผู้เขียนบทภาพยนตร์เรื่องนี้ได้ออกเดินทางกลับสู่บ้านเกิดของนิพพานและร่วมขบวนไปบนเส้นทางรถไฟสายใต้จากอำเภอเทพาสู่อำเภอสุไหงโกลกเพื่อศึกษาชีวิตวัฒนธรรมของชาวไทยมุสลิมตลอดเส้นทางสายนี้ก่อนจะถ่ายทอดออกมาเป็นภาพยนตร์ที่ยังคงสร้างความประทับใจให้แก่ผู้ชมมาจนกระทั่งทุกวันนี
1: ้ฝั่งนี้ขึ้นไปเขามีอะไรขายบ้างคะส่วนใหญ่เขาไปซื้ออะไรกันนะคะ
3: ในชุมชนมุสลิมเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าเขาดูมีความพอใจในชีวิตของเขาอย่างที่เป็นอยู่ที่รู้สึกมากๆก็คือความรู้สึกที่ว่าความผูกพันของเขากับศาสนามีมากกว่าคนไทยที่ถือศาสนาพุทธการที่เขาจะไปสุเหร่าหรือว่าจะสวดมนต์วันละ5 ครั้งเนี่ยเขาถือกันค่อนข้างเคร่งครัดความอยู่กับศาสนาของเขาเนี่ยมีเหนียวแน่นมากสิ่งนี้มันก็เป็นสิ่งซึ่งมาส่งผลให้เราเห็นได้ในนวนิยายที่คุณนิพพานเขียนทำให้เมื่อออกมาเป็นบทภาพยนตร์หรือเป็นตัวภาพยนตร์เนี่ยเราก็มีเน้นความคิดในเชิงของศาสนาเข้าไปด้วยก็ไปตามหมู่บ้านที่ต่างๆกันแม้แต่หมู่บ้านที่เป็นชาวประมงที่เป็นมุสลิมอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เข้าไปเพื่อที่จะรวบรวมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ชีวิตของพวกเขาการที่ฉากเกิดขึ้นที่สถานีรถไฟแล้วก็บนเส้นทางรถไฟนี่คุณนิพันธ์มีความรู้สึกชอบรถไฟเป็นพิเศษหรือว่าผูกพันอะไรเป็นพิเศษกับสถานีรถไฟ
4: ผมชอบเดินทาง
3: ชีวิตที่นั่นอะไรแบบนี้หรือเปล่า
4: ผมชอบเดินทางผมชอบเดินทางตั้งแต่เด็กเพราะฉะนั้นในสมัยนั้นเนี่ยรถไฟเป็นเพียงพาหนะอย่างเดียวที่เราใช้ได้อำเภอเทพาสมัยก่อนไม่มีเส้นทางไม่มีถนนรถยนต์ที่จะออกไปยังเมืองอื่นเพราะฉะนั้นเวลาเราจะเข้าเมืองแต่ละครั้งเราก็ต้องนั่งรถไฟแล้วผมรู้สึกว่าชีวิตบนรถไฟนี่มันสนุกดีมีคนต่างๆมีการเคลื่อนไหวมีผีเสื้อและดอกไม้มันหมายถึงได้2 อย่างคือการเดินทางแล้วก็อะไร ความสวยงามความดีงามอะไรก็แล้วแต
0: ่แม้วันนี้ภาพของกองทัพมดเหนือขบวนรถไฟสายใต้จะจางหายไปภายนอกหน้าต่างรถไฟสายนี้ยังคงสะท้อนภาพชีวิตของกลุ่มคนที่ดำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของตนอย่างเหนียวแน่นพร้อมกับส่งผ่านขนบประเพณีจากคนรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่งอย่างไม่เปลี่ยนแปลงวันนี้เรือทุกลำถูกเข็นขึ้นฝั่งงดเว้นการออกทะเลเพื่อเตรียมตัวสำหรับงานฮารีรายองานรื่นเริงหลังออกบวชของชาวมุสลิมที่จะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้ประเพณีการถือศีลอดของชาวมุสลิมเริ่มต้นมา1เดือนแล้วตลอดระยะเวลา1เดือนอันนับตามจันทรคติของศักราชอิสลามชาวมุสลิมจะต้องงดเว้นจากการบริโภคอาหารเครื่องดื่มและรักษาร่างกายทุกส่วนให้พ้นจากการทำชั่วทั้งปวงตั้งแต่พระอาทิตย์ขึ้นจนกระทั่งพระอาทิตย์ตกหลัง1เดือนแห่งการฝึกฝนร่างกายและจิตใจให้อยู่ในความสำรวมแล้วค่ำวันนี้สำนักจุฬาราชมนตรีประกาศให้ชาวมุสลิมทั่วประเทศพากันดูดวงจันทร์หากผู้ใดเห็นจันทร์เสี้ยวขึ้นทางทิศตะวันตกให้ถือวันรุ่งขึ้นเป็นวันออกบวช
5: มันมั่วไปจันทร์เดียวนี่ผู้หลาน
6: เนี่ยไม่อื่นเหรอให้ไปตัดตู้ยืนตู้ยืน
7: รถตายยืนแต่จะไหนมา
0: การดูดวงจันทร์เพื่อออกบวชนั้นเริ่มต้นเมื่อดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าหากผู้ใดเห็นจันทร์เสี้ยวอันมีความหมายถึงขึ้นหนึ่งค่ำโผล่ขึ้นบนท้องฟ้าช่วงที่พระอาทิตย์ตกในทันทีให้ถือวันรุ่งขึ้นเป็นวันออกบวชหากไม่เห็นในวันนั้นให้ถือวันถัดไปเป็นวันออกบวชแทนเส้นทางทุกสายนำชาวมุสลิมผู้ไกลถิ่นกลับสู่บ้านเกิดเพื่อร่วมฉลองงานเทศกาลฮารีรายอที่กำลังจะเริ่มต้นหลายสิบปีก่อนนิพพานได้บันทึกไว้ในวรรณกรรมผีเสื้อและดอกไม้ว่างานฮารีรายอคืองานหลังการสิ้นสุดเดือนถือบวชอดอาหารซึ่งบรรดากรรมการศาสนาอิสลามจะจัดเตรียมงานกันใหญ่โตเต็มไปด้วยขบวนแห่อันประดับประดาสวยงามมีหุ่นรูปสัตว์ต่างๆรวมถึงการแสดงลิเกฮูลูศิละและชกมวย

การเดินทางเพื่อย้อนรอยวรรณกรรมในวันนี้อาจทำให้ภาพของความเปลี่ยนแปลงแห่งยุคสมัยเด่นชัดขึ้นด้วยเพราะปัจจุบันงานฉลองอันยิ่งใหญ่เช่นนี้ได้ลดลงเหลือเพียงการประกอบพิธีทางศาสนาที่จำเป็นและงานเลี้ยงเล็กๆตามบ้านต่างๆเพื่อให้เป็นไปตามหลักคำสอนของศาสนาอิสลามที่ให้ทุกคนดำรงชีวิตอย่างเรียบง่ายและไม่ฟุ้งเฟ้อรงชีวิตอย่างเรียบง่ายและไม่ฟุ้งเฟ้อ

สำหรับมุสลิมบางกลุ่มที่มิต้องดิ้นรนกับการประกอบอาชีพแล้วช่วงเวลาพักผ่อนของชาวไทยมุสลิมเหล่านี้คือการเลี้ยงนกเขาชวาด้วยเหตุที่นกเขาชวาเป็นนกที่มีเสียงร้องไพเราะเป็นที่นิยมเลี้ยงกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคใต้ที่คนส่วนใหญ่มีอาชีพทำสวนยางพารายามว่างหลังการกรีดยางตอนเช้าคือการเลี้ยงนกเขาชวานั่นเองทุกวันนี้การจัดประกวดแข่งขันเสียงร้องนกเขาชวาเริ่มมีมากขึ้นและเปลี่ยนรูปแบบจากการเลี้ยงเพื่อความเพลิดเพลินมาเป็นการเลี้ยงเพื่อการประกวดพร้อมกับที่นกเขาชวาที่ชนะประกวดถูกตั้งราคาตัวละนับแสนบาทแต่ในชุมชนเล็กๆหลายแห่งการแข่งประกวดเสียงร้องนกเขาชวายังคงทำหน้าที่เพื่อสร้างความเพลิดเพลินและเชื่อมสัมพันธ์ของคนในหมู่บ้านได้เป็นอย่างดีมุสลิมเชื่อว่าสรรพสิ่งในสากลจักรวาลนี้อัลเลาะห์เป็นผู้สร้างขึ้นและเป็นผู้กำหนดให้ดำเนินไปตามธรรมชาติภายใต้กฎเกณฑ์ที่อัลเลาะห์ได้วางไว้สำหรับเด็กๆเหล่านี้คงอีกนานกว่าจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในสังคมมุสลิมแต่วันนี้พวกเขาจะได้รับการถ่ายทอดหลักปฏิบัติของชีวิตอันได้แก่การยึดมั่นในอัลเลาะห์ทำละหมาดวันละ5ครั้งถือศีลอด1เดือนและหากสามารถไปร่วมประกอบพิธีฮัจญ์ที่ประเทศซาอุดิอาระเบียให้กระทำให้จงได้อาจเป็นด้วยเพราะศาสนาอิสลามนั้นเผยแพร่ไปได้อย่างกว้างขวางด้วยระบบโรงเรียนที่สอนวิชาความรู้ควบคู่ไปกับศาสนารวมไปถึงการไปแสวงบุญประกอบพิธีฮัจญ์ในเมกกะอันจะมีส่วนช่วยเพิ่มพูนความรู้ทางศาสนาให้แก่ชุมชนได้อีกทางหนึ่งทำให้นับวันที่ศาสนาอิสลามตั้งมั่นเหนือดินแดนแห่งนี้แล้วความรู้ความเข้าใจในศาสนาจึงฝังรากลึกและได้รับการถ่ายทอดจากคนรุ่นหนึ่งสู่อีกรุ่นหนึ่งอย่างแน่นแฟ้นเส้นทางรถไฟสายนี้นำพาเหล่านักแสวงบุญไปประกอบพิธีฮัจญ์ยังต่างแดนเพื่อนำความรู้ที่ได้รับกลับมาสู่ชุมชนที่เกิดสำหรับผู้รอคอยอยู่ที่นี่งานรื่นเริงเพื่อร่วมฉลองเทศกาลพิธีฮัจญ์ถูกจัดขึ้น

0: ลอดระยะเวลา1ปีของการทำงานหนักเพื่อหาเลี้ยงชีพของคนที่นี่การได้มีโอกาสร่วมงานฉลองประจำปีอันยิ่งใหญ่ถึง2ครั้งนับจากเทศกาลฮารีรายอจนถึงงานฉลองเทศกาลพิธีฮัจญ์ในวันนี้อาจช่วยเติมพลังให้ชีวิตที่ต้องต่อสู้อุปสรรคในปีถัดไปได้บ้างสำหรับเด็กๆแล้วความสนุกสนานรื่นเริงในชีวิตอาจมีให้เห็นได้แทบทุกวันหากการเวลาที่ผ่านมาได้ทำให้หลายสิ่งเปลี่ยนแปลงไปถึงปัจจุบันเด็กๆเหล่านี้อาจไม่ต้องเผชิญความโหดร้ายและยากลำบากในการหาเลี้ยงชีวิตเช่นเด็กชาวใต้ในอดีตอีกต่อไปเหนือสิ่งอื่นใดหากชีวิตมีทางเลือกพวกเขายังคงปรารถนาที่จะเลือกวิถีทางอันบริสุทธิ์ดีงามอยู่นั่นเอง
1: จำได้ว่าตอนที่อ่านเรื่องนี้ที่ชอบคือพูดถึงตัวละครที่เป็นคนเล็กๆที่พยายามจะมีชีวิตอยู่ให้อย่างมีความดีงามเนี่ยนะคะแล้วก็ความใฝ่ฝันเขาเนี่ยมันเป็นความใฝ่ฝัน

0: ที่รู้สึกมันเหมาะกับชีวิตเล็กๆคือไม่ฝันยิ่งใหญ่อยากจะเป็นอะไรที่มัน เกินสิ่งที่มันเป็นสภาพที่เด็กๆจะนึกได
1: ้เพราะว่าสังคมที่นั่นมันเป็นสังคมเล็กๆชาวบ้านเหล่านี้เขาไม่ได้ฝันอะไรใหญ่โตมากมายก็เพียงแต่ว่าให้มีชีวิตอยู่มีรายได้พอสมควรแล้วก็มีชีวิตอยู่อย่างมีความสุขเท่านั้นก็พอ
2: ทำไมเธอไม่ปลูกดอกไม้ขายล่ะ
3: ปลูกดอกไม
2: ้เธอไม่เคยเห็นหรอผู้แม่ค้าเอาดอกไม้ไปขายฝั่งโน้นแล้วมากๆนะ
3: แต่ผมรู้จะขายไงนี
2: ่ฉันจะเป็นคนรับดอกไม้ของเธอไปส่งให้เองดีไหมล่ะแล้วทีเนี้ยล่ะก็จะมีผีเสื้อมาบินอยู่ในสวนของเธอเต็มไปหมด
4: ฉากรักอันบริสุทธิ์ของเด็กชายและเด็กหญิงคู่หนึ่งผู้ละทิ้งอาชีพผิดกฎหมายสร้างชีวิตใหม่ตามวิถีทางแห่งความดีได้เริ่มต้นขึ้นที่นี่เพื่อให้คนรุ่นต่อไปได้สืบสานความรักและความดีงามต่อกันภายใต้ท่าทีอันเงียบขรึมผิวหน้าที่กล้านแดดลมชนชาวมุสลิมเหล่านี้เลือกที่จะดำรงชีวิตอันสงบสุขสอดคล้องกับธรรมชาติบนผืนแผ่นดินนี้มาตลอดแม้แต่ในยุคสมัยนี้แนวคิดเรื่องความรักความเป็นพี่น้องและสันติยังคงส่องสว่างออกมาให้เห็นนอกหน้าต่างรถไฟสายนี้อยู่เช่นเดิม

0: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
2: ฮัลโหลโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
1: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
3: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
1: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
4: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
5: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จส100เราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Notให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จส100สอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง
6: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
7: ผมวิ่งมายางมือรู้สึกสะดุดปุ๊บมันก็เลยแตกป้งเข้าไป
6: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
7: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางจส100หน่อย SOS หน่อย
6: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
7: ดีมีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าตรงนี้สถานะการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
6: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS100 แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
5: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

อุทกภัยครั้งใหญ่ปีที่13สีสงครามน้ำหลากภาคอีสานจากบางปีที่เป็นแดนแสนกันดารกลายเป็นน้ำล้อมบ้านนานนับเดือนจึงทั้งสองพระองค์ทรงรุดเยี่ยมสิ่งของเตรียมช่วยคนมากล้นเกลื่อนพระเจ้าอยู่หัวทรงดำริตรีตองเตือนแจกของเหมือนถมเท่าไหร่ย่อมไม่พอควรหาทางให้ชาวบ้านมีงานทำทรงเน้นย้ำเพื่อทำมาหากินต่อแล้วผ้าไหมของผู้รักการถักทอก็เกิดก่ออาชีพใหม่ในบัดดลจากเนื้อผ้าพระราชินีเห็นเป็นเนื้องานเพราะชาวบ้านไม่ต้องลองฝึกฝนสาวอีสานทอผ้าไหมได้ทุกคนหากเพิ่มผลผลิตขายรายได้ดีทรงขอให้หันมาทอผ้าเพิ่มทรงส่งเสริมให้ตระหนักถึงศักดิ์ศรีผ้าที่ทอนั้นคือผ้าราชินีงานทอนี้คืองานศิลป์ชิ้นสำคัญทีละน้อยผ้าไหมได้เริ่มเปลี่ยนจนนุ่มเนียนหลากลวดลายหลายสีสันศิลปะงามระยับนับอนันต์พลอยถึงวันพลิกฟื้นคืนชีวิตจากมัดหมี่สู่แพรวาผ้าชาวเขาย่านลิเผาจากสารไม้ไผ่ลายขิดแต่ละเส้นแต่ละซี่ทีละนิดจนประดิษฐ์เป็นของใช้ได้เลิศล้ำงานเครื่องเงินเครื่องทองของสูงค่างานปักผ้าแบบโบราณงานเครื่องคร่ำล้วนฝีมือชาวนาไร่คนไทยทำเป็นหนึ่งนำศิลป์ในโลกใบนี้ทรงรับผู้รู้น้อยด้อยวิชามาศึกษาภาคเพียรเรียนเต็มที่สายเลือดไทยคือศิลปินน่ายินดีปี2ปีก็ขึ้นชื่อฝีมือทองที่ลำบากยากไรไม่มีงานที่เคยละถิ่นฐานทิ้งบ้านช่องที่เคยใช้โฉนดจดจำนองก็ได้ไถ่ได้ครองได้คืนเรือนที่ครอบครัวลูกมากและยากจนที่อยู่เขาขัดสนเป็นคนเถื่อนที่ไม่เคยพบปะตะวันเดือนทั้งหมดเหมือนเกิดใหม่ในฉับพลัน

มาเป็นสุขอยู่ในร่มใบบุญอบอุ่นกับงานช่างงานสร้างสรรค์สืบทอดศิลปะไทยให้แก่กันบรรลุฝันด้วยเดชะพระบารมีศิลปาชีพกับภาระศิลปะชาติสามารถเดินมาไกลได้ถึงนี่ผู้ปกเกล้าคือพระราชินีจากวันนี้พรุ่งนี้จวบนิรันดร์

0: ประดู่แดงยืนต้นสูงแข็งแรงให้ร่มเงาอยู่ในเขตป่าบริเวณอ่างเก็บน้ำคำจวงที่บ้านทำติวตำบลปทุมวาปีอำเภอสองดาวจังหวัดสกลนครนี้เป็นบันทึกที่มีชีวิตซึ่งสามารถบอกเล่าเรื่องราวในอดีตอันเป็นที่มาของผืนป่าแห่งนี
1: ้แต่ก่อนมันมีแต่ดินแต่ยังล้วนจักเสียเวียดยังอันป่าไว้กับชาวบ้านกับจักเสียหัวหรือเอ็ดส่วนเอ็ดยังก็เอ็ดบ่ได้ดอกเพราะว่ามันเป็นขี้ดินดินแกมไส้แดงๆล้วนๆท่านก็เสด็จไปหาต้นดู่ต้นนนท์ท่านก็เลยมาปลูกประดู่แดงต้นนี้ให้กับชาวบ้านดูแลรักษาเป็นต้นน้ำลำธารในยอดน้ำนครจวงนี
0: ่เพื่อรวมน้ำใจและสร้างความศักดิ์สิทธิ์ต่อการปลูกป่าครั้งสำคัญสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถโปรดให้ทำพิธีบวงสรวงเชิญเทพรักษ์เจ้าป่ามาสถิตและช่วยปกป้องป่าทรงปลูกต้นประดู่แดงเป็นปฐมฤกษ์และโปรดให้ปลูกป่า3ชนิดตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคือไม้ผลไม้ยืนต้นและไม้ใช้สอยทรงแสดงความมุ่งมั่นในพระราชหฤทัยที่จะได้สนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำพระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำฉันจะสร้างป่าและพระราชทานชื่อโครงการปลูกป่าว่าป่ารักน้ำโครงการป่ารักน้ำจึงกำเนิดขึ้นในภาคอีสานเป็นครั้งแรกนอกจากนั้นทรงตระหนักถึงความสำคัญของชุมชนที่จะต้องมีส่วนช่วยดูแลรักษาป่าลักษณะพึ่งพาอาศัยกันจึงมีพระราชดำริต่อเนื่องให้จัดตั้งหมู่บ้านป่ารักน้ำแห่งแรกขึ้นที่ตำบลโคกสีอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครตราบจนปัจจุบันโครงการป่ารักน้ำและหมู่บ้านป่ารักน้ำได้เป็นต้นแบบของแนวพระราชดำริในการปลูกป่าอย่างยั่งยืนที่ส่งผลในหลายพื้นที่ของภาคอีสาน
2: 1นะคะช่วยปลูก2ช่วยรักษาค่ะแล้วทีนี้ก็เวลาใครมาตัดต้นไม้หนูก็จะวิ่งไปบอกพ่อแล้วก็พ่อก็จะช่วยมาพูดกับเขาไม่ให้ตัดนะคะ
0: ยิ่งกว่านั้นในพุทธศักราช2538มีพระราชดำริเพิ่มเติมให้พยายามเปลี่ยนแปลงทัศนคติและพฤติกรรมของราษฎรจากผู้บุกรุกทำลายให้เป็นผู้ดูแลรักษาป่าจึงเป็นที่มาของโครงการธงพิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิตโดยคัดเลือกหมู่บ้านชุมชนบุคคลที่มีผลงานอนุรักษ์ผืนป่าดีเด่นเข้ารับพระราชทานเข็มและธงพิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิตโดยเริ่มที่ตำบลสร้างถ่อน้อยอำเภอหัวตะพานจังหวัดอำนาจเจริญเป็นครั้งแรก
3: เป็นสิ่งที่ทุกคนนี่ลืมไม่ได้ตำบลสร้างถ่อน้อยนี่เป็นจิตสำนึกของชาวบ้านครับการดูแลรักษาป่ารู้สึกว่าจะดีเขาขาดป่าไม่ได้แล้วป่านี่เขาบอกว่ามีคุณค่าที่สุดเราไม่ได้ทำนาเราก็อยู่กับป่าเราก็มีของกินก็ว่าอย่างนี้ครับ
0: ปัจจุบันมีราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่าในภาคอีสานอยู่กว่า100โครงการ
4: ของข้าพเจ้า
5: ของข้าพเจ้า
4: ให้คงอยู
5: ่ให้คงอยู
4: ่เพื่ออำนวยประโยชน
5: ์เพื่ออำนวยประโยชน
4: ์ให้แก่ชุมชน
5: ให้แก่ชุมชน
4: และประเทศชาติตลอดไป
5: และประเทศชาติตลอดไป
0: ทุกวันนี้โครงการปลูกป่ารักษาป่ารูปแบบต่างๆตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถได้ดำเนินต่อเนื่องมาอย่างยาวนานส่งทุ่มเทกำลังพระวรกายช่วยปกป้องรักษาผืนป่าภาคอีสานเพื่อสร้างร่มเงาป่ารักน้ำให้เป็นที่พึ่งพิงอาศัยของสรรพชีวิตและพันไม้ต่างๆเป็นแผ่นดินเลี้ยงชีวิตลูกหลานชาวอีสานสืบไปตราบนานเท่านาน

0: ไม่มีปลาว่ายสะพรั่งทั้งคุ้มน้ำมีเขียดแล้วร้องแจ้วอบอ้วนใหญ่มีน้ำดื่มกินอาบชุ่มชื่นใจมีพืชผักผลไม้ไทยนานาพันธุ์บทกลอนนี้คงบอกเล่าได้ถึงความในพระราชฤทัยของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถว่าทรงปรารถนาที่จะให้แผ่นดินไทยบริบูรณ์ด้วยพืชพันธัญญาหารเพื่อให้คนไทยได้อยู่ดีกินดีพระองค์ได้ทรงจัดตั้งโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริขึ้นมากมายเพื่อรักษาความหลากหลายทางชีวภาพของผืนป่าเมืองไทยทั้งพืชพันธุ์และสรรพสัตว์ที่สำคัญทรงกำหนดแนวทางการรักษาป่าโดยการใช้คนเป็นกลไกสำคัญในการทำหน้าที่ดูแลป่าและดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างเกื้อกูล
1: ที่เข้ามาอยู่ที่นี่ครับก็มันมีที่อยู่ที่ทำกินไร่ลาก็มีหมดเนี่ยเป็นของตัวเองทั้งนั้นเนี่ยครับไม่ได้เช่าของเขาเนี่ยแล้วก็ลงทุนไปปลูกข้าวมีข้าวกินก็เราก็ไปปลูกสวนกาแฟเดี๋ยวเกิดผลผลิตกาแฟไล่มาก่อนเราก็เอาไอ้กาแฟนี่ไปขาย
0: ยิ่งกว่านั้นยังมีพระราชดำริให้อนุรักษ์และฟื้นฟูสัตว์น้ำเพื่อเป็นแหล่งอาหารอันยั่งยืน
2: เราหากินก็ยังมีสมบูรณ์มากเรื่องปูก็มันก็มีขยายพันธุ์มีที่อาศัยอยู่มากและไอ้พวกของในน้ำก็ไอ้พวกกุ้งพวกปลานี่มันจะไม่หมดไปครับ
0: ธนาคารอาหารชุมชนสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงในพื้นที่ภาคเหนือโครงการฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริในหลายภูมิภาคของประเทศล้วนเกิดขึ้นจากพระราชประสงค์ที่จะให้ราษฎรได้เรียนรู้การทำเกษตรกรรมที่เหมาะสมทั้งการปลูกพืชไร่ไม้ผลและการเลี้ยงสัตว์อีกทั้งยังเป็นแหล่งสร้างงานสร้างรายได้และเป็นแหล่งอาหารของชุมชน
3: ปีพ.ศ. 2545นะครับที่ผมทำแบบเกษตรแบบผสมผสานแบบง่ายๆนะครับกิจกรรมปลูกที่ในสวนนะครับมีปลูกแบบหลากหลายแล้วก็เป็นผมก็ทำบ่อเล็กๆเลี้ยงปลาดุกแล้วก็เลี้ยงปลานิลพออยู่พอกินแล้วก็พอเพียงครับครับอยู่ได้ครับอยู่แบบสบายเลยครับแล้วก็อยู่แบบมีความสุขไม่ต้องเล่ร่อนเหมือนเมื่อก่อน
0: ข้าวผักผลไม้และผลิตภัณฑ์นานาชนิดที่เห็นนี้ล้วนเป็นผลผลิตจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่สมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงส่งเสริมและทรงช่วยเหลือในด้านการตลาดโดยนำมาจัดจำหน่ายให้คนกรุงเทพได้เลือกซื้อและบริโภคอาหารสดสะอาดถูกหลักโภชนาการในเวลาเดียวกันก็ทำให้ชาวกรุงเทพได้มีส่วนช่วยเหลือชาวชนบท
4: โครงการต่างๆที่ท่านทำขึ้นเนี่ยท่านทำขึ้นเพื่อประชาชนจริงๆคืออย่างน้อยๆก็ช่วยชาวบ้านให้มีงานทำส่วนผู้บริโภคก็สามารถที่จะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับตัวเขาเองได้นะคะ
0: ด้วยการทรงงานอย่างมุ่งมั่นของสมเด็จพระบรมราชินีนาถวันนี้ความอุดมสมบูรณ์ของพืชพันธัญญาหารได้กลับคืนสู่ผืนแผ่นดินไทยเพื่อเป็นทรัพย์ในดินศีลในน้ำของลูกหลานไทยสืบไป

0: ระเจ้าสมัครใจอยู่ที่นี่พี่รับรองว่าใครจะมาขืนใจเจ้าไปจากที่นี่ไม่ได้บอกพี่สิว่าเจ้าจะอยู่ที่นี
1: ่ไว้พรุ่งนี้เถอะจ้ะพรุ่งนี้เที่ยงตรงฉันจะไปพบกับพี่ขวัญที่ศาลเจ้าพ่อแล้วฉันจะบอก
0: เจ้าจะบอกกับพี่รู้ว่าเจ้าสมัครใจจะอยู่กับไอ้ขวัญที่ทุ่งบางกะปิหรือจะกลับไปเป็นอื่นที่บางกอกนั่นแหละ

0: ุทธศักราช 2519 ตำนานรักอมตะของหนุ่มสาวคู่หนึ่งที่โลดแล่นอยู่ในแผ่นฟิล์มภาพยนตร์แผลเก่าประทับอยู่ในความทรงจำของมหาชนผู้ชมจำนวนมาก
1: ข้าจะขอพูดอะไรด้วยจะสองสามคำขอให้ข้าได้ตากระเลียมในลำน้ำไม่เถิด
2: ไ
0: ม่ใช่เพียงเพราะเป็นแบบอย่างของนิยายรักเศร้าสะเทือนใจที่สวมบทบาทโดยดารานำแสดงยอดเยี่ยมหลายท่านซึ่งผ่านการกลั่นกรองและกำกับอย่างพิถีพิถันโดยผู้กำกับมือดีอย่างเชิดทรงศรีจนทำให้แผลเก่าคว้ารางวัลตุ๊กตาทองภาพยนตร์ยอดเยี่ยมแห่งปีมาครองอย่างเต็มภาคภูมิเท่านั้นแต่ยังเป็นเพราะแต่ละภาพแต่ละฉากที่ถ่ายทอดออกมาในภาพยนตร์เรื่องนี้ล้วนเป็นภาพสะท้อนสังคมไทยในชนบทชานเมืองกรุงเทพมหานครเมื่อ50ปีที่ผ่านมาได้ดีที่สุดในขณะที่ความเป็นจริงในปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิงแล้วสถานที่อันเป็นจุดก่อกำเนิดตำนานรักขวัญเรียมซึ่งไม้เมืองเดิมผู้ประพันธ์ระบุไว้ในนวนิยายแผลเก่าคือที่ปลายน้ำคลองแสนแสบเขตอำเภอบางกะปิชานเมืองพระนครในราวปีพุทธศักราช2480แต่สถานที่จริงที่เชิดทรงศรีใช้เป็นจุดถ่ายทำหลักของแผลเก่าเมื่อกลายเป็นมิติของภาพยนตร์คือพื้นที่บ้านโพหักรอยต่อคลองดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีหมู่บ้านเล็กๆที่ดำรงเอกลักษณ์ไทยดั้งเดิมไว้เหนียวแน่นและเคยเป็นแหล่งก่อเกิดตำนานรักหวานซึ้งของหนุ่มสาวหลายคู่ซึ่งดำรงความเป็นอมตะไว้ไม่ด้อยไปกว่าอ้ายขวัญและอีเรียมของไม้เมืองเดิมเลย

0: จากผืนน้ำแควใหญ่ในจังหวัดกาญจนบุรีหลากไหลสู่จังหวัดราชบุรีในนามแม่น้ำแม่กลองสายน้ำแห่งชีวิตที่เอื้อประโยชน์แก่ชาวราชบุรีอย่างอเนกอนันต์ด้วยสายพระเนตรที่ยาวไกลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงโปรดให้สมเด็จเจ้าพระยามหาศรีสุริยวงศ์ขุดคลองเชื่อมแม่น้ำท่าจีนกับแม่น้ำแม่กลองเพื่อการสัญจรจนเสร็จสิ้นลงในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5และพระราชทานนามว่าคลองดำเนินสะดวกซึ่งตัดผ่านชุมชนบ้านโคหักเขตอำเภอบางแพโดยมีคลองโคหักเป็นคลองซอยแต่ถือเป็นรอยต่อแดนระหว่างอำเภอดำเนินสะดวกกับอำเภอบางแพเมื่อมีคลองใหญ่และคลองซอยตัดผ่านถึงกันได้ตลอดวิถีชีวิตชาวบางแพและดำเนินสะดวกจึงพลิกผันจากการเป็นชาวสวนอย่างเดียวสู่การค้าขายแลกเปลี่ยนสินค้าตามคลองต่างๆด้วยที่เรียกว่าตลาดเรือหรือตลาดน้ำนี่คือตลาดน้ำปากคลองโพหักในเขตเชื่อมต่อระหว่างอำเภอดำเนินสะดวกและบ้านโพหักอำเภอบางแพสถานที่ค้าขายผลิตผลต่างๆจากเรือสวนและบริเวณใกล้เคียงเรือต่างๆเหล่านี้จะนำของมาขายเฉพาะในช่วงเวลาเช้าเท่านั้นนับเป็นวิถีชีวิตดั้งเดิมของชาวน้ำเมืองราชบุรีอีกแห่งที่ยังพบเห็นได้ที่นี
1: ่ไปก็อายุ20ฝ่า30ฝ่าอายุเป็น70แล้วก็ไปขายโรงงานก่อนโรงงานแล้วก็ไปโพหักหลังจากโพหักก็ไปท่าใหญ่นะ จะขาย3แห่งนี่แหละ
0: ป้ากิมเป้าวัย73ปีชาวสวนแห่งคลองโพหักผู้มีวิถีชีวิตผูกพันกับตลาดน้ำแห่งนี้ตลอดมาทุกๆเช้าป้ากิมเป้าจะลำเลียงผักลงเรือออกไปขายที่ตลาดน้ำและหมู่บ้านที่อยู่ไกลออกไปด้วยสภาพภูมิศาสตร์ของอำเภอดำเนินสะดวกพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มเหมาะสำหรับทำสวนทำไร่ที่นี่จึงอุดมสมบูรณ์ด้วยผักผลไม
1: ้ที่ขายของมานี่ก็เขาว่า30ปีได้แล้วพอหักมันก็บ้านน้อยเดี๋ยวนี้บ้านมันเต็มหมดอ่ะก็มาเห็นกับทุ่งนาทุ่งนาเขาหวานข้าวหวานข้าวแต่ว่าเออไม่มีเมียข้าวอย่างเดียวเขาเมียเข้ามาซื้อของข้างนอกเอาไปขายข้างในเช้าเขาก็เรือมากันลากกันมาก็เรือก็ไปขายเนาะมันไกลสิไกลแต่มันเหนื่อยขี้เหยียดไปอ่ะไปทั้งปัตตมืดเลยปัตตวางแถววัดนั่นอ่ะเขาผักที่เราไปเนี่ยเขาก็ซื้อหมดมีถั่วคางเนี่ยมีมะเขือเนี่ยมีพริกสดมีพริกแห้งอะไรเนี่ยเขาเอาของนั่นน่ะพอเขาบ้าเอาของเราแล้วไม่ต้องออกคลองใช่ไหมเขาก็ซื้อเราไปขายทีเรา3วันไปทีสองวันสามวันไปทีเนี่ยเขาก็ซื้อไว้ซื้อผักไหมจ้ามีผักมาขายนะสดสดจะเอาผักแล้วก็เอาเลือกเอา
0: ด้วยเหตุนี้ชุมชนโพหักจึงกลายเป็นแหล่งรับซื้อผลไม้โดยใช้เส้นทางคลองโพหักเป็นที่สัญจรข้ามไปมาในอดีตป้ากิมเป้าขายผักของท่านโดยแลกเปลี่ยนกับข้าวหรือผลไม้กับชาวนาชาวสวนละแวกบ้านอื่นอันถือเป็นรูปแบบการค้าสมัยโบราณซึ่งเป็นที่มาของคำภาษาอังกฤษว่าบาร์เทอร์หมายถึงการค้าขายแบบแลกเปลี่ยนสิ่งของกับสิ่งของที่ประเมินว่ามีคุณค่าเทียบเคียงกันได้รูปแบบการค้าแบบนี้ค่อยๆสูญหายไปเมื่อระบบเศรษฐกิจมีการพัฒนาขึ้นเป็นการใช้เงินแลกเปลี่ยนกับสินค้าเช่นในปัจจุบันแต่กระนั้นป้ากิมเป้าก็ยังหวงแหนอาชีพที่เลี้ยงชีวิตป้าให้เติบใหญ่สู่วัยบ้านปลายในวันนี้ แม้จะไม่ค่อยมีใครเอาข้าวหรือผลไม้มาแลกกับผักของป้าอีกแล้วก็ตามจะมีใครรู้ว่าป้ากิมเป้าอาจเป็นลมหายใจสุดท้ายแห่งอดีตแม่ค้าขายผักย่านคลองโพหักดำเนินสะดวกแล้วก็ได้

กระดูกมนุษย์สมัยโบราณที่เนินโคกลับขุดค้นพบในปีพุทธศักราช2520ได้ถูกตรวจสอบจนเป็นที่ยอมรับโดยนักโบราณคดีว่ามีอายุเก่าแก่เทียบเคียงกับแหล่งอารยธรรมบ้านเชียงและถือเป็นแหล่งโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ที่อยู่ใกล้อ่าวไทยมากที่สุดอันเป็นหลักฐานชี้ชัดว่าได้มีชุมชนมนุษย์ตั้งถิ่นฐานอยู่ณพื้นที่บ้านโพหักมาแต่บรรพกาลนับพันปีแล้ว

0: กระทั่งถึงสมัยกรุงธนบุรีขณะที่สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกดำรงพระยศหลวงยกระบัดเมืองราชบุรีได้กวาดต้อนเฉลยศึกชาวล้านนาลาวมอญและเขมรมาอยู่ในความดูแลของพระองค์โดยให้ตั้งถิ่นฐานอยู่ในพื้นที่เมืองสมุทรสาครนครปฐมราชบุรีและจนถึงสมัยรัชกาลที่4รัชกาลที่5เมื่อมีพระราชดำริให้ขุดคลองจึงทรงเปิดให้คนจีนมารับจ้างขุดด้วยจึงทำให้พื้นที่เมืองราชบุรีมีคนหลายเชื้อชาติมาตั้งถิ่นฐานล้อมรอบชุมชนไทยดั้งเดิมและกลายเป็นชุมชนใหญ่มาจนทุกวันนี้ความเป็นชุมชนไทยดั้งเดิมแห่งลุ่มน้ำเจ้าพระยาที่มีพัฒนาการเป็นเอกลักษณ์ของตนเองมาช้านานแต่มาวันหนึ่งมีชนต่างถิ่นหลายเชื้อชาติมาตั้งถิ่นฐานอยู่รายรอบจนโพหักมีสภาพเหมือนชุมชนไทยไข่แดงในวงล้อมของลาวมอญเขมรและจีนที่อพยพเข้ามาภายหลังนี่อาจเป็นแรงผลักดันให้พวกเขาต้องรักสามัคคีกันและหวงแหนขนบประเพณีและวิถีดำเนินชีวิตเยี่ยงบรรพชนไว้อย่างเหนียวแน่นและอย่างประวัติท่านพึงในมโนสำนึกเสมอมาว่าวัฒนธรรมของพวกเขาอาจจะถูกกลืนโดยคนไทยเชื้อชาติอื่นจนสูญสิ้นไปในที่สุดนี่อาจเป็นคำตอบของคำถามที่ว่าเมื่อชุมชนไทยดั้งเดิมอื่นๆถูกความเปลี่ยนแปลงแห่งยุคสมัยดูดกลืนไปเกือบหมดสิ้นแล้วแต่ทำไมชุมชนโพหักจึงยังดำรงเอกลักษณ์ดั้งเดิมของตนไว้ได้จนกลายมาเป็นฉากอมตะของภาพยนตร์ไทยยอดเยี่ยมในเวลาต่อมา
1: ราดนองตั้งแต่เป็นเด็กตัวเล็กๆเดินขาต่อแต่หญิงอื่นละพี่ไม่สนใจ
0: หากขวัญเรียมคือตำนานรักอมตะแห่งคลองแสนแสบในนวนิยายของบรมครูไม้เมืองเดิมชีวิตจริงในอดีตของชาวบ้านโพหักก็มีตำนานรักที่ทรงคุณค่าไม่ด้อยไปกว่ากันเลยเรียกกันว่าตำนานรักขันอาสา
2: ขันอาสานี่คือกระบวนการฝึกคนให้รู้จักเอาใจทำตัวให้เป็นที่รักของฝ่ายตรงข้ามอาสาของโพหักนี่คือกระบวนการที่จะทำให้หนุ่มสาวซึ่งแต่เดิมก็คงจะมีการคลุมถุงชนแต่ว่าขวาลูกจะแต่งงานกันนั้นก็มีการเรียนรู้ซึ่งกันและกันฝึกฝนหลายสิ่งหลายอย่างเพื่อจะให้ฝ่ายหนึ่งได้เห็นคุณภาพให้เห็นความสามารถของฝ่ายตรงข้าม
0: อาจารย์อภัยนาคคงรองหัวหน้าคณะวิชาศิลปะประจำชาติสถาบันราชมงคลวิทยาเขตเพาะช่างเป็นชาวโพหักโดยกำเนิดกล่าวได้ว่าท่านคือลูกโพหักรุ่นสุดท้ายที่ท่านเห็นกระบวนการรักแบบขันอาสานั่นคือหนุ่มโพหักที่หมายปองสาวบ้านใดก็จะขันอาสาสารกระบุงตะกร้าไปให้สาวใช้งานประกวดเครื่องจักสารอาสาแห่งบ้านโพหักซึ่งอาจารย์อภัยเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงจัดขึ้นโดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติจึงนับเป็นการฟื้นตำนานรักอมตะของหนุ่มสาวโพหักในอดีตให้คนรุ่นหลังได้ประจักษ์อีกครั้งโดยมีกติกาง่ายๆให้ทุกบ้านที่มีตะกร้าหรือกระบุงอาสาซึ่งคุณปู่คุณตาอาสาสารไว้ให้คุณย่าคุณยายในวัยที่ความรักผลิบานมาประกวดประขันกันโดยมีรางวัลเล็กๆน้อยๆเป็นสินน้ำใจแต่จุดประสงค์ที่ยิ่งใหญ่คือการให้กำลังใจพ่อแก่แม่เฒ่าชาวโพหักที่สู้อุตสาห์เก็บรักษาเครื่องจักสารอาสาไว้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่าของลูกหลานในปัจจุบันเส้นหวายทุกเส้นจะถูกสอดประสานเข้าด้วยกันด้วยรูปทรงต่างๆที่เจ้าของมุ่งมั่นด้วยจิตใจให้มีความสวยงามตามที่มุ่งหวังไว้ การอาสาของคนโพหักรุ่นก่อนๆจะต้องรอคอยกันอย่างน้อย1ปีจึงจะแต่งงานกันและสิ่งของอาสาจะมอบให้หญิงสาวเป็นระยะตามฤดูกาลที่จะมาถึงสิ่งของที่นำมาอาสาของหนุ่มโพหักมีตั้งแต่กระบุงตะกร้าขันไถคราดแอกกระจาดหาบไม้คานงอบและไม้พายทุกสิ่งจะทำให้หญิงสาวเพื่อนำไปใช้ในกิจกรรมในท้องนาเมื่อเริ่มฤดูไถหว่านและเมื่อไปวัดไม้คานจะเหลาเป็นรูปหางหงเพื่อหาบข้าวไปทำบุญระหว่างพรรษาเมื่อมีงานกฐินก็จะบรรจงตัดแต่งงอบให้งดงามเพื่อใช้สวมกันแดดในงานและแม้กระทั่งไม้พายก็จะแกะสลักเป็นลวดลายเพื่อนำไปใช้ในการแข่งเรือสิ่งของอาสาทั้งหมดจึงเป็นดั่งจิตวิญญาณของชายหนุ่มบ้านโพหักไม่ใช่เป็นเพียงเครื่องจักสานธรรมดาเพื่อการใช้สอยเท่านั้น
2: อาสานี่จึงเป็นกิจกรรมของคนโพหักต่อคนโพหักเองเมื่อเราจัดประกวดงานจักสานเมื่อเดือนมกราคมที่แล้วยังมีคนเอาของอาสาที่มีอายุกว่า100ปีมาเข้าประกวดอยู่เป็นอันมากคุณย่าคุณยายอายุ90 80ซึ่งยังมีชีวิตอยู่ยังเอากระบุงกระจาดของคุณตาซึ่งเสียชีวิตไปแล้วเอามาดูอยู่ยังมาฟูมไฟร้องไห้คิดถึงคุณตาคุณปู่อยู่การมีชีวิตร่วมกันถึง60 70ปีเนี่ยมันก็เหลือเครื่องเหล่านี้ไว้เป็นประจักษ์พยานแห่งความรักความผูกพัน
0: จึงไม่ใช่เรื่องน่าแปลกที่ชาวบ้านยังนิยมหาบกระจาดอาสาออกไปทำบุญในวันนักขัตฤกษ์ต่างๆด้วยฝีมือในการรังสรรค์ศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านที่สวยงามจากไม้ไผ่ที่มีมากมายในถิ่นโพหักแห่งนี้
3: มาเลยก็ข้างในจะทำหอนสักใบนะ
0: นอกจากฝีมือในการสานตะกร้าที่ยอดเยี่ยมแล้วชาวโพหักยังมีวัฒนธรรมขับขานเพลงพื้นบ้านที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง
3: บุ้งสวยแล้วเว้ย
4: มาทำได้แล้วเอาอะไรใส่ข้างใน
3: ไม่ต้องใส่อะไม่ต้องใส
4: ่เอาอย่างนี้แหละ
3: เอาอย่างนี้
0: ปู่ออสมีสกุลญาติผู้ใหญ่ท่านหนึ่งของอาจารย์อภัยนาคคงวัย72ปีอดีตพ่อเพลงประจำถิ่นบ้านโพหักรุ่นสุดท้ายที่ยังมีชีวิตอยู่ในยามว่างปู่ออสจึงมักขับขานเพลงพื้นบ้านถ่ายทอดให้ลูกหลานฟังอยู่เสมอ
3: ผ่านน้ำแม่ผ่านคู่จะไปเฉยวัยเฉยวัยผ่านน้ำแม่ผ่านใส่บัวบนหิ้งและน้องยานิ่งอยู่นานมาช่วยกันผ่านควางเอ่ยเอาชาเจ้าเอ่ย
5: รู้ศรัทธาคนที่เป็นศิลปินพื้นบ้านนะคะเพราะว่าเขาเป็นปฏิภาณกวีขณะที่เราว่ากันเนี่ยด่ากันเจ็บๆแสบๆเนี่ยเราก็ว่ากันเป็นคำพูดแต่เขาว่ากันเป็นบทกลอนแล้วเวลาว่ามาเจ็บว่ากลับต้องให้เจ็บกว่าอีกดังนั้นคนที่เป็นศิลปินพื้นบ้านนะคะเป็นพ่อเพลงแม่เพลงพื้นบ้านเนี่ยมีพลังลึกลับในตัวเองซึ่งรู้ว่าคนรุ่นหลังหลายๆคนคงทำไม่ได้อย่างพวกท่าน
0: ปิยนุชนาคคงบุตรสาวของอาจารย์อภัยจบการศึกษาสาขาวิชาดนตรีไทยจากคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยปัจจุบันได้รับการยอมรับว่าเป็นนักธุรกิจและนักพูดที่สามารถนำศิลปะเพลงพื้นบ้านมาประยุกต์ผสมผสานกับการพูดได้ดีที่สุดคนหนึ่งด้วยเหตุที่ใฝ่ใจฝึกหัดร้องเพลงพื้นบ้านกับคุณพ่อมาแต่เยาว์วัย
6: เพลงโพหักมีค่ามากเพราะว่าพอนึกเคยตามพวกไทยกนีศึกษาไปนะคะตามคุณพ่อไปเรื่อยๆเนี่ยลั่งหลายจังหวัดปรากฏว่าเพลงมารวมอยู่ที่โพหักเยอะที่สุดเลยเพลงบ้าน
0: วันนี้ครอบครัวนาคคงกลับมาเยี่ยมเยียนบ้านเกิดอีกครั้ง อันเป็นโอกาสให้ปิยนุชได้ใช้ความรู้ทางดนตรีและเพลงพื้นบ้านกลับมาถ่ายทอดให้กับครูและนักเรียนโรงเรียนวัดใหญ่โพหักด้วยมุ่งหวังรักษามรดกเพลงพื้นบ้านโพหักมิให้สูญหายไปกับการ

ในคืนวันที่หนุ่มสาวโพหักวันนี้กำลังหลงลืมเพลงพื้นบ้านกับตะกร้าอาสาและทุ่งนาเขียวขจีที่เคยเป็นฉากรักอมตะของขวัญเรียมในภาพยนตร์แผลเก่าได้ถูกแปลสภาพกลายเป็นนากุ้งเสียส่วนใหญ่แล้วความตั้งหวังของครอบครัวนาคคงแม้มิอาจฟื้นคืนรอยอดีตอันรุ่งเรืองของโพหักให้กลับคืนมาได้แต่นี่อาจเป็นความพยายามเล็กๆที่จะยืนยันความเป็นชุมชนไทยแต่ดั้งเดิมซึ่งเปี่ยมด้วยวิถีแห่งเอกลักษณ์ไทยโบราณแท้ๆให้ลูกหลานในปัจจุบันสมัยได้ประจักษ์ว่านี่แหละคือโพหักแหล่งกำเนิดตำนานรักขันอาสาอันน่าภาคภูมิใจยิ่งนัก

ันนั้นในเพลงพื้นบ้านแต่ละบรรทัดแต่ละบทเนี่ยมันสะท้อนถึงวิถีชีวิตของคนรุ่นก่อนทำให้เราได้ศึกษามันเป็นสิ่งที่ถ้าเรามองข้ามๆไปแล้วมันจะไม่มีค่าอะไรเลยนะคะในสายตาคนรุ่นใหม่แต่ถ้าศึกษาลึกๆแล้วนั่นคือประวัติศาสตร์เล่มโตของเราเลย

สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: ่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
1: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง
2: ปล่อยใจจอยๆแล้วอินไปกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่ Metro Art Art Space ใจกลางเมืองที่ MRT พหลโยธินพื้นที่สร้างอินสไปร์ใจฟูกับ Art Gallery แสดงผลงานระดับโกลด์อินเตอร์ Art Market รวมของชิคสุดลิมิเต็ดและเวิร์กช็อปงานศิลป์สุดคูลพร้อมระเบิดคุ้มพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ตลอดทั้งปีที่ Metro Art MRT สถานีพหลโยธิน

0: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีอะค่ะพี่ออกมารถพี่ก็หายไปแล้วอะค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
1: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
0: ก็คือเหมือนจะชนทั้งแม่บ้านแล้วก็ชนพิธีกรเขาก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจอดสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดสอร้อยดูเนี่ยค่ะ
2: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแปลงหนึ่งนานไหมคร
0: ับ แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเจอนะคะ
1: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android
3: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร021500888

ดินแดนที่มีพื้นที่น้อยรองเป็นอันดับ2ของประเทศสยามและมีพลเมืองน้อยที่สุดมีชื่อเรียกขานว่าแร่นองหรือจังหวัดระนองในปัจจุบัน

คำว่าแร่นองมีความหมายว่าครั้งหนึ่งบนผืนแผ่นดินนี้มีแร่ธาตุชั้นดีเรียกว่าตะกั่วดำหรือแร่ดีบุกอยู่มากมายนองเนืองขึ้นมาบนพื้นถนนชาวบ้านเรียกติดปากว่าเมืองแร่นองกล่าวกันว่านายคอซูเจียงชาวจีนฮกเกี้ยนผู้หนึ่งได้ข้ามน้ำข้ามทะเลมาจากจีนแผ่นดินใหญ่มาตั้งถิ่นฐานที่เมืองระนองในสมัยสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3

0: ก็มองเห็นว่าดีบุคในระนองนี้ท่านสามารถที่จะทำผลประโยชน์ได้มากกว่าคนที่ทำอยู่เดิมแล้วท่านก็ประมูลไปยังกรุงเทพตอนนั้นก็เสนอให้เป็นแร่ดีบุคปีละ42พาราคิดเป็นเงินไทยเงินบาทก็ประมาณล้านกว่าบาทในสมัยนั้นนะครับในสมัยรัชกาลที่3
1: ต่อมาท่านคอซูเจียงได้เป็นที่โปรดปรานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4จึงได้พระราชทานสัญญาบัตรเป็นพระยารัตนเศรษฐีตำแหน่งผู้ว่าราชการเมืองระนองอันถือได้ว่าเป็นเจ้าเมืองระนองคนแรกและเป็นต้นตระกูลณระนองอีกด้วย

้วยตำแหน่งจางวางกำกับเมืองระนองซึ่งเป็นบรรดาศักดิ์ของท่านในขณะนั้นยังคงปรากฏป้ายสลักอักษรจีนเหนือประตูใหญ่ที่มีข้อความแสดงถึงเกียรติคุณของตระกูลนี้อีกว่าดวงตะวันอันสูงส่งไม่ไกลจากตัวเมืองระนองริมถนนเรืองราชบนเนินเขาระฆังทองสุสานท่านคอซูเจียงคงตั้งเด่นตระงานเพื่อให้ชาวเมืองระนองได้เคารพและเป็นที่พึ่งทางจิตใจมาตราบจนถึงทุกวันนี้

เสียงประทัดที่ดังจุดขึ้นเหนือหลุมฝังศพคือการแสดงการบูชาคารวะต่อท่านคอซูเจียงผู้เปี่ยมด้วยคุณงามความดี

ในขณะที่เสียงแตรจากรถทุกคันที่ต้องบีบเมื่อแล่นผ่านก็ยังคงดังประสานกันไม่ขาดสายอันล้วนแสดงถึงความศรัทธาอย่างไม่เสื่อมคลายแม้การเวลาจะล่วงเลยมาเนิ่นนานเพียงใดก็ตาม

0: คือใจจริงแล้วก็อยากจะให้ทางกรมศิลปากรมารักเป็นโบราณวัตถุเพื่อให้กรมศิลป์ช่วยดูแลด้วยเพราะที่นี่ก็เป็นโบราณวัตถุแห่งเดียวที่มีอยู่ในจังหวัดระนองทั้งที่สุสานและก็ที่สารบรรพบุรุษ
1: กว่าหนึ่งศตวรรษแล้วที่ดวงตะวันนี้ยังคงแผ่รัศมีสาดส่องเมืองระนองให้เจริญรุ่งเรืองตราบจนปัจจุบัน

จนกระทั่งปีพุทธศักราช2530เป็นต้นมาเมฆหมอกแห่งความมืดมนก็ได้เคลื่อนตัวมาบดบังรัศมีแห่งดวงตะวันเมื่อเกิดภาวะราคาแร่ดีบุกทั่วโลกตกต่ำทำให้เศรษฐกิจของเมืองระนองพลอยซบเซาไปด้วย

แม้ว่าแร่ดีบุกจะร่อยหรอและมีราคาตกต่ำแต่ใต้พื้นแผ่นดินเมืองระนองยังมีทรัพยากรธรรมชาติอันล้ำค่าที่พวยพุ่งขึ้นมาจากบ่อพ่อบ่อแม่และบ่อลูกที่เรียกว่าน้ำพุร้อนหรือน้ำแร่ร้อนภายในสวนรุกขชาติรักษาวารินทร์

น้ำแร่ร้อนนี้ได้ผ่านการรับรองจากกรมวิทยาศาสตร์แล้วว่ามีความร้อนถึง65องศาเซลเซียสมีสารประกอบไปด้วยซัลเฟตแมกนีเซียมฟลูออไรด์และแร่ธาตุอื่นๆที่มีประโยชน์ต่อร่างกายและสุขภาพ

0: น้ำแร่ในประเทศไทยหรือน้ำแร่ส่วนใหญ่จะต้องมีก็คือเรียกว่านะกรรมฐานนะครับอันนี้เป็นความโชคดีนะครับเพราะว่าน้ำแร่ในจังหวัดระนองเนี่ยเราพบอยู่ประมาณตอนนี้10กว่าแห่งนะฮะในเขตอำเภอเมืองก็ดีแถวเหนือขึ้นไปแถวละอุ่นก็ดีนะฮะหรือใต้ลงมาที่กระเปิร์เนี่ยเราพบอยู่10กว่าแห่งทุกแห่งไม่มีกรรมฐานเลยเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพเช่นไขข้อก็ดีนะฮะอาการปวดไขข้อกล้ามเนื้อต่างๆหรือเรามีหลักฐานถึงไปถึงขนาดเป็นอัมพฤกษ์นะผู้ป่วยที่เป็นอัมพฤกษ์นี่จะเท่ากันทั้งหญิงชายคือแช่แล้วจะเห็นผลเลยนะฮะยังปวดขาเนี่ยปวดทางข้อเท้าข้อมือเนี่ยเราไปอ้างไว้ตรงหัวฉีดเนี่ยนะฮะสักพักนึงเนี่ยขึ้นมาจะดีขึ้นเหมือน
1: น้ำแร่ร้อนยังเป็นส่วนช่วยทำให้ผิวหนังผ่องพันเต่งตึงและดูมีน้ำมีนวลขึ้นเนื่องจากความร้อนในน้ำจะเร่งปฏิกิริยาในร่างกายให้ขับเหงื่อมากกว่าปกติทั้งจากแรงกดดันของน้ำที่เกิดการหมุนเวียนดันเอาสิ่งสกปรกที่ตกค้างทั้งหมดออกมาจากผิวหนังจึงทำให้ผิวพรรณสะอาดมากยิ่งขึ้น

างผู้เชี่ยวชาญเล่าให้ฟังว่าน้ำแร่ส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นกับภูเขาไฟเกิดกับความร้อนจะต้องมีฐานความร้อนเกี่ยวกับภูเขาไฟซึ่งจะทำให้น้ำเนี่ยฮีทขึ้นมาและน้ำมันจะดันขึ้นมาในภูเขาไฟในแหล่งกำเนิดของภูเขาไฟส่วนใหญ่เนี่ยก็ต้องมีตัวกรรมฐานตัวนี้อยู่ตัวซัลเฟอร์นี่อยู่แต่ของแหล่งของระนองเนี่ยโดยส่วนใหญ่เนี่ยข้างใต้เนี่ยเราเป็นหินผุก่อนเป็นแกรนิตที่ผุแล้วซึ่งผุแล้วก็คือเราก็จะเรียกว่าดินขาวน้ำแร่ในละแวกนี้ก็เลยไม่มีการผ่านซัลเฟอร์ก็คือผ่านขึ้นมาคือแกรนิตที่ผุก่อนหมดแล้วการซัลเฟอร์จะเป็นหินขาวทั้งหมดเป็นดินขาวทั้งหมดเป็นแกรนิตที่ผุแล้วทั้งหมดก็เลยน้ำแร่ในละแวกนี้ก็เลยไม่มีการผ่านซัลเฟอร์เพราะฉะนั้นเราก็โชคดีคือว่าเราไม่ต้องทรีตเลยเราสามารถดื่มได้ตั้งแต่ต้นตอของบ่อเลยที่ภาษาอังกฤษเขาเรียก potable เนี่ยก็คือตักแล้วก็ดื่มได้เลย

บ่อน้ำแร่ร้อนเมืองระนองนับว่ามีความเก่าแก่และมีชื่อเสียงมากที่สุดในบรรดาน้ำพุร้อนที่ปรากฏในหลายจังหวัดของประเทศไทยเช่นน้ำพุร้อนสันกำแพงลำปางและยะลาเป็นต้น

ระยะทาง18กิโลเมตรจากสวนรุกขชาติรักษวารินเป็นพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติน้ำตกเหงาซึ่งคงความเป็นธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ล้วนแล้วปกคลุมไปด้วยกลิ่นอายของป่าเขตร้อน

ที่นี่ยังเป็นแหล่งกำเนิดของปู่เจ้าฟ้าที่มีแห่งเดียวในประเทศไทยและเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติซึ่งนับวันจะหาดูได้ยากและใกล้จะสูญพันธุ์

ด้วยทัศนียภาพและภูมิประเทศของจังหวัดระนองที่มีฝนตกชุกมากที่สุดทางภาคใต้จนทำให้ชาวบ้านเรียกว่าฝน8แดด4อันมีความหมายว่าฤดูฝนมีระยะเวลายาวนานถึง8เดือนส่วนฤดูร้อนมีระยะเวลาเพียง4เดือน

ร่องรอยของอดีตในการดำเนินวิถีชีวิตประจำวันของชาวเมืองระนองส่วนใหญ่จะใช้เรือประมงเป็นเส้นทางประกอบอาชีพทางทะเล

ากวันนี้เส้นทางดังกล่าวได้กลับกลายเป็นแหล่งเศรษฐกิจของระนองด้วยการค้าทางทะเลระหว่างชายแดนไทยและพม่าที่เข้ามามีบทบาททำให้ชาวระนองมีการตื่นตัวทางด้านการค้าขึ้นอีกครั้ง

อย่างไรก็ตามระนองก็ยังคงรักษาสภาพการที่เป็นเมืองเล็กๆและสงบเงียบเพียบพร้อมไปด้วยแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติทั้งทางบกและในทะเลจังหวัดระนองที่เคยมีคำกล่าวว่าเป็นเมืองที่มีแร่เนืองนองเต็มท้องถนนบัดนี้คงเป็นแต่เพียงตำนานที่เล่าขานกันมาในอดีต

ว่า30กิโลเมตรทุกๆเช้าจากเขตกิ่งอำเภอเจาะไอร้องสู่อำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสอรดาสมาแอร์เดินทางไปปฏิบัติงานในฐานะเจ้าหน้าที่ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และประชาสัมพันธ์ประจำหน่วยงานที่ตั้งอยู่ณชายป่าผืนหนึ่งเป็นป่าผืนใหญ่ที่มีเอกลักษณ์พิเศษเฉพาะตัวแตกต่างจากแห่งอื่นใดในประเทศเรียกขานเป็นที่รู้จักกันมานานแล้วว่าป่าพรุโต๊ะแดง

มีลักษณะสำคัญคือมีน้ำท่วมขังพื้นป่าด้วยระดับสูงต่ำตามฤดูกาลเศษซากกิ่งและใบไม้ที่ค่อยๆสลายตัวทับถมกันอยู่อย่างหลวมๆอยู่เป็นชั้นหนาเรียกว่าดินอินทรีย์

แม้ว่าจะสามารถพบป่าพลุได้ทั่วไปในบริเวณที่ลุ่มน้ำท่วมขังโดยเฉพาะในหลายจังหวัดทางภาคใต้แต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นป่าผืนเล็กผืนน้อยกระจัดกระจายกันอยู่ยกเว้นก็แต่เพียงที่จังหวัดนราธิวาสที่มีพื้นที่พลุครอบคลุมอนาเขตกว้างขวางติดต่อกันเกือบ300,000 ไร่เป็นพื้นที่พลุผืนใหญ่ที่สุดของประเทศ

แต่ด้วยความจำเป็นในการดำรงชีพพื้นที่พลุส่วนหนึ่งได้เปลี่ยนแปลงพื้นที่ทำ 75,000 ไร่อยู่เพียงแห่งเดียวคือพลุโต๊ะแดงแห่งนี้

ด้วยเหตุที่ป่าพรุมีดินอินทรีย์ทับถมกันอยู่เพียงหลวมๆและมีน้ำท่วมขังอยู่ตลอดเวลาพืชพันธุ์ไม้ต่างๆจึงต้องพัฒนาระบบรากของตนเองให้มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม

บางชนิดแตกรากแขนงออกช่วยค้ำยันและยึดเกาะซึ่งกันและกันในขณะที่อีกหลายชนิดมีโคนต้นแผ่ออกไปเป็นปีกกว้างเพื่อช่วยพยุงลำต้นให้ตั้งอยู่ได้อย่างมั่นคง

0: ศูนย์วิจัยและศึกษาธรรมชาติป่าพลุสิรินธรหน่วยงานอันเป็นศูนย์กลางของการค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับป่าพลุในด้านต่างๆนับตั้งแต่ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับพืชและสัตว์ศึกษาการฟื้นฟูป่าเสื่อมโทรมให้สมบูรณ์ดังเดิมและหาวิธีใช้ประโยชน์จากพื้นป่าอย่างยั่งยืนและคุ้มค่าจากนั้นภารกิจที่สำคัญอีกด้านของศูนย์วิจัยแห่งนี้ก็คือการเผยแพร่คุณค่าและความงดงามของป่าพลุโต๊ะแดงต่อสาธารณชน
1: และในจำนวนนี้มีห้าชนิดที่เป็นพันธุ์ไม้ซึ่งมองเป็นครั้งแรกในประเทศไทยผู้คนอีกมากมายจะมาช่วยกันค้นคว้าสัพพวิชาเหล่านี้ให้ละเอียดลึกซึ้งกระจ่างแจ้งแก่ภูมิปัญญาไม่มีวันจบสิ้น

0: รดาเป็นเจ้าที่ของเราที่นี่นะฮะเดี๋ยวจะ
1: ม
0: า
1: วันนี้อรดาได้รับมอบหมายให้เป็นผู้นำชมและให้รายละเอียดแก่พัทรวรรณอาคันตุกะผู้เดินทางมาไกลจากกรุงเทพมหานครเพื่อสำรวจข้อมูลสำหรับการผลิตสารคดีโทรทัศน์เกี่ยวกับป่าพลุ
2: สะพานนี้สร้างมานานยังคะ
3: สะพานนี้สร้างเสร็จ2ปีค่ะ
2: ประมาณ2ปีก็ปี36
3: ปี36ค่ะ
2: ค่ะ
3: แต่เมื่อก่อนมันจะมีอีกสะพานนึงนะคะตอนครั้งแรกที่สมเด็จพระเทพรัตน์เสด็จมาที่นี่ประมาณวันที่5ตุลา33
2: ตุลา33
3: ค่ะก็ส่งมาศึกษาเกี่ยวกับสภาพพันธุ์ไม้ในป่าพลุอะไรอย่างเงี้ยก็ทุกอย่างที่อยู่เกี่ยวกับป่าพลุอ่ะ
1: ห้าตุลาคมพุทธศักราช2533สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จเยือนป่าพลุโต๊ะแดงเป็นครั้งแรกเพื่อทรงศึกษาถึงสภาพธรรมชาติในผืนป่าแห่งนี้

0: จากเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินที่สร้างลัดเลาะไปในระหว่างไม้ใหญ่เหนือผิวน้ำกรมป่าไม้ได้เลือกเอาสถานที่อันเป็นมงคลที่ชายขอบด้านใต้สุดของพลุโต๊ะแดงณบริเวณเดียวกันนี้เพื่อก่อสร้างสะพานทางเดินเพื่อศึกษาธรรมชาติขึ้นอย่างถาวรช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่ปรารถนาจะเยี่ยมชม
1: ก็ไม่อยากจะให้นางเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะ
2: ก็อยากจะช่วยอยากจะขอให้พวกเราช่วยๆกันรักษาป่าพวกนี้ให้สมบูรณ์ขึ้นอะไรอย่างเงี้ย
0: องค์ประกอบต่างๆได้รับการออกแบบตระเตรียมไว้ทั้งเพื่อให้ความรู้ความเพลิดเพลินและเหมาะสมกับกิจกรรมศึกษาธรรมชาติของผู้มาเยือนแต่ละคน

0: เวลาเราเดินมาตามทางเดินศึกษาธรรมชาติเนี่ยเราจะเจอสัตว์พวกไหนบ้างคะ
1: ก็ถ้าเกิดเรารักษาความสงบไว้เราจะได้เจอพวกสัตว์ป่าหลายๆอย่างอย่างเช่นพวกลิงพวกนกพวกข้างพวกกระรอกอะไรเนี่ยแล้วยังในป่าพวกนี้จะมีสัตว์ป่าที่ว่าในป่าอื่นมันจะไม่พบเห็นจะมีเฉพาะในป่าพวกอะไรเงี้ย

สภาพป่าอันประกอบด้วยพันไม้น้อยใหญ่เกือบ500ชนิดและยังปรากฏพืชที่เพิ่งค้นพบเป็นครั้งแรกในประเทศกว่า50ชนิดแห่งนี้เป็นที่พำนักของสัตว์ต่างๆเกือบ300ชนิดพันธุ์สัตว์เหล่านี้มีทั้งที่เป็นสัตว์ที่เพิ่งค้นพบใหม่สัตว์ใกล้สูญพันธุ์และสัตว์ป่าหายากอีกหลายชนิด

เนื่องจากสภาพพื้นที่พลุโต๊ะแดงมีลักษณะเป็นที่ลุ่มหรือแอ่งกระทะขนาดใหญ่ใกล้ชายฝั่งทะเลด้านตะวันออกของจังหวัดนราธิวาสป่าพื้นนี้จึงทำหน้าที่เป็นแหล่งรองรับน้ำที่ไหลบ่ามาจากเทือกเขาสูงด้านตะวันตกในฤดูฝนและช่วยชะลอปริมาณน้ำบรรเทาปัญหาอุทกภัย

0: อกเหนือจากการเป็นระบบนิเวศอันอุดมสมบูรณ์แล้วนี่ก็เป็นคุณประโยชน์อีกด้านของพลุโต๊ะแดง
1: แล้วชาวบ้านแถวๆนี้เขาเข้ามาใช้ประโยชน์อะไรกันบ้างคะในป่าพลุ
2: ประโยชน์ที่ได้รับเหรอคะจากป่าพลุก็เก็บหลุมพี่แล้วก็กระเพาะแล้วก็หาปลาอะไรเงี้ย
1: หลุมพี่คืออะไรคะ
2: หลุมพี่ก็ลูกมันอะกลมๆคล้ายๆลูกระกำ
1: ผลไม้อะ
2: ค่ะแล้วก็ชาวบ้านเขามาเก็บหลุมพี่เสร็จแล้วก็เอาไปขายในหมู่บ้านเนี่ยหมู่บ้านแล้วก็

พลุโต๊ะแดงยังเป็นผืนป่าที่เอื้ออำนวยประโยชน์ต่อประชาชนรอบพื้นที่อีกเป็นจำนวนมหาศาลทั้งการเป็นแหล่งหาอาหารหรือเก็บของป่าบางอย่าง

ำหรับชาวบ้านเหล่านี้พลุโต๊ะแดงอาจหมายถึงที่รวมของปัจจัยในการดำรงชีพที่จะต้องช่วยกันถนอมรักษาเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่องในอนาคต

สำหรับพัทรวันที่นี่คือสายใยสัมพันธ์ของมวลชีวิตอันสลับซับซ้อนควรค่าแก่การนำเสนอสู่สาธารณชนให้เป็นที่ประจักษ์แพร่หลายในวงกว้างของพลุโต๊ะแดงพื้นที่กว่า 165,000 ไร่และสำหรับอรดาป่าพลุโต๊ะแดงคือทรัพยากรอันสำคัญยิ่งของชาติที่เธอจะต้องศึกษาเรียนรู้ปกป้องรักษาและประกาศคุณค่าแห่งความหมายของป่าพลุผืนสุดท้ายแห่งนี้ให้ดำรงยั่งยืนสู่อนาคตอันยาวไกล

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเบรกแรก6นาฬิกากับธมลรัตน์ขันธวินหูค่ะนายกเผยเตรียมขยายผลเพิ่มหลังรวบอดีตปลัดอำเภอเชียงดาวออกไปชมพูให้หมิงเฉินซันหากสาวเจอใครโดนหมดสักครู่มาติดตามค่ะ
2: เร่งรีบตอนนี้เกสรบัวหลวงดอกสารพีดอกพิกุลดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตตรา5มาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสูบยาหอมเทพจิตตรา5มาอมแล้วชื่นใจ
3: อะไรดีบุ

0: สบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นมุมคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมา
2: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
3: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงท่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาน
4: ายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงกรณีที่มีการจับกุมอดีตปลัดอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ที่ทุจริตออกใบสีชมพูให้กับนายหมิงเฉินซันผู้ต้องหาชาวจีนที่ถูกจับกุมจากการครอบครองอาวุธสงครามว่าจะมีการจับกุมและขยายผลต่อไปเรื่อยๆเพราะเป็นขบวนการที่ใหญ่มากซึ่งนายอำเภอที่อยู่ในพื้นที่ก็ถูกสั่งให้ออกจากพื้นที่ไปก่อนแล้วหากเรื่องนี้ไปถึงใครก็โดนหมดตอนนี้ให้ประชาชนมั่นใจได้เลยว่ารัฐบาลไม่ปล่อยไม่ว่าจะเป็นเรื่องบุกรุกที่เรื่องยาเสพติดเรื่องบ่อนการพนันการกระทำความผิดใดๆก็แสดงให้เห็นเป็นที่ประจักษ์ชัดเจนว่ารัฐบาลชุดนี้ไม่มีการประนีประนอมและไม่เป็นมิตรกับพวกกระทำความผิดเมื่อถามถึงขบวนการดังกล่าวมีขนาดใหญ่หรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวเพียงว่าไม่ได้จบแค่นี้ส่วนจะถือเป็นการล้างบางข้าราชการสีเทาในยุคนี้หรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าคำว่ากวาดล้างต้องทำอยู่แล้วไม่ใช่แค่ยุคนี้พร้อมย้ำว่าจะกวาดล้างพฤติกรรมที่ผิดกฎหมายให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้รัฐบาลเดินหน้าชุดไทยสู่มรดกภูมิปัญญาโลกจับมือยูเนสโกต่อยอดวัฒนธรรม AI มรดกโลกยกระดับบทบาทไทยในระดับนานาชาติคุณยศวัฒน์พงประภาสรายงานค่ะ
5: นายคอริตอามัดอัลอานานีอาลีเอสผู้อำนวยการใหญ่องค์การยูเนสโกเข้าเยี่ยมคารวะในอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหารือความร่วมมือระหว่างไทยกับยูเนสโกได้แก่การผลักดันชุดไทยสู่มรดกภูมิปัญญาโลกด้วยการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของยูเนสโกพร้อมกันนี้ไทยเตรียมจัดนิทรรศการ Royal Thai Dress From Traditional to Modernity ที่พิพิธภัณฑ์ในกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสในวันที่25พฤษภาคมนี้ซึ่งจะจัดแสดงฉลองพระองค์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบเพื่อเผยแพร่ความงดงามและเอกลักษณ์ของชุดไทยสู่สายตาชาวโลกและพร้อมผลักดันไทยเป็นศูนย์กลางธรรมาภิบาล AI ระดับนานาชาติร่วมกับยูเนสโกและไทยอยู่ระหว่างเตรียมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีเพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจและคุณูปการสำคัญต่อประชาคมโลกโดยเชิญยูเนสโกเข้าร่วมเป็นหุ้นส่วนในกิจกรรมดังกล่าวในขณะที่ผู้อำนวยการใหญ่องค์การยูเนสโกพร้อมให้การสนับสนุนทุกการริเริ่มของไทยและผลักดันนโยบายด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์ของไทยอย่างเต็มที่ยศวัฒน์พงประภาสเลยนะครับ
4: ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักขออภัยค่ะโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองรวมทั้งฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังแรงขึ้นมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่ง
6: ชีวิตที่ยิ่งใหญ่คือชีวิตที่อยู่ด้วยทานศีลเมตตาและกตัญญูละเลิกอบายมุขทำใจให้สงบมีสมาธิวันนี้วันพระ
4: พระฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.นะคะธมนรัตน์ขันธวินหุศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
8: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: อย่าปล่อยให้น้ำประปาต้องปนเปื้อนเพราะถังพักในบ้านท่านไม่สะอาดการประปานครหลวงแนะต้องล้างถังพักน้ำทุกๆ6เดือนเพื่อคุณภาพน้ำในครัวเรือนสะอาดดื่มได้จองบริการล้างถังตอนนี้ผ่านแอป MWA on Mobile การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: ไม่ไอศกรีมชาวเกาะลองเลย
1: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟมกันครับรฟมประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ

0: เหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
1: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
0: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: ร่วมสนับสนุนโครงการเมาไม่ขับเพื่อความปลอดภัยของทุกชีวิตบนท้องถนน
1: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยพระสกนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: พอกินไหมที่บ้านนี้จะดูดีนี่นะห้วยแม่หกบ้านเดียวกันหรือเปล่าจ๊ะ
1: คนละบ้านดังห้วยน้ำขาว
2: บ้านเดียวกันที
0: ่เป็นชาวกระเรียงแต่เดี๋ยวนี้ยังมีไข้ป่าหรือเปล่าที่บ้านเนี่ยยังมีคนเป็นไข้ป่า
1: จะมี
0: ลำบากนะเป็นไข้ป่าแล้วถนนมีรถไปถึงไหมที่บ้าน
1: ไปถึงครับ
0: จ้ะแล้วบ้านนี้ถึงไหมจ้ะถนนมีถนนเข้าไป
2: เล่นอย่าง
1: เราที่นี่กันทำที่บ้าน

0: รถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: อรุณสวัสดิ์ในเช้าวันเสาร์นะครับ6:15 นะครับต้อนรับเข้าสู่จส.ร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรด้วยนะครับในช่วงเช้าวันนี้เจอกันในวันเสาร์ที่16 พฤษภาคม 2569นะครับผมพัฒน์อภิธนการครับทักทายยามเช้ากับทุกท่านเลยนะครับนะเป็นเช้าวันเสาร์ที่อากาศแจ่มใสนะครับนะท้องฟ้าสว่างทีเดียวนะครับในเช้าวันนี้นะฮะเดินทางกันที่ไหนอย่างไรกันบ้างนะครับคุณผู้ฟังการจราจรเป็นอย่างไรช่วยอัปเดตข้อมูลอัปเดตเรื่องของผลกระทบการจราจรได้นะครับไปเจออุปสรรคตรงไหนอย่างไรมีอุบัติเหตุตรงไหนจุดไหนอย่างไรก็ช่วยเพิ่มเติมกันได้นะครับดอกจัน1808ครับเบอร์นี่โทรฟรีนะฮะดอกจัน1808หรือหมายเลข1137ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับมาติดตามกันนะครับในทุกช่องทางเลยนะครับทั้งทางวิทยุ FM 100นะครับแล้วก็ทางด้านของแอปพลิเคชัน JS 100ก็สามารถติดตามฟังได้ตลอดทุกที่ทั่วไทยทั่วโลกนะครับเช่นเดียวกับทาง YouTube JS 100 Radio Official ด้วยเช่นเดียวกันนะครับมาติดตามกันนะฮะสำหรับเช้าวันนี้ก็ฝากนะคุณผู้ฟังหลายๆเส้นทางยังคล่องตัวดีนะครับนะยังทำความเร็วกันได้สบายๆก็อย่าเพิ่งใช้ความเร็วมากมายนะครับนะเพราะว่าถนนยังโล่งนะครับนะก็การจราจรก็ยังไม่ได้มีจุดไหนที่มีปัญหาตามแยกต่างๆอาจจะมีรถเข้ามาบ้างนะครับวันนี้ก็ยังเป็นวันที่หลายๆท่านออกแต่เช้าไปทำงานตามปกตินะครับในขณะที่บางท่านก็อาจจะออกในช่วงสายๆก็เป็นธรรมดาของวันเสาร์นะฮะช่วงเช้าๆเนี่ยยังคล่องตัวยังโล่งในทุกเส้นทางแต่ว่าพอถึงช่วงสายๆพอแน่นอนสายๆชั่วโมงมากขึ้นเนี่ยก็จะเริ่มมีปัญหาผลกระทบกับการจราจรนะครับเพราะว่าบางท่านก็จะออกมาทำธุระบ้างในวันหยุดนะครับแบบนี้นะฮะก็เดี๋ยวติดตามเพิ่มเติมกันนะครับในแต่ละเส้นทางด้วยนะครับคุณผู้ฟังนะฮะเรื่องของสภาพอากาศนะครับก็เดี๋ยวอาจจะต้องติดตามในส่วนของพยากรณ์อากาศจากทางกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อวานนี้ที่ติดตามกันเนี่ยนะครับก็อย่างที่เราทราบนะครับว่าช่วงนี้จะมีฝนตกเพิ่มขึ้นตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยนะครับเพราะว่าทางกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยก็มีการประกาศนะฮะเรื่องของฝนนะครับที่ตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยด้วยนะครับเดี๋ยวเราติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมกันในเรื่องของสภาพอากาศเดี๋ยวช่วงนี้ขอไปติดตามอุบัติเหตุกันก่อนทางหลวงหมายเลข3245นะครับอำเภอหนองใหญ่จังหวัดชลบุรีกับทางคุณกิตติสวัสดีครับคุณกิตติครับ
2: ครับผมสวัสดีครับ
1: ครับอันนี้เป็นทางหลวง3245นะช่วงอำเภอหนองใหญ่ใช่ไหมคุณกิติตรงนี
2: ้ใช่ครับผม
1: ฝั่งที่ทาง
2: ระหว่างหนองเสือช้างไปท่าจามอ่ะครับ
1: มุ่งหน้าไปท่าจาม
2: ใช่ครับผม
1: ขาเข้าหรือขาออกครับเนี่ย
2: ขาเข้าไปท่าจามครับ
1: ขาเข้าท่าจามก็คือจุดที่เกิดเหตุตรงช่วงไหนครับ
2: อยู่ตรงกลางเลยครับ
1: เห็นบอก
2: ตรงกลางอ่ะครับ
1: เลยตลาดท่าจามพัฒนามาใช่ไหม
2: ถ้าจากทางนู้นก็เลยตลาดขึ้นมาครับ
1: เหมือนก็อยู่ตรง
2: เกือบจะถึงสี่แยกหนองใหญ่แล้วครับ
1: เกือบถึงสี่แยกหนองใหญ่นะฮะ
2: ใช่ครับ
1: เป็นอุบัติเหตุยังไงครับ
2: มอเตอร์ไซค์นะครับน่าจะโดนเฉี่ยวชนนะครับเพราะรถพังยับเยินเลยครับ
1: โดนรถอะไรชนนะครับ
2: ก็ไม่ทราบเหมือนกันครับ
1: อ๋อคือไม่เห็นรถคู่กรณี
2: ไม่เห็นครับผม
1: โอ้
2: แต่ท้ายรถนี่ยับเลยครับมีผู้บาดเจ็บหนึ่งรายครับ
1: ผู้ชายผู้หญิงครับ
2: เป็นผู้ชายครับ
1: โอ้มีเจ้าหน้าที่มาดูแลยังฮะ
2: ตอนนี้โทรแจ้งไปแล้วครับไม่ทราบว่ามาหรือยังเพราะผมต้องมาทำธุระต่อครับ
1: คือมีการประสานไปเนาะเดี๋ยวเราเพิ่มเติมประสานไปต่อด้วยนะฮะจุดนี้
2: ครับผม
1: คือตอนที่คุณกิติผ่านมาเนี่ยยังไม่มีเจ้าหน้าที่นะฮะ
2: ยังครับยังครับเพิ่งจะชนใหม่ๆเลยครับ
1: เขานิ่งไปเลยไหมคนเจ็บเนี่ยมีเขารู้สึกตัวไหม
2: ตอนแรกนิ่งไปเลยตอนนี้เขารู้สึกตัวขึ้นมานั่งได้แล้วครับ
1: ขวางอยู่ช่องทางไหนครับ
2: อะไรนะครับ
1: คนกับรถนี่อยู่ช่องทางไหนฮะ
2: อยู่เลนซ้ายครับ
1: เลนซ้ายสุดใช่ไหม
2: ใช่ครับใช่ครับ
1: ตรงนั้นมีกี่ช่องทางครับตามปกติมีช่องทาง
2: มีทั้งหมดสี่เลนครับ
1: ม
2: ีสี่เลน
1: แต่ก็ยังไม่รู้นะว่าเขา
2: จะมีเกาะกลางอยู่
1: อ๋ออ๋อแต่คือที่เราเห็นจากที่เกิดเหตุเนี่ยยังไม่ทราบว่าเขาโดนรถชนหรือว่าเขาอาจจะประสบเหตุเองอย่างนั้นหรือเปล่า
2: เท่าที่เห็นจากการประเมินของผมนะผมว่าน่าจะโดนชนครับเพราะว่าสภาพรถเขา พังยับเลยครับถ้าล้มเองนี่รถไม่น่าจะพังขนาดนั้นนะครับ
1: หรือไม่ก็อาจจะไปชนอะไรชนอะไรข้างทางไหมชนเสาชนอะไรหรือเปล่าฮะเท่าที
2: ่ไม่มีเลยครับข้างทางไม่มีอะไรเลยครับเป็นหญ้าเป็นอะไรอย่างเดียว
1: อ๋อครับผมย้ำจุดนะก็คือถนนทางหลวงหมายเลข2 3245นะครับเกือบจะถึงสี่แยกหนองจามนะเกือบนะตรงนี้แล้วก็เลยทางด้านของตลาดท่าจามพัฒนามาได้สักประมาณ400เมตรตามข้อมูลที่ให้มานะครับมีคนเจ็บด้วยกำลังไปทำงานเนาะคุณกิติ
2: ใช่ครับผม
1: เดินทางปลอดภัยนะครับขอบคุณมากๆเลย
2: ครับขอบคุณครับ
1: สวัสดีครับนะก็เป็นอุบัติเหตุนะครับแหมวันนี้เริ่มต้นมานี่ก็สายแรกนี่ก็มีอุบัติเหตุเข้ามาเลยนะครับเดินทางเพิ่มความระมัดระวังกันหน่อยนะครับโดยเฉพาะผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ตามแยกต่างๆสี่แยกต่างๆอย่าขับเพลินนะฮะแล้วก็อย่าไปฝ่าฝืนสัญญาณไฟนะครับโดยเฉพาะตามต่างจังหวัดเนี่ยก็ลดความเร็วกันหน่อยนะครับเพราะว่าบางแยกเนี่ยไม่มีสัญญาณไฟบางทีชะลอนิดนึงนะครับมีรถที่เขาอาจจะมาในฝั่งอื่นๆนะครับเพราะว่าเราต้องคำนึงเลยนะครับว่ารถส่วนใหญ่เนี่ยใช้ความเร็วนะครับเราต้องไม่ประมาทนี่ก็เป็นอุบัติเหตุอีกจุดนึงนะครับคุณกิติรายงานถนนทางหลวงหมายเลข3245อำเภอหนองใหญ่จังหวัดชลบุรีก่อนถึงสี่แยกหนองจามเลยตลาดท่าจามพัฒนามา400เมตรเลนซ้ายสุดจักรยานยนต์ยังไม่เห็นคู่กรณีนะฮะแต่สภาพของรถเสียหายหนักนะครับมีคนเจ็บเป็นชาย1รายก็เป็นผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์คันนี้นะครับเดี๋ยวเราประสานเจ้าหน้าที่เพิ่มเติมให้ด้วยนะครับส่วนทางคุณเบสนะครับคุณเบสนี่ก็รายงานอุบัติเหตุเข้ามาเพชรเกษมด้านขาเข้าครับเลยต่างระดับบางแคมาเล็กน้อยกระบะชนกับรถ SUV ขวางช่องทางด้านขวานะครับเพชรเกษมขาเข้าเลยต่างระดับนะครับบางแคมาเล็กน้อยกระบะชนกับ SUV ขวางช่องทางขวาการจราจรเริ่มชะลอตัวนะครับเคลื่อนตัวช้านะครับฝั่งกลับกันขาออกยังเคลื่อนตัวได้นะฮะอุบัติเหตุ2รายเลยนะครับวันนี้เริ่มต้นมาก็เป็นเรื่องที่ไม่อยากจะให้เกิดขึ้นนะครับสำหรับการจราจรในช่วงเช้าๆเนี่ยครับที่ยังคล่องตัวยังโล่งๆกันอยู่เพิ่มความระมัดระวังนะคุณผู้ฟังผมย้ำเรื่องนี้บ่อยนะครับเมื่อวานนี้อุบัติเหตุเยอะนะครับอุบัติเหตุเยอะนะสรุปแล้วเนี่ยที่เราได้รับแจ้งเข้ามาเนี่ย39รายเมื่อวานแล้วก็มีผู้เสียชีวิตถึง4รายนะฮะก็เป็นวันที่มีอุบัติเหตุหนักหลายจุดเมื่อวานนะครับก็เรียกได้ว่าตั้งแต่เช้านะครับจนถึงค่ำเลยก็ว่าได้นะฮะวันนี้เป็นวันเสาร์ที่หลายๆท่านก็ไม่ได้รีบเร่งอะไรบางท่านก็เป็นวันหยุดออกเดินทางพาครอบครัวไปท่องเที่ยวไปพักผ่อนนะครับก็อย่าเพิ่งใช้ความเร็วนะครับยิ่งถ้าเรามีคนในครอบครัวที่ต้องดูแลการขับรถยิ่งต้องเพิ่มความระมัดระวังให้มากๆด้วยนะครับนะถ้าพวกเราทุกคนใส่ใจเรื่องของความไม่ประมาทนะครับอุบัติเหตุก็ช่วยนะได้เยอะนะครับลดลงได้เยอะนะต้องช่วยกันนะครับติดตามกันสวัสดีทักทายหลายๆท่านเลยนะครับนะที่ฟังทางวิทยุ FM 100นะครับรวมไปถึงทาง YouTube นะฮะก็ทยอยทักทายกันเข้ามาได้นะครับอยู่ที่ไหนยังไงอากาศเป็นอย่างไรนะครับก็เพิ่มเติมกันได้ในช่วงเช้าๆแบบนี้นะฮะเช้าวันนี้นะครับพื้นที่กรุงเทพไม่พบกลุ่มฝนเลยนะครับอุณหภูมิอ้างอิงจากเว็บไซต์ของสำนักงานระบายน้ำอยู่ที่28องศาเซลเซียสนะครับความชื้นสัมผัส 82% ดูรอบๆกรุงเทพนะตามปริมณฑลจังหวัดข้างเคียงกันนะครับหรือว่าห่างออกไปสักหน่อยนี่ก็ยังไม่มีฝนนะครับนะทุกทิศทางเลยนะครับวันนี้แต่จริงๆอย่างที่เราคุยเกริ่นกันไว้นะครับก่อนหน้านี้ฝนเพิ่มขึ้นนะฮะสำหรับการประกาศจากทางกรมอุตุนิยมวิทยานะครับที่เขามีการแจ้งเกี่ยวกับฝนที่เพิ่มขึ้นและมีฝนที่ตกหนักถึงหนักมากบางแห่งนะครับเช่นภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกภาคใต้เนี่ยนะครับก็ต้องระมัดระวังนะครับในบริเวณที่มีฝนที่ตกหนักอันตรายจากฝนที่ตกสะสมน้ำท่วมอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากอะไรแบบนี้ด้วยนะฮะเดี๋ยวไปติดตามกับนะทางกองพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยากันเลยกับทางคุณเกวลีสาระกิจพันธ์นะครับคุณเกวลีสวัสดีครับ
3: ส วัสดีค่ะ
1: พูดถึงเรื่องของสภาพอากาศพอดีเลยช่วงนี้ก็ยังเป็นช่วงที่ทางกรมอุตุยังเตือนเรื่องของฝนที่เพิ่มขึ้นยังไงบ้างครับตอนนี้ครับ
3: ใช่ค่ะตอนนี้นะคะเราก็ยังเตือนเรื่องของฝนนะคะที่จะมีตกหนักถึงหนักมากนะคะในหลายจังหวัด
1: สภาพอากาศพอดีเลยช่วงนี้ก็ยังเป็นช่วงที่ทางกรมอุตุยังเตือนเรื่องของฝนที่เพิ่มขึ้นยังไงบ้างครับตอนนี้ครับ
3: ใช่ค่ะตอนนี้นะคะเราก็ยังเตือนเรื่องของฝนนะคะ

0: คะก็ถือว่าค่อนข้างสูงเลยแล้วก็ส่วนทางภาคใต้เนี่ยก็ยังมีคลื่นลมนะคะที่ฝั่งทะเลอันดามันเนี่ยได้2ถึง3เมตรเลยค่ะก
1: ็
0: ประกาศเตือนเรื่องคลื่นลมด้วยอะค่ะ
1: ทางภาคใต้นี่การเดินเรือต้องเพิ่มความระมัดระวังถ้าไม่แน่ใจก็อย่าเพิ่งออกจากฝั่งเพราะว่าคลื่นสูงเลยนะครับบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองโอ้นะครับอย่างภาคเหนือภาคอีสานที่อยู่ในทุกภาคเลยเนี่ยถ้าเป็นภาคเหนือภาคอีสานนี่เรื่องของลมนี่เราต้องระมัดระวังอะไรยังไงบ้างไหมคร
0: ับ เรื่องของลมเนี่ยก็อาจจะมีลมแรงนี่เป็นบางแห่งนะคะแต่ว่าถ้าเน้นหนักๆเนี่ยก็คงจะเป็นเรื่องของฝนนะคะที่ว่าอาจจะตกหนักถึงหนักมากเลยอะค่ะ
1: ก็คือแสดงว่าถ้าเราเปรียบเทียบนะคุณไกวลีอย่างก่อนหน้านี้ที่มีเรื่องของการเตือนพายุฤดูร้อนก็ลมกันโชกแรงหลังจากนั้นอ่ะก็จะมีเรื่องของลมกระโชกแรงแต่ว่าตอนนี้ดูเหมือนลมก็จะเบาลงอย่างนั้นใช่ไหมฮะ
0: ใช่ค่ะในเรื่องช่วงนี้ก็คือถ้าเกิดเทียบกันของเรื่องลมเนี่ยก็อาจจะไม่ได้กันโชกแรงเท่ากับเหมือนช่วงของพายุฤดูร้อนนะคะแต่ว่าเรื่องฝนเนี่ยก็คืออย่างที่บอกเลยค่ะว่าค่อนข้างเยอะค่ะ
1: ปริมาณเยอะขึ้นจริงๆเนาะอยู่ในเกณฑ์สูงแทบทุกภาคเลยอย่างนี้ตอนนี้ตอนเช้าๆแบบนี้มีฝนภูมิภาคไหนไหมครับ
0: เช้าวันนี้ใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: เช้าวันนี้เนี่ยบริเวณภาคเหนือเนี่ยก็ยังคงมีอยู่เล็กน้อยปะปายค่ะในช่วงเช้าแล้วก็ภาคอื่นๆก็เช่นกันนะคะตอนนี้เรายังไม่ได้เห็นฝนตกหนักในประเทศไทยตอนบนนะคะส่วนทางตอนล่างเนี่ยอาจจะมีก็คือตรงภาคใต้อะค่ะก
1: ็
0: คือยังมีบางจังหวัดอะค่ะตอนนี้ที่มีฝนอยู่ก็คือบางจังหวัดตอนนี้ช่วงนี้ก็คือภาคใต้ยังมีฝนได้อยู่ค่ะปานระดับปานกลางถึงเล็กน้อยค่ะแต่ว่าภาคอื่นเนี่ยเป็นฝนเล็กน้อยปะปายค่ะในช่วงเช้าวันนี้ค่ะ
1: นะครับเดี๋ยวจะต้องติดตามระหว่างวันด้วยยังกรุงเทพเองเนี่ยมีฝนร้อยแล้วเท่าไหร่แล้ววันนี้น่าจะมาถ้าจะตกเนี่ยน่าจะมาช่วงเวลาไหนครับคุณเกวลี
0: วันนี้เนี่ยกรุงเทพให้ฝนอยู่ที่ร้อยละ60ค่ะถ้าจะตกเนี่ยอาจจะเป็นได้ตั้งแต่ช่วงสายๆเลยจนถึงช่วงค่ำค่ะที่จะมีฝนได้ค่ะแต่ช่วงเช้าในวันนี้เนี่ยอาจจะยังไม่มีค่ะตั้งแต่ช่วงสายไปถึงติดสายติดบ่ายค่ะที่อาจจะเริ่มมีฝนได้ค่ะ
1: อาจจะมาเร็วหน่อยหรือเปล่าเดี๋ยวต้องติดตามนะครับเนี่ยสายๆติดบ่ายนะครับโอ้นะแต่ว่าช่วงเช้าวันนี้อากาศดูเหมือนสดใสนะครับแสงแดดก็ยังไม่ได้ทำงานเต็มที่อะไรเท่าไหร่นะครับในส่วนของการเตือนเรื่องของฝนที่มีเพิ่มขึ้นแบบนี้เตือนถึงวันไหนครับ
0: ในตอนนี้นะคะเราเตือนถึงวันที่18นะคะก็ยังต้องเฝ้าระมัดระวังถึงวันที่18เลยค่ะเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากอะค่ะ
1: ถึงวันที่18พฤษภาคมนะครับนะก็ต้องระมัดระวังด้วยโดยเฉพาะใครที่จะเดินทางในวันเสาร์วันอาทิตย์แบบนี้นะครับมีฝนเพิ่มขึ้นนะครับในทุกภูมิภาคเลยขอบคุณคุณเกวลีสารกิจพันธ์ด้วยนะครับ
0: ค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับขอบคุณทางคุณเกวลีสารกิจพันธ์นะครับจากทางกองพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาด้วยนะครับนะฮะก็มีฝนร้อยละ60ถึง170เลยนะครับคุณผู้ฟังสำหรับทุกภูมิภาคกรุงเทพร้อยละ60เดี๋ยวต้องติดตามช่วงสายช่วงบ่ายหรืออาจจะช่วงเย็นหรือเปล่าบางทีมาเลทนะอย่างกรมอุตุที่เตือนเนี่ยนะครับก็ค่อนข้างแม่นเหมือนกันนะครับอย่างวันก่อนเนี่ยจำได้สักเมื่อที่แล้วมั้งนะครับที่มีบอกว่าฝนอาจจะมาช่วง4ทุ่มนะครับเราก็รอไงนะครับจัดรายการไปเอ๊ะ4ทุ่มยังไม่ตกนะครับไปตกนู่นประมาณสัก5ทุ่มกว่าเที่ยงคืนนะครับก็ถือว่าค่อนข้างที่จะแม่นเหมือนกันนะครับอาจจะมาแบบเร็วบวกลบอะไรแบบเนี้ยช้าลบอะไรอย่างเงี้ยบวกลบนะครับนิดหน่อยก็ต้องเฝ้าระมัดระวังกันด้วยนะครับในช่วงนี้นะฮะนั่นคือเรื่องของสภาพอากาศนะครับคุณผู้ฟังวันนี้ทางมหาวิทยาลัยสวนดุสิตนะครับเขามีสนามสอบนะจัดเป็นสนามสอบนะครับของกลุ่มทางด้านของสังกัดกรมบัญชีกลางช่วงเช้านะครับ 9:00 นถึง 12:00 นมีผู้มีสิทธิ์สอบนะครับ 1,423 คน 1,423 คนนะรอบเช้า 9:00 นถึง 12:00 นนะครับส่วนรอบบ่ายเป็นการสอบคัด เลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปนะครับของกรมการขนส่งทางบกจำนวนผู้มีสิทธิ์สอบ 3,380 คนนะครับรอบบ่ายก็จะเริ่มตั้งแต่ 13:30 นถึง 16:30 นนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้มีทั้งรอบเช้าและรอบบ่ายนะครับรอบเช้า

0: กว่าคนรอบบ่าย 3,000 กว่าคนที่มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยสวนดุสิตนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลให้กับคุณผู้ฟังด้วยนะครับนะเผื่อเวลาในการเดินทางไปบริเวณโดยรอบนะครับของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตนะครับเดี๋ยวรอบเช้าเนี่ยก็น่าจะเริ่มมีปริมาณรถเพิ่มขึ้นสักใกล้ๆ 8:00 น.-7:00 น.เป็นต้นไปแบบเนี้ยนะครับก็อาจจะมีปริมาณรถที่เข้ามาเพิ่มมากขึ้นนะครับคุณฟังมีแจ้งประชาสัมพันธ์นะครับทางด้านของเขาช่องตะโกนะครับแจ้งมานะครับเมื่อช่วง6:00 น.ที่ผ่านมามีรถบรรทุกหนักจอดเสียบนเขาช่องตะโกนะครับกีดขวางไป1ช่องทางลงเขานะครับ1ช่องทางขาลงเนี่ยครับที่เราขึ้นภาพให้ดูทาง YouTube JS100 Radio เป็นรถบรรทุกหนักนะครับรถบรรทุกหนักจอดเสียทางด้านของเพจตะโกนิวส์นะครับก็เลยเพิ่มเติมให้ผู้ใช้เส้นทางที่จะผ่านเขาช่องตะโกให้เพิ่มความระมัดระวังกันด้วยนะครับก็มีการนำกลวยยางมาวางกั้นช่องทางด้านซ้ายไว้นะครับเนี่ยฮะก็จะเหลือ1ช่องทางลงเขานะครับเหลือ1ช่องทางลงเขาแล้วรถบรรทุกหนักนี่ก็หลายก็ใช้เส้นทางกันเยอะนะครับเนี่ยครับอันนี้ตั้งแต่6:00 น.ที่ผ่านมานะครับสำหรับรถบรรทุกหนักคันดังกล่าวที่จอดเสียลักษณะเหมือนเอ็นไปทางด้านซ้ายนะไม่แน่ใจว่าจะเกี่ยวกับระบบเพลาระบบล้ออะไรยังไงนะครับและเป็นช่วงทางลงพอดีเลยนะเนี่ยพอผ่านจุดนี้มันจะเป็นเหมือนทางโค้งด้วยนะฮะเป็นทางโค้งเล็กๆนะครับทีนี้ต้องระวังนะบางทีมีรถที่เขาสวนขึ้นเขามานะครับเนี่ยคือก่อนที่จะเบี่ยงกลวยยางเบี่ยงหลบขวาเนี่ยต้องสังเกตรถสวนนิดนึงบางทีมันมองยากนะครับเพราะเหมือนจะมีมุมอับเพราะว่าตัวรถบรรทุกหนักคันดังกล่าวที่เขาจอดเสียเนี่ยมันปิดมุมอะครับมันปิดมุมทำให้มันเป็นช่วงโค้งด้วยคุณผู้ฟังคือช่วงโค้งหักซ้ายลงเขาทีเนี้ยเวลารถที่เขาสวนขึ้นมาเนี่ยนะครับมันก็จะมองไม่เห็นนะเพราะว่ารถบรรทุกหนักคันที่เขาจอดเสียเนี่ยเขาจอดเสียอยู่เลนซ้ายแล้วมันเป็นช่วงโค้งซ้ายที่จะผ่านรถคันนี้พอดีนะครับต้องชะลอช้ากันหน่อยนะฮะแต่ว่าเชื่อเหลือเกินว่ามีเจ้าหน้าที่นะครับที่เขาก็จะต้องไปดูแลกันอยู่แล้วนะตรงนี้ก็ให้ระมัดระวังนะครับในการใช้เส้นทางด้วยนะครับสำหรับเขาช่องตะโกนะครับคุณผู้ฟังยังต้องรอดำเนินการสำหรับรถบรรทุกหนักคันนี้ที่จอดเสียอยู่นะฮะก็ฝากระมัดระวังกันด้วยเป็นทางลงเขานะครับก็จะมีรถที่เขาสัญจรผ่านขึ้นเขาแล้วส่วนใหญ่ก็จะเป็นรถหนักด้วยนะรถหนักรถใหญ่เวลาขึ้นก็จะขึ้นแบบช้าๆไม่ได้ใช้ความเร็วมากเท่าไหร่เพราะฉะนั้นขาลงเนี่ยบางทีก็ต้องควบคุมรถให้ดีๆนะครับก็เดี๋ยวติดตามเพิ่มเติมกันนะครับว่าจะอย่างไรนะถ้ามีการเคลื่อนย้ายเดี๋ยวคงจะได้อัปเดตกันนะฮะขอบคุณเพจ Facebook ตะโกนิวส์ด้วยนะครับคุณผู้ฟังวันนี้มีการแจ้งปิดแยกกม8นะครับแล้วก็เบี่ยงการจราจรพื้นราบนะฮะคือทางด้านของการไฟฟ้านครหลวงมีการแจ้งเรื่องของการดำเนินงานก่อสร้างบ่อพักท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดินนะครับช่วง16:00 น.ตั้งแต่คืนนี้นะ16:00 น.คืนนี้จนถึง16:00 น.นะครับก็คือดำเนินงานจนถึงวันที่25 มิถุนายนเฉพาะช่วงกลางคืน16:00 น.ถึง16:00 น.เริ่มคืนนี้คืนแรกมีความจำเป็นต้องปิดแยกกม8และปิดเบี่ยงจราจรพื้นราบฝั่งขาเข้ามุ่งหน้าหลัก4นะครับทีนี้ผู้ใช้เส้นทางบนถนนรามินทราที่ต้องการมุ่งหน้าหลัก4ให้ใช้2ช่องจราจรด้านขวานะครับบนสะพานรามินทราทดแทนย้ำนะครับผู้ใช้เส้นทางบนถนนรามินทราที่ต้องการมุ่งหน้าหลัก4นะฮะให้ใช้2ช่องจราจรด้านขวาบนสะพานรามอินทราทดแทนก็คือเขาจะปิดนะครับพื้นราบนั่นเองแยกกม8ส่วนผู้ใช้เส้นทางบนถนนรามอินทรามุ่งหน้าหลัก4ที่ต้องการใช้เส้นทางบนถนนคูบอนให้เลี้ยวซ้ายเข้าถนนนวมินหลังจากนั้นไปกลับรถหน้าปั๊มน้ำมันบางจากทดแทนนะฮะส่วนผู้ที่ต้องการใช้เส้นทางบนถนนนวมินที่ต้องการใช้เส้นทางบนถนนรามอินทรามุ่งหน้ามินบุรีนะครับให้เลี้ยวซ้ายและกลับรถแยกคูบอนทดแทน นะฮะส่วนผู้ใช้เส้นทางบนถนนรามอินทราฝั่งมุ่งหน้ามีนบุรีที่ต้องการนะครับใช้เส้นทางบนถนนนวมินทร์ให้ใช้1ช่องนะครับ1ช่องจราจรด้านขวาและเลี้ยวขวาที่จุดกลับรถบริเวณป้อมตำรวจสภ.สนคณะยาวทดแทนนะครับอันนี้ก็ฝากด้วยนะครับก็เริ่มตั้งแต่คืนนี้16พฤษภาคมถึง25มิถุนายนนะครับทำงานเฉพาะช่วง22 นาฬิกาถึง 4 นาฬิกานะครับมีความจำเป็นต้องปิดแยกกม8และปิดเบี่ยงจราจรพื้นราบฝั่งขาเข้านะครับฝั่งขาเข้ารามอินทรามุ่งหน้าหลักสี่นั่นเองนะก็เพิ่มเติมเป็นข้อมูลให้นะครับยังมีการทำงานอีกสำหรับการอันนี้วันไหนอ๋อเริ่มมาตั้งแต่เมื่อวานมีการปิดเบี่ยงจราจรช่องทางคู่ขนานวิภาวดีรังสิตนะครับบริเวณสวนป่าวิภาวดีรังสิตเพื่อดำเนินงานรื้อย้ายสะพานลอยเดิมสถานีดินแดงอันนี้ที่เราแจ้งไปตั้งแต่เมื่อวันก่อนแล้วก็เมื่อวานนี้ก็มีการย้ำด้วยนะครับก็คือเริ่มทำงานเนี่ยตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมา4ทุ่มจนถึงตี4ครึ่งอ๋อก็คือผ่านพ้นไปแล้วอันนี้ผ่านพ้นไปแล้วนะครับเพราะว่าจบงานกันไปเมื่อช่วง 4:30 น. 30 นาทีที่ผ่านมานะครับก็เดี๋ยวถ้ามีการทำงานเพิ่มเติมจุดนี้อย่างไรเดี๋ยวอาจจะได้มีการแจ้งเพิ่มเติมแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีนะครับก็เป็น2เรื่องนะครับที่นำมาฝากเดี๋ยวอาจจะมีอีกจุดนึงอ๋ออันนี้เป็นการแจ้งปิดเปลี่ยนการจราจรบนทางพิเศษเฉลิมมหานครนะครับบริเวณด่านดาวคะนองด้านขาเข้านะครับด้านซ้ายทางเขามีการปิดเปลี่ยน1ช่องทางและช่องเก็บค่าผ่านทางที่4และช่องเก็บค่าผ่านทางที่5นะครับ2ช่องทางในโครงการทางพิเศษสายพระราม3ดาวคะนองวงแหวนรอบนอกด้านตะวันตกนะครับก็คือเริ่มตั้งแต่18พฤษภาคมถึง30กันยายนนะครับอันนี้เป็นการแจ้งจากทางด้านของการทำพิเศษแห่งประเทศไทยกรณีการปิดเบี่ยงการจราจรบนทางพิเศษเฉลิมมหานครช่วงบริเวณด่านดาวคะนองด้านขาเข้านะครับก็ด้านซ้ายทาง1ช่องแล้วก็ช่องเก็บค่าผ่านทางที่4และ5อีก2ช่องนะครับอันนี้ก็เริ่มตั้งแต่วันที่18พฤษภาคมถึง30กันยายนนะครับเดี๋ยวช่วงนี้ขอไปที่สายจากทางคุณชาย2พี่น้องนะครับสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: คุณชาย2พี่น้องมีอุบัติเหตุที่โคราชถนนอะไรครับตรงนี้
1: น่าจะเป็นถนนเลี่ยงเส้นเลี่ยงเมืองที่จะมุ่งหน้าสู่ขอนแก่นอุดรขอนแก่นนะครับ
0: เลี่ยงเมืองนะ
1: คือเราลงจาก M6 ทางออกที่10ทางออกสุดท้ายอะครับ
0: 204ใช่ไหมเลี่ยงเมือง
1: ครับผม
0: อ๋อครับ
1: ก็คือเราลงมาสักประมาณ1กิโลจุดสังเกตก็คือมันจะมีปั๊มปตท.ซ้ายขวาทางขาเข้าออกซ้ายมือจะเป็นฝั่ง NGV ขวามือจะเป็นโซนปั๊มน้ำมันนะครับ
0: ครับ
1: ก็คือเลยโซนปั๊มน้ำมันมาสักประมาณ200เมตรที่ว่ามันจะมีป้ายบอกว่าออกซ้ายนครราชสีมาสระบุรีถ้าตรงไปจะไปอำเภอปักธงชัยอะครับ
0: ถึงไทยวัสดุหรือยังครับตรงนี้
1: อยู่โซนช่วงตรงนั้นนะครับตรงป้ายบอกตามพอดีอะครับเลยถ้าจุดสังเกตก็คือเลยปั๊มปตท.นิดเดียว
0: อ๋อครับ
1: ก็จะมีป้ายบอกว่าออกซ้ายมาทางสระบุรีกับนครราชสีมาครับ
0: ครับผม
1: ถ้าตรงไปจะไปอำเภอปักธงชัยตรงนี้เป็นเหตุเกิดคือน่าจะเกี่ยวกับสาเหตุเบรกติดหรือเปล่าไม่แน่ใจแล้วมีไฟลุกอยู
0: ่เป็นการเป็นรถอะไรครับ
1: รถพ่วงแม่ลูกครับรถบรรทุกพ่วง
0: ไฟลุกที่บริเวณไหนของรถนะครับ
1: ล้อหลังด้านขวาครับตัวพ่วงกำลังลุกแรงอยู่ครับยังไม่มีเจ้าหน้าที่มีแต่ไอ้มุงอยู่ประมาณสัก 4-5 คนครับ
0: ยังไม่คือยังไม่มีใครมาช่วยดำเนินการอะไรอย่างใดใช่ไหมฮะ
1: น่าจะต้องรอเจ้าหน้าที่อย่างเดียวครับคนขับก็เห็นอยู่ช่วงหน้ารถครับ
0: ตอนนี้คุณชาย2พี่น้องยังอยู่ที่เกิดเหตุไหมครับเนี่ย
1: ผมเลยมาแล้วครับผมไม่ได้จอดดูครับผ่านมาก็เลยแจ้งเลยครับ
0: เฉพาะมันลุกไหม้เฉพาะล้อหลังด้านขวาล้อเดียวไหม
1: ก็คือตอนนี้กำลังลามอยู่ช่วงล้อหลังด้านขวาล้อสุดท้ายกับล้อตัวลูกที่ติดกันนะครับ
0: อ๋อครับ
1: ก็คือไฟลุกแรงมากครับ
0: อ๋อ
1: สาเหตุผมว่าหน้าไม่ไฟฟ้ารัดวงจรก็เป็นเบรกติดสองอย่างนี้ครับเพราะว่ามันลุกจากตัวลูกไม่ได้ว่าลุกจากคนจน
0: คนมาดูกันเยอะไหมฮะ
1: ก็ตอนเมื่อกี้ที่ผ่านมาก็ประมาณ 4-5 คนนะครับที่ก็คือคนที่ขับรถมาเป็นพวกรถส่วนบุคคลเนี่ยครับจอดด
0: ูครับโอ้รถติดไหมครับเนี่ย
1: ไม่ติดนะครับก็มันอยู่ไหลทางครับ
0: ไหลทางด้านซ้ายเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ครับแต่ตรงถนนที่นี้กำลังเป็นถนนที่ว่ากำลังขยายทางอยู่ครับ
0: ก็มีเหมือนรอการทำงานแต่ตอนนี้ล่าสุดเหมือนเริ่มชะลอแล้วนะก่อนบริเวณหน้าปั๊มปตท.เนี่ยเริ่มชะลอแล้ว
1: เพราะว่ามันอยู่ไหลทางด้านซ้ายครับ
0: อาจจะมีชะลอ
1: พอดี
0: นะฮะได้เดี๋ยวเรารีบเร่งประสานให้เลย
1: ยังไม่มีรถดับเพลิงวิ่งไปนะคร
0: ับ ได้
1: ผมเลยมาสักประมาณกิโลเมตรที่9จุดเกิดเหตุน่าจะอยู่ประมาณกิโลเมตรที่3บวก500ครับ
0: แล้วจุดที่เขามีการทำงานนี่มีช่วงไหนบ้างอ่ะคุณชายสองพี่
1: ตลอดเส้นทางครับลง M6 มาก็เจอเลยครับ
0: ลง M6 มาก็เจออ๋อโอเค
1: ใช่คร
0: ับ
1: ขยายตัวดูเป็นบางช่วงก็น่าจะมีรอยฝนตกด้วยแล้วก็มีน้ำพื้นถนนก็ยังเปียกอยู่ครับ
0: ต้องขับระวังด้วยเดินทางปลอดภัยนะครับคุณชายสองพี่น้องขอบคุณมากเลย
1: ครับสวัสดีคร
0: ับ สวัสดีครับขอบคุณนะครับเดี๋ยวไปอีกที่หนึ่งลาดพร้าวก็มีอุบัติเหตุคุณปลาวานสวัสดีครับ
2: ฮัลโหลครับสวัสดีครับ
0: ครับคุณปลาวานสวัสดีครับ
2: ผมมาทางแยกบางกะปินะครับตรงมาเส้นลาดพร้าวครับจะเลี้ยวซ้ายเข้าซอยลาดพร้าว122ครับตรงปากซอยมีคุณป้าบาดเจ็บครับอยู่ตรงปากซอยนะครับ
0: เขาโดน
2: รถชนเหรอครับเหมือนก็โดนเฉี่ยวฮะ
0: คุณป้านี่เป็นคนข้ามถนนเหรอฮะหรือว่ายังไง
2: ไม่แน่ใจครับน่าจะมอไซค์นะ
0: น่าจะเป็นผู้ขับขี
2: ่เห็นพี่วินมอไซค์ช่วยกันอยู
0: ่เหมือนจะเป็นผู้ขับขี่ใช่ไหมคุณป้าเนี่ย
2: ใช่ครับน่าจะใช่ครับ
0: ปากซอย122ลาดพร้าวนะครับ
2: ใช่ครับใช่ครับ
0: ยังไม่มีเจ้าหน้าที่ด้วยเห็นรถคู่กรณีไหมฮะ
2: ไม่เห็นครับจะเหมือนพี่มอไซค์เหมือนชี้อะไรกันไม่แน่ใจครับ
0: ก็คือแยกมหาดไทยนั่นแหละใช่ไหมครับตรงนี
2: ้ใช่ครับปากซอยเลยครับปากซอยที่จะออกลาดพร้าวเลยครับ
0: ครับปากซอยหมายถึงว่าก็คือยังกำลังจะออกลาดพร้าวใช่ไหม
2: ใช่ครับถูกต้องคร
0: ับ
2: อ๋อ
0: ครับเพราะว่าเห็นในซอยนี่รถก็เริ่มติดแล้วล่ะก็ติดไฟแดงด้วยแหละแล้วก็คุณป้าคนนี้นะฮะ
2: ครับ
0: ได้ครับเดี๋ยวเราประสานเจ้าหน้าที่ให้นะฮะจุดนี้
2: ครับผมครับ
0: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ ก็เป็นกรณีของมอเตอร์ไซค์นะครับแต่ยังไม่เห็นคู่กรณีเหมือนกันนะครับในซอยลาดพร้าวนะครับ122ช่วงปากซอยที่จะออกลาดพร้าวนี่แหละนะครับมีเหมือน2คันนะจักรยานยนต์แต่ไม่แน่ใจว่าจะเป็นคู่กรณีด้วยหรือเปล่านะครับก็บาดเจ็บนะสำหรับคุณป้าท่านนี้นะฮะช่วงนี้ 6:43 นาทีเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับ
3: โทรคุยต่างประเทศแบบ international ใครว่ายาก
4: เขามีแต่อินเตอร์เปล่าน
3: ั่นแหละเชื่อมต่อไม่พลาดทุกโอกาสระดับอินเตอร์ต้องกด009โทรไปต่างประเทศโทรไกลแค่ไหนก็เสียงชัดทุกมุมโลกบริการโทรต่างประเทศจาก NT ใช้ได้ทั้งเบอร์บ้านและมือถือทุกเครือข่ายสอบถามโทร NT Contact Center 1888NT009 โทรชัดราคาประหยัดทั่วโลก
5: วันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวคุณทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
6: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thais เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
7: MEA การไฟฟ้านครหลวงยกระดับชีวิตเมืองเดินหน้าเปลี่ยนมิเตอร์เป็นสมาร์ทมิเตอร์มิเตอร์อัจฉริยะที่ทำให้การใช้ไฟฟ้าเป็นเรื่องง่ายดูการใช้ไฟฟ้าผ่านสมาร์ทโฟนจะรายวันหรือย้อนหลังก็เช็คได้แม่นยำโปร่งใสและปลอดภัยจากมิจฉาชีพแน่นอนที่สำคัญ MEA ดำเนินการโดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่าย
8: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: เลือก Life Made Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด Life Made เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

6:50 น.นะครับมาติดตามกันต่อกับจอสร้อยครับวิทยุข่าวสารและการจราจรคุณผู้ฟังครับที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตนะครับวันนี้ก็มีสนามสอบนะครับพักเช้าพักบ่าย2รอบเลยนะครับเป็นการสอบของสำนักข่าวกรองแห่งชาตินะครับจำนวนผู้เข้าสอบ 2,358 คนนะครับพักเช้าเนี่ย 9:30 น.ถึง 12:00 น.แล้วก็รอบบ่ายเริ่มช่วง 13:30 น.ถึง 16:00 น.นะครับส่วนอีกกลุ่มนึงเป็นกลุ่มของทางกรมส่งเสริมสหกรณ์จำนวนผู้มีสิทธิ์สอบ 3,840 คน 3,840 คนนะครับรอบเช้ารอบเดียวรอบเช้ารอบเดียวคือ9:00 น.ถึง12:00 น.เพราะฉะนั้นเฉพาะรอบเช้าถ้านับรวม2กลุ่มตัวเลขก็อยู่ที่ประมาณเกือบ 6,000 คน6,000 กว่าด้วยนะครับ6,000 กว่าคน 6,000 เศษนะครับที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตนะครับส่วนรอบบ่ายเนี่ยก็จะเหลือ2,358 คนนะเพราะว่ารอบบ่ายนี้ก็เฉพาะกลุ่มของสำนักข่าวกรองแห่งชาตินะครับจำนวนผู้มีสิทธิ์สอบ 2,358 คนก็ให้เผื่อเวลาการเดินทางด้วยนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะมีการสอบเหมือนกันนะที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตนะครับทั้งรอบเช้าแล้วก็รอบบ่ายด้วยนะครับจำนวนตัวเลขนี้พรุ่งนี้ก็อยู่ที่หลักประมาณโอ้ 8,000 ได้นะครับเนี่ยนะฮะประมาณ 8,000 คนได้นะครับก็เป็นข้อมูลกันนะครับให้วางแผนการเดินทางด้วยพรุ่งนี้ก็จะมีโอ้หลายกลุ่มอยู่เหมือนกันนะครับอ่ะเดี๋ยวติดตามเพิ่มเติมให้ในวันต่อไปเอาเฉพาะวันนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวรอบเช้าเนี่ยก็ประมาณสัก 2,000 กว่าคนนะครับยังไงก็เดี๋ยวติดตามอ๋อไม่ใช่สิต้องบอกว่ามีอีกกลุ่มนึงด้วยนะครับก็คือรวมกันแล้วเนี่ยประมาณ 6,000 เศษๆเฉพาะรอบเช้าเนี่ยนะฮะยังไงก็ฝากเผื่อเวลาในเรื่องการเดินทางด้วยแต่ว่าช่วงนี้เท่าที่เข้าไปดูการจราจรยังไม่ติดนะครับยังถือว่าคล่องตัวนะครับเดี๋ยวอาจจะสัก 7:00 กว่าเป็นต้นไปนะครับแล้วก็เช่นเดียวกันกับที่มหาวิทยาลัยสวนดุสิตด้วยที่เราเพิ่มเติมไปก่อนหน้านี้นะครับซึ่งก็จะมีการสอบเช่นเดียวกันนะครับเน้นย้ำกรณีของอุบัติเหตุนะครับที่คุณชาย2พี่น้องรายงานเป็นทางหลวงหมายเลข204ก็คือเลี่ยงเมืองนะครับเลี่ยงเมืองโคราชนั่นแหละนะฮะลงจากมอเตอร์เวย์ M6 นะครับบอกว่าเลยปั๊มปตท.มานิดเดียวนะครับมีรถพ่วงนะครับที่เกิดเหตุเพลิงไหม้บริเวณล้อหลังด้านขวานะครับก็ประสานเจ้าหน้าที่ไปนะฮะสำหรับจุดนี้ยังไงใครใช้เส้นทางก็อย่าเพิ่งชะลอดูนะครับคุณผู้ฟังเพราะว่าตอนนี้ผมเข้าไปดูการเคลื่อนตัวของรถเนี่ยนะครับก็เริ่มที่จะมีชะลอช้าแล้วนะครับเพราะว่ามีการทำงานของทางเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับด้านขาออกเนี่ยนะมีการซ่อมผิวการจราจรมีการขยายถนนนะฮะลงจากมอเตอร์เวย์ M6 เนี่ยก็เริ่มชะลอช้านะครับตั้งแต่ช่วงหน้า PTT Bypass เนี่ยแหละนะครับมาทางด้านของไทยวัสดุนะฮะเพราะว่าจุดเกิดเหตุก็อยู่ระหว่างเนี้ยระหว่าง PTT นะครับมุ่งหน้ามาทางด้านของไทยวัสดุสาขานครราชสีมาเนี่ยนะฮะก็มีรถพ่วงประสบเหตุเกิดเพลิงไหม้บริเวณล้อหลังด้านขวานะครับส่วนทางคุณบัญญัติรายงานอุบัติเหตุถนนเทพรัตน์นะครับเทพรัตน์ด้านขาออกช่วงกิโลเมตรที่40มีรถเก๋งเสียหลักตกร่องกลางถนนนะครับระหว่างช่องทางด่วนกับคู่ขนานคุณบัญญัติบอกว่าน่าจะมีคนเจ็บนะครับยังไม่มีเจ้าหน้าที่ขาออกนะครับของถนนเทพรัตน์หรือว่าบางนาตราดกิโลเมตรที่40รถเก๋งตกร่องกลางถนนระหว่างช่องทางด่วนกับคู่ขนานเนี่ยนะฮะเป็นร่องกลางตรงนั้นอยู่ช่วงระหว่างนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรมุ่งหน้าด่านเก็บเงินบางวัวนะครับขาออกนะครับเทพรัตน์บางนาตราดนะขอบคุณทางคุณบัญญัติด้วยนะครับเนี่ยก็เริ่มมีอุบัติเหตุเข้ามาแล้วนะครับเนี่ยตั้งแต่เช้าเป็นต้นมาเนี่ยประมาณ5รายแล้วนะครับที่แจ้งเข้ามาที่จอสร้อยนะฮะก็ให้เพิ่มความระมัดระวังกันหน่อยนะครับวันนี้เห็นปริมาณรถนะครับด้านขาออกอาจจะเริ่มมีการเดินทางกันบ้างแล้วนะครับแต่รถก็ยังไม่ติดนะพระราม2นะครับก็เริ่มมีปริมาณรถแล้วนะทางด้านของฝั่งขาออกนะครับก่อนข้ามแม่น้ำท่าจีนแต่ก็ยังไม่ติดนะครับยังเคลื่อนตัวได้แต่เริ่มเห็นมีการเดินทางเกิดขึ้นนะครับตามจุดต่างๆบริเวณ
มอเตอร์เวย์ทางด้านตะวันออกก็ยังไม่มีปัญหาการจราจรใดๆนะครับแล้วก็ทางด้านของมอเตอร์เวย์สาย9วงแหวนกาญจนาเนี่ยนะฮะก็ยังคล่องตัวดีนะครับก็ยังไม่มีอุบัติเหตุที่แจ้งเข้ามาด้วยนะช่วงนี้6นาฬิกากับ55นาทีสวัสดีทักทายคุณกระปุกแดงน้องอุ่นใจคุณสายรุ้งด้วยนะครับคุณ AA สวัสดีทักทายเข้ามาคุณกุ๊ดมิ้วทาง YouTube JS Roy Radio นะครับคุณระพีด้วยนะครับก็แวะเข้ามาทักทายนะกันได้นะครับทาง YouTube JS Roy Radio Official นะครับคุณผู้ฟังเป็นอีกช่องทางที่สามารถติดตามชมนะครับหรือว่าตามฟังจอสร้อยแบบสดๆนะครับได้ตลอด24ชั่วโมงด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่หนึ่งนะครับ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง7นาฬิกากับธมลรัตน์ขันทวินาหุค่ะกมธ.ผู้บริโภคจ่อชงเพิ่มรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาลปรับรางวัลที่1เป็น10ล้านเลขท้าย2ตัวได้ 5,000 บาทเลข3ตัวได้ 10,000 บาทสักครู่มาติดตามค่ะ
2: ระวังนะลูก
3: ค่อยๆวิ่งนะลูก
2: อย่าปีนสูงนะ
3: เดี๋ยวล้มนะลูก
4: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินปากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
6: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
7: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
8: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้